0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF CG AI Dash Cam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 Line @digitalfocus
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิ่งสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
5: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
9: สร้างบ้านสร้างดี
10: ต้องแลนดี้โฮม
11: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
12: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7:00 น.โดยประมาณไปจนถึง8:30 น.กับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ชมทุกฟังกับเช้าวันจันทร์สิ้นเดือนค่ะจันทร์31 สิงหาคม 2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติคุณมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
13: สวัสดีครับกรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยตะวันเช้าวันนี้ไม่มีข่าวไหนที่น่ายินดีนะเท่ากับข่าวที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4และที่น่าดีใจกว่านั้นคือเป็นการได้คว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของทีมหญิงของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนะกรอนน่าจะได้ชมนะไม่ว่าจะเป็นสดหรือว่าเทปอะไรก็แล้วแต่ละคันใบแล้วล่ะแล้วก็คงเย็นดีกันไปหลายรอบแล้วล่ะ เราก็วันนี้เช้ามาก็ต้องร่วมแสดงความยินดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคุณหม
12: อค่ะต้องบอกว่าเสียดายพอดีไม่ได้เป็นสมาชิกโมโนแม็กซ
13: ์
12: แล้วนะแล้วก็ไม่ได้ชมแต่ว่าก็มาเห็นปรากฏการณ์ในX นะคะที่รายงานกันแบบเป็นเซตต่อเซตนะแล้วก็แบบใจจะขาดว่าอุ๊ยนะตั้งแต่เรานำจนกระทั่งจีนชนะไป2เซตติดแล้วเซตที่บีบหัวใจน่าจะเป็นเซตที่4นะคะแต่บอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เราแทบจะไม่นึกนะคุณวิเชษถ้าเป็นแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยนะต้องบอกว่าเราเคยมีปรากฏการณ์ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยหันมาสนใจวอลเลย์กันอย่างล้นหลามก็ยุค7เซียนใช่มั้ยคุณเชษนะคะที่ทำให้โอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เฝ้ากันติดตามนะคะว่าน้องๆที่จะมาสืบสานนะคะตำนานของ7เซียนวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเป็นยังไงวันนี้ต้องบอกว่าดีใจจริงๆเธอได้ทำสำเร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่สำคัญคือไม่ได้เป็นความสำเร็จชนิดที่โชคช่วยหรือฟลุกเลยนะคุณวิเชษการที่ทีมนะคะทีมไทยเนี่ยชนะมาเส้นทางเป็นยังไงคุณวิเชษเดี๋ยวทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกให้พี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอเบรกหนึ่งเนี่ยขอข่าวดีดีกันก่อนละกันนะคะคุณวิเชษถึงใครจะบอกว่ารู้ผลแล้วแต่ดิฉันรู้สึกว่าเรื่องดีๆมันก็ควรจะต้องขยายอ่ะมันเป็นการได้ชัยชนะได้ตั๋วไปโอลิมปิกแบบเหนื่อยยากเพราะฉะนั้นถึงจะฟังมาจากรายการไหนรายการข่าวเข้มประเด็นข้นก็จะไม่พลาดที่จะเล่าอีกนะคะก็เอาเป็นว่าคุณไม่ใช่คิดดูนะคุณไม่ใช่คิดดูว่าเราเจอใครมากว่าจะมาเจอแบบทีมกระดูกระดับจีนเนี่ยนะคะเราชนะนะคะในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยเราชนะเกาหลีใต้มา3-0เซตนะโอ้โหวันนั้นก็เป็นอะไรที่ทราบกันดีนะว่าในเอเชียเนี่ยทีมที่เขาเก่งกว่าเราเนี่ยก็จะมีใครล่ะไล่เรียงไปเขามีอยู่3ชาติอ่ะที่เรารู้สึกว่าทีมพวกนี้เป็นทีมแบบที่ยังไงก็เป็นยักษ์ใหญ่อ่ะในกีฬาวอลเลย์หญิงนะก็จะมีเท่าไหร่มีญี่ปุ่นมีจีนมีเกาหลีใต้ใช่ไหมก็จะวนเวียนกันอยู่3ชาติเนี้ยแต่เนี้ยเราจะมีชาติที่4แบบไทยเรานี่แหละไปวนเวียนที่จะถือว่าเป็นชาติที่มีความเก่งกาจในกีฬาวอลเลย์หญิงแล้วนะคะในรอบก่อนรองชนะเลิศเราชนะเกาหลีใต้มา3-0เซตนะคุณวิเชษในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเราต้องมาเจอกับใครพอเราชนะเกาหลีใต้แล้วก็มาเจองานหินเลยเรามาเจอญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ชนะญี่ปุ่นมา3-1เซตนะคุณวิเชษนะคะปรากฏว่าท้ายที่สุดก็คือมาถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อต้องบอกว่าเวลาประเทศไทยคือเขาตีกันตั้งแต่ตอนเย็นๆใช่ไหมก่อน6 โมงเย็นเนี่ยนะคะ อย่างที่บอกอ่ะไม่ได้เสียเงินติดตั้งกล่องเขาก็เลยไม่ได้ดูเขาก็เลยมาเห็นเป็นระยะจนบอกว่าเฮ้ยชนะพอชนะเนี่ยพอชนะปั๊บเนี่ยโหเนี่ยก็จะข่าวสารแบบนี้แล้วก็ภาพที่มีคนรายงานเนี่ยก็มาเต็มเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยต้องแข่งกันถึง5เซตนะคุณวิเชษ5เกมนะแต่ว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเป็นลูกที่บีบหัวใจมากซึ่งแน่นอนนะคะลูกที่บีบหัวใจตอนนั้นเนี่ยคือจีนก็ไล่เรามาเรื่อยนะตอนนั้นเราอยู่แต้มที่14จีนอยู่ที่10คุณวิเชษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแต้มนี้เนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะคะแน่นอนคลิปนี้เนี่ยดิฉันเลยจะต้องจัดมาขอบคุณชาวติ๊กต็อกทั้งหลายนะคะที่นำช็อตนี้มาให้นะคะเพื่อให้ได้ซึมซับว่าบรรยากาศแล้วก็เสียงแบบดีใจและจริงๆได้ดูมารอบหนึ่งคุณวิเชษถ้าใครดูไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่าไม่งั้นก็พลิกไปดูไลฟ์ก่อนนะคะจะเข้าทางไลฟ์จากไหนก็ได้จะ YouTube Facebook นะก็อยากให้ดูเดี๋ยวทีมงานเตรียมคลิปตรงนี้เลยนะคุณวิเชษคือจะเห็นเลยว่ามันเป็นน้ำตาที่แบบว่าออกมาจากความดีใจแม้กระทั่งจากโค้ชออสอ่ะคือใครจะนึกอะว่าเราสามารถแบบชนะได้อย่างหมดจดแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะไปดูโมเมนต์นั้นกันค่ะ
14: There is no block touch. There is no block touch. Shot with it over. Hai Xiang Shong Shong.One side out, that's all it requires.
15: Wu Mongjie with the serve to try and keep China in this match. The pass is good. The set's good. The swing is amazing. And Thailand have done it for the first time in their history. They have booked a place at the Olympic Games. They'll be going to Los Angeles in 2028. It is absolute scenes here. What a performance from Thailand. They beat Japan in the semi-finals, and now they have beaten China in the final to win the ABC Women's Volleyball Continental. Tears for the coach, tears for the players, tears for the fans. Tears of joy. They have done it. They have only gone and done it. Quite extraordinary. A moment they will never forget. Their best chance of going to LA 2028. They were qualified. Look at that. There it is, the ticket to the Olympic Games. They must feel like they are dreaming right now.
12: ขนาดขนาดคนภาคเนี่ยคุณวิเชษฐ
13: ์คนภาคยังตื่น
12: เต้นเลยคนภาคยังตื่นเต้นเลยนะใครจะรู้คือมันเป็นลูกสุดท้ายที่จีนเนี่ยเขาทำแต้มมาได้แล้วเขาไล่กำลังไล่ขึ้นมาเป็น10แล้วคุณวิเชษฐ์เราเนี่ยอยู่ที่14แล้วปรากฏว่าพอเขาเสิร์ฟจีนเสิร์ฟเราก็ปรากฏว่านอกจากรับแล้วไม่พอเราตบลงไปด้วยนะคะก็เลยกลายเป็น15ต่อ10นะคะก็ทำให้เป็นเซตสุดท้ายสรุปแล้วเนี่ยไทยชนะจีน3ต่อ2เซตนะคะเซตแรกเนี่ยเราชนะเขาก่อนเนาะ25ต่อ20แต่2เซตคือเซตที่ตามมาคือ2กับ3เนี่ยจีนก็พลิกกลับมาชนะนะ11ต่อ25นะคะแล้วเซตที่บีบหัวใจชนิดไล่กันมาแบบถ้าคนได้ดูสดคงน่าจะหัวใจวายนะเพราะว่าไทยเนี่ย23จีน25นี่คือ2เซตที่จีนเนี่ยชนะแล้วนะคะชนะไทยนะมา2เซตเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซตที่4เนี่ยคุณวิเชษฐ์เราต้องพยายามพลิกกลับมาให้ได้นะคะเราก็เป็นฝ่ายชนะไปเนี่ยนะคะไทยเนี่ยชนะไปที่25ต่อ18นะคะแล้วก็มาปิดจบอย่างหมดจดเลยก็คือเซตสุดท้ายนะคะ15ต่อ10นะคะก็ถือว่านี่คือ เกมนัดประวัติศาสตร์นะคะไทยเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4แต่นะคะคว้าตั๋วโอลิมปิกเป็นครั้งแรกสำหรับไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาในปี2028นะคะเชื่อว่าวันนี้บรรยากาศของการเดินทางไปต้อนรับทัพนักตบลูกยางหญิงไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินี่ไม่รู้สนามบินแตกหรือเปล่าคุณวิเชษฐ์กลับมาคืนนี้ค่ะ3ทุ่ม15นะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนหน้านี้คือจะต้องไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นที่นาโกย่านะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนต่อไปนะคะก็เป็นว่าแต่ตอนนี้ก็หอบความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมแล้วล่ะสร้างความสุขแบบว่าเหมือนปลดล็อกเลยนะคุณเช่เป็นชัยชนะที่ปลดล็อกจริงๆนะคะสำหรับการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเพราะว่ามันเป็นการชนะคาบ้านของเขาเพราะแข่งที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะคะมีความรู้สึกของหนึ่งในทีมนักกีฬานะคุณวิเชษฐ์ที่เมื่อวานนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะก็เรียนนำมาจากที่สำนักข่าวไทยได้โพสต์เอาไว้นะคะก็คือในส่วนของน้องแนนนะคะน้องแนนทับดาวนะคะเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมกันค่ะ
13: ครับ
16: ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าทุกคนสุดยอดมากคือวันนี้ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้สำหรับตัวหนูนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากๆทุกฝ่ายเลยที่ทั้งดูแลเพราะว่าเราก็ห่างหายจ ากอาการบาดเจ็บมาแล้วมาวันนี้เราอดทนเพื่อที่จะมาเล่นวันนี้เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้แล้ววันนี้เราสามารถทำได้
17: จริ งครับหน้าที่ที่เราตามทำหนูก็ดูเลยแล้วมันคิดอะไร
16: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู
18: ่หนูจะอยู่
16: เราจะอยู่และใช่และมีว่าไปไหนจ๊ะ
18: ใช่ไปไหนจ๊ะ
16: ใช่วันนี้ใช่ขอบคุณมากค่ะ
17: ล่าสุดที่จะบอกคนดูแฟนๆกองเชียร์ทั้งหลายทุกคน
16: เราทำได้แล้ว
18: เราทำได้แล้วแล้วก็เราได้ไปแล้ว
16: ใช่เราไปโอลิมปิก
18: ขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะที่มอบมาให้เราคือวันนี้เราทำเพื่อชาติแล้วก็ทำเพื่อทุกคนทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อตัวเราเองค
16: ่
18: ะ
16: ใช
19: ่ทำมาด้วยได้ไหมคะวันน
16: ี
12: ้นะคะก็เป็นสองสาวนะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปนะทัดดาวได้แจ้งกับน้องอมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนะคะคือถ้าเราจะเห็นคนที่เขาถ่ายคลิปมาก็เป็นทีมงานแหละของสมาคมวอลเลย์เนี่ยเขาถามบอกว่าเอ๊ะรู้สึกยังไงที่ตามเขาอยู่นะคุณวิเชษคือเขาก็บอกว่าก็คิดแค่ว่าจะต้องชนะใช่ไหมเมื่อกี้เราก็ได้ยินน้องแนนพูดแล้วว่าจะต้องชนะนะคะแล้วก็คงจะเป็นคำที่ปลุกปลอบใจกันอยู่ในทีมนะว่าเราจะอยู่ก็คงจะต้องอยู่ในเกมนี้จนถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วไปไหนจ๊ะมันก็คงเป็นโมเมนต์ที่เขาใช้ในการปลุกกำลังใจนะคะในความมุมานะของการเก็บตัวฝึกซ้อมมาว่าคุณอยากไปไหนล่ะคุณอยากไปแข่งโอลิมปิกสักครั้งใช่ไหมแล้วการไปโอลิมปิกเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคุณวิเชษเขาบอกว่าตั๋วไปโอลิมปิกอ่ะมันต้องเป็นตัวแทนระดับทวีปที่ชนะเลิศมาเท่านั้นใช่เป็นรองก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปว่าเราสามารถยืนผงาดอย่างภาคภูมิใจเลยว่าประเทศไทยคือตัวแทนทวีปเอเชียนะคะที่ไปโอลิมปิกนะได้กับประเทศไทยนะบอกโอ้โหนี่แบบเป็นอะไรที่แบบที่น่าดีใจด้วยมากๆเลยเชื่อว่าต่อให้เอามารีรันใหม่ก็คงจะมีคนอยากจะดูแน่ๆดิฉันคงต้องดูแน่ๆเลยมันต้องเห็นกับตาก่อนนะคะเพราะว่าปกตินะถ้ามีอะไรใหญ่ๆเนี่ยอยากจะได้ดูอยู่แล้วนะคะไม่งั้นเนี่ยเล่าแล้วไม่ได้อรรถรสนะแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงจะเป็นควันหลงแต่ก็ได้อรรถรสไม่น้อยนะแล้วคุณวิเชษเชื่อไหมเงินอัดฉีดต้องมานะเมื่อวานนี้ทางสำนักข่าวไทยเราเมื่อคืนดิฉันก็นั่งดูอยู่น้องทีมข่าวออนไลน์เขาก็โพสต์ข่าวให้รัวๆนะคะเงินอัดฉีดนะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเงินอัดฉีดจากคุณอะไรล่ะคุณเจ้าของโมโนแม็กซ์อะบอกแล้วนะบอกว่
13: า
12: จะให้5 ล้านนะคะบอกแล้วเพราะว่าคุณพิษค่ะคุณพิษโพธารามิกนะคะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและโมโนเตรียมมอบเงินอัดฉีด5 ล้านบาทให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากที่ทำผลงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ประกาศไว้ด้วยการคว้าแชมป์ AVC 2026นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดินทางกลับมาคืนนี้นะคะที่บ้านเรานะคะเดี๋ยวรอดูเลยว่าการจัดงานแสดงความยินดีเนี่ยคงจะมีแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องมีพิธีมอบเงินอัดฉีดแม่ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวทางทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะโอ้เวลาใครไปชนะอะไรกลับมาเดี๋ยวคงต้องมีการนำพาทีมให้ท่านนายกได้แสดงความชมเชยหรือว่ายินดีแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวก็คงนักข่าวสายการเมืองทำเนียบคงได้เตรียมกระทบหลายทีมวอลเลย์หญิงเป็นแน่แท้นะคะ
13: ใช่ก็อันนั้นก็คือโมโนจะไม่ให้ค่าล้านนะครับแต่ว่าข่าวออกไปแล้วว่ารองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะและทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญชัยกุลนะพันเจริญกุลวรกุลขออภัยท่านตรีท่องเที่ยว

0: ทั้งทีมงานสมาคมด้วยนะทีนี้อยากจะดูถึงโมเมนต์สำคัญที่ผมว่าเออจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตเลยแหละคุณวันก็คือบุ๋มบิ่มชัชวอนโมกศรีเนี่ยผมได้ดูในปรากฏว่านะลูกที่ตัดสินการชนะจีนเนี่ยนะลูกสุดท้ายเนี่ยนะจีนเสิร์ฟมานะบุ๋มบิ่มก็รับเองนะบอลแรกนะคุณวันพอรับบอลแรกเสร็จปั๊บนะก็มีคนเซตให้แล้วบุ๋มบิ่มเนี่ยครับเป็นคนตบคนสุดท้ายนะตบนี่เรียกว่าสำคัญเลยนะตบลงไปเนี่ยนะโดนผู้เล่นของจีนแล้วมันเขาออกไปนะทัชบอลออกไปเนี่ยนะพอผมเห็นเลยว่าโอ้โหบิ่มนี่ร้องไห้เลยนะก็หลายคนร้องไห้เมื่อวานนี้เลยนะด้วยความดีใจนั้นก็ดีใจกับเขาด้วยนะแต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือว่าต้องชื่นชมนะผู้นักกีฬาของเราที่ได้รับรางวัลเมื่อวานนี้เป็นผู้เล่นสมคุณค่าเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่จะเป็นอะไรที่จดจำไปตลอดชีวิตเหมือนกันก็คือคนแรกก็คือกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดในคุรันได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่านะอันนั้นหนึ่งแล้วแต่สองก็คือเป็นเซตเตอร์ยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี้เลยเธอได้สองรางวัลเลยนะคนเดียวนะฮะแล้วคนหนึ่งก็คือทัศดาวนึกแจ้งอันนี้แน่นอนเลยนะทัศดาวนึกแจ้งก็ถือว่าเป็นคนที่ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะเธอก็เป็นตัวบล็อกนะที่ยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็เป็นวอสเป็นบอลเร็วยอดเยี่ยมนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งออมสินสถิภาพรจันทวิสูตรอันนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นหัวเสายอดเยี่ยมแต่ตัวตกหัวเสาเนี่ยนะทั้ง3คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของทัวร์นาเมนต์นี้ก็ต้องชื่นชมแล้วก็ยินดีกับทั้งชมพู่ออมสินนะทัศดาวด้วยที่ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าในครั้งนี้นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพูดถึงล่ะทีนี้โค้ชออสไปดูโค้ชออสบ้างนะว่าเจ้าตัวนั้นคือว่าให้สัมภาษณ์นะก็ทั้งรอยยิ้มและน้ำตาเลยนะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จเนี่ยพยายามอย่างมากในกระบวนในการที่จะให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นไปลงโอลิมปิกให้ได้นะคราวที่แล้วในกระบวนตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีกติกาที่โคราชที่เราได้แชมป์เอเชียเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะที่โคราชชนะจีนเหมือนกัน3ต่อ2เซตนี่แหละตอนนั้นยังไม่มีโควต้าว่าทีมแชมป์เอเชียจะได้ไปโอลิมปิกตัวเราไม่ภาพดูนะถ้าเที่ยวนั้นเนี่ยนะมีการแก้กฎกติกาตั้งแต่เที่ยวนั้นที่เราได้แชมป์ที่โคราชนะเราได้ไปโอลิมปิกแล้วนะเที่ยวนั้นอ่ะแต่ตอนนั้นยังไม่มีกติกานี้ก็เลยทำให้เราชวดไปโอลิมปิกไปนะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไร3ปีให้หลังมาถึงตอนนี้เนี่ยเราสามารถชนะจีนอีกรอบหนึ่งนะ3ต่อ2เหมือนกันนะฮะที่เมืองจีนด้วยแล้วก็กติกาใหม่ก็คือใครเป็นแชมป์เอเชียเที่ยวนี้ได้ไปโอลิมปิกนะเราก็ทำได้สำเร็จต้องชื่นชมโค้ชออสอย่างมากโค้ชออสเองก็ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าผมไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วมันมหัศจรรย์สำหรับผมและสำหรับทีมงานอย่างมากๆเลยขอบคุณลูกทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนที่สำคัญคือร้อยตัวไปโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันวิเศษมากจริงๆขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและก็เชียร์พวกเรามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่โค้ชออสให้สัมภาษณ์แต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความที่ต้องยินดีเหมือนกันด้วยเพราะว่าการเป็นแชมป์เอเชียเที่ยวนี้มันได้เหมือนเป็นรางวัลอีกหนึ่งรางวัลก็คือการได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะคัดเลือกที่หนึ่งถึงที่สามของเอเชียเนี่ยไปชิงแชมป์โลกและเราได้ที่หนึ่งเราได้ไปแน่ๆอยู่แล้วจีนก็ได้ไปเนี่ยญี่ปุ่นได้ไปหนึ่งถึงสามเพราะงั้นเนี่ยหนึ่งได้แชมป์เอเชียนะอันที่สองได้ไปโอลิมปิก2028อันที่สามเนี่ยนะครับได้ไปชิงแชมป์โลกนะโอ้มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าที่สุดเลยที่เราได้นะสิทธิ์อันนี้ก็ต้องยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นปีของผู้หญิงไทยผู้หญิงเก่งนะสองวงการแล้วนะคุณวิเชษนะเรายินดีกับน้องเน่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องของการแสดงความสามารถทางการร้องการเล่นนะคะที่โดดเด่นนะคะตอนนี้ก็ลอยลำไปอยู่ที่รอบชิงชนะเลิศของอเมริกาก็อตทาเลนต์แล้วนะคะน้องเนเน่ก็สร้างความสุขคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับบ้านที่มีลูกหลานเล็กๆนะคะอยากจะเป็นนักดนตรีอยากจะเล่นกีตาร์เหมือนเนเน่อีกไม่น้อยเลยนะคุณวิเชษฐ์ดิฉันว่าเวลามีปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยไปสร้างชื่อเสียงในระดับสากลเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเหมือนกันนะว่าพอเขาเห็นแบบพี่ๆที่เป็นข่าวเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้อยาก

0: อยากจังเลยดิฉันเชื่อว่าในช่วงเวลาเนี้ยในช่วงเวลาเดือนเนี้ยเราอาจจะมีข่าวคราวที่ผู้ใหญ่ทำเรื่องแย่ๆลบๆขี้โกงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่คนอีกเจนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงนะคะดีๆให้กับคนได้จดจำประเทศไทยในมิติที่ดีบ้างนะคะเนเน่ก็คงจะทำให้เด็กๆหลายคนอยากจะเป็นนักดนตรีแล้วก็สำหรับวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยเนี่ยนะคะคงทำให้น้องๆ อีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าโอ้อยากจะเก่งอยากจะก้าวไปเป็นนักกีฬาเก่งๆเหมือนพี่ๆเขาจังเลยนะดิฉันว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะคะสำหรับคนที่มีลูกหลานอยู่ตอนนี้ว่าเออแบบอย่างที่ดีๆที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นหัวข้อที่เราไม่ต้องเขินเวลาเด็กๆเขาดูข่าวหรือเขาได้ยินข่าวอะไรนั่นก็โกงไอ้นี่ก็โกงไม่ผู้ใหญ่บ้านเรามันมีแต่เรื่องโกงๆไปหมดเลยเออมันก็มีคนอีกเจนหนึ่งเนาะคุยเชษนะที่พยายามที่จะสร้างชื่อเสียงให้คนมีภาพจำในเรื่องดีๆกันนะคะก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็เดี๋ยวจะมีพอดีไม่มีเวลาละไม่ได้ส่งให้ทีมงานแล้วเมื่อวานนั่งดูอยู่นะคุณที่เชษอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะมีพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์จากเจ้าเดิมเจ้าเก่าน้องลิซ่าของเราแล้วลิซ่ามโนบาลเดี๋ยวก็จะปล่อยนะคะทีเซอร์อัลบั้มใหม่เพลงใหม่ของเธอคราวนี้เนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะหรือถ้าทีมงานจะหาภาพให้พี่ก็ลองดูหน่อยลงใน LL Lao นะคะของลิซ่าเนาะพี่ไม่ทันส่งให้ละคือลิซ่าขายอะไรรอบนี้คุยเชษแน่นอนระดับลิซ่าที่ไปเป็นศิลปินในแมตช์การแข่งขันฟุตบอลโลกอะนะคะในช่วงเกมพักครึ่งกีฬาก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความไม่ธรรมดาของลิซ่านะคะเป็นศิลปินในระดับโลกไปอย่างไม่ต้องสงสัยปรากฏว่าอัลบั้มใหม่ของลิซ่าเนี่ยจัดมาเลยค่ะรถตุ๊กตุ๊กก็มีกางเกงมวยไทยก็มาแล้วแถมในชื่อเพลงยังมีคำว่าสวัสดีค่ะอีกโอ้โหนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะที่ช่วยแบบว่าจัดกันเต็มๆเลยสำหรับพลังไทยพลังซอฟต์พาวเวอร์ของเราทั้งหลายนะจะเป็นดนตรีกีฬาอะไรก็ดีดีหมดเลยไม่อยากจะพูดเลยแย่อย่างเดียวคือการเมืองเนี่ยแหละ
1: ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องพยายามสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ๆให้เด็กๆเยาวชนได้ช่างสร้างชื่อเสียงนะและเราก็หวังว่าบรรดานักการเมืองทั้งหลายนะที่ได้เห็นเด็กๆพยายามทำโดยที่ว่าลงทุนน้อยระวันลงทุนน้อยนะแต่ว่า impact สูงเออนะโอ้ได้ผลกระทบต่อประเทศไทยในภาพที่ดีเยอะเลยกับการที่นักการเมืองลงทุนเยอะใช้เงินเยอะแต่ไม่ค่อยได้เรื่องไม่ค่อยมี impact อะไรนี่นะคิดกันเยอะๆกันละกันผู้ใหญ่นะว่าโอ้โห
0: คุณวิเชษบอกว่าไม่มี impact เหรอไอ้ไม่ได้เรื่องเน
1: ี่ย
0: มันมี impact แบบการทำลายล้างนะ
1: อ้าวโอเค
0: มันไม่ได้เป็น impact แบบสร้างสรรค์นะมันเป็นการทำลายล้างทำให้คนเบื่อทำให้คนสิ้นหวังทำให้คนรู้สึกแบบใช้ชีวิตไปด้วยความแบบเซ็งไปวันๆเนี่ยต้องบอกเลยเช้าขึ้นมานี่หน้าที่ของรายการบางทีก็ถล่มไปด้วยข่าวร้ายๆนะเวลาช่วงที่มีอะไรดีๆต้องบอกจัดให้ก่อนจัดไปจุกๆเลยเบรกหนึ่งเอาให้จุกๆเลยเพราะว่ามันต้องเอาพลังบวกเนี่ยมาไล่พลังลบกันบ้างนะในแต่ละวันไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบโอ้โหประเทศไทยของเราเน
1: ี่
0: ย
1: มีแต่เรื่องร้าย
0: นั่นน่ะสิมีแต่เรื่องที่แบบทำกันขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผู้หญิงนะผู้หญิงก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปนั่นเป็นปีของผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้บอกว่าผู้หญิงไทยเราก็ไม่ธรรมดานะคะไม่ว่าจะเป็นเนเน่ลิซ่าหรือว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะก็เหลือแต่พวกผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่แหละเนาะจะพยายามสร้างนะคะเครดิตที่ดีนะคะหรือว่าสร้างแบบอย่างนะคะที่ดีนะคะสิ่งที่เรายึดถือให้กับประเทศไทยเนี่ยยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะมีพลังหญิงอีกอย่างนึงอะไรรู้ป่ะคุณวิเชษทั้งหญิงแท้และหญิงไม่แท้เดี๋ยวจะมีพลังนี้ที่พัทยา
1: Oh.
0: เดี๋ยวจะมี การยกพลขึ้นบกของลูกเรืออับราฮัมลินคอนนะคุณเชษอันนี้ก็เป็นไม่รู้จะเป็นข่าวฮาหรือเปล่านะที่เห็นตำรวจไปเที่ยวเดินตรวจตราน้องๆทั้งหลายเพื่อไม่ให้มีการมาค้าประเวณีกันนะคะแต่แบบบางทีเวลาเราทำเราก็ทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณเชษ เวลาลูกเรือขึ้นบกอ่ะคุณวิเชษคุณวิเชษเป็นผู้ชายได้จะทราบดีนะลูกเรือที่กัดมันอยู่บนเรือมา 8-9 เดือนเนี่ยเวลาลงมาพัทยานี่น่าจะอันดับแรกคงไม่ได้ไปตลาดน้ำสี่ภาคแน่นอนนะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้รู้สึกว่าเออมันอยู่ในกฎในเกณฑ์เนาะในกฎในเกณฑ์ละกันก็รู้แหละว่าเขาต้องมาหาความบันเทิงนะแต่การที่บอกว่าไม่มีประเทศเราไม่มีอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วบอกกับที่พัทยาว่าจะไม่มีอ่ะคุณวิเชษคิดว่ามันทำได้
1: ก็ต้องพยายามทำอะไรก็หน่อยนึงอ่ะ
0: มันก็เลยเป็นข่าวที่อ่านแล้วขำๆเนี่ยขำๆอีกเรื่องนึง
1: ลูกเรืออเมริกันนี่รู้สึกลงจากเรือมาเนี่ยมีเงินติดกระเป๋ามาคนละ 1,000 เหรียญมั้งผมจำไม่ผิดแต่ทุกคนที่ลงมาทั้งระวันเพราะฉะนั้นก็
0: แล้วไม่มีที่ใช้ด้วยนะอยู่บนเรือมันไม่มีที่ใช้ไงใช่ไหม
1: ไม่มีที่ใช้ก็ต้องมาใช้ที่พัทยานี่แหละนะไม่เป็นไรก็เราก็ได้เห็นแบบนี้กันมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะเวลาเรือรบอเมริกันมาก็ต้องมาพัทยานี่แหละนะมีผมดูบางภาพบางคลิปนะโอ้โหนะทำคลิปออกมาเนี่ยนะมีภาพเลยนะทำเป็นเรือรบบริการที่มันอยู่ติดกับชายหาดพัทยาเลยนะแต่ว่าเราดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็ต้องลงเรือเล็กมาใช่ไหมล่ะแต่ว่านี่เป็นภาพล้อที่ออกมาที่ลงมาบางคลิปก็มีนะบางสำนักข่าวก็ทำเป็นคลิปออกมานะภาพเรือบริการนี่เกยเมืองพัทยาเลยอะไรเงี้ยนะอยู่ติดชายหาดเลย
0: แต่ถ้าคิดให้ดีก็ไม่ได้เป็นคิดถึงธุรกิจบริการทางบันเทิงอย่างเดียวในประเทศอ่ะเอาไปว่าเศรษฐกิจโดยรวมเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยของผู้ที่ทำมาค้าขายอยู่ที่พัทยาเนี่ยคงได้คึกคักแน่นอนนะเพราะว่าเขาก็คงต้องมากินมาใช้มาซื้อข้าวซื้อของมาเที่ยวเล่นนะคะต่างๆนานาด้วยเพราะว่าเขาก็มีลูกเรือทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็ถือว่าก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะก็คงจะต้องฝากว่าเราก็คงจะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะให้รู้สึกว่าเป็นที่ที่เขามาแล้วเขาก็ได้ความประทับใจได้ความรู้สึกว่าตอนนี้มาระหว่างการฝึกแต่ถ้าอีกหน่อยมาเองมาเที่ยวก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยอยากจะมาพัทยาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกันนะไม่ให้เกิดเรื่องแบบลบๆหรือแย่ๆอะไรกับบรรดาลูกเรือเหล่านี้เนาะเพราะเขาก็ถือว่าแบบเป็นอะไรเป็นแขกที่กำลังจะมาสร้างเศรษฐกิจเนี่ยที่ดีให้กับทางบ้านเราด้วยเช่นกันนะคะ
1: อีกเรื่องหนึ่งต้องพูดอีกอันนี้ได้แน่ๆเลยคุณวันคือเวลาเขาจอดเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเรือทั้งหลายที่มาแถวเนี้ยอย่างหนึ่งที่เขาทำได้เลยก็คือการมาซื้อเสบียงอันเนี้ยเราได้แน่ๆเพราะทุกครั้งที่เรือรบอเมริกันมาแวะเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องซื้อเสบียงขึ้นเรือซื้อผักซื้อผลไม้ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อทุกอย่างอ่ะที่จะเอาไปทำนะบนเรือรบเนี่ยนะบนเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยอันเนี้ยได้เยอะนะผมตัวเลขตัวนี้ไม่มีคนเอาออกมานะแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยก็คือเกษตรกรหรือคนกลางที่ขายพวกเนี้ยนะพวกเสบียงอาหารทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยได้ประโยชน์แน่เพราะเขาจะซื้อกันเยอะเนื่องจากกำลังอยู่บนเรือมันเยอะมากนะมันหลายพันคนเลยแต่ละลำเนี่ยเป็นพันคนนะยิ่งเรือบรรทุกเครื่องบินในกระวันนะหลายพันคนเลยอยู่บนเครื่องบินอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินเพราะงั้นเนี่ยต้องกินอะไรต่างเยอะเลยอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะได้แน่ๆเลยนอกจากเรื่องอื่นนะคุณหมอ
0: ค่ะนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราก็เลยมีข่าวในโซนเบาๆกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาด้วยเรื่องอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
8: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
9: TradeDW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์ Set 50ตามด้วย13พิมพ์ Set 50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและ Volume ซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและ Set 50สูงสุดในตลาดดู Series ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก Gastech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลช์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นโค้นนะคะเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ที่อุดรธานีนะคะแทนคุณหลังธุรพลที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดคุณหลังเนี่ยสังกัดพรรคภูมิใจไทยนะคะการเลือกตั้งอาจจะเงียบๆไปหน่อยเพราะว่าตัวผู้สมัครมันไม่ได้มีการแข่งขันสูงเลยนะคุณวิเชษเพราะว่าตัวของทีมพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาส่งลูกเขยของส.ส.ที่เสียชีวิตไปก็คือคุณหลังเนี่ยลงลูกเขยคนนี้ชื่อคุณอธิการแก้วเครือศรีนะคะลงในนามพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ด้วยความที่ พรรคร่วมรัฐบาลนะคะอย่างสายของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ลงแข่งประชาชนก็ไม่ได้ส่งลงประชาธิปัตย์ก็ไม่มีนะคะก็เป็นว่าก็เลยทำให้การเลือกตั้งซ่อมรอบนี้เนี่ยมันจะเงียบๆไปหน่อยแทบไม่มีข่าวคราวเรื่องของแกนนำไปช่วยหาส่งหาเสียงกันเลยทีเดียวแต่หัวหน้าพรรคไปตอนที่ชนะเลือกตั้งเสร็จสับไปชูยกมือชูชัยชนะให้กับคุณอธิการนะคะท่านนายกเมื่อวานนี้ก็บินไปที่อุดรไปชูมือคุณอธิการแก้วเครือศรีเพราะว่าเมื่อมีการนับคะแนนเสร็จสิ้นลงเนี่ยเขาชนะเลือกตั้งนะคะรักษาเก้าอี้นี้ให้กับพรรคภูมิใจไทยให้กับพ่อตาได้นะคะได้คะแนนที่1คือ 37,961 คะแนนอันดับ2นี่ก็เป็นส.ส.เก่านะดิฉันเคยรู้จักคือพูดง่ายว่าสมัยทำข่าวเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณขจิตชัยนิคมนี่แกอยู่กับลุงจิ๋วเลยอยู่กับบิ๊กจิ๋วตั้งแต่ความหวังใหม่นู่นแล้วนะคะส.ส.เก่ามากๆนะของอุดรนะแต่ว่าก็ได้คะแนนแบบว่าทิ้งห่างมากนะคะคือขาดหลุดลุ่ยแพ้หลุดลุ่ยจากอันดับหนึ่งนะคะคุณขจิตเนี่ยนะคะไปลงในนามพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ 13,017 คะแนนแล้วก็อีกอันอีกคนหนึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรคเล็กนะคะคุณคำผันจันทจรนะคะจากพรรคเพื่อบ้านเมืองนี่ได้ไป 4,633 คะแนนปรากฏว่าคุณอนุทินเนี่ยนะคะชัดเจนแล้วว่ารักษาเก้าอี้นี้ไว้ได้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปพร้อมกับคุณทรงศักดิ์ทองศรีเลยเพราะว่าคุณทรงศักดิ์เนี่ยเขาเป็นคนดูแลเรื่องของการเลือกตั้งในพื้นที่นี้นะคะก็มาแสดงความยินดีนะคะกับนายอธิการแก้วเครือศรีนะคะแล้วก็ยังได้มีการโพสต์Facebook เอาไว้นะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ย โพสต์ Facebook อนุชินชาญวิริกูลของท่านเนี่ยรัวๆกันเลยทีเดียวเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้พี่ด้วยนะคะตอนแรกก็โพสต์ว่ากราบขอบพระคุณพี่น้องชาวอุดรธานีที่ยังคงมอบส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยครับแล้วก็โพสต์ในเวลาถัดมาบอกว่าการตัดสินใจของประชาชนชัดเจนกว่าผลโพลและบทวิเคราะห์ของทุกฝ่ายอันนี้น่าคิดว่าท่านนายกเนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกำลังมีมุมมองต่อสถานการณ์ที่พรรคภูมิใจไทยโดนมารุมมาตุ้มหนักๆในช่วงเนี้ยยังไงนะคะถูกวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวเองไว้ยังไงแต่ก็ตีความว่าชัยชนะส.ส.เขตเดียวของอุดรธานีเนี่ยนะถือว่าเป็นผลที่ชัดเจนกว่าโพลและก็การวิเคราะห์ของใครต่อใครนะคะอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกมุมมองในการวิเคราะห์กันก็เป็นสิทธิ์ของท่านในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคแต่บางคนบอกว่ามันต้องรู้จริงๆตอนเลือกตั้งคราวหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะคงจะเอาเรื่องของเขต3อุดรธานีเนี่ยมาเป็นตัวชี้ว่านี่ไงนะผลโพลหรือวิเคราะห์อะไรยังไงประชาชนเขาก็ชี้ออกมาแล้วนะคะสำหรับอธิการแก้วเครือศรีเนี่ยนะคะคือก็ต้องบอกว่าเป็นคนในบ้านต้องบอกว่าในบ้านใหญ่ธุรพลเลยนะเพราะว่าเขาแต่งงานกับลูกสาวคุณหลังธุรพลก็คือคุณเลียมธุรพลแล้วคุณเลียมเองเนี่ยทุกวันนี้ก็เล่นการเมืองท้องถิ่นอยู่นะลูกของอดีตส.ส.หลังที่เสียชีวิตเนี่ยคือเธอเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนะคะอยู่ในเขต3เลยนะคุณเชษฐ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอธิการแก้วเครือศรีเนี่ยเป็นลูกเขยนะคะแล้วพอเป็นลูกเขยก็ไม่ต้องอะไรมากเขาออกสโลแกนหาเสียงง่ายมากเลยคุณเชษฐ์ลูกเขยอดีตส.ส.หลังธุรพลคนบ้านเฮานี่คือจุดขายคือเป็นลูกเขยอดีตส.ส.หลังคนบ้านเฮาเลยเอาง่ายๆนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนที่บ้านใหญ่ธุรพลเนี่ยเล่นการเมืองอยู่ทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับท้องถิ่นเนี่ยคุณอธิการลูกเขยคนนี้เนี่ยก็เป็นทีมงานสำคัญคนหนึ่งส่วนอาชีพเนี่ยเป็นอะไรอาชีพก่อนที่จะมาสู่การเมืองเนี่ยแกมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็มีบทบาทในการช่วยพ่อตาหาเสียงมาแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าตระกูลธุรพลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตระกูลที่เล่นการเมืองท้องถิ่นในอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมายาวนานหลาย10ปีแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่คุณหลังเนี่ยนะคะจะมาย้ายจากพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะแล้วก็มาสังกัดพรรคภูมิใจไทยจนกระทั่งเสียชีวิตลงนะคะก็ถือว่ายังเป็น1เก้าอี้นะคะที่พรรคภูมิใจไทยยังเก็บรักษาเอาไว้ได้ค่ะ
1: ก็นายกก็ไปอุดรนะไปแสดงความยินดีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนายกก็ต้องลงใต้หน่อยทุกวันเพราะว่าจะต้องไปประชุมจังหวัดสัญจรที่สงขลา เมื่อวานนี้นายกก็พูดถึงเรื่องของการประชุมครม.ด้วยนะครับแต่ว่าเราไปดูในพื้นที่กันก่อนเพราะว่าบรรดารองนายกและรัฐมนตรีลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็แยกวงประชุมกันในด้านต่างๆนะในมิติต่างๆนะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะเรื่องของสิ่งเรื่องของภัยพิบัติเลยนะทีนี้ในวงหนึ่งของการประชุมที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานการประชุมอันนี้เราจะเห็นภาพนะว่าการประชุมครม.เที่ยวนี้เนี่ยนะที่ทางคุณอนันต์สิทธิ์สัมพันธรัตน์เป็นประธานการประชุมเรื่องข้อเสนอของในจังหวัดสงขลานะจังหวัดนะสตูลอย่างเงี้ยนะจังหวัดยะลาปัตตานีราธิวาส5จังหวัดเนี้ยซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นจุดสำคัญเนี่ยปรากฏว่าหลังจากคุยกันแล้วกับทางผู้ว่าและทุกฝ่ายแล้วเนี่ยคุณอนันต์สิทธิ์ได้สรุปนะครับบอกว่าในการประชุมครม.เที่ยวเนี้ยจะนำเสนอนะข้อคิดเห็นและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนที่สอดคล้องกับนโยบายหลักรัฐบาล5ด้านด้วยกันก็คือเศรษฐกิจการต่างประเทศและความมั่นคงสังคมภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมและก็การบริหารจัดการส่วนราชการให้มีความทันสมัยนะครับก็บอกข้อเสนอในเชิงนโยบายเนี่ยมี7โครงการนะครับ1โครงการนำร่องนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสองโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อเพื่อการขนส่งสินค้าตามแนวทาง Southern Seaboard อันนี้โอเคเลยนะผมว่านะก็ผมคิดว่าโครงสร้างเดิมผมเคยพูดเรื่องนี้บ่อยมันมีถนนที่เป็นถนนหลักสายเมนอยู่แล้วหนึ่งสายที่วิ่งจากดอนตักไปออกที่อ่าวลึกกระบี่แล้วเราก็ปล่อยให้มันเสียของมานานนานนะเดิมเนี่ยมันจะมีทางรถไฟด้วยเดิมจะมีท่อน้ำมันด้วยแล้ววิ่งระหว่างสองฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งน้ำมันเนี่ยนะทุกวันแต่ว่าเราทิ้งอันนี้ไปเรามีแต่ถนนอย่างเดียวผมเลยขับเส้นนี้บ่อยมากแล้วจนกระทั่งว่าพื้นที่ที่เคยคิดเอาไว้ว่าจะสร้างทางรถไฟแล้วก็สร้างท่อขนส่งน้ำมันเนี่ยนะโดนชาวบ้านเนี่ยนะไปบุกรุกปลูกปาล์มมั่งปลูกยางมั่งเยอะไปหมดแล้วตอนปัจจุบันเนี่ยถ้าอันนี้เป็นจริงนะจะถือว่าอะไรที่มันเสียของไปแล้วเราไม่ได้ทำให้มันต่อเนื่องเนี่ยมันจะกลับมาใหม่นะไม่รู้เหมือนกันว่าครม.จะเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นชอบหรือเปล่าการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อเพื่อการขนส่งสินค้าตามแนวทาง Southern Seaboard เดิมโครงการที่3โครงการศูนย์ส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จภาคใต้ด่านศุลกากรอำเภอสวีจังหวัดชุมพร4โครงการจัดหาเรือกู้ชีพกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเชี่ยวหลานตำบลเขาพังอำเภอบ้านตัดขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะและยังมีโครงการยกระดับเมืองไม้ภาคใต้ตอนบนด้วยเพื่อรองรับงานไม้ระดับนานาชาติโครงการประกาศพื้นที่เป็น Medical Hub โอเคอันนี้เป็นศูนย์กลางบริการการแพทย์และ Wellness พื้นที่ภาคใต้ตอนบนและรองรับนะ Southern Seaboard เลยนะในอนาคตแล้วก็7โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมนื้อโคเนื้อโคขุนศรีวิชัยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆความจริงก็จะมีเรื่องอื่นด้วยนะที่มีการพูดถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะคุณอรวรรณเพราะว่าไปดูอีกเวทีที่คุณเสียศักดิ์วงเกตแก้วเป็นประธานการประชุมเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมนะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าได้มีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะสตูลสงขลายะลาปัตตานีราธิวาสเนี่ยจะมีการเชื่อมโยง4มิติสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัตินะครับเพื่อให้ข้อเสนอจากพื้นที่ได้รับการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการประชุมครม.เที่ยวนี้ที่ว่าสำคัญที่น้ำที่กล่าวผมพูดก็คือว่าจะเน้นแนวทางความมั่นคงควบคู่การพัฒนานะครับโดยมองว่าความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่ที่เรื่องความมั่นคงปลอดภัยอย่างเดียวแต่ต้องเชื่อมโยงกับเรื่องการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตการสร้างความเป็นธรรมนะและความเชื่อมั่นของประชาชนควบคู่กับการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและก็ภาคประชาชนในพื้นที่ให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันผมว่านี่หัวใจสำคัญที่รัฐกระผมพูดเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าทำได้อย่างที่ว่าจริงนะระวันทำได้อย่างที่ว่าจริงเนี่ยนะที่บอกว่าต้องฟังเอกชนเขาด้วยต้องฟังภาคประชาสังคมด้วยต้องฟังประชาชนในพื้นที่ด้วยและให้มองไปในทางเดียวกันได้ถ้าทำได้จริงเนี่ยอาจจะช่วยลดแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เยอะทีเดียวสำคัญคือจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าการประชุมครม.สัญจรที่สงขลานะคะก็คือตัวพื้นที่ที่ไปเนี่ยคือที่จังหวัดสงขลานะคะแต่ว่าในเรื่องของการประชุมเนี่ยต้องบอกว่า ก็เอาเรื่องของทั้งพื้นที่สงขลาเองนะคะแล้วก็จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะภารกิจของคุณเสียศักดิ์เนี่ยซึ่งก็ถือว่าถูกท่านนายกมอบหมายให้มาดูเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องของภาคใต้โดยเฉพาะด้วยเนี่ยนะคะภารกิจสำหรับวันนี้นะคะวันที่31เนี่ยน่าสนใจก็คือว่าท่านจะไปตรวจเยี่ยมด่านประดังเบซาไปดูเรื่องของการทำหนังสือเดินทางนะคะแล้วก็จะประชุมเรื่องแนวทางการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้และก็เรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งลงลึกลงไปอีกซึ่งเราก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าการก่อเหตุร้ายเนี่ยยังไม่หยุดหย่อนนะคะล่าสุดก็พยายามที่จะไประเบิดนะคะศูนย์การค้าพวกที่ค้าพวกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง Global House ที่จังหวัดปัตตานีนะคะต้องบอกโอ้โหถ้าทำสำเร็จถ้าระเบิดมันจุดติดไม่มีเหตุเนี่ยรับรองว่าโอ้โหใหญ่โตโอฬารเลยแหละเพราะว่ามันก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่มันเป็นเชื้อ Wi-Fi อะไรต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะรอบนี้จะได้ไปคุยกันนะคะส่วนอีกท่านนึงก็คือรัฐมนตรีกลาโหมนะคะท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะวันที่31เนี่ยในช่วงเช้าท่านจะไปติดตามนะคะการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจะไปร่วมประชุมความเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดภาคใต้นะคะแล้วก็จะประชุมแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันด้วยนะคะนี่ก็เป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่เรื่องราวสำคัญทั้งหลายเนี่ยในหลายมิติจะถูกประชุมในครม.สัญจรวันพรุ่งนี้ค่ะเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ักสามัคคีกันไว
1: ้ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกชี้ชนวนป่วนชายแดนใต้ไม่หยุดเหตุรัฐเข้มบังคับใช้กฎหมายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ล่าสุดมีการลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดปัตตานีว่าได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการทำงานตามแผนจากมติสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมตอบคำถามถึงสาเหตุที่คนร้ายยังสามารถก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบและตนได้กำชับในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าเราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้ขณะที่ในพื้นที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วด้านชัยชนกเจเศรษฐวรสิทธิ์ลงพื้นที่ปัตตานียะลากลางดึกให้กำลังใจอส.เมื่อเวลา 22:00 นที่ผ่านมานายกองใหญ่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบหมายนายกองเอกเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและนายกองเอกวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีนายกองเอกเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนร่วมลงพื้นที่โดย3รัฐมนตรีพูดคุยรับฟังปัญหาอุปสรรคการขอรับการสนับสนุนและให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผู้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนพระภิกษุครูนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองไม่มีพิธีการไม่มีการต้อนรับเพราะเป็นการเดินทางโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าและไม่ได้มีการแจ้งผู้บริหารจังหวัดในพื้นที่โดยใช้เวลาในการตรวจเยี่ยม3จุดร่วม2ชั่วโมงด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเข้ารับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชนณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพการหารือเน้นการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบผสมผสานในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนการประสานการระหว่างปฏิบัติระหว่างกอรมน.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานความมั่นคงและการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกัน วันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวี13ผู้นำตลาดดีวีผู้ออกดีวีรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวีเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวี13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวีก่อนการลงทุน
2: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์มาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกริ่มวิรัติกุลก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อค่ะคุณวิเชษฐ์ขอมาทักทายท่านผู้ชมที่ชมสดนะคะกับ YouTube คลื่น 96.5 แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะคุณสมประสงค์นะคะทักทายมาก่อนนะคะจากปารีสเช่นเดิมนะคะตี3นะคะ18องศาคุณประวิตรทักทายมาสวัสดีด้วยเช่นกันนะคะเช่นเดียวกับคุณเกียรติคุณคุณจักรกฤษคุณปรีชาบอกที่บ้านไม่ได้ซื้อกล่องโมโนแม็กซ์นะคะคือเป็นสมาชิกแต่ดูผ่านเสาอากาศธรรมดาล้อทำไมของดิฉันดูไม่ได้เนาะไม่รู้เหมือนกันคุณปรีชาโชคดีมากเลยได้ดูนะคะแล้วคุณคัฒนาบอกว่าไงนั่นไงว่าแล้วรัฐบาลต้องมาเกี่ยวคุณธีรวุฒิคุณธีรวุฒิก็ทักทายมาคุณแฮนดรอยดีไฟบอกว่าดีใจกับทีมวอลเล่ด้วยแต่มี2เรื่องที่ไม่เข้าใจมาตลอดคือทำไมเราต้องเห็นการสนับสนุนแบบโหนตอนที่เขาสำเร็จหมายถึงว่า
8: ได
7: ้นะบอกว่าแล้วอีกเรื่องนึงทำไมการถ่ายทอดกีฬาที่ทำชื่อเสียงถึงไม่ได้ดูฟรีโอ้อันนี้มันมีลิขสิทธิ์เนาะอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ก็แน่นอนคงจะต้องไปหาวิธีการนะว่าอะไรที่เป็นต้องคิดข้ามช็อตอะคุณวิเชษเรานึกถึงโอลิมปิกอะเราก็คงอยากเห็นตอนกีฬาที่นักกีฬาไทยเนี่ยทำผลงานถึงขั้นไปโอลิมปิกเนาะยังไม่แน่ใจว่าโอลิมปิกจะได้ดูแบบไหนนะเดี๋ยวถ้ารู้ข่าวแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเล่ากันว่าเราจะมีโอกาสได้ดูฟรีไหมหรือว่ามันยังไงกันนะคะพกสทช.ก็ดูชีวิตยังวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นเลยนะคุณวิเชษฐ์นะยังอยู่ในสภาพเดี้ยงอยู่อย่างนั้นน่ะนะคะจากประธานเนี่ยที่ยังไม่จบไม่สิ้นเนี่ยนะคะว่าเอาออกไม่ได้หรือไม่ยอมออกเนี่ยนะคะคุณวรยศค่ะบอกดีนะมีน้องๆทำตัวอย่างที่ดีไม่เหมือนนักการเมืองจุดๆๆมีแต่เรื่องจุดๆๆดิฉันขอไม่อ่านต่อละกันนะคะคุณปราโมทบอกดีใจกับน้องๆทั้งนักกีฬาทั้งดนตรีหญิงของไทยยอดเยี่ยม เยาวชนควรเอาเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะส่วนคุณเจค่ะบอกคุณน้าต้องยอมรับว่าคนทำชื่อเสียงทำความสุขให้ก็มีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยช่วงหลังๆพอหมดมวยก็เหลือแต่สตรีไทยแบกชื่อเสียงนะบอกผู้ชายถ้ามีกินเหล้าเมายาขี้เกียจอาจจะทำงานแข่งโอลิมปิกกวาดมา3เหรียญเราก็ได้หรือแข่งทุจริตเราก็คงจะส่งได้นะมีการบอกเราส่งสวไปโอ้นี่คุณเจมาแล้วนะคะลองอุ้ยค่ะนะคะส่วนคุณธนวัฒน์นะคะนะคะแล้วก็คุณธนวัฒน์มาบอกว่าสวัสดีจากชลบุรีนะคะคุณจักรีเข้าจากทักทายมาแล้วก็บอกว่าวันนี้ฟังข่าวแล้วก็สบายใจเด็กรุ่นใหม่มีควรรู้ต้องมีผู้ปรึกษาที่ดีมิสเตอร์แจ็คกี้บอกนั่งดูวอลเล่ย์กับพวกน้าๆลุงๆขาจรที่ตลาดบอกเกมที่4กระมังสาวจีนตีลูกบอลใส่หัวพวกเดียวกันน
8: ะ
7: แล้วก็บอกว่าเจ็คคราวขาวพูดเสียงดังไทยชนะ 3-2 ลางบอกมีอย่างที่ไหนตีบอลใส่พวกเดียวกันลางแพ้ของจีนโอ้ได้ดูนะน่าจะตื่นเต้นใช่ไหม
8: ลูกนั้นเนี่ยนะคุณกูลองนึกภาพดูนะลูกนั้นกระโดดตบแรงนะคือตบเพื่อจะตบมาฝั่งไทยอ่ะแต่ตบไปข้ามแล้วดันโดนหน้าของ
7: นักบอลจีนด้วยเพื่อนกันเองใช่ไหมไม่ได้ดูเลยเนาะน่าจะตื่นเต้นที่สุดเลยนะเซตนั้นเนี่ยนะคะเพราะทุกคนก็อยากจะชนะคือถ้าจีนเขาชนะเซต4ได้เขาก็จบละเรียบร้อยดันไทยชนะเนี่ยสินะเลยต้องมาต่อที่5เนี่ยนะคะคุณปราโมทบอกทางใต้คงไม่ต้องการนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งจะเป็นของต่างชาติแรงงานท้องถิ่นยากจะได้งานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนำเข้าจากต่างประเทศรัฐควรสนับสนุนที่ชุมชนให้ตรงไปเลยนะคะส่วนคุณธนวัฒน์บอกที่ชลบุรีมีงานขายของหน้าสารกลางจังหวัดก็บ่อยนะคะนะคะก็ขอบคุณในข้อมูลหรือว่าการทักทายหรือมุมมองข่าวสารต่างๆนะให้กับพวกเราด้วยนะคะมาดูที่ Facebook กันต่ออีกนิดนึงค่ะสำหรับท่านที่ชมสดนะคะผ่านช่องทาง Facebook 96.5 คุณศพโชคทักทายมาคุณสุธรรมค่ะบอกว่าอะไรเนี่ยคุณสุธรรมขำๆมาใช่ไหมบอกขอเตือนโค้ดออสอย่าดีใจออกหน้าออกตานะเมียยืนตาเขียวปัดอยู่ข้างหลังพันยาโค้ดออสเขาเป็นจีนเป็นคนจีนแต่เขาต้องช่วยแหละเขารู้สึกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มาช่วยโค้ดออสอยู่คุณสุธรรม
8: เซลเซอร์ที่เซ็นเตอร์ที่เก่งที่สุดของจีนแล้วแล้วก็มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งลูกโค้ดช้างโค้ดช้างลูกของฝนคุณกับโค้ดออสนี่คือช้างชื่อช้างไปทุกที่เลยนะตอนนั้นโดนเสร็จแล้วโค้ชช้างโค้ชช้างอยู่ในเฟรมด้วยนะลูกของโค้ช
7: ตัวเล็กๆนะเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเนาะต้องบอกว่ามีทีมช่วยเยอะนะคะแล้วก็มีญี่ปุ่นด้วยนะมีทีมของโค้ชออสเนี่ยที่เป็นชาวญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าได้มือดีๆแหมเราได้ทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นมาอยู่อ่ะนะไม่ชนะสักทีก็ให้รู้ไป4นะคะ
8: โค้ชจีนนั้นเป็นแฟนของคุณบุ๋มบิ๋มก็ไม่ใช่แฟนของคุณไม่ใช่บุ๋มบิ๋มขออภัยแม่ผมลืมเลยดูที่ผมเป็นนักฟุตบอลวอลเลย์บอลของเราพิมพิชยาคกกรัมนะก็เป็นแฟนกันนั่นแหละก็มาช่วยไงเห็นไหมอีกแรงหนึ่ง
7: เราได้คู่ปรับมาอยู่กับเราชนิดที่เป็นคู่รักเนี่ยไม่ต้องห่วงนะมันต้องได้บ้างล่ะไม่ต้องห่วงนะคุณชิกกี้ค่ะบอกอยากเปิดบัญชีสนับสนุนกีฬาวอลเล่เลยนะให้โอนตรงไปให้สมาคมเลยกำลังนึกเนาะเวลาในการกรอกแบบยื่นภาษีเกินได้ประจำปีมีแต่ช่องให้สนับสนุนพรรคการเมืองใช
8: ่
7: ไหมที
8: ่
7: หล
8: ัง
7: เปิดช่องใหม่เถอะเปิดช่องสนับสนุนกีฬานี่มันอาจจะมีคนยอมติ๊กช่องว่าขอบริจาคเงินสนับสนุนเข้ากับสมาคมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเนาะคือพอพรรคการเมืองพอพรรคการเมืองมันก็ได้อยู่แค่นั้นใช่ไหมเงินอุดหนุนจากกกต.ก็มีใช่ไหมทีนี้จะมาเอาเงินจากภาษีเราอ่ะนะเราไปให้สมาคมที่เขาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยดีกว่าเราฝากกรมสรรพากรดูนะคะฝากรองนายกเอกนิติฝากท่านนายกอนุทินดูซิลองทำในยุครัฐบาลภูมิใจไทยเลยนะมีอีกช่องหนึ่งนอกจากจะให้ติ๊กเข้าว่าฉันยินดีจะบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมืองไว้ขอสนับสนุนสมาคมกีฬาแล้วก็เรียงไปเลยให้ติ๊กรักชอบกีฬาไหนอยากจะปั้นนักกีฬาชาติประเภทไหนเป็นทีมชาติของเราให้มันเก่งๆจะได้ไปติ๊กกันมันก็เป็นการจะได้สนับสนุนโดยประชาชนตรงเข้าไปด้วยนะนอกเหนือจากจัดสรรผ่านเงินงบประมาณซึ่งเอาเข้าจริงก็ไม่ค่อยพอหรอก นะคะ
8: ก็มีกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่พอหรอก
7: ไม่พอไม่พอถ้าจะพัฒนาจริงๆนะมันเทคโนโลยีมันต้องเอามาใช้อีกเยอะเลยนะคะวิทยาศาสตร์การกีฬาการทำให้เด็กไทยของเรานี่แบบไม่นอกจากร่างกายจะได้แล้วสภาพจิตใจนะจะเมนเทนยังไงนะคะคุณอริยาบอกยินดีภูมิใจกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเป็นที่สุดมาแต่ขอบคุณไอเดียคุณชิกกี้เลยนะคะฟังเราปิ๊งมากนะคะแล้วก็คุณจินตนาทักทายมาคุณไพศาลไงโอ้ยคุณไพศาลกลอนต้องมานะขอชื่นชมหญิงไทยหัวใจแกร่งผู้สร้างแสงส่องไกลในโลกล่าทั้งโปรจีนจีโน่อาทยาถึงลิซ่าเนเน่วอลเลย์บอลนะคะบอกว่าจำไม่ได้ว่าเคยเชียร์นักกีฬาอย่างเสียงดังมากมาตั้งแต่เขาทรายจนถึงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จนถึงเมื่อวานครับคุณอรวรรณโอ้คุณไพศาลเชียร์อยู่ที่บ้านใช่ไหม
8: เชียร์อยู
7: ่โอ้นะตั้งแต่เราเคยรีบกลับบ้านไปดูเขาทรายแข่งนะแล้วเราก็ไม่ค่อยเจอกีฬาเลยที่แล้วตะลีตะเหลือกกลับบ้านไปดูถ่ายทอดสดมานานมากแล้วใช่ไหมนะคุณสุริยาก็ดีใจกับทีมวอลเลย์ด้วยคุณเหมียวก็ขอบคุณบอกว่ามีข่าวดีๆขึ้นมาชื่นใจชีวิตมันก็ได้ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณคนคุณคนคอนหวันค่ะบอกว่าโมโนถ้าดูผ่านเสาก้างปลาทีวีต้องรับนะคะดิจิตอลหรือรุ่นเก่าต้องผ่านกล่องดิจิตอลดูฟรีโอ้แบบว่าแต่ต่างจังหวัดจานดำดูไม่ได้จบข่าวโอ้ดิฉันเมื่อวานดิฉันเปิดของดิฉันไม่ได้เนาะดิฉันว่าไม่แน่ใจว่ามันเพราะอะไรอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณนะคะแต่เราอย่างน้อยเราก็ได้ข่าวดีที่ยินดีกันนะคะคุณวิเชษเชิญค่ะเบรกสุดท้ายค่ะไปเรื่องไหนก่อน
8: ก็ไหนๆก็เราพูดถึงเรื่องของที่นายกท่านพูดถึงเรื่องโพแล้วเรื่องผลการเลือกตั้งที่เขตสามอุดรธานีไปแล้วเนาะเป็นไงนี่ล่ะนั่นก็อาจจะพยายามบอกว่าเห็นไหมโพอาจจะไปอีกอย่างนะแต่ผมก็เลยอยากจะพูดถึงโพที่เมื่อวานนี้ออกมาซึ่งมันเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นสวนดุสิตโพกระวันความคิดเห็นประชาชนเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคม2569นะกลุ่มตัวอย่างเขา 2,107 นะคนเนี่ยนะพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคมเฉลี่ยอยู่ที่3.63 คะแนนนะที่มันน่าสนใจคือมันลดลงจากเดือนกรกฎาคมนะกรกฎาคมเนี่ยได้อยู่ 3.71 คะแนนพอเดือนสิงหาคมมันลดลงเหลือ 3.63 คะแนนทีนี้ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือผลงานฝ่ายค้านในคุณนวลเฉลี่ยแล้วได้ 4.28 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดนะของรัฐบาลนี่ก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลนะเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 คะแนนนะครับทีนี้นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นแน่นอนก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับอยู่ที่ร้อยละ 31.94 นะเราลงมาก็คือท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยจันยศชนันเนี่ย 25.66 นะครับฝ่ายค้านโอ้โหคุณไอซ์ยังมานะคุณรอนรัชนกสีนอก 32.46 นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะรอลงมาก็คือคุณไอติมพฤทธิ์วชรศิลป์เนี่ยได้ 22.68 เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะทีนี้ถามว่าผลงานของรัฐบาลที่ชื่นชอบแน่นอนตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่นะครับแล้วก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วคือไทยช่วยไทยพลัสอันนี้มาดับหนึ่งเลย 57.60 เปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนผลงานที่ฝ่ายค้านที่ฝ่ายค้านที่ชาวบ้านชื่นชอบเนี่ยนะก็คือการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลอันนี้ 39.74 เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะแล้วก็จุดที่มีบทสรุปก็คือผลการสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าคะแนนดัชนีการเมืองไทยลดลงแทบทุกด้านนะมันสะท้อนว่ามันเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเรื่องของการเมืองต่อสถาบันการเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เราพูดถึงกันอยู่นี่แหละเรื่องความโปร่งใสและการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดรวมทั้งผู้มีอิทธิพลด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คืออะไรประเด็นก็คือเรื่องของความถดถอยความถดถอยของความชอบธรรมทางกฎหมายของฝ่ายบริหารส่งผลให้คะแนนผลงานของนายรัฐมนตรีและก็รัฐบาลลดลงเหลือเพียง 3.57 คะแนนเท่านั้นเราพูดกันบ่อยนะตอนนี้มันมีคดีความการเมืองเยอะและปรากฏว่าชาวบ้านก็ไม่เชื่อมั่นองค์กรอิสระไม่เชื่อมั่นว่าจะมีการตัดสินกันอย่างโปร่งใสอย่างเป็นธรรมเราพูดถึงเรื่องคดีหัวสวความเชื่อมั่นความถดถอยตรงนี้มันมีผลเลยทีเดียวนะคุณรวัตเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราดูคะแนนของความนิยมของนายกรัฐมนตรีในคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเปรียบเทียบกัน2เดือนนะ เดือนกรกฎาคมเนี่ยความนิยมของนายกอนุทินอยู่ที่ 37.71% นะแต่พอมาเดือนสิงหาคมลดลงไปเหลือ 31.94% ติดลบเดือนตุลาคมคะแนนลดลงไปถึง 5.77% นะถ้าเทียบกับคุณณชนกศรีนอกเนี่ยนะที่ได้คะแนนเนี่ยนะสูงสุดของฝ่ายค้านเนี่ยนะกรกฎาคมคุณณชนกได้ 33.70% แต่สิงหาคมลดลงมานิดหน่อยเหลือ 32.46% ลบไป 1.24% อันนี้เป็นภาพสะท้อนที่ผมคิดว่านายกการทุกทีเนี่ยถ้าต้องไปทำการบ้านแล้วว่าแค่เดือนเดียวเนี่ยทำไมคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีลดลงไป 5.77% คุณรวันนี่คือภาพหลักๆของการสำรวจของสวนดุสิตโพที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับ
7: ค่ะคำอธิบายจากประธานสวนดุสิตโพคือดร.บัวพรพันธ์บัวทองนะครับบอกว่า
8: ค
7: ือดัชนีเอาภาพรวมก่อนนะว่าสิงหาลดไปกว่ากรกฎาเนี่ยบอกว่าสะท้อนจากสถานการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องเลยเศรษฐกิจสังคมการทุจริตภัยพิบัติความมั่นคงแม้รัฐบาลจะรับมือและมีมาตรการออกมาแต่หลายเรื่องไม่เห็นผลส่วนฝ่ายค้านเขาใช้บทบาทตรวจสอบสื่อสารทางการเมืองต่อเนื่องก็เลยทำให้ผลงานของฝ่ายค้านแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเป็น2ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมานะคุณวิเชษ
8: ครับ
7: ส่วนอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะของสวนดุสิตโพเช่นกันอาจารย์พิญโยครูวัฒนาเสนีเนี่ยบอกว่าตัวเลขนี้มันสะท้อนต
8: ่
7: อวิกฤตความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันการเมืองไทยโดยเฉพาะการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันความโปร่งใสปัญหายาเสพติดผู้มีอิทธิพลที่คะแนนรั้งท้ายนะคะแล้วก็คือความถดถอยในหมวดเรื่องว่าด้วยความชอบธรรมทางกฎหมายของฝ่ายบริหารทำให้ผลงานของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลลดลงเหลือ 3.57 คะแนนเท่ากันนะคะแม้จะมีมาตรการเยียวยาอย่างไทยช่วยไทยพลัสจะได้รับความนิยมสูงสุดจากฝ่ายรัฐบาลคือหมวดนี้ได้คะแนนจากชาวบ้านมาถึง 57.60%แต่ไม่อาจชดเชยความล้มเหลวของภาพรวมดัชนีราคาสินค้าค่าครองชีพเศรษฐกิจโดยรวมที่ปรับตัวลดลงทุกด้านส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนตอนนี้มีคะแนนอยู่ในลำดับต้นๆเป็นสัญญาณเตือนทางกฎหมายและการเมืองว่าหากโครงสร้างรัฐบาลขาดความโปร่งใสหลักนิติธรรมและความศรัทธาของประชาชนต่อระบอบการเมืองและสถาบันการเมืองของไทยย่อมเสื่อมถอยลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเรื่องที่เขย่านะคะความชอบธรรมมากที่สุดในตอนนี้นะคุณวิเชษก็คือเรื่องของการที่มีการลุกไล่มานับเดือนแล้วนะคะคุณวิเชษกับเรื่องของคดีทุจริตหรือจะบอกว่าโกงหัวสวก็ได้ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยกกต.ก็ขยับตอนแรกว่าจะเสร็จในเดือนนี้ใช่ไหมแล้วก็หลังสุดเนี่ยกกต.บอกว่าจะนัดลงมติกันในวันที่14กันยานี้แล้วแต่มันก็มีการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์นักสังเกตการทางการเมืองบอกว่าจะเอาผิดจริงๆได้เท่าไหร่เมื่อถ้าเลขากกต.ออกมาพูดถึง3เกณฑ์หลักว่าต้องครบถ้วนทั้ง3ถึงจะส่งไปศาลได้นะศาลฎีกาเดี๋ยวคุณเชษฐ์แล้วก็ถกเถียงในข้อกฎหมายว่าทำไมจะต้องเป็นผู้สมัครลงมือเองผู้ใดมันก็มีส่วนนะมันจะไม่เอาผู้ใดมาเกี่ยวเหรอหรือว่าจะทำให้ตัวเลขอ่ะมันหดลงเหลือแค่เอาผิดได้แบบจิ๊บจิ๊บจาก229ที่รวมทั้งที่เป็นสว.อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นแบบแกนนำแกนของพรรคภูมิใจไทยเลยไล่มาตั้งแต่ท่านนายกรองนายกรัฐมนตรีหลายต่อหลายคนเนี่ยรวมแล้ว229ได้เลขที่ออกเนี่ยนะคะออกจริงจะออกเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเหลือแค่10กว่าคนไหมเมื่อวานนี้เนี่ยมีกกต.หนึ่งใน7เสือนะท่านไปดูเรื่องการเลือกตั้งซ่อมส.ส. อุดรคุณณรงค์รักร้อยค่ะบอกว่าที่ประชุมกกต.เนี่ยพิจารณาสำนวนเสร็จไปตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วกกต.7คนจะนัดลงมติในวันที่14นะคะบอกว่าที่เว้นระยะเวลาไปเนี่ยเนื่องจากมันมีบางประเด็นคือบอกว่าพิจารณาสำนวนเสร็จ28แต่ทำไมเอ๊ะวันนี้น่าจะทำให้เสร็จไปใช่ไหมแต่ก็บอกว่าที่ต้องนัดลงมติพร้อมกันเนื่องจากบางประเด็นต้องสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมการลงมติเนี่ยท่านณรงค์รักร้อยบอกว่าจะต้องมีเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบในที่ประชุมยืนยันว่าไม่มีการคุยกันล่วงหน้าว่าจะชี้มูลกี่คนเพราะว่าเป็นเอกสิทธิ์ของกกต.แต่ละคนที่จะพิจารณาจากหลักฐานในสำนวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่14นี้สิ่งที่จะเกิดก็คือกกต.7คนจะลงมติสำนวนคดีหัวสว.เมื่อลงมติเสร็จแล้วจะทำคำวินิจฉัยต่อไม่มีการเลื่อนแน่นอนท่านบอกแล้วนะไม่เลื่อนแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าคิดว่าแต่ละคนเนี่ยคงก็จะได้มีความเห็นละว่าจะดำเนินคดีกับใครบ้าง และจะส่งให้ศาลวินิจฉัยหรือไม่แล้วมติที่ได้ในวันที่14นี้จะมาประมวลทำเป็นคำวินิจฉัยก่อนที่จะดำเนินการที่ได้วินิจฉัยไว้เช่นส่งหรือไม่ส่งให้ศาลพิจารณาต่อและต้องดำเนินคดีกับใครบ้างก็ขอให้รอดูผลที่จะประชุมกันในวันที่14กันยายนนี้ส่วนนะคะตอนนี้ที่กกต.ก็เรียกได้ว่าดำเนินการไปพร้อมกันก็คือเอาผิดกับเรื่องของคนที่ไปเกี่ยวข้องกับการที่ทำให้เอกสารที่กกต.เนี่ยเขาดำเนินการในชุดอนุของเขาเนี่ยนะหลุดไปถึงไอลอใช่ไหมที่เขาออกมาแฉเป็นฉากฉากฉากเนี่ยนะคะแล้วก็ฝ่ายค้านด้วยเนี่ยบอกว่าจะเข้าข่ายผิดพรบคุ้มครองส่วนบุคคลไหมเพราะว่ากำลังมีการพูดถึงกันได้ข้อมูลจากสัญญาณโทรศัพท์นะคุณเชษที่เช็คได้ว่าอยู่ตรงไหนคุยกันกี่นาทีต้นทางปลายทางเป็นใครเนี่ยนะคะปรากฏว่าในมุมของกกต.นะคะคุณณรงค์บอกว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรก็เดี๋ยวจะทราบกันวันจันทร์เนี้ยเดี๋ยววันนี้เขาก็จะมีการประชุมกันอีกก็คงจะดูเรื่องของการเอาผิดเรื่องข้อมูลหลุดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในกรณีดังกล่าวเนี่ยบอกว่าที่มีการปล่อยออกมาเนี่ยเพราะว่าก็อยากจะให้เหมือนแบบกกต.

0: ที่เราอาจจะเห็นกันนะคุณวิเชษ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขออกมาจับแจ้งนะแต่คนที่ออกมาทำการเรียกว่าเปิดโปงข้อมูลตอนนี้ทั้งฝ่ายค้านก็ดีนะซึ่งเขาจับมือกันแข็งแรงมากเลยนะสีส้มกับสีฟ้าประชาธิปัตย์ใช่ไหมนะคะแล้วก็ไอลอว์เนี่ยเขาบอกว่ามันคงไปกระเทือนในแง่ของความรู้สึกของประชาชนของความชอบธรรมทางการเมืองคือไม่ติดทางกฎหมายอาจจะฟันได้ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ครบไม่ถ้วนนะเพราะบอกว่ามีแค่ไหนก็ต้องเอาแค่นั้นนะแต่การเชื่อมโยงต่างๆซึ่งอาจจะไม่แบบชัดแบบในเชิงสำนวนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้แหละจะส่งผลในเรื่องของความชอบธรรมทางการเมืองแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าเผือกร้อนกับรัฐบาลภูมิใจไทยกันต่อไปค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยคุณวันก็ฝ่ายที่เขาออกมาเรียกร้องนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอลอพรรคประชาชนก็ยังจัดกิจกรรมนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ากิจกรรมกีฬาหน้ากกต. 3ชนิดเนี่ยมีกิจกรรมตีลูกแบดชิงแชมป์กิจกรรมโยนบอลสีน้ำเงินลงกล่องอะไรเงี้ยนะสกายรันนิ่งวิ่งอยู่แถวนั้นกกต.นี่แหละให้ครบนะ 2.29 กิโลนะเรียกร้องให้กกต.มีมติสั่งฟ้องและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนต่อศาลฎีกาก็มีทั้งคุณไอติมปริศวัชรศิลป์นี่ก็ไปด้วยคุณกนิกาวานิชนะนี่โฆษกคณะข้าวหน้าเข้าไปด้วยและคุณยิ่งชีพอัญชันนท์ไอลอคุณยิ่งชีพบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้มีข้อเรียกร้องอย่างเดียวเลยเหลือข้อเรียกร้องเดียวเท่านั้นคือการให้กกต.ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนส่วนที่เหลือให้ไปว่ากันในชั้นศาลนะแต่ถ้าหากว่ากกต.เนี่ยนะลงมติว่าไม่ฟ้องใครเลยคุณชินยิ่งชีพบอกว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลของบุคคลนั้นด้วยข้อมูลที่เรามีอยู่นะรัฐมนตรีท่านใดที่กลัวว่าจะถูกเปิดเผยข้อมูลในสำนวนก็ขอให้รีบโทรไปหากกต.บอกให้สั่งฟ้องเลยบอกว่าตนอยากจะให้ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยไปเปิดเผยในกระบวนการพิจารณาด้วยนะครับนะของศาลเนี่ยนะครับเป็นยืนยันว่าข้อมูลไม่มีเพียงแต่ 90,000 หน้าเท่านั้นแต่ว่าเรามีมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนชัดเจนนะครับว่ายังเรียกร้องให้ฟ้องทั้งหมดแหละส่งชื่อไปทั้งหมด219คนไปร้อย
0: ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่านะคะในเรื่องดังกล่าวคงจะต้องปิดท้ายกันด้วยการย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับตอนนี้กกต.ก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากนะคะต้องย้อนกลับไปวันที่ทางกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระเขาจัดเรื่องหัวข้อเสวนาเกี่ยวกับ วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระแล้วก็อดีตประธานปปช.อาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยท่านพูดเอาไว้นะคะท่านบอกว่าเหตุที่องค์กรอิสระมีปัญหาในปัจจุบันประเมินว่าเพราะยอมตามผู้มีอำนาจอย่างไม่ขัดขืนแล้วก็ไม่ยอมขัดขืนกับอำนาจรัฐที่ผ่านมาการตรวจสอบมีปัญหาเพราะไม่ยอมเปิดเผยอ้างกฎหมายกำหนดแต่กรณีไอลอว์โดยยิ่งชีพอัชชานนท์ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเปิดเผยข้อมูลของข่าวสารจะเป็นตัวอย่างต่อการเพียรพยายามของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครปิดหูปิดตาประชาชนได้การตรวจสอบทุจริตเป็นหน้าที่ของพลเมืองปัจจุบันมีกฎหมายห้ามฟ้องร้องปิดปากคือส่วนช่วยที่จะทำให้ประชาชนตรวจสอบเรื่องที่กระทบกับประโยชน์สาธารณะได้องค์กรอิสระอย่าสำคัญตัวผิดว่าเป็นอิสระแต่ต้องเป็นองค์กรของประชาชนทำงานให้ประชาชนเพื่อประชาชนผมเชื่อว่าหากออกนอกลู่นอกทางให้องค์กรไม่ยึดโยงต่อประชาชนปกปิดข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ถือเป็นการทำลายหลักการขององค์กรอิสระที่ต้องธรรมาภิบาลโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้นะคะนี่ก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดังต่อไปนะคะแต่จะดังแล้วเข้าหูหรือเปล่าไม่ทราบได้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เข่าเข้มประเด็นโค่นคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลาเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นโค่นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเน็กโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรีผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมาก

0: ยุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
0: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
0: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
0: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันจันทร์ส่งท้ายสิ้นเดือนสิงหาคมกันแล้วนะคะ31สิงหาคมค่ะอยู่ในรายการ CEO Vision Plus ในวันนี้นะคะกับดิฉันสลีนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีจากใจจริงเลยนะคะกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะพาชัยชนะอันยิ่งใหญ่เมื่อค่ำคืนนี้เนี่ยมาทำให้คนไทยมีความสุขมากๆนะดิฉันเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ดูเนี่ยอดไม่ได้เลยที่จะมีน้ำหูน้ำตานะเพราะว่าดีใจไปด้วยนะเราเนี่ยอกหักจากโอลิมปิกไม่ได้ไปกันมาผิดหวังกันมาสักประมาณ2ครั้งได้นะคะก็มาเป็นจริงในวันนี้แล้วก็คว้าแชมป์เมื่อคืนนี้เนี่ยไปคว้าแชมป์ในดินแดนของจีนด้วยนะซึ่งเป็นเรียกว่าพี่เต้ยในเอเชียเลยก็ตาม นายกอนุทินนะคะก็มีการโพสต์ว่าค่ำคืนนี้เนี่ยคนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ขอโอกาสแสดงความยินดีกับทีมงานวอลเลย์บอลไทยทุกคนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็น้องๆนักกีฬาโค้ชทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและสู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์นอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วเนี่ยก็ยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยนะคะเพลงชาติไทยที่น้องๆนำไปร้องบนแผ่นดินจีนในครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วก็รู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยสู้ต่อไปเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมส์ให้เต็มที่นะคะนี่ก็คือนายกรัฐมนตรีที่มีการโพสต์แล้วก็เนี่ยมีบรรดาวอลเลย์บอลเวิลด์เขาก็มาคองแกรตูเลชั่นนะคะน้องเมย์บอกขนลุกมากเมย์รัชนกเนี่ยบอกว่าหนูจะพยายามไปด้วยนะคะเมย์อายุ31แล้วแต่ว่าถ้าดูแลร่างกายดีๆก็อีก2ปีนะสำหรับโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะคะก็ยังไงก็ตามค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับฝันที่ทำให้คนไทยได้เห็นว่า12ทีมในโอลิมปิกจะมีชื่อทีมชาติไทยเพราะว่า2012เนี่ยเราผิดหวังมาแล้วนะคะแล้วก็2016เนี่ยก็ผิดหวังมาอีกรอบหนึ่งนะคะมีคืออีกจริงๆอีกมีอีกปีหนึ่ง2559ที่18เนี่ยก็พ่ายแพ้ไปก็เอาว่าตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคว้าตั๋วไปได้หลังจากที่ชนะเป็นแชมป์ AVC เมื่อคืนนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวติดตามต่อไปเพราะว่าเรื่องของการอัดฉีดอะไรแน่นอนคงจะตามมาแล้วก็การเส้นทางจากนี้เนี่ยมันมีไว้2ปีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ที่แน่เราได้ไปแล้วแน่ๆสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้มาดูนายกรัฐมนตรีอีกสักหน่อยนะเพราะว่ามีครม.สัญจรนะคะไปที่จังหวัดสงขลามีแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลบอกในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อประดมความเห็นทั้งเรื่องของปัญหาอุปสรรคแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ซึ่งนายกเป็นประธานนะคะที่ประชุมก็เตรียมพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ค่ะคือที่สงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสมีโครงการทั้งหมด96โครงการวงเงินรวมกว่า 13,016 ล้านบาทนะคะก็จะแยกเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็มีความพร้อมสามารถทำได้ทันที41โครงการวงเงินทั้งสิ้น 1,525 ล้านบาทแล้วก็ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐสนับสนุนใน55โครงการวงเงินรวมเบื้องต้นกว่า 11,491 ล้านบาทหลังจากโครงการทั้งหมดได้ถูกนำเข้าไปหารือในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2นะคะเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้แยกเป็น4คณะก็คือด้านสังคมเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็การดูแลภัยพิบัติตรงนี้รองนายกเป็นประธานก็มีข้อสรุปความจำเป็นเร่งด่วนนะคะเพื่อรายงานต่อนายกให้พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในครม.สัญจรวันที่1กันยายนพิจารณาเป็นต้นไปนะคะสำหรับข้อเสนอ96โครงการเนี่ยวงเงิน 13,016 ล้านบาททั้งโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนทำได้ทันทีและข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่อยากให้รัฐสนับสนุนนะคะก็อย่างสงขลาเนี่ยยกสงขลามาก่อนเลยละกันยื่นข้อเสนอเร่งด่วน5โครงการวงเงิน 50,000 ล้านบาทขออภัยวงเงิน50ล้านบาทนะคะอันนี้จะเน้นยกระดับมรดกภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่เชื่อมโยง2ทะเลระหว่างอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลานอกจากนี้มีโครงการเป็นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และโครงการป้องกันตลิ่งริมคลองบางด่านในอำเภอเมืองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายระยะยาวที่จังหวัดสงขลาต้องการให้รัฐสนับสนุนเนี่ยมี28โครงการค่ะครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาศาสนสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจาก530,000 เป็น 630,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็ยกระดับสงขลาไปสู่ปลายทางด้านอาหารนานาชาติค่ะภายใต้ชื่อสงขลา World Table นอกจากนี้ก็มีข้อเสนอด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างสนามกีฬาในร่มความจุ 5,000 ที่นั่งและศูนย์ปฏิบัติการจราจรและบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของตำรวจภูธรจังหวัดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างสงขลาคือจริงๆเนี่ยมีหลายจังหวัดมีสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสด้วยนะคะดูสตูลสักนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นพื้นที่ที่เสนอโครงการเร่งด่วนมากที่สุดเลยค่ะในกลุ่ม5จังหวัดมีทั้งสิ้น17โครงการวงเงิน426,080,000 บาทโครงการที่ใช้งบสูงสุดคือการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลนะคะวงเงิน130,000ขออภัยวงเงิน131,000,000 บาทนะคะรองลงมาคือการปรับปรุงสภาพสนามกีฬาลัชกิจประการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะวงเงิน48,000,000 บาทนะคะแล้วก็การปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลตำบลเกาะสาหร่ายวงเงิน25,421,000 บาทนะคะส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายของสตูลเนี่ยมี11โครงการนะคะก็มีเรื่องของโครงการก่อสร้างสะพานสตูลเปอร์ลิสเพื่อเชื่อมโยงกับมาเลเซียแล้วก็พัฒนาพื้นที่เกาะหลีเป๊ะสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงใครเคยไปเกาะหลีเป๊ะนี่คือสวยมากๆจริงคุณผู้ชมแต่ว่ากว่าจะเดินทางไปถึงนี่มันต่อนั่นต่อนี่ใช้เวลาค่อนข้างยาวแต่ไปถึงแล้วคุ้มค่ามากๆนะคะอีกโครงการนึงคือโครงการขับเคลื่อนจังหวัดสตูลสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลันและการท่องเที่ยวฮาลันฝั่งอันดามันแล้วก็มีข้อเสนอเปิดเป็นการเปิดเส้นทางเดินเรือโรโรเฟอร์รี่เชื่อมสตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีนะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะยกระดับพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูลด้วยนะคะส่วนปัตตานีที่เขาจะเป็นโครงการงบประมาณสูงสุดก็คือการพัฒนาโครงข่ายถนนในพื้นที่จังหวัดนี้200,000,000 บาทนะคะนอกเหนือจากนี้ยะลาก็มี10โครงการวงเงิน338,145,000 บาทอันนี้ก็จะเป็นปรับปรุงสนามกีฬาจารูพัฒนาแล้วก็เทศบาลต่างๆนราธิวาสที่เร่งด่วนนี้มี6โครงการนะคะโครงการที่ใช้งบประมาณสูงสุดก็คือที่เสนอมาก็คือการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการค้าชายแดนวงเงิน251,000,000แต่ว่าโดยรวม6โครงการของเขาเนี่ยอยู่ที่404,790,000 บาทแล้วก็มีนโยเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการนะคะยังไงก็ตามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยข้อเสนอจะมีการกันกรองในที่ประชุมวันนี้โดยนายกเป็นประธานพิจารณาซึ่งจะเน้นเอาโครงการที่เร่งด่วนจำเป็นก่อนอย่างเรื่องของแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดจะเสนอใช้งบปี2569วงเงิน900,000,000 บาทไปก่อนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ต้องเร่งดำเนินการเป็นลำดับต้นๆเพราะเราก็เห็นภาพมาแล้วว่าหาดใหญ่เจอพอทีนี่มันหนักหนาจริงๆนะคะอันนี้ก็เร่งด่วนเหมือนกันข่าวนี้ค่ะมีรายงานด่วนเลยนะคะตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐเนี่ยคือวันอาทิตย์ทิมฮอว์กินส์โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมได้มีการให้ข้อมูลว่ากองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งของอิหร่านบนเกาะลารักใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซนะคะหลังจากทางกองทัพเนี่ยพบว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านกำลังเตรียมการยิงจรวดที่บรรจุทุ่นระเบิดทางน้ำลงสู่ช่องแคบฮอร์มุซอย่าลืมว่าเกาะลารักนั้นเป็นเกาะขนาดเล็กของอิหร่านที่ตั้งอยู่ชายฝั่งเมืองบาดาอับบาสทางตะวันออกของเกาะเคชและทางตอนใต้ของเกาะฮอร์มุซทางด้านของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านนะคะ IRGC ก็บอกว่ามีบุคลากรทางทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายจากเหตุโจมตีเกาะลารักเมื่อคืนวันอาทิตย์แน่นอน IRGC จะต้องตอบโต้การโจมตีนี้นะคะนี่ก็คือการประกาศแล้วมันก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเช้านี้เนี่ยดีดตัวขึ้นมานะคะหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดนะคะเมื่อสักประมาณชั่วโมงที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ปรับตัวขึ้นไป1เหรียญ22เซนต์ค่ะไปอยู่ที่84เหรียญ62เซนต์ต่อแบเรลนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของเช้านี้หลังจากที่ไม่มีการโจมตีกันมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะคะราคาน้ำมันดิบแน่นอนก็ดีดตัวขึ้นขณะที่อายาตอลลอห์มุชตะบาคอมเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ได้ส่งสารเรียกร้องกลุ่มประเทศมุสลิมโดยเฉพาะชาติรอบอ่าวเปอร์เซียผนึกกำลังรับมือกับศัตรูที่แท้จริงแล้วก็เตือนว่าความแตกแยกก็มีแต่จะเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายตรงข้ามค่ะสารนี้ถูกส่งผ่านเทเลกราฟเรื่องในสัปดาห์เอกภาพอิสลามนะคะหรือว่า Islamic Unity Week เพื่อรำลึกวันคล้ายวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัดโดยผู้นำอิหร่านก็ได้ออกมาเน้นย้ำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันตนเองแล้วก็ชี้ว่าใครก็ตามที่สร้างความแตกแยกในหมู่ชาติมุสลิมนะคะก็ล้วนถือว่าช่วยเหลือศัตรูของอิสลามทั้งสิ้นค่ะปัจจุบันแคมเปญยังไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะนะคะนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอิสราเอลเมื่อ6เดือนที่แล้วคือยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเขาเลยนะคะคือต้องบอกว่ามันก็มีข่าวลือต่างๆหน้าว่าอะไรนะเหมือนกับว่าได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนั้นทำนองนี้นะคะแน่นอนค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ชาววันนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะตึงเครียดขึ้นมานะคะแล้วก็การที่สหรัฐเนี่ยได้โจมตีไปยังอิหร่านอีกครั้งหนึ่งเป็นการโจมตีเกาะลาวรักที่อยู่ทางตอนใต้เนี่ยนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าทุ่นระเบิดทั้งหมดในหน้าน้ำสากลของช่องแคบฮอร์มุซถูกจุดระเบิดหรือเก็บกู้ไปแล้วแล้วก็เตือนอิหร่านนะว่าถ้าเกิดว่ามีเรือหรือเรือลำใดก็ตามนำทุ่นระเบิดชุดใหม่ไปวางจะถูกทำลายการโจมตีครั้งนี้ถือว่าเป็นปฏิบัติการทางฐานของสหรัฐต่ออิหร่านที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงปลายเดือนกรกฎาคมขณะที่สงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะเข้าสู่ภาวะชะงักงานในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศจากฝั่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาขู่ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อประเทศที่สนับสนุนอิหร่านนะคะสงครามครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์หลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีกันก่อนที่อิหร่านจะตอบโต้ด้วยการโจมตีอิสราเอลรวมไปถึงประเทศในอ่าวอาหรับขณะนี้ความขัดแย้งเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะหลายคนก็คาดคะเนว่าสักช่วงนั้นก็น่าจะใช้เวลาไม่นานแหละนี่เข้าสู่เดือนที่7การโจมตีของสหรัฐและอิหร่านรวมถึงการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและมีประชาชนหลายล้านคนเลยนะคะที่ต้องพลัดถิ่นขณะที่ถ้าไปดูฝั่งทหารสหรัฐเนี่ยเสียชีวิต18นายอันนี้เป็นตามข้อมูลที่มีการรายงานนะคะก็ต้องติดตามนะคะว่าทิศทางจากนี้เนี่ยมันจะมีสันติภาพเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีกันสักทีนะคะสำหรับประเทศในอ่าวอาหรับเนี่ยนะคะที่ทางมุชตะบาคอมเมนีอีได้บอกว่าให้มีความสามัคคีกันต่อต้านศัตรูที่แท้จริงเนี่ยตัวของคอมเมนีอีก็เรียกร้องให้ประชาชนในอิหร่านออกมารักษาความสามัคคีในประเทศนะคะผนึกกันเป็นปึกแผ่นแล้วก็ประเทศในอ่าวอาหรับเนี่ยคือคอมเมนีเขาก็ตั้งคำถามว่าผู้นำประเทศเหล่านั้นจะถูกผู้ก่อกวนไร้ตัวตนข่มขู่หรือแสดงความต้องการครอบครองดินแดนและทรัพย์สินได้หรือไม่นะคะพูดถึงเรื่องของดินแดนเนี่ยมีจริงๆได้รายงานท่านผู้ฟังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะว่าทรัมป์เนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของภาษีการค้ากับแคนาดานะคะปรากฏว่าแล้วเขาก็ประกาศว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาแล้วตอนนี้ค่ะมันเป็นจริงเพราะว่า Google Maps เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐนะคะตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แถลงการของ Google บอกว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยเป็นไปตามฐานข้อมูลระบบสารสนเทศชื่อภูมิศาสตร์ของสหรัฐหรือว่า GNIS ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับแผนที่อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐคำสั่งนี้ไม่มีผลต่อการเรียกชื่อทะเลสาบของแคนาดา หรือการเรียกชื่อของประเทศอื่นทั่วโลกคือยังคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอโดยผู้ใช้งาน Google Maps ในแคนาดาก็จะเห็นชื่อเป็นทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้งานนอกสหรัฐและแคนาดาก็จะเห็นชื่อแบบทั้งสองแบบเลยนะคะทรัมป์เนี่ยประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอซึ่งมีพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 52% อยู่ในรัฐออนแทริโอของแคนาดาแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาที่รุนแรงขึ้นขณะที่มาร์คคานี่บอกว่าแน่นอนแคนาดาไม่มีทางยอมรับเรื่องการเปลี่ยนชื่อส่วนมุขมนตรีรัฐออนแทริโอที่ชื่อว่าดักฟอร์ดบอกว่าทรัมป์จะเรียกทะเลสาบแห่งนี้จะเรียกยังไงก็เรียกไปเถอะแต่คนทั่วโลกก็ยังจะเรียกว่าทะเลสาบออนแทริโอนะคะส่วนเคที่โฮซุนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กยืนยันนี่คือรัฐนิวยอร์กนะอย่าลืมรัฐนิวยอร์กจะยังคงเรียกทะเลสาบออนแทริโอต่อไปค่ะคือจริงๆเนี่ย Google เคยเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกามาแล้วนะสำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งของทรัมป์นะคะแต่ว่าองค์กรอุทกศาสตร์สากลหรือว่า ISO ก็ยังคงใช้ชื่ออ่าวเม็กซิโกตามเดิมคือตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยมันวุ่นวายหลายประการไม่เว้นแม้กระทั่งชื่อของสถานที่ต่างๆนะคะก็มีความวุ่นวายตามไปด้วยนะคะไปดูเรื่องของโลกกันอีกนิดหนึ่งแล้วกันมีรายงานนะคะว่าสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเหตุผลที่สหรัฐและญี่ปุ่นต้องร่วมกันแจ้งแจงตลาดเงินค่ะเพื่อพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนก่อนโดยบอกว่าการอ่อนค่าของเยนที่มากเกินไปทำให้ตลาดการเงินโลกไม่มีเสถียรภาพสุดท้ายอาจจะส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของครัวเรือนและภาคธุรกิจในสหรัฐสูงขึ้นนะคะเขาบอกว่าเขามีการเปิดเผยรายละเอียดในจดหมายที่ส่งถึงอลิซาเบธ วอร์เรนสว.ของพรรคเดโมแครตเพื่อตอบข้อสักถามเกี่ยวกับปฏิบัติการร่วมซื้อเงินเยนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมโดยเบเซนบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ถือครองพันธบัตรสหรัฐรายใหญ่อีกทั้งเป็นคู่ค้าที่สำคัญและเป็นพันธมิตรของสหรัฐตามส่วนที่สัญญาดังนั้นตลาดเงินเยนที่เคลื่อนไหวอย่างไร้เสถียรภาพก็อาจจะทำให้เกิดการปิดสถานะการลงทุนอย่างฉับพลันและอย่าลืมว่ากระทรวงการคลังสหรัฐใช้สินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศที่มีอยู่ในกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนมาแลกเป็นเงินเยนเพื่อดำเนินการแทรกแซงตลาดแต่ไม่ได้เปิดเผยนะคะถึงวงเงินเยนที่ใช้ในการซื้อเยนกลับเข้าไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูกิจกรรมดีๆนะคะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องสุขภาพที่เราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ควรจะละเลยนะคะคือโรค NCDs เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินโรคนี้นะคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประกอบไปด้วยเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดมันรวมอยู่ในโรค NCDs นั่นแหละค่ะก่อนที่เราจะได้เข้าใกล้โรคนี้จริงๆไม่ควรเข้าใกล้เลยจะดีที่สุดเพราะฉันมาหนีห่างความเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอนะคะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs พบกับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity ได้ไปเจาะลึกแล้วก็ทำความรู้จักโรค NCD รูปภัยแบบตรงไปตรงมานะคะฟังเรื่องจริงของคนที่เคยป่วยหนักจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะคือจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าตอนป่วยเนี่ยเขาดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมามีชีวิตปกติได้นะคะแล้วท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าพลังของสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะที่สามารถทำให้เราห่างไกลจากโรค NCD ได้จะไปพูดคุยกับดร.เภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็เข้าครัวนะคะปรับจานอาหารของเราให้ไกลจากโรคกินแบบไหนเสี่ยงอันเฮลตี้โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายกันด้วยนะคะแน่นอนทำทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีขยับขยื่นร่างกายเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคเสี่ยงกับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะจะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ถนนรัชดาพิเศษทางภายใน50ท่านแรกที่จองก่อนจะได้รับของขวัญ Limited Premium นะคะจองกันได้เลยค่ะที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมมี assign นำหน้าแล้วต่อด้วย thinking radio สอบถามรายละเอียดแล้วก็จองเลยทันทีขอให้50ท่านแรกมีของขวัญพิเศษมอบให้ด้วยนะคะกับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD 3 ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อแล้วก็คุณวรพงษ์แจ้งจิตเป็นประจำในทุกวันจันทร์เดี๋ยวตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
8: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเช้านี้นายกลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริสงขลาก่อนประชุมครม.สัญจรการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้เริ่มเป็นวันแรกโดยช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปติดตามแก้ปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาในช่วงบ่ายมีประชุมระดมความเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้และรับฟังความเห็นแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์และวันที่1กันยายนประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนการประชุมมีดราม่าการติดป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรีภายในอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ทั้งทางแยกหรือสถานที่ราชการในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นบางป้ายมีเพียงแค่ภาพของนายกรัฐมนตรีคนเดียวบางป้ายมีรูปรัฐมนตรีและส.ส.ภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยกับนายกรัฐมนตรีส่วนบางป้ายพบมีรูปภาพทั้งคณะรัฐมนตรีชาวบ้านอำเภอปัวจังหวัดน่านกังวลบ้านเสียงสุดหลังน้ำป่ากัดเซาะดินใต้บ้านเหลือแต่เสาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งโยธาเร่งตรวจสอบโครงสร้างรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านจากเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาบ้านของนายพดุงพลเอื้ออารีราชบ้านเลขที่142/1หมู่ที่7บ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากที่กัดเซาะดินใต้โครงสร้างบ้านจนเหลือแต่เสาที่รองรับตัวบ้านและมีบางส่วนของตัวบ้านที่ทรุดจนเกือบพังลงในลำน้ำสร้างความหวั่นวิตกเรื่องความปลอดภัยในการอาศัยอยู่ในตัวอาคารโดยนายพดุงพลเล่าถึงเหตุการณ์ที่น้ำป่าหลากข้ามถนนจนเสาไฟฟ้าหักโค่นน้ำป่าได้ทะลักเข้าท่วมบริเวณทั้งด้านหน้าและหลังบ้านแรงน้ำป่ากัดเซาะดินใต้ตัวอาคารบ้านพังทลายลงเรื่อยๆขณะเดียวกันตัวอาคารร้านค้าที่ติดกันซึ่งเป็นกิจการของที่บ้านก็ได้รับผลกระทบน้ำป่าและดินโคลนทะลักเข้าร้านและบ้านได้รับความเสียหายโดยเฉพาะส่วนของตัวร้านที่ติดริมลำน้ำน้ำป่าได้กัดเซาะจนทรุดพังเกือบทลายลงแม่น้ำขณะนี้มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวอาคารและร้านค้าทางด้านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้นายพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์ในอำเภอปัวและโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดน่านเข้าตรวจสอบโครงสร้างและความปลอดภัยแล้วพร้อมให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขและป้องกันตัวอาคารบ้านที่เสี่ยงน้ำกัดเซาะเพิ่มโดยเบื้องต้นตัวบ้านที่ถูกน้ำกัดเซาะโครงบ้านยังแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบแต่ในส่วนของร้านค้าที่มีการทรุดเอียงจำเป็นต้องรื้อออกและงดใช้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยรรินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงชาวจีนก่อนถึงฐานสแกมเมอร์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา9รายโดย2รายแรกเป็นคนไทยและอีก7รายเป็นคนสัญชาติจีนทั้งนี้สืบเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชลบุรีพบกลุ่มรถยนต์ต้องสงสัยมีพฤติการนำพาชาวจีนลักลอบเข้าเมืองสามารถสกัดจับรถยนต์ได้2คันจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนชาวจีนเข้าเมือง26รายจากนั้นขยายผลต่อเนื่องจนพบว่ายังมีเครือข่ายรับจ้างขนชาวจีนที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทำหน้าที่ลักลอบนำบุคคลเข้าออกประเทศไทยจึงวางแผนจับกลุ่มเบื้องต้นผู้ต้องหาคนไทยรับสารภาพว่ารับจ้างรับชาวจีน7รายจากจุดนัดหมายอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนำส่งกรุงเทพด้วยค่าจ้างคนละ 10,000 บาทขณะที่ชาวจีนทั้ง7รายยอมรับว่าเดินทางมาจากเวียดนามผ่านกัมพูชาข้ามแดนเข้าไทยช่องทางธรรมชาติอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีจุดหมายไปยังรัฐกะเหรี่ยงเมียนมาและรับว่ากระทำผิดฐานเข้าอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่มีใบอนุญาต
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
15: 9:09 นสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์สิ้นเดือนเลยครับจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับผมก็แน่นอนครับสิ้นเดือนแล้วหลายคนบอกออกสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะฮะแต่ประโยคนี้จริงแล้วเนี่ยต้องใช้คำว่าในยุคสมัยปัจจุบันนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปครับเพราะว่าเรามีการวางแผนการทำงานและวางแผนทางการเงินบางคนอาจจะไม่ได้ได้เงินเดือนในทุกๆสิ้นเดือนอาจจะเป็นกลางเดือนได้รอบนึงสิ้นเดือนรอบนึงหรืออาจจะก่อนหน้านั้นก่อนจะถึงวันสิ้นเดือนได้ซ้ำไปนะครับ หรือว่าผู้คนส่วนใหญ่เองในช่วงหลังก็อาจจะมีการทำงานอิสระกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้กว่าจะมีช่องทางในการหามาหลากหลายช่องทางแล้วก็ในหลายช่วงเวลาด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆผู้ประกอบการแล้วก็ทุกๆกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยนะครับผมวันนี้วันจันทร์นะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจเป็นประจำกับดร.สุภูมิสายเชื้อครับวันนี้อาจารย์อยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
16: สวัสดีครับคุณรพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
15: ครับสิ้นเดือนพอดีเลยวันนี้นะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้คนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ้นเดือนมากเท่าไหร่เพราะว่ารายได้อาจจะมาหลากหลายช่วงเวลานะครับในยุคสมัยปัจจุบันอาจจะไม่เหมือนสมัยอดีตที่ทำงานประจำกันนะชา
16: จริงครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คงดีใจนะครับว่ายังมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่ วันนี้ยังมีเงินในกระเป๋าอยู่มาสักประมาณอีก2อาทิตย์เนี่ย3อาทิตย์ก็ชักจะเริ่มเสียวๆนะครับ
15: มันยังเป็นเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าครับที่บอกว่าพอเข้ามาปุ๊บก็ไหลออกปั๊บเหลือไม่อยู่เหลืออยู่ไม่กี่บาทในกระเป๋าตังค์เลยนะอาจารย์นี่สิทธิ์เอ่ยอะไรเอ่ยพลุงพลังกันไปหมดทีเดียวนะอาจารย
16: ์ก็คงจริงนะครับเพราะว่าสมัยนี้ตัวเลขล่าสุดของสภาพัฒน์ที่พูดถึงสถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทยในไตรมาส2เนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่ตัวเรือนเนี่ยก็ยังมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 85% ของ GDP ซึ่งถ้ามองถอยหลังกลับไปสมัยก่อนเนี่ยแบงก์ชาติไม่เก็บข้อมูลตรงนี้ที่ซ้ำเพราะว่านี่ครัวเรือนเนี่ยไม่ได้สูงมากนะเริ่มเก็บข้อมูลก็สักประมาณ10ปีที่แล้วตอนนั้นนี่มันก็ขึ้นมาสักประมาณ 70% แล้วก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็วไปถึง 90% เลยแล้วตอนนี้ไหลลงมา 85% ฉะนั้นถามว่าต้นเดือนเงินเดือนหายไปเยอะไหมคงหายไปเยอะไปใช้หนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นสมัยก่อนตอนที่ผมรับราชการตอนแรกเชื่อไหมเงินเดือน 1,750 เนี่ยก็ไม่ง่ายอยู่ได้ไม่ง่ายเงินสักอาทิตย์ที่3ปลายอาทิตย์ที่3นี่ก็ชักจะเงินไม่ค่อยเหลือเหมือนกันนะครับ
15: เดี๋ยวนี้สตาร์ทเงินเดือนผมไม่แน่ใจนะครับปริญญาตรีเขาประมาณก็หมื่นกว่าบาท
16: หมื่นห้าเดือนห้าไงครับ
15: เอาหมื่น
16: สมัยก่อนหมื่นห้า
15: สมัยก่อน
16: นั้นสมัยผมมัน1,750นะครับ
15: สมัยผมประมาณ8-9,000อาจารย์ก็
16: แต่ก็
15: บวกเงินเฟ้อด้วยเงินก็คงมีมูลค่าน้อยลงกว่าที่คิดเยอะนะทั้งนั้น
16: ใช่ครับแต่ยังไงก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังอยู่ดีนะครับตอนที่เริ่มทำงานใหม่เนี่ยผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้มีเครดิตการ์ดเนี่ยแล้วเราจะไม่ค่อยจะกล้าเป็นหนี้นะครับสมัยนี้มันจะมีระบบการเงินที่ชักชวนให้เรามาเป็นหนี้กันได้เร็วขึ้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะเป็นหนี้ก็แปลว่าต้องใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยครับ
15: ต้องเลยนะครับผมทุกวันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์อย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหนี้กันง่ายขึ้นแต่ว่าปลดหนี้ก็ยากขึ้นนะฮะส่วนทางกันนะครับผมพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อพูดถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็เดี๋ยวอาจารย์จะพาเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่แจ็คสันโฮในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสุนทรพจน์ของเควินวอชนะเห็นว่ามีการวิเคราะห์กันว่าน้ำหนักเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจจากเดิมคาดว่าน่าจะประมาณตุลาคมตามรายงานข่าวบอกเหมือนสัญญาณจะมาประมาณเดือนนี้นะเดือนนี้ฮะเดือนที่จะถึงเนี่ยกันยายนนะอาจารย
16: ์ใช่ครับคุณรพงศ์ครับเพราะว่าคืออย่างนี้ถ้าเราจำได้เราคุยกันแล้วว่าเควินวอชเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าต่อไปนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะไม่ชี้นำตลาดสมัยก่อนใช่ไหมก็จะไม่พยายามไปบอกโน่นบอกนี่เขาไม่ชอบให้นำเสนอเรื่องดอทพลอตไปซ้ำใช่ไหมที่บอกว่าให้คณะกรรมการได้ไปกันอย่างแต่ละคนแสดงความเห็นมาว่ามองไปว่าในข้างหน้า GDP จะโตเท่าไหร่เงินเฟ้อจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้สนใจตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตอนที่มีการประชุมคณะกรรมการได้ไปการเงินเนี่ยก็จะบอกว่าให้แถลงการออกมาสั้นๆนะครับนั่นคือทำให้ทุกคนคิดโอเคแล้วเขาก็พูดเหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นเสียงแตกด้วยในคณะกรรมการนโยบายการเงินของเขาที่เล่าให้ฟังคราวที่แล้วประชุมออกมาเสียงออกมาแตกค่อนข้างมากเนี่ย ก็เลยเกิดความไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยแนวคิดเป็นยังไงนะครับคือเควินวอชเนี่ยแกก็พูดว่าแกเนี่ยมีวินัยทางการคลังการทางการเงินสูงต้องการจะคุมเงินเฟ้อให้ได้ 2% จริงๆ 2.1 ก็ไม่ได้ 2.2 ก็ไม่ได้ตอนนี้มันตั้ง3กว่าเพราะฉะนั้นต้องเอาลงมันก็เลยมีความย้อนแย้งกันระหว่างว่าเฮ้ยคุณเนี่ยต้องการที่จะลดเงินเฟ้อจริงๆเป็นฮอคหรือเป็นเหยี่ยวในเรื่องของนโยบายการเงินหรือจริงๆแล้วคุณก็กล่อมแกล้มไปเพราะไม่ได้บอกอะไรเราเท่าไหร่แล้วก็ต้องกลัวทรัมป์ด้วยเพราะทรัมป์ไม่อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยฉะนั้นตลาดก็เลยยังไม่ค่อยรู้ว่าตกลงเควินวอชตัวจริงอ่ะคือใครเรื่องแบบก็มีการพูดอย่างนั้นว่าไอ้วันนี้เควินวอชคนไหนจะมานะครับฉะนั้นตอนประชุมที่แจ็คสันโฮเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่หลายๆคนต้องพยายามติดตามดูว่าตกลงเขาจะพูดว่าอะไรนะครับเควินวอชเนี่ยไปพูดที่แจ็คสันโฮเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยสุนทรพจน์ของเขาพูดตั้ง30นาทีนานกว่าผู้ว่าการคนอื่นๆส่วนใหญ่จะพูดกัน20นาทีเจอร์มันเพาเคยพูดสั้นสุดประมาณ8นาทีได้ซ้ำ แสดงว่าเขารู้ว่าเขาต้องอธิบายตัวเองเยอะเหมือนกัน ย้ำนะครับจำได้ตอนแรกจะบอกว่าเขาไม่อยากให้มีฟอร์ดไกด์เดนจำได้ที่เคยพูดว่าเขาไม่อยากจะเป็นชี้นำตลาด เลยให้สเตทเมนต์ของ Federal Reserve เนี่ยสั้นๆแต่ครั้งนี้มันพูดตั้ง30นาทีพูดยาวเลยสาระสำคัญคือการยืนยันนะครับว่าเขาจะคุมเงินเฟ้อจริงๆเขาให้ความสำคัญเรื่องการคุมเงินเฟ้อจริงๆเป็นหลักและมันมีคำอธิบายเพิ่มเติมที่ทำให้ตลาดเนี่ยหวั่นไหวออกมาได้ค่อนข้างมากเพราะเขาบอกว่าตอนเนี้ยไม่เห็นสถานะทางการเงินมันตึงอย่างไรเลยมันไม่ตึงนี่มันตึงไม่พอนี่แล้วเงินเฟ้อก็ยังสูงนี่นะครับแล้วก็บอกได้ว่าไอ้แบบจำลองของ Federal Reserve ซึ่งปกติบอกว่าถ้าเงินเฟ้อสูงเดี๋ยวมันปรับลงมาเองมันเรียกว่า mean reversion เนี่ยเขาไม่เชื่อนะไอ้3ข้อหลักๆเนี่ยทำให้ตลาดได้เริ่มรู้ว่าเขาจะเอาจริงนะครับผลที่ตามมาก็คือพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา2ปีเนี่ยซึ่งเดิมที yield อยู่ที่หรือผลตอบแทนอยู่ที่ 4.24% เนี่ยกระเด้งขึ้นเป็น 4.36 เลยขึ้นไป12 basis point หรือ 0.12% เลย
15: ครับ
16: แล้วก็อย่างที่คุณวรพงษ์ว่าเนี่ยตลาดก็เลยคาดการนะครับมีตลาดล่วงหน้าเลยคาดการว่าโอกาสที่เควินวอชที่คณะกรรมการนโยบายการเงินภายใต้เควินวอชเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งหน้าตอนเดือนกันยาวันที่15-16กันยาเนี่ยเด้งขึ้นไปเป็น 56% 57% เลย
15: ครับ
16: นะครับสภาธนบัตรรัฐบาล10ปีก็เด้งขึ้นเหมือนกันเป็น 4.73 จากเดิมเนี่ยประมาณ 4.68% นะครับฉะนั้นมันเป็น market moving มากๆเลยแล้วก็ถ้าไปดูแม้กระทั่งไปดูในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเมื่อเทียบก็แข็งค่าขึ้นจริงๆแล้วตลาดเนี่ยเริ่มที่จะสงสัยว่าเควินวอชจะมาในไม้นี้เนี่ยตั้งแต่แรกแล้วเราก็เห็นว่าอย่างเช่นค่าเงินบาทกับดอลลาร์เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนไปค่อนข้างมากในสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณเราคงไปดูเนี่ยวันอังคารเนี่ย1บาท1ดอลลาร์นี่แลกได้32บาท64สตางค์
15: ครับ
16: นะครับมาวันนี้เป็น33บาท16สตางค์เยอะนะคุณวรพงษ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงไม่ถึง1สัปดาห์เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไป50สตางค์เนี่ยนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าที่เขาพูดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีนัยยะสำคัญจริงๆแล้วมันปรับภาพของเขาจริงๆแต่ก็แน่นอนนี่ก็ยังมีคนยังสงสัยว่าคุณกล้าจริงๆเหรอเพราะว่าถ้าเควินวอชดึงจนกระทั่งคณะกรรมการนโยบายการเงินขึ้นดอกเบี้ยนโยบายวันที่15-16กันยายนเนี่ยนะครับ
15: ครับ
16: ทรัมป์แกคงกระโดดโลดเต้นเลยเพราะว่ามันไม่ถึง2เดือนใช่ไหมมันแค่ประมาณสัก45-50วันก่อนการเลือกตั้งมิดเทอมตอนต้นเดือนพฤศจิกา นะครับฉะนั้นก็น่าสนใจมากว่าเดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์เนี่ยไม่นานเกินรอ2อาทิตย์กว่าๆเนี่ยดูซิว่าเควินวอชแกจะทำจริงหรือไม่ถ้าไม่ทำจริงสมมตินะไม่ทำจริงนะในตลาดก็ลงไปอีกขาหนึ่งอีกได้เหมือนกันนะครับตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดล่วงหน้าเนี่ยคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากปัจจุบันที่ 3.5 ถึง 3.75 ขึ้นไปเป็น 3.75 ถึง 4% เนี่ยในวันที่16วันที่16กันยายนที่จะถึงนี
15: ้แต่ถ้าดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยมันอยู่คือเขาเป้าเขาว่า 2% แต่ตอนนี้มันเกือบ 4% นะฮะถึงบอก12เดือนที่ผ่านมา 3.7 ช่วง6เดือนอยู่ 4.1
16: ใช่ไงครับแต่เดิมทีเนี่ยย้ำนะครับเมื่อกี้เดิมทีปกติเนี่ย Fed Reserve ภายใต้อย่างเช่น Jerome Powell จะบอกคือเราลดดอกเบี้ยมาเยอะแล้วเพราะดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันอยู่ที่ 3.5 ถึง 3.75 ครับงั้นดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงแล้วแล้วก็เขาก็จะพยายามว่าถ้าดอกเบี้ยสูงขนาดนี้คือปกติดอกเบี้ยนโยบายควรจะอยู่ที่2ใช่มั้ยครับ
15: ครับ
16: ประมาณถ้าเป็นทอดอยู่ดอกเบี้ยในวันอยู่สัก 2.5 ตามที่มีดอทพลอตจะบอกว่าควรจะอยู่ 2.5 อันนี้พอมันมาอยู่ที่ 3.5 ถึง 3.5 นี่ถือว่าสูงแล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงแบบจำลองของ Fed Reserve จะบอกว่าถ้าดอกเบี้ยสูงเนี่ยเดี๋ยวเงินเฟ้อมันจะค่อยๆลงมาแล้วล่ะคอยนิดนึงแล้วกันนะครับกับ2เนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เงินเฟ้อสูงเนี่ยสูงเพราะว่าปัญหาที่ตอนออกกลางปัญหาที่ช่องแคบพอมูสฉะนั้นมันเป็นเรื่องของซัพพลายไซด์อาจจะอ้างได้เป็นเรื่องซัพพลายไซด์แล้วก็ไม่ควรจะต้องไปเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพราะเป็นซัพพลายไม่ใช่เป็นดีมานด์แนวคิดแบบนี้จะเป็นแนวคิดแทนให้ตลาดเนี่ยคิดว่าโอเคเฟดรีเซิร์ฟไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่ทำอะไรเดี๋ยวรอได้แต่ที่เควินวอชพูดเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนกับมันเปลี่ยนแนวเรทีฟเปลี่ยนแนวคิดไปอีกทางหนึ่งว่าเอ้ยไม่ใช่ 2% ก็คือ 2% ผมจะเอาจริงเรื่อง 2% นะอย่ามาไขว้เขวว่าปล่อยไปได้ที่เงินเฟ้ออยู่ที่ 3% กว่าเดี๋ยวลงมาเองไม่ใช่นะเซนส์มันเป็นแบบนั้นนะครับ
15: แล้วมีตัวเลขประเมินกันไหมครับถ้าจะขึ้นหรือจะปรับจริงๆมันจะไปสู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงดอกเบี้ย
16: ก็ขึ้นอยู่กับตลาดแต่ตอนหลังตลาดเนี่ยกลัวเหมือนว่าเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกสัก2ครั้งนะครับคุณวรพงศ์ครั้งละ25เบสิสเนฉะนั้นอาจจะได้เห็นดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปถึงเกินกว่า4ก็ได้นี่อย่างน้อยที่ตลาดพยายามคาดการณ์อยู่นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เควินวอชบอกว่าคุณไปคิดเอาเองอย่ามาให้ผมช่วยคิดให้พวกคุณนั่นแหละควรจะไปคิดเอาเองอย่ามาพึ่งธนาคารกลางธนาคารกลางเองเนี่ยจะมีจุดยืนชัดเจนว่าเราจะคุมเงินเฟ้อให้ 2% ส่วนจะไปถึงนั้นอย่างไรตลาดไปคิดเองนะครับความมันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าก็เล่าให้ฟังเพราะว่าเนี่ยมันจะมีมันส่งผลกระทบอย่างที่เราเห็นได้ชัดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทเนี่ยหวือหวาค่อนข้างมากเลยใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าวันอังคาร 32.64บาทต่อ1ดอลลาร์ตอนนี้มันก็เป็น 33.15 แล้วแล้วก็เคยขึ้นไปก่อนหน้านั้นเนี่ยในเดือนต้นเดือนนี้เองอ่ะต้นเดือนนี้เองเนี่ยต้นเดือนนี้เองเนี่ยก็อยู่ที่ตั้ง 33.5 ประมาณนะครับยังก็ค่อนข้างจะแกว่งมากเลย
15: ครับก็เลยทำให้พันธบัตรรัฐบาลก็บอนด์ยิลด์พุ่งสูงขึ้นด้วยในรอบ2ปี
16: คือราคาพันธบัตรก็ลดลงนะครับนะครับคือพวกนี้คือคนที่ซื้อพันธบัตรเนี่ยก็ขาดทุนเพราะราคาพันธบัตรลดลงยิลด์เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ต้องขยายความอีกนิดนึงนะครับว่าเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลบางทีบางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลนะครับว่าทำไมเวลาดอกเบี้ยเวลาราคาขึ้นแล้วเนี่ยราคาขึ้นเนี่ยแปลว่าดอกเบี้ยเนี่ยลดลงใช่ไหมครับแล้วเวลาดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยแปลว่าราคาลดลงครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนั้นคือต้องเข้าใจว่าเวลาที่เขาขายพันธบัตรออกมาเนี่ยพันธบัตรมันจะเป็นพันธบัตรถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้พันธบัตรจะเป็นพันธบัตรเนี่ยจะราคา1,000 เหรียญนะครับ
15: ครับ
16: เราก็จะบอกเลยว่ายกตัวอย่างเช่นบอกว่าพันเหรียญเลยเนี่ยจะให้ผลตอบแทนกี่เหรียญสมมติบอกว่าพันเหรียญเนี่ยให้ผลตอบแทน50 เหรียญ
15: ครับ
16: มันก็จะออกมาเป็น 5% ให้เป็น 5% จริงไหมครับ
15: ครับ
16: โอเคแต่ว่าเวลาพันธบัตรนี่เอาไปขายในตลาดเนี่ยราคามันไม่ได้ขายที่พันเหรียญเนี่ยครับราคาเนี่ยมันจะขายแล้วแต่ตลาดจะว่ายังไงถ้าตลาดบอกว่าราคาพันธบัตรเนี่ย ราคาเนี่ยกลายเป็น 2,000 เหรียญเนี่ยสมมตินะครับลดนาคาราคาขึ้นไปมากเนี่ยแต่ได้ดอกเบี้ยแค่ปีละ50เหรียญเนี่ยผลตอบแทนมันก็จะเหลือแค่ 2.5 ครับ
15: อัตราส่วนมันก็ลดลงคร
16: ับ ใช่ครับที่เราบอกว่าเวลาบอกว่าโอ้ตอนนี้พันธบัตรราคาขึ้นยิวก็เลยลงหรือพันธบัตรราคาลงยิวก็เลยขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะอย่างนั้นนะครับก็เล่าให้ฟังนิดนึงละกัน
15: ตอนนี้ยิวขึ้นพันธบัตรก็ราคาลดลง
16: ยิวขึ้นแปลว่าราคาลงเพราะว่าพันธบัตรเนี่ยมันจะมีเป็นใบมันจะเหมือนกับจะเป็นใบเลยว่าโอเคใบอันนี้นะคุณซื้อมาที่พันเหรียญนะถ้าซื้อจากตอนถ้าตัวพันธบัตรมันเองแล้วพันธบัตรเนี่ยจะมีเขียนไว้ว่าสมมติเป็นพันธบัตร10 ปีก็แปลว่าโอเคพันธบัตรอันเนี้ยคุณจะมาคืนเงินได้ภายใน10 ปีหรือ9 ปีหรือ8 ปีถ้าเกิดพันธบัตรใช้ไปแล้ว1 ปีหรือใช้ไปแล้ว2 ปีนึกออกไหมครับ
15: คร
16: ับ แต่ว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมีดอกเบี้ยให้ปีละ50 เหรียญยกตัวอย่างฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัววัดได้นะครับอย่างในเชิงแบบนั้น
15: คร
16: ับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเวลาเราพูดบางทีคนจะอาจจะงงไว้ทำไมบอกว่าเวลาพันธบัตรราคาขึ้นเราดอกเบี้ยลงราคาลงแล้วดอกเบี้ยขึ้นนะครับอยากจะคุยอีกเรื่องอื่นเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้อยากจะคุยเรื่องพลังงาน
15: พลังงานไฟฟ้า
16: เลยครับเลยนะครับพลังงาน
15: โดยเฉพ
16: าะยิ่งเรื่องพลังงานไฟฟ้านะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเรากำลังจะมีการต้องมาทำแผนพลังงานนะครับที่เราเรียกว่า PDP เนี่ยก็กำลังจะเป็นเรื่องที่กำลังจะเริ่มถึงจุดที่สำคัญที่จะต้องเริ่มมาวางแผนกันจริงๆแล้วเดิมเรามีแผนเนี่ยเรียกว่า Power Development Plan PDP เนี่ยพยายามจะคลอดมาตั้งแต่ปี2024แล้วคลอดไม่ได้สักทีหนึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่ากำลังจะเตรียมที่จะคลอดแผนออกมาแล้วกำลังจะต้องมีการเฮียริ่งรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยในสัปดาห์นี้นะครับไปจนกระทั่งถึงก็จะวันที่8วันที่9กันยายนเลยนะครับที่มาคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าคือลองนึกภาพหน่อยนะครับตอนนี้เวลาที่เราพูดว่าตอนนี้ต่อไปเนี่ย AI จะสำคัญมากเนี่ยคุณรพงศ์นึกภาพใช่ไหมครับ
15: ครับ
16: แล้ว AI อาจจะมาแทนมนุษย์ด้วยซ้ำไปเนี่ยแล้วตอนนี้ทุกคน AI หมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งของ AI คือ data center ใช่ไหม
15: อ
16: ือ
15: ครับ
16: data center เนี่ยก็คือต้องใช้พลังงานใช่ไหม
15: อ
16: ๋
15: อแน่นอนครับ
16: พลังงานส่วนใหญ่ก็เป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมนะครับเพราะถ้ามองในแง่นี้เนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องของ AI เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีความสำคัญมากสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างมากเลยถ้าต้องจัดบริหารจัดการเรื่องพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟ

0: มอเตอร์ไซค์และอีกอันหนึ่งก็คือพลังงานที่บางทีบางโรงงานเขาใช้ของเขาเองโรงงานผลิตแล้วก็ภาคเกษตรกรที่
1: ครับ
0: เกษตรกรรมเหมือนกันแต่ในสุดแล้วอุตสาหกรรมเองก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ค่อนข้างเยอะแต่หลักๆจะมีอยู่สามส่วนแค่นี้แหละคือภาคการผลิตภาคการขนส่งแล้ว
1: ค
0: คร
1: ัน บ
0: ที่ผลิตไฟฟ้านะครับผลิตไ
1: ค
0: ฟ
1: รับ
0: ฟ้านี่แน่ผลิตไฟฟ้าเพื่อหลายๆภาครวมทั้งพวกรวมทั้งพลเรือนของเราด้วยนะครับผมวันนี้ขอคุยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าโดยเฉพาะคุยเรื่องของไฟฟ้าแล้วก
1: จ
0: ัน
1: ะเปิดประเด็นไว้ก่อนได้ไหมอาจารย์ครับเดี๋ยวพัก
0: ได
1: ไป
0: ้
1: แ
0: ค
1: ป
0: รับ
1: ๊บนึงเพราะว่า
0: ได้ครับ
1: 9:30 นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาขยายความเพิ่มเติมกันในช่วงหน้าเพื่อที่ได้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนปิดเบรกนะครับผมมีข่าวสารและกิจกรรมสําคัญมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับสําหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่กับทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งครับ20-26 กันยายนเตรียมตัวให้พร้อมบินลัดฟ้าสู่ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่า7 วัน 4 คืนครับที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดการเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงครับที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับแมวมองทางธุรกิจและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดิวตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานและแน่นอนครับระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินฟาสแท็กไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เดินทางเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งครับเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลไม่ว่าจะเป็นการแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นนะครับเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเชกย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจี้หม่ง1,400ปีและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับย้ำอีกครั้งนะครับ 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆอย่าเปิดโอกาสสู่ตลาดโอกาสใหม่แอดไลน์ได้แล้วทักมาที่ Line Official @ Thinking Radio ย้ำนะครับ @ Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @ thinking radio
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน

0: 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขอไปครับ9:36 นกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับมีเรื่องราวข่าวสารดีๆเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินเช่นเคยครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดเป็นบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีถ้าใครมีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30 ธันวาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.thหรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราเช่นเคยนะครับกลับมาคุยถึงเรื่องของพลังงานกันต่อจริงๆถ้าพูดถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานเนี่ยข่าวล่าสุดออกมาเขาค่อนข้างกังวลเรื่อง Data Center ที่จะใช้พลังงานเยอะมากนะอาจารย์อันนี้เป็น1ใน3ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
4: ใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ครับแล้วก็เราก็สองจิตสองใจหนึ่งก็อยากจะให้ว่าเราได้รับเงินตราจากต่างประเทศนะครับเงินลงทุนจากต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ประทานของ AI ฉะนั้นก็ต้องต้อนรับ Data Center แต่ก็ต้อนรับไปแล้วเนี่ยต้องมีพลังงานที่เพียงพอนะครับแล้วก็พลังงานที่เพียงพอเนี่ยจะต้องเป็นพลังงานสะอาดด้วย
3: ใช่ไหมครับ
4: อย่างเช่นที่ว่านี้แต่ก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับขอกลับไปเรื่องไอ้พันธบัตรนิดนึงเพื่อให
3: ้
4: ท่านผ
3: ู้
4: ชมเข้าใจชัดเจนเลยตัวอย่างจริงก็คือว่าถ้าวันนี้คุณไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา10ปีเนี่ยนะครับคุณก็จะได้มาใบนึงใบมันจะเป็นใบก็จะประมาณใบ 1,000 เหรียญใช้เงิน 1,000 เหรียญซื้อใช่มั้ยครับถ้าไปซื้อสมมุติไปซื้อตั้งแต่ตอนที่อิชชูตอนแรกเนี่ยแล้วใบนั้นเนี่ยมันจะเขียนว่าบัตรเนี้ยคือทำให้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้ผลตอบแทนปีละ 46.25 เหรียญ
3: ครับ
4: 46.25 เหรียญจ่ายไป 1,000 ทุกปีได้ 46.25 เหรียญจ่ายทุก6เดือน 23.12 เหรียญ12 23เหรียญ12เซ็นต์

0: ครึ่งปีแรก 23.12 เหรียญครึ่งปีหลังแล้วก็จ่ายไปจนกระทั่งครบ10ปีแล้วก็ได้คืน 1,000 เหรียญนะมันจะเขียนว่าอย่างนั้นแต่วันนี้ไอ้พันธบัตรอันเนี้ยที่ราคา 1,000 เหรียญเนี่ยมันขายในตลาดที่ 993.44 เหรียญนึกออกไหมครับเพื่อให้ผลตอบแทนมันเด้งขึ้นมาที่เป็น 4.73% ไม่ใช่4.625% นะครับแล้วราคาพันธบัตรก็จะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแหละแล้วแต่ถ้าเกิดราคาพันธบัตรขึ้นเกิน 1,000 เหรียญให้ผลตอบแทนของพันธบัตรเนี้ยมันก็ต้องต่ำกว่า 4.625 นะครับเป็นต้นเล่าให้ฟังถึงแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดๆนี่กลับมาเรื่องของพลังงานของเราเนี่ยกับเรื่องพลังงานของเราเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหลักเริ่มต้นมาพื้นฐานก่อนแล้วกันว่าตอนนี้เรามีกำลังการผลิตพลังงานเท่าไหร่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตัวเลขไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนของปีนี้นะครับแต่ว่าดูจากตัวเลขของปีก่อนหน้าแล้วก็ประเมินว่าปีนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ56กิกะวัตต์นะครับตัวเลขคือ56กิกะวัตต์ถามว่าคำว่ากิกะวัตต์แปลว่าอะไรกิกะวัตต์เนี่ยมันแปลเหมือนกับว่าเหมือนกับความเร็วครับอย่างเช่นตอนนี้56กิโลต่อชั่วโมง
1: ครับ
0: 56กิโลต่อชั่วโมงแปลว่าถ้าผลิตถ้าผลิตพลังงานไป1ชั่วโมงเนี่ยก็จะผลิตได้ 55.9 กิกะวัตต์ต้นนะครับ
1: แ
0: ล้วก็คำนวณต่อไปถ้าผลิต10ชั่วโมง20ชั่วโมง30ชั่วโมงก็คูณไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่นี่กำลังการผลิตเป็นอย่างนี้คราวนี้กำลังเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เราผลิตพลังงานโดยใช้อะไรบ้างส
1: ่
0: วนใหญ่จากตัวเลขที่พยายามประเมินมาเนี่ยนะครับประมาณ2ใน3เนี่ยใช้แก๊สฉะนั้นก็ประมาณสัก38กิกะวัตต์เนี่ยมาจากแก๊ส
1: ครับ
0: ของโซล่าเนี่ยได้มาแค่ประมาณสัก4กิกะวัตต์เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: แล้วก็มีอื่นๆอีกนะครับนี่คือตัวเลขเร็วๆที่เรามีอยู่ปัจจุบันตอนนี้ตัวเลขเร็วประมาณนี้นะครับมีเรามีนำเข้าพลังงานไฮโดรและพลังงานถ่านหินจากลาวด้วยเราเองก็มีไฮโดรของเราด้วยคือเขื่อนด้วยแล้วเราก็มีไอ้ถ่านหินด้วยบวกกันนี่ประมาณนี้แหละตัวเลขนะครับโอเค PDP เนี่ยที่กำลังจะออกมาเนี่ยเขาประเมินว่าไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจากประมาณ56กิกะวัตต์เนี่ยเราจะต้องมีพลังงานถึง200กิกะวัตต์หรือ200,000เมกะวัตต์นะครับจาก56กิกะวัตต์เป็น200นะครับแต่200เนี่ยผมสงสัยว่าจะคำนวณน้อยไปเยอะมากเลยจะคนน้อยเยอะมากถ้าจะไปพึ่งโซล่าเพราะว่าโซล่าเนี่ยแล้วเราก็ตามการคาดการณ์ของเราเราบอกว่าจะให้โซล่าเนี่ยจะให้โซล่าเนี่ยพอปี2050ซึ่งผมอาจจะไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมต้องอายุ90กว่าถ้าอายุยืนถึงขนาดนั้นนะครับ
1: จ
0: นถึงตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสัดส่วนของโซล่าเนี่ยต้องไปแถวๆ 60% เลยตั้งแต่ในปัจจุบันเนี่ยโซล่าเนี่ยมันออกมาแค่ประมาณ 7-8-9% เท่านั้นเอง
1: ครับครับ
0: นี่ปัญหาของโซล่าก็คือว่าโซล่าเนี่ยมันไม่ได้ผลิตได้ทุกชั่วโมงเต็มวันนะครับเขามีการคำนวณว่าโซล่าจริงๆเนี่ยทั้งปีเนี่ยผลิตได้ไม่ถึง 20% ของ capacity ไม่ถึง 20%
1: ครับ
0: เพราะว่าผลิตได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ผลิตได้เฉพาะช่วงตอนกลางวันกลางคืนก็ผลิตไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วบางทีถ้าผลิตกลางวันแล้วเนี่ยมันก็ไปใช้ไม่ตรงปกก็เสียไปเลยสมมติว่าโซล่าเข้ามาแล้วก็เราไม่ได้ใช้มันก็เสียไปเลยแล้วบางทีก็มีฝนฟ้ามีเมฆมาอีกด้วยใช่ไหมครับเขาเลยคำนวณว่าประมาณแค่ 17-18% เท่านั้นเองใช้ได้ capacity เพราะฉะนั้นจะทำให้ตรงนี้มันเป็นสัดส่วนทั้ง 60% เนี่ยมันต้องสร้างกำลังการผลิตเยอะมากตรงนี
1: ้ครับ
0: และอีกอันนึงที่สำคัญคือต้องลงทุนเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ด้วย
1: ต้องเก็บไฟแบตเตอรี่สำรอง
0: ศักยภาพในการเก็บแบตเตอรี่เนี่ยต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยปัจจุบันศักยภาพในการเก็บแบตเตอรี่เราอาจจะมีแค่1 2กิกะวัตต์เท่านั้นเองมันจะต้องขึ้นไปเป็นสัก50 60กิกะวัตต์เลย
1: ครับ
0: เพราะว่ากำลังการผลิตของโซล่าเนี่ยต้อง

0: กลายเป็น200 กว่าเลยย้ำนะครับเราเคยคุยกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีแสงแดดที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ300 กิกะวัตต์เลย
1: อืมครับ
0: เพราะฉะนั้นเราดันไปถึง200 กว่าเนี่ยได้ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือแล้วต้องมีเลยต้องมีไอ้พวกไอ้แบตเตอรี่เพื่อจะเก็บไฟอีกเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ปกติไม่ดีอาจจะต้องนับไปเกือบ100 กิกะวัตต์เลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องลงทุน2 ขานี่เลยนะครับแก๊สเนี่ยแก๊สธรรมชาติซึ่งใช้ปัจจุบันเป็นตัวปั่นไฟหลักเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนบทบาทมาเป็นพลังงานที่จะมาเป็นพลังงานสำรองพลังงานที่จะรักษาเสถียรภาพข
1: คร
0: อ
1: ัง บ
0: ระบบไอ้ที่ระบบไฟที่เราต้องใช้ไอ้แสงอาทิตย์เพราะว่าแบตเตอรี่ที่พูดถึงเนี่ยตามมาตรฐานสากลเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะคำนวณให้เก็บไฟได้แค่4 ชั่วโมงไม่เกินเนี่ยออกมาครับปั่นไฟมาได้ทั้งวัน8 ชั่วโมงสมมติ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนเหลือยังเก็บไว้ได้อีก4 ชั่วโมงมันก็12 ชั่วโมงแต่มันทั้งมันมี24 ชั่วโมงใน1 วันจริงไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็บางที่อย่างโรงพยาบาลเนี่ยต้องใช้ไฟเต็มที่เลย24 ชั่วโมงแม้หรือแม้กระทั่งดีไม่ดี Data Center ก็ต้องใช้ไฟเต็มที่เลย24 ชั่วโมงฉะนั้นไอ้แก๊สเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่เหมือนกันแต่บทบาทของแก๊สเนี่ยจะถูกลดลงไปเรื่อยๆจะเหลือแค่ประมาณสัก10%มั้งพอเป็นในช่วงสักอีกสัก30 กว่าปีข้างหน้าไอ้เท่า20 กว่าปีข้างหน้าจะอาจจะเหลือแค่สัดส่วนของแก๊สธรรมชาติจะเหลือแค่ประมาณสัก10%เท่านั้นเอง10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองตามการคาดการณ์นะครับซึ่งต้องยอมรับมีความคลาดเคลื่อนได้มากเลยคราวนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เลยมีประเด็นสำคัญอันคือสายส่งการลงทุนในสายส่งสายส่งเนี่ยจะมีสายส่งที่เรียกว่าสายส่งเรียกว่า transmission คือส่งไฟเยอะๆกับ distribution คือกระจายไฟสายส่งเนี่ยมันจะต้องมีทั้ง2 ส่วนนี้แล้วก็ส่วนของการเป็น smart grid ใช่ไหมครับที่จะสามารถทำให้มีการใช้ไฟซื้อไฟขายไฟได้จากที่โน่นที่นี่ที่นั่นโดยเฉพาะยิ่งตอนหลังๆนี่เวลาเราจะต้องให้มีโรงไฟฟ้าหลายๆที่ในหลายๆในหลายส่วนเราก็อย่างเช่นบ้านเรือนเนี่ยอาจจะต้องขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได้บ้างด้วยแล้วบางทีก็ซื้อไฟด้วยไอ้การพัฒนากริดเนี่ยจะสำคัญมากอีกอันหนึ่ง
1: จริ ง
0: ก็เลยมีสัดส่วนพวกนี้ย้ำนะครับก็มีสัดส่วนว่า1เรื่องของโซล่าเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของการลดแล้วปรับบทบาทของแก๊สเป็นตัวที่เป็นตัว stabilize ตัวสำรองซึ่งในสุดแล้วทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องพัฒนาเรื่อง smart grid
1: ครับ
0: คำถามก็คือว่าทุกอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าไปคำนวณเป็นเงินออกมาเนี่ยคุณวรพงษ์ว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมก็พยายามไปหาข้อมูลมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยดูตัวเลขแล้วค่อนข้างจะตกใจนะคุณรพงศ์ค่อนข้างจะตกใจมากเลยว่าเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนด้านพลังงานเพื่อจะรองรับที่คุณรพงศ์ว่าคือ data center
1: คร
0: ับรองรับความต้องการของประเทศไทยของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ลองปรับไปสู่ net zero 2050เนี่ยดีไม่ดีตัวเลขรวมทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นตัวเลขเราต้องพูดกันถึงประมาณสัก5 ล้านล้านถึง7 ล้านล้านบาทนะครับ
1: อืมครับ
0: นะครับฉะนั้นเมื่อเทียบกับไอ้200,000 ล้านที่บอกผู้เปลี่ยนผ่านเนี่ยมันโอ้โหมันไม่ใช่เลยนะไอ้200,000 ล้านเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับเงินน้ำจิ้มข้างต้นนั่นเอง
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวเลขที่นี่ผมไปคำนวณพยายามหาข้อมูลจากภายนอกเอามาคำนวณเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แม่นขนาดนั้นแต่ว่าผมรับรองว่าน่าจะอยู่ในกรอบ5 ล้านล้านนี่แหละนะครับบวกมากกว่าลบในความเห็นผมเนี่ยน่าจะ5 ล้านล้านเนี่ยบวกมากกว่าลบดีไม่ดี7 ล้านล้านเนี่ยอาจจะยังไม่พอเลยโดยแบ่งออกไปว่าเงินส่วนใหญ่ที่ต้องลงเนี่ยก็ลงในตรงเรื่องของโซล่านี่แหละนะครับของโซล่าบวกกับแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะไปสักประมาณเกินกว่าครึ่งคือประมาณ2 ใน 3แล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็มีสักประมาณสัก2 ล้านล้านหรือมากกว่าเนี่ยนะครับต้องไปลงที่การทำสมาร์ทกริดแล้วก็การปรับปรุงระบบการขนส่งพลังงานต่างๆ2 ล้านล้านเลยนะคุณรัฐมนตรีหรือมากกว่านั้น
1: ก็ทำ PPP ให้เอกชนลงทุนเลยนะใช่ไหม
0: ในส่วนของโซล่าใช่ครับในส่วนของแบตเตอรี่ใช่ครับแต่ในส่วนของกริดเนี่ยมันก็

0: คงจะต้องรัฐบาลอาจจะต้องว่าจ้างเอกชนมาทำแต่สงสัยต้องใช้เงินของทางรัฐบาลเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่รัฐบาลอย่างน้อยในหลักการนะครับว่ารัฐบาลควรจะเป็นคนคุมแต่ปัจจุบันแน่นอนตอนนี้กริดเป็นของการไฟฟ้า
1: ใช่ใช่
0: นะครับฉะนั้นเรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วมันไม่ใช่เรื่องแค่ Data Center
1: คร
0: แต่
1: ับ
0: มันเป็นเรื่องในภาพใหญ่เรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: อืม
0: เรื่องภาพใหญ่เรื่องของ Net Zero นะครับแล้วก็เรื่องใหญ่เชิงที่ว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนเนี่ยที่ผมไปดูมาเนี่ยมันน่าจะประมาณ5 ล้านล้าน7 ล้านล้านมากกว่าแล้วก็ไอ้200,000 ล้านอันเนี้ยเมื่อเทียบแล้วมันยังไม่ได้ใกล้เคียงกับไอ้สิ่งที่มันท้าทายประเทศจริงๆเลยในภาพใหญ่นะครับ
1: มี
0: ก็นี่ก็คือ
1: นี้ประมาณว่าเขามีการร่างแผน GDP 2026เตรียมรับฟังความคิดเห็นเรื่องเนี้ยฮะจะเริ่มเปิด
0: ใช่ไงครับอันนี้แหละครับ
1: ใช่ไหมฮะที่
0: อันนี้แหละครับ
1: คือประเด็นนี้ครับ
0: แต่ว่าในแผนเนี่ยเขาพูดไปถึงว่าโอเคเขาจะพยายามวางแผนแล้วมองไปถึงข้างหน้าเลยว่าโอเคถึง2050เนี่ยนะเราต้องใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วตัวเลขที่มันอยู่ในข่าวของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าจะ200 กิกะวัตต์200,000 เมกะวัตต์เนี่ยซึ่งผมคิดว่าดีไม่ดีตัวเลขนี้ก็ต่ำเกินไปเพราะว่าถ้าใช้โซล่าเนี่ยมันต้องมี capacity install capacity ใหญ่กว่านั้นเยอะเพราะว่า capacity นี้มันไปปั่นไฟออกมาได้จริงเนี่ยไม่ได้มากเพราะว่ามันปั่นไฟเฉพาะตอนกลางวันตอนที่มีแสงแดดนะครับตัวเลขคงจะต้องคือต้องคำนวณอีกเยอะแล้วแน่นอนค่าใช้จ่ายต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตเนี่ยต้นทุนของโซล่าเซลล์มันจะลดลงได้อีกเยอะแค่ไหนต้นทุนแบตเตอรี่ลดลงได้เยอะแค่ไหนเนี่ยสองตัวนี้จะเป็นตัวที่สำคัญมากซึ่งในส่วนของโซล่าเนี่ยแผงโซล่านี่อาจจะลดลงได้อีกแต่ไม่มากเท่ากับแบตเตอรี่เข้าใจว่าสิ่งที่เราคาดหวังมากคือแบตเตอรี่เนี่ยมันจะถูกไปอีกเยอะ
1: ต
0: ั
1: วเก็บไฟ
0: คร
1: ับ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยมันก็ยืนยันยังไงเนี่ยนะครับจากข้อมูลตัวเลขทุกอันที่ผมไปค้นมาเนี่ยก็บอกว่ายังไงโซล่าบวกแบตเตอรี่ก็มีต้นทุนถูกกว่าแก๊สแล้วถูกกว่าอันอื่นแล้วถูกกว่าถ่านหินถูกกว่าทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องไปทางนี้นะครับเพียงแต่ว่า
1: ต้นทุนถูกกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็อนาคตมันต้องไปทางนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าดูโดยรวมเนี่ยช้าเร็วก็ต้องไปทางเส้นทางนี้อยู่ดีปลายทางใช่ไหม
0: มันจะช้าหรือจะเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับภาครัฐที่จะลงทุนเรื่องของกริด
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับภาครัฐที่จะทำให้กระบวนการอนุมัติต่างๆการปรับเปลี่ยนการปฏิรูประบบให้มันคล่องตัวเพื่อให้สามารถที่จะเข้าสู่ไอ้การใช้โซล่าได้เร็วขึ้น
1: ครับ
0: กลายเป็นว่าตัวคอนสเตรนหลักอะดีไม่ดีเนี่ยจะเป็นคอนสเตรนในเรื่องของภาครัฐในเรื่องของกริดในเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องเทคโนโลยีมันมีแต่จะดีขึ้นสำหรับโซล่าสำหรับแบตเตอรี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าดีไม่ดีในอนาคตเนี่ยความสามารถในการแข่งขันเนี่ยต้องสู้กันที่พลังงานพวกนี
1: ้
0: เพราะว่าประเทศไทยเราประชากรเนี่ยก็ลดลงจำนวนเด็กเกิดใหม่ก็ลดลง
1: น้อยลง
0: ใช่ไหมครับถ้า AI มาทดแทนคนมากขึ้นการแข่งขันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจะชนะหรือจะแพ้จะอยู่ที่พลังงาน
1: คร
0: ับ พลังงานที่สำคัญที่สุดหนึ่งคือพลังงานที่อยู่ในภาคการปั่นไฟเพราะถ้าคุณปั่นไฟตรงนี้ได้ดีเดี๋ยวคุณก็จะได้ลดการใช้ฟอสซิลฟิวในด้านของการขนส่งจะได้ใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับมันก็มาโยงมาทางนี้หมดเลยผมคิดภาพในรวมเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับในเรื่อง
1: ประมาณเหลือเวลาประมาณ5 นาทีเรื่องยามะเร็งได้ทันไหมอาจารย์ได้ไหม
0: ได้สิครับเรื่องยามะเร็งเนี่ยมันมียาอันใหม่นะครับที่ออกมาอีกคือคราวที่แล้วผมพูดแล้วเรื่องของโมเดอร์นาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ที่ช่วยเรื่องของมะเร็งผิวหนังที่เป็นอันตรายอ
1: ัน
0: นี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับเป็นยาชื่อดาราซอนราซิปนะครับชื่อยาที่เป็นชื่อการทางการตลาดคือราซอนิกเป็นยาบริษัทชื่อ Revolution Medicine อันนี้เป็นยาที่ใช้กินเพื่อช่วยชะลอเรื่องของมะเร็งในตับอ่อน
1: อ
0: มะเร็งเบตาอ่อนเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งที่รักษาที่พยายามรักษาได้ยากที่สุดใครเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสที่จะรอดเนี่ยมีดีไม่ดีไม่ถึง 10%
1: โ
0: อ้นะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแล้วเนี่ยหมอก็จะบอกว่าอยู่ได้อีก 2-3 เดือนเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่พอมียาอันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าซึ่งยาอันนี้ก็เป็นยาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเห็นได้จากการที่ราคาของหุ้นของบริษัทเนี่ย บริษัทชื่อ Revolution Medicine เนี่ยในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาจากว่า40เหรียญขึ้นมาเป็น200เหรียญ นะครับตัวเลขกลมๆแล้วก็ยาอันนี้เพิ่งได้รับการอนุมัติจากทาง FDA ของอเมริกาอนุมัติแบบรวดเร็วแบบ High Speed เลยนะครับเขาทำการทดลองใช้ยาเนี้ยนะครับปรากฏว่าคนที่ใช้ยานี้มีอายุรอดอยู่นานถึง 13.2 เดือนเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้ยานี้เนี่ยอายุรอดถึง 6.7 เดือนก็คือซื้อเวลาคุณได้อีก6เดือนกว่าครับ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ลดความแล้วก็สำหรับการที่จะทำให้คนที่มีอายุยืนต่อไปโดยไม่มีมะเร็งอันนี้เพื่อหลังเขายานี้จะใช้เวลาที่คุณไปเอาคีโมแล้วไปทำการรักษารอบแรกแล้วแล้วกินยาเนี่ยเพื่อจะกดไม่ให้มันเป็นอีกเนี่ยก็จะทำให้คนที่ไม่เป็นมะเร็งอีกเนี่ยอยู่นานได้อีกถึง7.2 เดือนเทียบกับคนที่ไม่ได้กินยาเนี่ยอยู่แค่ถึง 3.6 เดือนก็กลับมาเป็นมะเร็งใหม่เนี่ยหรอไหมครับ
1: ครับ
0: อันเนี้ยมัน 7.2 เดือนถามว่าทำไมฟังดูแล้วมันเล็กนิดเดียวคือได้แค่3เดือน6เดือนเท่านั้นเองแต่เนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเพราะว่าไอ้มะเร็งตับอ่อนเนี่ยมะเร็งที่รักษายากที่สุดในโลกที่ผ่านมา20ปีเนี่ย30ปีเนี่ยไม่มีเลยไม่มียาเลยอันนี้เป็นความหวังอันหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยก็ดีใจมากว่าเขาทำได้ซึ่งมันเก่งมากตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะหาวิธีที่จะไปบล็อกไอ้ตัวมะเร็งจนได้นะครับ
1: ก็แสดงว่าตอนนี้ยารักษามะเร็งเขาจะโฟกัสเฉพาะถ้าคุณเป็นที่อวัยวะส่วนใดๆในร่างกายก็รักษาตรงเป้าไปเลย
0: ทั้
1: งน
0: ั้
1: น
0: แล้วแต่ครับในกรณีนี้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นสำหรับตรงpancreatic cancer เพราะว่าเป็นมะเร็งที่รักษายากสุดแต่ถามว่าไปใช้กับลังแคนเซอร์ได้ไหมไปใช้กับแคนเซอร์อื่นได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้หมดเลยใช้ได้หลายๆอันเลยแต่เขาเลือกกับ pancreatic cancer หรือมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นอะไรที่ยากที่สุดถ้าทำมันยากที่สุดได้เนี่ยอันอื่นมันจะง่ายกว่าแล้วเดี๋ยวเขาคงรีบไปทำกับอันอื่นอย่างเช่นมะเร็งปอดเนี่ยก็คงจะต้องเอาไปใช้มาทดลองของพวกนี้มันต้องค่อยๆทดลองกับคนเป็นขั้นตอนเนี่ยครับนะครับภาพโดยรวมก็เป็นอย่างนี้ก็เลยเมื่อดูแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะดีใจมากว่าอันนี้มันช่วยได้คืออย่างนี้ครับไอ้ตัวนี้มันจะไปจัดการกับที่เรียกว่า RAS โปรตีนไอ้ RAS โปรตีนนี่คือโปรตีนที่ถ้ามันกลายพันธุ์แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดมะเร็งซึ่งไอ้ RAS โปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่คุมยากมากแต่ยาเนี่ยเขาเก่งมากเขาคุมได้นะครับแต่ถามว่าราคาแพงไหมบอกว่าแพงมากเลยยาเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ 477,000 เหรียญต่อปีนะครับ
1: โอ้โหต่อป
0: ีต่อปีครับแต่ว่าที่อเมริกาคงมีบริษัทประกันภัยประกันสุขภาพคงร่วมจ่ายแต่ราคานี่แหละประมาณใกล้ๆ 500,000 เหรียญเนี่ยครับ
1: ก็ต้องแลกมากับการรักษาและยาที่พัฒนามาจนถึงจุดที่เรียกว่ารักษาได้มะเร็งได้ในส่วนอวัยวะที่รักษายากมากๆ
0: ยากที่สุดครับยากที่สุดครับ
1: ยากที่สุดเลยนะครับผมก็อัปเดตกันเรื่องราวทุกๆวันจันทร์นะครับผมประมาณนี้อาจารย์วันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับจันทร์หน้า
0: สวัสดีคร
1: ับดร.สมบูรณ์สายเชื้อครับ 9:59 นาที CEO Vision Plus วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีเข้าสภาเช้าตรู่เตรียมแถลงพรก.กู้เงินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงอาคารรัฐสภาเพื่อเตรียมแถลงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศต่อวุฒิสภาทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาและมาต้อนรับจากนั้นลงมาบริเวณโรงอาหารของสภาผู้แทนราษฎรโดยพลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าพานายกรัฐมนตรีมาทานอาหารเช้าซึ่งนายกรัฐมนตรีเลือกซื้อเน็กไท7เส้นก่อนบอกว่า Made in Thailand จากนั้นแม่ค้ามอบขนมเบื้องให้และชมว่านายกตัวจริงหล่อมากพร้อมขอถ่ายรูปและได้แวะรับประทานอาหารเช้าข้าวราดแกงเป็นเมนูผัดลูกชิ้นปลากรายไข่ดาวหมูทอดพร้อมสแกนจ่ายและใช้และในระหว่างรับประทานอาหารนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงไกรและนายวุฒิชาติร่วมโต๊ะอาหารด้วยภายหลังรับประทานอาหารเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีซื้อส้มโอจากร้านผักออร์แกนิกอย่างไรก็ตามนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะโฆษกวิปวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาวันนี้จะพิจารณาพรก.กู้เงินทันทีหลังเปิดประชุมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการพิจารณารัชดาแจงชัดครม.สัญจรชาวบ้านได้อะไรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่1/2569ในวันที่1กันยายนมีเป้าหมายสำคัญคือนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนทุกภาคส่วนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงเรียกง่ายๆคือเสียงจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลแล้วนำมากำหนดแนวทางพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ปัตตานีคุมเข้มป้องกันเหตุรุนแรงเชิงสัญลักษณ์วันชาติมาเลย์ขณะห้างเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยเปิดวันแรกหลังเกิดเหตุจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังคงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังข่าวด้านการข่าวฝ่ายความมั่นคงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองวางมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังคงเคลื่อนไหวเข้ามาก่อเหตุตามจุดต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะวันนี้ตรงกับวันชาติมาเลเซียอีกทั้งเป็นวันที่กลุ่มก่อความไม่สงบพยายามจะก่อเหตุในวันนี้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์และเพื่อแสดงศักยภาพให้ทางประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขเพื่อสื่อสารไปยังภาครัฐว่ากลุ่มยังมีศักยภาพในการเคลื่อนไหวขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังคงตั้งด่านจุดตรวจสกัดตามเส้นทางต่างๆพร้อมเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบผ่านด่านเข้ากลุ่มแนวร่วมที่จะเข้ามาก่อเหตุในขณะที่ห้างGlobal House ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด3ลูกล่าสุดห้างได้เปิดให้บริการกับประชาชนตามปกติหลังทางพนักงานเร่งทำความสะอาดและเก็บสินค้าที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยโดยวันนี้ทางพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงได้ติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทั้งเครื่องสแกนป้ายทะเบียนรถยนต์เครื่องถ่ายบัตรประชาชนและกล้องวงจรปิดที่เสียหายจากการที่คนร้ายเข้ามาทำลายในวันเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนัดกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
12: 10นาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะ31สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะอัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะเช้ามาวันนี้เนี่ยมาดูบรรยากาศ ของตลาดหุ้นนะในภูมิภาคเอเชียวันนี้บางตลาดก็ปิดทำการด้วยนะส่วนตลาดที่เปิดทำการนั้นเนี่ยนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะรวมถึงภาพของตลาดบ้านเราด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะได้พูดคุยกันนะคะกับนักวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าประเด็นวันนี้เนี่ยทิศทางจะไปทางไหนนะกลยุทธ์ของการลงทุนรวมถึงในเดือนหน้าก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกันยายนจะเป็นอย่างไรนะไปดูกันเร็วๆเนี่ยวันนี้หางเสงที่ฮ่องกงเรียลไทม์นะคะลบอยู่ 0.71% 181จุดค่ะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะวันนี้ก็ตลาดปิดทำการนะคะนิกเกอิ225ญี่ปุ่นตอนนี้ลบอยู่ 1.16% 769จุดค่ะเกาหลีใต้คอชปีก็ลบอยู่ 1.22% 82.82 จุดนะคะส่วนตลาดหุ้นบ้านเรานะคะเช้ามาวันนี้เอาแบบเรียลไทม์เลยเนี่ยนะคะภาพตลาดก็เคลื่อนไหวเมื่อช่วงเช้าเนี่ยปรับตัวลดลงไปนะที่เปิดมานะลงไป 1,582 จุดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะก็พยายามที่จะยืนเขียวนะคะบวกอ่อนๆ 1,589.71 จุดบวกอยู่ 1.49 จุดนะ 0.09% วอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะสำหรับ10นาทีแรก 9,100 กว่าล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะประเมินสถานการณ์กันหน่อยเพราะว่าเราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันนะคะว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ตลาดหุ้นไทยนั้นเนี่ยจะมีการเราจะเห็นสัญญาณนะในแง่ของการปรับฐานการปรับตัวลดลงมานะคะแล้วก็นักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยอาจจะลงไปแถวประมาณ 1,550 จุดได้เหมือนกันหรืออาจจะไม่ถึงนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกับนักวิเคราะห์มองสถานการณ์อย่างไรนะคะกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KGHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ค่ะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์แต่เป็นจันทร์สุดท้ายของเดือนนะคุณกิตพลครับประเมินหน่อยเพราะวันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดอื่นๆจะเคลื่อนไหวในแดนลบกันด้วยนะที่เปิดมาก่อนหน้านี้ในภูมิภาคนะคะสัปดาห์นี้มีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องจับตาแล้วก็การเคลื่อนไหวมองว่าจะไปในทิศทางไหนคะคุณกิตพลคะจะกระเตื้องขึ้นจากที่ดูเหมือนว่าจะมีการปรับฐานไหมหรือว่ายังอยู่ในลักษณะของการปรับฐานและไซด์เวย์ดาวอยู่ในช่วงนี้คะคุณกิตพลคะ
13: ก็ยังอยู่ในโหมดนะระมัดระวังอยู่นะครับสาเหตุสำคัญที่มันเพิ่มเติมเข้ามาก็คงจะเป็นทิศทางของการให้ข้อมูลของทางด้านของประธานเฟดนะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วเนี่ยในการประชุมประจำปีเนี่ยโทนที่ตลาดต้องบอกว่ารู้สึกได้หลังจากงานก็คือการที่รู้สึกว่าประธานเฟดเองยังส่งสัญญาณของการใช้นโยบายที่ก็น่าจะตึงตัวแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อนะครับก็เลยทำให้ถ้าเราไปดูรีแอคชั่นเนี่ยตลาดเองก็จะมองว่าโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมรอบกันยายนจากก่อนอันนี้อยู่สักประมาณสัก 30-35% นะครับล่าสุดเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นตัวเลขที่ 61% นะครับซึ่งถามว่าจริงๆแล้วโอกาสก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับแต่ผมคิดว่าโดยโทนของตลาดที่เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตัวของทางด้านบอนด์ยิวอเมริกาเนี่ยมันสูงมันไม่ลงสักทีเนี่ยในเชิงของการตรงไปตรงมาก่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ถอนความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราไปซื้อพันธบัตรเฉยๆไม่ทำอะไรเลยก็อาจจะได้ประมาณ 4-5% เนี่ยกับการไปอยู่ในตลาดหุ้นที่มันอาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยไปซื้อพันธบัตรเองก็อาจจะเริ่มดูน่าสนใจกว่านี่ก็จะเป็นตัวถอนความน่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้ามาดูในเชิงของระยะกลางๆแล้วจริงๆผมคิดว่ามันก็มีภาพอันหนึ่งที่เหมือนกับมันอาจจะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ทางฝั่งของอเมริกาเองก็พยายามจะคุมไม่ให้ตัวเลขนี้มันขึ้นไปสูงมากก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัวเลขคือจริงๆด้วยฐานคือด้วยปัจจัยพื้นฐานอเมริกาเนี่ยเราอาจจะควรเห็นบอนด์ยิลด์เขาสมมติตีกลมๆนะครับ10ปีอาจจะเป็นสัก 5.5 นะครับแล้วก็30ปีอาจจะเป็น 6% เนี่ยอาจจะอันนี้อาจจะเป็นระดับที่ดูเหมาะสมในเชิงพื้นฐานก็ได้แต่เราก็จะรู้ว่ามันขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ากลไกต่างๆของรัฐบาลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะพยายามมาให้มันขึ้นไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมิติแบบนี้ก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งของท่านตราสารหนี้ของอเมริกาเนี่ยในแง่ของคนที่จะไปหวัง

0: ว่าเอ๊ะซื้อแล้วมันจะยิวสูงมากแล้วมันจะลงเยอะๆนี่มันน่าจะไม่ใช่มันน่าจะสูงแต่มันไม่ลงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้แง่ของฝั่งคนลงทุนก็แปลว่าเราลงทุนพันธบัตรเราจะได้ดอกเบี้ยแต่เราจะไม่ได้แคปิตอลเกนนะครับคือหลายคนอาจจะบางทีที่ชอบลงทุนพันธบัตรเป็นรอบๆเพราะว่าบางทีไปซื้อจังหวะดีๆเนี่ยมันก็ได้เกณฑ์ในระดับประมาณสัก 10% เหมือนกันนะเพราะว่ามันอาจจะเห็นการสวิงของผลตอบแทนพันธบัตรแต่พอสถานการณ์ณปัจจุบันมันค่อนข้างจะจ่อที่สูงแล้วมันโอกาสสวิงลงมันไม่ค่อยมีก็แปลว่าถ้าถือยาวๆก็อาจจะได้ดอกเบี้ยแต่ไม่ได้แคปิตอลเกนตรงนี้มันผมคิดว่ามันเป็นจุดที่สำคัญอย่างหนึ่งว่าถ้าเรามองลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยก็แปลว่าจริงๆในตัวของทางด้านฝั่งของตราสารหนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่ดูน่าสนใจมากนะกลับกันเนี่ยในฝั่งหุ้นถึงแม้จะมีความเสี่ยงแต่ risk reward ของหุ้นมันก็ดูจูงใจก็คือมีความเสี่ยงก็จริงแต่ว่าในขา upside เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาที่มันเกิดภาพของความไม่ชัดเจนแล้วก็ทำให้ตลาดเองมองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการปรับพอร์ตรวมไปถึงการที่ตลาดโลกตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันก็ยังไม่เคยมีแรงขายจริงๆในการซื้อทีเลยเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นภาพที่ทำให้นักทุนระยะสั้นเองเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นครับตัววิธีการระมัดระวังของหลายคนก็คงจะเป็นมีกำไรเยอะบางตัวเนี่ยถือไว้หมื่นหุ้นก็จะขายไปสัก 2,000 3,000 ก็จะทำให้ทริมล็อกกำไรมาส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีเงินสดสแปร์ในมือรอเผื่อว่าถ้ามันลงมีจังหวะมันก็อาจจะทำให้เราปรับต้นทุนได้ในราคาที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพของตลาดระยะสั้นก็ยังคิดว่ามีโอกาสที่จะใช้วีทูใช้วีดาวครับแต่ว่าก็ไม่คงไม่ใช่ภาพของการกลายเป็นตลาดขาลงไปเลยแต่ว่าในภาพของเวลามีความกังวลเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยการปรับพอร์ตการล็อกกำไรแล้วก็การมารอประเมินสถานการณ์ตัวนี้มันทำให้ตลาดเองน่าจะมีโอกาสย่อครับแล้วก็เราน่าจะมีโอกาสซื้อในราคาที่ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเราก็มองเป็นจังหวะโอกาสมากกว่าที่จะมองเป็นลักษณะของการเปลี่ยนภาพกลายเป็นขาลงจากที่ตลาดเรายังมีความหวัง 1,700 จุดหรือยืนมากกว่านั้นในสิ้นปีนี้เนี่ยวิวนี้ยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมสำหรับคุณกิตพลเองที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
0: ใช่ครับก็ยังมองในทิศทางที่ดีครับว่าในแง่ของการย่อเนี่ยอาจจะเห็น 1,550 หรืออาจจะมีหย่อนกว่านั้นบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าในภาพของการปรับราคาเหมาะสมของตลาดณปัจจุบันนี้จริงๆแล้วถ้าเราไปดูในบูมเบิร์กนี่คือเป็นเซ็นเน็กทาร์เก็ตในที่ประมาณ 1,830 จุดแล้วนะครับอันนี้คือถ้าเราเอาหุ้นทุกตัวที่นักวิเคราะห์ทำราคาเหมาะสมแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยของราคาเหมาะสมมารวมกันเป็นเซ็นอินเด็กซ์เนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพตัวนี้มันค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับตัวเลขปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการประกาศเสร็จแล้วเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นบล็อกเกอร์ในประเทศนะครับทยอยอัปเกรดหรือทยอยที่จะปรับเซ็นเน็กทาร์เก็ตขึ้นเพียงแต่ว่าหลายคนเองก็อาจจะรอจังหวะอยู่แต่ผมคิดว่าพอภาพของเดือนกันยายนเนี่ยถ้ามันมีจังหวะของการที่ตลาดเองมันย่อเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเห็นภาพของการที่หลายๆคนคงจะปรับขึ้นครับคนที่ทำทาร์เก็ตแถว 1,500 ไปฟลาย 1,600 ต้นน่าจะขยับกันมาเป็นแถว 1,700 บวกลบเป็นอย่างน้อยครับ
1: ค่ะกลุ่มไหนที่น่าสนใจมากๆในการปรับฐานหรือถอยลงมารับตรงจุดนี้ค่ะคุณกิตพลนะที่เรามองว่าน่าสนใจหรือกลุ่มไหนถอยมาอาจจะไม่น่าสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีวิธีการเลือกมากขึ้นไหมคุณกิตพล
0: ต้องมองเป็น2สเต็ปถ้าในระยะสั้นจริงๆเนี่ยกลุ่มที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปบริหารความเสี่ยงได้เนี่ยซึ่งอาจจะกลายเป็นหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าใหญ่ๆหรือกลุ่มที่มีปันผลสูงๆนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่มันตลาดเองมันผันผวนแบบนี้ในเชิงของการที่real yieldมันสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดเองก็จะมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ตัวที่ปันผลสูงราคาไม่แพงหรืออย่างโรงไฟฟ้าเองก็มีประเด็นบวกทั้ง PDP direct PPA เรื่องตัว data center ต่างๆด้วยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่มันช่วยบริหารความเสี่ยงในช่วง1หรือ2เดือนได้แต่ทีนี้กลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยเราก็คิดว่าจะเป็นกลุ่มที่เห็นภาพของการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส4เป็นต้นไปเนี่ยซึ่งพวกนี้ก็มีทั้งตัวของท่องเที่ยวการแพทย์ซึ่งอาจจะเริ่มเห็นในไตรมาส3ได้ซ้ำนะครับแล้วก็ตัวของกลุ่มของคาปีเพียงแต่ว่าในช่วงสั้นในกลุ่มพวกนี้มีโอกาสจะโดนก่อนเพราะว่าอันที่1ถ้าเราไปเทียบในเชิงของ PE และความถูกแพงเนี่ยในกลุ่มพวกนี้หลายตัวมันก็อาจจะต้องถือว่าถูกกว่าในอดีตเยอะแต่เทียบกับหุ้นในหลายกลุ่มแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็น PE ที่แพงกว่าสมมติ PE สัก 18-19 เท่านั้นมันก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงกว่าพวกกลุ่มแบงค์ซึ่งอยู่แถว9เท่า10เท่านะครับหรือในกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้น ลักษณะแบบนี้เวลาที่มันเป็นยิวสูงๆเนี่ยไอตัวที่มันผีแพงเนี่ยความผันผวนมันจะมีสูงกว่าหรือมันอาจจะย่อได้แรงกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เล็งว่าเฮ้ยเนี่ยแหละกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่เราเชื่อว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นตัวที่ฟื้นตัวนะครับดังนั้นเราก็มองว่าโดยเป้าหมายของเราเนี่ยถ้าจะต้องบริหารความเสี่ยงบ้างเราอยากจะมีพวกโรงไฟฟ้าและหุ้นปลอดภัยแต่ขณะเดียวกันในแคสที่เราเตรียมเอาไว้สำหรับเดือนกันยายนเนี่ยการย่อลงมา 1,550 บวกลบตัวนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราคิดว่าเราอยากจะทยอยซื้อหุ้นการแบร์ท่องเที่ยวแล้วก็ในกลุ่มพวกค้าปลีกพวกนี้ครับ
1: ค่ะคุณกิจโพลหลายๆตัวตอนนี้ก็จะมีการจ่ายปันผลด้วยใช่ไหมคะพ อขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยราคาก็จะดิสคาวลงมาหลายคนก็จะถามเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็ลิสต์หุ้นในใจที่สนใจละแล้วก็มีที่จ่ายปันผลก็ดีด้วยหรืออะไรด้วยเนี่ยอันเนี้ยเราเป็นรอหลัง XD เนี่ยคุณกิจโพลคิดว่ายังไงคะเราจะได้ราคาดิสคาวดีกว่าก่อนไหมคะในหลายๆตัวเนี่ยมองยังไงคะคุณกิจโพลคะ
0: ผมคิดว่าถ้ามองแล้วเนี่ยในโดยส่วนใหญ่จริงผมคิดว่าน่าจะถือรับปันผลได้ครับนะสมมติคนที่มีนะครับแต่ทีนี้ถ้าคนที่ไม่มีก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปรอซื้อตัวหลังไอ้ปีซึ่งก็น่าจะเป็นการทยอยในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าก็เป็นจังหวะที่ดูโอเคครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าหลายตัวเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเช่นกลุ่มของธนาคารเนี่ยหลายตัวเลยที่บวก 70-100% นะครับดังนั้นต้องบอกว่าไอตัวของปันผลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำจิ้มซึ่งอาจจะแค่เฉพาะกลางปีก็อาจจะอยู่ที่จะได้2% กว่าๆตรงนี้เนี่ยความผันผลของราคาหุ้นมันมีโอกาสที่จะสูงกว่านั้นได้ครับ
1: ค่ะโอเคได้ภาพกันนะเป็นว่าแม้ว่าตลาดจะดูเหมือนมีการไซด์เวย์แล้วก็ดาวลงมาเนี่ยแต่ก็ยังเป็นลักษณะของมองเป็นจังหวะและโอกาสนี่เราต้องซีเล็กมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้มองภาพเปลี่ยนนะไม่ได้มองวิวที่เรามองสดใสในปีนี้เปลี่ยนไปใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณกิจพลคะเดี๋ยววันศุกร์นะเรากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิจพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่าก็เป็นจังหวะและโอกาสนะแต่ก็ต้องพิจารณากันหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้อย่างถ้าดูดัชนีนะคะก็1,589จุดนะถ้ามีโอกาสที่จะถอยลงไปแถว1,550จุดเนี่ยก็ยังมีดิสคาวอยู่แต่ก็พิจารณาเป็นรายกลุ่มรายตัวกันไปนะเหมือนที่คุณกิจพลบอกไปเมื่อสักครู่นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นประจำหลีกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับอาจารย์ดร.นิเวศนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพักเบรกแล้วก็พูดคุยกันนั้นนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลานี้เนี่ยใครที่สนใจในเรื่องของการออมการลงทุนแบบชอบในส่วนของเงินฝากแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะก็มาทางนี้เลยค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงแล้วก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะ 1.3% ต่อปีค่ะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทค่ะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาการฝากนั้น3ปีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะแต่กรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่ออมสินนะคะธนาคารออมสินตามช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะปิดท้ายในเบรกนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษของคลื่นความคิดมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็สำคัญเนาะสุขภาพไม่ดีเงินทองที่เก็บสะสมมาเนี่ยหมดเร็วเลยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นเงินเฟ้อที่อัตราสูงมากนะเราคุยกันเสมอในรายการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพกันนะคะกิจกรรมของขึ้นความคิดของเราก็เลยชวนกันค่ะมารู้เท่าทันเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะเหล่าโรคร้ายรวมอยู่ในโรค NCD ค่ะซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อนะแต่ว่าเรื้อรังนะคะก็จะชวนกันค่ะมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคนี้ไปด้วยกันนะคะในงานเสวนาประสา หมอค่ะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะก็จะพาไปพบกับคุณหมอนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity นะคะแล้วก็จะพาไปเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD รู้ภัยแบบตรงไปตรงมานะคะถ้าไม่อยากสนิทกับ NCD เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะแล้วก็จะพาไปฟังเรื่องจริงกว่ายิ่งกว่าละครนะคะเมื่อคนที่เคยป่วยหนักเนี่ยนะคะจนเกือบจะไม่รอดเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะว่าเมื่อป่วยแล้วเนี่ยเขาดูแลตัวเองยังไงนะคะให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแล้วก็จะขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยค่ะทำยังไงให้ห่างไกล NCD ได้นะคะโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากนั้นเรื่องอาหารก็สำคัญค่ะก็จะพาเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโลกนะคะกินแบบไหนที่เสี่ยงอันเฮลตี้นะคะโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะและเราจะไม่ได้ให้นั่งฟังเฉยๆเท่านั้นนะคะก็จะมีเวิร์กช็อปในการออกกำลังกายด้วยนะคะให้ห่างไกลโรคเสี่ยงนี้กับทีมกิจกรรมบำบัดนะคะจากนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอชีวิตนะคะชวนกันมาเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะเคลียร์คิวให้พร้อมค่ะ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกนะคะพิเศษด้วยสำหรับ50ท่านแรกที่จองไวนะคะจะได้รับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมนะคะจองด่วนเลยค่ะวันนี้นะง่ายๆผ่านทาง LINE นะคะที่ @thinkingradio ค่ะมีแอดไซน์ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วยThinking Radio นะคะต้องรีบหน่อยนะเดี๋ยวจะเต็มหรือว่าถ้าเกิน50ท่านนะถ้าภายใน50ท่านก็จะได้ของขวัญพิเศษด้วยนะใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศ เหมวชิรวรากรนะวันนี้อาจารย์มีเรื่องของ IQ แล้วก็ EQ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนมีสถิติของนักลงทุนระดับโลกนะคะมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศ เหมวชิรวรากร
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: นี่ๆแมวกินอาหารเนี่ยสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศ เหมวชิรวรากร
1: กล ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะเป็นประจำค่ะเป็นที่2วันจันทร์แบบนี้นะคะเราจะอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรกันนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์เขียนบทความนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ IQ แล้วก็ EQ นะในการลงทุนนะจริงๆก็เชื่อมโยงด้วยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีนะมี AI ที่เข้ามาใช้เข้ามาช่วยในการลงทุนได้เยอะนะแต่2สิ่งนี้ยังเป็นแก่นนะคะเดี๋ยวไปคุยดูอาจารย์วิเคราะห์กันนะคะว่าอาจารย์มองอย่างไรนะรวมถึงถ้าจะใช้ AI ในอนาคตเดี๋ยวอาจารย์มีบทสรุปด้วยนะว่าจริงๆแล้วนะสิ่งที่สำคัญเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทำให้เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือและประสบความสำเร็จได้นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะไปทักทายอาจารย์พร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ

0: สูงๆหรือว่าพวกที่ทำอะไรที่คนธรรมดาทำไม่ได้เช่นพวกวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้นะคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้นะเขาบอกว่าอีกสักพักหนึ่งอ่ะไม่มีประโยชน์ละเพราะว่าพวก AI เนี่ยส
1: ท
0: าม
1: ำ
0: าร
1: แ
0: ถ
1: ท
0: มานท
1: ไ
0: ำ
1: ด
0: แท
1: ้
0: นได้นะพ
1: ค
0: วก
1: ่ะ
0: ที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่ยิ่งตอนนี้บอกว่ารู้เรียนไปทำไมเพราะว่าสักพักหนึ่งเขาก็เขียนเก่งกับเราอะไรเงี้ยนะโอเคอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะแต่ในวันนี้จะมาพูดเรื่องของการลงทุนนะครับว่ามันอนาคตตอนนี้เป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงอดีตเป็นยังไงจริงๆก็อดีตกับปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างเดิมนะก็คือว่าผมคิดว่ามันจําเป็นต้องการการวิเคราะห์โดยเฉพาะการเลือกหุ้นลงทุนนะต้องศึกษาต้องอะไรต้องเข้าใจการตลาดการเงินอะไรโอ้แบบนะต้องใช้ความรู้นะนอกจากมี IQ ต้องมีความรู้ด้วยนะแต่เพราะว่า IQ บางคนเขาเป็นทำทั้งด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรนะมันก็ไม่รู้เอามาทำอะไรกับการลงทุนนะแล้วการลงทุนก็ต้องมีวิชาการนะแล้วก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์แล้วก็คนที่ทำได้ก็ต้องเป็นคนที่มีลอจิกดีพูดง่ายๆลอจิกดีเข้าใจเหตุเข้าใจผลอะไรต่างๆเนี่ยพวกเพราะทางด้านสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะได้เปรียบนะต้องยอมรับว่าได้เปรียบจะเห็นว่าคนที่จะเรียนด้านทางด้านศิลปะนะทางด้านศิลป์เนี่ยยากที่จะเป็นนักลงทุนระดับชั้นนำจริงๆนะไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบถ้าเป็นเกี่ยวกับศิลปะนะก็เป็นเรื่องของบริหารธุรกิจอะไรซึ่งมันก็ผสมผสานแต่จริงๆหนีไม่พ้นต้องการการคิดแบบเหตุเป็นผลนะซึ่งพวกนักวิทยาศาสตร์เขาจะเก่งนะก็อันนี้ก็เป็นวิชาการอันหนึ่งที่สำคัญนะพูดง่ายๆว่าถ้าจะเป็นเซียน VI หรือเป็นคนที่เก่งเป็นนักลงทุนแบบ VI ที่อะไรได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีความเก่งในการคิดวิเคราะห์
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็อีกการหนึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อก็คือเรื่อง EQ แต่เก็บไว้ก่อนตอนนี้พูดถึงเรื่อง IQ นะว่ามันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของผู้ก็พูดนะก็คือว่าการเรียนนะเวลาเขาทดสอบ IQ เนี่ยก็คือว่า
1: หัวกะทิหน่อย
0: แล้วสังเกตไหมเวลาคุณจะไปเข้าเรียนเรียกว่าวิทยาศาสตร์เรียนอะไรศาสตร์ลึกๆอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปสอบวิชาที่มันต้องคำนวณต้องวิเคราะห์อะไรเยอะแยะเลยจะ GMAT I อะไรเขาจะมีอะนะว่าก็จะเข้าได้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็วิชา4-5วิชาหลักๆต้องคะแนนดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มหาวิทยาลัยเขาจะรับคุณเนี่ยเขาก็ต้องดูพวกนี้เพราะนั้นคุณจะไปเรียนไม่ได้นะก็บอกว่าหลังๆเนี่ยเราบอกว่าเราได้4เต็ม4เลยนะได้คะแนนเต็มหมดเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปยื่นเนี่ยไม่ได้หรอกเขาบอกว่ามันไม่พอนะได้4ก็ยังไม่พอเพราะทุกคนเขาได้4หมดเลยนะคุณไปสมัครพวกฮาร์วาร์ดพวกอะไรพวกนี้นะ MIT สแตนฟอร์ดเนี่ยได้4นี่อย่าไปหวังว่าจะได้นะโอกาสได้ยังน้อยหมายว่าคุณเต็มเต็มเหยียดไม่มีผิดสักคำไม่มีสิทธิ์ผิดสักข้อยังเข้าไม่ได้เลยนะเขาบอกต้องในเมื่อมันเท่ากันหมดอะ4พวกนี้มันการคิดความสามารถในการทำคณิตศาสตร์อะไรมันเต็มหมดนะก็ต้องไปวัดกันว่าคุณจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีโปรไฟล์มีนู่นมีนี่นะมีจะเรียกอะไรคุณทำงานอะไรมาคุณเคยไปแข่งโอลิมปิกฟิสิกส์ชนะหรือเปล่ามันไปนู่นเลยนะน
1: ะ
0: คุณได้4แค่ทำในห้องเรียนเนี่ยไม่ได้หรอกนะอ่ะนี่ก็เลยแบบว่าเพื่อที่จะบอกเรื่องเนี้ยผมบอกว่าจริงๆก็น่าจะลองมาดูพวกเซียนระดับโลกเซียน VI ว่าเฮ้ยเขา IQ สูงจริงหรือเปล่าคือผมสรุปเองนะว่าพวก IQ สูงอ่ะถึงจะเรียกว่าเรียนได้เก่งเรียนเก่งก่อนนะใช่ไหมอันนี้เป็นการพิสูจน์แต่เพราะว่าไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยผมตรวจสอบ IQ แล้วได้ IQ 130อะไรเงี้ยมันไม่มีผมเคยไปตรวจสอบ IQ นะสมัยเข้าไปเรียนที่จุฬาปีหนึ่งเนี่ยก็หลายคนก็ไปเหมือนเพราะตอนนั้นก็คณะครุศาสตร์เขาก็มีการสอนมีการแบบ สอนนักศึกษาให้ตรวจ IQ เป็นอะไรเป็นเพราะแล้ว

0: ก็จะดูเด็กดูอะไรพวกเราก็จบวิศวะเรียนวิศวะเพิ่งเข้าไป
1: ค่ะ
0: ก็ไปตอนเข้าไปเรียนใหม่ๆก็ไปดูบูธของเขาอะไรก็ไปนั่งต
1: เ
0: ร
1: ป็
0: วจ
1: น
0: ก็
1: ท
0: จ
1: ำข
0: ะ
1: ้อสอบเหรอคะอาจารย์หรือเป็น
0: เขาย
1: ังไง
0: ก็จะมีนิดเดียวเช่นท่านหนึ่งบวกหนึ่งนู่นนี่อะไรหรือว่าแบบอะไรบางทีไม่ใช่เป็นเลขนะแต่ก็บอกว่าถ้าเอาสามเหลี่ยมบวกกลมๆจะออกมาเป็นรูปอะไรคือเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าคุณเรียนสูงแล้วคุณจะ IQ สูงไม่ใช่นี่คือ IQ จากการสมองวิเคราะห์
1: กึ่
0: อง กมา
1: ชาวปัญญาน ิ
0: ใช
1: ด
0: ่
1: นึงใช่ไห
0: ใ
1: ม
0: ช่
1: อาจารย์
0: แต่ไม่ใช่ศิลปะ
1: ค่ะ
0: คือมันต้องมีเหตุผลว่าทำไมไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้บวกตรงนั้นมันจะต้องออกมาเป็นอันนี้อะไรอย่างนี้มันต้องมีเหตุผลของมันนั่นจะนะก็พวกเราเนี่ยพูดตรงๆนะที่ไปด้วยกันเนี่ย120อัพทุกคนนะผมก็120เกิน
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ทุกคนก็ได้มากอย่างเงี้ยเพราะว่าการเข้าเรียนวิศวะเนี่ยโอ้โหมันต้องเรียนคณิตศาสตร์เรียนฟิสิกส์ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันต้องเป็นคนที่คิดลอจิกเก่งๆทั้งนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างผมเลยบอกว่าเอาสรุปก็ลองมาดูเลยว่า CNVI เนี่ยเขา IQ สูงไหมพูดง่ายๆนะแต่เราไม่รู้ IQ จริงเราก็ดูจากการที่เขาสามารถเข้าไปเรียนโรงเรียนนะที่ไหนบ้างใช่ไหมเพราะเรารู้กันอยู่ว่าคนที่เข้าฮาร์วาร์ดได้เข้า MIT ได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะเป็นคนท็อปๆของประเทศถึงจะไปเรียนได้นะไม่งั้นเขาก็ไม่ได้หรอกนะทุกปีเนี่ยก็จะมีน้อยคนนะมีไม่กี่คนหรอกที่จะเข้าใช่ไหมครับเราลองมาดูเลยไล่กันตั้งแต่คนแรกเลยนะวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าโอ้ยเนิร์ดบ้าเรียนอะไรต่างๆนะไม่ใช่หรอกถ้าไปดูอ่านประวัติเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดอะไรต่างๆที่อาจจะแปลกไปนิดหน่อยแต่โจจีนะเขาว่าสอบเข้าวาตันได้วาตันนี่เราต้องรู้จักว่าวาตันนี่เป็นท็อปๆอยู่ของทางด้านธุรกิจบริหารธุรกิจในเมืองไทยก็มีคนจบวาตันอยู่หลายคนนะไม่อยากเอ่ยถึงว่าหลายคนผมรู้จักกันนะเพราะว่าพวกนี้สุดท้ายก็มาเป็นผู้นำทางด้านการเงินนะอยู่บริษัทหลักทรัพย์อยู่อะไรต่างๆจะมาอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นท็อปของประเทศตอนก่อนไปเขาก็เก่งอยู่แล้วกลับมาก็เก่งแล้วก็เรียกว่าวาตันนี่พูดง่ายว่าถ้าต่างด้านบริหารธุรกิจเขาไม่ได้แพ้ใครนะเอาเป็นอย่างนี้นะแม้กระทั่งพวกอาวงฮาวัดเขาก็อยู่ในแรงเดียวกันแล้วคนไปเรียนเยอะนะนอกเรียนเข้าวัตตันได้2ปีเขาย้ายกลับมาอยู่บ้านที่เนบาสกาซึ่งเป็นอยู่ธรรมดารัฐธรรมดาไม่คนไม่รู้จักพอเรียนจบแล้วก็ตามประวัติเขาก็บอกว่าเขาไปแอปพลายที่ฮาวัดนะแต่ฮาร์วาร์ดไม่รับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไปจี้จุดนิดหน่อยครับเนี่ยคุณดูดิคนระดับวอร์เรนบัฟเฟตต์คุณปฏิเสธเขา
1: ค่ะ
0: แต่ผมนั่นนึกดูนะถ้าคุณจบเนบราสกาแล้วไปต่อฮาร์วาร์ดเขาคงดูนิดหน่อยว่าเด็กคนนี้เก่งใช้ได้นะคะแนนดีเลยแต่ว่าเนบราสกาไม่ใช่อยู่ในกลุ่มก็เรียกว่าท็อปของประเทศนะก็เลยอาจจะไม่รับไงแต่โคลัมเบียเขารับเขาก็คงได้คะแนนดีอะไรดีนะคือประวัติคือเขาฮาร์วาร์ดน่าจะรับแหละแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าฮาร์วาร์ดเนี่ยคนแย่งกันเยอะแบบขนาดไหนนะเพื่อจะเข้าได้ใช่ไหมจะกล้าเขาเอาเป็นว่าเขาก็เลยไปโคลัมเบียแล้วตอนหลังก็บอกเออเข้าเพราะว่าเบนเกรแฮมเขาสอนอยู่อาจจะมีส่วนจริงละแต่ว่ายังไงก็ถ้าฮาร์วาร์ดรับนี่ก็เขาอาจจะเข้าฮาร์วาร์ดแล้วก็เราจะไม่มีคนแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์เพราะฮาร์วาร์ดเขาไม่ได้สอน VI ไม่ได้เป็น VI นะเขาเป็นโรงเรียน MBA ธรรมดาอะไรเงี้ยนะในขณะที่ทางนี้เขาเน้นเลยได้คนที่ทำให้เกิดไอ้ว่าโคลัมเบียนี่เป็นมหาวิทยาลัยของ VI เลยเป็นต้นตำรับก็คือเบนเกแฮมซึ่งเบนเกแฮมเนี่ยจริงๆประวัติก็คือว่าเขาอะเข้าโคลัมเบียนี่ก็ท็อปอยู่นะอยู่ที่นิวยอร์กนะนั่นเป็นอะไรที่ดังมากน่าก็ เข้าไปเรียนจบแล้วก็แต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็มาลงทุนมาอะไรแล้วสุดท้ายเขากลับไปสอนเด็กปริญญาโทด้วยที่โคลัมเบียซึ่งก็แปลกไงเขาอาจจะเก่งไงเก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แบบว่าเอาต้องให้เข้ามาสอนใช่ไหมทั้งที่ไม่ได้จบปริญญาโทหรือเอกปกติต้องจบเอกถึงจะมาสอนได้นะก็เลยเบนเกแฮมก็ต้องถือว่าเก่งแหละนะจบโคลัมเบียปริญญาตรีแล้วก็ไปสอนแล้วก็ไปสร้างต สำหรับ VI ที่โคลอมเบียขึ้นในโลกเลยนะฮะคนที่3คือชาลีมังเกอร
1: ์ค่ะ
0: ชาลีมังเกอร์เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้จบทางด้านศาสตร์นี้เลยนะแล้วทีเดิมทีเขาก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นนักลงทุนเพื่อยังไงนะเขาก็จบถ้าไปเรียนคณิตศาสตร์ที่ยูมิชิแกน
1: ค่ะ
0: แต่ว่ายูมิชิแกนก็ดังนะในระดับนึงแต่ไม่ถึงกับท็อปใช่มั้ยแต่ปรากฏว่าเขาลาออกเรียนไปลาออกแล้วไปเกณฑ์เป็นทหารเป็นอะไรเนี่ยเป็นอยู่พักนึงตอนสงครามโลกครั้งที่2แล้วต่อมาก็ไปอบรมไปเทรนนิ่งที่คาลเทคนะทางด้านเกี่ยวกับดาราสุงดาราศาสตร์อะไรก็แล้วเขาก็ความคิดแปลกๆนะนะก็คือเก่งแต่พออย่างนั้นก็คือไม่ได้ปริญญาตรีเลยแต่ปรากฏว่าตอนหลังเราไปเรียนต่อเขาเรียกว่าลอสคูลที่เมืองนอกนี่เขาแปลกนิดนึงนะลอสคูลเนี่ยเขาไม่เรียกปริญญาโทแหละเป็นลอสคูล
1: ค
0: ุณต้องส่วนใหญ่ต้องจบปริญญาตรีมาก่อนจบสาขาอะไรก็ได้นะแล้วสุดท้ายก็ไปเรียนลอบ้านเรานี่เรียนลอตั้งแต่ปริญญาตรีเลยซึ่งมันก็แตกกันผิดกันเพราะคอนเซ็ปต์ของกฎหมายของอเมริกาเขาไม่เหมือนเมืองไทยก็บอกคุณต้องรู้เรื่องดีก่อนคุณถึงจะมาเรียนกฎหมายเพื่อจะควบคุมสิ่งนั้นถ้าคุณไม่รู้อะไรคุณไปเรียนการควบคุมอ่ะแล้วคุณจะรู้อะไรว่าสิ่งนี้ต้องการควบคุมแบบไหนแบบไหนใช่ไหมเขาบอกคุณต้องมีเบสิกก่อนถ้าคุณถึงจะไปเรียนวิธีการควบคุมมันโดยการเรียนลออะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเป็นว่าการเรียนลอของอเมริกานี่คือท็อป
1: ค่ะ
0: คือเด็กท็อปของประเทศน่ะจะเรียนล
1: อ
0: บ้านเราอาจจะเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนแล้วนะแต่อเมริกาเนี่ยถ้าคุณเป็นลอเยอะนี่คุณท็อปสุด
1: ๆ
0: เงินเดือนดีสุดอะไรสุดเก่งสุดนะเข้าได้เกียรตินิยมได้ซ้ำไปนะอ่ะปีเตอร์ลินช์คนต่อมาปีเตอร์ลินช์เนี่ยพวกนี้ท็อปๆนะผมคัดมา10คนนี่คือท็อปของพวก VI นะปีเตอร์ลินช์นี่เราก็รู้นะบริหารกองทุนใหญ่โตแล้วก็ทุกวันนี้นะสถิติก็หาคนเทียบกันไม่ได้นะกองทุนแมกเจลันฟันเนี่ยนะได้ปีละ 30% อะไรแต่ว่าเขาแค่10กว่าปีนะปีเตอร์ลินช์เนี่ยถ้าไปดูประวัติเขาเนี่ยเขาก็บอกตอนเรียนก็นะที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนก็เพราะว่าไปแคดดี้เป็นแคดดี้งานพาร์ทไทม์แล้วก็ไปเจอนักลงทุนแล้วก็นู่นนี่อ่ะเขาก็เรียน Boston College Boston College นี่ก็เป็นท็อปๆนะ
1: เป็น
0: โรงเรียนระดับ Ivy League อ่ะนะ
1: ค
0: ่ะดังอ่ะดังไม่เขาอาจจะไม่ใช่ชื่อแต่ Boston College ต้องดูว่าถ้าคุณศึกษาคนดังๆไม่ใช่คนดังคนดังด้วย คนที่เป็นอีลีทของไทยจริงๆยุคก่อนนะเขาจะไปบอสตันอยู่หรือบอสตันคอลเลจบอสตันคนทั้งคู่แหละบอสตันคอลเลจบอสตันอยู่ก็แปลกนะคือคนที่เป็นแบบเขาจะเรียนแบบพ่อแม่เป็นอธิบดีเป็นอะไร อะไรอย่างเงี้ยต้องไปพวกเนี้ยเพราะมันเข้าอาจจะไม่ได้ยากเท่าที่อื่นนะแต่ว่ามันมีศักดิ์ศรีมีอะไรมีความเก่งกาจมีอะไรได้รับการยกย่องว่าเป็นท็อปๆอยู่นะสุดท้ายก็ไปต่อวาตันวาตันนะวาตันเยอะนะวาตันปริญญาโทนะก็อีเตอร์ลิงก็จบบอสตันอยู่กับวาตันก็ทั้งคู่เลยเป็นอยู่ท็อปๆของโลกเซอร์จอห์นเทมเปอร์ตันเซอร์จอห์นเทมเปอร์ตันนี่เก่าแก่แล้วนะท่านไม่อยู่แล้วนะแต่ว่าเรียนเยลนะปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์แล้วก็เยลนี่เราต้องรู้ว่าเป็นไอวี่ลีกชัดเจนพวกไอวี่ลีกเนี่ยสแตนฟอร์ดพรินสตันเยลคอร์เนลอะไรพวกเนี้ยฮาร์วาร์ดอะไรนี่คือไอวี่ลีกไอวี่ลีกคือมันนอกจากมันเก่งมากมันคือมันเก่าแก่มันไม่เหมือนกับยูแบบอะไรบางอย่างมันจะเก่าแก่ก่อตั้งตั้งก่อนประเทศอเมริกาเกิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างฮาร์วาร์ดเนี่ยตั้งมาตั้ง5-600ปีแล้วอเมริกาเพิ่งเกิดมา250ใช่ไหมถ้ามันตั้งโดยพวกศาสนาบ้างคนรวยมาตั้งกองทุนอะไรนะเอาเป็นว่าเซอร์จอห์นเทมเปอร์ตันเนี่ยเขาเรียนไอวี่ลีกแล้วก็ได้คะแนนเกือบสูงสุดเลยในรุ่นเลยนะที่เยลเนี่ยแล้วก็ไปต่อที่ไหนอ่ะนี่แปลกเนี่ยไปต่อออกฟอร์ดออกฟอร์ดนี่ไปต่อทางด้านกฎหมายได้รอดสโคลาร์รอดสโคลาร์นี่คือกองทุนคนที่ได้ทุนพวกนี้ไปสมัครแล้วได้ทุนรอดสโคลาร์เนี่ยโอ้ถือว่าท็อปมากต
1: ั
0: วอย่างเช่นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะพวกโอบามาหรืออะไรพวกไม่ใช่บิลคลินตันอะไรพวกเนี้ยแนวเนี้ย ปเรียนนะไปเรียนกฎหมายไปเรียนอะไรที่ได้ทุนลดสกอร่าอันนี้ดังมากนะแล้วมันมีมานานมากแล้วใครได้นี่โอ้โหทับๆไปถึงจะได้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะว่าจอห์นเทมเปิลตันเนี่ยถึงกลายเป็น VI ที่ไปต่างประเทศเพราะเขาไปเรียนต่อออกฟอร์ดแสดงให้เห็นว่าเขาอินเตอร์นะต่างๆจากคนอื่นที่เรียนในประเทศนะเขาไปเรียนออกฟอร์ดแต่สมัยนั้นนั่นคนหนึ่งเซธแคลแมนนะคนนี้พวกเราบางคนไม่ค่อยรู้แต่ว่าเก่งนะรุ่นเก่าละนะรุ่นเก่ามากแล้วก็อยู่ในกลุ่มพวกบอลรถเสร็จรุ่นแรกๆพวกนี้นะหนังสือเขาเขียนผมยังจำได้มีคนเอามาให้เล่มหนึ่งเซฟมาจินออฟเซตตี้เนี่ยดังมากเลยนะหนังสือเล่มนั้นนะนี่ก็จบเศรษฐศาสตร์คอเนลเห็นไหมมาแล้วคอเนลเกียรตินิยมนะแล้วก็ไปต่อ MBA ที่ฮาร์วาร์ดจำไหมเห็นไหมกลับมาฮาร์วาร์ดด้วยทุนเบเกอร์เนี่ยโอเคเหมือนกันนะคือได้ทุนพิเศษไปฮาร์วาร์ดได้ทุนนี่มันต้องถือว่าสุดยอดนะถ้าคุณไปธรรมดาไม่ได้ทุนหรอกใช่ไหมเพราะเขาไม่ให้เราก็ให้เฉพาะท็อปจริงๆท
1: ็
0: อปของท็อปคนที่เจ็ดนี่คือโฮวาร์ดมาร์กนะโฮวาร์ดมาร์กเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังแอคทีฟมากนะออกหนังสือให้ความเห็นแล้วก็เป็นคนใหม่คนหนึ่งที่มันดังขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวหลังเริ่มกลายเป็นอยู่ในกลุ่มท็อปละนะโฮวาร์ดมาร์กนะก็ยังอ่านหนังสือเขาอยู่นะนี่ก็เกียรตินิยมทางด้านการเงินจากไหนฮะวาตันวาตันเห็นไหมวาตันนี่เยอะมากนะแล้วก็ไปดูเนี่ยหลายคนในเมืองไทยเนี่ยที่เป็นท็อปของแต่ว่าพวกนี้จะอายุเยอะหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้ก็เกษียณแล้วบางคนก็ยังมาเขียนนู่นเขียนนี่อะไรต่างๆเนี่ยจบวาตันเนี่ยนะก็แล้วก็ไปต่อ MBA ที่ชิคาโกนี่ก็เป็นถ้าเป็นระดับรับนี่เขาก็ท็อปนะชิคาโกเนี่ยนะแต่เป็นพวกนักวิชาการแบบทฤษฎีเยอะพอคนที่8วอเตอร์สล็อตวอเตอร์สล็อตเนี่ยก็คือสิรุ่นแรกของเบนแกรมเนี่ยรุ่นเดียวกับบัฟเฟตยังอะไรพูดถึงอยู่นะนี่ก็8ที่สุดเลยตอนนี้ก็คือว่าเป็นคนที่ไม่เคยเรียนจบปริญญาไม่เคยเรียนปริญญาตรีแล้วมั้งนะไม่มีประวัติการเรียน
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมขึ้นระดับโลกได้เขาเข้าไปเรียนรุ่นเดียวกับบัฟเฟตตอนสมัยเบนแกรมสอนที่โคลอมเบียแล้วเขาคงอะไรมากว่าอินมากทำได้ดีมากตอนหลังก็เป็นผู้บริหารกองทุนอะไรต่างๆนะหลังจากที่เขาเบนเจแฮมเลิกไปอะไรไปเขาก็ไปทำงานกับเบนเจแฮมด้วยคือคนเนี้ยเข้ามาเทรนตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ได้มีปัญญาอะไรเข้ามาเทรนเฉยๆแล้วเสร็จแล้วก็ไปทำงานกับเบนเจแฮมก็เลยคงจะได้วิชาการมาวิชามันหนักมากก็เลยดังอ่ะนะแล้วก็อายุยืนต่อมาทำงานมาเยอะนะนี่เป็นคนเดียวที่แปลกโจเอลกรีนแบรดไอ้คนนี้เป็นถ้าเราพวกเราจำได้มันมีคำว่าแมจิกฟอร์มูล่าเขาก็บริหารกองทุนนะแมจิกฟอร์มูล่าก็ใส่สูตร VI เข้าไปเลยแล้วก็ออกมาบอกว่าจะเลือกตัวไหนอะไรแล้วซื้อเลยแล้วปรากฏว่าโอ้ถ้าทำตามเขานี่รวยเละเลยดีกับทุกคนตัวง่ายจะเป็นหุ้นตัวเล็กหน่อยนะก็อันนี้ก็คือโจเอลกรีนแบรดนะอันนี้ก็เขาจบอะไรเขาจบปริญญาตรีจากวาตัน
1: ค่ะ
0: เห็นไหมวาตันนี่มันโอ้โหแบบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะแล้วก็ MBA ที่อยู่เดียวกันคือวาตันนี่เขาเรียกว่าเป็นสกูลเป็นที่เมืองนอกมันจะมีไงมันมีเขาตั้งขึ้นมาเป็นสกูลเป็นแผนกที่แบบอะไรมันจะมีชื่อของคนให้ไปตั้งขึ้นมาอะไรแล้วแต่แล้วเสร็จแล้วเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยยูออฟเพนซิลเวเนียนะนี่ยูออฟเพนนี่ก็คือวาตันนั่นแหละส่วนใหญ่ถ้าไปพูดถึงเรื่องนี้นะก็จะเป็นลักษณะนั้นอ่ะก็คนสุดท้ายฟิลิปฟิชเชอร์คนนี้จริงๆเขาก็ก่อตั้งไม่ใช่ก่อตั้งพูดถึงเรื่องโกรธนะผมก็เคยพูดถึงบ่อยวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยยกย่องเบนแกรมพอๆกับตอนหลังมาทุกต้องฟิลิปฟิชเชอร์เพราะฟิลิปฟิชเชอร์นั้นการเติบโตด้วยนะก็เลยดังคนนี้จบสแตนฟอร์ดละอันนี้แปลกไปนิดหนึ่งจบสแตนฟอร์ดเพราะสแตนฟอร์ดเนี่ยทางด้านนี้ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยดังเท่ากับวาตันหรอกนะแต่เขาก็ดังอยู่ที่สแตนฟอร์ดนี่ไปดูเนี่ยกลายเป็นโรงเรียนที่เป็นเกี่ยวกับอะไรสตาร์ทอัพอะไรสแตนฟอร์ดตอนนี้ไปดูนะพวกดังๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้สตาร์ทอัพดังๆทั้งหลายมาจากสแตนฟอร์ดเป็นส่วนใหญ่นะนี่ก็ไอวี่ลีกเลยนะแล้วก็ไปเรียนต่อโทแต่ว่าลาออกไปก่อนก็จบแค่ปริญญาตรีฟิลิปฟิชเชอร์นะเห็นไหมว่า ผมบอกได้เลยว่า IQ สูงสูงทุกคน
1: ระดับหัวกะทิทุกคน
0: ระดับหัวกะทิทุกคน
1: IQ สูง
0: ทั้งเก่งทั้งอะไรน
1: ะ
0: ทั้ง10คนแล้วจริงๆก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตอนนี้ไปดูคนที่ดังรุ่นใหม่ๆก็น่าจะแบบนี้แหละยิ่งหลังๆเนี่ยถ้าคุณจะไปบริหารกองทุนไปอะไรนะถ้าคุณจบต่ำกว่าพวกนี้เนี่ยไม่มีใครให้เงินคุณบริหารหรอกใช่ไหมพวกนี้หัวระดับนี่แหละแล้วหลังๆนี่มีเริ่มมีแบบพวกคอนพวกอะไรพวกนี้ก็จะมาจากโรงเรียนอีกแบบโรงเรียนพวกดังแบบไอวี่ลีก MIT โน่นนี่ซึ่งจะมาอีกรุ่นหนึ่งแต่ต้องเก่งนะการเลือกหุ้นการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วคุณก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับการเงินอะไรต่างๆจะมาถ้าคุณไม่ได้จบ MBA คุณจบสายอื่นแต่ว่าจบจากท็อปยูเนี่ยคุณต้องเก่งแล้วล่ะแต่พอคุณเก่งแล้วคุณสามารถจะแอพพลายมาเลือกหุ้นนะก็ IQ นี่สำคัญมากโดยเฉพาะที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะสำคัญมากถ้าไม่ IQ ไม่สูงพอนี่ก็เหนื่อยผมก็เลยแต่ว่าก็เลยปลอบใจนิดนึงว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่เป็นนะคณิตศึกษาไม่เป็นฟิสิกส์ไม่เป็นอะไรจ้ะเพราะฉะนั้นฉันคงไม่มีโอกาสได้เป็นนักลงทุนที่เก่งเอาเงี้ยจ้ะผมก็เลยเขียนเติมนิดนึงว่าช่วงสมัยผมเป็นเรียนวัยรุ่นหน่อยนะจบเรียนปริญญาโทก็ได้รับเชิญไปที่อเมริกานะในโครงการผู้นำนักศึกษาแห่งเอเชียน
1: ะ
0: เขาจะคัดจาก10ประเทศเลยคนประเทศละคนประเทศละคนแล้วไปจอยกันแล้วก็ไปทัวร์อเมริกา45วันโอ้เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้แล้วนะคุณมีเงินก็ไปไม่ได้แล้วเพราะเขาพาคุณไปที่ดีๆที่แบบคุณเข้าไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมาในโครงการเข้าไปเนี่ยวันแรกเลยเขาถามเลยหัวหน้าทัวร์เนี่ยเขาก็ถามบอกอ้าววันนี้มาทดสอบอะไรนิดหน่อยในฐานะที่คุณเป็นผู้นำนะคุณเป็นผู้นำลองถามว่าคุณ
1: อ
0: ะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของครอบครัวเอาอันที่หนึ่งคนโตลูกคนโตถ้ากดว่า7-8คนเลย10คนนี่มี7-8คนยกมือลูกคนโตโอ้โหตกใจเสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่ไหมลูกคนโตเป็นผู้นำนะมันมีเหตุผลนะทีนี้ใครเป็นลูกคนเล็ก
1: อาจารย์เป็นลูกคนเล็ก
0: ผมเป็นลูกคนเล็กคนเดียวที่เหลืออีกนิดหน่อยก็เป็นลูกคนกลางๆเลย
1: ใช่ไหม
0: เขาก็มองผมเขาก็บอกว่าอ๋ออยู่ไม่ต้องเสียใจหรอกที่อยู่ไม่ได้เป็นลูกคนโตแต่อยู่ก็ยังเป็นผู้นำได้นะแล้วก็บอกว่าจริงๆอ่ะอยู่สเปเชียลเพราะว่าลูกคนโตเนี่ยจะเป็นคนที่ถูกอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้นำโดยเฉพาะสมัยก่อน
1: ดูแลน้อง
0: สมัยนี้ไม่ได้นะสมัยนี้เพราะว่ามันมีลูกคนเดียวเดี๋ยวนี้ลูกน้อยสมัยรุ่นผมเนี่ยลูกประมาณ5-6คนทุกบ้านนะบางคนมากกว่านี้เพราะฉะนั้นลูกคนโตนี่เป็นส่วนน้อยลูกคนเล็กก็เป็นส่วนน้อยแต่ว่า7-8คนใน10คนเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันมาได้ยังไงอ่ะจะมาก็เพราะว่าเขาบอกลูกคนโตมันก็มีเหตุผลอ่ะเพราะแม่อบรมสอนให้เป็นผู้นำอะไรต่าง
1: ๆ
0: โดยธรรมชาติมันสอนจะมาแล้วผมก็ดูก็น่าจะเป็นจริงก็เราไปเปิดดูนะศึกษาดูเพิ่งเมื่อคืนเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ลูกคนโตเขาเป็นผู้นำจริงแล้วล่ะถ้าผมมีสตัดดี้นะที่แถวยุโรปอ่ะก็บอก 50% ของ CEO 50% ของ CEO ใหญ่
1: เป็นลูกคนโต
0: ใช่หรือลูกคนเดียวอะไรเงี้ยลูกคนเดียวก็คือเหมือนกันคือได้รับการอบรมแบบเป็นผู้นำได้ใช่ไหมครับก็เลยบอกไว้ว่าไม่ต้องห่วงถ้าคุณไม่ได้เรียนจบอยู่ท็อป10หรือคะแนนสูงๆนะอยู่มาลงทุนอยู่กับ IQ อยู่ไม่พอเนี่ยอาจจะไม่จริงใช่ไหมอยู่อาจจะทำได้มันมีข้อยกเว้นมีอะไรใช่ไหมแล้วอยู่เป็นสเปเชียลถ้าอยู่เป็นอยู่ก็เป็นสเปเชียลอ่ะนี่ก็เรื่องของ IQ นะก็จบไปบอกไว้ก่อนว่าอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันแบบต้องคณิตศาสตร์เก่งต้องเรียนดีต้องอะไรไม่จำเป็นหลายคนก็ไม่อาจจะไม่ได้เรียนดีบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเราเขาเรียนจบแย่มากเลยสาขาก็ไม่ใช่เป็นสาขาที่เรียนยากเลยแต่เขาก็เป็นน
1: ักลงทุนแต่ก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนได
0: ้ก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไร
1: ค่ะ
0: ทีนี้อีกเรื่องนึงก็สำคัญต่ออีกบอกว่าเอาเครื่องจริงเนี่ยตอนนี้ยิ่งง่ายขึ้นอยู่ไม่ต้องจบแบบพวกเนี้ยอยู่ไม่ต้องไอคิวสูงมากหรอกเพราะว่าอะไร
1: AIช่วย
0: แล้วไอตัว IEQ เนี่ยมันสำคัญพอๆกันหรือผมคิดว่ามากกว่าIQนะยิ่งต่อไปในอนาคตยิ่งมากกว่าเพราะว่าการลงทุนเนี่ยคุณเลือกหุ้นถูกเนี่ย มีโอกาสเลือกหุ้นถูกมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ EQ เพราะว่า IQ เนี่ยมันเลือกหุ้นตอนซื้อคุณเลือกแต่หลังจากนั้นอ่ะคุณจะถือต่อหุ้นมันขึ้นคุณขายหรือเปล่าคุณจะถือยาวถือสั้น
1: อารมณ์เกิดวิกฤต
0: เกิดวิกฤตขึ้นมาคุณบอกให้ขายก่อนขายก่อนเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวไอ้นี่เป็นเรื่องของ EQ ละซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยเราก็ไม่ได้ศึกษาละเอียดมากแต่บัฟเฟตเนี่ยก็พูดตลอดเวลาเลยซื้อหุ้นดีแล้วก็เก็บระยะยาวไปตรงขายไม่ต้องไปดูราคาพวกนี้คือ EQ ทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ตรงโลกต้องอย่าโลภ
1: คนอื่นกลัว
0: ถ้าตอนที่คนอื่นกลัวเราต้องพยายามโลภนี่เป็นเรื่อง EQ เท่านั้นแล้วเขาทนได้เพราะเฟดไม่เคยขายหุ้นเทขายหุ้นเพราะเกิดวิกฤตเลยถ้าจะซื้อหรือซ้ำไปส่วนใหญ่นะ
1: ถ
0: ้าจะไปอ่านประวัติดูถ้ามันตกออกมาทำมันเฉยแล้วตอนนี้ที่ หลายปีที่ผ่านมาหุ้นบูมระเบิดคนรวยกันจาก AI ก็เสร็จถึงสุดแย่ๆเลยตกลงยอมทนตกก็ต้องหลายปีได้ยังไงอะไรเงี้ยคือนี่คือ EQ แล้วล่ะแล้วนี่เขาก็ผ่านแบบนี้มาเยอะแล้วจนเขารู้ว่าวัวก็อย่างเงี้ยแหละไม่ต้องเดือดร้อนอะไรไม่ใช่ว่าตอนนี้แก่เลยไม่ทันสมัยหนุ่มๆก็เป็นอย่างเงี้ยไม่สนใจหรอกใครจะทำอะไรใครอะไรใช่ไหมเขาถุงเขานะจะ EQ ทุกตัวอย่างนะ EQ มันมีเยอะมากเช่นอดทนรอได้อันนี้สำคัญที่สุดเลยนะต้องเสร็จพูดเรื่องนี้นะปีเบสบอลเขาเปรียบเทียบว่านักลงทุนเนี่ยมันก็คนที่เป็นพิชเชอร์คือคนตีลูก มีคนคว้างเข้ามาแล้วก็ตีเขาคุณต้อง3ทีคุณต้องตีถ้าไม่ตีก็แพ้ละไม่ก็เสียละใช่ป่ะแต่ว่าเซียนที่เป็นคนตีพิชเชอร์เขาบอกเลยว่ามันก็ต้องตีลูกที่มันเข้ามาตรงไหนคุณถึงตีถ้ามันเข้ามาผิดที่คุณอย่าไปตีถ้าตีแล้วคุณเสียใช่ไหมต้องเอาอย่างนั้นว่าไปก็เหมือนงานบอกว่าคุณก็ต้องเหมือนกันคุณต้องรอแต่ว่าลงทุนหุ้นมันดีอย่างคุณไม่จำเป็นต้องตีคุณนั่ง3เดือน5เดือนปีนึงไม่ต้องทำอะไรก็ได้คุณไม่ใช่งานเสียแต่คุณต้องรอจนกระทั่งมันเจอแบบลูกที่เข้ามาแบบสวยๆตีแล้วโฮมรันอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือสไตล์นะกล้าสวนกระแสคนอื่นนี่ก็สำคัญแต่ก็อย่าสวนทุกครั้งใช่ไหมก็ต้องดูว่าตอนนี้สมควรจะอะไรต่างๆแต่กล้าคนอื่นเขาเล่นไปทางนู้นหมดแล้วคุณอยู่เฉยคุณไม่ทำคุณไม่เชื่อก็ต้องทำได้นี่ก็เป็นพวก EQ นะ
1: ค่ะ
0: โลภกลัวกลัวโลภอันก็คือต้องยอมรับว่าบางทีเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันก็เรื่องไฮเทคอย่างเงี้ยก็เฟียนไม่รู้เรื่องไฮเทคเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องไฮ
1: เทคเขาหลีกเลี่ยงไปเลย
0: เขาหลีกเลี่ยงเขาบอกว่ายอมรับว่าไม่รู้เขาถึงบอกว่ามีสามตะกร้าไงอันนี้รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจอะไรของเขาเนี่ยถ้ากองนี้ไม่เอาเลยตัดทิ้งใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะในที่เป็นตัวอย่างสุดท้ายก็คือวินัยที่สำคัญมากวินัยเนี่ยคุณต้องเป็นกฎเป็นอะไรเช่นตัวอย่างว่าเฮ้ยคุณอย่าคิดว่ามันดีเกินไปเอาตัวเดียวใส่มาร์จิ้นพังเลยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: คุณต้องมีวินัยว่าเฮ้ยของเราเนี่ยต่อให้เลวร้ายที่สุดเราไม่พังเราต้องกระจายความเสี่ยงเพียงพอตัวนึงอย่าเกินกี่เปอร์เซ็นต์อะไรว่าไป
1: ค่ะ
0: มันต้องมีวินัยชัดเจนไม่นั้นคุณจะมัวแต่คิดว่าชนะแน่ชนะแน่ใส่เข้าไปมันพังทีเดียวคุณเจ๊งเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่ก็เป็นเรื่องของไ
1: ม
0: ่ EQ แต่โดยรวมๆแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยนาทีเนี่ย IQ จะสำคัญน้อยลง
1: ค่ะ
0: เพราะว่า
1: ผมเคยทำแทนได
0: ้คุณบอกเลยแล้วมันหาหุ้นให้คุณเป็นร้อยเป็นพันหุ้นได้เลย
1: ค่ะ
0: คุณแค่กดเข้าไปถามให้เลือกหุ้นยังได้เลยแล้วคุณลองก็ได้เลือกหุ้นมาแข่งกับคุณอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: นี่ก็เป็นอะไรที่อีแต่ EQ เนี่ยผมคิดว่ายังทำยาก
1: สำคัญ
0: เพราะว่าพวก AI เนี่ยเขาไม่ยังไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรพวกนี้เพราะนั้นเขาจะคิดแบบจะบอกอ้าวคิดแบบไม่มีอารมณ์อะไรก็ไม่ได้นะ
1: ค่ะฟังแล้วมีกำลังใจนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนจะบอกว่าไม่ได้เก่งไม่ได้ EQ สูงแต่ว่าถ้าเนี่ยเราฝึก IQ สูงแต่เราฝึก EQ นะแล้วยุคนี้มี AI มาช่วยเราก็อาจเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้นะอาจารย์
0: ครับเนี่ยนะเนื้อหาของทั้งหมดครับได้ครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกอนุทินขนแขนสแตนด์อัพจุกในลำคอดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกนำความสุขมาให้คนไทยทั้งประเทศพร้อมอัดฉีดสุดซอยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชียปี2026รายการ AVC วอลเลย์บอล Continental Championship 2026คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028นายอนุทินกล่าวว่าดีใจมากที่เมื่อวานได้เห็นเวลาที่น้องๆ นักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยความรู้สึกตนบรรยายไม่ถูกเวลาไปได้ยินเพลงชาติของเราบรรเลงทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกในลำคอเหมือนเวลาที่เดินทางเยือนต่างประเทศได้ยินเพลงชาติรู้สึกคึกเหิมแต่การเดินทางเยือนไม่เกิน50คนครั้งนี้นำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนในประเทศไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวแต่รวมถึงคนไทยทั่วโลกและต้องขอบคุณยินดีมากๆนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพประเทศประเทศไทยไม่ได้อยู่นอกสายตาหรือเป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพนี่ถือเป็นอีกบทหนึ่งเพราะไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลไปผลักดันอย่างเดียวแต่น้องๆเหล่านี้ยังมีความสามารถนำชื่อเสียงกลับมาให้ประเทศได้ไปโอลิมปิกถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนและทุกฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมคนที่มีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันเต็มที่วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วส่วนการอาชีพนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงนายกถามกลับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมแถลงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ 2,569 ต่อวุฒิสภาว่าวันนี้มาเสนอร่างพรก.กู้เงินให้วุฒิสภาได้พิจารณาซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนเพราะร่างพรก.กู้เงินฉบับนี้ได้ผ่านการรับรองจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้วุฒิสภาได้พิจารณาอีกครั้งเมื่อถามว่าเวลาที่เหลือไม่นานในการพิจารณาใช้งบคาดว่าจะทันหรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าทันเพราะทุกอย่างอยู่ในแผนและไทม์ไลน์ที่กระทรวงการคลังทำแผนการดำเนินไว้ส่วนคดีหัวเลือกสว.ที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ได้ไปจัดสัมมนาที่โรงแรมภูแมนแล้วเสียดายที่ไม่ได้ไปทานอาหารอร่อยมองอย่างไรบ้างนายอนุทินหัวเราะก่อนบอกว่าทานกับผมอร่อยกว่ารับรองส่วนช่วงบ่ายประชุมครม.สัญจรที่สงขลาตนได้ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์นำนโยบายรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การดำเนินการและปฏิบัติวันนี้ได้คำข้อสรุปมาแล้วและขอมติครม.เห็นชอบหลักการเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้เซทบเดินตลาดเช้าปัตตานีชูประชาชนต้องอุ่นใจส่งกำลังใจพี่น้องชายแดนใต้พลเอกชัยพฤฒิ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่โคกโพปัตตานีติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใกล้ชิดพร้อมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชนณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพภารกิจครั้งนี้ไม่ได้พักค้างกับกำลังพลในพื้นที่ระหว่างการลงพื้นที่พลเอกชัยพฤฒิ์เยี่ยมชมบรรยากาศจังหวัดปัตตานีช่วงเช้าพบว่าประชาชนยังคงดำเนินชีวิตตามปกติทำให้เห็นถึงความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ร่วมกันเดินหน้าชุมชนด้วยความเข้มแข็งพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าการทำงานด้านความมั่นคงต้องมุ่งหมายให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานใกล้ชิดชุมชนรับฟังความเห็นประชาชนและประสานความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพและความงดงามทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถานท่องเที่ยวการสร้างสันติสุขจึงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมกันได
5: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
14: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะกลับมาพบกัน 11:09 น.วันจันทร์ที่31สิงหาคมนะคะวันนี้ก็คนไทยมีความสุขตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะหลายเรื่องราวโดยเฉพาะล่าสุดนั้นทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีโอกาสนะคะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์นะคะวันนี้ต้องไปคุยกับพี่ออสดีกว่าเพราะว่าพี่ออสก็เป็นพี่ออสเคยติดทีมชาติไหมพี่ออสเชี่ยวชาญเรื่องปิงปองนะ
0: ตกใจเลย
14: จำได้อยู่จำได้อยู่คุณเตียงไกลและชิตาบุเคยนันเจ้าของเว็บไซต์ไทยโหลด .com สวัสดีพี่ยอดนะคะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณศรีวิไลครับผมก
14: ็จริงๆมาอะไรเหรออ
0: ะไรนะ
14: ทีมมหาลัยเหรอปิงปองอ
0: ่
14: ะ
0: ก็เป็นทีมมันแค่ในระดับการแข่งขันในระดับทีมแล้วก็ระดับตัวแทนโรงเรียนตัวแทนแค่นั้นแหละครับอย่าไปอย่าไปเรฟเฟอเรนซ์เยอะครับอายเขาครับคนในวงการเขาเก่งกว่าเราเยอะแต่ว่าแต่ก็ใช่ก็ดีใจครับไม่ว่าจะกีฬาชนิดไหนถามว่าวอลเล่ชอบดูไหมชอบดูเหมือนกันแต่ว่าบังเอิญในช่วงเวลาที่เขาแข่งมันคาบเกี่ยวกับเวลากิจกรรมของคุณลูกตอนนี้ก็เลยพลาดไปแต่ว่าตามทางโซเชียลอยู่นะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมมาเอ๊ะว่าตัวเองทำไมช้าจังเรื่องน้องเนเน่ครับท่านผู้ฟังครับผมน้องเนเน่เนี่ยเรื่องน้องเนเน่เนี่ยตอนแรกผมก็ดีใจกับความสำเร็จในการขึ้นโชว์แล้วก็ไทยไอ้อะไรนะอเมริกาท็อปทาเลนต์ไอ้และอเมริกาท็อปทาเลนต์ใช่ไหม
14: ใช่
0: ประมาณนั้นผมก็ดีใจแต่ว่าตอนแรกอ่ะยอมรับว่ายังไม่ได้อินมากตอนแรกสุดนะเพราะว่าเราก็ดูจากทีวีเนาะดูจากทีวีธรรมดาดูจากทีวีแหละแล้วก็ดูไปโอเคดูคลิปโชว์บ้างตามข่าวบ้างซึ่งก็ดูจากทีวีดูจากมือถือก็ดีใจในโมเมนต์ดีใจแบบมีอยู่แล้วแต่ว่ายอมรับว่าตอนแรกแบบไม่ได้รู้สึกอินมากก็โอเคดีใจอะไรเงี้ยนะปรากฏว่ามีเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนครับอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะก็คือพอผมอยู่ดีๆผมก็อยากเปิดลำโพงใหญ่ๆลำโพงดีๆที่บ้านบ้างบังเอิญช่วงนั้นลูกไม่อยู่ภรรยาไม่อยู่บ้านผมก็เลยเปิด
14: เต็ม
0: เสียงดีเลย
14: จัดเต็มใช่ไหม
0: แล้วก็ YouTube มันก็โอเคแนะนำคลิปน้องเนเน่มาผมก็ก็ลองดูอีกครั้งดูได้หลายครั้งอยู่แล้วแหละคลิปน้องเนเน่นะในการแข่งไอ้ก็ทะเลอะไรที่ว่าเนี้ยก็เพลงซอมบี้เพลงอะไรเงี้ยปรากฏว่าเฮ้ยเราดีใจแล้วตอนแรกนะแต่เราที่ผมรู้สึกเจ๋งกว่าเดิมก็คือว่าเฮ้ยพอฟังหูฟังดีๆหรือหูฟังลำโพงเต็มๆแล้วเสียงมันเต็มๆดีๆอ่ะอ๋อคืออะไรทำไมวิธีการร้องถึงมันฟังได้ชัดขึ้นครับท่านผู้ฟังได้ชัดขึ้นเสียงร้องทำไมเสียงร้องได้ดีแล้วการเล่นดนตรีหรือการเล่นกีตาร์แล้วอะไรต่างๆอ่ะมันละเอียดมากเรียกว่าเก่งโคตรทำไม
14: ่โอ้นี่คือนี่ถ้าไม่ฟังลำโพงหรือว่าอะไรคือเราจะมารู้สึกธรรมดาใช่ไหม
0: ไม่ถึงขั้นธรรมดาดีใจเด
14: ี๋
0: ยวน้องเนเน่จะมาลุยผมนะแฟนคลับไม่ใช่คือผมมาสังเกตคือพอผมเริ่มเปิดลำโพงนะดังๆง่ายๆชอบมันสะใจดีไงบอกอู้หูเลยว่ะแล้วเพลงแรกเนาะซอมบี้ใช่ไหม
14: ใช
0: ่โอ้แล้วเพลงที่2นี่ก็เล่นดีนะในอีกรอบนึงแล้วก็เพลงที่3นั่นแหละแล้วเพลงที่3ก็เล่นได้ดีจัดๆเลยแบบว่าแล้วชอบวิธีร้องเพลงที่3อะไรนะแบ็คโฟซันป่ะใช่มั้ยผมไม่ใช่คนในแวดวงเพลงนะแต่ว่าเฮ้ยวิธีตอนร้องตอนแรกอ่ะเสียงเขาเป็นแบบเด็กไซกิ้งเลยแบบแล้วค่อยๆมาหม่นๆเว้ยเสียงมันหม่นหมอง
14: สักสาก
0: แล้วก็มาสักสากวากสักสากในหลายอารมณ์ในเพลงเดียวผมแบบช็อกไปเลยครับ
14: ยอ
0: ม
14: รับ กีดเลยช็อกนะไม่กีดนะ
0: ช็อกในความสามารถของคนคนหนึ่งเว้ยเสร็จแล้วน้องแล้วอายุแค่16-17เนี่ยผม
14: 1615ย่าง16
0: ผมก็เลย2วันเนี้ยผมไล่ดูคลิปน้องเนเน่แบบหนักหน่วงเลยอะแต่ว่าเปิดลำโพงไม่ได้แล้วลูกกลับมาภรรยากลับมาแล้วเปิดลำโพงเต็มที่ไม่ได้คราวนี้ใส่หูฟังเว้ยใส่หูฟังแล้วเพื่อจะได้เต็มว่าความเจ๋งยังไงท่านผู้ฟังครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมเพิ่งรู้ว่าการผมรู้แต่ว่าการฟังหูฟังแล้วมันจะสะใจกว่าแต่ว่าไม่อยากฟังเยอะเพราะว่าหูเริ่มเออร์เลอร์นิดนึง
14: รู้แล้วรู้เราใช้งานมันหนักหลายปีแล้ว
0: ใช่แล้วก็พออายุเยอะขึ้นก็อยากจะถนอมหูหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้หูฟังมักจะใช้หูฟังตอนที่จัดรายการวิทยุของเรานี่แหละ
15: แล้วก็ในตอนทำงานถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดผมต้องมอนิเตอร์เสียงตลอดก็จะเปิดหูฟังแต่ว่าพยายามจะใช้หูฟังให้เสียงมันไม่ดังเกินไปแต่คลิปน้องเนเน่มันทนไม่ไหวจริงๆอ่ะมันทนไม่ไหวจริงๆก็คือต้องเปิดดังขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วโอ้โหแบบคือกลับไปดูคลิปย้อนหลังตั้งแต่น้องกี่ขวบอ่ะ8ขวบ9ขวบ10ขวบไปดูในช่องของน้องนะแบบหลงไหลแบบเออน้องเขาเก่งนะเก่ง
16: ไม่แปลกใช่ไหมที่ชาวโลกเขาหลงไหลมากไปดูรีแอคชั่นของบรรดายูทูบเบอร์ระดับต้องบอกว่าระดับโลกในอเมริกานี่เขาแบบรีวิวกันเยอะมากเลยนะ
15: ใช่แบบว่าเออเสียงเขาคือเล่นความเทพคือการเล่นกีตาร์ของเขานี
16: ่ใช
15: ่เก่งมากไม่ต้องไปดูบนเวทีมันเจ๋งอยู่แล้วแหละแต่ความเก่งที่ผมชอบและความดิบที่ชอบคือการที่น้องนั่งอยู่ในบ้านหรือที่ไหนสักแห่งแล้วก็เล่นกีตาร์แบบชิวๆอ่ะเล่นแล้วมีความสุขอ่ะเล่นแล้วดูแบบว่าเวลาน้องเขาเนี่ยทำหน้าทะเลนอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยหลงเลยอ่ะหลงไหลมากว่าน้องเขาเก่งจริงไอ้ความเก่งเนี่ยใครๆก็เก่งได้ครับแต่เสน่ห์เฉพาะตัวความมีเสน่ห์เฉพาะตัวของน้องในการอมยิ้มหรือการเล่นแล้วก็ชิลมีความเอนจอยเล่นพิเศษโลโซเล่นอะไรทั้งหลายแหละเล่นเพลงต่างๆเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เพลงสากลเนาะซึ่งรู้จักมากไม่รู้จักมากยอมรับรู้จักมากไม่รู้จักมากแต่ว่าเพลงที่ผมรู้จักเนี่ยกรี๊ดเลยนะก็หลายเพลงโฮเทลแคลิฟอร์เนียน้องเล่นหลายเวอร์ชันมากก็ไปตามฟังดูได้นี่เชียร์เลยเป็นเชียร์เลยชอบมากนะครับก็แบบเออเว้ยตอนนี้ก็เลยเอาหูฟังดีๆมาลองฟังละมาฟังแต่อันอื่นก็จะพยายามไม่ใช้หูฟังเนาะเพราะว่ากลัวหูพังหูตัวเองนะไม่ใช่หูฟังพังนะครับผ
16: ม
15: ก็กลับมาครับในช่วงสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ที่จะถึงเนี่ยผมก็ได้ไปหมกมุ่นเรียกว่าผมจะหมกมุ่นเรื่องไหนผมก็จะมาเล่าในรายการในสัปดาห์นั้นสัปดาห์ที่แล้วผมก็หมกมุ่นมาเรื่องเกี่ยวกับเนเน่แน่นอนผมก็ติดโอ้ยนึบเลยอันนี้มีอีกเรื่องนึงที่ผมได้มีโอกาสไปเป็นส่วนร่วมเล็กๆในงานหนึ่งในกิจกรรมหนึ่งตลอดทั้งปีนะก็คือการฝึกอบรมน้องทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ครับท่านผู้ฟังผมเป็นส่วนเล็กๆย่อยๆไม่ใช่เป็นคนจัดงานหลักนะหน่วยงานที่เราจัดงานหลักเนี่ยคือหน่วยงานที่ดูแลด้านมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสคมช.เนี่ยเขาจัดอยู่แล้วแหละแต่ผมไปช่วยเขาในเรื่องของงานถ่ายทอดสดงานเทคนิคในการเทคนิคทางด้านการบอดแคสต์หรือการถ่ายทอดถ้าเป็นส่วนใหญ่ผมจะไปช่วยเขาแค่นั้นแต่เรื่องเนื้อหาเรื่องอะไรผมก็แอบฟังเขามานั่นแหละปรากฏว่ามันมีการแข่งขันชนิดนึงที่ผมอยากจะแชร์ท่านผู้ฟังฟังครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างกับคำว่าแฮกกาตอนก่อนเอาแฮกกาตอนก่อน
16: แฮกกาตอน
15: เคยได้ยินใช่ไหมหลายคนอาจจะเคยเห็นการแข่งขันแฮกกาตอนแฮกกาตอนคือการมีโจทย์ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนช่วยกันคิดแก้ปัญหาเขียนแอปเขียนเว็บหรือทำอะไรก็ได้เพื่อให้ปัญหานั้นสำเร็จผลทีมไหนหาได้เก่งทำได้ดีทำได้สำเร็จด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่มันได้ผลก็จะได้คะแนนเยอะในการแข่งขันแฮกกาตอนหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อแฮกเกอร์ตอนมากกว่า
16: แฮกนี่คือมาจากคำว่าแฮกเกอร์หรือเปล่า
15: แฮกไม่เชิงครับไม่เชิงครับ
16: เพราะว่
15: าคำว่าแฮกแบบมันมาเป็นศัพท์ที่มันเหมือนกับว่าทางลัด
16: อ๋อมาแก้ปัญหา
15: คือการแก้ปัญหาที่มีทางลัดกับกระตอนมาจากมาราธอน
16: อ๋อมาราธอนก็คือทำต่อเนื่องไม่หยุดจนกว่าจะเสร็จสิ้น
15: ใช่ใช่อารมณ์มันเหมาะกับการแข่งมันเหมาะกับการแข่งอะไรก็ได้ที่จะต้องตอบโจทย์จริงๆไม่เฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์นะแฮกเกอร์ตอนนะ
16: ค่ะ
15: มันบางทีก็จะเป็นเรื่องการทำธุรกิจการหาวิธีการคิดค้นทางแก้ปัญหาธุรกิจเฉพาะด้านเพื่อให้คนรับรู้อย่างเดียวไม่ต้องเน้นยอดขายสมมุติก็จะเป็นแข่งแฮกเกอร์ตอนอันนั้นก็จะว่ากันไปก็คือจะระดมพลระดมหัวในแต่ละทีมแข่งกันและคิดโปรเจกต์คิดแผนคิดอะไรให้มันออกมาแล้วสำเร็จแล้วกรรมการก็จะมาฟังดูว่าจะดูว่าโอเคคะแนนเป็นอะไรยังไงประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เป็นอีกเวนึงซึ่งก็นิยมใช้ในการแข่งการวิเคราะห์ระบบการจอดระบบด้วยเหมือนกันแต่มันมีอีกทางหนึ่งครับมันมีการแข่งขันอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าการแข่งขันแบบ CTF นะครับ CTF คืออะไรคือมันย่อมมาจาก C ก็คือ Capture T คือ The แล้วก็ F คือ Flag Capture the Flag คือการแข่งขันเกมทางเทคโนโลยีนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถหาธงหลักการมันคือหาธงก็คือมันจะมีรหัสลับในแต่ละโจทย์แต่ละข้อจะมีโจทย์อยู่ครับโดยการแข่งขัน CTF เนี่ยจะเน้นเรื่องการแข่งขันความรู้ความสามารถทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือการป้องกันการแฮกหรือการแฮกก็แล้วแต่มันมีทั้งฝั่งบุกฝั่งที่ชอบแฮกก็คือจะเป็นเรดทีมกับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งน้ำเงินคือฝั่งที่คอยป้องกัน
16: ค่ะ
15: โจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันไอ้ CTF ที่ว่าเนี้ยมักจะมีทั้งฝั่งที่เป็นให้แฮกเข้าไปในระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาและให้คุณเข้าไปเจาะเข้าไปในเว็บไซต์ที่โจทย์ตั้งขึ้นมาถ้าคุณเจาะเข้าไปแล้วไปเข้าในหน้าไหนตามที่โจทย์ต้องการได้เร็วและข้อนั้นยากคุณก็จะได้คะแนนเยอะซึ่งไอการแข่งขัน CTF เนี่ยก็จะมีทั่วโลกเลยนะมีทั่วโลกในระดับโลกก็มีประเทศคนไทยก็เก่งก็เรียกว่าติดอันดับโลกก็หลายๆงานหลายๆทัวร์นาเมนต์เหมือนกันนะครับซึ่งโจทย์ CTF ที่ว่าเนี่ยก็จะมีการโจทย์อย่างเช่นการแฮกการถอดรหัสคือสมมติปกติคุณศรีวิไลเอาง่ายๆคุณศรีวิไลมีชื่อว่าศรีวิไลบางครั้งโจทย์จะเอาคำว่าศรีวิไลเนี่ยเป็นรหัสลับเป็นคำตอบนะสมมติว่าเป็นคำตอบแต่ว่าเขาเอาคำว่าศรีวิไลเนี่ยไปเข้ารหัส7 8ชั้นเข้ารหัส10ชั้นอะไรก็แล้วแต่เข้ารหัสไปจนมันออกมาเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรรวมขึ้นมาอยู่ชุดหนึ่งเขาก็จะบอกว่าให้ไปหาโจทย์ว่าคำเนี้ยไอ้คำที่เป็นประโยคเนี้ยซึ่งมันถูกเข้ารหัสมา 7-8 รอบแล้วเนี่ยวางไว้แล้วบอกให้หาดูซิว่าไอ้คำเนี้ยคือคำว่าอะไรซึ่งแฮกเกอร์หรือคนส่วนใหญ่คนธรรมดาอาจจะงงอีกอย่างมะไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นคนที่เรียนทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครับเขาจะสามารถถอดรหัสออกมาปุ๊บทีละชั้นเขาสามารถแกะไฟล์ออกมาดูทีละชั้นถ้าใครหาคำว่าสมมติเจอคำว่าศรีวิไลเสร็จปุ๊บคุณก๊อปปี้คำว่าศรีวิไลไปตอบในโจทย์ใครตอบได้เร็วกว่าคนนั้นได้คะแนนเยอะหลักการมันประมาณนั้นเก่งมากเก่งมากซึ่งผมได้มีโอกาสไปแอบฟังเขาระหว่างที่ถ่ายทอดเนาะผมก็ฟังอาจารย์สอนอ๋อมันมีเครื่องมือถึงสำเร็จรูปครับท่านผู้ฟัง
16: ค่ะ
15: จะมีเครื่องมือในการถอดรหัสสมมติว่าเราเอารหัสอะไรก็ใส่เข้าไปปุ๊บมันจะถอดเข้าไปทีละชิ้นแต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้ว่ามันจะเข้ารหัสชนิดไหนอะไรยังไงด้วยนะมันไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปตูมแล้วมันก็จะแก้ได้เลยนะมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็จะมีเครื่องมือที่อาจารย์เขาสอนอยู่ครับซึ่งการนี่คือพื้นฐานตัวหนึ่งโดยเทคนิคที่การเข้ารหัสที่ว่าเนี้ยเขาเรียกว่าเทคนิคที่ว่าคริปโตกราฟีคือการเข้ารหัสแบบนี้ครับถอดรหัสอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นความรู้พื้นฐานชนิดหนึ่งซึ่งคนที่ดูแลระบบไซเบอร์เทคโนโลยีต้องรู้มักจะรู้ทั้งคนที่เป็นฝ่ายแฮกและฝ่ายป้องกันจะต้องรู้เรื่องการเข้ารหัสตรงนี้เพราะมันมักจะใช้ตอนไหนรู้ไหมครับท่านผู้ฟังใช้ในการเข้ารหัสพาสเวิร์ดนั่นเองโดยปกติระบบโดยทั่วไปเขาจะไม่เก็บพาสเวิร์ดเป็นตัวอักษรตรงๆหรือตัวเลขตรงๆแต่ทีเดียวมักจะไม่มีเลยดีกว่าในระบบใหญ่ๆอ่ะเขาจะมีการยังไงต้องมีการเก็บข้อมูลพาสเวิร์ดถูกไหม
16: ค
15: ่
16: ะ
15: แต่พาสเวิร์ดตรงนั้นเขาจะไม่เก็บธรรมดาว่าสมมติพาสเวิร์ดเป็นสีวิไลอ่ะจะไม่เก็บตรงๆเขาจะต้องเข้ารหัสเก็บแบบชั้นหรืออะไรก็แล้วแต่แบบต่างๆที่คิดมาเองซึ่งไอ้เทคนิคคริปโตกราฟีเนี่ยก็คือการถอดพาสเวิร์ดที่นิยมใช้กันในกลุ่มแฮกเกอร์ซึ่งเวลาเรารู้ว่าแฮกเกอร์เขาแฮกยังไงเราก็ต้องไปเขียนวิธีในการหลอกแฮกเกอร์ให้ไม่สามารถถอดรหัสออกมาได้นี่คือ นี่แค่หมวดย่อยๆหมวดหนึ่งนะครับอีกหมวดหนึ่งคือหาช่องโหว่บนเว็บไซต์เพื่อขโมยข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ครับโดยปกติเนี่ยเว็บไซต์โดยทั่วไปมักจะมีข้อมูลที่มันซ่อนอยู่ที่เราใช้ตาเปล่ามองไม่เห็นครับแต่แฮกเกอร์เนี่ยหรือคนที่เขาจะดูแลระบบอ่ะเขาจะต้องรู้ว่าแฮกเกอร์เขามองเว็บไซต์ที่เราเห็นเป็นรูปสวยๆอ่ะมันเป็นรหัสซอร์สโค้ดครับซึ่งในซอร์สโค้ดตรงนั้นน่ะถ้าเขียนเว็บไซต์ไม่ดีพอมันอาจจะเปิดช่องโหว่และมีข้อมูลพื้นฐานข้อมูลที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแต่ตัวโค้ดมันมีอยู่อย่างเช่นสมมติ มีหลายครั้งที่เวลาเราเซิร์ชข้อมูลแล้วเราเจอข้อมูลชื่อเรานามสกุลเราเบอร์โทรเราถูกไหมซึ่งจริงๆบางครั้งอ่ะบางเว็บไซต์ที่เขียนมาไม่ดีพอมันจะมีข้อมูลส่วนตัวอย่างอื่นแอบไปด้วยแต่แค่ไม่โชว์ขึ้นมาในเว็บไซต์เฉย
16: ๆ
15: มีข้อมูลแอบไว้เฉยๆแอบไว้ข้างหลังซึ่งถ้าวิวซอสดูหรือใช้โปรแกรมดูมันอาจจะไปเจอข้อมูลที่มากกว่าที่เราเห็นนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะตัวอย่างง่ายๆแต่จริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นก็การแฮกเข้าไปในเว็บไซต์การพื้นฐานในการเนี้ยก็เป็นอีกศาสตร์ความรู้หนึ่งที่คนที่ดูแลระบบเว็บไซต์นี่จะเป็นสายโปรแกรมละจะต้องรู้จักวิธีการเขียนโปรแกรมถูกไหมสังเกตว่าการแข่งขันชนิดเนี้ยหรือ CTF ที่ว่าเนี้ยมันจะต้องมีความรู้หลายทางมากๆอ่ะต้องรู้การถอดรหัสด้วยมันเหมือนโจรฟังตู้เซฟอ่ะแล้วหมุนแล้วมันดังคลิกคลิกคลิกเคยได้ยินไหมอันนั้นก็คือการถอดรหัสชนิดหนึ่งกันนะ
16: เ
15: คยได้ยินไหมเราเคยดูในหนังนะมันจะเอาสเตโตสโคปที่คุณหมอฟังอะไรนะฟังหัวใจเราอ่ะแนบไว้กับตู้เซฟเคยเห็นไหมแล้วพอหมุนไปปุ๊บมันดังคลิกแบบไหนไม่รู้มันก็จะแกะได้คล้ายๆนั้นเหมือนกันซึ่งไม่รู้ว่าทำจริงได้ไหมท่านผู้ฟังไอ
16: ้หรือเฉพาะในหนังเนาะได้แหละพอมันตรงกับรหัสที่เขาตั้งไว้มันก็คลิกมันก็ออกไง
15: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆว่าจะได้ไหมนะถ้าได้นี่มันก็แฮกมันก็จะดูแฮกง่ายเกินไปไหมในฐานะคนทำเซฟ
16: ฮะ
15: ถูกไหมคนทำเซฟก็ต้องเฮ้ยมันฟังอย่างนี้แล้วมันรู้ได้ไอ้คนทำเซฟก็ต้องหาวิธีการให้มันดังถูกป่ะคนทำตู้เซฟจะต้องหาวิธีการให้คนสามารถฟังออกได้ประมาณอาจจะใช้เป็นวิธีการดิจิตอลที่อะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็ได้เหมือนกันโอเคเรื่องการทำเว็บไซต์ก็ต้องป้องกันไม่แฮกเกอร์เข้ามาแฮกได้ถูกไห
16: ม
15: จุดหนึ่งเลยนะที่ผมได้ความรู้มาจากโครงการนี้แอบฟังเข้ามานะว่าเวลาที่ทำเว็บไซต์อ่ะแฮกเกอร์จะชอบอะไรที่สุดรู้ไหมครับท่านผู้ฟัง
16: ค
15: ่
16: ะ
15: ไอช่องกรอกข้อมูลอ่ะช่องกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ที่ใช้ในการพิมพ์และพิมพ์ลงไปได้เว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่เป็นระดับแบบ security ดีๆเยอะๆมันจะไม่มีช่องกรอกข้อมูลเลยครับช่องกรอกข้อมูลช่องนั้นเขาเรียกเป็นช่อง input เนาะซึ่งพอใส่ข้อมูลเข้าไปมันมีโอกาสที่แฮกเกอร์จะใส่ข้อมูลอะไรที่เป็นรหัสลงไปเพื่อแกะและถอดเข้าแล้วทะลุเข้าไปภายในระบบของเว็บไซต์ได้ระบบหลังบ้านของเว็บไซต์หรือระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์เนี่ยมันก็สามารถเจาะเข้าไปได้ครับท่านผู้ฟังซึ่งคนเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเรียนมาสายแฮกเกอร์ก่อนเป็นคนบุกก่อนเมื่อรู้แล้วว่าแฮกเกอร์มันบุกยังไงเวลาเรามาทำเว็บเราก็ต้องป้องกันไม่ให้มันสามารถบุกเข้ามาได
16: ้ค่ะ
15: นะครับซึ่งก็เป็นอีกโจทย์อีกกลุ่มนึงที่เป็นความรู้อีกสาขาหนึ่งที่คนที่ทำโจทย์ CTF ที่ว่าเนี้ยจะต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับอีกอันนึงอันเนี้ยเจ๋ง reverse engineering คือการย้อนกลับสมมุติว่าเรามีโปรแกรมอันเนี้ยเราจะเห็นบ่อยกับพวกที่ทำโปรแกรมโกงเกมในเกมสมมุติหลายคนอาจจะเคยเล่นเอาแบบง่ายๆเอา Contraท่านผู้ฟังรู้จักเกมคอนทราใช่ไหมครับคอนทราสมมติอาจจะมีเกมขึ้นมาอยู่เกมหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บหลักการของแฮกเกอร์เขาจะทำการเอาโปรแกรมตัวเอาเกมตัวนั้นอ่ะมาย้อนกลับว่ามันทำมายังไงโดยใช้ซอสโค้ดภาษาอะไรซึ่งพอมันย้อนออกมาเสร็จแล้วแก้ออกมาได้แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าไปแก้ข้อมูลในเกมได้อย่างเช่นให้มีตัว30ตัวโดยกดขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา ABIB อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันสามอันแต่สูตรนั้นเนี่ยมันเป็นสูตรที่ทางผู้ผลิตเขาทำให้นะไม่ใช่คนโกงนะเป็นสูตรที่ผู้ผลิตเขาทำให้ขึ้นลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา ABIB นั่นคือความตั้งใจของคนเขียนเกมนะอันนั้นนะแต่ว่าผมก็ลองบอกว่า
16: โปรแกรมออกมาแล้ว
15: ใช่แต่ว่าถ้าโปรแกรมอื่นมันไม่มีการอย่างเงี้ยเราแฮกเกอร์เขาสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ reverse engineering คือการแกะรอยการทำงานของโปรแกรมว่าเขาทำงาน1 2 3 4 5ยังไงแล้วเขาจะคืออย่างจริงๆมันไม่ค่อยดีนะมีเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นครับคือพวกโปรแกรมเถื่อนโปรแกรมเถื่อนเนี่ยเขาจะเช็คว่าไอ้โปรแกรมแท้เขาจะซื้อโปรแกรมแท้มาก่อนเสร็จแล้วเขาจะมาย้อนกลับดูว่าไอ้โปรแกรมแท้เนี่ยเช็คสิทธิ์ความเป็นเจ้าของยังไงและ ขาก็จะหลอกขั้นตอนการความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ตัวนั้นน่ะด้วยวิธีการหลอกอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้สามารถแคร็กโปรแกรมหรือใส่รหัสเข้าไปแล้วสามารถใช้โปรแกรมได้ฟรีนี่คือตัวอย่างนึงในการทำ reverse engineering ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการแคร็กหรือการโกงการใช้โปรแกรมถูกไหมแต่

0: CTF ที่ว่าเนี่ยก็จะต้องมีความรู้เห็นไหมทั้งเขียนโปรแกรมทั้งการเจาะระบบการถอดรหัสหรือการเขียนโปรแกรมพื้นฐานหรือแก้โปรแกรมการย้อนกลับเทคนิคพวกนี้หรือแม้กระทั่งโมบายซีเคียวริตี้หรือการเขียนโปรแกรมในการแฮกมือถือนั้นในยุคปัจจุบันแต่หลายคนบอกว่าทุกวันนี้มันมี AI มาช่วยครับท่านผู้ฟังAI มันช่วยเรียกว่าช่วยโจร นะช่วยทั้งฝั่งดีและฝั่งไม่ดีแล้วกันมีดราม่าครับว่าการแข่งขันมีหลายครั้งเอาโจทย์เนี้ยไปให้ AI ช่วยแกะแทนให้ไปทำรหัสแทนอะไรเงี้ยซึ่ง AI สามารถทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์มากซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันในระดับโลกก็มีการเอาใช้ AI มาช่วยทำให้การแข่งขันดูไม่เป็นธรรมนักกีฬาไทยที่แข่ง CTF ระดับประเทศเนี่ยเป็นตัวแทนสมมติว่าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยแล้วกันเนา
1: ะ
0: ในยุคก่อนหน้านี้อันนี้ผมฟังมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยนักกีฬาไทยอ่ะที่แข่ง CTF เนี่ยเก่งมากครับไปแข่งเนี่ยได้อันดับต้นๆของโลกตลอดเลยแต่พอมี AI เข้ามาปุ๊บแล้วนักกีฬาไทยเราสปิริตดีครับไม่โกงไม่ใช้ AI มาช่วยครับปรากฏว่าต่างชาติมันใช้ AI ช่วยครับแล้วทำให้คะแนนของความสำเร็จของนักกีฬาไทยลดลงครับเพราะเราซื่อสัตย์และเราดีจริงซึ่งเราก็มันก็สองคมมันก็ใช้ AI มาช่วยได้นะครับซึ่งปรากฏว่าต้องดูในกติกาในของแต่ละการแข่งขันว่าใช้ AI มาช่วยได้ไหมคำถามคือพวกนักกีฬาเก่งๆพวกนี้เขาเก่งแล้วเขายังสู้ AI ไม่ได้เลยครับแล้วเราบ้านๆบื้อๆอย่างเราเนี่ยอย่างคุณเกียงไกรกับคุณศรีวิไลเนี่ยเจอ AI แฮกเข้ามานี่หงายเงิบเลยนะครับถูกไหม
1: เออถอดใจไปแล้ว
0: ใช่เราก็ทำให้เราเขียนโปรแกรมไม่กล้าเขียนโปรแกรมเลยเพราะกลัวโดนแฮกอะไรเงี้ยนะครับว่ากันไปแต่ว่าในแง่ของการ CTF เนี่ยมันเหมือนเป็นการแข่งขันกีฬาชนิดหนึ่งเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และการแข่งขันเนี่ยต้องมีความรู้หลากหลายจะต้องฝึกทักษะในการจมไปฝึกทักษะในการป้องกันฝึกทักษะในการแกะรอยเป็นนักสืบได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจน้องบางคนน้องบางคนอยากเรียนรู้ด้านนี้ครับด้านการไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่หลายคนเข้าใจและสนับสนุนให้ความให้การสนับสนุนน้องๆในการศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะรู้ว่ามันมีอนาคตที่ไกลเพราะคนที่มีความรู้เรื่องนี้เก่งเราต้องถ้าผู้ปกครองสามารถสนับสนุนให้น้องอย่างเช่นซื้อคอมพิวเตอร์ดีๆต่ออินเทอร์เน็ตดีๆให้น้องเพื่อสนับสนุนให้น้องฝึกวิทยายุทธแล้วก็สนับสนุนในค่าใช้จ่ายในการเข้ามาแข่งขันเดินทางมาแข่งขันอะไรเงี้ยอย่างมีทัวร์นาเมนต์ที่จะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้ครับมันเป็นการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาเรียกการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent ของปีนี้2026นะครับเป็นการแข่งขัน CTF ที่ว่าเนี่ยรอบชิงชนะเลิศละนะครับรอบชิงชนะเลิศแปลว่าถ้าน้องฟังตอนนี้หรือท่านผู้ปกครองฟังตอนนี้แล้วอยากจะมาแข่งไม่ทันละเพราะเขาแข่งรอบคัดเลือกกับเป็นพันทีมเลยนะเป็นพันๆคนเลยนะมาแข่งกันตอนเนี้ยเหลือรอบชิงแล้วซึ่งถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูลองไปเสิร์ชข้อมูลดูก็ได้นะครับมันมีการแข่งขันอยู่เห็นเขาว่า walk in หรือเดินเข้าไปดูได้นะการแข่งขันแต่ว่าในห้องแข่งขันอาจจะเข้าไปดูไม่ได้แต่ว่าในการจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเลยนะครับก็คือจะมีเมื่อวันเสาร์เนี้ยนะครับซึ่งเขาจะมีบูธมีเวทีสัมมนาให้ความรู้ทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้การป้องกันหรือแม้กระทั่งใครที่ศึกษามาแล้วและพอมีความรู้กำลังหางานเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะมีบริษัทมหาคนทำงานด้วยนะหาคนถ้าคุณน้องพอมีความรู้หน่อยแล้วก็อยากจะต่อยอดอยากจะไปทำงานหรือไปฝึกงานบางบริษัทว่าทำงานด้านบางบริษัทเนี่ยเขาทำงานด้านนี้เลยและอาจจะไปรับน้องฝึกงานซึ่งน้องอาจจะเก่งแค่ด้านเดียวอาจจะไปลองฝึกกับเขาลองไปนั่งคุยกับเขามันก็จะมีรอบนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามีรอบยังไงบ้างที่โรงแรมอะไรเนี่ยโรงแรมเดอะเบอร์เคลลี่ประตูน้ำ เบอร์เคอรี่ประตูน้ำนะครับ

0: วันที่5กันยานะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับซึ่งการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยดูเดือดมากครับเขาระดมคนการแข่งขันประเภทเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะเอาคนในแต่ละภาคตัวแทนแต่ละภาคในแต่ละรุ่นมี3รุ่นครับมีรุ่นจูเนียร์จูเนียร์ก็ระดับประถมมัธยมเนาะแล้วก็ระดับซีเนียร์มหาวิทยาลัยแล้วก็รุ่นทั่วไปก็คือโอเพ่นเลยโอเพ่นเนี่ยก็คือคนทำงานหรืออะไรเงี้ยเขาแบ่งเกรดกันเนาะเพราะว่าคนทำงานก็อาจจะได้เปรียบและโหดกว่าเก่งกว่าแต่บางครั้งครับบางครั้งความโหดอยู่ที่น้องรุ่นจูเนียร์ก็ได้นะคือเก่งข้ามรุ่นอ่ะเหมือนน้องเนเน่เก่งข้ามรุ่นอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นก็คือสนุกครับแล้วก็คือผมอยากมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังว่าบางทีเราเรียนไปน้องหรือบุตรหลานของท่านอาจจะสนใจด้านนี้แล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงหรือว่าพ่อแม่คุยกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องครับซึ่งพอบอกพ่อแม่ว่ากำลังลองแฮกอยู่พ่อแม่จะกลัวกลัวไหมกลัวนะถ้าคุณศรีวิไลหลานดูแลหลานอยู่ใช่ไหมเขาบอกอ๋อหนูกำลังแฮกเฟซบุ๊กแฟนอยู่จ้ามันก็ไม่ใช่ถูกไหมหนูชอบคนนี้หนูแฮกเขาอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็บอกอย่าทำเดี๋ยวติดคุก
1: ใช่ทางที่ผิดก็คงไม่บอกนะถ้าเขาทำจริงใช่ไหมอันเนี้ยน่ากลัวน่าห่วงกว่า
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองเปิดใจและลองเข้าลองสนับสนุนน้องในทางที่ถูกก็คือโอเคให้มีความรู้ไว้แต่ว่าอย่าไปใช้ในทางที่ผิดคือถ้ามันเหมือนเรียนยิงปืนเนาะที่เขาบอกว่าถ้าเรียนให้ถูกทางก็ใช้ในการป้องกันตัวได้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าการฝึกทักษะทางไซเบอร์ครับมันเป็นเมื่อก่อนเนาะใครเก่งคอมโคตรเท่เลยอย่างผมเนี่ยยอมรับเลยผมได้เงินมหาศาลไม่เรียกว่ามหาศาลเนี่ยได้เงินพอเลี้ยงชีพแล้วกันจากความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมในยุค30ปีที่แล้วใครรู้เรื่องเนี้ยสามารถทำธุรกิจทำบริษัททำอะไรได้เลยประมาณนั้นแต่ยุคเนี้ยในการซ่อมความดูระบบเนี่ยมันก็พอไปได้แต่ก็ไม่ได้เฟี้ยวฟ้าวเท่ากับในยุคปัจจุบันเรื่อง AI เรื่อง IT มันข้ามไปกว่าการทำคอมพิวเตอร์ธรรมดาละผมเรียกว่าจะตกรุ่นแล้วแหละแต่ก็พยายามเกาะน้องๆเข้าไปนะครับ1เทรนด์สำคัญใครที่มีความรู้เรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือการป้องกันการแฮกระบบหรือการป้องกันการแฮกมือถือการแฮกเว็บไซต์หรือการป้องกันหรือการเข้าไปเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างตำรวจเดี๋ยวนี้ตำรวจเวลาที่เขาจับผู้ต้องสงสัยอะไรได้อะสิ่งหนึ่งเลยที่เขาจะทำคือการยึดมือถือก่อนซึ่งในมือถือเนี่ยมันจะมีความลับของคนแทบทุกคนอยู่ในมือถือนั่นแหละถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการโทรไปหาคนนั้นตอนเที่ยงคืนทำไมตั้งหลายสายหรือการแชทคุยกับคนนั้นเรื่องอะไรเนี่ยซึ่งโอเคบางครั้งปกติแล้วเนี่ยมือถือเนี่ยมันจะไม่ได้แฮกกันง่ายๆครับโดยปกติตำรวจเขาก็จะมีอำนาจในการเข้าไปถ้าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือก็จะบอกรหัสเข้าไปดูในมือถือได้ว่าจะต้องมีอะไรบ้างโปรแกรมอะไรใช้ยังไงใช้ในการแชทอะไรยังไงจะต้องล็อกอินอะไรยังไงซึ่งถ้าผู้ต้องสงสัยบริสุทธิ์ใจเขาก็จะบอกพาสเวิร์ดเพื่อให้ตำรวจเข้าไปดูได้ถูกไหมแต่จริงๆในมือถือหลายๆคนน่ะจริงๆก็มีประวัติการเดินทางด้วยนะครับท่านทราบไหมครับว่าทุกครั้งที่เราเปิด Google Map อะครับ
1: ค่ะ
0: ใน Google Map มันเก็บไทม์ไลน์ของเราไว้พอสมควรเลยนะครับว่าเราเดินทางไปไหนกี่โมงเวลาไหนเดินทางกี่นาทีเดินหรือขับรถและไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าในมือถือของเรามีอยู่แล้ว
1: บันทึกไว้หมด
0: อยู่แล้ว
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับเก็บไว้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความลับไม่มีในโลกเราอย่าทำผิดก็พอนะครับ
1: ค่ะ
0: มันสามารถสืบได้ครับในมือถือของเราไม่ต้องเป็นแฮกเกอร์ครับเป็นใครดูมือถือก็สามารถเช็คได้ครับลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันผมไม่บอกนะครับมันก็ กึ่งๆกับปัญหา PDPA เหมือนกันนะแต่ว่ามันโดยในตัวมือถือเราอ่ะมันรู้ครับมันบอกมันบันทึกไว้เสมอว่าเราไปไหนมาไหนยังไงด้วยวิธีอะไรกี่โมงวันที่เท่าไหร่กี่โมงไปตรงไหนรู้หมดมันรู้อยู่แล้วนะครับผมอีกอันนึงที่หลายคนไม่รู้ครับในมือถือเราเวลาเราถ่ายรูปทุกครั้งที่เราถ่ายรูปอะครับมันมีการบันทึกไว้หมดเลยว่าเราถ่ายวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรถูกไหม
1: ที่ไหน
0: แล้วมันรู้บางหลายรุ่นก็จะรู้ด้วยว่าถ่ายที่ไหน
1: ใช่ค่ะมันบอกพิกัดหมด
0: ใช่ครับซึ่งเดี๋ยวนี้คนรู้เยอะแล้วแหละเรื่องนี้ถูกไหมแต่ว่าคนจำนวนมากก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นพอรูปนี้มันถูกส่งออกไปที่อื่นอะไรยังไงก็แล้วแต่ไอ้ข้อมูลที่มันเขาเรียกว่าเมตาแท็กตรงนี้มันก็จะถูกแฝงเข้าไปอยู่ในรูปนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะสามารถเช็คได้ว่ารูปนี้ถ่ายที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามันก็สามารถลบได้แก้ไขได
1: ้
0: โดยคนที่มีความรู้นิดหนึ่งไม่ต้องเก่งมากก็สามารถดูได้แก้ไขได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่กระจ้อยมากๆเลยในการที่จะมันเหมือนเป็นหนังสือโคนันนะครับท่านผู้ฟังพอใครมีพอน้องที่มีความรู้ทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้เขาจะสามารถแกะรอยได้จะเช็คได้ว่าไอ้อันนี้มันมาจากตรงไหนแล้วคนนี้ทำเพราะอะไรยังไงมันจะมีการแกะรอยเป็นสเต็ปคืออาจจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องคลิกนิดนึงจะต้องเป็นคนที่เนิร์ดนิดหน่
1: อ
0: ยแต่ว่าก็สนุกครับเวลาผมลองดูที่เขาทำนะซึ่งบางทีเขาก็จะไม่ให้เห็นนะปกติในการแข่งขันในการถ่ายทอดสดในการแข่งขันเขาจะไม่เห็นนะครับว่าใครทำอะไรยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคนอื่นเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับเพราะความรู้มันสองมุมไงนะครับก็เชียร์ครับผมเชียร์ให้ท่านผู้ปกครองหรือใครก็แล้วแต่หรือคนที่ฟังเนี่ยเห็นเอ้ยสนใจงานทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะคนในวงการเขาอยู่ไหนกันลองไปดูแวดวงเนี้ยแวดวงไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่เขาแข่งกันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเนี่ยชิงถ้วยพระราชทานพระราชินีด้วยเนี่ยก็วันเสาร์นี้นะครับที่เดอะเบอร์เคลลี่ประตูน้ำตรงแยกๆใกล้ๆอะไรนะใกล้ข้าวมันไก่ประตูน้ำอ่ะหนักประมาณนั้นก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับแต่ว่าในแวดวงเนี้ยน่าสนุกและเป็นเทรนด์นะครับหลายๆบริษัทใหญ่ๆต้องการดึงตัวเหมือนกับการแข่งขันร้องเพลงเลยที่ใครชนะเลิศค่ายเพลงจะเอาไปทำอัลบั้มใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะครับหรือถ้ามีความรู้ติดตัวแล้วก็ไปทำงานเองทำธุรกิจของตัวเองก็มีเยอะนะหลายคนที่ผมเห็นนะก็คือทำได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไปตั้งบริษัทของตัวเองก็ได้พ่อแม่รวยไม่ใช่เรื่องผิดพ่อแม่รวยไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเรื่องเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นรวยเสร็จแล้วเก่งรวยแล้วเก่งด้วยต้องต่อยอดไปเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่อุจิมีตังเลยมีความรู้ได้เพราะว่าตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาเสร็จแล้วก็ไปเปิดบริษัททำสตาร์ทอัพทำอะไรว่ากันไปก็หลายคนบอกเขาก็พ่อรวยอ้าวรวยแล้วยังไงรวยแล้วมันสามารถต่อยอดกับเอาความรวย
1: ก็ต้องทำงานอยู่ดี
0: เอาเงินมาสามารถพัฒนาความรู้แล้วก็ต่อยอดในการทำธุรกิจใหม่ๆต่อไปได้มันก็ต่อยอดจากธุรกิจของพ่อก็ได้แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนึงที่ผมอยากมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังอยากมาเปิดโลกให้ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ำนะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์หรือมีการจุดประกายให้กับคุณลูกคุณหลานคุณลุงคุณป้าคุณยายอาม่ากงอะไรทั้งหลายแหละที่เห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าจะมีประโยชน์แค่นี้รายการโมเดิร์นมาร์เก็ตของเราก็ดีใจมากๆแล้วหวังว่าน่าจะไปมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างนะครับผม
1: ค่ะมีแน่นอนนะคะขอบคุณพี่ออสนะคะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยนันต์เจ้าของเว็บไซต์ thailot.com พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนแม่ปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
1: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะใครที่สนใจจะเริ่มออมแบบง่ายๆวันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณได้คุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนนะคะให้ทุกท่านได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็สามารถทำได้ผ่านมือถือเครื่องเดียวความละเอียดนั้น8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K USD ติดตั้งง่ายค่ะทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนด้วยเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันสามารถตั้งการตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้เลยแล้วก็ดูภาพสีกลางคืนได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดโดยเฉพาะรับประกัน1ปีนะคะสำหรับตัวนี้ขณะนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1ในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะใครที่สนใจก็โทรได้เลยนะคะสั่งซื้อณขณะนี้021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องสุขภาพหยุดฟังทางนี้ก่อนนะคะก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงก็คือNCD นะคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานไขมันความดันอ้วนโรคหลอดเลือดนะคะเหล่าโรคร้ายจะรวมอยู่ในโรค NCD นะคะก็งานเสวนาภาษาหมอที่เราจัดขึ้นเป็นประจำนะคะก็จะจัดขึ้นในรอบนี้กินอยู่เป็นหนีโรค NCD กันนะคะก็จะพบกับคุณหมอนิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ Longevity นะคะเป็นการเจาะลึกแล้วก็มาทำความรู้จักกับโรค NCD รู้ภัยแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าไม่อยากสนิทกับ NCD มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะมาฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครจากเคสจริงเลยค่ะเมื่อคนที่เคยป่วยหนักจนเกือบจะไม่รอดอ่ะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้ณปัจจุบันนี้นะคะมาดูมาเพราะว่าเขาจะมีการขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยมาด้วยนะคะที่จะห่างไกลจากโรค NCD ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรพร้อมเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคกินแบบไหนที่เสี่ยงต่อโรคนี้นะคะโดยนักกำหนดโภชนาการนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะจะมาร่วมด้วยมาให้ความรู้มาปรับจานอร่อยของเราบางทีที่เรากินกันอยู่นี่นะคะวันหนึ่งก็อาจจะหลายๆจานด้วยซ้ำไปหรือบางคนคิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยกินเพื่อสุขภาพแล้วมันต้องปรับไหมไอ้ที่กินอยู่แต่ละมื้อแต่ละจานเนี่ยนะคะจะต้องปรับยังไงวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่ให้นั่งฟังเฉยๆนะคะเราจะมีเวิร์กช็อปนะเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะคะออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคนะคะอย่างไรกับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตมาเสวนาภาษาหมอกันนะคะสำหรับกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อมนะคะ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดิเอเมอรัลด์รัชดาค่ะพิเศษนะคะใครจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมด้วยนะคะจองด่วนที่แอดไลน์thinking radio ค่ะไลน์ของเรามีแอดด้วยนะ @thinking radio นะคะสำหรับกิจกรรมเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD วันที่3ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็นับถอยหลังกันแล้วนะคะสำหรับทริปชิงเต่า7วัน4คืนนะคะเหลือไม่กี่ที่นั่งค่ะสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่แล้วก็เป็นทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วนะคะ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมบินลัดฟ้าไปกับทริปสุดพิเศษเลยค่ะเป็นสุด Exclusive สำหรับชิงเต่า7วัน4คืนที่ว่านี้นะคะจะพาทุกท่านไปเปลี่ยนมุมมองธุรกิจไปตลอดกาลเพราะว่าเราจะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างบริษัทไฮเซ้นนะคะแล้วก็มาสัมผัส ศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงวัยของจริงเลยค่ะที่นี่ที่สำคัญเป็นโอกาสทองนะคะที่ทุกท่านจะได้ไปเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญที่เราดิวตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะคะแล้วก็แน่นอนระดับคุณผู้ฟังของคลื่นความคิดนั้นต้องแบบ VVIP เท่านั้นบินด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินแบบ Fast Track นะคะไม่ต้องเสียเวลารอนานไม่รอคิวนะคะจิบกาแฟชิลๆได้เลยนะคะใน VIP Lounge แล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอด4คืนนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนนี้ไปเยือนเมืองชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะคะรอบนี้ก็จะพาทุกท่านไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องเที่ยวก็จะเต็มแบบเต็มคาราเวลจริงๆนะคะไม่ว่าจะพาขึ้นไปแต่ขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นแล้วก็พาไปเช็คอินบ้านพักของท่านเจียงไคเชกย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีและแน่นอนนะคะพาไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกแบบสดๆกันเลยค่ะนี่ต้องต้นตำรับเท่านั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ 20-26 กันยายนนี้เหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะใครที่ไปก็จะได้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะคะใครอยากจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่รีบแอดไลน์แล้วก็ทักด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์ขอโปรแกรมการเดินทางล่วงหน้าได้เลยนะคะว่าจะไปที่ไหนอย่างไรรายละเอียดยังไงนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสนี้นะคะไปเปิดประตูสู่โอกาสใหม่กันนะคะชิงเต่า7วัน4คืนค่ะ 20-26 กันยายนนี้อย่าช้านะคะเดี๋ยวจะที่นั่งเต็มนะคะใกล้แล้วค่ะแอดไลน์แอด thinking radio นะคะแอดไลน์ปุ๊บทักเลยค่ะให้น้องส่งโปรแกรมนะสำหรับในการไปเยือนว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะพูดถึงจีนเนี่ยเราต้องจับตาในช่วงปลายปีนี้นะเขาบอกว่าทาง Microsoft นะคะบิลเกตนี่แหละนะบิลเกตนี่คือเขาเป็นคนก่อตั้ง Microsoft เนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาให้อีกหนึ่งตำแหน่งเป็นนักการกุศลระดับโลกนะคะข่าวว่าช่วงปลายปีอ่ะบิลเกตกำลังจะนัดพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่ออะไรเพื่อไปผลักดันความร่วมมือระดับนานาชาติในการควบคุมความเสี่ยงจาก AI ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องนะคะเรื่องนี้เนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์เป็นผู้รายงานนะคะว่าทีมงานของบิลเกตกำลังประสานงานอยู่เพื่อยืนยันการกำหนดพบปะซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการไปเยือนจีนในเดือนพฤศจิกายนนะคะโดยก่อนหน้านี้บิลเกตเคยพบกับท่านสีจิ้นผิงแล้วเมื่อ3ปีก่อนในฐานะเป็นนักธุรกิจต่างชาติคนแรกที่ได้รับเชิญไปพบกับผู้นำจีนหลังจากพ้นช่วงโควิดนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าการไปเดือนพฤศจิกายนครั้งนี้นี่นะคะจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเขาบอกว่านอกจากความเสี่ยงด้านไซเบอร์แล้วเนี่ยบิลเกตยังต้องการเสนอให้นานาประเทศร่วมกันเฝ้าระวังความสามารถของ AI ในการสร้างโมเลกุลซึ่งอาจจะถูกนำไปใช้ในการโจมตีทางชีวภาพได้โดยย้ำนะคะว่าข้อเสนอนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมแต่อย่างใดเดี๋ยวรอดูนะคะกับการขยับเรื่องนี้ของทางบิลเกตที่จะไปจีนในเดือนพฤศจิกายนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันในวันพรุ่งนี้กับทีมของ Modern Market นะคะเวลาเดิม 11:00 น.ถึงเที่ยงติดตามกันได้ทุกวันสวัสดีค่ะ
9: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
12: นายกขนแขนสแตนด์อัพดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกลั่นพร้อมอัดฉีดสุดซอยนักตบสาวไทยกลับถึงไทย3ทุ่มคืนนี้หลังชนะจีน3-2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4 คว้าตัวโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรกยังไม่ตัดทิ้งประเด็นจงใจเผาและอุบัติเหตุพอถอลุยหาสาเหตุไฟไหม้คลองถมเคลียร์โครงสร้างเก็บหลักฐานจุดต้นเพลิงหายนะภัยบนเทือกเขาหิมาลัยผ่านเข้าสู่วันที่6จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า800คนและยังสูญหายอยู่ถึง 3,000 คนทางการเร่งกู้ภัยในอุโมงค์แห่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีผู้ติดอยู่อีกหลายร้อยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
13: ้สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 น.ค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 น.นะคะนำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็ยังมีข่าวคราวหลากหลายประเด็นที่จะมารายงานให้ทราบนะคะแต่ว่าก็ขอไปที่ข่าวที่คนไทยก็คงจะยินดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือความสำเร็จของทีมนักตบสาวไทยค่ะที่เอาชนะจีนไปได้นะคะ3-2เซตค่ะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4และที่สำคัญก็คือชัยชนะครั้งนี้ก็ทำให้สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จค่ะโดยการแข่งขันนะคะก็มีขึ้นเมื่อวานนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็อยู่ในอันดับ17ของโลกค่ะไปเจอกับเจ้าบ้านนะคะจีนซึ่งเขาอยู่อันดับที่7ของโลกค่ะก็มีโค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เป็นผู้คุมเกมทั้งหมดนะคะปรากฏว่าการแข่งขันนั้นก็สู้กันแบบสูสีแบบลุ้นกันแต้มต่อแต้มค่ะแล้วก็ไปเสมอกันที่2-2เซตต้องเล่นในเซตที่5ตัดสินซึ่งสาวไทยก็เล่นได้ดีนะคะทั้งเกมรับและเกมรุกค่ะขณะที่จีนเขาเล่นเกมรับไม่แน่นนะคะก็ทำให้ไทยนั้นเอาชนะไปได้ในเซตตัดสิน15-10นะคะรวมแล้วทีมสาวไทยชนะจีน3-2เซตด้วยสกอร์25-20 11-25 23-25 25-18แล้วก็15-10ค่ะทำให้คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จหลังจากที่เคยเป็นแชมป์มาเมื่อปี2009 2013 2023ค่ะแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027อีกด้วยค่ะซึ่งแมตช์นี้นะคะสสิภาพรจันทวิสูตรก็เป็นผู้ที่ทำคะแนนได้มากที่สุดถึง28แต้มแล้วก็เป็นผู้เสิร์ฟเอชสำคัญให้กับเรานะคะกับทีมชาติไทย2ลูกติดกันในเซตตัดสินด้วยค่ะรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP รายการนี้คือพรพันธ์เกิดปราดค่ะเซตเตอร์ยอดเยี่ยมแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสสิภาพรจันทวิสูตรที่ได้หัวเสายอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ยังมีบอลเร็วยอดเยี่ยมก็คือทัดดาวนึกแจ้งค่ะโค้ชออสนะคะกล่าวหลังจบเกมบอกว่าใฝ่ฝันจะไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004แล้วค่ะแต่ว่าก็เพิ่งจะทำได้สำเร็จถือว่าความสำเร็จนี้มีคุณค่ามีความหมายสำหรับทุกคนเพราะเป็นความฝันเป็นชีวิตนะตลอดเส้นทางก็ถือว่าไม่ง่ายแต่สำเร็จด้วยศรัทธาความเพียรและสติค่ะส่วนออมสินนะคะสสิภาพรที่ทำแต้มสูงสุด28คะแนนบอกว่าระหว่างการแข่งขันไม่ได้คิดอย่างอื่นนะคะคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องได้ไปโอลิมปิกค่ะบุ๋มบิ๋มสัตชัชชุออนนะคะบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆนะที่ทำได้ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดนะคะเท่ากับการลงมือทำในสนามค่ะขณะที่รัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอัดฉีดเงิน 11,760,000 บาทนะคะหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย2026เป็นไปตามเกมค่ะเป็นไปตามเกณฑ์นะคะนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้ 840,000 บาทสมาคมกีฬาได้ 2,520,000 บาทนะคะรวมแล้ว 11,760,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะมีการอัดฉีดจากพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและโมโนมอบเงินอัดฉีด5,000,000 บาทให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
13: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีถึงกับขนแขนสแตนด์อัพเลยนะคะบอกจุกในลำคอดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยไปถึงฝันคว้าตั๋วโอลิมปิกนำความสุขมาให้คนไทยได้สำเร็จนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียปี2026ค่ะรายการ AVC วอลเลย์บอลคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพ2026คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จซึ่งนายกบอกนะคะดีใจมากๆเลยเวลาได้เห็นน้องๆนักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยความรู้สึกนะคะบรรยายไม่ถูกเวลาไปได้ยินเพลงชาติบรรเลงก็ทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกอยู่ในลำคอเหมือนเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศได้ยินเสียงเพลงชาติก็รู้สึกฮึกเหิมนะคะทั้งนี้การเดินทางเยือนนะคะของกลุ่มนักวอลเลย์บอลไปไม่เกิน50คนแต่นำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวแต่ว่ารวมถึงคนไทยทั่วโลกก็ต้องขอขอบคุณและยินดีมากๆที่ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศประเทศไทยเราไม่ได้อยู่นอกสายตาแต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะถือเป็นอีกบทหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องไปผลักดันอย่างเดียวแต่น้องๆเหล่านี้ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ไปโอลิมปิกนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนทุกฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำทุกวิถีทางที่จะส่งเสริมคนมีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันได้เต็มที่วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วส่วนการอัดฉีดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะคะนายกก็ถามกลับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรคะ
14: ค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามภารกิจนะคะนายกรัฐมนตรีอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะประชุมครม.นอกสถานที่นะคะมีภารกิจเรื่องการติดตามความก้าวหน้าในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแล้วก็จะเร่งฟื้นศักยภาพคลองและอาคารชลประทานให้พร้อมสำหรับเดือนตุลาคมนี้ที่จะเข้าสู่ฤดูน้ำหลากนะคะในช่วงปลายปีป้องกันเหตุน้ำท่วมซ้ำค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
15: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: M-Card Radio Network

0: 2016512 หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ค่ะมาถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้อยู่ที่หาดใหญ่ค่ะเดินทางถึงสงขลาหาดใหญ่นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะคะหรือที่เรียกว่าครม.สัญจรค่ะไปถึงหาดใหญ่นะคะก็ไปติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาหลังจากที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะไปติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในการลงพื้นที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะก็จะรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยระยะเร่งด่วนมุ่งฟื้นศักยภาพระบบระบายน้ำเดิมให้กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทั้งการขุดลอกตะกอนทรายในคลองทรายสำคัญซ่อมแซมคลองรวมถึงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่หนึ่งในงานสำคัญก็คือการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1หรือคลองภูมินาถดำริค่ะเป็นโครงสร้างหลักของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ระยะที่2และการขุดลอกคลองร.1ร.3และคลองทรายสำคัญเปิดทางน้ำฟื้นระบบระบายน้ำให้กลับมามีศักยภาพตามที่ออกแบบไว้โดยกรมชลประทานเร่งรัดงานระยะเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะก่อนที่เดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาค่ะสำหรับอุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้ว 19-27 พฤศจิกายนฝนตกหนักต่อเนื่องในปริมาณมากนะคะทำให้น้ำท่าไหลเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ 4,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ว่าระบบระบายน้ำระบบหลัก3สายนะคะคลองร.1 ร.3 แล้วก็คลองอู่ตะเภามีศักยภาพระบายน้ำได้รวม 1,860 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็ถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่สูงกว่าขีดความสามารถของระบบมากกว่า2เท่าทีเดียวระยะเร่งด่วนฟื้นระบบให้กลับมามีศักยภาพนะคะแต่ว่าก็ยังจะต้องมีการวางแผนเพิ่มขีดความสามารถในระยะถัดไปนะคะเพราะว่าต้องเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาทั้งระยะกลางจะเป็นแผนปี2571ถึง2573นะคะแล้วก็ระยะยาวก็จะตั้งแต่ปี2574เป็นต้นไปค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้พบปะกับประชาชนรับฟังข้อคิดเห็นข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำพร้อมสร้างความมั่นใจถึงการเตรียมความพร้อมของภาครัฐทั้งการฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่ได้รับความเสียหายและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยค่ะ
2: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือนายกแป้นนะคะพูดถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปีนี้โดยบอกว่าครั้งนี้ผู้ว่าสงขลาเป็นเจ้าของเรื่องมีการเตรียมความพร้อมศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมแจ้งเตือนมีส่วนราชการท้องถิ่นเทศบาลอาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมด้วยสำหรับพื้นที่หาดใหญ่21ตารางกิโลเมตรมีการเตรียมความพร้อมตามริมคลองด้วยการขุดลอกคูคลองนำท่อนไม้ออกและเตรียมเครื่องสูบน้ำหลายตัวนะคะเบื้องต้นก็มี18เครื่องแต่ก็อยากให้มากกว่า20ตัวเพื่อรับมือแก้ปัญหาน้ำที่เข้ามาตัวเมืองหาดใหญ่ส่วนหาดใหญ่จะของบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่นายณรงค์พรบอกว่าอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพราะหาดใหญ่ส่งโครงการไปหมดแล้วประมาณพันกว่าล้านแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับการพิจารณาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในเบื้องต้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบขุดลอกคูคลองมามากกว่า20ล้านขณะนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่ส่วนกังวลหรือไม่อาจจะถูกตัดงบประมาณเรื่องนี้นายกแป้นบอกว่าแล้วแต่ข้างบนจะเมตตาเพราะเราต้องเตรียมแผนรับน้ำและไม่รู้ว่าจะมามากน้อยแค่ไหนก็ต้องหาคลองแก้มลิงเพื่อระบายน้ำเพิ่มรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำส่วนกังวลหรือไม่ปีนี้จะซ้ำรอยปีที่แล้วปี68นายณรงค์พรบอกว่าเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี68เป็นเหตุการณ์ที่เกิด ที่เกิด300ปีมีครั้งโดยปีนี้เราคาดว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ไม่สามารถทราบได้เลยว่าธรรมชาติจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ส่วนการประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ระบุว่าเป็นเรื่องของทางจังหวัดและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์จำนวนมากทางเทศบาลไม่มีเครื่องมือตรงนี้ในการติดตามเรื่องของความชื้นระบบการเคลื่อนของน้ำแต่ยืนยันว่าหาดใหญ่นั้นมีความพร้อมรับคำสั่งจากทางจังหวัดค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะมีน้ำป่าไหลเข้าไปในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นก็มีคนถ่ายภาพได้นะคะเป็นมวลน้ำบ่ามวลน้ำที่ไหลบ่าลงในพื้นที่ด้านล่างของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยค่ะก็น้ำตกเจ็ดคดน้ำตกโกรกอีดกนะคะชาวบ้านหมู่2หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11ได้รับผลกระทบค่ะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะคะตกค้างอยู่ที่ที่พักด้วยนะคะมีต้นไม้หักโค่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือนำรถแบ็คโฮเข้าเร่งย้ายสิ่งกีดขวางทางสัญจรเปิดช่องทางจราจรค่ะล่าสุดอำเภอแก่งคอยยังคงจัดกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบความเสียหายเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวแนะนำประชาชนให้ติดตามข้อมูลและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูภารกิจของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปอยู่ที่ปัตตานีค่ะติดตาม
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะพลโทอดุลธรรมบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังปัตตานีรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาค4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมผู้แทนหน่วยงานเข้ารับฟังร่วมบรรยายสรุปนะคะรัฐมนตรีกลาโหมค่ะเดินทางมาบอกว่าครั้งนี้ไม่ได้มามุ่งหมายเพื่อจะตรวจงานหรือสั่งงานแต่ต้องการมารับฟังโดยตรงว่าคนทำงานในพื้นที่กำลังเผชิญอะไรต้องการเรื่องสนับสนุนเรื่องใดและมีประเด็นใดที่ควรได้รับการผลักดันต่อเพราะว่าผู้ที่อยู่หน้างานหรือว่าผู้ที่รู้สถานการณ์จริงก็คือคนที่อยู่หน้างานเนี่ยรู้ดีที่สุดโดยบอกว่าความผูกพันนะคะกับจังหวัดชายแดนใต้ตนก็เคยปฏิบัติหน้าที่ในโคกโพปัตตานีในช่วงปี 49-50 แม้ว่าวันนี้บทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปแต่ความผูกพันกับกำลังพลในพื้นที่ยังเหมือนเดิมพร้อมกับกล่าวถึงผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นกันเองสีเขียวยังติดหนังหัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับแนวทางแก้ปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้รัฐมนตรีกลาโหมเน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องมองภัยคุกคามสถานการณ์ในภาพเดียวกันเพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมยังให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิสวัสดิการครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะและยังบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้อยู่ในห้วงเดียวกับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งนายกรองนายกนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่เป็นโอกาสสำคัญที่จะนำข้อมูลปัญหาข้อเสนอแนะนะคะที่ได้รับฟังจากผู้ปฏิบัติงานไปสะท้อนต่อผู้บริหารประเทศก็พร้อมทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างเสียงจากพื้นที่กับระดับนโยบายนอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมก็ขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทหารตำรวจพลเรือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนค่ะ
1: ค่ะทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะเสนาธิการทหารบกค่ะในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็ลงพื้นที่โคกโพปัตตานีเหมือนกันติดตามสถานการณ์ความมั่นคงรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความเห็นกับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพค่ะแล้วก็ไปลงพื้นที่นะคะที่ปัตตานีก็บอกว่าประชาชนก็ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติทำให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าการทำงานด้านความมั่นคงต้องมุ่งหมายให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอุ่นใจสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะทั้งนี้จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงมีศักยภาพความงดงามทั้งด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวการสร้างสันติสุขจึงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมได้ค่ะและสำหรับวันที่31สิงหาคมนะคะตรงกับวันชาติมาเลเซียค่ะก็มีกระแสเรื่องของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามที่จะก่อเหตุในวันนี้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์และแสดงศักยภาพทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆเพิ่มมาตรการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดค่ะป้องกันการลักลอบผ่านด่านของกลุ่มแนวร่วมที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ส่วนห้าง Global House ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีที่ได้รับความเสียหายจากคนร้ายวางระเบิด3ลูกนะคะเมื่อคืนวันที่29สิงหาคมวันนี้ก็เปิดให้บริการตามปกติค่ะโดยวันนี้ทางพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงเร่งติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทั้งเครื่องสแกนป้ายรถยนต์เครื่องถ่ายบัตรประชาชนและกล้องวงจรปิดที่เสียหายจากการที่คนร้ายเข้ามาทำลายในวันก่อเหตุค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาที่ความคืบหน้าไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะพถ.ลงพื้นที่เพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันที่28สิงหาคมวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพความเสียหายเตรียมหาสาเหตุต้นเพลิงโดยพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมางกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ยังไม่สามารถไปเก็บพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุได้เนื่องจากพื้นที่ลานจอดรถบริเวณชั้น2ชั้น3ถล่มลงมาจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1โซน4ขณะนี้พถ.ทราบจุดวางเพลิงต้นเพลิงจากคลิปวิดีโอแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้จำเป็นจะต้องรื้อถอนโครงสร้างบริเวณชั้น 2, 3ออกก่อนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยทางด้านนายสุภกรสอนใหม่หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายบอกว่าได้แจ้งเจ้าของอาคารดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารวมถึงวิศวกรควบคุมงานเพื่อรื้อถอนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายแล้วโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ในส่วนของคดีนะคะตอนนี้พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่ามีผู้เข้าแจ้งความ170รายสอบปากคำ138รายประเด็นสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งการเกิดอุบัติเหตุหรือการจงใจก็มอบหมายฝ่ายสืบสวนนะคะไปดูในหลายแนวทางมาประกอบกันแล้วก็รอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีค่ะสำหรับเรื่องประกันภัยอาคารเบื้องต้นได้รับข้อมูลมีการทำประกันไว้แต่ยังไม่มีเอกสารยืนยันก็เลยจะต้องรอตรวจสอบข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีการประกาศปิดจ็อบไปนะคะจากทางนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นก็คือเรื่องของการเพิกถอนข้าราชการโกงสอบท้องถิ่นค่ะโดยวันนี้นายนิรัตน์นะคะก็พูดถึงการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นทั่วประเทศ 5,925 รายโดยบอกว่าหลังจากที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกกลางนะคะประชุมและทางกสทส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนราชการระดับจังหวัดก็คือกจังหวัดนะคะทุกจังหวัดแล้วแจ้งรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนแต่ละจังหวัดซึ่งกจังหวัดก็จะนัดประชุมกันซึ่งตอนนี้ประชุมเกือบครบทุกจังหวัดแล้วค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็เหลือ6จังหวัดที่ยังไม่มีรายชื่อเพิกถอนดังนั้นวันนี้สามารถที่จะระบุยอดเพิกถอนได้ว่ามี 3,868 คนค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงไม่ใช่ 5,925 คนซึ่งนายนิรัตน์ก็บอกว่ายอดนี้เป็นจำนวนคนที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งหมดนะคะทั้งตัวของนายนิรัตน์เองและทีมงานก็ไปไล่ตรวจสอบไล่เทียบเพื่อให้ละเอียดที่สุดพบว่าในจำนวน 5,925 คนได้รับการบรรจุไป 3,868 คนค่ะส่วนอีกพันกว่าคนรอบรรจุนะคะดังนั้นก็เลยไม่ได้ไปเพิกถอนค่ะเมื่อถามว่าทางอปท.เพิกถอนครบแล้วใช่หรือไม่นายนิรัตน์บอกว่าครบแล้วนะคะถามว่ามีใครฟ้องร้องบ้างหรือไม่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะส่วนข้าราชการบางส่วนที่ชิงลาออกไปก่อนนะคะยอดล่าสุดจนถึงวันนี้146คนค่ะส่วนนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทุกคนหรือไม่นายนิรัตน์บอกว่าทั้ง146คนก็อยู่ในจำนวน 3,868 คนนั่นเองนะคะนอกจากนี้เรื่องของคดีอาญานะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะก็บอกว่ามีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตาม MOU อาทิปปช.ปปท.ตำรวจปปง.และ DSI รับเรื่องไปทำแล้วค่ะถ้าได้ข้อมูลความผิดอะไรมาก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่อยู่ใน MOU นี้นะคะแล้วก็ได้แจ้งความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะและวันนี้ก็จะได้รายงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกด้วยว่ามีการส่งผลคะแนนที่ถูกต้องและเคยถูกอ้างว่าเป็นผลคะแนนที่ถูกให้กจังหวัดต่างๆซึ่งสถ.เปิดให้เจ้าตัวสามารถขอดูคะแนนตัวเองได้ทั้งที่กรมสถ.และสำนักงานทั่วประเทศ76จังหวัดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มี 1,489 คนที่มาขอดูคะแนนค่ะทุกคนที่มาดูเมื่อชัดเจนแล้วก็กลับไปนะคะก็เป็นความตั้งใจที่จะแสดงความโปร่งใสซึ่งภายหลังการให้สัมภาษณ์นะคะนายนิรัตน์นายบุญประสงค์ นวลสรายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คุยกันค่ะแล้วก็กล่าวว่าปิดจ๊อบกันก่อนที่นายนิรัชจะแบมือทั้งสองข้างให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็ย้ำว่าปิดจ๊อบค่ะ
0: เน็ตไอดอลขึ้นเครื่องนะคะที่สุวรรณภูมิไปกระบี่แต่ปรากฏว่านาฬิกาหรู2เรือนหายไปจากกระเป๋านะคะไปแจ้งความแล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าที่สำนักงานบริเวณทิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมที่ปากเกร็ดนนทบุรีนางสาวกิติชาหรือมุกหมวยนะคะอายุ29ปีเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังมีคนติดตามกว่า4ล้านคนพร้อมดีเจแป๊บแฟนหนุ่มนำเอกสารหลักฐานร้องเรียนนะคะกับทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะโดยอยากจะขอให้ช่วยเหลือในด้านคดีหลังตนกับแฟนหนุ่มเนี่ยขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปกระบี่วันที่21สิงหาคมนะคะเที่ยวบินเวียดเจ็ตแอร์ค่ะพอไปถึงกระบี่นะคะในช่วงเย็นประมาณ 4:30 น.แต่ปรากฏว่านาฬิกา2เรือนที่เก็บไว้ในกระเป๋าอันตรธานหายไประหว่างเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินแล้วได้โหลดกระเป๋าสัมภาระแต่เมื่อถึงสนามบินกระบี่กลับพบว่ากระเป๋าสัมภาระของตนมีร่องรอยถูกรื้อค้นซิปแตกนาฬิการาคาแพง2เรือนของตนกับแฟนหนุ่มนะคะมีคาเทียฝั่งเพชรมูลค่า 470,000 กับนาฬิการูอีกเรือนมูลค่า 140,000 นะคะ2เรือนเนี่ยรวมๆกันก็600,000กว่าบาทค่ะแล้วถูกมือดีขโมยไปแจ้งความไว้ที่สภ.เหนือคลองกระบี่แล้วก็สภ.สุวรรณภูมิสมุทรปราการเป็นหลักฐานแต่คดีไม่คืบนะคะอีกทั้งเจ้าหน้าที่สนามบินผู้รับผิดชอบก็บอกให้ตนเองรอก่อนอยู่ระหว่างการสืบหาเรื่องนี้ทนายรณรงค์บอกว่าความผิดข้อหาลักทรัพย์สนามบินมีโทษจำคุกตั้งแต่1 ปีถึง 5 ปีถือเป็นโทษที่หนักนะคะต้องดูว่าใครเป็นผู้กระทำพนักงานหรือบุคคลภายนอกถ้าเป็นพนักงานสายการบินเองก็ต้องยิ่งออกมารับผิดชอบค่าเสียหายซึ่งตนจะพาไปร้องเรียนที่กองปราบเพื่อให้กองปราบนั้นลงมาทำคดีเพราะผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สภ.สุวรรณภูมิกับสภ.เหนือคลองทั้งสองแห่งคดีไม่คืบค่ะ
1: มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะความคืบหน้าหายนะภัยบนเทือกเขาฮิมาลัยค่ะเข้าสู่วันที่6นะคะผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า800คนและที่สำคัญคือยังสูญหายอยู่ถึง 3,000 คนค่ะและตอนนี้กำลังมีการเร่งกู้ภัยในอุโมงค์แห่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีคนติดอยู่หลายร้อยคนอุโมงค์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสูรีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานตลอดวันตลอดคืนเพื่อเปิดทางเข้าไปค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในเชื่อกันว่ามีคนงานอย่างน้อย933คนติดอยู่ในนั้นนะคะนี่เป็นหนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำประมาณ6แห่งที่ถูกน้ำท่วมและโคลนถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วค่ะทีมกู้ภัยเร่งมือท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมซ้ำสองค่ะเช้าวันนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตนูวาคอตของเนปาลชาวบ้านต่างพากันค้นหาเศษซากปรักหักพังของบ้านเรือนที่พังเสียหายเพื่อเก็บกู้สิ่งของที่เหลืออยู่จากภัยพิบัติยอดรวมผู้เสียชีวิตตอนนี้ประมาณ800คนอีก 3,000 คนยังสูญหายแบ่งเป็นฝั่งเนปาล794คนนะคะเสียชีวิต794คนและสูญหาย 2,502 คนทางการจีนรายงานว่าฝั่งจีนนั้นเสียชีวิตนะคะ16คนสูญหาย546คนและมีชาวต่างชาติด้วยนะคะ261คนจาก23ประเทศค่ะสำหรับปฏิบัติการกู้ภัยยังคงยากลำบากนะคะถูกระงับหลายครั้งตั้งแต่วันศุกร์เพราะว่าสภาพอากาศเลวร้ายหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลบอกว่ามีการพบศพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะคะแล้วก็จากตรงที่ไกลจากจุดเกิดเหตุหรือบ้านของเหยื่อมากกว่า100กิโลเมตรค่ะเช่นเมืองจิตตะวันซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ดินถล่มหนักที่สุดไปทางใต้ตรงนั้นพบศพมากกว่า250ศพนะคะที่พัดมาเกยแม่น้ำรัฐบาลเนปาลได้ร้องขอตู้แช่แข็งมากกว่า 1,000 ตู้สำหรับการเก็บรักษาศพเพราะว่าตอนนี้ไม่มีห้องเก็บศพเหลือเพียงพอแล้วค่ะ
0: ค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณสัชิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด

0: จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect บรรจันนะฮะอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดมลตอแล้วก็หนังสือการตลาดขายดีนะ67เล่มนะครับสวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับก็เมื่อวานนี้ก็
6: เป็นไงครับ
5: คนไทยก็ยินดีกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากมองไปทางการเมือง มองไปทางเศรษฐกิจในมีได้เหี่ยวเฉาเนี่ยก็ต้องมองไปทางกีฬาและบันเทิง
6: มีอะไรบ้าง
5: และความเก่งของผู้หญิงไทยนะ
6: ครับ
5: ก็คือจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่ถึงแม้ผมจะเป็นสมาชิกโมโนแม็กโมโนแม็กมันก็มีถ่ายทอดสดนะวอลเลย์บอลก็ชอบแต่ผมไม่ได้ดูนะฮะแต่ผมไม่อ่านเพจวิเคราะห์บอลอย่างจริงจังเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดวอลเลย์บอลไทยแล้วเนี่ยคือทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยมีกำหนดชิงแชมป์เอเชียกับจีนที่ประเทศจีนเนี่ย
6: โ
5: อ้คือถ้าชนะมันมีเสียงกระทอดนิดนึงนะด
6: ู
5: นิดหน่อยถ้าชนะเนี่ยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนี่ก็จะได้ไปโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะ
6: ได้ไปโอลิมปิกด้วย
5: เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คราวที่แล้วเนี่ยโอลิมปิกครั้งที่แล้วนี่ไม่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าไปแพ้ญี่ปุ่นใช่ไหม
6: อืม
5: แล้วก็พูดตรงๆถ้าเราย้อนไปถือถ้าเกิดเราแพ้ครั้งถ้าเกิดเราไม่ชนะเนี่ยเราไม่ได้ไปแต่จีนเนี่ยถึงแพ้เนี่ยจีนก็ได้ไปอยู่แล้วเพราะลำดับมันดี
6: อ๋อลำดับเขาดีกว่า
5: คือวอลเลย์บอลเนี่ยมันจะได้ไปแค่12ทีมเองก็คือแชมป์ทวีปต่างๆที่เหลือก็เป็นอันดับโลกอะไรพวกนี้อันดับโลกดีๆแต่เรา17ไงเราไม่ได้ดูอันดับ12อ่ะจะขึ้นไปลำบากใช่ไหม
6: อ
5: ๋
6: อ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีทางเดียวที่ชัวร์แน่นอนก็คือชนะจีนและ

0: ็นแชมป์เอเชียซึ่งก็ชนะเมื่อวานฟาดกัน5เซตเลยนะหัวใจแทบวาย 2-2 แล้วก็ 2-3 คนดูในหัวใจวายตายเลยผมก็ไม่ได้ดูแล้วปวดเสียวมากก็เลยดูบอลแล้วก็จริงๆแล้วเราเวลาเราชนะเราแข่งรอบชิงชนะเลิศกับจีนนี่เราชนะนะ
1: คือเราชนะ
0: ที่ฮานอยแล้วก็เราก็มาชนะอีกทีหนึ่งนั่นแหละชิงแชมป์เอเชียเนี่ยที่โคราชไงแต่อันนี้ไปที่จีนเลยนะ
1: ต้องไปบุกบ้านเขา
0: ที่จีนแล้วจีนเขาก็อยากชนะด้วยถึงแม้ว่าถ้าจีนไม่ชนะครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปอยู่แล้วลำดับเขาดี
1: ก็ตามไม่ได้ก็ชนะไม่ชนะก็ได้ไปอยู่ดีจีน
0: ก็ได้ไปอยู่ดีลำดับเขาดีใช่ไหม
1: ครับ
0: อ่ะหนุ่ยมองมีอะไรจะมองเสริมไหมอันนี้เล่าอีกหน่อย
1: พอผมฟังเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ยอย่างแรกก่อนนะว่าต้องชมเลยนะว่าทางทีมทางโค้ชทางเรียกว่าอะไรทางนักกีฬาใช่ไหมอาจารย์เขามีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นใช่ไหมคือปกติแล้วเท่าที่ผมจำได้จากความทรงจำผมเนี่ยเหมือนอารมณ์นักกีฬาไทยอ่ะไม่ค่อยมีส่งต่อกันถ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เราเห็นแบบทีมอื่นๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอ่ะคือมันจบในเจนไหนก็เป็นเจนนั้นมันเหมือนมันไม่มีการวางแผนแบบsuccession plan ออกมาที่มันให้มัน continue ได้แบบต่อไปเรื่อยๆแล้วอย่างหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเท่าที่พอรู้นะครับก็เพิ่งได้รู้ว่านักกีฬาวอลเลย์บอลไทยเขาเรียกว่าอะไรไปนักเตะเรียกค้าแข่งนักวอลเลย์บอลไปเรียกค้าอะไรคือเขาก็ไปเล่นวอลเลย์บอลในประเทศต่างๆนอกประเทศอ่ะคือตามประเทศต่างๆที่เขานิยมกีฬาวอลเลย์บอลกันอ่ะซึ่งผมว่านี่มันเป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งพอกลับมา
0: ไม่ใช่เรื่องที่ดีมันเป็นพื้นฐานของการที่คุณจะไประดับโลกได้เลยแล้วก็ลักษณะแบบนี้ก็เกิดกับกีฬาอื่นด้วยผมยกตัวอย่างเช่นก็คือเมที่เป็นแบด
1: นักแบด
0: ที่ทองหยอดบ้านทองหยอดเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ได้ไอ้ได้เหรียญอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้คือได้อะแต่ว่าไม่ได้ไปถึงสุดยอดอะจนกระทั่งเนี่ยสโมสรชิงเต่าเนี่ยเขาจ้างไปจ้างไปเล่นด้วยอ
1: ่
0: ะจากนั้นเนี่ยมีแบตเนี่ยมันขึ้นเลยนะเพราะคุณเจอระดับโลกทุกสัปดาห
1: ์จริงจริง
0: ใช่ไหมคุณเจอระดับโลกทุกสัปดาห์เพราะจีนมันระดับโลกไงแล้วที่มาแข่งกันก็ระดับโลกมาแข่งมีได้แชมป์บ่อยมากเลยขึ้นไปเคยเป็นมือหนึ่งด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถยืนระยะได้ตลอดอ่ะแต่ก่อนเมเนี่ยแบตมันก็ไม่ได้มีใครเก่งมากไง
1: ไม่บูมเท่านี้
0: ใช่ไหม
1: อีกอันนึงที่ผมเห็นนะไม่รู้อาจารย์รู้สึกเหมือนผมไหมประโยคที่ผมได้ยินตั้งแต่เด็กเลยนะผ่านมา40ปีเนี่ยบอลไทยจะได้ไปบอลโลกนโยบายผลักดันมีทุกยุคสมัยแต่
0: เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเราไปมาแล้วคือบอลหญิงกับบอลเยาวชน ใช่ไหมคือไทยเราเนี่ยเคยได้ไปมาแล้วนะแล้วก็บอลโอลิมปิกแล้วก็เคยได้ไปนะเมื่อหลาย50-60 ปีที่แล้วมั้งเราเคยได้ไปนั่น1970เนี่ยจำไม่ได้อะบอลชายเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนั้นญี่ปุ่นยังเหยาะแยะอยู่เลยยังไม่ได้เก่งเลยบอล
1: เข้าใจ
0: ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยไอ้บอลหญิงได้ไปแต่บอลชายเนี่ยคือ
1: มันยังไงผมไม่ใช่คนดูบอล
0: มันสะท้อนแบบคล้ายๆคนไทยเลยอะ
1: ยังไงอ่ะ
0: คุณไม่ค่อยเอาจริงเอาจังอะไรทำนองเนี้ย
1: โอ้ย
0: ถูกไหมคือคุณสังเกตดูนะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรานับเน่ๆด้วยเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยจะเก่งเรื่องเนี้ยมากกว่าผู้ชายในกีฬาเนี่ย
1: อ่ะก็จริง
0: คุณดูแบดเนี่ยอ่ะดีหน่อยแบดผู้ชายยังมีกุลวุฒิมาบ้างนะ
1: นักเทควันโด
0: คุณดูยกน้ำหนักค
1: ุ
0: ณดูกอล์ฟมีโปรจีนใช่ไหมคือไม่ต้องบอลเล่นบอลนะรู้อยู่แล้วเทควันโดที่หนุ่ยพูดคือที่ได้เหรียญเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่นับมวยนะ
1: ครับ
0: หญิงทั้งนั้นนะ
1: โอ้
0: แล้วคุณดูมวยไทยนี
1: ่
0: บางคนนี่นักมวยนี่ได้ไปนี่ก็ตอนนี้ติดคุกอยู่ได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็ได้เหรียญทองเอเชียนเกมนี่ตอนนี้ติดคุกอยู่มีคนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: แล้วแบบเนี้ยนักมวยนี่ก็แบบคือเขาต่อยอดไปไม่ได้อะคืออย่างในอเมริกาเนี่ยนักมวยเนี่ยมันไปเป็นแชมป์มวยอาชีพเลยนะมวยโอลิมปิกเนี่ยไปเป็นแชมป์มวยอาชีพไปต้องหลายคนนะของเราเนี่ยมันก็เนี่ยบางทีก็อะไรก็ไม่รู้นะได้เงินมานี่ก็อย่างสมรักได้เงินมา50 ล้านในแทนที่นี่ถ้าไม่ได้ลูกนี่แย่นะสมรักเนี่ย เต็มเลยไปเจอคดีกับสาว17อะไรพวกนี้อีกใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แล้วคุณดูดิตอนนี้แม้กระทั่งบันเทิงเนี่ยก็ผู้หญิงนะระดับโลกเลยก็ลิซ่านี่ก็มีเนเน่เนี่ยกำลังจะไปชิงชนะเลิศอเมริกันก็ทะเลนแหละแล้วคุณดูผู้หญิงเนี่ยวิศวะนี่แต่เขาไม่มีโควต้าในผู้หญิงกินกันหมดนะ
1: หรออันนี้ผมรู้อีกใหม่เขาไม่ยังไงอาจารย์อธิบายหน่อยถ้าไม่มีโควต้ากินหมดคืออะไร
0: สอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยผู้หญิงมันทิ้งที่นั่งไว้หมดไง
1: หรอ
0: ผู้ชายเนี่ยมันคือผู้ชายมันมีสิ่งที่เบี่ยงเบนเยอะไงไอ้นอนมานี่เนี่ยผู้หญิงเอาจริงเอาจังมากกว่าหรือแม้กระทั่งการมีลูกเนี่ยผมอ่านในอีโคโนมิสต์เนี่ยการมีลูกชายนี่ไม่ใช่เมื่อก่อนนี่เป็นระดับหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะในระดับโลกเนี่ยแล้วคุณดูลูกชายพึ่งพาได้ลูกชายมีเมียมันก็ต้องไปดูแลเมียมาแล้วลูกมาดีกันไอ้คนที่กลับมาดูแลพ่อแม่นี่สนใจผู้หญิงนะคุณไปดูเลยบางทีพ่อแม่ป่วยเนี่ยวันนั้นไปกินเนี่ยนั้นไปกินปกติไม่กินอัตกรนะก๋วยเตี๋ยวเอ้าไอ้พม่าที่เขาเป็นทำก๋วยเตี๋ยวประจำหายไปไหนออกไปดูแลพ่
1: อ
0: พ่อป่วยคือคุณไม่เคยได้ยินหรอกที่ว่าผู้ชายจะออกจากงานมาดูแลพ่อแม่เนี่ยไม่มี
1: จริง
0: ส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยต่อให้แต่งงานอะไรออกมาดูแลพ่อแม่นะ
1: ในผู้หญิง
0: เนี่ยผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นคุณดูดิเก่งกีฬาเก่งบันเทิงแล้วไม่ต้องพูดในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยที่ประดีนี่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยไปดูดิ
1: ครับ
0: เป็นนี้ปลัดอะไรเงี้ยหลายกระทรวงเมื่อก่อนมีที่ไหนแล้วอธิบดีปลัดไม่ได้มีเดี๋ยวนี้เต็มเลยไปนั่งดูเลย
1: จริงจริงจริง
0: นะฮะยังเป็นตำรวจแต่ยังไม่ได้ทหารอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยมันเทรนผู้หญิงเนี่ยมัน rise on the rise อ่ะ
1: เอ้ยพออาจารย์พูดแบบนี้ทำให้ผมคิดได้ว่าองค์กรตำรวจองค์กรทหารเนี่ยดูเป็นองค์กรที่ไม่ค่อยมีอะไรให้เห็นความพัฒนาเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าเท่าไหร่แต่พอองค์กรอื่นที่ผู้หญิงขึ้นลีดอันนี้เห็นพอกีฬาเราเห็นนโยบายเยอะมากบอลไทยไปบอลโลกผ่านมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ไม่เคยได้ยินชื่อนโยบายกีฬาอื่นต้องไประดับโลกนะเขาก็ปั่นเขาเองได้ทำให้ผมเกิดความสงสัยว่า
0: ไม่ต้องพูดนายกสมองของฟุตบอลก็เป็นผู้หญิงนะคุณแป้ง
1: ก็แต่มันเป็นกีฬาผู้ชายไหมอะมันก็เลยดูไม่รู้อะ
0: ไม่เข้าใจไงนายกสมาคมฟุตบอลก็เป็นผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: แ
1: ต่ก็เห็นมันก็มี
0: ผู้ชายนะมีแต่ผู้ชายนะเมื่อก่อนไม่มีผู้หญิงนะ
1: มันก็มีอะไรกันเยอะแยะไม่ใช่เหรออย่างที่อาจารย์เคยเล่าตอนนั้นว่าอะไรนะที่โค้ชญี่ปุ่นซัมติงก็
0: นั้นก็ว่าไปไม่เกี่ยวนี่ก็เป็นความขัดแย้งกันคุณแป้งคือถ้าดวงไม่ถูกกันเขาก็ไม่เอาเลยสไตล์คุณแป้งแบบนั้นอยู่แล้วเขาดูดวงคุณแป้งนี่ดูดวงเก่งมากคือไม่สมพงษ์กันคุณแป้งไม่เอาเลย
1: โอ้โห
0: ไม่ใช่เรื่องผมกำลังบอกว่าแม้กระทั่งในกีฬาผู้ชายเนี่ยค
1: ุ
0: ณแป้งก็คือนายกมาเป็นนักฟุตบอลหญิงอ่ะ
1: ครับครับ
0: และทำดีกับนายกชายนะคือนายกชายเนี่ยคนที่แล้วนี่สร้างหนี้บานเลยคุณแป้งนี่ต้องมาเคลียร์หนี้นะ
1: อืมโอ้โหเนี่ยมันทำให้ผมสงสัยว่า คือพอมาดูอ่ะพอเราฟังเรื่องพวกเนี้ยสิ่งที่ไปได้ดีดูไม่ได้มีเป็นนโยบายดูไม่ได้เป็นข่าว PR จากรัฐบาลทางการว่าจะต้องผลักดันเขาก็เหมือนเขาดันของเขาเองได้บทบาทของราชการรัฐบาลควรอยู่ตรงไหนไอ้เนี่ยอย่างผมจำได้เลย
0: ที่
1: ผมเ
0: นี่ยบทบาทของราชการเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าคุณไม่คอร์รัปชัน
1: โอ้โหยากไปไหม
0: ยกตัวอย่างผมมาคุยใน YouTube เหมือนกันน่ะ
1: ครับ
0: อย่างกรณีเน่ๆอย่างเงี้ยเขาก็ต้องขายบ้านขายรถเลยนะพ่ออ่ะเพื่อจะไป
1: ขายเพื่อไปเอง
0: ขายแข่งขันนะคุณไม่ต้องพูดถึงโกเมโปจีนที่เป็นกอล์ฟอ่ะเขาก็ต้อง
1: ไปเองไปเอง
0: เป็นสิบล้านหลายสิบล้านไม่ต้องพูดถึงสมัยพาราดอนนี่เมื่อ20 ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ตอนนั้นมันเกิดสึนามิใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แล้วก็พาราดอนเขาชนะที่ชนะได้รางวัลที่อินเดียมั้งแล้วตอนนั้นเขาก็บริจาคน้อยไง
1: คนก็โดนจำได้
0: โอ้ยเนี่ยโอ้ยมันทำไงบริจาคน้อยแล้วมันมีอีกคนหนึ่งไอ้โปผู้หญิงไงอีกคนหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเขาบริจาคเยอะกว่
1: า
0: คนก็บอกว่าโอ้โหคนก็วิจารณ์มันเละเลยว่าทำไมบริจาคน้อยแล้วตอนนี้พ่อเขาก็บอกว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยคล้ายๆพูดแล้วคนที่พูดเนี่ยบริจาคเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คือความหมายของเขาคือเขาใช้ค่าใช้จ่ายเยอะ
1: อืม
0: การที่เขาไปแข่งขันเนี่ย พาพาราดอนไปแข่งขันพาโฟมีอะไรพวกเนี้ย

0: มันใช้เงินเยอะบางคนขายบ้านขายรถยังมีน้องเน่เน่นี่คือต้องขายบ้านเลยนะที่สัมภาษณ์คือคำถามก็คือแล้วพอรัฐบาลเดี๋ยวมาโหน
1: อ่ะถูก
0: เราจะเจอพวกนี้บ่อยถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ช่วยช้างเผือกพวกนี
1: ้เขาไม่เห็นเปล่าม
0: ันไม่ต้องไม่มันต้องมีอย่างกรณีเกาหลีเนี่ยอยู่ๆไอ้เคป๊อปเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะรัฐบาลมันหนุนนะคุณ
1: หนุนโดยนโยบายเลย
0: เมื่อก่อนไปดู30กว่าปีที่แล้วมีที่ไหนแล้วเกาหลีเนี่ยได้ไปดูซีรีส์เกาหลีเลย30ปีที่แล้วไม่มีเพิ่งจะ20กว่าปี20ปีมานี่เองไอ้ครั้งแรกอ่ะ20ปีถึงมากอย่าง 3-40 ปีใครดูเกาหลีเขาดูแต่ญี่ปุ่น
1: ถูก
0: อยู่ในสมัยก่อนดูญี่ปุ่นการ์ตูนญี่ปุ่นไอ้บุสก้าไอ้หน้ากากเสือไอ้แล้วก็ละคร
1: กันดั้มเอ้ย
0: โอชังโอชินอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพิ่งมา20ปีเนี่ยคือหลังไอ้2540เนี่ยเขาตั้งไอ้น่าจะเป็นทักก้าหรือไงหรืออะไรไม่รู้เนี่ยนะเขาไอ้หน่วยงานที่เรื่องเนี้ยพวกเรื่องสนับสนุนเรื่องพวกเนี้ยนะแล้วเขาก็ให้ทุนแล้วก็เขาไปดูเลยว่าเฮ้ยไอ้ละครในแบบไหนมันถึงคนจะชอบตัวละครแบบไหนแล้วก็ทำยังไงจะช่วยเรื่องอาหารเรื่องเที่ยวด้วยเขาดูนะฮะของเราอะทำเหมือนจะทำ สมัยรัฐบาลที่แล้วอะทักก้าเนี่ยเป็นของไทยนี่แหละแต่ของเกาหลีเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะเนี่ยก็คือเราอะทำเหมือนเราจะทำแต่ยังไม่ได้ทำแต่เกาหลีเนี่ยมันทำเลยเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดไอ้เคป๊อปพอเคป๊อปก็คือเคบิวตี้เคบิวตี้มันเคฟู้ดคือมันไปหมดไงเคทราเวลคือมันเคป๊อปปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่อยากไปเที่ยวคนก็อยากไปกินคนก็อยากจะใช้เครื่องสำอางใช่ไหมมันก็ไปอย่างเรานี่โตธรรมชาติคนมาน้อยมันก็ให้ฟรีวีซ่าฟรีวีซ่าเสร็จพวกขโมยขโจรมิจฉาชีพมันเข้ามาเต็มเลยใช่ไหม
1: โอ้โหฟังดูแล้วแบบคืออ่ะผมแชร์มุมหนึ่งแล้วกันเนาะปัญหาหนึ่งที่เจอผมให้เป็นสองมุมแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าอาจารย์ก็น่าจะพอเคยรู้บริบทแหละหนึ่งคนข้างในหน่วยงานของราชการอะไรพวกเนี้ยจริงๆอ่ะเขามีโครงการที่เขาอยากผลักดันตลอดแต่ปัญหาคือบ้านเราเนี่ยราชการอ่ะต้องทำงานตามรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนบ่อยยิ่งกว่าเปลี่ยนรถผมบอกได้เลยคือรถเปลี่ยนบ่อยกับมือถือเอางี้ดีกว่าเอาใช้มือถือกันไม่ทันตกรุ่นน่ะรัฐมนตรีเปลี่ยนกันแล้วเท่าที่เราเห็นน่ะไม่ค่อยมีใครได้อยู่ยาวจนได้สร้างผลงานแบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะพอเปลี่ยนหัวเสร็จก็ต้องมารับนโยบายใหม่ไอ้ที่มันมีก็ต้องปรับให้มันเข้ากับนโยบายของรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งผมว่ามันเป็นความอีหลักอีเหลือที่มันเลยเหมือนจะเดินไปครึ่งขาแล้วมันก็ต้องชักขากลับมาอีก1ก้าวเต็มๆอ่ะมันเป็นการเหมือนผมว่าเหมือนจังหวะเลยเต้นรำอ่ะมันจะเดินก็ไม่ได้เดินจะถอยก็ไม่ได้ถอยมันดึงไปดึงมาอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เกิดการผลักดันให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังสักทียังไม่พูดถึงเรื่องนี้พูดแล้วขอพูดหน่อยอาจารย์ไอ้วิธีการตรวจสอบต่างๆอีกโอ้โหบางทีเนี่ยผมพูดเลยว่ามันเหมือนบ้านเราเนี่ยออกแบบระบบการตรวจสอบนโยบายต่างๆเนี่ยออกแบบมาดีมากดีจนคนไม่กล้าทำให้มันดีไม่กล้าทำเกินกรอบที่กำหนดไว้มันก็จะมีเคสแบบนี้ซึ่งก็เห็นใจคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานนะอาจารย์เคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมสมัยอาจารย
0: ์ก็ผมคิดว่าอย่างสมมุติว่าคุณจัดงานอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: คุณลงทุนราชการนะคุณลงทุนไปจัดงานโรงแรม5ดาวได้
1: อืม
0: แต่คุณจ้างวิทยากรวันละหมื่นหนึ่งเหรอ
1: หมื่นหนึ่งนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: ปกติสัมมนาเนี่ยคุณจัดสัมมนา
1: ได้ 1,500 ต่อชั่วโมงผม
0: เชื่อว่าแบบนี้คุณจัดสัมมนาเนี่ยนะคุณไปโรงแรม5ดาว
1: ครับ
0: แต่คุณจ้างวิทยากรวันละหมื่นหนึ่งเหรอคำถามคุณไม่มีเงินเหรอไม่เกี่ยวโรงแรม5ดาวเท่าไหร่อ่ะ5ดาวระดับบริสคาร์ตันน่ะน่ะ
1: เขามีกฎ
0: 5ดาวระดับเชอราตันน่ะแล้วถามว่าวิทยากร10,000หนึ่งเหรอคำถามคือผมพูดเรื่องนี้ทำไมไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่มีเงินไม่เกี่ยวว่าไม่ใช่ไม่ทำคำถามคือคุณให้ความสำคัญแต่ละอันนั้นถูกหรือเปล่าเพราะผมเป็นนักการเมืองผมฝันว่านักการเมืองเนี่ยมันก็ทำตามข้าราชการประจำละคุณใช่เปล่านักการเมืองมันจะมานั่งทำอะไรเองหมดทุกอย่างไม่คุณชงเรื่องไปสิถามว่านักการเมืองต้องการอะไรนักการเมืองต้องการผลงานนะนักการเมืองก็ไม่ได้ต้องการ

0: ไอ้ที่เราด่าๆกันหรอกนะเขาต้องงานผลงานเอามาพูด
1: ครับ
0: ใช่ไหมอย่างหรือแม้กระทั่งเงี้ยเองกระทรวงการคลังเงี้ยโน่นนี่เราโน่นนี่เราถึงเวลาไอ้สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนกับญี่ปุ่นบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ช่วยเหลือเรานี่เราย้ายนะเราย้ายนะเราไม่อยู่นะเราไปอินโดนีเซียถึงวันนี้ไอ้โตโยต้าก็ไปขยายที่อินโดนีเซียแหละไปขยายที่เวียดนาม12,000 ล้านแหละแค่ไม่ต้องทำอะไรไอ้โตโยต้าอะไรพวกนี้ฮอนด้าพวกนี้ไม่ขยายใหม่ๆมันก็ไปอินโดไปเวียดนามก็เสร็จแหละสุดท้ายไอ้กระทรวงการคลังมันจะมานั่งช่วยเหลือจีนยังได้เหรอจีนภาษีสุรากรก็ไม่ต้องเสียแล้วไอ้รถยังมันลดภาษีสรรพสามิตให้อีก150,000นะฮะไอ้และที่เหลือนี่ญี่ปุ่นมากูสร้างไอ้องค์โซ่ประธานมาเออกูสร้างให้มึงมาเนี่ย60 ปีเนี่ยแล้ววันดีคืนดีมึงทิ้งกูงี้เหรออ
1: ืม
0: ใช่ไหมแล้วถามว่าแล้วรัฐมนตรีคลังมันก็รู้มันรัฐมนตรีคลังเป็นแล้วมันเป็นข้าราชการเก่าไงส
1: ุ
0: ดท้ายก็ต้องรู้ก็ต้องเวทจริงไหม
1: โอ้โหเนี่ยมันเลยเป็นคำถามที่สงสัยเหมือนที่อาจารย์เราคุยกันตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยบ้านเราหน่วยงานจะสามารถผลักดันให้มันเกิดขึ้นตามนโยบายได้ไหมหรือจริงๆแล้วปล่อยให้เอกชนเป็นคนทำไปแค่อย่าขัดขวางเขาเยอะพอ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเอกชนมันก็บอกแบบนี้แต่ตอนหลังมันก็ไม่ไหวแล้วไงเพราะว่าอย่างประเทศต่างๆเนี่ยอย่างจีนเนี่ยเขาก็นโยบายเขาก็เป็นหลักเลยว่าก็จะส่งเสริมเรื่องอะไรแล้วเขาก็ผลักดันใช่ไหมอย่างเวียดนามเขาก็ทำแบบนี้อย่างอินโดนีเซียเงี้ยคุณดูสิรัฐมนตรีคลังมาพูดแบบนี้ใช่ไหมคุณดูสิงคโปร์คุณดูอะไรรัฐบาลก็เป็นหลักอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงอเมริกามึงเจรจามึงต้องซื้อไอโบอิงอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ส่วนอะไรของ
0: ญี่ปุ่นในตั้งแต่สมัยก่อนเขามีกระทรวงมิติเขาบอกเลยอุตสาหกรรมไหนเป็นยุทธศาสตร์แล้วก็ส่งเสริมยังไงไปทางมุมไต้หวันนี่บอกเลยเอาชิปเขาเตรียมตัวมากี่สิบปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอกชนเนี่ยดิ้นรนเองสมัยก่อนเป็นไปได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสัก30-40ปีที่แล้วเนี่ยไอ้จีนมันก็ยังไม่ได้เข้าระบบโลกเป็นทางการไอ้เวียดนามมันก็ยังกระเสือกกระสนอยู่มันยังไม่ได้เป็นแบบนี้อินโดนีเซียมันก็ยังอินโดนีเซียมันก็ยังเจอซูฮาโตไอ้ฟิลิปปินส์มันก็ยังดิ้นรนกันหลังมาก๊อดมันก็วุ่นวายใช่ไหมไอ้ตัวมาเลเซียมันก็จะมีในประเทศเขาเล็กแล้วเขามีในรถยนต์แห่งชาติคือเมื่อก่อนน่ะได้แล้วมันแข่งขันกันเยอะไงพอรัฐบาลไม่เป็นหลักรัฐบาลไม่ได้กลุยทางไม่ใช่ว่าทำพูดว่าพูดทั่วเราทำนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมไม่ใช่แค่เพราะว่าเราทำนะเหมือนบางคนเนี่ยรวยกับดูรวยนี่ไม่เหมือนกันนะ
1: โอเค
0: เก่งกับดูเก่งไม่เหมือนกันนะเก
1: ่
0: งกับดูเก่งไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: อันนี้ของเราเหมือนดูเหมือนเราช่วย
1: ยังไงอ
0: ่ะดูตัวอย่างเงี้ยเหมือนเราช่วยอย่างเงี้ยคุณเป็น SME อย่างเงี้ยไปนี่เป็นร้านเรามีเงินให้กู้อย่าไปติดต่อเลยเรามีแล้วกู้แบงค์เดี๋ยวแบงค์ให้มั้ยไม่ให้ถึงรัฐบาลจะเอาเงินไปให้แบงค์ก็ไม่ให้กู
1: ้ครับ
0: ก็ไอ้มันเป็นหนี้ศูนย์นะดิ
1: โอ้โห
0: คืออ้าวก็ดูเลยหนุ่ยมีคนไอ้คุณนะฮะเดี๋ยวมีต้องการสินเชื่อไหมคะ เพราะว่าเขาดูว่าหนุ่ยเครดิตดีไงเขาก็โทรมาให้ตรงหนุ่ยกำลังแย่เดี๋ยวเขาจะโทรมาให้กู้
1: ไม่ให้แล้วไม่มีเรื่องแบบนี้เลยโอ้โห
0: อันนี้ก็คือก็เนี้ยก็คือแล้วไปถาม SME ที่กำลังแย่เขาไม่ช่วยไงคืนนี้ก็เรียกว่า unhelpful help ช่วยแบบไม่ช่วยช่วยไม่ช่วย
1: มันจะยังไงนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจการตลาดนะเอาแค่แบบการผลักดันให้มันเกิดไอดอลใหม่ๆคนใหม่ๆคน
0: เราถึงแย่ไงดูไง
1: ใหม่
0: ๆคือเราถึงแย่เราต้องกระเสือกกระสนไงทุกคนนี่แล้วแต่กระเสือกกระสนกันเองก
1: ็
0: นี่น้องเน่เนี่ยเอาไปเล่นตั้งแต่เด็กก็ประกวดในไทยพอดีมีคนชื่อจอนก็ผลักดันไปแต่เขาไม่ได้ช่วยเรื่องเงินนะคุณก็ต้องหาเงินหาทองไปเองเขาก็ฝากไปต้องหลายครั้งไอ้กัปตันเลนเนี่ยปีนี้คือได้ลงแข่งพ่อก็ต้องไม่มีเงินก็เป็นข้าราชการธรรมดาเขาก็ต้องเอาบ้านเข้าจำนองอะไรไปใช่ไหม
1: ไม
0: ่เ
1: ป็นคนกล้าทุ่มสุดตัวเลยนะนับถือนะ
0: ใช่ไหม
1: มันไม่มี
0: ถ้าลงทุนไง
1: กองทุนพาไป
0: มีกองทุนก็มีกองทุนทักก้องทักก้าก็มีช่วยใครบ้างเลยก็นี่ก็ถึงเรื่องนี้อันนี้ก็ถึงก็จะถามว่ามันช่วยใครบ้างผมก็เลยถามว่าบ้านเราอ่ะมันต้องไม่มีระบบเส้นสายแล้วก็ต้องกำจัดการคอร์รัปชัน แต่ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องที่เราไม่พูดเรื่องการเมืองอะไรเรื่องคดีอะไรต่างๆเนี่ยชื่ออะไรพอดีเราไม่อยากพูดเรื่องคดีนี่จะฟ้องไม่ฟ้องอะไรทำนองเนี้ยมันคือกล้องอยู่แล้วอ่ะคือคุณเชื่อคุณต้องถามว่ารัฐบาลแบบไหนยุทธศาสตร์แบบไหนที่จะทำให้ประเทศเนี่ยมันไปต่อได้นี่เราไม่ต้องพูดเรื่อง AI ในคนตกงานกันบานเลยคนทำงานในคุณก
1: ็
0: คุณเหลืออีกคนนะบริษัทการตลาดวันละตอนเหลืออีกคนผมเห็นคุณอ่านผมเป็นลูกน้องคุณเนี่ยผมอ่านคุณก็รู้ผมก็รู้แล้วกูอยู่ลำบากแล้วกูไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยให้สมความคาดหวังของเจ้าของนะผมเป็นลูกน้องคุณเนี่ยผมต้องอ่านคุณนะเฮ้ยพี่หนุ่ยเนี่ยคุยกับเราอ่ะกับพี่หนุ่ยโพสต์มันไม่เหมือนกันนะพี่หนุ่ยโพสต์เนี่ยพี่หนุ่ยต้องการ exceptional performance นะแต่พี่หนุ่ยอาจจะไม่พูดกับเราตรงๆขนาดนี้ก็ได้อาคุณมีทางไปก็ไปนะก็ไม่พูดหรอกใช่ไหมแต่จะต้องรู้แล้วเอ้ยพี่หนุ่ยแม่งเอ้ยกูแม่งสมัครแบบระดับร้อยระดับแบบเดือนละเป็นเกือบหมื่นน่ะไม่ใช่ระดับแค่เดือนละ 3-4 พันนะคุณสมัครแบบเดือนละ 7-8 พันมั้งได้ผมรู้อ่ะ2ตัวได้มั้งChatGPT
1: เด
0: ี๋
1: ยวลูกน้องผมตกใจแต่ผม
0: ใช่ไม่อันเนี้ยจะเป็นอย่างงี้หมดเลยเออแล้วหนุ่ยเนี่ยเฮ้ยพี่หนุ่ยเนี่ยเขาทำยูทเคสเนี่ยเขาก็ต้องรู้เลยเฮ้ยแล้วเราทำอะไรวะเขาจัดชุมนุมเรื่องยูทเคสอะเขาก็ต้องฟังคนละแล้วเราแม่งทำอะไรวะเพราะเราก็คือยูทเคสไงแล้วถ้าเกิดว่าตัวผมลูกน้องคุณเนี่ยผมก็คือต้องทำยูทเคสไงว่าเอาไงมาทำอะไร
1: อ
0: ันนี้แหละก็คืออ่านนายให้ออกไงแล้วผมถามหน่อยที่ผมยกมาแค่ตลาดบริษัทไปตลาดมาราธอนจ้างไม่กี่คนเนี่ยแล้วคุณทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่ลดต้นทุนเลยเหรอเขาต้องลดต้นทุนเพราะอะไรเพราะตอนนี้การแข่งขันมันลำบากกำลังซื้อมันก็มีปัญหาทุกวันนี้มันมีกำลังซื้อมันก็มีวิกฤตกำลังซื้อคนไม่มีกำลังซื้อไม่มีกำลังซื้อคุณจะมีกำไรคุณก็ต้องลดต้นทุนลดต้นทุนประจำคืออะไรก็ลดคนไงเล่าแล้วลดยังไงเอายังไงก็มาใช้ไง
1: กวนกลับไปก็ลดคนอีกรอบนึงอีก
0: เป็นลดคนอีกรอบนึงใช่ไหม
1: เอ้าผมอยากให้อาจารย์รวบหน่อยอยากให้ผลักดันยังไงมันถึงจะได้แบบมีคนใหม่ๆขึ้นมาหรือว่านโยบายที่รัฐบาลเคยพยายามดักดันแบบ
0: ผมก็จะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมันต้องทำให้คนเชื่อถือและเชื่อมั่น
1: โอ้โห
0: มันจะต้องทำให้คือรัฐบาลทำให้ประชาชนเชื่อถือและประชาชนเชื่อมั่นเนี่ย
1: ครับ
0: ทุกสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยประชาชนก็จะโอเคแต่ว่าถ้ารัฐบาลไม่คนไม่เชื่อถือหรือไม่เชื่อมั่นเนี่ยคนมันก็ตั้งคำถามพอตั้งคำถามปุ๊บฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลมันก็จะโจมตีพอโจมตีเรื่อยๆไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่คนเชื่อว่าไอ้สิ่งที่โจมตีเนี่ยจริงก็เสร็จละ
1: จริง
0: นะแต่เวลาหมดแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าพบกันใหม่นะครับก็ดูบังครับช่วงหน้าคุยกับคุณอาทิตย์นะครับช่วงนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครม.กระจายลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้วันนี้ครม.ลงพื้นที่กระจายตามจุดต่างๆเพื่อตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงมาติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควนตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นคลองร.1นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีบางส่วนนั่งรถบัส EV จากสนามบินมาที่จุดนี้เพื่อติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่และลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดยรับฟังรายงานความคืบหน้าเร่งซ่อมคลองร.1ให้พร้อมก่อนช่วงน้ำมากเดือนพฤศจิกายนพร้อมแผน3ระยะหลังจากจุดนี้นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต่อได้เป็นประธานประชุมระดมความเห็นแนวทางพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ก่อนจะประชุมรับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่อาทินายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ลงพื้นที่ติดตามวิจัยฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่งสู่ความยั่งยืนชูธนาคารปูม้าโดมปะการังหวังสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนกิจกรรมครม.สัญจรวันนี้จะยาวไปถึงช่วงเย็นที่นายกรัฐมนตรีจะไปเมืองเก่าสงขลาติดตามขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกและกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนายกรัฐมนตรีแจงวุฒิสภาเหตุจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน4 แสนล้านแก้วิกฤตพลังงานการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอพ.ร.ก.ด้วยตนเองก่อนเดินทางไปหาดใหญ่โดยมีการอ้างถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าพ.ร.ก.นี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา172วรรค1นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความจำเป็นในการตราพ.ร.ก.นี้เนื่องจากมีความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงต้นปีเป็นวิกฤตการณ์พลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลาง50%เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวจึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ยังไม่มีใครคาดการได้ว่าความไม่แน่นอนของความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อใดถือเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตหลายระลอกจึงมีความจำเป็นต้องตราพ.ร.ก.เป็นความจำเป็นเร่งด่วนบางช่วงนายกรัฐมนตรีเสียงแหบและจิบน้ำเป็นระยะโดยกล่าวขออภัยระบุว่ามีอาการป่วยของหลอดลมคลังเตือนวันสุดท้ายยื่นขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2569ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้โดยสามารถดำเนินการได้2ช่องทางคือทางออนไลน์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลา 23:00 นของวันนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐและช่องทางสาขาธนาคาร5ธนาคารสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลาทำการของธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติด ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
13: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้นะครับเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีคุณอธิสวัสดีท่านผู้ฟังครับและสวัสดีวีคที่36ครับสิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี
14: ้โอ้โห
15: สิ้นเดือนอีกแล้ว
14: เฮ้ยนี่มันเดือน8นะหมดเดือน8ไปแล้วดิ
15: เดือน8หมดเดือน8
14: ก็เดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่3ใช่ป่ะ
15: ใช่ครับใช่ครับเดือนที่9เดือนกันยายนครับเป็นเดือนที่ผมโปรดปรานที่สุด
14: เพราะอะไรครับ
15: เพราะว่ามันเป็นเดือนที่ฝนกำลังจะซาลงไปอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มันก็จะทำให้ความสดชื่นอะไรต่างๆดีแล้วมันก็จะเข้าหน้าเย็นๆถ้ามันยังมีเดี๋ยวนี้ยังมีเย็นๆให้เจอบ้างนะก็เลยดี
14: ก็จัดว่าเป็นปลายฝนบรรยากาศแบบปลายฝนต้นหนาวจะตามมาทันหรือเปล่าก็ว่าอีกทีนึง
15: คือก็เดี๋ยวดูครับว่าซูเปอร์เอลนีโยหรือลานีญาที่มันจะมาสลับไปสลับมากันตรงนี้มันจะยังไงนะ
14: ครับ
15: นะก็เป็นกำลังใจให้โลกนี้ครับเราเหลือเวลาที่โลกจะฟื้นตัวไม่เอาใหม่เราไม่เหลือเวลาที่โลกจะฟื้นตัวได้แล้วเพราะฉะนั้นเรากำลังเกียร์ลิ่งเดินหน้าไปสู่สิ่งที่เรายังไม่รู้ว่า climate change มันจะก่อกำเนิดอะไรบ้างนะเพราะว่า climate change มันไม่ใช่แค่แปรปวนนะครับ มันมีมากกว่านั้นมันมีมากกว่านั้นมันมีตั้งแต่เรื่องของอุณหภูมิของน้ำที่มันขึ้นมา 20.86 องศานะมันทำให้น้ำแอบซอบตัวคาร์บอนได้น้อยลงมันทำให้พืชพันธุ์ในทะเลมันตายปะการังฟอกขาวมากขึ้นมันทำให้สัตว์ทะเลมันเริ่มจะลดลงนะฮะมันทำให้ห่วงโซ่ของหลายๆเรื่องมันเริ่มจะมีปฏิกิริยามันทำให้น้ำทะเลระเหยมากขึ้นในขณะเดียวกันมันก็ทำให้น้ำแข็งละลายมากขึ้นนะฮะฝนที่ตกลงมาเม็ดก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นฝนตกเม็ดใหญ่เท่าเม็ดอินทผลัม
14: โอ้เนี่ย
15: เดี๋ยวคงได้เห็นแบบ4,000ลูกบาทต่อตารางเมตรอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันครับก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวอีก 4-5 ปีข้างหน้าก็นั่นมันเบรกไม่ทันละมันทำอะไรไม่ทันแล้วก็เดินหน้าเตรียมตัวอย่างเดียว
14: รับชะตากรรมที่มวลมนุษย์ได้ก่อเอาไว้กับธรรมชาติ
15: ครับ คือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าบ่อน้ำมันที่มันระเบิดเนี่ยมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เกือบครึ่งหนึ่งของที่เราปล่อยกันทั้งโลก
14: โอ้ก็คือ
15: มันคำนวณกันออกมาเท่าไหร่วะ
14: ครับ
15: 30กิกะตันนะ30 31กิกะตันนะครับ
14: ก็ขนาดถ้ายังไม่ต้องไปเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นเนี่ยปริมาณที่มันปล่อยกันอยู่นี่ก็มโหฬารอยู่แล้วใช่มั้ย
15: ใช่ครับ
14: จะกระทำโลกหายนะอยู่แล้วอันนี้ไปสร้างขึ้นมาอีก man made by someone
15: ก็รับผลครับเรารับผลของกันและกันครับนะไม่มีปัญหาเราอยู่ในโลกเดียวกันก็รับพร้อมๆกัน
14: พร้อมกันอาจจะไม่ใช่ไม่มีปัญหาเท่ากับว่าปัญหามีแน่แต่ว่าไม่ต้องรับแน่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคิดต่อ
15: เพราะนั้นเราถึงได้พยายามทำให้ SME เรามี innovation เผื่อมันจะไปทำโน่นทำนี่ได้อะไรได้นะครับแล้วก็วีคนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของ innovationแล้วก็เป็นพาร์ทสุดท้ายของ innovation ครับผ่านมาเนี่ยเราคุยว่า innovation มีกี่อย่างมี4อย่างนะมี product มี service มี process มี model นะฮะ model หรือ concept ก็ได้ครับนะ concept ใหม่ๆก็ได้มันก็ใช้ได้แล้วมันก็สามารถจะสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไ แล้วเราก็แตะไปถึงตัวอย่างต่างๆไปจนถึงเรื่องของกระบวนการวิธีการนะฮะแล้วก็มาวันนี้เราก็จะบอกว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าจะสร้างอินโนเวชันยังไง
14: ฮะ
15: โปรดฟังทางนี้ครับ
14: โอ้นี่แหมมาแบบพูดจาขายฝันเหมือนกันนะเนี่ย
15: ผมกับคุณอาทิตย์จะพาทุกท่านดีฟไดฟ์ลงไปใน Innovation Journey ว่าด้วย 4i อีกแล้วครับ
14: Innovation Journey
15: ครับ
14: ครับ
15: 4i model ครับ
14: ฮะ
15: ถ้าคิดว่าเรื่องใหม่เข้าใจผิดแล้วครับ
14: เ
15: ออ 4i เรื่องนี้เนี่ยผมเรียนมาจากกูรูท่านหนึ่งครับ
14: ผมรู้จักไหม
15: รู้จักครับ
14: คือ
15: เสียไปแล้วด้วยครับอาจารย์พี่ชัยวาสนาทรงครับ
14: โอ
15: ้ตอนในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ได้ในคลาสหรือในอะไรด้วยนะ
14: เฮ้ยถ้าผมนี่โตขึ้นมาผมมันนึกถึงอาจารย์พี่ชัยนี่ผมก็จะไม่นึกถึง

0: งเลยนะว่าเรื่องนี้จะมาจากแกได้อะ
1: ครับ
0: ผมก็จะมีแต่ข้างครัว มี
1: เ
0: รื่องจิปาถะเรื่องนี้เลยที่แกเล่าเลย
1: ตอนนั้นนัดทานข้าวกับอาจารย์อาจารย์ก็มากับแฟนแกใช่ไหมครับแล้วก็พี่ยุ้ยโอวาทมาด้วยครับกินงานแล้วก็นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องอะไรสักเรื่องไม่รู้แล้วแกก็บอกว่าสงจริงๆแล้วเมืองไทยอ่ะทำสีทำอ่ะอินโนเวชันไม่ยากหรอกมันมีโมเดล 4i
0: น
1: นะ
0: ี่นี่อาจารย์วิจัยพูดขึ้นมาเลยนะ 4i
1: พูดเลยครับก็ลองดู i แรกนะครับเริ่มต้นจาก imitation
0: imitation ลอกเรียนแบบนั่นเหรอ
1: ลอกเลียนแบบเลยครับคร
0: ม
1: ับเพราะสมมุติว่าถ้าเราจะทำเรื่องบางเรื่องอ่ะสิ่งแรกที่เราต้องมีก่อนคือเราต้องมีเราต้องมี competency ก่อนนะคุณอาทิตย์
0: ก็คือมีความสามารถในเรื่องนั้นๆ
1: ผมเรียนอย่างนี้ก่อนมันมี competency มี ability นะฮะมี capacity แล้วมี skill นะ
0: โอ้โหพอจ
1: ม
0: ว
1: ัน
0: มาสี่อันแล้วเรื่องทักษะนี้กูงงทุกรอบเลยครับอันเนี้ย
1: แต่เอาเป็นว่า
0: สารภาพเลยนะ เอาแบบไม่ต้องแอปเลยนะคือมาทีไรอีสุยสี่ตัวนี้มันต้องมีงงอ่ะเชิญเชิญเชิญเชิญมา
1: คือมันต้องมีสมรรถนะยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าผมจะไปเป็นคนขับรถอ่ะสมรรถนะผมอ่ะหมายความว่าผมอ่ะต้องมีตานะผมต้องมองเห็นต้องมีสามสิบต้องมีอวัยวะครบอย่างนี้นี่คือสมรรถนะ
0: เพื่อจะดูว่าชนไม่ชนจะเลี้ยวตรงไหนเลี้ยวยังไงจอดรถยังไงใช่ไหมต้องเห็นจอดรถยังไง
1: ผมมี32แล้วเนี่ยผมอาจจะยังไม่มี ability ครับผมก็ไปเรียนครับคุณอาทิตย
0: ์
1: ผมก็ไปเรียนขับรถเป็นอย่างนี้นะขับรถหัวลากนะมี18เกียร์นะเข้าเกียร์แบบนี้นะเวลาขึ้นเขาต้องลงมาแบบนี้นะต้องสโลว์แบบนี้แล้วขึ้นอย่างนี้นะทัชเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้นี่อย่างนี้ว่าไปอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยผมก็จะดูว่าคนขับรถผมขับรถละผมเก่งละผมมี ability ละ
0: สามารถละ
1: ผมขับมา6เดือนผมเห็นคนรถอีกคนหนึ่งทำไมมันซ่อมเครื่องได้ด้วยวะ
0: โอ้
1: เขากับผมมี ability เหมือนกัน
0: ในการขับรถ
1: เขามี capacity มากกว่าผม
0: เอาละเอาละ
1: เพราะเขาสามารถ
0: เอาละเอาละเอาละ
1: เพราะเขาสามารถทำได้มากกว่าผมหนึ่งอย่างอาจจะสองสามอย่างด้วย
0: ก็คือเขาไม่ได้ขับได้อย่างเดียวเขาซ่อมได้ด้วย
1: เขาซ่อมได้ด้วย
0: แต่คุณสมบัติซ่อมไม่ได
1: ้ซ่อมไม่เป็นครับงงอยู่ครับ
0: ด
1: ังนั้นเนี่ยครับนี่คือความสามารถกับปริมาณของความสามารถไม่เหมือนกันเพราะนั้นลูกน้องเราบางคนทำอย่างหนึ่งก็ทำดีครับพอให้มันทำสองอย่างงงเลยครับเมาเลยครับอย่างนี้ก็มีเป็นต้นทีนี้พอจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีทักษะนะมันก็ต้องมีสกิลเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะไอ้สกิลตัวนั้นล่ะครับคือความเจ๋งซึ่งไอ้สีตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียงกันใน 4i โมเดลให้ดูด้วยเนาะเราเริ่มต้นจาก imitation ครับเรียนแบบครับสเต็ปที่หนึ่งพอเราเรียนแบบเสร็จเนี่ยเราก็จะเข้าสู่สเต็ปที่สองครับเราเรียกว่า improvement ครับimprovement คือปรับปรุง
0: ครับ
1: สมมุติว่าถ้าเราไป copy ใครมาเอายกตัวอย่างสมัยก่อนญี่ปุ่นแล้วกันครับ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรถนะครับถูกไหมครับแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาไปเอารถอเมริกามาแล้วเขาก็มาถอดแล้วเขามาดูว่าเขาจะสร้างยังไงเขาก็ copy เลย
0: โตโยต้านะวิธีโตโยต้า
1: copy เลยนะพอเขาเริ่ม copy ได้สักพักหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะถ้า copy อย่างเดียวไม่ได้เว้ยฉันต้องปรับปรุงมันด้วยเว้ยฉันดูละอ๋อวิธีการขับเคลื่อนมันใช้ power slipper แบบนี้แล้วมันก็ใช้เฟืองแบบนี้เว้ยถ้าเฟืองแบบนี้ข้อดีของมันคือมันพอมันปั่นล้อหลังน่ะจากเครื่องข้างหน้าเกียร์บ็อกซ์ข้างหน้ามาผ่านตรงนี้แล้วมันเผาปั่นแบบนี้แล้วมันก็สามารถที่จะสปินล้อได้อย่างนี้มันก็ไปแบบนี
0: ้
1: เอ๊ะแต่ถ้าเราเอาตัวหมุนไปอยู่ข้างหน้าม ันจะทำให้การอันเดอร์สเตียร์มันลดลงไห
0: ม
1: เพราะถนนในเอเชียมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนถนนอเมริกานะเดิร์ดมันเยอะไอ้เกิร์ดดินมันเยอะใช่ไหม

0: นะเพราะนั้นมันนิดพลังในการขับมันนิดพลังในการผลักเขาบอกว่าถ้าผลักจากล้อหลังเนี่ยมันจะได้แรงมากกว่าแต่ถ้าดึงจากล้อหน้าปัดจากล้อหน้าแล้วไปข้างหน้าเนี่ยจะประหยัดกว่า
1: ฮะ
0: เพราะมันไม่ต้องรับน้ำหนักทั้งอันมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการดีไซน์ว่าค่า G ของรถคุณจะไว้ตรงไหนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไว้แถวๆไม่กลางก็ขยับหน้าขยับหลังกันอยู่ตรงนั้นแหละครับรถที่วางค่า G ได้กลางจริงๆอ่ะคือ BMW E 24ครับ
1: โอ้โหระบุรุ่นอย่างนี้เลยเหรอ
0: ก็ผมเคยมีคันหนึ่งแล้วผมก็ชอบมันมากครับเพราะว่าเวลามันมุดโค้งเนี่ยนะคุณอาทิตย์คือเราฟิลได้เลยว่ารถมันฟลายได้แบบไม่รู้จะพูดไง
1: หน้ามันฟินมากหน้าคุณสุพลอันนี้มันฟินมาก
0: มันคือมันเป็นอย่างนั้น
1: มันต้องเคยอันนี้เป็นประสบการณ์อันนี้เป็นประสบการณ
0: ์ใช่ครับซึ่งมันก็มีไม่เยอะครับรถที่จะมีค่า G อยู่ตรงกลางเป๊ะๆได้แล้วมันทำให้การถ่วงหน้าถ่วงหลังแล้วเพราะว่ามันต้องดีไซน์การยื่นรถและดีไซน์การนั่ง
1: เพอร์เฟกต์ใช่ไหมเพอร์เฟกต์
0: ใช่เพราะนั้นญี่ปุ่นก็เลยทำการพัฒนาครับเอาขับเคลื่อนล้อหน้ามา
1: ครับ
0: พวงมาลัยของฝรั่งเป็นซ้ายญี่ปุ่นก็ทำขวาซะเลยครับแล้วญี่ปุ่นทำอีกหลายเรื่องครับเช่น
1: โอ้
0: เครื่องใช้ไฟฟ้าเขามา110ญี่ปุ่นก็ทำ220ทำปุ่มซ้ายปุ่มขวาปุ่มอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งวันนี้มันเป็นปัญหาของเรานะเป็นปัญหาเราอยู่ช่วงหนึ่งเลยอ่ะช่วงหนึ่งเลยพอรถขับพวงมาลัยขวาถนนเป็นไงครับถนนมันก็ต้องวิ่งขวาในขณะที่ขับพวงมาลัยซ้ายถนนมันก็วิ่งซ้ายนั่นแหละครับเป็นที่มาของความวุ่นวาย
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้คือ improvement
1: ใ
0: ช่ไหมฮะและพอ improvement ในขั้นที่2เนี่ยมันก็จะเดินไปสู่ขั้นที่3ครับ
1: ครับ
0: ขั้นที่3อันนี้เราเรียกว่า innovation
1: นวัตกรรมมาแล้ว
0: ครับ innovation เนี่ยมันคือการเอาของ2สิ่งที่มีอยู่แล้วมาเชื่อมกันอย่างมีนัยยะสำคัญ
1: เชื่อมกัน
0: สตีฟจ็อบส์อ
1: ย่างมีนัยยะสำคัญด้วย
0: เอาดีไซน์มาเจอกับทัชสกรีนในสมาร์ทโฟนมันก็เลยออกมาเป็น iPhone แล้วเราก็รู้สึกว้าวว่ามันไม่มีปุ่ม
1: งามมากจอใหญ่ใช้งานง่าย
0: คุณนันทิลองถอยกลับไปดูว่าก่อน iPhone ที่เป็น innovation innovation แรกที่เป็นปุ่มคือ Nokia 3310ตัวเล็กๆอ่ะและรุ่นนั้นน่ะแค่มันมีเกมงูเราก็ตื่นเต้นจนจะตายอยู่แล้วคุณอาทิตย์คุณนี่จำเกมงูได้มั้ยแค่มีเกมงูเฮ้ยมันถึงมีเกมบอยโอ้
1: ยุคนั้นมันยุคที่เกมก็ยังเป็นอยู่กับเกมจะไม่ปนกับอย่างอื่นใช่ไหมเกมต้องมีเครื่องเกมเฉพาะมีอันนี้เฉพาะอันนี้โอ้โหมาอยู่ในมือถือกรี๊ดคนเล่นกันโอ้โหติดกันติดสนั่นอ่ะ
0: ผมจำไม่ได้มันขายกี่สิบล้านเครื่องไอ้3310
1: เออรุ่นเล็กๆถือว่าถ้าเป็นรถยนต์ก็คือ Ford Model T อย่างเงี้ยว่ากันได้ไหม
0: เออได้เลยผม
1: คือขายดีที่สุดของ Nokia
0: ครับแล้ว innovation ของสมาร์ทโฟนถัดมาเนี่ยมันก็คือ BlackBerry ใช่ไหมครับ
1: เนี่ยโคตรเยอะอันนี้จำลองคีย์บอร์ดอันนี้คือจำลองคีย์บอร์ด
0: มันยัดให้อยู่ในมือมันเป็นอย่างนี้แล้วมันดูสมาร์ทมันดูอะไรต่างๆม
1: ันบิสเนสลุคเนาะให้ความรู้สึกเป็นบิสเนสลุคใส่สูทอ่ะเหมือนใส่สูท
0: จริงๆตอน BlackBerry ออกมาตอนนั้นน่ะโนเกียมันมีโนเกีย90นะ
1: 90คืออะไร
0: 9โนเกีย9000ครับมันจะเป็นเครื่องที่แบบเปิดขึ้นมาได้แล้วมี
1: โ
0: อ้ผมซื้อมา
1: แบบพับใช่มั้ย
0: แบบรุ่นแรกเลยครับ
1: แล้วมือคุณสมบูรณ์มีขนาดมั้ยพิมพ์ถนัดไหมพิมพ์ถนัด
0: ถนัดดีมากเลยแต่มันช้ามากเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีอย่างสเปซชีทมันมีของมันเองหมดครับว่ามันเป็นซิมเบียนไงมันก็จะมีระบบของมันเองมีอะไรของมันเองเช่น
1: พัฒนาภายในตัวเอง
0: อย่างผมจำได้เลยเพราะว่าไอ้รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ผมไปนั่งคุยอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุล
1: โอ้โห
0: ใช้รุ่นเดียวกันโอ้โหไปนั่งคุยกันตอนแรกจะไปคุยเรื่องสถานีโทรทัศน์ไอทีวีปลดผมออกทำไมคุยไปคุยมาไปคุยเรื่องโนเกีย9000คุยกันเสร็จเรียบร้อยอาจารย์อินโนลิงมันใช้ยังไงวะผมใช้ไม่เป็นนะก็สอนอย่าง
1: นี้คุยกันถูกใจเลย

0: ใบหน้าขึ้นมาแล้วคุณมาทำอะไรเนี่ยอ๋อผมจะมาขอสล็อตเวลาผมคืนครับประมาณนี
1: ้ถือเป็นนักการตลาดในตำนานในยุคสมัยหนึ่ง
0: ใช่ตอนนี้ก็ยังเดินได้อยู่ครับเป็นลีเจียนเดินได้ครับอาจารย์ก็ยังเราเจอกันเวทีสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วนะในไหนว่าในตลาดหลักทรัพย์หรือใน TMA สักอย่างจำไม่ได้แล้วAnyway ครับเนี่ยครับก็ยังคมกิฟเหมือนเดิมโอ้โหความจำนี่อย่างเป๊ะ
1: เรียกมีอัจฉริยภาพชาร์ปนะเป็นคนชาร์ปมากนะอาจารย์สัญชัยเนี่ยพี่
0: ไ
1: ป
0: ม
1: ื๊ด
0: โต
1: ใช่ไ
0: ช
1: หม
0: ิ
1: ชื่
0: บ
1: อ
0: ้
1: พ
0: า
1: ี่ป
0: เล
1: ื๊
0: ย
1: ด
0: คร
1: ไ
0: ั
1: หม
0: บชาร์ปอย่างเดียวเลย
1: ชาร์ปอย่างเดียวเลยยี่ห้อเดียวเลยนะ
0: สุดเลย
1: เออ
0: กระดิ่งแมวมากออกคมกิฟแล้วคุยเรื่อง Family Business เนี่ยโอ้โหอ๋อใช่ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของ MAI Anyway Innovation มันก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าพอเราเชี่ยวชาญเรา imitate เรา copy จนเราเชี่ยวชาญใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าจุดไหนเราไม่ชอบจุดไหนมันน่าจะดีกว่าได้จุดไหนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็จะปรับปรุงมันพอเราปรับปรุงมันเราก็จะเริ่มมีแนวคิดในการมองแก็บพอเราเห็นแก็บเห็นช่องว่างเห็นอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋องั้นออนนั้นมาใส่อันนี้มันก็จะเกิดอินโนเวชันเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์หลายๆเครื่องยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยสมัยนั้นถ้าจำได้ direct injection
1: โอ้โหชื่อนี้มันติดหูทางการตลาดยา
0: ใช
1: ว
0: ่ไ
1: น
0: หม
1: าน
0: ครับ แล้วมันก็กระจายกันไปครับจนเยอรมันต้องไปทำเป็นแบบ Warehouse อะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกกันอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากกระบวนการในการที่จะทำยังไงให้มันประหยัดน้ำมันนะเพราะรถเวสเทิร์นมันไม่ประหยัดน้ำมันมันแต่ละคันมาเบอร์หึ่มหมดเลยใหญ่บึ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเนาะ
1: นี่เอาเข้าจริงแล้วความเป็นวิศวะเครื่องกลเครื่องยนต์ของคุณทรงพลนี่ก็ไม่แพ้เลยจะชนะคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะเนี่ย ม
0: ไ
1: ั
0: ม
1: น
0: ่
1: มี
0: ข
1: แพ
0: นาด
1: ช
0: น
1: ช
0: ั้
1: ั่
0: น
1: นนะมีแพชชั่นนะแต่มัน
0: ไม
1: มี
0: ่
1: แพ
0: ข
1: ช
0: น
1: ช
0: าด
1: ั่น
0: นั้
1: น
0: น
1: ะเออ
0: ไม่ขนาดนั้น
1: เออ
0: ใช่ไหมฮะทีนี้พอเราทำ innovation ได้ถึงจุดหนึ่งเราเริ่มมี competency เราเริ่มมี ability เราเริ่มมี capacity แล้วเราเริ่มมี skill
1: มีสกิล
0: ตอน
1: ทัน ก
0: ี้
1: ษ
0: ม
1: ะ
0: ันจะเริ่ม initiative แล้วครับ
1: initiative นี่คือไอตัวที่เท่าไหร่
0: initiative คือไอตัวที่สี่ initiative คือเราจะเริ่มริเริ่มสิ่งใหม่ๆได้ครับเราจะเริ่มระบบใหม่ได้เราจะเริ่มอะไรได้นะฮะอย่าง Walkman เกิดขึ้นก็ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเชื่อเรื่องโซนี่เชื่อเรื่องของ Mobility ครับนะฮะตอนนั้นก็บอกว่ายังไงก็ต้องทำอะไรที่มันโมบายได้เพราะนั้นเราจะมีจานแผ่นดิสก์นะที่พกพาได้แล้วเราก็มีอันเบลเลอร์อะไรเสียบตรงเอว
1: เออ
0: แล้วก็มีสายขึ้นมาคนนี้จำได้นะ
1: จำได้เอ๊ะตอนนั้นเครื่องมันเรียกว่าอะไรนะที่เล่นเล่นซีดีเดินพอดดิสแมนป่ะดิสแม
0: อะไร
1: น
0: สักอย่างดิสแมนใช่ดิสแมน
1: ไงเพราะมั
0: แล
1: น
0: ้
1: ม
0: ว
1: ี
0: ก็
1: วอ
0: ม
1: ล์
0: าก
1: แมนแล้วอันนี้ก็เป็นดิสแมน
0: แล้วก็เป็นวอล์กแมนแล้วก็เป็น MP3 อะไรพวกอย่างเงี้ยครับมันก็จะพัฒนามาตามอย่างเงี้ย
1: เพราะ
0: ดังนั้
1: ร
0: น
1: ะหว่
0: อ
1: า
0: ิ
1: ง
0: น
1: นั้นมันก็จะมีอะไรนะมินิดิสใช่ไหมเป็นแผ่นเล็กที่
0: ใช่
1: พยายามแต่ก็มันก็ติดตลาดประมาณหนึ่งเท่านั้
0: ค
1: น
0: ร
1: เ
0: ั
1: อ
0: บ
1: ง
0: แล้วก็ในหลายๆครั้งบางทีอ่ะไอตัวของ initiative เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เวิร์กก็ได้นะเพราะว่าinitiative ที่มันไม่สามารถจะ commercialize หรือว่าเอาไปค้าขายได้เนี่ยกลับไปเรื่องเดิมครับเราเรียกว่า invention
1: สิ่งประดิษฐ์น่ะเหรอ
0: ใช่ครับสิ่งประดิษฐ์บางสิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลในวันนั้นแต่มันอาจจะได้ผลในเวลาต่อไป
1: โอ้
0: นะฮะ
1: หรือพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้ถ้าคุณทนว่าอย่างนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่สิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลวันที่ประดิษฐ์ออกมาได้หรอก
0: ใช
1: เพ
0: ่
1: ราะว
0: ค
1: ่
0: รั
1: า
0: บ
1: มันเมืองใหม่เกินไปมันยังนู่นนี่นั่นที่มันขาดอะไรเพราะของที่มันจะเป็นนวัตกรรมบางทีมันแค่ล้ำหน้าตลาดบางทีคนบอกครึ่งก้าวเดียว
0: คร
1: อ
0: ั
1: ย่
0: บ
1: างมากก็ก้าวครึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งประดิษฐ์บางทีมัน2-3 ก้าวเนี่ยมันไกลเกินไป
0: ถูกอย่างคนคิดรถคันแรกคือ Mercedes Benz แต่คนที่สเกลได้คือ Ford
1: เออ
0: นะหรือคนที่คิดหลอดไฟคนแรกคือ Swan
1: เออ
0: นะตั้งแต่ปี1870ครับSwan เนี่ยเป็นคนคิดครับแต่หลอดไฟเขาเนี่ยมันใหญ่โตโมโหฬารแล้วมันก็อยู่ไม่ได้นานครับแต่มันก็ไ
1: ใ
0: ม
1: ช
0: ่
1: ่
0: ค่อย
1: มันขาดไวไป
0: แล้วมันก็

0: กันด้วยซ้ำไปชื่อลอเยอร์เอดิสวอนนะครับก็เป็นเอดิสันกับสวอนมาเจอกันเลยแล้วสุดท้ายก็แยกกันเพราะความไม่เชื่อความเจ๋งของใครแต่คนแล้วก็เอดิสันก็มาพัฒนาต่อจนกระทั่งกลายเป็นหลอดไฟและทุกคนก็บอกว่าผู้ประดิษฐ์หลอดไฟคือเอดิสัน
1: อันนี้เราจำได้
0: นี่คืออะไรครับนี่คือ improvement เพราะนั้นสเตจของการทำ innovation อ่ะมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องไปเริ่มจากตรงไหนนะครับเอาจริงๆแล้วมันเริ่มจากตรงไหนก็ได้คุณอาทิตย์ทีนี้ถ้าเราจะอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับของ 4i จีนครับ
1: จีน
0: จีนครับท็อปเกรด A จำได้ใช่ไหมครับ
1: ก็คือเป็นแบรนดิ้งของเซินเจิ้นอยู่ระยะหนึ่ง
0: วันนี้เป็นไงครับก๊อปเกรดเอชนะเลิศทั่วโลกมันก๊อปจนดีกว่าออริจินอล
1: ก็คือ
0: เนี่
1: ค
0: ยค
1: น
0: รับ
1: ที่เวลาเห็นคนก๊อปแล้วไปดูถูกดูแคลนเนี่ย
0: ครับ
1: ล้วนแล้วแต่ไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าสเต็ปอันเนี้ยที่เราคุยกันอยู่หรือจริงๆผมจำได้มันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นอาจารย์น่าจะฮาร์วาร์ดนะเขียนคือ from imitate to innovate แล้วนั้นเขาว่าด้วยนะตอนนั้นคนที่เป็นตัวแทนของเรื่องนี้ก่อนประเทศจีนก็คือประเทศเกาหลีใต้
0: ครับ
1: แล้วเอาก็จริงถ้าย้อนไปอย่างคุณโซนว่าเมื่อกี้ถึงรถยนต์เนี่ยก็คือญี่ปุ่น
0: ครับ
1: มันมีแพทเทิร์นมันเป็นแพท
0: ม
1: เ
0: ั
1: ท
0: น
1: ิ
0: เ
1: ร
0: ป
1: ์
0: ็
1: น
0: นซ
1: ธ
0: ี
1: รรม
0: ร
1: ช
0: ีส์
1: า
0: อย
1: ต
0: ่า
1: ิ
0: งนี้เลย
1: เพราะฉะนั้นไอ้เวลาเราไปเห็นใครแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแล้วไปดูถูกแล้วไปดูถูกเนี่ยเสร็จหมดอ่ะเพราะเหล่านั้นเวลาสมมติเขาก๊อปได้ขายได้สร้างตลาดได้พัฒนาต่อได้เที่ยวนี้เขาไปไกลละรู้ตัวอีกทีก็ไม่ทันละมันจะเข้าสูตรเหมือนไอ้ทฤษฎีของคริสเซนเซนอะเนาะที่ว่าด้วยสิ่งที่เรียกว่า disruptive innovation อะที่มันสร้างนวัตกรรมจากไอ้ข้างล่างขึ้นมาจากการทําของที่เหมือนกันและ
0: ถ
1: ต
0: ู
1: ้น
0: ก
1: ทุนต่ําราคาถูกเนี่ยของที่คนดูแคลนอะแล้วสุดท้ายเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้แล้วก็พัฒนาดีดขึ้นมาทีเนี้ยจบเลยเราไปไม่ทันละ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามันเกิดสกิลไงมันมีคอมพิเทนซีจริงๆแล้วอ่ะหลักการของเรื่องนี้ครับมันคือการกระบวนการในการสร้างคอมพิเทนซีดังนั้นถ้าบริษัทท่านอยากจะให้เกิดอินโนเวชันอย่าไปคิดที่อินโนเวชันแต่ไปคิดที่สมรรถนะของการที่จะสร้างอินโนเวชันถ้าคุณไม่ทำอีควิปคอมพิเทนซีเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะเกิดอินโนเวชัน
1: โอ้คุณโซนพูดนี้ก็เหมือนว่าถ้าเราจะขึ้นชั้น5ชั้น6เนี่ยเราโดดขึ้นไปทีเดียวมันไม่มีทางโดดได้
0: ครับเหมือน
1: เร
0: ค
1: า
0: ุณ
1: ต้อ
0: จ
1: ง
0: ะว
1: ส
0: ิ
1: ร้า
0: ท
1: ง
0: ยา
1: อ
0: ย
1: ิ
0: ุ
1: ฐ
0: ทธจีนอ่ะ
1: ไล่ไต่เลเวลเก็บเวลขึ้นมาสร้างบันไดไต่ขึ้นมาเรื่อย
0: ผมว่าจริงๆแม่งทุกเรื่องแหละ
1: ๆ
0: จะคุณจะไลฟ์คุณจะทําอะไรก็เหมือนกันมันก็ต้องค่อยๆฝึกขึ้นมาอย่างนี้มันต้องมี4อย่างนี้ก่อนมันต้องมีไปจนถึงสกิลก่อนนะพอมี4อย่างนี้ครบถ้วนบริบูรณ์เรียบร้อยมันถึงจะเกิด adaptation ครับนะฮ
1: ค
0: ะ
1: ่อยเล่นท่าของตัวเอง
0: สมมุติถ้าคุ
1: ม
0: ณ
1: ี
0: ซ่
1: ช
0: อ
1: ื
0: ม
1: ่อ
0: ร
1: เส
0: ถ
1: ี
0: อ
1: ย
0: ่
1: ง
0: ะ
1: สำเนียงของตัวเอง
0: ถ้าคุณซ่อมรถอ่ะอย่างสมมุติผมทําทีมรถแข่งเนี่ยนะผมไม่ได้ทําผมอยู่ในทีมรถแข่งของ3 มงกุฎซึ่งเจ้าของเฮียเปาะกีรเกียรติเย็นมโนดก็เพิ่งเสียไปเร็วๆเนี่ยนะครับคิดถึงเฮียเปาะนะครับนะฮะก็ตอนที่เราทํารถแข่งกันคุณเชื่อไหมครับโคตรมันเลยคุณอาทิตย์บางทีโอลิงตัวหนึ่งหรือว่าสแปร์พาร์ทบางตัวเนี่ย
1: ครับ
0: มันพังอ่ะแล้วมันไม่มีอ่ะ
1: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรเรากึ่งเลยครับ
1: กึ่งก็คือทำม
0: เ
1: ั
0: ร
1: น
0: า
1: ขึ้น
0: เข
1: ม
0: ้
1: า
0: าล
1: ห
0: ง
1: รือ
0: ก
1: แ
0: ึ
1: ก
0: ่ง
1: ้
0: เลยครับแล้วเราก็หาวิธีช่างเล็กก็หาวิธีว่าจะอะแดปต์ยังไงจะเปลี่ยนยังไงเอา
1: โอ
0: โบนตัวนี้ออกเอานี้ชิ้นนี้ออกอะไรยังไงแบบนี่คื
1: โ
0: ออ ะไรนี่คือสกิลที่จะอะแดปต์ได้
1: ก็คือทำงานกับโลหะ
0: ค
1: ได้
0: รับ
1: ดีแล้วเขาก็ใจเครื่องกล
0: ถูกแล้วคุณคิดดูสเปดเฟรมเนี่ยมันคือรถที่สร้างขึ้นมาทั้งคันตั้งแต่แคสซีมาเลยเอาแคสซีจากที่ไหนมาก็แล้วแต่ว่ามันต้องมาสร้างตัวขับเคลื่อนมาสร้างตัวพวกทรานสมิชชันอะไรจิปาถะไหนจะเคปลาร์ใส่ลงไปอีกเพราะนั้นมันต้องเร็วพอที่มันจะวิ่งในพัทยาเซอร์กิตแล้วมันต้องปลอดภัยเพียงพอแล้วมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันทั้งหมดมันคืออินิเชทีฟจะเกิดมาจากเรื่องพวกอย่างนี้
1: ที่คุณทวนมาเล่านะเพราะฉากเมื่อกี้มันขึ้นมาในหัวผมเลยคือตอนที่ผมว่าเล่าที่บอกว่าไปนาโงย่าแล้วไปดูพิพิธภัณฑ์โตโยต้า
0: คร
1: ม
0: ั
1: ับ นจะมีสเตชันหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องไอ้โลงกลึงของโตโยต้างานโล
0: โอ่ง
1: หะ
0: กึ่งโอเค
1: โลงคือเขามีแผนกโลหะที่โคตรจะจริงจังแล้วแบบทําได้มากมายไก่กอง
0: ครับ
1: แล้วเลย มันเราก็เลยอ๋อเพราะอันนี้มัน

0: ป็นมันเหมือนเป็นเสาหลักอันหนึ่งในการที่ทำเครื่องจักรก็เท่าก็ด้วยทำไอ้ชิ้นส่วนในระบบก็ด้วยแล้วมันทำให้เมื่อไปรวมแบบความคิดที่เข้าใจเชิงระบบอัตโนมัติมันก็เลยสร้างไอ้เครื่องทอผ้าที่บอกว่าสุดท้ายกลายไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกจนบริษัทที่เคยเป็นอันดับหนึ่งต้องมาซื้อ patent ซื้อไลเซนส์แนวเนี้ยเอาไปทำในโลกตะวันตก
1: คุณลองนึกถึงโยต้าอีกทีก็ได้ไคเซนเจ just in time มาจนถึง
0: AIT
1: มาจนถึงลืมนะมาจนถึงลีนเนี่ยไอ้สามตัวเนี้ยก่อนที่มันจะเริ่มไคเซน
0: อ
1: ะสิ่งที่มันเป็นคือโตโยต้าทำโปรเซสทำโปรเซสแก้โปรเซสมันจนมันเก่งเรื่องโปรเซสไม่รู้จะเก่งยังไงมันถึงจะคิดได้ออกว่าอ๋อมันต้องมีเทียรี่อันนี้ไว
0: ้แต่ไม่ใช่อยู่ดีว่าเฮ้ยวันนี้เรามาคิดทฤษฎีในโรงงานของเรากันดีกว่า
1: เออ
0: เรามันเบอร์หนึ่งของโลกมันต้องคิดทฤษฎีแล้วเว้ยไม่งั้นมันดูกระจอกงอกเว้ยไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ใช่เลยนะเขาทำแบบ
1: ไม่เลยครับโอเค
0: เขาอยู่ในอุปนิสัยเขาใช่ป่ะที่เขาต้องแก้ระบบปรับระบบ
1: มันอยู่ในเนื้อหาการทำงานที่มีมาเป็นสิบปีอะครับเพราะมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ได้ทีนี้โอเคเราพยายามจะจำลองวิธีการสร้าง innovation ด้วย design thinking ห้าสเตจเราต้องเข้าใจเรื่องของ problem เราต้องมี empathy แบบนี้เราต้องอย่างนี้แล้วเราต้องมี prototype เราต้อง ideate แล้วเราต้องสร้าง prototype แล้วเราก็ไปทำ experiment ออกมาเป็นอย่างเข้าใจได้เข้าใจได้แต่มันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนในทุกบริษัทไม่เพราะมันกลับไปเรื่องของ competency ของคนชุดนั้นก่อนนะฮะบางทีมันก็ nice to have ที่ได้ทำครับแต่มันเอาออกมาใช้งานไม่ได้หรือมันเอาเป็นตัวจุดเริ่มต้นเอามาทำต่อก็ต้องหาวิธีที่จะทำต่อเพราะมันในระบบงานขององค์กรต้องมี process พวกนี้อยู่ถ้าไม่อยู่คุณไม่สามารถจะ adopt innovation ได้เพราะ innovation ที่เกิดขึ้นแบบpop up ขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่มีอะไรมาสานต่อมันไม่ใช่
0: ไม่มีหรอกใช่ไหมถ้าคุณรู้มันไม่มีอยู่จริงอันนี้เป็นความฝัน
1: จบข่าว
0: ความฝันที่เราปรารถนาอุ้ยเดี๋ยวถ้าเผื่อมีนวัตกรรมนะบริษัทเราจะนู่นนี่นั่นแล้วก็โอ้ยแต่จริงในโลกในความเป็นจริงนี่มันแบบเรียกอะไรนะหยาดเหงื่อความเสี่ยงการทำซ้ำใช่ไหมกี่รอบไม่รู้ไงกว่าจะออกอย่างนี้ได้
1: และนี่ก็คือ innovation ครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของ interdisciplinary ครับแล้วก็ innovation ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราได้คุยกันในซีรีส์นี
0: ้นะครับนี่ก็ปิดซีรีส์แล้วเหรอ
1: จริงๆยังมันมีอยู่หลายอันแหละเพียงแต่ว่าเราคิดว่าเราจะคุยกันเรื่องของcase study บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจอบ้างเพราะว่าผมเจอบางคนเขาบอกว่ามันดีอ่ะมันก็มีเฟรมเวิร์กดีอ่ะแต่อยากได้เคสบ้างอะไรบ้างบอกได้เดี๋ยวไป
0: หาจัดให
1: ้มาครับ
0: ครับโอเคงั้นคราวหน้าแปลว่าคุณสมบัติจะจัดเคสให้เลยตามคำเรียกร้อง
1: เดี๋ยวลองสักเคสนึงก่อนครับดูว่าเป็นยังไง
0: โอเคได้ครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณสมบัติมากครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ท่านฟังครับเดี๋ยวพักตรงนี้ครู่หนึ่งนะครับเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
8: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่อัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.52 ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะรับฝาก3ปีคือ36เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยไปตามเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารหรือบริษัทขนส่งหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินนะครับซึ่งอันนี้อาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับ SMS นะครับโดยสังเกต SMS นะอย่างเงี้ยมันจะมีการหลอกลวงเช่นตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดแจ้งสอนแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่ไม่สอดที่แนบไม่สอดคล้องชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่อาจจะส่งมาเป็นเบอร์มือถือหรือเป็นชื่อผู้ส่ง 2. SMS ที่มีการสะกดคำผิดหรือใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุถูกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณี3ปีเร่งกดลิงก์ที่มากับ SMS นะครับเพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์มักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์มิจฉาชีพมักจะเป็น URL สั้นหรือว่าลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมสี่บุตรหลานช่วยคำแนะนำแก่ผู้สูงอายุในครอบครัวซึ่งบรรทุกบันในการกดลิงก์มาเอสเปดโดยใช้ข้อความที่เกิดความกลัวข้อความมาชิงรางวัลการทิ้งโชคการบุคคลผู้โชคดีรับรางวัลโดยเฉพาะช่วงรัฐบาลออกมาการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆกลับมาพบกันในช่วงที่สองนะฮะอยู่คุณอาทิตย์ที่อยู่คุณทรงพลนะ
0: ครับผม
9: อันนี้เราก็เหมือนกันอยู่จากคุณอาทิตย์เนี่ยเหมือนกับเป็นซีรีส์นะ
10: เป็นตอนๆแล้วก็จะเชื่อมกันคือผมจัดในคุณอาทิตย์เนี่ยก็คือวันจันทร์นี่ก็คือตอน2อังคารนี่ก็คือ2ตอนพุธก็คือตอนแรกแล้วก็เนี้ยก็กลับมา
11: เราก็วนกันมาใหม่วันจันทร
10: ์วันจันทร์เนี่ยเราก็จะคุยเรื่องเดิมนะ
11: ครับ
10: คือวันพุธเนี่ยคุยกันท่านผู้ฟังว่าตอนเนี้ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นซอมบี้
11: อืม
10: นะก็เรียกว่าซอมบี้อีโคโนมี่
11: อีโคโนมี่
10: คือมันเหมือนกับว่าเหมือนเราเป็นคนน่ะมีลมหายใจมีการกินมีการอารมณ์มีการขับถ่ายอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่ใช่แล้วนะ
11: โอ้มันเหมือนแค่ดำรงอยู่ไม่ตายไปเฉยๆฮะใช่ไหม
10: ใช
11: ่แต่ว่ามันมีวิญญาณมันมีชีวิตจิตใจอะไรขนาดไหนนี่อีกเรื่องนึง
10: คือซอมบี้สำหรับผมเนี่ยคือว่าเผลอๆเราอ่ะอาจจะไม่สามารถที่จะมีพฤติกรรมแบบมนุษย์ได
11: ้
10: ใช่ไหมแล้วซอมบี้มันไม่ต้องกินอะไรป่ะ
11: โอ้
10: ยได้โดยไม่ต้องกินอะไรป่ะซอมบี
11: ้ใช่ใช่ใช่มันไม่มนุษย์มันเป็น
10: ไม่ใช่มนุษย์แล้วมันก็ไม่ใช่ไอ้พวกผีไอ้มนุษย์ผีดูดเลือดด้วยนะไม่ใช่แวมไพร์แวมไพร์มันต้องกินใช่ไหมเดี๋ยวซอมบี้เนี่ยมันก็เดินอย่างเงี้ย
11: มันจะดูลีลาการเดินเนี่ยมันเหมือนแบบเลอะค่อยๆลอยไปเรื่อยอ่ะเดินไปเรื่อย
10: ก็เนี้ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยของไทยเนี่ยคือคนมันก็จะไม่มีมันอาจจะต้องไม่กินแล้วอ่ะนะก็คือไม่มีจะกินเนี่ย
11: มันเหมือนคือถอยแล้วถอยอีกจะไม่รู้จะถอยยังไงแล้วก็ลดลงไปเรื่อย
10: ๆท่านผู้ฟังดูอย่างกรณี30บาทอย่างเงี้ย
11: ครับ
10: คือ30บาทเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเงินมันจะไม่พอนะไม่มีทางพ
11: อ
10: คือถ้าไม่ตัดงบอื่นๆมาให้เนี่ยมันจะไม่พ
11: อ
10: แต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วมันพออย่างที่บอกไปแล้วคนยังไม่แก่
11: ครับ
10: ใช่มั้ยพอคนแก่พร้อมๆกันน่ะเดี๋ยวดูฟังพอแก่พร้อมๆกันน่ะเหมือนทำประกันน่ะเคลมพร้อมกันกับเจง
11: ใช่ไหมอันนี้มันเหมือนมันมีกองกลางอยู่กองนึงอ่ะใช่ไหมแล้วกองกลางเนี่ยนับวันเนี่ยเงินเข้ากองกลางก็น้อยลงไปแต่ว่าขยันป่วยขยันต้องรักษาขยันต้องเพิ่มเข้ามาอะไรตรงนี้คุณ
10: ย
11: ัง
10: ไงว่าก็คือผมเพิ่งฟังกระทิงพูดผลเนี่ยแต่ว่าก็ฟังแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ไปฟังละเอียดคือกระทิงเนี่ยพูดว่าตัวที่จะแรงกว่า AI จากนี้ไปเนี่ยคือเฮลสแปนที่ตอนนี้มันมีคำอยู่2คำซึ่งอาจารย์สุภวุฒิเนี่ยแกก็จะอธิบายได้ดีแกเขียนออกมา2สําเล่มด้วยซ้ําไอ้ผมก็ไม่ซื้อพอดีผมซื้อแหละแต่ว่าไอ้โอเพ่นมันออกมาว่าจะไปซื้อนะเด็ดกระดานหนาดินะก็คือคำว่าไลฟ์สแปนซึ่งมันมีหนังสือเลยผมสั่งซื้อมาด้วยหนังสือชื่อไลฟ์สแปนกับเฮลสแปน
11: นี้เลยนะ
10: ไอ้ไลฟ์สแปนเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณจะมีอายุยืนยาวขนาดไหนเช่นตอนนี้เอ๊ะท่านผู้ฟังค
11: ุ
10: ณอาท
11: ิ
10: ตย์คุณอาทิตย์รู้คุณอาทิตย์รู้ไหมว่า1950เนี่ยคนไทยอายุไลฟ์สแปนเนี่ยเท่าไหร
11: ่55ได้ไหม
10: ราวๆ50เอง
11: โอ้
10: แต่ตอนนี้ผู้ชายเนี่ยประมาณ75ผู้หญิงเนี่ยร่วมๆ80
11: โอ้
10: ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาในประมาณ 20-30% น่ะใช่ไหม
11: เออ
10: แต่ทีนี้มันคือ life span คือหมายถึงว่าอายุมันจะยืนขึ้นแต่ไอ้ที่ยืนขึ้นเนี่ยไอ้ช่วงสัก70หรือ60กว่าเป็นต้นไปเนี่ยที่คนแย่เลยไม่ดูแลเนี่ยมันไม่มี health span
11: คือสุขภาพมันถล่มทลายลงมา
10: คือบางทีก็ต้องเข้าโรงพยาบาลมันก็เดินไม่ไหวถือไม้เท้าบางทีก็ติดเตียงอะไรพวกเนี้ย
11: โอเค
10: อันเนี้ย
11: แต่ยืนไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพชีวิต
10: ไอ้ตัว health span เนี่ยจะมาแรงแสดงว่าไอ้ longevity หรือว่าตัว health span opportunity เนี่ยจะมาเพราะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีคนที
11: ่
10: ดูแลสุขภาพเนี่ยตั้งแต่อายุสัก40
11: วัยกลางคนเท่านั้น
10: นะฮะแต่คุณที่ก็จะ50แต่ไม่น่าเชื่อเนาะ
11: เลยมาเยอะแล้วเนี่ย อีก13ไม่60อ่ะ
10: ผมยังคิดแต่ว่าเอ๊ะคุณอาทิตย์เนี่ยกูจะอายุเท่าไหร่อะไรก็ยังคิดอยู่เลยนะนะครับคุณอาทิตย์กับผมเนี่ยก็จะตายจอห์นสกัลลี่กับไอ้สตีฟจ็อบส์อายุราวๆกัน
11: จอห์นสกัลลี
10: ่นะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างกรณีของเลย์แมคโดนัลด์เนี่ยก็จะมีหลายคนเนี่ยมาแชร์เยอะมากนะว่าตัวเองเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะมีหมอเนี่ยก็จะมาคุยว่าโอ้เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยอายุน้อยลงมากเลย30กว่าก็เป
11: ็
10: น
11: แล้ว30กว่าก็เป็นแล้ว
10: 30กว่าก็เป็นแล้วเบาหวานนี่เด็กยังเป็นได้เลยคุณรู้ไหม
11: ใช่โอ้โหแล้วยิ่งพฤติกรรมอ่ะคุณชัยวัฒน์ขนมใกล้บ้านเต็มไปหมดนะ
10: ยันเลเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะน้ำตาลเกินด้วยกันนะเพราะเลเนี่ยดื่มน้ำอัดลมเผลอไม่ใช่ซีโร่เลยเผลอจะไปกินไอตัวที่เป็นน้ำตาล
11: อ
10: ่ะแล้วก็บอกเหล้าไม่ได้กินกินขนมไอขนมนี่อันตรายมากนะเพราะเป็นตัวไตรกลีเซอไรด์ใช่ไหม
11: น้ำตาลนี่แหละตัวดีคือในประวัติศาสตร์เนี่ยก่อนที่มันจะกลายมาเป็นเหมือนส่วนผสมของอาหารเนี่ยมันมีความที่ต้องระวังอ่ะน้ำตาลคือสิ่งที่ต้องระวังที่สุด
10: คือต้องไปอ่านหนังสือ Ultra Processing Food อ่ะนะ
11: อืมอ
10: ย่างผมเนี่ยกินน้ำตาลที่จากไอตัวไอผลไม้นี่ผมจะต้องไปกินไออาหารเสริมที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นพรีเซนเตอร์เลยที่เขาทำไอลดน้ำตาลเนี่ยเขาทำมาจากอะไรนะไอดอกอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวพักนะผมเรียนดูฟังเฮ้ยผมเนี่ยเฮ้ยทำไมน้ำตาลกู85เองวะ
11: อ๋อ
10: แล้วตอนหลังทำไมมันขึ้นไป98 9อ๋อไม่ได้กินอาหารเสริมไอตัวที่มันมีน้ำมัน
11: คุ้มวะ
10: ไง
11: ที่คุ้มวะ
10: เออไอ้นั่นอาหารเสริมแล้วมันช่วยไงอาหารเสริมที่ผมกินเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันมีน้ำมันอะโวคาโดมันมีน้ำมันงาดำมันมีน้ำมันมะพร้าวมันมีน้ำมันกระเทียมเนี่ย5ตัวเนี่ยมันลดไตรกลี
11: โ
10: อ้ลดน้ำตาลมันลด LDL ด้วยคือหมายถึงว่ากินยาสเตตินเนี่ยบวกกับตัวเนี้ยLDL ลงด้วยนะไตรกลีลงนี่ไตรกลีผมเนี่ย75เนี่ยขึ้นมาหน่อยนึงแต่จริงไตรกลีให้150แต่ผมต้องการจะเอาลงอีกนะ
11: ทีนี้มาก
10: ลงมากไป LDL เนี่ยก็จะลงมากไปเนี่ยเส้นเลือดมันเปาะไงบางทีก็มากไปไม่ดี
11: สุดโต่ง
10: สุดโต่ง
11: ไปนิดนึงก็ได
10: ้ถ้าต่ำกว่า40เนี่ยต้องใส่อันตรายเส้นเลือดเปาะเขามีผลงานวิจัยอยู่ด้วยไงก็เลยคิดว่าสัก50อะไรพวกเนี้ย
11: พอดีนะทุกอย่างให้มันอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมทางดีอ่ะ
10: เออไอผมเนี่ยบางที LDL พอกับ HDL ทำไงก็ไม่ขึ้นว่ะมันจะเป็นไม่รู้ทำไงใช่ไหมทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหาคือว่าคือคนน่ะมันก็ไม่ป้องกันไง
11: ใช่
10: เพราะว่าการที่เราก
11: ินอร่อย
10: มาก
11: เน้นกินอร่อยคนไทยเนี่ยชอบเน้นกินอร่อย
10: อย่างผมเนี่ยกินอร่อยได้อย่างเดียวคือใส่พริกลงไปกันอย่างอื่นเนี่ย
11: คือคุณนิวัฒน์นี่เรียกว่าประหยัดการใช้รสชาติมากคือแทบจะเรียกว่าไม่ปรุงอ่ะ
10: นี่ก็คนเนี่ยชวนไปกินอะไรกูบอกเลยกูไม่อยากไปเลยไม่อยากไปเลยมันก็กินไม่ได้ด้วยไงใช่ไหม
11: ควบคุมเราควบคุม
10: ใช่ไหมบางทีจะกินก๋วยเตี๋ยวหลอดนั้นนะจะกินสักทีนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยไอการที่เราควบคุมตัวเองเนี่ยมันอยู่กับแรงต้านไง
11: สุด
10: แต่นี่คนไทยเนี่ยมันเผื่อบางคนบอกว่าแม่ให้แม่กินกลางคืนแม่ยังแอบลงมากินอะไรมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
11: ใช่
10: เออมันจะมีคนแบบเนี้ยใช่ไหมหรือบางที
11: ห้ามก็ได้นะห้าม
10: หรือบางทีแบบว่าไปบอกอ่ะไอ้แกกินข้าวต้มเนี่ยอันตรายมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลนะโจ๊กไม่ควรตายเลยมันเป็นน้ำตาลเร็วไงอะไรพวกนี้เดี๋ยวบางคนมันไม่มีความรู้ไงใช่ไหม
11: ดูเหมือนจะโอเคใช่ป่ะล่ะแต่ว่าบางทีให้ผล
10: ใช่เหมือนคนป่วยมันน้ำตาลมันสูงใช่ไหมทีเนี้ยถ้าทุกฟังดูสิอย่างกรณีแค่สุขภาพแค่เนี้ย
11: ครับ
10: ถ้าคนไม่ป้องกันสุขภาพเนี่ยแล้วผมถามอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มี30บาท
11: นี่ไง
10: ตอนนี้หมอพยาบาลมันก็รักษาไม่ไหวไงมันก็ต้องรักษาแบบตามมีตามเกิดอ่ะบางครั้งอ่ะใช่ไหม
11: เอที่คุณเนี่ยกำลังเล่าอยู่เนี่ยหมายถึงว่าไอ้ความคิดที่เวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะเดี๋ยวมันมีไอ้นี่อยู่เราไม่ต้องออกนี่แล้ว
0: อันนี้ช่วยคุมค่าใช้จ่ายให้เราแต่หลังบ้านเนี่ยมันคือเอางบกองกลางออกไปไงใช่
10: ไหมไม่เข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่าคุณภาพเขาก็ไม่ไหวด้วยไงเข้าใจป่ะ
0: เ
10: หมือนกับว่าสมมติว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันมีศักยภาพขนาดนี้แต่พอมันแห่กันมาเยอะเดี๋ยวมันก็รักษาไม่ไหวไง
0: ไม่ไหวไม่ไหวระบบสุขภาพก็ต้อง
10: ใช่ไหมเหมือนเขื่อนนะเหมือนเขื่อนนะมันป้องกันน้ำได้แต่โหน้ำทะลักมาหนักๆเนี่ยเขื่อนแตกไง
0: ใช่ไหมเป็นทุกคนจะต้องดูแลไอ้นี่เป็นขั้นต้นก่อนเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบระบบสาธารณสุขด้วยนะคือตัวเรานี่แหละคือระบบสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดนะ
10: อย่างผมกินมังคุชมพู่ไงชมพู่กูก็ไม่ได้อยากกินเท่าไหร่เราคงมีน้ำตาลตาม
0: ถูก
10: ไอ้ฝรั่งเนี่ยผมก่อนผมกินที่ไหนแหละไอ้ตอนป่วยเนี่ยจงให้คุณอาทิตย์เอาฝรั่งมาให้เลยจำได้ไหม
0: จำได้
10: อยากกินเนี่ยอยากกิน
0: คุณอันนี้ คิดเหมือนในทางเนี่ยมันคือถ้าอย่างเหมือนแม่ผมเนี่ยแม่ผมมองเนี่ยนะคือผลไม้ที่นับว่าเป็นผลไม้จริงๆก็คือในความหมายว่าไม่ใช่น้ำตาลในรูปผลไม้นะเป็นหลักเนี่ยคือพวกที่ไฟเบอร์เยอะๆอะไรเยอะอย่างที่ว่าคือรสมันจะออกทางอ่อนๆกินไม่ได้เน
10: ้นอร่อยผมก็กินเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็กินเงาะกินมังคุดกินนองนี่แต่ผมกลัวผมไม่เยอะไงผมมารวมๆกันไงบอกว่าผมบอกร้านนะผมไม่ใช่ไม่มีเงินซื้อนะแต่ว่าน้ำตาลมันเยอะแล้วผมก็ต้องกินอาหารเสริมลงไปด้วยไง
0: เพราะไอ้ผลไม้ที่มันอร่อย
10: ด้วย
0: รสจัดหอมๆเนี่ยมันคือโอ้โหน้ำตาลเข้มข้นอะไรเข้มข้นไม่งั้นรสมันจะแบบ
10: เอียงทุเรียนไอ้อย่างทุเรียนเนี่ยกินเข้าไปผมเห็นคนกินไอ้บุฟเฟ่ทุเรียนเนี่ยมึงไม่กลัวตายเหรอ ชิ้นหนึ่งนี่บางคนนี่ไอ้แม่ไอ้นักข่าวที่เป็นรุ่นน้องผมนี่กินครึ่งลูกนี่เข้าโรงพยาบาลเกือบตายอ
0: ่
10: ะ
0: โอ
10: ้ใช่ไหม
0: เออ
10: แล้วท่านผู้ฟังคิดดูดิเอาแค่เรื่องพวกนี้หมายถึงว่าอย่างกรณีสสสเนี่ยรณรงค์ไม่พอแล้วนะ
0: อืม
10: คุณ
0: ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว
10: คุณเอาแค่ลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยที่เขาบอกไอเซเนกาแอตตาเซเนกาเนี่ยมีผลทำให้ลิ่มเลือดเนี่ยใครฉีดเข้าไปเนี่ยทำไงอ่ะ
0: เออ
10: ใช่ไหม
0: อ
10: ๋
0: อแค่ลอง
10: นี่เรา
0: หัวคู่หมด
10: นี่เรายังไม่พูดถึงผลจากวัคซีนซึ่งก็ไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าไอโรค
12: Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด
13: ขณะนี้เวลา14:00 น.
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินกำชับหาดใหญ่เตรียมพร้อมรับมือน้ำถอดบทเรียนอุทกภัยใหญ่ปีที่แล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่จุดนี้ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากน้ำท่วมก็ทำลายทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยใหญ่เมื่อปีที่แล้วนายอนุทินกล่าวว่าได้พูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่ก่อนระบุต่อว่าน้ำไม่ท่วมไม่สามารถจะบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยต้องมีการอพยพคนให้ทันท่วงทีสถานพยาบาลศูนย์อพยพต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆถนนต้องทำให้น้ำมีทางวิ่งไปในที่ที่ควรจะไปได้ถือว่าจะต้องมีการเตรียมขุดลอกคูคลองตากตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำซึ่งได้ให้งบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายอนุทินติดตามการบริหารจัดการประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบริเวณริมคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1มีนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีอำเภอหาดใหญ่เดินข้ามมายกมือไหว้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรซึ่งนายณรงค์พรระบุว่าดีขึ้นแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าเอาจริงแล้วนะไม่ใช่ออกไปนินทาอีกนะมีอะไรต้องทำงานด้วยกันการเมืองช่างมันด่าช่างมันเอาเรื่องชาวบ้านมาก่อนเราพวกเดียวกันอยู่แล้วก่อนถามกลับนายณรงค์พรว่าเป็นนายอำเภอเก่าใช่หรือไม่เดี๋ยวต้องไปด้วยกันห้ามหายนะเศรษฐบเผยเตรียมปรับวิธีการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ย้ำการข่าวไม่ได้ล่าช้าประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะพูดคุยถึงการพูดคุยสันติสุขด้วยหรือไม่ว่าต้องขอไปฟังดูก่อนขอให้ใจเย็นยืนยันว่ามีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการอย่างไรย้ำว่าการข่าวไม่ได้ล่าช้าแต่ต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้นท่านี้ในระหว่างการสัมภาษณ์พลเอกชัยพฤกษ์ที่ใส่ชุดเครื่องแบบทหารอยู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งพลเอกชัยพฤกษ์ว่าคงใส่ชุดนี้ได้อีกไม่กี่วันเนื่องจากที่ประชุมสมช.ที่ผ่านมามีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และมีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันพรุ่งนี้จะเสนอชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ด้วยมท.4ยืนยันถอดถอนทุจริตท้องถิ่นครบแล้ว 100% ยันยังไม่มีคนอุทธรณ์ฟ้องร้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการถอดถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายว่าวันนี้31สิงหาคมเป็นไปตามที่มติคณะกรรมการกลางระบุไว้ให้มีการถอดถอนให้แล้วเสร็จซึ่งตามรายงานที่รับทราบดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายและบรรจุไปแล้ว 3,864 รายซึ่งณวันนี้ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่เหลือคือยังไม่ได้มีการบรรจุฉะนั้นก็ไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่ในรอบใหม่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าถอดถอนทั้งหมด 100% แล้วขณะนี้มีคนมาขอดูคะแนนจำนวนมากพอสมควรประมาณ 1,500 คนซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลและหลักฐานก็ไม่ได้มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนและในส่วนข้าราชการที่ถูกเพิกถอนก็ยังไม่ได้มีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เข้ามาอย่างไรก่อนย้ำว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีการไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้จันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แป๊บๆนะนี่วันสุดท้ายนะของเดือนสิงหาคมนะเดือน8นะครับเดือนหน้าเดือน9ใช่ไหมเดือนกันยายนนะเราก็จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายนะของไตรมาสที่3ของปี2569นะเรื่องของข่าวสารต่างๆนะก็มีความคืบหน้าตามลำดับแต่ว่ามันก็มีเหตุที่ไม่อยากให้เกิดนะมันก็เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเมื่อวันคืนวันไหนคืนวันศุกร์เนาะใช่ไหมฮะที่เหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะโอ้โหคือใครที่เคยไปเดินแถวสะพานเหล็กอะนะแถวนั้นก็คงจะนึกภาพออกนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ถามว่ามันเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดมันเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงสะพานเหล็กมาทีหนึ่งนะใช่ไหมใกล้ๆตรงเวิ้งนครเกษมอะไรนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอีกจุดนึงนะแต่ว่าบริเวณมันก็คือใกล้เคียงกันนั่นแหละอยู่อาณาบริเวณแถวๆนั้นนะแล้วก็ที่คลองถมเซ็นเตอร์นี่ก็เป็นที่ขายพวกอุปกรณ์โซล่าเซลล์พวกแบตเตอรี่แบตโทรศัพท์แล้วก็มีอะไรล่ะไอ้พวกpower bank อะไรเงี้ยนะเยอะแยะไปหมดเลยหลายตัวหลายร้านนะมีเกมมีอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะเลยนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงนะแล้วก็โชคดีที่ตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันเขาปิดตัวศูนย์จำหน่ายสินค้าใช่ไหมช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยประมาณสักสองทุ่มใช่ไหมฮะเขาก็ปิดแล้วนะถ้ามันเป็นช่วงวันศุกร์ด้วยคนน้อยตอนเย็นๆเนี่ยนะเขาก็ดำเนินการนะแต่ว่าเพลิงไหม้กว่าจะควบคุมได้นะก็ปาเข้าไปห้าทุ่มเที่ยงคืนนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะมันก็ยังต้องคอยเลี้ยงเพราะว่าโครงสร้างที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันก็ยุบตัวด้วยหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือว่าด้วยความที่เชื้อเพลิงมันอยู่เยอะใช่ไหมวันเสาร์มันก็เกิดเหตุปะทุขึ้นในจุดเดิมนั่นแหละนะแล้วก็จนถึงตอนนี้ผมเข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะเปิดให้ผู้เสียหายนะในพื้นที่นี่แหละนะมาร้องทุกข์นะแล้วก็มาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะเพื่อจะหามาตรการในการช่วยเหลือดูแลต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ต่อเนื่องวันเสาร์นะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเห็นใส่เสื้อยืดไปตรวจสอบในวันเสาร์ด้วยนะครับอ่ะส่วนเมื่อคืนนี้อันนี้ก็เป็นเมื่อคืนนี้นะคือมันมีน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่มันตกสะสมแล้วก็ตกหนักในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กอำเภอแก่งคอยนะของจังหวัดสระบุรีนะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยน้ำป่าไหลหลากนะเห็นว่าตรงตำบลชะอมนะตำบลชะอมใครที่เคยไปแถวนั้นคงพอทราบแถวนั้นนี่เป็นลานแคมปิ้งเยอะมากนะฮะเป็นที่ที่แบบวัยรุ่นตอนนี้ชอบไปนอนแคมป์กันนะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีลำธารตรงของชะอมเนี่ยนะก็จะเรียกว่าลำธารชะอมหรืออะไรผมไม่รู้ชื่อนะแต่ว่ามันมีลำธารเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะมีรีสอร์ทเล็กๆแล้วก็มีแคมปิ้งลางกางเต็นท์เนี่ยนะที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถที่จะไปตั้งแคมป์นอนได้เนี่ยนะหรือว่าไปนอนในรีสอร์ทแถวนั้นได้เนี่ยเยอะไปหมดเลยแล้วต้องระวังนะอันนี้ผมเตือนเลยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกคุณผู้ฟังว่าผมไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยใช่ไหมจริงๆก็คุยกับคุณผู้ฟังแหละแล้วก็หลักๆก็ไปเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ในเพจโมล่าออนไลน์นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่อุทยานแห่งชาติเจ็ดโคตรโป่งก้อนเศร้านะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าน้ำมันเยอะ เป็นน้ำตกเจ็ดเสาน้อยที่มี7ชั้น7ขั้นอะไรเนี่ยนะฮะแล้วเดินไปประมาณสักวนรอบก็ประมาณสัก2กิโลนิดๆ นะ2กิโล100เมตรเนี่ยก็ฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของสระบุรีฝั่งหนึ่งเป็นของนครราชสีมานะแต่ที่ผมสังเกตก็คือตั้งแต่วันที่ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เห็นแล้วว่าโอ้น้ำเยอะน้ำเยอะแล้วก่อนหน้านั้นวัน2วันก็คือมีการประกาศว่าห้ามลงเล่นน้ำในน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะแต่ถามว่ามีไหมเจ้าหน้าที่เขาก็ดูอยู่ก็มีแต่เล็กน้อยมากที่ลงเล่นน้ำนะเพราะเขาก็ประกาศเตือนวัน2วันแล้วหลังจากนั้นก็อนุญาตแต่เขาก็คงดูระดับน้ำด้วยใช่ไหมและจุดไหนที่ลงได้จุดไหนที่ลงไม่ได้เขาก็จะมีป้ายแปะป้ายเตือนไว้นะแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะว่าช่วง27 28 29 30นะสิงหาคมนะก็จะมีฝนตกในบางพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นอกเหนือจากตรงบริเวณนี้เนี่ยนะคือเราสังเกตได้แหละเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครอยู่ใกล้กับนนทบุรีปทุมธานีใช่ไหมเมื่อวันเสาร์เราก็รู้โอ้โหฝนตกลงมาในพื้นที่นนทบุรีนั่นก็เยอะนะแล้วมันก็อาณาบริเวณก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้ามันตกทั่วฟ้าที่หมายความว่ามันอยู่ในแอเรียเดียวใกล้ๆกันมันก็น่าจะทำให้ฝนเนี่ยตกเยอะน้ำก็เยอะนะแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันสะสมมากฝนมันตกลงมาน้ำมันสะสมมากก็เกิดน้ำมันไหลหลากนะก็ทำให้วันเนี้ยของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะเขาปิดการท่องเที่ยว1วันเพราะน้ำเยอะนะครับแล้วก็ส่วนในพื้นที่ของตำบลชะอมเมื่อคืนนี้เนี่ยด้วยฝนที่มันตกต่อเนื่องนะน้ำป่ามันก็ไหลหลากนะลานกลางเต็นท์หลายที่นะเป็นผู้ประสบภัยนะแต่ว่าโชคดีเท่าที่ผมตามข่าวเนี่ยไม่ได้แบบโอ้โหไหลมาแล้วมันซัดทำให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายเป็นจำนวนมากเนี่ยนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็ทำให้เราต้องเฝ้าระวังล่ะอย่างน้อยๆเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยนะมันก็มาในรูปแบบที่บางครั้งเราไม่ทันตั้งตัวนะเนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วประมาณสักบ่ายโมงทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่งส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งที่ตำบลพิกุลออกตำบลอาสาตำบลทองหลางตำบลบ้านอ้อของอำเภอบ้านนาแล้วก็ตำบลทรายมูลนะของอำเภอองคลักษ์นะให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเนี่ยนะยกของขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำจากที่มันไหลจากชะอมเนี่ยมันก็ไปที่บ้านนาที่นครนายกนะก็เส้น M6ที่เราจะขึ้นจากแก่งคอยเนี่ยมันก็คือบนถนนเส้นนี้ล่ะเส้นแก่งคอยบ้านนานะก็เล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะและที่ต้องระวังเพิ่มนะเมื่อกี้นี้ผมจะคุยต่อเนื่องนะก็คือเรื่องของใครที่เวลาที่จะไปจองที่พักอ่ะอันนี้ผมเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าต้องระวังมากผมเนี่ยหาที่พักที่ชะอมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้หลายที่หาพยายามหาว่าเออที่ไหนที่เหมาะแล้วเราอยากจะไปถ้าสมมุติเราจะไปพักค้างคืนอย่างเงี้ยนะก็จะไปพักค้างคืนแต่ว่าปัญหาก็คืออย่างนี้ครับคือด้วยความที่เรามีประสบการณ์เคยถูกหลอกไหมใน Facebook นี่บอกเลยเคยถูกหลอกนะไม่ได้ว่าโอ้โหเก่งไปทุกเรื่องไม่ว่าจะสามารถรอดพ้นทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ได้นะเคยถูกหลอกถูกหลอกซื้อผลไม้ไป200กว่าบาท300กว่าบาทตอนนั้นอยากกินอะไรสละอินโดนะก็สั่งไปแล้วก็ปิดเพจหายไปเฉยๆเลยนะและอีกทีนึงยังไม่เข็ดไงเพราะว่าโอ้ในโซเชียลมีเดียนี่เขาก็จูงใจใช่ไหมอีกทีนึงก็ซื้อของก็โดนไปอีกนะพันกว่าบาทด้วยความที่เราชะล่าใจทั้งๆที่เราก็พอรู้อยู่แล้วว่าก่อนที่เราจะโอนสตังค์เนี่ยนะสิ่งที่เราควรทำก็คือมันต้องเช็คข้อมูลบางทีเนี่ยเขาส่งอะไรล่ะเลขที่บัญชีมาใ
4: แต่เขาก็ต้องบอกชื่อใช่ไหมเกือบทุกครั้งอ่ะผมจะต้องเอาชื่อเนี่ยไปพิมพ์ก่อนเอาไปถามเลยว่าชื่อคนนี้เป็นใครยังไงหลายต่อหลายครั้งที่เจอก็คือเป็นแบ็คลิสต์บอกเลยคนนี้โกงนู่นโกงนี่อะไรเงี้ยเต็มไปหมดนะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งชะล่าใจนะด้วยความที่เออไม่เป็นไรหรอกไม่เยอะนะพันกว่าบาทก็โอนตังไปบอกโอนเสร็จปุ๊บปิดหายไปเลยเหมือนกันรอบนี้ก็เกือบไปนะครับผมดูในเพจที่เกี่ยวข้องกับที่พักเนี่ยซึ่งเป็นชื่อเดียวกันเนี่ยตอนแรกผมก็คุยเลยคุยดิบดีเลยผมก็ถามห้องพักว่างไหมนะเขาก็บอกว่าห้องพักว่างเขาบอกจะจองเลยไหม 2,000 บาทผมก็ยังเอ๊สองจิตสองใจเอายังไงดีเราก็เคยมีประสบการณ์โดนหลอกมาแล้วนี่นะถ้าจะโดนหลอกอีกทีนึงเนี่ยนะต้องกินลำแล้วใช่ไหมต้องกินลำข้าวแล้วนะโอ้โหเป็นหมูให้เขาอย่างนี้ไม่เอาแล้วนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวใจเย็นๆดีกว่ารอบนี้คือถ้าแบบเร่งให้รีบโอนสตังค์เนี่ยนะผมว่าใจเย็นดีกว่านะก็เลยคิดว่าอ่ะแต่อย่างนั้นเดี๋ยวขอไปดูกลับไปดูหน้าโปรไฟล์เขาใหม่พอไปดูหน้าโปรไฟล์ผมก็ลองกดเข้าไปตรงที่ about เกี่ยวกับนี่แหละดูหน่อยสิว่าเขาจะเขียนอะไรบ้างเขาจะบอกโปรไฟล์ตัวเองยังไงโอเคครับบอกสถานที่ตั้งซึ่งเกือบทุกที่อยู่แล้วนะถ้าเขาจะหลอกเราสถานที่ตั้งเขาต้องมีแล้วก็มีแอดลงแอดไลน์อะไรไปนะก็จะมีแต่ที่เอะใจไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราก็อ้าวเฮ้ยถ้าไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยแล้วเวลาที่มันมีปัญหาเราจะติดต่อทางไหนล่ะมันก็มีทางเดียวเนาะติดต่อทางเพจถ้ามันปิดเพจหนีเราก็ติดต่อมันไม่ได้นะใช่ไหมฮะผมก็เอ๊ะใช่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์อ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้แบบเอาตอบว่าเราจะไปหรือว่าจะจองแล้วขอรายละเอียดอะไรพวกนี้ก็เลยยังไม่ทำผมก็ย้อนกลับมาถามตัวเองว่างั้นเราลองดูใน Google Map มั้ยเพราะว่าใน Google Map เนี่ยเวลาที่เราจองที่พักเนี่ยบางทีอ่ะเขาจะมีการปักหมุดไว้พอปักไว้เสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกที่อยู่ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะบอกไลน์บอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดแล้วรวมถึงบางทีมันมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยผมก็เลยเข้าไปดูใน Google Map ใน Google Map มีไว้ที่อยู่นี่ที่เดียวกันนะแต่มีเบอร์โทรศัพท์แต่ทำไมไอ้เพจนี้มันไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็มองลงไปข้างล่างต่อเขาก็มีเชื่อมต่อไปที่ Facebook ของเพจนี้ผมก็กดเข้าไปเลยฮะชื่อเหมือนกันแบบเกือบทุก

กระเบียดนิ้วเพจที่มันลอกเลียนแบบมานี่แบบชื่อเดียวกันเลยชื่อเป็นแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะฮะผมก็เลยอ้าวแต่นี่มันมีเบอร์โทรศัพท์เนาะเราก็เลยกดเข้าไปดูใน Facebook ของเขาในโปรไฟล์เขากดเข้าไปเสร็จเอ้ยมันมีรายละเอียดมันมีว่าเพจนี้มันตั้งมาเมื่อไหร่ยังไงมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกับที่มันลิงก์ใน Google Map อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็โอเคเราก็พอจะได้อาศัยแล้วแล้วอีกอันนึงที่เป็นจุดสังเกตก็คือไอ้ติ๊กสีฟ้าเนี่ยนะเขาบอกของเขามีติ๊กสีฟ้าใช่ไหมเบอร์ดีไฟอ่ะแต่ผมไม่ค่อยเท่าไหร่กับไอ้เบอร์ดีไฟนั้นใครมันจะเบอร์ดีไฟก็ได้นะใช่ไหมผมก็อ่ะโอเคผมส่งเมสเซจไปถามเลยนะครับเพราะผมค่อนข้างเชื่อแล้วอันนี้น่าจะเป็นที่จริงละเพราะว่าเขามีเบอร์โทรศัพท์เขามีอ้างอิงอะไรเงี้ยใกล้เคียงกับสิ่งที่จะถูกต้องมากที่สุดแล้วผมรู้ว่าคนแน่นคนเยอะผมก็เลยถามว่าที่พักสัปดาห์นี้ว่างไหมเขาบอกเต็มอ้าวทำไมแม่งให้ข้อมูลมาไม่เหมือนกันวะใช่ไหมเพจที่เป็นมิจฉาชีพบอกว่างค่ะโอนเลยไหมคะเนี่ยส่วนเพจที่เป็นของจริงเขาบอกว่าเต็มสัปดาห์นี้เต็มผมก็เลยแคปหน้าจอเลยแล้วผมก็ส่งไปให้เขาดูว่าผมควรจะเชื่อเพจอันไหนครับส่งไปให้เลยเขาส่งตัวอย่างเพจที่เป็นเพจปลอมมาให้ผมนะ5เพจบอกเนี่ยปลอมหมด ถามว่าผมทำยังไงผมก็เลยตัดสินใจว่าผมไม่จองที่พักผ่านช่องทางนี้ผมก็กลับไปใช้ช่องทางปกติที่ผมเคยจองแต่ผมก็จำชื่อเขาไว้แล้วผมก็ไปดูในแอปพลิเคชันอื่นที่ผมจองเป็นประจำแล้วไม่มีปัญหาถ้ามีผมก็จองถ้าเต็มก็คือเต็มแล้วมันขึ้นมาว่าเต็มจะราคาแพงกว่าอะไรผมไม่สนใจนะฮะเนี่ยก็เลยเตือนไว้ว่าตอนเนี้ยมันกลับมาระบาดอีกแล้วนะนะฮะกลับมาระบาดอีกแล้วต้องระวังนะก็ลองบางทีพิมพ์ดูเนี่ยหาดูโอ้โหมี5ชื่อซ้ำกันเราก็ไม่รู้เลยอันไหนจริงอันไหนปลอมใช่ไหมอันนี้ก็เตือนไว้แล้วก็เวลาที่เราจะดับเบิลเช็คเนี่ยบางทีก็ต้องดูชื่อนามสกุลอะไรว่ามันเคยมีประวัติไหมอันนี้อาจจะเป็นอันที่หนึ่งนะอันที่สองคุณอาจจะรีเช็คผ่านอย่างที่ผมบอกอ่ะ Google Map มันพอจะช่วยได้นะแต่ว่าถ้ายังไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ไปหาช่องทางที่ตัวเองเคยใช้บริการแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยน่าจะดีหน่อยนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะเห็นพอดีมีข่าวเรื่องของเจ้าอมนะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้อยากให้อะไรมากมายครับวันนี้กลับมาวันจันทร์โอเคล่ะข่าวเรื่องของหัวสวใช่ไหมมันก็เดินหน้าไปหลังจากที่ไอรอกับทางกลุ่มเขาไปจัดกิจกรรมนะเดินวิ่งอะไรของเขาเนี่ยนะที่หน้ากกต.เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมมีตีแบดชิงแชมป์แหมชื่อก็เข้าใจคิดเนาะใช่ไหมแบดนี่ฟาราดอนไงใช่ไหมแชมป์ก็กลวีปิศานันตกุลอะไรเงี้ยนะแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็มีโยนลูกบอลลงกล่องสีน้ำเงินนะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรวิ่งสกายรันนิ่ง 2.29 กิโลเมตรนะล้อกับจำนวนที่คณะไต่สวนชุดที่26ที่เขาชี้มูลไปว่ามีความผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้มาถึงสว229คนนะจะแบ่งเป็นยังไงแบ่งเป็นสว138แบ่งเป็นสสเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง91ว่ากันไปนะแต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันศุกร์อย่างที่ผมบอกว่ายังไงก็ต้องจับตาดูนะว่ากกต.เนี่ยเขาจะมีมติอะไรออกมาเป็นพิเศษหรือเปล่าเขามีมติออกมานะว่าจะลงมตินะนัดวินิจฉัยแล้วก็ลงมติเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวเนี่ยในวันที่14กันยายน2569ก็ทอดจากนี้ไป2สัปดาห์ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้น14กันยาก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะบางคนก็โอ้คนวิเคราะห์การเมืองก็เก่งนะ
เขาวิเคราะห์ขนาดว่าเฮ้ย789เนี่ยนะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เข้าสู่ที่ประชุมของสสช่วง10 11 12อะไรแต่แถวนั้นเนี่ยมันจะต้องไปที่สวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปลงมติกันในวันที่14กันยายนนะนั่นก็ว่ากันไปแต่ผมไม่ได้คือจะเป็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะแต่ว่าเอาให้ชัดว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวพันหรือว่าจะสัญญาว่าจะให้หรือจะจูงใจให้ได้คะแนนอะไรพวกอย่างเงี้ยนะแล้วจะส่งต่อไปให้ศาลฎีกาพิจารณาเนี่ยเท่าไหร่ยังไงอันนี้ผมอยากรู้ว่าในช่วงที่ผ่านมา2ปีที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยหลังจากได้รับการร้องเรียนนะแล้วก็ทำหน้าที่มาเนี่ยทอดมา2ปีเนี่ยนะเขาพิจารณาแล้วมีความเห็นที่เกี่ยวพันกับเรื่องไม่ถูกต้องที่เรียกว่าหัวสวที่มีการเปิดมาเป็นระยะเนี่ยนะเป็นจำนวนเท่าไหร่ยังไงเหตุผลเนี่ยผมอยากรู้ตรงนั้นเราสังเกตการเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่ถูกไหมเราก็รอดูอยู่ว่าแล้วกกต.เขาจะให้เหตุผลว่ายังไงใครที่ไม่เข้าข่ายใครที่เข้าข่ายอ่ะ1 2 3ยังไงนะเพราะฉะนั้นเรื่องของหัวสวนะน่าจะ14กันยายนน่ะนะบางคนบอกว่าอาจจะถ้าลงมติเป็นรายบุคคลอาจจะไม่จบผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกกต.นะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะจบแหละน่าจะครบหมดนะรายบุคคลนี่หมายความว่ากกต.ทั้ง7ท่านแต่ละท่านจะไปลงความเห็นยังไงนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะส่วนครม.สักนิดไหมเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครั้งแรกนะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีรายงานนะน่าจะเป็นการของงบประมาณนะในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะเบื้องต้นที่ผมทราบนะตัวเลขน่าจะอยู่ที่96โครงการนะเม็ดเงินประมาณ 13,089 ล้านบาทถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างเช่นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กนะหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะไอ้ตรงนี้มันที่น้ำท่วมไงใช่ไหมหลังวัดคลองแหนะมันมีคลองส่งน้ำอะไรเนี่ยนะครับอย่างพื้นที่สะดาวเขาก็จะทำนะมีโครงการสะดาวฟู้ดอีโคโนมีนะนี่ก็เป็น2โครงการเดี๋ยวพรุ่งนี้คือวันนี้คงจะมีรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่แล้วนะครับแล้ววันเข้าใจว่าเย็นนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็จะตามไปสมทบแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการประชุมนะคณะรัฐมนตรีนะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษหรือไม่นะครับส่วนที่ต้องตามสักนิดหนึ่งสำหรับ31สิงหาคมกรณีของการโกงสอบท้องถิ่น 5,925 รายชื่อที่คณะกรรมการกลางของกระทรวงมหาดไทยส่งไปให้กับจังหวัดแล้วก็จังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องรู้เรื่องแล้วนะแล้วเขาจะต้องส่งต่อไปให้ปกครองท้องถิ่นนะเขาเดทไลน์วันนี้31สิงหาคมวันนี้เท่าที่ฟังเท่าที่ตามเนี่ยก็ทางรักษาการอธิบดีกรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็บอกว่าจะต้องให้เสร็จวันนี้ในจำนวน 5,000 กว่าคนเนี่ยมีที่จะต้องเพิกถอนชื่อเนี่ยประมาณ 4,000 นะ 3,000 กว่า3,000 กว่า 4,000 เอาตัวเลขกลมๆแล้วกัน 4,000 ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1,000 กว่าคนเนี่ยนะเขาเป็นบัญชีรายชื่อที่ยังไม่ได้มีการบรรจุนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็จะไปอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตามนะหรือจะยังไงนะผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสิ้นสุดยังไงนะแล้วถ้าไม่ครบตามจำนวนเขาจะให้เหตุผลอะไรยังไงนะก็วันนี้น่าสนใจนะเพราะว่า
ก็ต้องยอม

2เดือนแต่มันจะเป็นผลจริงจังเนี่ยที่รัฐบาลทำอย่างเต็มที่เนี่ยในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มันนี่มันเข้ามาที่ต้นน้ำเลยคือมาแบบไม่ถูกต้องตั้งแต่กระบวนการสอบตั้งแต่ที่แรกเลยเนี่ยเพื่อจะได้รับการบรรจุเนี่ยอันเนี้ยจะทำอย่างเต็มที่ยังไงนะฮะคือที่ผ่านมาเราก็เห็นเราทำเต็มที่แต่วันเนี้ยมันจะเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าไอ้สิ่งที่ทำเต็มที่ไหมประเด็นที่สองก็คือว่าเรื่องที่ไปต่อเนี่ยนะที่ปปช.ไปร่วมมือกับทางปปง.เพื่อจะไปดูเส้นเงินต่างๆเนี่ยมันจะโยงไปถึงไหนถึงใครอย่างไรบ้างตอนนี้มันก็เริ่มมีตามลำดับนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาว่าต่อเนื่องนอกเหนือจากที่มีการแจ้งความร้องทุกข์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะแต่ว่ามันก็เริ่มมีแล้วมีความเชื่อมโยงคนนี้มีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่คนนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่เชื่อมโยงไปถึงช่วงของการทุจริตนะตั้งแต่ปี64ที่เขาบอกว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันกับเรื่องของการสอบเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานหรือว่าเป็นข้าราชการที่พัทยาใช่ไหมและหลังจากนี้เขาก็ต้องไปไล่ดูละมันต้องเอาให้สุดอะนะต้องเอาให้สุดไม่คือจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยที่บอกว่า 6,000 ล้าน 3,000 ล้านกี่พันล้านเนี่ยสรุปแล้วเงินไปอยู่ที่ใคร ใช่ไหมแล้วบอกอยู่แต่ในหน้าแต่ไม่รู้ว่าจากในหน้ามันไปตรงไหนไงถูกไหมฮะจากในหน้าแล้วมันไปตรงไหนต่อจะไม่รู้เลยเหรอในหน้าเขาจะไม่โอนเงินให้ใครเลยเหรอใช่ไหมหรือรู้แต่อาจจะต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าอยากให้เป็นจริงเป็นจังนะเอาให้เต็มที่นะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นโอกาสนะเพราะว่าคือหันซ้ายหันขวาเนี่ยรัฐบาลก็ต้องยอมรับนะครับโครงการเนี่ยมันก็ออกมาเยอะนะแต่ว่าเรื่องที่มันจบเรื่องของรัฐบาลที่ทำเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะใช่ไหมก็ต้องอธิบายให้ชัดนะว่าเรื่องนี้มันเกิดมาตอนไหนยังไงเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องอธิบายผมว่าอันนี้สำคัญนะคือเราใจกลางๆอ่ะนะวางแบบอยากรู้ว่าที่มาที่ไปอะไรมันเป็นยังไงนะไม่ได้มีอ่ะนะว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าอันไหนที่ถูกต้องถูกก็รอดูอันไหนที่มันไม่ถูกต้องนะก็รอดูนะเนี่ยอย่างน้อยก็สองสามเรื่องนะใช่ไหมฮะมีอะไรอีกไหมโอ้เดี๋ยวลืมไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยลืมไม่ได้เมื่อคืนนี้ดูวอลเลย์บอลหญิงกันไหมครับคุณผู้ฟังได้ดูไหมวอลเลย์บอลหญิงอ่ะชิงแชมป์เอเชียนัดชิงชนะเลิศไทยกับจีนอ่ะโอ้ผมดูตั้งแต่นาทีแรกจนจบนาทีสุดท้ายเลยนะดูจนจบขนาดที่ว่าปกติเนี่ยถ้าดูแข่งจบแล้วก็ปิดแล้วนะจะไปทำอย่างอื่นนะแล้วเปิดดูจนแบบโอ้โหตั๋วไปโอลิมปิกนี่มันแบบโอ้โหมันยิ่งใหญ่นะสำหรับทีมชาติไทยนะผมต้องบอกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะนี่เป็นกีฬาชนิดแรกนะครับที่ไทยได้ไปโอลิมปิกที่เป็นลักษณะของกีฬาประเภททีมถูกไหมก่อนหน้านี้ใครมวยฮะใช่ป่ะมวยไปโอลิมปิกคนเดียวนะหรือว่าแข่งอะไรแข่งก๊อฟไม่แน่ใจว่ามีได้ไปหรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่มีมวยแหละแน่ๆนะนะมีอะไรอีกล่ะโอ้จำไม่ได้รู้แต่มวยอย่างเดียวเลยประเทศไทยเนี่ยนะถ้าพูดถึงโอลิมปิกเนาะใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกที่ไทยได้ไปเล่นในโอลิมปิกคือก่อนหน้านี้ระดับโลกเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีฟุตบอลหญิงทีมหญิงเนี่ยไปแข่งขันบอลโลกมาแล้วแต่ทีมชายไม่ได้ไปนะใช่ไหมเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าเฮ้ยถ้าทำจริงๆจังๆเนี่ยนะ

ที่เขาบอกว่าคนไทยไม่ได้หรอกคนไทยเนี่ยเวลาไปหรือว่าทําอะไรนี่มันต้องทําคนเดียวนะอะไรที่ทําเป็นทีมเนี่ยมักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จโอ้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถึงแม้ว่ายังไม่ต้องไปถึงได้รับเหรียญรางวัลระดับทีมอ่ะนะแต่ได้เข้ารอบไปนี่มันก็พิสูจน์แล้วอย่างหนึ่งว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะเราก็สามารถทำได้ในจากน้องๆเนี่ยที่เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยนะสำหรับนัดนี้นะจริงๆเขาก็มีแบ่งโควต้าไปโอลิมปิกก็หลากหลายนะอันนี้เขาเอาที่1ของทวีปใช่ไหมเห็นที่มีได้แล้วก็มีแคนาดาได้เจ้าภาพก็คือสหรัฐอเมริกาได้ไปนะแล้วก็เอเชียก็คือของไทยนะเดี๋ยวยุโรปเขาก็ไปแข่งเดี๋ยวก็ดูว่าใครจะเป็นตัวแทนไป1ชาติแล้วหลังจากนั้นปีหน้าเขาจะเอาอันดับ1ถึง3มั้งของชิงแชมป์โลกอ่ะนะเขาก็จะดูที่1ที่2ที่3ชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลนะแล้วก็จะได้ไปแล้วถัดไปเขาจะไปดูที่1ที่2ที่3นะสำหรับทีมที่ยังไม่ได้เป็นโควต้าไปเนี่ยของโอลิมปิกเนี่ยในการแข่งขัน VNL ไอ้วอลเลย์บอลเนชั่นลีกอ่ะอันนี้เราก็อยู่ในนั้นเหมือนกันแต่เราไม่ต้องไปถึงตรงนั้นละอันนี้เราผ่านไปตั้งแต่รอบนี้แล้วว่าเป็นแชมป์เอเชียนะสำหรับปีนี้ที่เป็นโควต้าไปโอลิมปิกนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะผิดถูกประการใดนี่ใครที่พอรู้มากกว่าผมก็บอกได้นะผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ผมฟังที่เขาบรรยายมาแล้วก็จากข้อมูลที่ผมมีเนี่ยนะเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของเราเนี่ยสำหรับทีมที่เป็นลักษณะกีฬาที่เป็นทีมเนี่ยนะมีได้ไปหรือยังนะหรืออาจจะมีแบดมินตันจะเรียกเป็นทีมดีไหมก็ไม่แน่ใจนะแข่ง2คนนี้เป็นทีมเนาะก็เป็นทีมเนาะก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะแต่ว่าอันนี้มันชัดไงว่าเป็นทีมจริงๆนะครับอ่ะ 14:39 นเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายคุยกันนะตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House

0: ันด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: นาฬิกา45นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะเราก็เปิดสายคุยกันนะเผื่อคุณผู้ฟังจะคุยเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะระหว่างที่รอสายนะที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัตินะพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะด้วยคะแนนเสียง132ต่อ11เสียงนะงดออกเสียง28เสียงนะไม่ลงมติ1เสียงนะจากจำนวนผู้ที่ลงมติทั้งหมดนะ172คนนะอันนี้ก็อัปเดตไปคุณวุฒิครับสาย2สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: เชิญครับ
4: ไอทีมที่ไปโอลิมปิกอะครับ
3: ครับ
4: ถ้าผมจำความได้น่าจะมีฟุตบอลไทยเราเคยไปครับ
3: อ๋อฟุตบอลเคยไปด้วยเหรอ
4: ปีที่เป็นเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพน่าจะเป็น1972นะครับ
3: โอ้1972เหรอ
4: 54ปีเองครับ
3: คืออันนั้นผมยังไม่เกิดไงผมก็เลยจำไม่ได้อ๋อเหรออ
4: ันนั้นไปแต่ว่าสกอร์นี่ก็พุนนะฮะ
3: อ๋อรอโอ้โหรอโอ้ยถ้าอย่างนั้นผมผิดนะเนี่ยขออภัยจริงๆนะ
4: คร
3: ับ เคยไปนะเคยไปนะ
4: นอกนั้นก็ยังไม่มีข่าวถ้าไม่นับไอ้พวกกีทาที่มันเป็นผัด4คูณ100อ่ะนะถ
3: ้
4: าอย
3: ่
4: างนั้นประเภททีมก็จะมีพวกแบตถ้าไม่รู้เขาจะนับกันหรือเปล่า
3: เออ
4: สายกีฬาเขาจะโอเคแต่เมื่อวานผมก็ดูนะโอ้โหก็ภูมิใจแหละภูมิใจ
3: โอ้นี่อ่ะผมเลยกดเลยเนี่ยใน Google เนี่ยนะเขาบอกว่าเคยไปนะโอลิมปิกปี1968ที่เม็กซิโกซิตี้
4: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยไปทีหนึ่งนะ1956ปี2499ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียรอบแรกทีมชาติไทยเจอกับสหราชอาณาจักรแพ้ไป90โอ้โห
4: สกอร์อย่าไปสน
3: สกอร์เออ
4: เป็นข้อมูลครับผม
3: โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลก่อนที่ผมเกิดอย่างเงี้ยผมก็นึกไม่ออกจำไม่ได้นะไม่เคยคิดจริงๆนะไม่เคยคิดจริงๆนะไม่รู้ว่าตอนนั้นมีทีมแข่งกี่ทีมด้วยคุณบีบีฮะสาย3สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: ครับ
5: เมื่อเช้าวันนี้ดูวันเล่แอบก็ลุ้นอยู่ครับเกือบไปเหมือนกันช่วงเซต2อะคร
3: ับ อ๋อเซต2ที่เราแพ้เยอะๆใช่ไหมล่ะ
5: ใช่เซต2เราปล่อยจอยครับดูแล
3: ้
5: ว
3: ไม่ปล่อยจอยเฮ้ยผมว่าไม่ปล่อยจอยแต่ว่าเรารับบอลแรกไม่ได้อีกหนึ่งและอันที่2ก็คือเวลาที่เขาตีมาเนี่ยเราดีเฟนต์ไม่ได้คือโต้กลับไม่ได้รับบอลไม่ได้เลยพอเขาตบมาปุ๊บเสียหมดอะคือเราก็เสียแต้มหมดอะไรอย่างเงี้ย
5: ก็พอมาเซต3ก็เกือบชนะเขาก็ไปเหมือนกันก็แอบแววครับเอานึกจะเอาแล้วเอาอีกแล้ว
3: อ๋อเซต3นี่25 23เนาะเรานำอยู่ด้วยเนาะ
5: ใช่ครับผม
3: เออใช่
5: สุดท้ายมาเราได้เซต4มันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างพาเด็ดๆพาสาวๆเขาขึ้นมาได้ครับผม
3: อ๋อก็เหมือนชมพู่บอกหรือเปล่าคุณพรพันธ์เกิดป่าอ่ะที่เขาพูดตอนให้สัมภาษณ์อ่ะว่าเฮ้ยพวกเธอเล่นกันเลยฉันสนุกอย่างเดียวอะไรเงี้ยขอให้เล่นแบบสนุกก็พออะไรเงี้ยหรือเปล่ามันก็เลยแบบคลาย
5: เหมือน
3: คลายความกังวล
5: เหมือนตอนที่เจอญี่ปุ่นเหมือนเขาแบบเหมือนเขาฝอยไปเองอะครับเหมือนเขาฝ่อไปเองอะไม่รู้ยังไงไม่รู
3: ้ก็ตีพลาดเยอะพลาดเยอะทั้งเสิร์ฟวาดะอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นวาดะเสิร์ฟพลาดเลยอะอยู่อ้าววาดะนี่เสิร์ฟพลาดเฉยเลยแล้วก็อะไรไอซาโตะอะไรนั่นนะ
5: ครับผม
3: แล้วอีกคนนึงอ่ะอะไรมายูอ่ะนะโอ้โหไม
5: ่อืม
3: คือแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าเก่งๆทั้งนั้นนะแล้วอยู่ๆวันที่เจอกับทีมชาติไทยที่ไทยชนะมา 3-1 เนี่ยเขาเสียพลาดเองเยอะแล้วก็เขาตีเสียเยอะตีเสียเองเยอะ
5: เข้าใจเลยครับเพราะในดูอยู่2นัดไทยมาจริงๆพูดถึงลิเวอร์พูลดีกว่าครับลิเวอร์พูล
3: เ
5: ป็นไงครับ
3: ไปพูดถึงมันทำไม
5: เสมอ2เสมอ2นัด 2-2ยิงเยอะนะครับยิง4ลูกนะไม่ธรรมดานะครับยิง4ลูกนะครับ
3: โอ้ไม่ธรรมดาคุณเอาอะไรมาพูดคำว่าไม่ธรรมดา
5: ก็ยิง4ลูกเลยครับแต่ก็เสีย4ลูกเลยครับผม
3: แหม
5: ยิง4ลูก
3: ไม่เห็นมันก็ต้องให้เวลาจริงๆผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยคือพอดูนักเตะเสร็จปุ๊บโอ้โหนี่มันเปลี่ยนแม่งยกแผนเอ้ยขอพูดไม่เพราะขออภัย
5: ไม่เป็นไรครับ
3: เปลี่ยน
5: จริงๆครับเปลี่ยนยกแข็งจริงครับไม่
3: ใช่ไหม
5: ตัวเก่าแล้วไม่มีเลยอ่ะ
3: ใช่ไหมมีตัวเก่าเหลือใครบ้างอ่ะเหลือฟานไดอ่ะ
5: ฟานไดอาริซอง
3: อาริซอง
5: ฟานไดกองกลางก็ยังมีนะกองกลางก็มี
3: แมคคาริสเตอร์ก็เล่นเต็มเวลาไม่ได้แล้วไม่ไหวใช่ไหม
5: ครับผม
3: เวียดเวียดก็ผมว่าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ได้มีฟอร์มอะไรที่มันแบบโดดเด่นออกมาสักที
5: คือผมรู้สึกว่าเขาเจออังกฤษแล้วมันเหมือนคำเป็นคำสาปเหมือนปลักครับปลักมาอังกฤษก็ไม่เปี้ยงนะ
3: เออจริงจริง
5: ตีมอแวตเตอร์ก็ไม่เปี้ยงนะครับมาอยู่บุนเดสนี่เก่งเลยอะแต่พอมาอยู่อังกฤษเหมือนบอลอังกฤษเขาบอลถึงรู้สึกคนอะ
3: บอลมันเร็วบอลมันเร็วมันไม่มีจังหวะที่แบบให้ไหลให้เลี้ยงให้ไหลอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะบอลมันโอ้โหพอบอลมาถึงเท้าปุ๊บนักเตะอังกฤษวิ่งมาถึงแล้วอ่ะพรีเมียร์ลีกเนี่ยบอลมันเร็ว
5: ครับแล้วก็แต่ตัวดีตัวนึงนะไอ้มุนยอสครับไอ้ตัวใหม่อ่ะคร
3: ับ
5: อ๋อนี่ดี
3: เออใช่ใช่แต่ผมว่าแบ็คซ้ายแบ็คขวาไม่ไหวทั้งคู่เลยเคอร์เคสก็ไม่ไหวไออีกฝั่งนึงชิมปงอะไรก็ไม่ไหว
5: ชิมปงเป็นบอลเหมือนลิเซ่ครับวิ่งอย่างเดียว
3: ไม่ใช่แต
5: ่หลังหาย
3: คือเล่นแบบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแบ็คอ่ะไม่ใช่ปีกด้วย
5: วิ่งขึ้นไปปีกวิ่งไปเสร็จปุ๊บหลังโล่งครับประจําเลยเห็นละ
3: ใช่ใช่ทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งเคอร์เคสแล้วก็ทั้งไอ้จิมปงเลย
5: ครับใช่ครับก็เมื่อก่อนมันจะมีนี่แซงครับจะมีใครแซงก็มีพวกมีฟานไดมาแซงแค่แต่ฟานไดก็ไม่ไหวแล้วนะครับ
3: ใช่ใช่ใช
5: ่โอเคครับเอาแต่อื่นดีกว่าครับวันแค่นี้พอครับผม
3: ไม่เป็นไรคุยได้แหมแล้วไม่ได้ดูคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรออ
5: ๋อก็ดูผ่านๆครับเราเห็นเขาดีใจเขาชนะเราก็ดีใจเขาด้วยครับ
3: โอ้นี่ขนาดโดนนำก่อนนะ 1-0 นะกลับมาชนะเท่าไหร่ 5-1 ใช่ไหม
5: ใช่ 5-2 ป่ะครับคุณตา
3: เล็ก 5-1 หรือ 5-2
5: สกอร์ไม่ได
3: ้เออจำผมว่าจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าโอ้โดนนำอยู่แล้วหลังจากนั้นเห็นใครมีคนหนึ่งแฮตทริกด้วยดิใช่ไหม
5: เขาดีครับเขาเป็นที่เขาเก่งเราต้องชมเขาครับปีแล้วเขาแย่กว่าเราก็ต้อง
3: เฮ้ยปีที่แล้วเขาจบมาเขาก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอ
5: ใช่ใช่แต่แรกๆเขาก็แย่
3: มีแค่ต้นฤดูเท่านั้นแหละต้นฤดูกาลอ่ะที่เขาเล่นไม่ดีอ่ะพอเปลี่ยนโค้ชมาปุ๊บไอ้เขาก็ดีหมดเลยอ่ะไม่เห็นเหรอ
5: ใช่
3: ใช่ไหมแล้วจบดีกว่าลิเวอร์พูลด้วย
5: ก็ไม่เป็นไรครับเราพี่น้องกันครับสุดท้ายมายังไงสุดท้ายแล้วก็พี่น้องกันครับ
3: คนนับเราเป็นพี่น้องหรือเปล่าอ่ะคิดก่อน
5: ก็ไม่รู้ครับก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะไปแอนฟิจะไปเอลจะไปโอเทฟฟอร์ดแล้วใส่เสื้อผมแดงกลางสีแดงครับจะลองดู
3: ลองดู
5: ครับผมโอเคครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับคุยกันต่อนะเออแปลกใจนะจริงๆผมนึกว่าจะคุยเรื่องวอลเลย์บอลหญิงเมื่อวานนี้กันเยอะนะเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะหายไปไหนกันหมดนะนะเดี๋ยววันนี้ทำอะไรวันนี้วัน31สิงหาคมนี่ก็ยังไม่มีอะไรนะมันต้องพรุ่งนี้สิใช่ไหมอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณสมบัติอ่ะสาย2สวัสดีครับ
6: คุณนัทพงศ์ครับ
3: ครับ
6: สวัสดีญี่ปุ่นไม่ยิ้มเลยครับ
3: อะไร
6: ญี่ปุ่นไม่ยิ้มเลยครับ
3: เอาโอ้โหคุณญี่ปุ่นกับจีนนี่เขามาเขาต้องได้แชมป
6: ์ไปรับอันดับ3ไม่ยิ้มให้สื่อมวลชนเลย
3: ไม่ยิ้มสิไม่ยิ้มก็มันผิดหวังอ่ะคุณมันธรรมดาเหมือนจีนอ่ะจ
6: ี
3: นจีนตอนรับเหรียญเงินยิ้มสักคนไม่ทำไม่มี
6: อย่างญี่ปุ่นเขามาตรฐานเขามันสูงนะแล้วก็เขามีระเบียบวินัยสูงทีนี้เวลาเรามาเจออย่างนี้กดดันอย่างเงี้ย
3: โอ้ก็
6: อ
3: ันดับโลกของจีนกับญี่ปุ่นนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยเขาอยู่อันดับ6กับอันดับ7นะ
6: ใช
3: ่ไทยเนี่ยอันดับที่เท่าไหร่ก่อนแข่งรู้สึกว่า17มั้ง17หรือ18อ่ะตอนแข่ง VNL เราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเมื่อ 2-3 เดือนก่อนอ่ะตอนนั้นเราก็โอ้โหแพ้เขาแล้วก็อะไรล่ะอันดับโลกเราก็ไม่ดีแต่ว่าเราก็รอดมาได้แล้วก็ได้เล่น VNL ต่อ
6: ช่วยกันดีนะไทยเราอะ
3: จังหวะผมว่ามันเป็นจังหวะคืออ กคือดีอ่ะ
6: เวลามันไหลมันก็ไหลเลยนะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
6: เมื่อวานเหมือนกับเซตสุดท้ายอ่ะนะ10-15ใช่ไหมเวลามันไหลมันก็ไหลไปเลยปกติอ่ะเราไม่น่าจะนำหากินขนาดนี้เลยอ่ะถ้าเต็มอ่ะ
3: คิด
6: ด
3: ูก็คือมันก็สลับกันแพ้สลับกันชนะคุณสมบัติ
6: ครับแต่ว่าพูดถึงว่าเดี๋ยวเมื่อวานนี่เนี่ยมันแบบแต่ว่าพี่ล็อกไหมไม่น่าแต่พี่ล็อกนะของเรามาดีเนาะ
3: พี่รอบที่แล้วเราเป็นแชมป์นะ
6: ใช่รอบแล้วเป็นแชมป
3: ์ที่แข่งที่โคราชอ่ะถูกไหม
6: ไป
3: รู้เชียงใหม่สักที่หนึ่งครับผมจำไม่ได้นะอะไรนะ
6: ไปเราไปโอลิมปิกกี่ครั้งแล้วแล้วบอลบอลแบบนี
3: ้ครั้งนี้ครั้งแรกครับ
6: ฮะ
3: ครั้งนี้ครั้งแรกสำหรับวอลเลย์บอลหญิง
6: ครั้งแรกเลย
3: ใช่ก่อนหน้านี้ก็พลาดตั๋วแบบนี้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งแพ้ญี่ปุ่น 3-2 ไปแพ้สุดท้ายเลย 15-13 อะไรอย่างเงี้ยเซตที่5เราก็อดไปโอลิมปิกเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้ว
6: โอลิมปิกเอเชียนี่เขาเอาทีมเดียวเหรอคนนั้นคงทำไมเขาน้อยจังอ่ะหรือยังไงไม่เข้าใจ
3: เขาเอาอันดับ1ของแต่ละทวีปนะสำหรับปีนี้นะแข่งขันปีนี้เขาเอาอันดับ1โควต้าเนี่ยคืออันดับ1ของแต่ละทวีปอย่างโซนอเมริกาเหนือเนี่ยกับอเมริกากลางเนี่ยแคนาดาได้ไปสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพได้ไปเราเป็นแชมป์เอเชียเราได้ไปเดี๋ยวยุโรปเขากำลังแข่งกันอยู่นะที่แอฟริกาอะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาก็แข่งกันอยู่แล้วก็จะมีตัวแทนแต่ละทวีปเนี่ยได้ไปอันนี้กลุ่มหนึ่งปีหน้าเขาจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชิมแชมป์โลกเขาจะเอาอันดับ 1, 2, 3ของที่จะได้คัดไปโอลิมปิกแล้วปีถัดไปเขาจะไปเอาโควต้าเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ VNL Volleyball Nation League เขาก็จะเอาที่1 2 3ไปอีก3ทีมประมาณเนี้ย
6: เขาเอาน้อยมากเนาะ
3: ไม่น้อยก็ต้องเท่าไหร่แล้วก็โอ้เฮ้ยโอลิมปิกฟุตบอลมันก็ไม่เยอะนะไม่เหมือนบอลโลกด้วย
6: เอเช
3: ีย ห
6: น
3: ึ่
6: งเด
3: ีย
6: วอย่างเง
3: ี้
6: ย
3: มันก็ไม่ได้หมายความว่าญี่ปุ่นกับจีนจะไม่มีโอกาสเพราะจีนกับญี่ปุ่นเขาจะต้องไปแข่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะแล้วเขาก็ไปแข่งVNL อีกนะ
6: ใช่
3: ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้
6: แต่ว่ามันศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่ไงถ้าไปโอลิมปิกได้มันโอเคอ่ะ
3: เขาก็ไม่เคยแพ้เขาก็ไม่ค่อยพลาดอ่ะคุณ
6: เราไม่ค่อยพลาด
3: นะครับ
6: ของประเทศเน
3: ี้
6: ย
3: ก็เดี๋ยวเขาไปเอาไอ้โควต้าตรงนั้นแทนก็ได้ไม่เป็นไรพลาดตรงนี้เพราะมันมีแค่ที่เดียวอ่ะคุณ
6: ใช่
3: ไหมล่ะเขาก็ยังมีตั้ง2โควต้าที่เขาสามารถที่จะไปแข่งแล้วก็ไปเอาชัยชนะแล้วเอาโอกาสตรงนั้นได
6: ้ผมว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยผมมองดูไปทางไหนผมมองสอบดูเดือนนึงเห็นคนดูวอลเลย์บอลเยอะมากเลย
3: อ้าวแน่นอน
6: หยุด
3: แน่นอนตอนนี้มันเป็นเวลาของวอลเลย์บอลหญิงไม่ใช่เวลาของฟุตบอล
6: ครับผมไม่เท่าไหร่เลยเดี๋ยววอลเลย์บอลโอ้โหสุดยอดเลย
3: ครับใช่เห็นด้วย
6: คร
3: ับขอบพระคุณครับคุณสมบัติสวัสดีครับ14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มระทึกหม้อน้ำฟอร์จูเนอร์ระเบิดก่อนนายกมาประชุมการแก้ปัญหาและพัฒนา5จังหวัดภาคใต้เมื่อเวลา 13:30 นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณตรงข้ามอาคารครุศาสตร์และอุตสาหกรรมซึ่งเป็นจุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยก่อนที่นายกจะเดินทางมาถึงได้เกิดเสียงดังขึ้นภายหลังรถยนต์ฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่จอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมได้มีเสียงดังขึ้นมาและเกิดกลุ่มควันบริเวณห้องเครื่องจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่อิฐตำรวจที่ชี้แจงเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนายกเผยปีนี้หาดใหญ่พร้อมรับมือน้ำท่วมจ่อเสนอประกันอุทกภัยในพื้นที่สงขลาเข้าครม.พรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาพบปะประชาชนพร้อมกล่าวว่าขอให้ประชาชนชาวสงขลาและชาวหาดใหญ่เข้าใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต้องการให้เป็นพื้นที่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจเป็นที่แห่งโอกาสของประชาชนมีความปลอดภัยจากอุทกภัยหรือภัยต่างๆโดยมีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกกภัยทั้งสตูลพัทลุงตลอดจน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หากจำกัดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้การบรรเทาทุกขภัยในจังหวัดอื่นๆจะสามารถคลี่คลายลงขอให้ชาวสงขลาโดยเฉพาะที่หาดใหญ่มั่นใจว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหาและผลักดันศักยภาพของจังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่ภาคใต้ให้เดินหน้าไปพร้อมกันโดยพรุ่งนี้จะนำเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยแก่ประชาชนทุกหลังคาเรือนหากเกิดเหตุขึ้นจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการพิสูจน์ตัวบุคคลรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองโดยพรุ่งนี้จะออกมาเป็นขั้นตอนวิธีการดำเนินการและการกำหนดคุณสมบัติต่างๆและภายหลังการเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเชื่อมเกาะลันตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นรถบัสไฟฟ้า EV เพื่อปฏิบัติภารกิจในช่วงบ่ายระหว่างนั้นนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายการเดาะตกลูกวอลเลย์บอลพร้อมยกนิ้วโป้งสองข้างและทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายหยอกล้อกับสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวท่านี้เป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียและคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15นาฬิกา9นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะก็เปิดสายคุยกันต่อนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะเดี๋ยวนะก็ต่อเนื่องนะช่วงที่แล้วก็มีสายโทรศัพท์มาต่อเนื่องนะช่วงนี้ชั่วโมงที่2นะก็ยังอยู่ด้วยกันนะเราอยู่ด้วยกันในรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2ถึง4โมงเย็นนะนอกเหนือจากสรุปข่าวสารต่างๆที่เป็นประเด็นนะครับหรือว่าที่น่าสนใจแล้วเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นก็จะให้คุณผู้ฟังนี่แหละนะช่วยกันจัดรายการนะก็คือโทรศัพท์มาคุยกันนะบางท่านอาจจะมีคำถามบางท่านอาจจะมีเรื่องที่อยากพูดอยากคุยนะก็เชิญครับไม่มีปัญหานะ02-248-1657นะครับคุณปัญญาครับสาย2
1: ฮัลโหลคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: อาจารย์กลับเมื่อไหร่ล่ะ
0: อาจารย์กลับเมื่อไหร่กลับวันนี้ครับ
1: วันนี้อ่ะแต่วันนี้ยังไม่มาใช่ไหม
0: วันนี้ยังไม่มาครับใช่ครับ
1: ผมน่ะมีปัญหานะคุณณัฐพงษ
0: ์ปัญหาอะไรล่ะคุณ
1: เว็บกู้เงินมันเข้ามาหาผมจังเลยเนี่ย ถ้าผมไม่อยากยุ่งด้วยเนี่ยผมต้องทำไง
0: ทำยังไงดีล่ะ
1: ไอ้เว็บกู้เงินเนี่ยมันมาจังเลยนะมาจังเลยเนี่ยไอ้เว็บกู้มันเป็นหน้าที่ของใครเนี่ยใครคนรับผิดชอบหรือคนไหนผม
0: ไม่รู้เหมือนกันสิ
1: แล้วจะปล่อยให้มันอยู่ตกอยู่ในภาวะอันตรายเงี้ยตลอดไปหรือ
0: เออ
1: มันเป็นหน้าที่ของใครคนรับผิดชอบทางด้านนี
0: ้ใครเป็นคนรับผิดชอบไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบ
1: ฝากถามอาจารย์วีระหน่อยเถอะอาจารย์เก่งแล้วกันเนี้ย
0: นี่แอบฟังตอนเช้ามาถามตอนบ่ายตลอดนะครับคุณปัญญา
1: ฮะ
0: ฮะแอบฟังตอนเช้าแล้วมาถามตอนบ่ายตลอดเลยเหรอ
1: ก็เนี่ยมันไม่มีคำตอบไงล่ะก็เลยต้องมาถามตอนบ่ายกับตอนเช้ามันฟังไม่มีคำตอบไง
0: เอาก็ไม่ได้คุยเพื่อหาคำตอบนะน่ะ
1: อะไรนะ
0: ไม่ได้คุยเพื่อหาคำตอบนะ
1: ก็นี่แกคุณถามเขาไงเขาไม่ตอบเขามีห้ามประกงห้ามประการอะไรเป็นเรื่อยเฉยอย่างนั้นน่ะจะไหมล่ะ
0: ก็เข้าไปดูก็อย่างน้อยก็ลองเช็คก่อนไงเช
1: ็
0: คแอปไงในของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะ
1: เออ
0: มันมี
1: ได้เลยผมเข้าใจผมฟังอยู
0: ่นั่นแหละก็อย่างน้อยก็ช่วยได้ระดับนึงอ่ะเพราะผมก็ลองเลยคือผมฟังอันนี้ผมก็พูดกับคุณประยังตรงนะผมก็พูดเหมือนในรายการเมื่อเช้านี่แหละผมฟังเขาบางทีผมก็หงุดหงิดนะถูกไหมมันไม่เคลียร์ใช่ไหมก
1: ็
0: เลยทำแบบทำในสิ่งที่เขาบอกว่าต้องทำอะไร1 2 3ทำเลยทำให้เห็นเลยอ่ะ
1: เออ
0: มันก็เลยก็ถามจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่รู้นะว่าใครจะต้องไปรับเป็นคนรับผิดชอบ
1: ก็นั่นไง
0: เพราะเหตุหนึ่งก็คือเฮ้ยเราส่งเสริมเรื่องฟินเทคถูกไหม
1: เออ
0: เราให้ช่วยให้พัฒนาแอปหรือว่าเข้าถึงแหล่งเงินกู้อะไรเงี้ยเราส่งเสริมแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันมีของที่มันไม่ถูกต้องอะที่มันเป็นแอปเงินกู้เถื่อนอะที่มันไปทำเป็นแบบกู้นอกระบบแล้วมันก็เปลี่ยนจากไอโยนบัตรโยนนามบัตรตอนเช้าที่หน้าตึกแถวเนี่ยมาเป็นทางแอปแทนซึ่งมีน้องที่รู้จักเนี่ยเขาก็ไปสมัครสมาชิกอย่างเงี้ยฮะรู้ไหมเดือนหนึ่งเขาเงินเดือนประมาณสัก 30,000 นะเขาเหลือเงินที่แอปมันหักเหลือใช้จริงๆอ่ะพอเงินเดือนออกมาเนี่ยเขาเหลือ400บาทต่อเดือน
1: เออก็เนี่ยคำถามก็ผมก็ถามง่ายๆผมก็ถามดื้อๆคุณบอกไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ผมตอบแบบถามแบบไม่มีคำตอบไงแบบมันเป็นหน้าที่ของใครประเทศนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างนี้
0: มันต้องมีทั้งสองฝั่งไงคือคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องร้องก็ต้องบอกกล่าว
1: มันสามารถระงับก่อนได้ไหมอ
0: ะไรนะ
1: มันสามารถที่จะไอ้ทำไงก็ได้ไม่ให้เว็บพวกนี้มันสร้างปัญหาในประเทศนี่ทำได้ไหม
0: โ
1: อ้
0: แอปมันมีเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วมันจะตามยังไงล่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าแอปไหนมันถูกมันผิดมันไม่นั่นอ่ะมันก็ต้องมีคนบอกไปก่อนมันต้องมีคนชี้เป้าก่อนนะคุณเหมือนเว็บพนันอ่ะมันต้องมีคนชี้เป้าม
1: ันมีประเทศไหนมั้ยที่ทำได้เออ
0: ไม่รู
1: ้ไม่คุยต่อแล้วแต่ขอฝากถามอาจารย์วีระหน่อย
0: ไม่รู้จริงๆครับผมได้ขอบคุณมากครับครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่คุณปัญญาคุยเนี่ยคือเมื่อเช้านี้นะผมสัมภาษณ์นะผมคุยในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะตอนเช้าที่FM 92.5 MHz นะ10โมงถึง11โมงนะก็เป็นประเด็นนะก็น่าสนใจดีนะแต่ว่ามันก็คือก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะเพราะว่ารายการแต่ละรายการมันก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันนะบางรายการอาจจะต้องหาคำตอบบางรายการก็ให้ชี้แจงให้พูดนะบางรายการก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกันนะมันก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปนะแต่ว่าถ้าฟังแล้วมันเป็นประเด็นอันนี้มันก็น่าสนใจนะคุณบุพกาครับสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับสวัสดี
2: ผู้กู้นะคะคุณณัฐพงศ์อ
0: ะไรนะ
2: ผู้กู้ไงคะ
0: ก็ใช่ไงแต่ว่ามันก็ต้องไปร้องไปบอกไงถูกไหมล่
2: ะ
0: มันก็ต้องไปร้องไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นแอปเถื่อนนะอยู่ๆเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้เองไงอย่างเรายังไม่รู้เลยเปิดแอปมาอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ค่ะจะเรื่องนี้ค่ะจะดีใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงค่ะคุณณัฐพงศ
0: ์เออจริงจริงจริง
2: ไม่ง่ายนะคะจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายนะคะคุณณัฐพงศ
0: ์เห็นด้วยเห็นด้วย
2: โอ้โหเราเก่งอ่ะเราเก่งแล้วก็คือมองมุมนี้ค่ะคุณณัฐพงศ์ผู้บริหารของทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขามีเป้าหมายอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์
2: ทราบไหม
0: ก็นะใช่ครับมีเป้าหมายครับ
2: เป้าหมายว่าเราจะแชมป์เอเชีย
0: ครับ
2: ถ้าได้แล้วเราจะไปโอลิมปิกอย่างเนี้ยค่ะจ้ะคุณณัฐพงศ
0: ์เห็นด้วยเขามีเป้าหมายโอ้ยเขาทำทีมวอลเลย์บอลหญิงนี่ทำมานานนะนายกสมาคมแทบไม่เปลี่ยนเลยมั้งเขาทำแล้วมันเพื่อประสบความสำเร็จแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆอ่ะที่มันอยู่เบื้องหลังอ่ะมันเยอะมากนะและสำคัญที่สุดอ่ะคือวินัยของนักกีฬา
2: ค่ะ
0: เราเห็นนี่อย่างน้องเทนนิสใช่ไหมที่ไปแข่งไอ้เทควันโดอ่
2: ะ
0: แล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะ
2: ใช่
0: ไหมนั่นเขาซ้อมจนเขาพูดว่าโอ้โหเขาซ้อมวันละเท่าไหร่ยังไงอ่ะคือวินัยของนักกีฬาเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็ทีมที่คอยซัพพอร์ตเนี่ยช่วยทุกอย่างนะช่วยเรื่องฟอร์มการแข่งขันช่วยเรื่องของการสเกาเตอร์ดูว่าคู่ต่อสู้เป็นยังไงเนี่ยแล้วก็เรื่องสตุ้งสตางเนี่ยสำคัญนะห้ามขาดใช่ไหมเป็นแบบโอ้ยยังไม่จ่ายเบี้ยนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาก็หมดกำลังใจยังไงมันก็ไม่ไหวไงถ้าสมาคมไหนเป็นแบบนั้นคุณก็เชื่อได้เลยว่าคงไม่ได้แบบไปแบบยืนยาวหรือว่าไปแบบประสบความสำเร็จได้มากนักแต่ว่าถ้าสมาคมไหนไม่มีปัญหามีคนคอยซัพพอร์ตตลอดไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะก็แล้วเขาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เนี่ยผมว่าก็หลายสมาคมนะที่เขาก็สามารถที่จะทำได้
2: ก็ความสำเร็จก็มาถึงเลยนะคะดีใจอะค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ๆ
2: แต่ทีนี้พอถึงตรงนี้ขอแตะในอีกนิดหนึ่งถ้าอย่างฟุตบอลเราเนี่ยค่ะคุณณัฐพงศ์เราเห็นว่าผู้คณะผู้บริหารไม่ค่อยจริงใจไม่ค่อยเต็มที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญเรามองแบบนี้นะเราไม่ได้ว่านักเตะหรือว่าโค้ชอะไรนะแต่คือไม่มีเป้าหมายอ่ะอีก5ปีอีก10ปีอีก20ปีเราจะไปบอลโลกตั้งเป้าหมายแล้ว1 2 3เราจะไปอย่างเนี้ย
0: เขาตั้งเท่าที่ผมทราบ
2: เ
0: ขาตั้งแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดคือเราขอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกครับ
2: โอ้
0: นี่พูดจริง
2: ๆเอาผ่านอาเซียนให้ได้ก่อนนู่นเน
0: ี่
2: ย
0: ก็ไม่เป็นไรก็เราขอเป็นเจ้าภาพไงจะร่วมกับกี่ประเทศก็ว่ากันไปเห็นแบบโหทำมาหลายสูตรอะถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพเราก็ได้ไปบอลโลกกับแกนั้นจริงๆที่พูดจริงๆนะจริงๆไม่ได้ไม่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ฟังมาไม่ได้เหน็บแนมไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้จริงๆคือ
2: กลัวถ้าจะไปบอลโลกเราคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแล้วบอลโลกกลัวเขายิงเอา10-0อย่างเนี้ยไอ้เขา
0: ผมเคยคุยนะคุณเขาคือมันมีปัญหาเรื่องนึงคือว่าความต่อเนื่องความต่อเนื่องของนักฟุตบอลเนี่ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่า แต่ว่าตอนนี้มันก็พัฒนาขึ้นนะอย่างไทยลีกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันทำแบบทำได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนดูช่วยสนับสนุนอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงมันไม่ขาดตอนนะอันเนี้ยมันอาจจะช่วยพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลได
2: ้แล้วเราคุณณัฐพงษ์แล้วกระทรวงกีฬาเนี่ยกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาแยกออกจากกันแล้วหรือยังหรือว่าเขาจะ
0: กระทรวงกีฬาเนี่ยมันอยู่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวครับ
2: การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
0: ใช่ไ
2: หมเขาบอกว่าเขาจะแยก
0: กำลังทำอยู่กำลังทำอยู่ก็แยกกระทรวงกีฬาออกมาต่างหากวัฒนธรรมไปรวมกับท่องเที่ยว
2: กำลังทำอยู่ใช่ไหมคะ
0: ครับผม
2: อ๋อขอให้ได้เหอะเราจะได้เชียร์กีฬาได้เต็มที่ฟุตบอลไทยเราจะได้ไปบอลโลกสักทีนึงนะคะ
0: ได้ครับ
2: กำลังใจค่ะขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนะผมเข้าใจนะก็โทรมาช่วยกันทำมาหากินอ่ะท่านอื่นนะผมรอสักนาทีหนึ่งแล้วกันนะครับ02-248-165702-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะครับก็เชิญนะเชิญนะถ้าไม่มาก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าผมก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วไม่ใช่เตรียมใจหรอกคือมีบางท่านน่ะนะที่อยากจะฟังต่อเนื่องนะอ่ะคุณวลีไม่ต้องรับแล้วก็ได้นะครับที่อยากจะฟังต่อเนื่องนะสำหรับ เรื่องที่คุณวีระเขียนไว้ช่วงที่คุณวีระทำงาน40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะ on professionalism เนี่ยนะครับอันนี้เขียนไว้ตั้งแต่ปี2562นะก็ในช่วงที่คุณวีระทำครบ40ปีเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ออกมานะเป็นภาคต่อจากคนไร้รากนะผมอ่านถึงตอนที่38เมื่อวันศุกร์วันนี้กะว่าเดี๋ยวจะอ่านสักตอนหรือ2ตอนนะ39 40ดีไหมเพราะว่าเท่าที่ดูนี่ก็ไม่ได้ยาวมากอย่างตอนที่39นี่ก็แค่1 2 4หน้านะครับตอนที่40ยิ่งสั้นเลยตอน40นี่เขียนนิดเดียวเองนะเขียนแค่2หน้าเองนะก็อาจจะอ่านต่อเนื่องไปสำหรับตอนที่39แล้วก็ตอนที่40นะแต่ว่าอย่างที่ทราบนะคุณวีระวันนี้เดินทางกลับจากที่นิวซีแลนด์นะครับแต่ว่าไม่ทันนะในช่วงของจัดรายการเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรามีข้อตกลงไว้นะครับว่ายังไงก็ต้องได้ยินเสียงคุณวีระนะผมก็กะเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเบรกสุดท้ายนะวันนี้อยากจะเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะที่ค้างเอาไว้เนี่ยให้จบสำหรับแผ่นที่8ปราสาทนครวัดแล้วก็ภาพสลักหินนูนต่ำที่อาจารย์วีระคุยอาจารย์สุเนศนะก็สนุกต่อเนื่องนะแต่ว่ามันมีเวลานะประมาณสักกี่นาทียังเหลืออีกประมาณสัก18นาทีนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องจัดสรรให้มันพอดีนะแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาด้วยนะผมจะอ่านตอนที่39 40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะก่อนนะแล้วหลังจากนั้นนะช่วงหน้าเรามาคุยเฟื่องเรื่องเขมรกันนะครับคุณวีระนะเขียนไว้อย่างนี้ครับผมเดินออกจากอาคารวัฏจักรริมถนนบรมราชชนนีในเดือนมิถุนายนปี2542แบบปลอดโปร่งโล่งเบาไม่มีอะไรให้ห่วงให้กังวลอีกต่อไปและไม่มีอะไรติดค้างคาใจหลงเหลืออยู่อีกต่างหากผมมั่นใจว่าผมทำดีที่สุดแล้วเป็นธรรมที่สุดกับผมและทุกคนที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ข้อจำกัดรอบตัวผมอาจจะทำได้ดีกว่านี้มากกว่านี้เจ็บปวดน้อยกว่านี้ถ้าให้กลับไปสะสางใหม่แต่ไม่ใช่ทำต่างจากที่เคยทำอย่างแน่นอนหลังจากตากตำทำงานแบบอาการเป็นตายเท่ากันความสำเร็จล้มเหลววัดได้ยากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5ปีเศษนี่คือจุดตัดและจุดเปลี่ยนชีวิตการทำงานของผมไปตลอดกาลและตลอดไปเหนือสิ่งอื่นใดผมได้ของรักของหวงที่เคยหลุดลอยไปกลับคืนสู่อ้อมอกอีกครั้งนั่นทำให้ผมมีพลังชีวิตด้านบวกมาขับเคลื่อนหลังจากใช้พลังด้านลบมาเป็นเวลานานพอสมควรจากคนทำงานที่เคยมีสังกัดชัดเจนบัดนี้ผมเป็นคนทำงานแบบไร้สังกัดจะโดยตั้งใจหรือวาสนาพาไปก็สุดแท้แต่ว่าจะมองจากเหลี่ยมไหนมุมไหนแต่ก็เป็นเช่นนั้น เป็นซามูไรไร้เจ้านายเป็นทั้งโรนินและนินจาไปในเวลาเดียวกันนั่นยังหมายความว่าเป็นการสิ้นสุดการเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์รายวันนับตั้งแต่เริ่มเขียนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2527ที่หนังสือพิมพ์ Daily News และนั่นยังเป็นการกลบฝังงานที่ผมรักและผูกพันมากที่สุดงานหนึ่งไปด้วยอย่างถาวรผมไม่เคยเขียนแล้วไม่เคยคิดจะกลับมาเขียนคอลัมน์ในชื่อนี้อีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ความยึดโยงของผมกับกลุ่มคนในวัฏจักรกรุ๊ปก็ยังมีเส้นใยบางๆผูกพันกันอยู่เป็นระยะหนึ่งครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผมยังจัดรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินทางสถานีวิทยุกองบัญชาการทหารสูงสุด FM 101ซึ่งบัดนี้ผมไม่ได้บริหารอีกแล้วและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรมากไปกว่าผู้ดำเนินรายการวิทยุธรรมดาสามัญคนหนึ่งในคลื่นเท่านั้นเองผมจำไม่ได้ว่าเป็นช่วงปีไหนกันแน่แต่น่าจะเป็นประมาณปี2543ผู้ได้รับสัมปทานเดิมซึ่งเป็นคนในกลุ่มวัฏจักรไม่ได้รับสัมปทานให้ทำคลื่นวิทยุแห่งนี้ต่อไปบนความสับสนโอลหม่านมีการเปลี่ยนผู้บริหารหักเหลี่ยมเฉือนคมกันผู้บริหารใหม่ที่ได้คลื่นสัมปทานติดต่อกับผมเชื้อเชิญทำรายการที่ว่าต่อไปบนเงื่อนไขเหมือนเดิมทุกอย่างผมไม่ขัดข้องแต่ในเวลาเดียวกันผู้บริหารเก่าก็ขอร้องเชิงจูงใจให้ผมเลิกจัดรายการนี้เพื่อรอคลื่นใหม่ที่กำลังวิ่งเต้นหามาทำอยู่ทำคำขอร้องก็คือให้ผมเลิกจัดรายการที่จัดอยู่ซึ่งน่าจะส่งผลต่อความนิยมของคลื่นเดิมในมือผู้บริหารใหม่ดีไม่ดีอาจจะเจ๊งเอาได้ง่ายๆแรงจูงใจก็คือระหว่างที่รอคลื่นใหม่และไม่ทำคลื่นเก่านั้นยินดีจะจ่ายเงินให้ผมอยู่เฉยๆเท่ากับเงินเดือนและรายได้ที่เคยได้แต่ผมปฏิเสธไปนั่นหมายถึงเยื่อใยบางๆที่เรามีต่อกันสิ้นสุดลงตรงนั้นแต่ให้หลังจากนั้นอีก2ปีผมก็หมดเยื่อใยกับ FM 101ที่ผมปลุกปั้นปลุกปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งมากับมือจนเป็นหนึ่งในยุทธจักรขึ้นข่าวที่โด่งดังและมีอิทธิพลมากที่สุดของประเทศนี้ในตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเจ้าของสัมปทานอีกครั้งตามมาด้วยผู้บริหารชุดใหม่ที่เชื้อเชิญคนอื่นมาจัดรายการในช่วงเวลาเดียวกับผมโดยเปลี่ยนชื่อรายการเป็นอะไรอันนี้ผมลืมไปแล้วแต่ก็ยังไม่อยากจะเคลียร์ผมออกในทันทีเลยเสนอว่าให้มีช่วงคุยเฟื่องเรื่องเงินฝังอยู่ในรายการใหม่ที่ว่าคิดได้แต่ไม่ดีพอที่จริงคิดผิดอย่างมหันต์เลยลองคิดดูครับผมเคยอยู่บ้านหลังใหญ่คนเดียวตลอด90นาทีที่จัดรายการนี้มาตั้งแต่ปี2538อยู่ดีๆจะมากั้นห้องให้ผมอยู่แบบที่เสนอมาถ้าหากยังอยากจะให้ทำต่อไปผมย่อมปฏิเสธอย่างแน่นอนคุณคงเดาได้ทันทีว่าถ้าเงื่อนไขการทำงานแบบนี้ผมต้องไม่เอาด้วยเป็นแน่เรื่องจบแบบไม่ประทับใจแต่ก็เข้าใจได้ผมเองก็เคยทำแบบนี้มาเยอะเรื่องปรับผังรายการเปลี่ยนแปลงคนจัดรายการวิทยุแม้จะไม่ทำอะไรสลับซับซ้อนแบบกึ่งกล้ากึ่งกลัวแบบนี้จะโดนถูกกระทำบ้างก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรแม้จะเป็นตอนจบของรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินแต่ก็เป็นการเกิดใหม่ของรายการเงินทองต้องรู้ที่ย้ายไปจัดร่วมกับคุณขวัญชนกวุฒิกุลทางขึ้น FM 90.5 ในช่วงกลางปี2546ผมทำรายการนี้คู่กับคุณขวัญชนกซึ่งเคยทำงานด้วยกันสมัยยังอยู่วัฏจักรต่อเนื่องยาวนานเราทำกันจนเป็นรายการเด่นของคลื่นนี้ภายในระยะเวลาอันสั้นจนกระทั่งเมื่อกลางปี2560มีการเปลี่ยนแปลงภายในคลื่นวิทยุนี้ผมถึงได้ถอนตัวอย่างถาวรคุณขวัญชนกยังจัดต่อไปโดยมีคุณเปี่ยมมิตรมิ่งยอดเมืองมาจัดเป็นคู่หูดูโอ้กันใหม่ส่วนผมเมื่อเลิกแล้วก็ไม่คิดจะไปจัดรายการวิทยุที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่ไหนอีกเลยนั่นเป็นปณิธานครับทุกอย่างในชีวิตการทำงานของผมเมื่อมีเริ่มต้นก็ต้องมีสิ้นสุดไม่มีค้างคาไม่มีคาราคาซังแบบทำไปแบบสังกตายเมื่อถึงจุดที่เราคิดว่าหมดไม่มีอะไรอีกแล้วก็ต้องหยุดต้องเลิกไม่เหนี่ยวรั้งไว้ไม่ดึงดันทุลังทำต่อไปผมมีหลักคิดการทำงานง่ายๆแบบนี้แหละครับเมื่อผมเลิกเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในช่วงกลางปี2542ผมก็เหลือเวทีแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาแต่ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผมต้องรับฟังแค่ที่นี่ที่เดียวนั่นคือคอลัมน์เงินทองต้องรู้ในหน้า2ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เคียงคู่กับคอลัมน์กาแฟดำของคุณสุทธิชัยหยุ่นซึ่งบัดนี้ก็สลัดตัวออกจากเครือเดอะเนชั่นชนิดไม่เผาผีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเริ่มเขียนคอลัมน์เงินทองต้องรู้ไล่ๆกับจัดรายการทีวีช่วงเงินทองต้องรู้ในรายการบ้านเลขที่5ทางททบ5แต่คอลัมน์นี้ก็ไม่ยืนยาวเพราะผมหมดเรื่องที่จะเขียนจนขอยุติเลิกเองเพื่อพักรบในวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์2543เมื่อมานั่งสำรวจย้อนหลังไปในช่วงปี2542ถึง2543ซึ่งความเป็นไปทางเศรษฐกิจและผลพวงของวิกฤตเศรษฐกิจที่ดำเนินมาเป็นเวลา3ปี4ปีตามลำดับออกฤทธิ์ออกเดชให้ผู้คนเดือดร้อนอย่างแสงสาหัสนั้นผมแค่ถลอกปอกเปิกหรือแค่เดินสะดุดเตะโต๊ะเก้าอี้ข้าวของแตกเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่นั่นเป็นช่วงเวลาที่สถานภาพของรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยกำลังเสื่อมทรุดลงตามลำดับความพยายามลากจูงรัฐบาลบริหารประเทศเพื่อรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นและส่งผลต่อคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะทำให้กลับมาเป็นรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งได้นั้นดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จในเวลานั้นพรรคไทยรักไทยคุณทักษิณชินวัตรกับคณะและบริวารก็รอท่าเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งช่วงต้นปี2544เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องนั้นผมจะยังไม่คุยอะไรในตอนนี้ครับก่อนการเข้ามาของรัฐบาลไทยรักไทยและคุณทักษิณชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีปี2544เรามาลองนั่งดูด้วยกันว่าผมทำอะไรที่ไหนบ้างจัดรายการทีวีช่วงเงินทองต้องรู้ในรายการบ้านเลขที่5ทางททบ5จัดรายการวิทยุรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินทาง FM 101และกำลังดังเพราะจัดรายการยอดนิยมคุยกันจนถึงสุขก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นคุยได้คุยดีในตอนหลังที่ FM 97เขียนคอลัมน์เงินทองต้องรู้ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจก่อนจะยกเลิกไปในช่วงต้นปี2543แต่งานจริงๆที่ทำไม่ใช่เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังมาตามลำดับและเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏให้สาธารณชนเห็นแม้แต่น้อยผมทำงานเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการและไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆนอกจากคำว่าขอบคุณและขอบใจที่อุตส่าห์มาช่วยแต่ผมก็ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมอย่างจริงจังผมทำงานลับเป็นส่วนใหญ่ให้คุณทารินนิมานเหมินและคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมรัฐมนตรีว่าการและช่วยว่าการกระทรวงการคลังในช่วงปี2540ถึง2543ผมทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากก็จริงล้วนแต่เอามาเล่าไม่ได้ทั้งนั้นความลับจำนวนมากในช่วงเวลานั้นคงติดตัวตามไปในปรโลกอย่างแน่นอนนั่นน่าจะเรียกว่าจบเอพิโซดสำคัญในช่วงเวลาอันยาวนานนับแต่เริ่มทำงานในช่วงกลางปี2521ก็ว่าได้เดือนมกราคมปี2544พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งชนิดถล่มทลายจนทุกคนตกตะลึงนี่เป็นความหวังใหม่หรือว่า New Hopeนี่เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลังจากที่ทนทุกข์ยากลำบากต่อเนื่องยาวนาน 3-4 ปีเต็มๆผมรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันในตอนนั้นแต่ไม่คิดว่า

เลงไว้อย่างนี้ครับผมรู้จักและมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนชื่อทักษิณชินวัตรในฐานะนักข่าวกับแหล่งข่าวตั้งแต่ปี2532ก็จริงแต่นั่นไม่ได้เป็นอะไรพิเศษเลยแม้แต่น้อยคนข่าวที่รู้จักและพูดคุยกับคุณทักษิณในยุคบุกเบิกทำเคเบิลทีวีทำมือถือคงเป็นร้อยหรือ 2-300 คนแต่ถ้าเป็นระดับหัวหน้าข่าวบรรณาธิการข่าวคอลัมนิสต์ที่มีโอกาสคุยนานๆไปทานอาหารด้วยจำนวนคงลดระดับลงมาเป็นหลัก10ยิ่งเป็นสายตรงทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนด้วยแล้วยิ่งน้อยจนนับหัวได้ผมจะมีอะไรพิเศษหน่อยก็ตรงนี้แต่อะไรไม่สำคัญเท่ากับการต้องอัธยาศัยตรงใจถูกจริตกันและกันผมติดขัดสงสัยไม่แน่ใจข้อมูลอะไรยกหูสายตรงคุยได้จำเป็นต้องกินข้าวสลับการอธิบายอะไรยาวๆนานๆก็นัดเจอกันได้หนึ่งในแฟนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์ Daily News ที่ผมเขียนอยู่คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นใครความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ว่านี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วนานขนาดว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรน่าจะยังเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ได้เข้าสู่แวดวงธุรกิจในตอนนั้นเรื่องแวดวงทางการเมืองไม่ต้องพูดถึงต้องบอกว่าอยู่นอกสารระบบอยู่นอกวงโคจรออกห่างไกลมากสำหรับผมคุณทักษิณเป็นนักธุรกิจที่เก่งมีวิสัยทัศน์มองทะลุปัจจุบันเข้าไปในอนาคตมองเห็นอะไรล่วงหน้าก่อนคนอื่นเสมอมองเห็นอะไรเป็นโอกาสได้เสมอแน่นอนย่อมมีหนทางทำให้โอกาสนั้นกลายเป็นการลงทุนและสร้างผลกำไรที่ดีในที่สุดแต่คุณทักษิณในฐานะนักการเมืองผมไม่แน่ใจว่าเก่งหรือว่าโง่กันแน่ไม่ต้องพูดดีชั่วผมคิดว่าเส้นแบ่งชั่วดีกุศลอกุศลในแง่ของบุคคลอาจจะพอวัดกันได้แต่ในแง่ของนักธุรกิจนักการเมืองที่มีการดิ้นรนต่อสู้แย่งชิงทรัพย์และอำนาจกันอย่างรุนแรงมากนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องยากที่เราจะวินิจฉัยว่าอะไรเป็นสัมมาอาชีวะอะไรเป็นมิจฉาชีพหรือว่ามิจฉาเพราะเส้นบางๆเพราะเส้นแบ่งออกบางมากจนยากจะวินิจฉัยให้เด็ดขาดลงไปได้คุณทักษิณเกี่ยวพันแบบจริงๆจังๆกับพรรคการเมืองแค่2พรรคเท่านั้นพรรคพลังธรรมคุณจำลองศรีเมืองเป็นคนก่อตั้งพรรคไทยรักไทยรวมไปถึงพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยที่ตามมาอะไรต่อมิอะไรมากมายสำหรับการเลือกตั้งปี2562พรรคแรกคุณทักษิณแค่มีส่วนร่วมแต่พรรคหลังคุณทักษิณเป็นคนบงการการทำพรรคการเมืองของคุณทักษิณมีอะไรที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนถ้าหากเทียบกับพรรคการเมืองที่มีก่อนหน้านี้ที่มีก่อนหน้าของการเกิดพรรคไทยรักไทยเอาไว้ถึงเวลาจะขยายความให้ฟังในทางธุรกิจทำแล้วมีกำไรคงไม่ต้องอธิบายขยายความแต่ในทางการเมืองทำแล้วมีกำไรหรือขาดทุนกันแน่สำหรับคุณทักษิณแล้วผมไม่กล้าสรุปเองครับเอาเป็นว่าผมจะคุยให้ฟังเฉพาะที่มาเชื่อมโยงกับการทำงานตลอด40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี2540จนถึงปี2560เป็นสำคัญคิดว่าน่าจะถูกใจกันแน่นอนครับนี่เป็นตอนที่40นะเพราะว่าคุณวีระเขียนสั้นๆนะ2หน้านะจริงๆก็มีตอนที่41ด้วยโอ้ใกล้แล้วใกล้จบแล้วนะจริงๆมีเพียงแค่54ตอนเท่านั้นนะสำหรับหนังสือนะ40ปีขออภัย52ตอนด้วย52ไม่ใช่54สิหนังสือ40ปีนะแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะที่คุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยเขียนไว้นะช่วงปี6162นะแล้วก็มาตีพิมพ์เป็นหนังสือเนี่ยในปี2562นะก็เพลินๆนะเอาว่าแก้เหงาแก้เหงานะหลายคนก็อยากรู้ว่าโอ้ที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างนะเนี่ยหนังสือเล่มนี้แหละนะที่จะเป็นตัวบอกว่าการทำงานของคุณวีระเป็นยังไงหลังจากที่เล่มแรกก็คือคนไร้รากใช่ไหมคนไร้รากนี่จะเป็นช่วงของวัยเด็กนะอันนี้เป็นเล่ม2เล่มต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะ15:38 นพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: 15:44 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยคุยกันต่อเนื่องเลยนะเพราะว่ามีเรื่องที่พาคุณผู้ฟังนะที่ติดตามอยู่เนี่ยนะตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็เปิดวันละ10-15 นาทีนะแล้วแต่ช่วงสุดท้ายของรายการว่ามีเวลาเหลือมากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าช่วงที่เป็นไฮไลท์นะผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้แหละนะก็คือเรื่องของปราสาทนครวัดนะแล้วก็รวมไปถึงภาพสลักหินนุ่นต่ำนะที่อยู่กำแพงรอบปราสาทนครวัดเนี่ยก่อนที่เราจะทะลุเข้าไปข้างในนะตรงกลางของตัวปราสาทนครวัดนะก็คุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยคุยกันสนุกเลยนะค่อยๆลำดับมานะแผงที่1เป็นยังไงแผงที่2เป็นยังไงแผงที่3นรกสวรรค์เป็นยังไงนะเนี่ยก็ขยับมาตามลำดับนะเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาครับเราไปฟังกันต่อกับคุณวีระและอาจารย์สุเนศครับเชิญครับ
1: ตอนไปดูภาพสลักนูนต่ำเนี่ยนะฮะให้ดูศีรษะพญานาคว่าสวมมงกุฎ
2: สวมมงกุฎด้วย
1: ใช่ครับ
2: นอกจากมี5หัวแล้วนะอาจารย์นะ
1: ใช่สวมมงกุฎเข้าใจว่าสวมบนหัวที่ยอดสุดคือหัวที่ตรงกลาง
2: หัวกลางหัวที่3การเห็นละเห็นละเห็นละ
1: ทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คราวนี้ต้องขอแรงกันนะฮะทางปีกของเทวดาเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ปีกทางทิศเหนือและจะอยู่ทิศเหนือเสมอ
2: ทิศเหนือเสมอใช่
1: เสมอถ้าเราไปนครพรหมไปแรงต่างเทวดาอยู่ทิศเหนือ
2: เทวดาอยู่ทิศเหนือก็ต้องดูด้านหาง
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะต้องจับด้านหางคือจากลำตัวตรงกลางนี่ก็ไปทางด้านหาง
1: ใช่ครับ
2: ส่วนอสูร
1: นั้นอยู่ทางทิศใต้และจับทางด้านหัวนะครับทีนี้ก็ต้องลงแขกทางด้านหางเนี่ยนะคุณวีระเราจะเห็นมีพญาลิงตัวหนึ่ง
2: อันนี้ในรูปสลักหินนูนต่ำที่เราจะไปดูจะเห็น
1: เป็นพญาลิง
2: ตัวใหญ่มาก
1: ปรากฏว่าลิงตัวนี้เนี่ยคือสุครีพนะฮะเจ้าเมืองขีดขินถามว่าเอ๊สุครีพเนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับเทวดานะฮะแต่พอเราตรวจสอบและปรากฏสุครีพเนี่ยเป็นลูกพระอาทิตย
2: ์ใช่
1: นะครับเพราะนั้นก็เข้าข่ายแล้วก็เป็นราชาด้วย
2: มีเชื้อ
1: นะครับนี่ทางด้านอสูรที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าพานาสูร
2: เนี่ยคือราพนาสูร
1: ราพนา
2: ราพนาสูรนี่คือทศกัณฐ์อาจารย
1: ์ครับในบางตำรานะครับคุณวีระ
2: ครับ
1: เขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นราชาอสูรในเรื่องของอุณรุตนะฮะเหมือนกับเป็นพ่อตาของอุณรุตเรื่องตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามันจะไปอยู่ในอีกส่วนหนึ่งของภาพสลักนูนต่ำนะครับ
2: คือไอ้ตัวที่เป็นหัวหน้าทางฝ่ายอสูร
1: ทางฝ่ายอสูร
2: ซึ่งจับด้านหัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันหลายเวอร์ชันอาจารย์
1: อ๋อเหรอ
2: บางคนก็บอกทศกัณฐ์บางคนก็บอกว่าเป็นพิเภกน้องทศกัณฐ์อีกทีอาจารย์มาบอกว่าเป็นลาพนาสูรหรือเท้าลาพนาอะไรนี่อีกคนนึง
1: เป็นตกลงตอนนี
2: ้ยังไม่รู้ใครไม่เป็นไรเราหลายเวอร์ชัน
1: เราหลายเวอร์ชัน
2: แม้แต่หางอาจารย์บอกว่าเป็นสุครีพมีบางคนบอกว่าเป็นหนุมานผมก็ไม่อันนี้ทิ้งไว้ในฐานที่เข้าใจไปดูกันเองได
1: ้
2: ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เข้าใจก่อนว่าพิธีกรรมที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เป็นภาพสลักหินนูนต่ำจากงานกวนเกษียณสมุทรใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับทีนี้เราดูนะครับว่าไอ้เกษียณสมุทรเนี่ยตามตำนานเนี่ยนะครับพอกวนไปกวนมาเนี่ยไอ้ภูเขามันทะนะอะไรเนี่ยมันจะทะลุ
2: จักรวาล
1: เพราะว่าความที่ไม่ใช่ตัวภูเขาทะลุมันจะทะลุพื้นแผ่นพระสุธาหรือแผ่นสมุทรลงไปนะฮะตรงนี้เองที่เป็นต้นเขาของการอวตารลงมาเป็นเต่าของพระนารายณ
2: ์มารองข้างล่าง
1: มารองตีนไอ้ตรงปลาย
2: คือเวลาภูเขามันแกว่งเนี่ยมันก็กินดินไปด้วยกินหินไปด้วยนะอาจารย์นะพอแกว่งไปเรื่อยๆมันไม่ได้แกว่งกันมาเดี๋ยวแกว่งกันเป็นพันปีอาจารย
1: ์
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สึกลงไปเรื่อยๆสึกลงไปเรื่อยๆระหว่างที่น้ำอมฤตยังไม่ได้เนี่ยทำไปทำมาเดี๋ยวจักรวาลหรือว่าโลกจะทะลุ
1: จะทะลุซะก่อนเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการกู้จักรวาลว่างั้นนะฮะท่านก็แปลงลงมาเป็นเต่ามารองอยู
2: ่
1: นะฮะเพราะนั้นเราก็จะเห็นในภาพสลักนูนต่ำเนี่ยเป็น รูปพระศิวะเนี่ยนะฮะอยู
2: ่พระวิษณุฮะพระวิษณุ
1: พระวิษณุ
2: พระวิษณุ
1: ที่เกาะอยู่กับเขาและเสร็จแล้วเราก็จะเห็นปางที่เป็นอวตารของพระวิษณุเนี่ยรองอยู่ข้างล่าง
2: ที่เป็นเต่า
1: ที่เป็นเต่าเรารู้ว่าเป็นราชาแห่งเทวดาเพราะเต่าตัวนี้สวมมงกุฎนะฮะ
2: มีเทคนิคที่จะต้องดูกันตลอดนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับใช่ครับและถ้าเราดูให้ดีเนี่ยนะฮะเต่าตัวนี้เนี่ยนอนอยู่ใต้พื้นสมุทร
2: นะฮะ
1: เพราะว่ามันจะมีกุ้งหอยปูปลาเนี่ย
2: ใช่ฮะ
1: โอ้โหเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวผมตรงพอเราเข้าไปปั๊บเนี่ยทางด้าน ทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นแถวอสูร
1: ครับ
2: แล้วพอตรงกลางภาพเนี่ยจะเป็นพระวิษณุหรือพระนารายณ์นะฮะแล้วก็มีเต่าข้างล่างแล้วก็มีข้างบนแล้วอีกพอเลยจากนั้นไปก็จะเป็นแถวเทวดา
1: ใช่ครับ
2: นะฮะก็จนจบภาพตรงกลางนี่จะเป็นแถวเป็นลำตัวนาคท้าววาสุกรีนะอาจารย์นะแล้วก็มีแถวเทวดากับแถวเทวดาแถวเทวดากับแถวอสูรข้างล่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเป็นใต้สมุทร
1: ใต้สมุทร
2: แล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นท้องฟ้า
1: ข้างบนจะเป็นท้องฟ้าซึ่งมีน้ำอับสรมหาธาตุเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนางอับสรอีกที
2: ต่อเลยครับอาจารย์ต่อเลย
1: ครับทีนี้พอดูแล้วเนี่ยนะฮะเขาให้สังเกตว่าอสูรเนี่ยทุ่มกำลังมากๆเลยนะครับในการยุทธ
2: ท่าทางใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
2: เอาจริงเอาจังมาก
1: คือหน้าตาคือลายต่อลายต่างๆเนี่ยนะฮะมันแสดงออกเรี่ยวแรงเต็มที
2: ่
1: แต่เทวดาเนี่ยเอาพอเบาๆเอาพอเบาๆฮะ
2: แล้วก็พอแตะๆใช่ไหม
1: ฮะคือไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายเท่าไหร่นะ
2: เทวดาเนี่ยขี้โกงนะจ๊ะนะ
1: คือตลอดเรื่อง
2: นี่ขี้โกงตลอดนะ
1: โกงตลอดเรื่องเลย
2: อาจารย์ต่อครับอาจารย์ต่อ
1: ทีนี้บนตรงส่วนกลางที่เราจะเห็นว่าพระวิษณุอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะแล้วก็ยึดตัวพญานาคทั้งสองด้านไว้เนี่ยเหนือพระวิษณุขึ้นไปเนี่ยมีเทวดาอยู่องค์หนึ่งนะฮะเหาะลงมาจับภูเขาไว
2: ้
1: นะฮะคล้ายๆกับว่าไม่ให้ภูเขาเนี่ยสั่นคลอนเทวดาคนนี้คือพระอินทร
2: ์ครับผม
1: นะฮะคือพระอินทร
2: ์ครับ
1: นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ได้รูปได้อะไรพอสมควรแล้วว่าใครเป็นใครคราวนี้อย่างนี้
2: ครับ
1: คือว่าพอกวนกระเสียนสมุทรกันไปเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าพญานาคที่จะพ่นพิษออกมาตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นฝ่ายอสูรเนี่ยก็จะได้รับความเดือดร้อนรับความทุกข์ทรมานจากพิษที่ออกมา
2: คือแค่มันคงแบบคงหมายแค่ว่าเหมือนกับเสลดนะจ๊ะนะ
1: ใช่
2: คือไปกวนมากๆมึนหัวมันก็พ่นออกมา
1: อ๋อมันทั้งถูกดึงถูกเวียงนะครับแต่ทางฝ่ายเทวดานี่ก็ค่อนข้างสบายไม่เดือดร้อน
2: จากด้านหางจากด้านหาง
1: ใช่ครับทีนี้พอกวนได้ที
2: ่
1: นะฮะพอกวนได้ที่และผ่านไปเป็นหลายร้อยหลายพันปีได้ที่พับเนี่ยนะฮะมันก็เกิดสิ่งซึ่งเป็นสิ่งวิเศษออกมาจากการกวนกระเสียนสมุทรนี
2: ้
1: นะฮะผมจะขอลำดับสิ่งวิเศษง่ายๆให้ฟังก่อนนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีปรากฏภาพอะไรในอันนี้ที่เราจะทำความเข้าใจได้บ้าง
2: ดีครับ
1: นะฮะคือสิ่งวิเศษเขาบอกว่ามันมีปรากฏมา9ใบอย่างด้วยกัน
2: โอ้
1: อย่างแรกเนี่ยนะฮะเป็นแม่โคสารพัดนึกชื่อว่าสุรพี
2: แม่โคสารพัดนึก
1: ใช่ครับ
2: งั้นใครที่ชื่อสุรพีภาพภาษาไทยนี่คือแม่โคสารพัดนึกเนี่ย
1: ใช่ครับ นะครับ
2: ต่อครับจ่ายครับ
1: แล้วก็อย่างที่2เนี่ยนะฮะเป็นเทพีแห่งสุราชื่อว่าวารุณีนะฮะคุณแม่ภรรยาผมชื่อวารุณีทานเหล้าไม่ได้เลย
2: คือเป็นคนกลั่นสุราอย่างเดียวอาจารย์
1: นะครับส่วนที่3เนี่ยนะครับต้นปาริชาตินะฮะส่วนที่4อันนี้
2: ต้นปาริชาตินี่ต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าใครได้กลิ่นแล้วเนี่ยระลึกชาติได
1: ้
2: ครับใครได้กลิ่นดอกปาริชาติแล้วจะระลึกชาติได้
1: ครับ
2: อันนี้ไปหาอ่านได้ในกามนิทวาสิทธิ
1: ครับ
2: มีแถมให้นะ
1: มีแถมอย่างที่4อันนี้สำคัญ
2: ครับ
1: คือเป็นเหล่านางอับสรเขาบอกว่าตั้ง35ล้านตน
2: โอ้โห
1: นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในรูปเนี่ยคุณวีระ
2: ครับ
1: คือเกิดนางอับสรจำนวนมหาศาล
2: เลี้ยงแถวอยู่ข้างบนเลย
1: เลี้ยงแถวบินนะเหาะนั้นลอยละล่องเลยอยู่บนส่วนที่คุณวีระบอกว่าเป็นส่วนของภาคฟากฟ้านะฮะและเราก็เลยสันนิษฐานด้วยว่าเป็นไปได้ไหมนางอับสรในนครวัด
2: ทั้งหมด
1: ที่เห็นตามมุมประตูอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะน่าจะเป็นผลมาจาก
2: ใช่เลยอาจารย
1: ์ป่วน
2: ช่เลย
1: ใช่เลย
2: เราลงมติว่าใช่เลย
1: เราลงมตินะ
2: ว่าใช่เลยว่าเป็นนางฟ้าที่เรียกว่ากระเด็นออกมาจากการโกนเกษียรสมุทรอาจจะไปอยู่ตามช่องประตูอาจจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยทั่วนครวัดเลย
1: ครับ
2: 2,000กว่าตัว
1: ครับ
2: แต่ที่อาจารย์บอก35ล้านตัวเนี่ยคงทั่วประเทศเขมรนะจ๊ะต่อครับต่อครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเกิดพระจันทร์ขึ้น
2: พระจันทร์พระจันทร์
1: พระจันทร์ด้วยนะฮะรู้สึกว่าจะมีรูปของพระจันทร์เหมือนกัน
2: ผมไม่แน่ใจนะฮะผมไม่แน่ใจ
1: เอาไว้อย่างก็ยังไงต้องสังเกต
2: ไปดูกันให้ชัดๆอีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับ
1: เสร็จแล้วอันนี้ของสำคัญพญานาคจะพ่นพิษร้ายออกมา
2: ครับ
1: นะฮะแล้วเสร็จแล้วพระศิวะเนี่ยนะฮะยอมตนที่จะกินพิษพญานาคนี้เข้าไปจึงเป็นเหตุให้สีของคอพระศิวะเนี่ย
2: ดำ
1: นะฮะที่เขาบอกว่ารักแท้นั้นสีดำเหมือนสีสอพระศิวะนะฮะเพราะว่ายอมรักยอมตัวที่จะตายได้ด้วยการกินพิษเข้าไป
2: โอ้ครับ
1: นะครับ
2: ครับผม
1: เสร็จแล้วก็เกิดพระลักษมี
2: พระลักษมีนี่คือภรรยาของพระนารายณ์นะคร
1: ับ ใช่ครับถูกครับนะครับแล้วก็มีม้าวิเศษตนหนึ่งนะฮะชื่ออุดชัยสารพะถ้าเข้าใจว่าคงออกไม่ผิด
2: ไม่เป็นไร
1: ถ้าผิดก็ผู้รู้ก็ค่อยบอกกันอีกทีนึงแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเกิดพาหนะของพระอินทร์ก็คือช้างไอราวัณ
2: ที่เราบอกว่าเราเห็นเหมือนกับเป็นพระอินทร์อยู่บนภาพตรงกลางเนี่ยก็เพราะว่าที่ภาพนั้นเนี่ยมีช้างเอราวัณกับมีม้าที่อาจารย์พูดถึงด้วยข้างๆกันเลยทำให้สันนิษฐานว่าเป็นว่าเป็นพระอินทร
1: ์ว่าเป็นแต่ความจริงแล้วก็เป็นม้ากับช้างอันเกิดจาก
2: การกวนเกษียรสมุทร
1: การกวนเกษียรสมุทรนี้นะฮะ
2: สุดท้ายที่เกิดด้วยคือน้ำอมฤตเสียจ้า
1: คือน้ำอมฤตซึ่งในนี้เนี่ยไม่ได้แสดงไว
2: ้
1: แต่คุณวีระไปแอบเห็นอีกที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ให้คุยให้ฟังว
2: ่
1: า
2: ไม่คืออย่างนี้อาจารย์คือผมเนี่ยก็เป็นคนที่แต่ผมมีสงสัยสองอันนะอาจารย์นะเขาคือเวลาผมดูภาพพระนารายณ์เนี่ยนะในภาพพระวิษณุเนี่ยนะครับที่เป็นประธานการกวนเกษียรสมุทรเนี่ย
1: ครับ
2: บางคนช่างคิดมันก็ช่างคิดจริงๆอาจารย์ไปดูว่าพระนารายณ์เนี่ยยืนอยู่บนเขามัณฑละ
1: ใช่ครับ
2: นะถ้าเกิดยืนอยู่บนเขามัณฑละเนี่ยมันก็นั่งจินตนาการต่อว่าอ้าวถ้าเกิดแกว่งภูเขาอ่ะถ้าแกว่งภูเขาเนี่ยพระนารายณ์ไม่แกว่งตามไปด้วยก็คนก็ไปคิดกันเลอะเทอะนะและอีกอันก็บอกว่าอันนี้มันกวนเสร็จหรือยังถ้ามันกวนเสร็จแล้วมันน่าจะมีที่ใส่น้ำอมฤตใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเฉลยว่ามันกวนเสร็จหรือยังทีหลังก็แล้วกันอาจารย์นะ
1: ครับ
2: นะครับอันนี้เป็นภาพอันนี้อาจารย์จะลงละเอียดนิดนึงว่าผมพูดเพิ่มเติมที่อาจารย์พูดถึงนะฮะว่าสำหรับแถวที่เป็นตัวอสูรเนี่ยมีทั้งหมด92ตนอาจารย์
1: ครับ
2: ไปนั่งนับแล้วจะมี92ตน
1: ครับ
2: จะเป็นความยาวประมาณสัก20เมตรคือกำแพงทั้งหมดนี่มันประมาณสักเกือบ60หรือประมาณ50เมตรเนี่ย
1: ครับ
2: ครึ่งแรก20เมตรเนี่ยก็จะเป็นแถวอสูร
1: ครับ
2: 92ตัวแล้วมันก็จะมาเป็นตรงกลางนะฮะที่เป็นที่อาจารย์พูดถึงพนารายณ์ในตอนไหนพวกนี้นะฮะพระวิษณุที่เข้ามาบัญชาการในการกวนแล้วข้างหลังออกไปนี่จะเป็นแถวเทวดาทั้งหมด88ตน
1: ใช่ครับ
2: นะฮะก็รวมกันแล้วทั้งหมดก็เป็นแถวเป็นแผงยาวทั้งหมด49เมตรที่ว่า
1: ครับ
2: อาจารย์ต่อเลยครับ
1: ครับไอ้ตรงจำนวนที่คุณวีระว่าเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: เขามีผู้สันนิษฐานว่ามันเกี่ยวกับฤดูกาลด
2: ้
1: ว
2: ยครับ
1: มันเป็นตัวบ่งชี้ไอ้ตัวฤดูกาลของปีนะฮะแต่ว่ารู้สึกระบบการคำนวณเนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนกันอยู่พอสมควรเพราะว่ามันสัมพันธ์กับการทำมุมของพระอาทิตย
2: ์
1: นะฮะนะฮะทางด้าน90กว่าที่คุณวีระ
2: 92ฮะอสูร
1: นะ92เนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับว่าเป็นช่วงฤดูหนาว มาจนถึงช่วงฤดูใบไม้ผลินะฮะและส่วนฤดูที่เหลือเนี่ยหน้าร้อนหน้าอะไรที่เหลือเนี่ยจะเป็นในจุดของ88มันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้ไงฮะคุณวีระ
2: คร
1: ับเหมือนกับว่าพระอาทิตย์เนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูจากขอบฟ้าเนี่ยนะฮะการขึ้นการทำมุมของพระอาทิตย์เนี่ยในแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยนะครับมันจะไม่ตรงเป็นตำแหน่งเดียวนะฮะมันจะมีลักษณะของลักษณะ
0: นี่ก็เป็นภาพนะภาพสลักหินนุ่นต่ำนะที่อธิบายเรื่องของการกวนเกษียรสมุทรนะแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วนะวันพรุ่งนี้ฮะกลับมาเจอกันใหม่ฮะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคุณวีระและผมณัฐพงศ์กลับมาประจำการตามปกติแล้วนะครับใครที่คิดถึงก็พรุ่งนี้เจอกันวันนี้สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลสีหศักดิ์มองพูดคุยสันติสุขเป็นส่วนหนึ่งลดความรุนแรงแต่เป้าสำคัญต้องยกระดับความเป็นอยู่สร้างโอกาสดูแลทุกสุขประชาชนนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้เนื่องจากเป็นวันสำคัญครบรอบวันชาติมาเลเซียเนื่องจากหลายกลุ่มกังวลว่าจะเกิดความไม่สงบในพื้นที่ที่มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรว่ามีมาตรการดูแลความปลอดภัยและมีมาตรการต่างๆที่จะทำให้เกิดความมั่นใจส่วนตนเองได้รับมอบหมายให้ดูสอบตและเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงเข้าไปดูมาตรการระยะสั้นเรื่องความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเมื่อวานนี้ที่มีการพูดคุยกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจึงได้เน้นเรื่องการสร้างความมั่นใจและสิ่งที่สำคัญคือเรื่องงานข่าวกรองต้องดีกว่านี้ต้องรู้แม่นยำกว่านี้ต้องมีการปฏิบัติการที่ทันท่วงทีและที่มองว่าที่สำคัญที่สุดคืองานมวลชนงานที่ต้องเข้าถึงประชาชนเพราะต้องทำงานร่วมกับประชาชนการพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขแต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมดและมองว่าการดูแลทุกสุขประชาชนต้องยกระดับความเป็นอยู่สร้างโอกาสของประชาชนเยาวชนคือเป้าหมายสำคัญอามินนำสส.ชายแดนใต้รับฟังเสนอความคิดเห็นแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นายอามีนมะยูโซสสนราธิวาสเขต2พักล่าธรรมพร้อมนายลุตฟีฮายีอีแตสสนราธิวาสเขต1พักล่าธรรมเปิดเผยก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาว่าตนในฐานะสสจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคณะมารับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาและจะเสนอแนวทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกันซึ่งทุกคนทราบว่ามีปัญหาอยู่ในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรยังจังหวัดสงขลานายอามินยอมรับที่ผ่านมาสสในพื้นที่ไม่เคยถูกรับเชิญเพื่อเข้าร่วมในการประชุมแก้ไขปัญหาตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดในคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเพราะสสถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นปากเป็นเสียงวันนี้จึงมีความตั้งใจที่จะมานำเสนอส่วนคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐได้เชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงมาชี้แจงก่อนที่จะตำหนิต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการข่าวล้มเหลวและใช้งบประมาณจำนวนมากคณะกรรมการดังกล่าวได้เชิญสสในพื้นที่ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนายอามินกล่าวว่าในวันที่3กันยายนคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะประชุมและตนก็ได้รับเชิญเข้าประชุมด้วยซึ่งมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มมากขึ้นจากประเด็นที่14สสยื่นข้อเสนอไปก่อนหน้านี้ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกผู้นำบทสามัคคีคดีติดสินบนศาลแขวงกลางกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกนางฮันฮักจาวัย83ปีผู้นำบทแห่งความสามัคคีเป็นเวลา2ปีจากความผิดฐานให้เงินอุดหนุนทางการเมืองรวมถึงการติดสินบนด้วยสินค้าแบรนด์เนมหรูหราให้แก่นางคิมกอนฮีอดีตผู้นำอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ผ่านทางคนกลางซึ่งเชื่อมโยงกับความพยายามในการสร้างอิทธิพลต่อรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนด้านนางฮันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยบอกว่าเธอไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองผู้ใต้บังคับบัญชาทำไปโดยที่เธอไม่ได้รับรู้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีทีมครม.ลงใต้แล้วก็มีหลากหลายโปรเจกต์นะครับที่มาพร้อมกันณช่วงนี้เวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางรถไฟไปหาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินงบอะไรทั้งหลายเต็มไปหมดนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็กำชับเรื่องของการรับมือน้ำท่วมถอดบทเรียนอุทกภัยนะครับต้องมีการเตรียมความพร้อมขณะเดียวกันก็เจอท่านนายกเล็กนะครับก็มีการรับไหว้นะครับให้กำลังใจกันในรีพอร์เตอร์เขาลงครับนายกเคลียร์ใจนายกแป้นบอกต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่ออกไปนินทาเรื่องการเมืองช่างมันดามันก่อนโอ้โหฟังดูแล้วก็ติดดินนะภาษากันเข้าใจง่ายขณะเดียวกันก็เป็นสักขีพยานครับลงนามสองสะพานพัทลุงสงขลาเกาะลันตาครับเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงอื่นๆรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็มีข่าวเดียวของตัวเองเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าใจครับว่าได้ทำอะไรเพื่อชาวใต้ด้วยขณะเดียวกันเรื่องสอบท้องถิ่นครับวันนี้คนก็สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีด้วยก็บอกว่าถ้าความผิดเกิดแล้วไม่มีใครหนีได้นะครับผู้ที่ถูกกล่าวหานี่ชิงลาออกแล้ว146คน ขณะที่ทางท่านอดีตผู้ว่าเซมเบ้ท่านนิรัตซึ่งเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้โดยตรงก็บอกว่ามีการเพิกถอน 3,868 รายเตรียมเรียกผู้ที่สอบผ่านได้จริงบรรจุแทนขณะเดียวกันครับคนที่เรียกได้ว่ายังคงมีข่าวตลอดต่อเนื่องทุกวันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมท.4ครับท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ทุกวันยืนยันจอล่าสุดนี้ออกมาครับในรีพอร์เตอร์ก็ลงยืนยันถอดถอนข้าราชการทุจริตท้องถิ่นฟ้องร้องแม้ว่าจะมีการขอดูคะแนนมากกว่า 1,500 ชื่อก็ถ้าทั้งหมดนี้ถูกตีกรอบว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลในตรงไหนที่ต้องทำก็ทำกันไปหมดแล้วเนี่ยเรื่องก็คงจะมีการพูดทุกวันน่ะแต่เขาตีกรอบไว้แล้วจะถามมาอะไรกันยังไงก็ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลขณะเดียวกันสว.วันนี้มีคิวเรื่องของงบเรื่องของ 400,000 ล้านครับเงินกู้ฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยอาจารย์นันทนาก็ตั้งคำถามครับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำทำโซล่ารูฟท็อปเอื้อคนรวยสว.เทวริตบอกว่า 200,000 ล้านเอกสาร250คำเงินก็จะเข้ากระเป๋าไปที่ทุนพลังงานแต่ในฝั่งของสว.ที่เขาเห็นด้วยอลงกฎวรกีก็บอกจำเป็นครับจำเป็นแล้วก็ต้องสร้างการหมุนในระบบรัฐมนตรีเอกนัทก็บอกก็จำเป็นครับวิกฤตพลังงานสาหัสผลกระทบน้ำมันไฟฟ้าสูงต่อเนื่องขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการลงพื้นที่ภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีวันนี้เสทบครับวันนี้ท่านก็บอกว่าเตรียมที่จะรับมือการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้การข่าวไม่ได้ล่าช้าขณะเดียวกันในพื้นที่ก็ยังคงมีการถูกตั้งคำถามเรื่องของเฮลิคอปเตอร์วันนี้ก็ต้องอธิบายกันต่อเนื่องเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็มีการพูดถึงว่ามีการขึ้นบินแต่ไม่ได้มีการติดอาวุธแต่อย่างใดและถ้ามีเวลานี่เดี๋ยวจะขยายหน่อยผมว่าข่าวที่น่าจะดีที่สุดมากกว่าข่าวที่เราฟังกันมาเมื่อสักครู่ก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับก็มีโอกาสได้รับโอกาส

0: ใช้คำไหนดีก็ได้ไปโอลิมปิกแน่นอนแล้วนะครับก็ตีตั๋วโอลิมปิกอ่ะเดี๋ยวค่อยๆมานั่งไล่เรียงกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเข้าใจว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่เป็นความสุขที่หาได้ของคนไทยในช่วงเวลานี้นะก่อนหน้านั้นก็มีข่าวของน้องเนเน่ซึ่งวันนี้นะไปโรงเรียนวันแรกซึ่งไม่รู้ได้เรียนหนังสือหรือเปล่าเพราะว่าทั้งครูทั้งเพื่อนทั้งอะไรเต็มไปหมดนะครับก็แสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยเห็นเขาบอกว่ารอมา20ปีแล้วคุณอภิรักษ
0: ์ก็คือเราอยู่ในลำดับโลกมาตลอดนะครับเราได้ไปเวิลด์คัพเราไปอะไรเนี่ยแต่ว่ากับโอลิมปิกเนี่ยเรานานมากจริงๆเราอยู่ในแรงกิ้ง FIVB อะไรแบบนี้อะไรแบบนี้มาตลอดแต่ว่าไอ้โอลิมปิกนี่แหละแต่ว่าเราเพิ่งจะเป็นครั้งแรกก็ต้องร่วมแสดงความยินดีด้วยครับคุณมนตรี
1: ครับก็นายกรัฐมนตรีซึ่งลงพื้นที่สงขลาก่อนจะประชุมครม.สัญจรวันพรุ่งนี้นะบางช่วงบางตอนนักข่าวเขาก็บอกว่าทำท่าตบลูกวอลเลย์บอลโชว์สื่อก็เมื่อวานท่านก็ยินดีไปรอบหนึ่งแล้วและวันนี้ก็นะแสดงความยินดีผ่านทางภาษากายอีกครั้งหนึ่งในอยู่ที่นายกรัฐมนตรีผมเอาตรงนี้นะมานำร่องก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ผมชอบใจที่อาว่าเบื้องต้นบอกผมชอบก็แล้วกันนะแต่ท่านผู้ฟังจะชอบหรือไม่ชอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือวันนี้ประมาณสักบ่ายโมงนะที่โรงแรมบุรีสีภูท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเข้าใจว่าเส้นนี้ไปเชื่อมกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือจังหวัดพัทลุงและอีกโครงการหนึ่งก็คือสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเกาะลันตาอยู่ที่ไหนคุณอภิรักษ์ครับนะทาง
0: ไปนะแต่ดัน
1: มาโน่นแหละนะเอาเป็นว่านายกรัฐมนตรีท่านก็ไล่
0: เรียงลันตาก
1: ระบี่ผมก็เห็นเคยไปนั่งร้านเกาะลันตาแถวๆซอยนวลจันทร์ก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ถ้าเข้าใจว่าอยู่ทางนู้นนะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไล่เรียงเกี่ยวกับเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ทั้งสองโครงการตรงนี้คือท่านก็มีส่วนร่วมตั้งแต่เป็นโครงการที่อยู่บนกระดาษตอนนั้นท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงคมนาคมนะครับเอาเป็นว่าถ้าสองโครงการนี้เสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสะพานเชื่อมทะเลสาบสงขลากับพัทลุงเนี่ยจากเดิมที่ต้องวิ่งอ้อมใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงอีกไม่กี่ปีถ้าเสร็จแล้วจะใช้เวลาแค่15นาทีแต่ถ้าหากจะขับรถช้าหน่อยชมวิวไปเรื่อยๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนรอคอยกันมานานและนายกรัฐมนตรีเองก็ย้ำว่าจะพยายามนะสร้างให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเสร็จตรงนี้แล้วการใช้ชีวิตทั้งเศรษฐกิจของประชาชนทั้งสองฝั่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศมากมายแต่ผมไปสะดุดตรงที่นะในหัวข่าวเขาก็หยิบประเด็นมาโปรยด้วยนะที่นายกรัฐมนตรีได้เล่านิทานให้ผู้รับเหมาโครงการทั้งสองโครงการฟังนะผมอ่านให้ฟังคุณอภิรักษ์ครับท่านนายกบอกว่านี่การเชื่อมจังหวัดสองจังหวัดเป็นการเชื่อมสวรรค์ทั้งสองแห่งไม่ใช่การเชื่อมสวรรค์กับนรกเพราะมีเรื่องเล่าว่าพระเจ้าคุยกับยมพบาลนะยมบาลอยากเชื่อมสวรรค์กับนรกโดยการสร้างสะพานกันคนละครึ่งทางต่างฝ่ายต่างก็จ้างผู้รับเหมานะครับมาทำคนละครึ่งเพราะหนึ่งปีผ่านไปคุณไปรักท่านผู้ฟังครับนะทางนรกทำได้มาครึ่งทางแต่ทางสวรรค์ยังไม่เริ่มตอกเสาเข็มเลยคุณไปรักยมบาลจึงสอบถามพระเจ้าว่าเหตุใดยังไม่เริ่มทางพระเจ้านะที่อยู่ทางซีกสวรรค์ก็บอกว่าหาผู้รับเหมาไม่ได้ยมบาลบอกว่าจะไม่มีผู้รับเหมาได้อย่างไรแต่ละปีเนี่ยมีขึ้นสวรรค์ไปกี่คนทางพระเจ้าก็เลยตอบกลับว่ามันไม่มีหรอกผู้รับเหมาอยู่ในนรกหมดขอให้พวกท่านอย่าทำเช่นนี้ทั้งพัทลุงสงขลาลันตา

0: น้อยลันตาใหญ่ต้องเป็นสวรรค์หมดให้เป็นนรกไม่ได้ขอให้ทำโครงการตามเจตนารมณ์รักธรรมชาติคุณภาพต้องดีทำโครงการเสร็จตามสัญญาและให้เป็นสัญลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอ่ะก็นิทานเรื่องเชื่อมสวรรค์กับนรกเข้าด้วยกันแต่พอถึงเวลาแล้วนะสวรรค์สร้างไม่ได้เพราะไม่มีผู้รับเหมาครับคุณมิลักครับ
1: ก็ฟังแล้วก็สนุกดีนะครับเชื่อมสวรรค์กับนรกแต่บนโลกมนุษย์นี่น่ากังวลมากกว่าสวรรค์กับนรกนะครับคุณมนตรี
0: โอ้ครับ
1: เพราะว่ามนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินอยู่บนถนนแต่อยู่ดีๆเนี่ยด้วยความคับข้างมนุษย์ก็อยากจะไปไหนสะดวกก็ทำทางใต้ดินก็ขุดไม่ถึงนรกก็เป็นรถไฟแต่ก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่บนพื้นดินมนุษย์เนี่ยพอไปขุดข้างใต้ดินขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านอย่างมนุษย์รอที่จะได้ใช้ปรากฏว่าคนที่ไปรับเหมาว่าไม่รู้ทำยังไงไม่รู้ถูกธรณีสูบลงไปก็เลยกลายเป็นว่ามนุษย์ที่จะได้เดินทางทั้งบนถนนแล้วก็ใต้ดินเนี่ยไม่รู้ผู้รับเหมาจากไหนอ่ะมาทำก็เลยกลายเป็นปัญหาณตอนนี้ก็คือว่ามนุษย์ที่อยู่บนถนนเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้ถนนมาได้เป็นน่าจะเป็นปีแล้วมั้งครับก็เลยเป็นประเด็นปัญหาว่าตกลงแล้วผู้รับเหมาเนี่ยเราต้องไปหามาจากไหนอยู่เหมือนกันไม่แน่ใจว่าเรื่องมันคล้ายๆกับที่ท่านนายกเล่าเมื่อสักครู่เหมือนกันว่าตกลงเนี่ยจะเชื่อมสวรรค์หรือเชื่อมนรกเอาแค่บนพื้นดินของมนุษย์น่ะเอาให้รอดก่อนผมว่าอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคุณมนตรี
0: ครับก็ถือว่าท่านนายกก็หยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะทั้งเตือนแล้วก็ให้สติแล้วก็ให้อะไรต่อมีอะไรกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่โครงการขนาดใหญ่ตรงนี้เพราะว่าเป็นโครงการที่ท่านนายกเองก็บอกว่าเนี่ยจะเป็นการตอบโจทย์ missing link แล้วก็จะเป็นสะพานแห่งโอกาสที่จะพัฒนาทั้งเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติผมไปเห็นรายละเอียดของโครงการตรงนี้แล้วโอ้เขาจะต้องวางเสาระยะห่างเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสัญจรกันในทางทะเลสาบและความสูงและในขณะเดียวกันในช่วงการก่อสร้างก็จะต้องระบบใช้ระบบเทคนิคที่ทันสมัยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรายละเอียดเยอะเลยนะผมไปอ่านเจอที่ไหนสักที่หนึ่งที่เขารวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างนะสะพานเชื่อมนะทะเลสาบสงขลาจากสงขลาไปพัทลุงที่ว่านี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็พูดถึงคำว่า missing link เนี่ยเมื่อวานผมมีโอกาสได้คุยกับผู้รู้คนหนึ่งเขาพูดไว้น่าสนใจครับกรณีที่เพลิงไหม้ที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยคุณมนตรีที่เรียกได้ว่าเสียหายกันหนักแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ช่างเชิงอะไรต่อมีอะไรกันอยู่เยอะเนี่ยกว่าที่จะกู้กว่าที่จะแก้ไขสถานการณ์กันได้เนี่ยข้ามวันไม่ลงรายละเอียดแต่เขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเราเคยได้ยินข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นวิศวกรที่รู้จักเนี่ยเขาบอกว่าเราเคยได้ยินข่าวไอ้ power bank ไหม้อยู่บนเครื่องบินไหม อยู่เฉยๆมันก็ไหม้หรือกระดอนกระเด็นกระดอนมันก็คือไหม้ได้แล้วก็บอกว่าเขาชวนคิดบอกว่าแล้วทราบไหมว่าในพื้นที่ในหลายๆที่ที่มีการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคิดว่ามี power bank เนี่ยมีกี่ก้อนแล้วถ้าสักก้อนหนึ่งมันเกิดไหม้หรือมันเกิดระเบิดขึ้นมามันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้จินตนาการนะเพราะว่าสินค้าของบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอันจะมีอย.ไม่ใช่ว่าทุกอันจะมีมอก.แม้กระทั่งนายอภิรักษ์หรือคุณมนตรีถ้าสั่งของผ่านออนไลน์วิ่งมาจากแอปนู้นแอปนี้วิ่งเข้ามาเนี่ยมันมีแปะไหมว่ามอกหรืออะไรต่อมีอะไรไปแล้วคิดว่าที่มันอยู่ในเอาเป็นว่าผมไม่พูดถึงคลองถมก็แล้วกันที่มันอยู่แถวแถวนั้นน่ะมันจะมีอันที่ผิดกฎหมายหรือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่เท่าไหร่ดีไม่ดีเนี่ยไอ้ที่เราพูดคำว่าน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยช่วยแปลมาเป็นว่าแบตเตอรี่หรือ power bank ก้อนเดียวเนี่ยบางทีมันสามารถสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้มหาศาลก็เลยหยิบขึ้นมาว่าเออเรื่องนี้เราจริงจังกับมันแค่ไหนจนสุดท้ายครับตอนนี้มันก็นิ่งก็สามารถที่จะหยุดได้แล้วแต่ว่าคลองถมเซ็นเตอร์ยังคงมีประเด็นอื่นๆที่น่ากังวลมากมายตอนนี้ฝุ่นควันไม่มีปัญหาแล้วความร้อนไม่มีปัญหาแล้วทรีมโดนเฮ ทีมโดรนของกทมได้เข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็น่าจะค่อนข้างปลอดภัยณจุดตรงนั้นแล้วครับคุณมนตรี
0: ผมไม่แน่ใจจะต้องมาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่คุณวิรักษ์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องตระหนักกันนะครับคุณวิรักษ์แล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เป็นบทเรียนที่มีราคาแพงอย่างมากคุณวิรักษ์ถ้ายังไม่ได้กลับมาที่กรุงเทพหรือจะกลับมาที่กรุงเทพแล้วนะฮะผมยังอยู่ที่ภาคใต้ต่ออีกนิดหนึ่งก็แล้วกันคุณพิรักผมสงสัยอันหนึ่งแสดงว่าเขาต้องมีความหน้าความหลังอะไรกันไหมกับท่านนายกรัฐมนตรีและที่คุณพิรักโปรยไปตอนต้นเมื่อสักครู่นะครับถือว่ายังอยู่กับที่จังหวัดสงขลาต่ออีกสักหน่อยก็แล้วกันผมเห็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะดูท่านยิ้มแบบแย่ๆยังไงไม่รู้นะคุณในเวลากลับคือในข่าวเขาบอกอนุทินเคลียร์ใจนายกแป้นขณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มีบางข้อความนี่แหละนะที่พูดถึงว่าอย่าออกไปนินทามีอะไรต้องทำงานร่วมกันเอาไปดูประโยคใหญ่กันสักนิดหนึ่งนะครับในข่าวเขาก็บอกว่าในระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการจัดการในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะก็มีท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นี่แหละนะร่วมอยู่ด้วยนะเสร็จแล้วท่านนายกแป้นนะก็เดินเข้ามายกมือไหว้นายกรัฐมนตรีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะถามถึงสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรซึ่งนายณรงค์ก็ตอบกลับว่าก็ดีครับนะดูเหมือนกว้างๆดีนะสถานการณ์เป็นยังไงก็ดีครับก็ดีก็ดีนะครับซึ่งในข่าวบอกนายกรัฐมนตรีนะฮะกล่าวกับนายณรงค์พรว่าเอาจริงนะไม่ใช่ออกไปนินทาอีกนะ มีอะไรต้องทำงานด้วยกันเข้าใจไหมการเมืองช่างมารดาชาวบ้านของเราต้องมาก่อนเราพวกเดียวกันอยู่แล้วนี่แสดงว่าต้องมีอะไรถึงได้มีคำพูดแบบนี้อย่างนี้ออกสื่อออกมานะครับซึ่งนายกได้ถามนะนายกแป้นว่าเป็นนายอำเภอเก่าไม่ใช่เหรอก็ได้รับคำตอบโดยการพยักหน้าก่อนตอบว่าครับผมนะพอมาถึงพารากราฟสุดท้ายเนี่ยนายกกล่าวกับนายณรงค์พรอีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปด้วยกันนะห้ามหายนะซึ่งนายณรงค์พรยกมือไหว้รับทราบแล้วก็นะไปกับนายกรัฐมนตรีแสดงว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคาไว้หรือเปล่าตั้งแต่สมัยน้ำท่วมหาดใหญ่ตอนนู้นนะครับคุณในเวลาครับ
1: มันมีประเด็นกันอยู่2จุดนะผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีตอนนึงอ่ะตอนที่สถานการณ์น้ำท่วมปลายปี68ก็ถูกวิจารณ์ในเรื่องของการรับมือน้ำท่วมอ่ะแล้วก็ประเด็นที่ท่านนายกเล็กตอนนั้นก็ออกมาพูดถึงว่าเอาอยู่น้ำไม่ท่ว
0: ม
1: แต่พอถึงเวลาเนี่ยก็หนักอ่ะแล้วตอนนั้นคุณชาดาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าให้นายกเล็กกับนายกแป้นเนี่ยลาออกทีเนี้ยตอนนั้นนักข่าวก็ถามท่านนายกท่านนายกก็ไม่ตอบถึงเรื่องว่านายกแป้นเนี่ยจะเอายังไงทีนี้ปี69ต้นปีเนี่ยทางนายกแป้นก็ออกมาพูดว่าเนี่ยงบน้ำท่วมมีเพียง99ล้าน
0: ไม่ได้มา
1: แล้วตอน
0: ไปลงพื้นที่พักสีน้ำเงินหมด
1: ทีนี้คนที่มาแก้ต่างตอนนั้นก็คือคุณพลดอนปริศนานันทกุลนี่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดว่าให้ไปดูดีๆถ้าคุณมนตรีพรนึกออกว่างบมันมีเท่าไหร่ยังไงจะมาพูดอย่างนี้มันไม่ได
0: ้
1: มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นหมังๆอะไรกันอยู่เนี่ยแหละซึ่งตอนนั้นมันมีการจัดงบลงไปทางนั้นก็บอกว่าจัดงบกลางลงไปกว่า400ล้านจนมาถึงดอกนี้แหละก็คือกลายเป็นว่าพอถึงตอนแรกๆนายกแป้นก็เหมือนเสียงแข็งเสียงเขียวกับทางภูมิใจไทยอ่ะแต่หลังๆเดี๋ยวนี้ก็คือก็คงจะนอบน้อมลงเพื่อให้บรรยากาศมันดีขึ้นมั้งครับก็ณตอนนี้ก็เลยขอให้ช่างมันดามันไปครับคุณมนตรีก็จำคำผู้ใหญ่มาพูดสักหน่อย
0: เข้าใจแล้วครับเพราะตอนนั้นผมคลับคล้ายคลับคลาว่าท่านก็เนี่ยน้ำก็จะมาอีกแล้วแล้วก็โอดครวญเกี่ยวกับเรื่องของ
1: งบประมา
0: ณแต่พองบมาเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ของพรรคสีน้ำเงินท่านก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หาดใหญ่มันก็เลยกลายเป็นว่างบถูกนำไปใช้ในพื้นที่ที่ มันไม่ใช่พื้นที่จะต้องมาเตรียมรับเกี่ยวกับน้ำท่วมเข้าใจแล้วครับว่าคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกในวันนี้ก็น่าจะยังคือทบต้นทบดอกครั้งเดียวเลยจบครับคุณวิรัตครับ
1: คือประโยคนั้นมันทำไมประโยคด่านั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับมองข้ามมันไปมันแต่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะมันคือด่าทบต้นทบดอก
0: ครับ
1: 16 28นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติด

0: ก็เคยคอมเมนต์มาก่อนหน้านี้ว่าของถูกหรือของฟรีเนี่ยน่าจะดีเสียกว่าที่ได้ลองใช้ทีนี้ครับวันนี้คุณธนาชาติบอกว่าได้ลองโปรแกรม AI Pass ตั้งแต่ตอนเปิดตัวตอน9โมงแล้วแล้วก็ลองเทียบกับเวอร์ชันฟรีที่เคยพร้อมมาตามที่เคยให้ข้อเสนอแนะไปวันนี้ AI เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์ให้ทำอะไรได้บ้างแต่ AI Pass กลับไม่มีฟีเจอร์จำเป็นที่โปรแกรม AI สำหรับคนทำงานควรจะมีน่าจะเหมาะอันนี้เป็นความเห็นนะผมต้องบอกดอกจันก่อนนะว่าน่าจะเป็นเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเคยทดลองใช้หรือนักพัฒนา IT ที่อยากจะได้โมเดลตัว Top Frontier ไปเขียนโค้ดมากกว่าไม่เขียนโค้ดมากกว่า
1: ครับ
0: โมเดลแชทไม่จำกัดยังใช้ Gemini 3.1 Flat Light แต่ตัวโปรแกรม AI ฟรีได้แทบไม่จำกัดอย่าง Gemini ใช้เวอร์ชั่น Gemini 3.5 Flat Light แล้วแกก็จะพูดทำนองว่าไอ้ตัวใช้ได้แทบไม่จำกัดอย่าง Gemini เนี่ยได้ใช้ 3.5 แล้วเนี่ยขณะที่อันเนี้ยเขาใช้ 3.1 ส่วนการอัปโหลดไฟล์ไม่จำกัดก็มีการจำกัดไว้ก็จำกัดเอาไว้ไม่เกิน30เมกะไบต์เทียบกับขนาด AI ฟรีทั่วไปไม่ได้เลยอีกทั้งยังไม่มีคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อแอปต่างๆทำให้ดูนัดหมายอีเมลหรือไฟล์อื่นไม่ได้แต่ของฟรีคุณธนชาติบอกว่าทำได้ครับนอกจากนี้ยังไม่มีความสามารถในการสร้างไฟล์ Excel Sheet Word Doc หรือ PowerPoint Slide เหมือนกับของ AI ฟรีทั่วไปจริงๆแล้วยังมีอีกหลายฟีเจอร์นะครับที่ตามหลังของฟรีอยู่เยอะแต่จุดเด่นก็คือมีหลายโมเดลให้เล่น
1: ครับ
0: อาจจะสร้างรูปโดยใช้โมเดลเด่นๆได้เยอะหน่อยโปรแกรมนี้คงเหมาะกับคนที่หันมาเล่นใหม่ๆแต่ไม่ตอบโจทย์ผลลัพธ์ที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย600บาทจนไม่ต้องซื้อเวอร์ชันเสียเงินดูแบบนี้แล้วยังไงก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมบางทีเล่นโปรแกรม AI ฟรีทั่วไปก่อนน่าจะคุ้มกว่าแต่ก็หวังว่าอนาคตจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆให้คนนำไปใช้งานได้จริงหลักๆนะครับคุณอนาชาติก็พูดถึงอย่างนี้ฮะคุณมตรีครับ
1: อย่าง
0: อันเนี้ยใช้ 3.1 ในขณะที่ตัวฟรีเนี่ยนะวันนี้ 3.5 แล้วเนี่ย Gemini ส่วนโหลดไฟล์เนี่ยก็ถูกจำกัดเอาไว้ที่30เมกทีนี้ความสามารถในการสร้างพวกตารางคำนวณอย่าง Excel Sheet เนี่ยอันเนี้ยไม่มีความสามารถนะไอ้ส่วนที่ให้ใช้ฟรีที่ธนชาติบอกแล้วก็ Word Doc พวกพิมพ์เอกสารเนี่ยอันเนี้ยไม่มีส่วนที่ทำสไลด์อย่าง PowerPoint หรือสไลด์เนี่ยอันเนี้ยมันก็เหมือนของฟรีทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีหลายๆอันที่เขาบอกว่าตามหลังของฟรีอยู่เยอะแต่มองในแง่ดีคือมีโมเดลให้เล่นเยอะอ่ะผมสรุปจากมืออาชีพที่เขาได้ลองเข้าไปใช้ฮะคุณมนตรีฮะ
1: ครับก็เขาทดลองไปใช้เองก็อย่างที่คุณพิรักษ์ว่าแต่ก็ทางอาจารย์ธนชาตินุ่มนนท์เนี่ยก็มองถึงว่าก็มันมีข้อดีอยู่บ้างนะข้อดีอยู่ด้วยไม่ใช่ข้อดีอยู่บ้างขออภัยนะครับนั่นก็คือน่าจะเหมาะอะไรกับคนที่เป็นมือใหม่ที่จะเข้ามาสู่การเรียนรู้ในเรื่องนี้แต่กล่าวสำหรับคนที่เป็นคนทำงานต้องการที่จะเอามาประหยัดค่าใช้จ่ายเดือนละเท่านั้นเท่านี้นะครับก็น่าจะมีอะไรที่มันฟรีอยู่แล้วนะทีนี้คุณพิรักษ์มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดในสัญญาแนบท้ายนะครับที่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยตอนแรกก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอุ้ยของเขาฟรีอยู่แล้วมาตั้งราคาสูงตั้ง1,600ล้านบาทก็ในเวลาถัดมาก็คือก็จะเป็นการจ่ายตามที่ใช้จริงอ่ะครับคุณเวลาครับนั่นก็คือใช้จริงเท่าไหร่นะก็จะจ่ายเงินตามที่มีการใช้จริงโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้หนึ่งคนที่บอกว่ากลมๆ25บาทต่อเดือนนะครับแต่ทีนี้จากยอดทั้งหมด5ล้านคนที่อั้นเอาไว้ที่ตรงนั้นเนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนนะซึ่งก็จะยังเปิดให้ลงทะเบียนไปอีกเรื่อยๆแต่ตอนนี้อยู่ที่130,000เศษๆอาจจะเพิ่มเป็น140,000หรือยังเดี๋ยวก็ต้องรอดูทีนี้ไม่ว่าจะเป็น130,000 140,000 150,000อะไรก็ตามเนี่ย
0: 130,000หรือ130,000ครับคุณมนตรีผมไม่แน่ใจ
1: ขออภัย130,000ขออภัยครับ
0: 5
1: ล้านแล้วตอนเนี้ย27%

0: ก็ประมาณเนี่ยล้านสามล้านสี่ก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับเพราะเขายังจะเปิดลงทะเบียนนะสมัครโดยมีเงื่อนไขกำหนดเอาไว้ตรงนั้นแหละทีนี้มันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ถ้าเป็นของฟรีทั่วไปที่มันไม่ได้เป็นเกรดสูงอะไรเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในข่ายที่เรียกว่าในกลุ่มผู้ใช้ระดับผู้สร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์ถึงจะเรียกเก็บตังค์ได้ไงก็เลยไม่แน่ใจว่าในจำนวนล้านสี่ล้านห้าหรือล้านสามเศษตรงนี้จะมีกลุ่มคนที่เป็นมือใหม่หัดขับและเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้งานและก็เข้าไปสู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเปิดประตูเข้าไปอีกประตูหนึ่งคือผู้สร้างสรรค์ตรงนั้นนั่นก็คือเป็นโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้นไปที่จะเป็นเงินเป็นทองได้เนี่ยตรงนี้ผมไม่ได้ห่วงใยว่าเกรงผู้ที่เข้ามารับงานเขาจะขาดทุนนะคุณไปรับคือเพียงแต่เอามาวางเอาไว้เพื่อให้เห็นว่าของเดิมเหมือนกับเหมาแต่ในเวลาถัดมาไม่ใช่เหมานะจ่ายตามจริงที่ใช้งานแล้วก็ยังมีรายละเอียดกำหนดว่าไอ้ที่ฟรีอยู่แล้วก็ฟรีไปแต่ถ้าใช้ที่สูงกว่านั้นนั่นนะถึงจะเป็นเงินเป็นทองนะหนึ่งก็คือยอดไม่ถึง5ล้าน2ในจำนวนที่มาลงทะเบียนไม่แน่ใจว่าเป็นมือใหม่เท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่จะเข้าไปสู่ในระดับที่จะต้องคิดเป็นเงินทองจริงๆนั้นเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ของที่ไปลงทะเบียนก็อันเนี้ยคงจะต้องไปติดตามดูหรือว่าพรุ่งนี้จะมีการสรุปว่าวันแรกเป็นอย่างไรบ้างมีกลุ่มผู้ที่เข้ามาในระดับพื้นฐานทั่วไปเท่านี้ส่วนผู้ที่สนใจที่จะเข้าไปในระดับที่สูงกว่าที่จะต้องเป็นเงินเป็นทองเท่านี้ก็จะได้เห็นตัวเลขต่างๆเหล่านี้เอามาประกอบกันครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับในส่วนของภาครัฐนะครับวันนี้ก็มีการสื่อสารครับอย่างที่เดอะสแตนดาร์ดเขาลงว่า DE เปิดให้ใช้ไทย AI Passport เต็มรูปแบบนะครับก็สมัครก่อน30พฤศจิกายนรับสิทธิ์ Innovator 30วันนะครับก็ย้ำนะครับผมก็ช่วย PR ครับเราสามารถที่จะเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th นะครับข้อดีแพลตฟอร์ม aipass ครับรวบรวมโมเดล AI ซึ่งรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบสนทนาการเขียนโปรแกรมค้นคว้าเชิงลึกสร้างภาพเสียงวิดีโอผู้ใช้งานเลือกให้เหมาะกับแต่ละงานได้จากแพลตฟอร์มเดียวโดยที่ไม่ต้องแยกสมัครกับผู้ใช้บริการหลายรายเอาว่าบางคนไปทำคลิปวิดีโอก็ไปใช้แอปตัวนี้บางคนใช้อันนี้ก็ไปใช้ ChatGPT บางทีก็ไปใช้ Gemini บางทีก็ไปใช้อะไรเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปแต่ทีนี้ครับถ้าเข้ามาที่นี้ที่เดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปใช้ Gemini Pro ได้นะครับ GPT ได้นะครับ Sona ได้ C-Dream ได้มีหลายอย่างครับใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถทดลองเช่นค้นคว้าข้อมูลสรุปเอกสารร่างข้อความคิดแนวทางการทำงานหรือสร้างภาพประกอบได้อันนี้ผม PR ให้นะครับทีนี้เนี่ยนอกจากการเปิดให้ประชาชนเข้าไปเข้าถึงเครื่องมือ AI แล้วนะครับ AI Pass ยังเชื่อมโยงพัฒนาทักษะครับนี่ Learn Earn เพลินครับ Learn นี่คือเรียนรู้นะ Earn น่าจะได้สตุ้งสตางนะแล้วเพลินก็น่าจะได้สนุกสนานนะก็เป็นการรวบรวมองค์ความรู้จาก Google Education Microsoft ElevatedOpenAI แล้วก็ NVIDIA Learning Institute มาให้ใช้ในการเรียนรู้ด้วยนะครับผู้ใช้ก็ต้องเข้าโหมด browser โหมดปกตินะครับเนื่องจากระบบไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดที่ไม่บันทึกประวัติการใช้งานนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูได้ครับแล้วก็ต้องมีใครที่อยากจะได้อะไรพิเศษเนี่ยต้องมีการเรียนสะสมคะแนนอย่างน้อย100คะแนนนะครับอ่ะผมแจ้งให้สนใจสอบถามใครที่ค้นหาเจอก็คงเข้าหาวิธีการได้อ่ะใครที่ค้นหาไม่ได้ไม่รู้โทรไป020210300หลายที่เขาลงอันนี้ก็เขียนว่าเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างแต่ผมก็เข้าใจว่านี่เป็นข่าว PR ผมก็ช่วยในการที่จะสื่อสารนะคุณมนตรี
0: ฮะบางท่านที่ทดลองใช้ในวันนี้ไปแล้วก็มีข้อจำกัดจำเขยอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลพื้นฐานที่ได้มีการรวบรวมเอาไว้ยกตัวอย่างนะครับแม่ไปถามคนข่าวการเมืองเนี่ยไปถามเกี่ยวกับเรื่องให้ AI ประเมินเรื่องของสถานการณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินณเวลานี้หลังจากที่ทาง สำนักโพลเขาก็ไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของดัชนีทางการเมืองบ้างอะไรบ้างก็ปรากฏว่าไปรวบรวมผลงานมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขยกตัวอย่างเรื่องของโควิดปี19อะไรตรงนู้นนะคุณวิรักษ์นะก็เลยกลายเป็นว่าบางเรื่องนะครับก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูลที่ยังไม่เป็นปัจจุบันอยู่นั่นคือคนที่เข้าไปถามเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์แล้วก็ความนิยมตามที่ผลโพออกมาล่าสุดแต่มีอันหนึ่งนะเมื่อสักครู่เราพูดถึงอาจารย์ธนชาตินุ่มนนท์เนี่ยผมเห็นอาจารย์ออกมาให้ความรู้กับสังคมประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบไปพูดเอาไว้ในวันที่เปิดตัวแล้วก็เปรียบเทียบ AI ว่าไม่ต่างจากถนนไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเพราะกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เศรษฐกิจโลกใช้ขับเคลื่อนอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้น่าจะเข้าใจผิดนะเพราะอันนั้นเนี่ยมันสร้างก็เป็นถนนเป็นอะไรโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายแหละมันก็อยู่ในบ้านเราแต่กล่าวสำหรับ AI ตรงนี้นั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องคนละอย่างไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานเพราะมันเป็นเรื่องที่ยังอยู่ที่ต่างประเทศแต่ถ้าจะให้เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราต้องทำตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือส่งเสริมให้มีการประมวลผลในประเทศนะมีการตั้ง GPU Data Center ในไทยนะทั้งหลายแหละอาจารย์ก็แจกแจงไปนะฮะตอนท้ายอาจารย์ก็เขียนเอาไว้ว่าเห็นแล้วน่ากังวลครับนะครับว่าถ้าผู้บริหารประเทศมีความเข้าใจผิดเราจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AI ประเทศผิดทางเข้าใจไปว่าทำโครงการไทย AI Passport คือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมันต่างกับโครงสร้างอินเทอร์เน็ตมากครับอาจารย์ก็นะให้คำอธิบายคำชี้แจงจากที่ได้ฟังว่ามันความหมายเป็นยังไงครับคุณวิรักษ์ครับ
1: คือถ้าเทียบกันง่ายๆก็คือว่าถ้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นถนนมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่า AI เนี่ยมันเหมือนไม่มีถนนอีกหนึ่งเส้นซึ่งเป็นทางด่วนในการที่ไปประมวลผลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่ต่างประเทศแล้วก็ส่งกลับมาให้เราเช่นเราถามว่าคุณพลดอนคุณกรวีกับกรณีที่มีประเด็นเรื่องของโทรไม่โทรเนี่ยช่วยสรุปข่าวนี้หน่อยสิกลายเป็นว่าทางถนนที่เราสร้างขึ้นมาก็คืออินเทอร์เน็ตเชื่อมระหว่างเรากับทางฝั่งนู้นเนี่ยแต่ฝั่งนู้นเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ความสามารถของ AI มาดึงข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ประมวลเสร็จปุ๊บก็ส่งมาให้เรา
0: ครับ
1: ทีนี้ถามว่าไอ AI อย่างที่อาจารย์ธนชาติบอกเราไม่ได้มี AI ในประเทศเราเองแต่หมายถึงว่าเราต้องวิ่งทางด่วนไปทางนู้นไปบอกให้เขาทำไอ้นี่แล้วเสร็จแล้วเขาก็ส่งกลับมาหาเราอย่างเร็วถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆนั่นหมายถึงว่าในระยะยาวเราจะคิดน้อยลงนะคุณมนตรีเอาแบบง่ายๆเราก็จะไปใช้ AI ในการคิดมากขึ้นแล้วปัญหาก็คือว่า AI ที่คิดน่ะมันไม่มีการสร้างขึ้นในประเทศของเราประเด็นหลักๆก็คือสุดท้ายเราจะกลายเป็นทาส AI ของต่างชาติคือแต่นะวันนี้เราไม่กลัว AI เราต้องเรียนรู้เราต้องอยู่กับ AI ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับเพียงแต่ว่าเราเองอาจจะต้องอยู่กับ AI แล้วก็สร้าง AI ขึ้นมาให้ได้ด้วยไม่งั้นสุดท้ายเราก็จะขาดโอกาสในการที่จะสร้างมันขึ้นมาเองครับคุณมนตรี
0: ครับเอาอีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดใช้ไทย AI Passport นะฮะซึ่งก็เดี๋ยวก็คงจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งที่ถือเอาวันนี้เป็นวันสิ้นสุดก็คือเรื่องของการทุจริตสอบรับเข้ารับราชการท้องถิ่นของสถคุณอภิรักษ์ครับที่ทุกอย่างจะต้องจบนะในวันที่31สิงหาคมและเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการคุณอภิรักษ์ก็พูดถึงมท.4คุณวรสิทธ
1: ิ์ที
0: ่พูดถึงเรื่องคือท่านก็แข็งขันนะเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ไปหยิบเอาประเด็นที่มีบางส่วนที่ลาออกจากคือชิงลาออกไปก่อนน่ะท่านก็บอกว่าไม่พ้นนะอ่ะมันมีตัวเลขที่ตอนแรกๆผมก็เอ๊ะน่าสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะเราคุ้นกับตัวเลข 5,925 รายมาตลอดแต่พอวันนี้นะฮะก็พาดหัวข่าวกันว่า ฟัน 3,868 ข้าราชการท้องถิ่นนะฮะผมก็ตอนแรกก็นึกสงสัยว่าเอาของเดิมมัน 5,900 เกือบ 6,000 แล้วมันหายไปไหนที่เหลือได้รับการชี้แจงนะครับจากคุณนิรัตน์พงศ์สิทธาวรซึ่งตอนนี้ยังเป็นรักษาการปลัดสถแล้วเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ท่านชี้แจงตัวเลขนะเดิมกับตัวเลขใหม่อย่างนี้ครับคุณนิรัตน์นั่นก็คือตัวเลข 5,925 รายที่ปรากฏก่อนหน้านี้คือจำนวนยอดผู้ที่ตรวจพบการแก้ไขคะแนนทั้งหมดแต่พอไปไล่เทียบเคียงดูข้อมูลดูอะไรทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วพบว่าในจำนวนนั้นเนี่ยมีผู้ที่ผ่านการบรรจุเข้ารับราชการไปแล้วจำนวน 3,868 คนซึ่งส่วนนี้คือกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องมีคำสั่งเพิกถอนทันทีดังนั้นที่เหลืออีกพันกว่ารายเป็นผู้ที่มีชื่อติดอยู่ในบัญชีแต่ยังไม่ได้รับการเรียกบรรจุนะทางสถ.ก็ใช้วิธีตัดสิทธิ์และไม่เรียกบรรจุโดยอัตโนมัติจึงไม่ต้องออกคำสั่งเพิกถอนซ้ำซ้อนได้เห็นตัวเลข2ตัวแล้วว่าที่มันหายไปเพราะอะไรดังนั้นก็เลยต้องเพิกถอนเฉพาะที่นะบรรจุไปแล้วนะทีนี้นะครับที่บอกกำหนดเส้นตายในวันที่31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายในการเซ็นคำสั่งเพิกถอนก็เป็นไปตามมติของกอกลางหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับทุกอย่างก็จะดำเนินการเป็นไปตามที่ว่านี้เสร็จสับแล้วมันมีอีกตัวเลขหนึ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่คือ146รายปรากฏว่านะฮะ 3,868 เนี่ยมี146รายที่ตัดสินใจชิงยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้นะก็ล้วนเป็นรายชื่อที่รวมอยู่ในยอด 3,868 คนซึ่งกระบวนการทางกฎหมายจะยังดำเนินต่อไปนะก็จากนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเพิกถอนก็จะเป็นขั้นตอนของการบรรจุบัญชีใหม่นะเข้าไปแทนนะในเดือนตุลาคมนี้อ่ะก็ถือว่าอันนี้คือจบในส่วนของนะการเพิกถอนและการเตรียมการในการที่จะจัดทำบัญชีผู้ที่สอบได้แล้วก็บรรจุกันใหม่ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: แปลว่าจบแล้วไหมครับคุณมนตรีส้มกับกิจไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แล้วนะ
0: ก็มี
1: ต้องสอบถามอีกครั้งนึงเพราะว่าชื่อมันเป็นตัวเปิดเรื่องเลยแต่ว่าหายไปจากระบบตั้งแต่เมื่อไหร่
0: ไม่กี่ที่นะที่เขาถามถึงคุณวิลาศส่วนใหญ่เขาก็ไม่ถามถึงกันแล้วนะ
1: เพราะว่าสองคนนี้เป็นคนพยายามที่จะถูกเชื่อมไปยังท่านที่ผมถามเพราะว่าสองคนนี้น่าจะทำให้ท่านรองนายกท่านเสื่อมเสียถึงขนาดที่ท่านต้องออกไป
0: แจ้งความ
1: เอาไว้เนี่ยก็เลยอยากจะให้รู้ว่าทำให้ท่านนายกจะได้ไม่มาอยู่ในข่าวที่ผ่านมาด้วยท่านรองนายกด้วยครับคุณมนตรีก็เลยถามถึงแต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอตัวแล้วมั้งครับหลุดไปจากระบบเรียบร้อยแล้วมั้งครับ
0: ตรงนี้หายนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนวนหรือต่อรูปคดีอะไรหรือไม่นะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยตอนแรกๆนะผมเนี่ยก็รอดูว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะจากคำชี้แจงของตัวแทนสถาบันการศึกษาทั้งม.บูรพาและก็ม.ศว.จนกระทั่งมีการเปิดชื่อเปิดแซ่แล้วก็โยนรายชื่อออกมาแต่ตอนนี้นะก็ดูเหมือนเงียบไปอีกเหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องไปดูด้วยอีกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วคำให้การของตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนั้นเนี่ยจะยังเป็นประโยชน์นะต่อสำนวนหรือต่อคดีตรงนี้อีกหรือไม่นะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์วิชามหาคุณวันในวันก่อนที่ไปพูดบนเวทีของคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระและศาลอาจารย์ก็ฟันธงล่วงหน้าว่านะไปไม่ถึงฝ่ายการเมืองสิ้นสุดนะเฉพาะในส่วนของข้าราชการประจำเท่านั้นนั่นคืออาจารย์วิชามหาคุณนะให้มุมมองเอาไว้ครับคุณวิรักษ์ครับ
1: ผมมาไฮไลท์ที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีและครม.ที่ลงไปที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้นายกก็เป็นการร่วม ทำประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปนะครับท่านนายกอนุทินท่านรองพิพัฒน์ท่านรองศรีหศักดิ์ท่านรองปกรณ์นะครับท่านรองยศชนันนะครับแล้วก็รัฐมนตรีอีกหลายๆท่านนะครับก็ลงไประดมความคิดเห็นรับฟังปัญหาอุปสรรคก็เสนอแนวทางในการพัฒนาสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสก็ทบส่วนนายกก็กล่าวเปิดการประชุมครับมายินดีที่มารับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับโดยนายกก็บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทำทุกอย่างระดมความคิดเห็นสะท้อนปัญหาอุปสรรคจากการลงพื้นที่ได้คุยกับรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็จะนำผลจากการทำกระบวนการดังกล่าวมาเสนอร่วมกันพิจารณาก็จะมีเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติต้องตอบโจทย์ปัญหาให้กับประชาชนตอนเริ่มท่านนายกก็พูดถึงนั่นแหละก็คือขอให้นำเสนอจำเพาะไปถึงปัญหาและแนวทางที่แก้ไขได้จริงแล้วก็เปิดให้รองนายกนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมองอย่างรอบด้านเรื่องไหนที่ต้องบูรณาการก็ขอให้บูรณาการลดข้อจำกัดลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นท้ายที่สุดนายกบอกว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าต้องการหารือถึงความต้องการในพื้นที่รัฐบาลจะได้ดำเนินการไปใช้ในการประชุมครม.นอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ที่สงขลาเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของพื้นที่และเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลถ้าดูตามทรงก็เป็นแพทเทิร์นปกติครับคุณมนตรีเดี๋ยววันนี้ก็จะมีข้อเสนอ1 2 3 4ซึ่งปกติแล้วก็จะมีเอาเป็นว่าข้อเสนอที่มาแบบออร์แกนิกก็คงมีแหละข้อเสนอที่มีการชงมาจากหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ก็คงมีและเสร็จแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเอาข้อเสนอที่ได้ฟังกันมาแล้วก็มีการเขียนตุ๊กตาเขียนติ๊กต่างอะไรขึ้นมาในวันนี้แล้วก็มาตอบว่าในวันพรุ่งนี้ได้มีข้อสรุปอะไรยังไงบ้างครับคุณมนตร
0: ีก่อนหน้านี้นะครับท่านรองนายกพิพัฒน์ราชกิจประการในฐานะที่เป็นแม่ทัพภาคใต้แล้วก็เตรียมการเกี่ยวกับเรื่องวาระการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะมีมากถึง119โครงการและเป็นตัวเลขนะเงินลงทุนเบื้องต้นนะ 5.7 หมื่นล้านบาทนั่นคือในส่วนที่ท่านประชุมเตรียมการกับหลายๆฝ่ายแต่พอมาถึงวันนี้ผมเห็นคงจะย่อความลงมาแล้วล่ะครับคุณอภิรักษ์ครับว่ากลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าโครงการคนละชุดหรือเปล่านะครับมันเหลือ96โครงการนะครับ96โครงการตรงนี้เป็นหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ของกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเตรียมเสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่รวมทั้งสิ้น96โครงการคิดเป็นวงเงินงบประมาณเบื้องต้นกว่า 13,000 ล้านบาทนะก็อันนี้คือเป็นโครงการและเป็นตัวเลขนะที่มาจากในพื้นที่แต่วันก่อนนะที่เรานำมาคุยกันและผมคุยคุณวิสุทธ์ด้วยคุณพิรักษ์ด้วยนะครับก็เป็นในส่วนของส่วนกลางที่เขารวบรวมเรียบเรียงอะไรทั้งหมดนะฮะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าทั้งหมดนี้จะถูกนำไปดำเนินการทันทีนะเพราะในตอนท้ายบอกว่าในการประชุมครม.สัญจรรัฐบาลจะรับทราบข้อเสนอแผนงานทั้งหมดโดยที่ประชุมจะนำโครงการต่างๆมากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญอย่างละเอียดนะโดยประเมินจากความพร้อมความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่เป็นหลักเพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นรูปธรรมต่อไปอ่ะก็ย่อลงมาเหลือนะ13,000ล้านบาทเบื้องต้นครับคุณวิรักษ์ครับ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: เน็ตฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลครม.นำนายกรัฐมนตรีนำครม.รับฟังผลเวิร์กช็อปการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เสนอปัญหาแนวทางแก้4ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมประชุมซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลนี้วันนี้มาเสนอในที่ประชุมและให้ข้อคิดเห็น4ประเด็นหลักคือด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นถึงปัญหาที่ชัดเจนรวมทั้งเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและวางรากฐานในการพัฒนาระยะยาวขณะเดียวกันขอให้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอจากพื้นที่อย่างรอบด้านเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้ขอให้รีบดำเนินการร่วมกับการลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นซึ่งรัฐบาลจะนำประเด็นที่ได้หารือไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการและภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขขณะที่ระหว่างที่เดินทางมาร่วมประชุมเวิร์กช็อปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพนายกรัฐมนตรีนั่งรถบัสไฟฟ้าลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลานั่งพูดคุยกับนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่โดยในภาพมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเสนาธิการทหารบกนั่งอยู่ด้วยแพทย์ผู้ขับขี่เปิดใจยอมรับผิดฝ่าไฟแดงยืนยันไม่ได้เมาและพยายาม CPR ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีจากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์บริเวณแยกนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อ25สิงหาคมโดยนายแพทย์กมลราชคมผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุพร้อมด้วยนายสุวิจักจันดาพันธ์รองคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดร.ณัฐดนัยนาจันทร์สำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาสุนทรนันท์ผู้แทนจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เดินทางมาพบร้อยตำรวจโทพานุวัฒน์อาจสูงเนินพนักงานสอบสวนสภ.บ้านดู่เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมและรับทราบข้อกล่าวหานายแพทย์กมลเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับจากที่ทำงานในตัวเมืองมุ่งหน้ากลับหอพักภายในมหาวิทยาลัยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงสัญญาณไฟเหลืองด้วยความประมาทและอยากกลับถึงหอพักเร็วจึงตัดสินใจเร่งเครื่องฝ่าไฟจราจรออกไปโดยยอมรับว่าไม่ได้เบรกรถและมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีที่จอดติดไฟแดงกระทั่งในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนกระแทกจึงตกใจและพยายามหักหลบแต่ไม่ทันทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีการดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมาและผลตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมีค่าเป็นศูนย์ภายหลังเกิดเหตุเมื่อตั้งสติได้จึงรีบลงจากรถไปดูผู้ประสบเหตุจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือคนที่มีอาการหนักเพื่อเตรียมทำ CPR แล้วที่ผ่านมาได้ร่วมงานศพช่วยค่าทำศพเบื้องต้นและขอโทษครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างต่อเนื่องยืนยันยินดีรับผิดชอบเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดจนกว่าครอบครัวผู้เสียหายจะพอใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมไปไวๆกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะดำเนินการในพื้นที่อย่างที่หาดใหญ่นะครับพรุ่งนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็พูดถึงว่าก็เตรียมที่จะชงโครงการรถไฟรางคู่เฟส2นะครับวงเงิน 110,000 ล้านนะครับผูกพัน5ปีก็จะพิจารณา2สายนะครับหาดใหญ่สงขลาอาจจะต้องมีการทบทวนกันก่อนนะครับขณะเดียวกันครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูการฟื้นฟูคลองระบายน้ำนะครับที่เสียหายจากน้ำท่วมหาดใหญ่ก็น่าจะเสร็จทันฤดูน้ำหลากภาคใต้แล้วก็มีการเร่งขุดคูคลองนะครับเพิ่มความขีดความสามารถในการที่จะรับมือให้ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมอย่างล่าสุดนี้ก็ไปดูรัฐมนตรีสุชาติครับน้ำบาดาลชุมชนแก้ภัยแล้งเสริมแหล่งน้ำฉุกเฉินก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงน้ำสะอาดใช้ตลอดทั้งปีก็หลักๆนะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้ครับว่าจะอนุมัติอะไรกันออกมาบ้างแล้วก็จะขยายให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่มันจะขยายฐานของเขาได้กว้างขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าครับคุณมนตรีครับกับภูมิใจไทยกับพื้นที่ในภาคใต้ครับ
6: ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของรัฐบาลชุดนี้และครั้งแรกของปีนี้นะครับแต่ก็เป็นครม.สัญจรที่ได้ถูกจัดวางเอาไว้ระยะหนึ่งเพียงแต่ว่านะเลื่อนมาจนกระทั่งถึงครั้งนี้และเสร็จจากตรงนี้แล้วอาจจะเป็นที่อื่นต่อไปนะฮะจะต้องสัญจรไปภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางคงจะตระเวนไปทีนี้นะยังอยู่ที่ภาคใต้กับคุณอภิรักษ์นะพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นข่าวแต่ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินได้ฟังข่าวตรงนี้ไปบ้างแล้วอาจจะเขาบอกว่าระทึกนะหม้อน้ำรถยนต์ระเบิดนะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปร่วมนะเวทีตรงนี้คือในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีการจัดเวทีนะฮะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นั่นแหละครับก็ปรากฏว่างานจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นวิทยาเขตนะครับสงขลาก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีคณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานนะหลายๆส่วนเข้าร่วมแต่ปรากฏว่าก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปถึงคุณอภิรักษ์กรัมได้เกิดเหตุเสียงดังขึ้นที่บริเวณรถยนต์คันหนึ่งนะเป็น
5: ในภาพ
6: เป็นฟอร์จูเนอร์สีดำ นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหอประชุมพอมีเกิดเสียงดังมีควันกลุ่มควันขึ้นเป็นจำนวนมากเนี่ยนะก็เลยทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดEOD ทั้งหลายก็เข้าตรวจสอบในพื้นที่ทันทีซึ่งสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ชี้แจงในเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์รถยนต์นะครับก็คงจะไปดูนะว่าเอ๊ะถ้าขับมาไกลๆเนี่ยน้ำมันแห้งแล้วก็ถ้ารุ่นแบบนี้นะระบบจะเป็นอะไรยังไงนะก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีครับคุณพิรักษ์ครับ
5: กับแต่ก็ทำให้ตกอกตกใจกันเยอะเลยทีเดียวคนมนตรีมีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับเรื่องของนิรโทษกรรมฉบับปีนี้นะครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็ตามกันอยู่โดยเฉพาะกลุ่มนักเคลื่อนไหววันนี้ทางคุณธารตะวันตัวตุลานนท์นะครับนักกิจกรรมทางการเมืองก็มาที่ศาลอาญานะครับรับฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีที่เป็นจำเลยไลฟ์สดที่บริเวณราชดำเนินนะครับก็รวม5ข้อหารวมถึงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะครับ5มีนาคมขณะที่ไลฟ์สดบริเวณถนนราชดำเนินนอกนะครับขณะที่มีขบวนเสด็จแล้วก็ตำรวจก็มีการควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายธารตะวันก็บอกว่าก็มีเจตนานะครับที่จะสื่อให้เห็นถึงความพยายามของประชาชนที่มาปักหลักเรียกร้องสะท้อนนะครับปัญหาเกี่ยวกับเกษตรโดยต้องการที่จะให้ผู้มีอำนาจรับรู้เห็นใจออกมารับฟังเสียงประชาชนวันนี้มาฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับมีการเรียกหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัวไว้แล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการทีนี้คดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ในห่วงเวลานี้เนี่ยก็น่าจะไม่ได้มีส่วนในการที่จะยกประโยชน์ออกเช่นเดียวกับกรณีของความเสียหายทางแพ่งของเอกชนนะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องที่กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ติดตามประเด็นเหล่านี้อย่างใกล้ชิดครับคุณมนตรีฮะ
6: คือกฎหมายนิรโทษกรรมนะก็ระบุเอาไว้ชัดว่าจะไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มไหนบ้างนะครับมาตรา112ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่กฎหมายก็ยกเว้นไม่ครอบคลุมถึงแต่ในกรณีที่เป็นเยาวชนณวันที่กระทำความผิดนะอายุต่ำกว่า18ปีก็จะมีกระบวนการมีช่องทางในการที่จะต้องร้องขอต่อคณะกรรมการส่วนเรื่องของคดีอาญาอื่นๆทุจริตทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะเหมือนกับมาตรา112ตรงนี้และทีนี้ในระหว่างนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการโดยตำแหน่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วคุณพิรักษ์ก็จะเหลือผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางสภาผู้แทนราษฎรโดยนะครับท่านประธานโสพลสารัมจะต้องมีการแต่งตั้งที่ประชุมมหาวิทยาลัยแต่จะต้องยกเลิกเลือกคณะกรรมการที่จะมาทำหน้าที่ตรงนั้นก็ภายใน30วันและจากนั้นก็มีกรอบเวลาที่จะต้องทำ180วันและถ้าทำไม่เสร็จไม่ทันก็ยังขยายเวลาต่อไปได้อีกดังนั้นเนี่ยกระบวนการในเรื่องของการนิรโทษตอนแรกๆนะก็ดูเหมือนหลายคนจะออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยดูเหมือนจะอยู่ในที่ตั้งกันพอสังเขปแล้วก็จะต้องปล่อยกลับไปเพราะทำไมอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวม
5: ัน
6: จะทำให้เวลามันจะช้าไปหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นเอาเป็นว่ากระบวนหนึ่งกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วได้รับการยืนยันจากผู้รู้สองกระบวนการที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั้นเนี่ยยังต้องมีขั้นตอนต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ว่าอัตโนมัตินะว่าจะต้องมีผลทันทีก็ต้องรอครับคุณอภิรักษ์ครับ
5: ครับ
6: คุณรักเมื่อสักครู่อยู่ที่ภาคใต้ผมตามไปที่ภาคใต้ต่ออีกนิดหนึ่งนะครับก็เอาละก็ในเมื่อไปประชุมครม.สัญจรที่ภาคใต้แล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภาคใต้นะที่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาอย่างนี้และนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ได้ย้ำไปแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ย มาจาก2สาเหตุหลักๆนั่นก็คือนะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้รับผิดชอบอะไรทั้งหลายก็ว่ากันไป2ก็คือเกิดจากที่ทางการได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะก็เลยมีการตอบโต้อะไรในทำนองนั้นในความหมายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สื่อสารเอาไว้แต่ทีนี้ปรากฏว่าในช่วงหลังเที่ยงวันนี้ที่หาดใหญ่อีกเหมือนกันนะก็ต้องบอกว่าทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งครม.และในส่วนของฝ่ายความมั่นคงนะครับในข่าวบอกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในปัญหาที่เกิดขึ้นใน3ชายแดนภาคใต้นะครับคณะข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยเรื่องสันติสุขเงื่อนไขอะไรต่อมีอะไรเป็นยังไงนะท่านก็บอกว่าต้องขอไปฟังดูก่อนเพราะเขาทำการบ้านกันมาหลายวันแล้วและวันนี้ต้องไปฟังเขาดูขอให้ใจเย็นๆนะท่านก็ตั้งการสูงซึ่งจริงๆเนี่ยที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านก็เพราะว่าท่านเป็นว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ตามที่ประชุมที่มีนายกรัฐมนตรีประชุมในวันก่อนของสมช.ได้เคาะชื่อไปแล้วและคาดว่าจะนำรายชื่อของท่านเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้นะครับท่านขยายความเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภาคใต้อีกนิดหนึ่งว่ามีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการแล้วก็บอกว่าในที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันและจะพยายามปรับวิธีการในการดำเนินการเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นและยืนยันว่าการข่าวไม่ได้ช้าหลายคนไปเพ่งเล็งเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวนะครับไม่ได้ล่าช้าแต่จะต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการข่าวไม่ช้าแต่จะต้องวิเคราะห์ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับที่ทางผู้ที่รับผิดชอบหลายท่านพูดถึงก่อนหน้านี้ว่าได้รับการแจ้งจากการข่าวแต่พอไปประเมินเอาไปวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันอาจจะ
5: วิเคราะห์นานไปหน่อย
6: มันคลาดเคลื่อนตรงที่วิเคราะห์อาจจะประเมินไปทางแต่มาอีกทางอย่างนี้หรือเปล่าครับคุณวิรักษ์ครับ
5: คือสองอย่างครับมีแหมมันต้องสอดคล้องกันทั้งที่เนื้อหาแล้วเวลาคุณมนตรีเหมือนรู้ว่าจะหุ้นจะขึ้นหรือว่าทองจะขึ้นทองจะลงแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนถ้าจังหวะไปได้ข้อมูลที่ได้มาก็เกิดประโยชน์น้อยส่วนเรื่องของการยิงกับเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ที่ตั้งคำถามกันมายาวนะครับอัปเดตหน่อยสแตนดาร์ดก็ลงครับกรรมาธิการทหารครับก็ได้มีการคุยกันนำคณะลงพื้นที่ที่นราธิวาสมีการหารือมีการพูดคุยมีการร่วมชี้แจงครับทีนี้ผมเจาะเฉพาะเรื่องของการใช้เฮลิคอปเตอร์ในคืนเกิดเหตุเนี่ยบอกว่าในคืนนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมด62จุดรวมถึงการเผาอบต.บง.ก็มีคำสั่งด่วนให้นำเฮลิคอปเตอร์ AS550 ขึ้นบินลาดตระเวนยืนยันเป้าหมายและสนับสนุนภาคพื้นดินโดยเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับโดรนที่ใช้ในการตรวจการแจ้งเตือนเท่านั้นเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่4นายครับนักบิน2ช่างเครื่อง1ฝ่ายปฏิบัติการ1ทั้งหมดไม่มีการพกอาวุธประจำกายไม่มีการติดตั้งอาวุธบนเครื่องเป็นไปตามกฎการบินอย่างเคร่งครัดอีกทั้งลักษณะการบินในคืนนั้นเป็นการเกาะตามแนวเส้นทางถนนเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากทัศนวิสัยต่ำมีเมฆฝนรักษาระดับที่800ฟุตหรือประมาณ300เมตรนะครับบอกว่าสูงประมาณเท่ากับตึกมหานครที่กทม.เนี่ย ความสูงระดับนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมองเห็นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ด้านล่างเพื่อทำการล็อกเป้าหมายกรรมาธิการบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อต้องการเป็นคนกลางในการค้นหาความจริงเนื่องจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านขัดแย้งกันการนำภาพหรือหลักฐานเข้ามาเปิดเผยทำให้เห็นได้ชัดว่าไม่มีอาวุธบนฮอจะช่วยคลี่คลายความสงสัยของสังคมได้ขณะที่กรรมาธิการนะครับก็ได้เน้นย้ำถึงข้อสงสัยเรื่องวิถีกระสุนทางรองผู้บัญชาการเฉพาะกิจนราธิวาสก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดการชี้นำผ่านโซเชียลเกินขอบเขต พราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายเข้าดูแลผู้บาดเจ็บมาโดยตลอดด่วนสรุปอาจจะสร้างความเสียหายต่อการทำงานของหน่วยได้นะครับทีนี้ครับท่านรองเลขาธิการกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยสรุปบอกว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกองทัพพร้อมให้ความร่วมมือส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงแผลของผู้บาดเจ็บขนาด1เซนสอดคล้องกับกระสุนขนาดที่ 5.56 มิลลิเมตรหรือไม่การพบปลอกกระสุนในจุดเกิดเหตุซึ่งอาวุธชนิดนี้ไม่ได้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่มีการครอบครองทีนี้ในเครื่องหมายคำพูดสแตนดาร์ดก็ลงว่าหากถามผมว่าเป็นไปได้ไหมว่ายิงจากคอผมมั่นใจ 100% ว่าไม่ใช่แต่ถ้าหากกระบวนการยุติธรรมออกมาพิสูจน์ออกมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ผิดจริงสกนราธิวาสลงโทษแน่นอนทั้งทางวินัยอาญาและทางแม่ทัพภาค4จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีข้อละเว้นอันนี้เริ่มผมว่าเขาให้สัมภาษณ์เก่งๆนะก็คือส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่แต่ถ้าผลออกมาว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดเนี่ยก็สัมภาษณ์ก็มี2แนวอ่ะมันก็ทำให้จริงจังในการให้สัมภาษณ์แต่ว่าข้อที่จริงสามารถที่จะไปคนละทางกันได้ฮะคุณมตรี
6: ครับก็ดูเหมือนเรื่องของการข่าวคงไม่ใช่เฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวกรองเท่านั้นแต่น่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในพื้นที่หรือว่ากับสังคมเวลามีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นอย่างกรณีของเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยอีกเหมือนกันว่าในเรื่องของการสื่อสารการโต้ตอบการชี้แจงอาจจะทำแต่นะถ้าเอามาวัดกับอีกฝั่งหรืออีกความเข้าใจอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะยังตามหลังอยู่ในทำนองนั้นทีนี้เอาละก่อนจะพักเบรกคุณอภิรักษ์ก็ประเด็นเรื่องของนิดาโพที่นายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าโพก็คือโพอย่าเอาโพมาถามนะฮะคือถ้าจะบอกว่าไม่สนใจเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะคุณอภิรักษ์ที่บอกว่าน่าเสียดายก็คือผมฟังอาจารย์สุวิชาป้าวารีเนี่ยท่านก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยเคยทำเกี่ยวกับเรื่องของภาคใต้มาแล้วหนหนึ่งสองพอมาทำครั้งนี้ความต่างเนี่ยมันเห็นได้ชัดอันหนึ่งก็คือครั้งก่อนที่ทำนั้นเนี่ยสถานการณ์มันมีแนวโน้มนะที่จะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ณเวลานี้นะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือความร่วมไม้ร่วมมือของผู้ที่จะตอบแบบสอบถามนะค่อนข้างที่จะหาข้อมูลสักพันกว่าตัวอย่างเนี่ยนะมันต้องพยายามอย่างมากนะก็เลยสรุปในส่วนหนึ่งที่อาจารย์ผมฟังอาจารย์ให้สัมภาษณ์ก็คือแสดงว่าคนในพื้นที่เขาก็มีความระมัดระวังสูงมากนะการสื่อสารการพูดคุยโดยเฉพาะกับใครก็ไม่รู้นะแม้จะบอกว่าอยู่ที่กรุงเทพจากตรงเนี้ยเอาเป็นว่าหนึ่งเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจนะมันมีระยะห่างเกิดขึ้นอย่างมากในพื้นที่สองนะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยคุณบิลักษ์ปรากฏว่าประเด็นเรื่องของความมั่นคงการแบ่งแยกดินแดนขบวนการทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยกลายเป็นอยู่ในลำดับเกือบจะท้ายๆนะฮะหนึ่งเป็นเรื่องของงบประมาณสองเป็นเรื่องของกลุ่มทุนสีเทาผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะรวมถึงเรื่องอะไรต่อไม่ไรกลายเป็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสายตาของคนในพื้นที่นั้นเนี่ยมองเรื่องของผลประโยชน์นะมากกว่าเรื่องของขบวนการต่างๆที่นะมันเป็นปัญหาณเวลานี้อย่างยาวนานมา20ปีเพราะฉะนั้นคนที่รับผิดชอบนะทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยคงจะต้องไปสแกนดูว่านะปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างยาวนานใช้งบไปมากถึง 540,000 กว่าล้านนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้นั้นเนี่ยส่วนยอดของปัญหานั้นเนี่ยในสายตาในความรู้สึกของคนในพื้นที่กลับกลายเป็นว่าเรื่องที่เราพุ่งเป้าไปนั้นน่ะมันกลายเป็นอยู่ในลำดับที่4ที่5นู่นนะครับคุณพิรักษ์ครับ
5: พักสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
6: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับส นุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Poo Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิกรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
11: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับในช่วงนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องราวในต่างประเทศทิเบตกับเนปาลกับเรื่องของอุทกภัยที่หนักหนาสาหัสกันนะครับความกังวลก็คือว่าสถานการณ์มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือไม่แล้วเราจะรับมือกันอย่างไรไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
6: ครับ
13: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

และยอดผู้เสียชีวิตนี่ไม่ต่ำกว่า 7-800 คนแต่คำถามใหญ่กว่านั้นคือมันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมครับเพราะว่าครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์ตัวเล็กๆไม่สามารถที่จะต้านทานตั้งรับภัยพิบัติอันใหญ่หลวงนี้ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะพิสูจน์แล้วคลิปต่างๆที่เผยแพร่กันอย่างกว้างขวางทั่วโลกนั้นเห็นชัดเจนเลยว่ามนุษย์เกือบจะไม่มีทางต่อสู้ได้เลยทันทีทันใดที่น้ำไม่ใช่แค่น้ำท่วมเกินเมตร2เมตรคลื่นนี่สูงถึง9เมตรแล้วมันร่วงลงมาจากยอดเขาหิมาลัย 1,200 เมตรครับดังนั้นก็เลยเกิดคำถามใหญ่เลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมก็พยายามที่จะปฏิปต่อหาข้อมูลเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์ครั้งนี้ต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่น้ำท่วมจากฝนหนักธรรมดาครับแต่เป็นภัยพิบัติแบบลูกโซ่จากทาน้ำแข็งพังถล่มตามมาด้วยหินและน้ำแข็งถล่มแล้วมันกั้นแม่น้ำจากนั้นเขื่อนธรรมชาติก็แตกน้ำป่าและโคลนก็ถล่มซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นอธิบายต้องดูประกอบคลิปด้วยนะครับแต่เล่าผ่านรายการวิทยุอย่างนี้ได้หนึ่งเลยครับทานน้ำแข็งขนาดมหึมาเนี่ยมันหักออกมาครับบริเวณเทือกเขาหิมาลัยใกล้ชายแดนเนปาลกับทิเบตเนี่ยทานน้ำแข็งส่วนหนึ่งที่ระดับความสูงประมาณ 5,200 เมตรแตกหลุดออกมาครับแตกหลุดปั๊บมันก็ตกลงสู่หุบเขาด้านข้างล่างประมาณ 1,200 เมตร1,200 เมตรนี่เกิน1กิโลนะครับมันก็กลายเป็นหิมะน้ำแข็งหินถล่มขนาดมหึมารวมกัน3อย่างนะครับหิมะน้ำแข็งและหินถล่มลงมาจากนั้นก้อนน้ำแข็งกลายเป็นมวลหินและโคลนความเร็วสูงอย่างยิ่งมันคือมวลหินกับโคลนขนาดยักษ์พอมันตกลงมาตามหน้าผามันไม่ได้มีแต่น้ำแข็งนะครับแต่มันกวาดเอาหินดินตะกอนต้นไม้และน้ำกับทุกอย่างที่ขวางหน้าลงมาพร้อมๆกันทำให้มวลที่ไหลลงหุบเขายิ่งใหญ่และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับเป็นอะวาลานช์คือเป็นการถล่มครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนตัวเองเป็นตะกอนหินตะกอนกำแพงโคลนที่ลงมาแล้วถ้ามนุษย์เจอแรงนี้ไม่มีทางรอดจากนั้นมวลน้ำแข็งและหินก็พุ่งเข้าสู่ระบบแม่น้ำหลักแม่น้ำหลัก 2-3 สายแล้วก็ไปกองวัสดุจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นมันทำหน้าที่เหมือนเป็นเขื่อนธรรมชาติขวางทางน้ำชั่วคราวพอมันขวางทางน้ำชั่วคราวนี่น้ำก็สะสมอยู่ด้านหลังอย่างรวดเร็วรุนแรงก่อนที่แนวกั้นจะรับแรงไม่ไหวพอมันรับแรงไม่ไหวมันก็ถล่มลงมาอีกทอดหนึ่งครับมันก็เกิดเขื่อนธรรมชาติแตกน้ำมหาศาลก็พุ่งลงหุบเขาตรงนี้แหละครับคือช่วงที่เหตุการณ์เปลี่ยนจากทานน้ำแข็งถล่มเป็นน้ำท่วมฉับพลันฉะนั้นจินตนาการนะครับน้ำบวกน้ำแข็งบวกโคลนบวกก้อนหินจำนวนมหาศาลถูกปล่อยลงมาตามช่องเขาแคบๆพร้อมๆกันนี่เลยครับมันคือพลังทำลายล้างยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูในความหมายที่ว่ามันลงมาในจุดจำกัดอย่างนั้นพลังทำลายมหาศาลมันก็มาต่อแม่น้ำสายต่างๆแม่น้ำสายต่างๆก็กลายเป็นทางที่ต้องถูกถล่มไม่เหลือซากเลยครับมีรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำทริซูลีแม่น้ำสายหลักตรงนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ9เมตรภายในเวลาแค่30นาที9เมตรนะครับปกติเวลาเราฟังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าเรือเล็กอย่าออกนอกฝั่งเนี่ยแค่คลื่นสูงเมตร2เมตรแล้วก็บอกอย่าเพิ่งออกนอกฝั่งนี่9เมตรนะครับภูมิประเทศหิมาลัยเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกรวยเร่งความเร็วครับนี่เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมมันจึงโหดร้ายอำมหิตผิดปกติเพราะว่าหุบเขาแคบครับแล้วก็ลาดชันด้วยความที่มันแคบแล้วมันลาดชันมันบีบมวลน้ำและโคลนให้พุ่งลงด้านล่างอย่างรวดเร็ว

0: ยิ่งไหลก็ยิ่งกวาดตะกอนเอ่ยหินเอ่ยและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเข้าไปอีกฉะนั้นสิ่งที่เข้าโจมตีชุมชนข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำแต่มันเป็นกำแพงน้ำผสมโคลนผสมหินและเศษซากซึ่งสามารถกวาดบ้านถนนสะพานและโครงสร้างหรือโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไปหมดเลยครับไม่เหลือหลอเลยครับทำไมธารน้ำแข็งมันถึงพังล่ะคำตอบสุดท้ายก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญชี้ไปที่ความไม่เสถียรของธารน้ำแข็งและภูเขาในเทือกเขาหิมาลัยที่มันอุ่นขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้น้ำแข็งละลายและมันก็ทำให้หินที่เคยถูกน้ำแข็งยึดไว้ไม่มั่นคงก็เพิ่มโอกาสให้เกิดการถล่มของน้ำแข็งและหินพร้อมๆกันแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังระวังที่จะไม่สรุปว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะโลกร้อนอย่างเดียวมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาผสมผสานนั่นก็คือถ้าเป็นลูกโซ่ถ้าอธิบายสั้นๆอย่างนี้นะครับ1โลกร้อนภูเขาไม่เสถียรธารน้ำแข็งหักน้ำแข็งและหินตกลงมากว่า1กิโลเมตรกวาดดินหินลงแม่น้ำเกิดเขื่อนธรรมชาติเขื่อนแตกเกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงน้ำพุ่งลงหุบเขาชุมชนถูกกวาดเกลี้ยงและอันตรายยังไม่จบเพราะว่าหลังภัยพิบัติดินถล่มสามารถสร้างทะเลสาบหรือเขื่อนธรรมชาติใหม่ซึ่งถ้าพังลงมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมระลอกสองขณะนี้ทางการทั้งจีนและทางเนปาลยังติดตามระดับน้ำและจุดกั้นใหม่อย่างใกล้ชิดด้วยใจระทึกจริงๆครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับเรื่องของธรณีพิบัติภัยหรือว่ากรณีของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่เนปาลกับทิเบตเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่อยู่ดีๆมันมาแล้วมันเสียหายอะไรแบบนั้นนะครับมันมีจุดที่เราจะต้องดูก็คือว่าธารน้ำแข็งที่มันถล่มแล้วมันเป็นแผ่นดินอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรและประเด็นที่สองก็คือการเข้าไปแก้ไขปัญหาในรอบนี้เนี่ยเนปาลไม่ได้ให้ต่างชาติเข้าไปช่วยเหลือเท่าไหร่มากนักเพราะว่าความแออัดของตัวพื้นที่แล้วก็พื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยต่อสถานการณ์ชายแดนระหว่างเนปาลแม้กระทั่งทิเบตจีนอยู่แถวนั้นด้วยถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปมากเนี่ยมันจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างเนปาลกับทิเบตและหรือจีนด้วยครับคุณมตรีฮะ
3: ผมเห็นทางเนปาลเองเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะได้รับความช่วยเหลืออย่างอื่นนะแต่เขาเองก็ยังพอดูแลตัวเองได้ถึงแม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
2: หนักมาก
3: หนักมากประมาณ1ใน10ของระบบอะไรเศรษฐกิจของเขาที่ทอนออกมาเป็นตัวเลขบ้านเราก็หลายแสนล้านบาทอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เขาประสงค์แล้วก็อยากจะได้ที่เขาขาดแคลนที่เขาไม่มีก็คือผู้เชี่ยวชาญที่จะไปฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานแม้กระทั่งระบบไอทีต่างๆอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะให้นานาชาติเข้าไปหนุนช่วยเพื่อที่เขาจะได้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วแต่ปัญหาใหญ่ในผมไม่แน่ใจนะครับว่าหนึ่งเนี่ยเขาเข้าโดรนขึ้นบินแล้วก็ดูการก่อตัวดูความเคลื่อนไหวก็จะมีการเตือนเป็นระยะระยะนะแม้กระทั่งอำเภอปัวจังหวัดน่านของเราเนี่ยคุณวิรักษ์นะก็ยังมีการพูดให้ข้อมูลกันในทำนองที่ทางจังหวัดเองก็คงจะต้องสื่อสารนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นอันเนื่องมาจากนะเกิดฝนตกหนักนะตกแช่ตกอะไรก็ตามนะครับนั่นคือต้นตอสาเหตุที่เกิดนะน้ำป่าทะลักมาแต่เมื่อตอนนี้ฝนมันไม่ได้ตกชุกไม่ได้ตกแช่ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องมาอีกลูกหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยน่าจะผ่อนคลายลงได้บ้างแต่ทีเนี้ยก็คงจะต้องมีการสื่อสารจากผู้ที่รับผิดชอบถึงจะได้มีน้ำหนักแต่เหมือนกับกรณีที่เราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขทางรัฐบาลโฆษกทั้งหลายต้องออกมาแจกแจงผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนโยนประเด็นนี้ออกมาก่อนว่าโควิดกลับมาอีกครั้งไงคุณอภิรักษ
2: ์
3: นะจนกระทั่งบอกว่ามันเป็นเฟกนิวเป็นข่าวที่ไม่ใช่ข่าวจริงเพราะฉะนั้นอย่าแชร์ต่อๆกันไปก็ตรงนี้ก็น่าจะจบไปไม่มีใครแชร์แล้วกระมังส่วนเรื่องของ สถานการณ์น้ำนั้นก็คงจะต้องมีการสื่อสารกันเต็มๆอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้เกิดความชัดเจนแต่อันนี้คุณไปรักอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเริ่มตระหนักแล้วนะที่ผมกำลังจะพาไปดูต่อจากนี้นั่นก็คือนับถอยหลัง14กันยายนที่กกต.จะลงมตินะคดีหัวสว.ที่มีผู้อยู่ในสำนวนทั้งหมด229รายเป็นสว.ปัจจุบัน138นะฮะเป็นเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองคนการเมือง91คนในจำนวน91คนนี้นั้นนะเป็นสส.อยู่17รัฐมนตรี13เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจพรรคเขาก็รู้ว่าภูมิใจไทยไม่ต้องไปบอกว่าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไม่ต้องมาคุณไปรักนะก็21คนนะอันนี้แหละคือเป็นตัวเลขที่ซ้อนเข้ามาในส่วนของ229ที่ทางไอลอเอยเครือข่ายภาคประชาชนเขาไปจัดกิจกรรมกันที่กกต.ในช่วงวันหยุดนะ 2-3 วันมาแล้วนะก็เพื่อที่จะนับถอยหลังสู่วันที่14กันยายนซึ่งทางกกต.เมื่อวานผมเห็นกกต.ท่านหนึ่งที่ท่านไปตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งนะครับที่จังหวัดอุดรธานีท่านก็ยืนยันออกมาปฏิเสธด้วยคือตอนนี้มันมีตัวเลขออกมาเยอะไปหมดอ่ะคุณไปรักตัวเลข10บ้างนะบ้างก็บอก20บ้างก็บอกว่าเกิน50นะซึ่งตรงนี้กกต.ท่านก็ยืนยันว่ายังไม่ได้ลงมติเลยและจะเอาตัวเลขมาจากไหนต้องรอวันนั้นทุกอย่างจบม้วนเดียวนะจะไม่มีการขยักผมฟังมาแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นม้วนเดียวจบแล้วจะจบอย่างไรเพราะมาถึงจุดที่ตอนนี้ไม่มีใครพูดถึง1 2 3เลยนะคุณวิรักษ
2: ์ครับ
3: 1ก็คือนะยึดตามคณะชุดที่26ทั้งหมดส่งฟ้อง226เนี่ยเขาปิดประตูใส่หน้าปั้งไม่มีนะ2ยกหมดก็มีคนปิดประตูใส่หน้าอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะเหลือทางเดียวก็คือนะเอาถ้าพูดภาษาเพราะๆก็คือยกบางส่วนส่งบางส่วนซึ่งคำว่าบางส่วนตรงเนี้ยมันจะมีจุดกึ่งกลางอยู่ที่ตรงไหนนะเอาถ้าบทวิเคราะห์ก็ว่ากันไปก็ต้องมารอดูตรงนั้นทีนี้หลายคนก็เริ่มกังวลแล้วนะครับว่าถ้ากกต.ท่านตัดสินออกมาทางใดทางหนึ่งแล้วทีเนี้ยข้อมูลต่างๆที่มันออกมาเนี่ยมันเกือบจะเอาแล้วผมพาไปดูความเห็นท่านนี้แล้วกันวันนี้นะครับคุณจตุรนต์ฉายแสงเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็ได้โพสต์ Facebook นะฮะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสว.นะสื่อเขาก็บอกว่าเตือนเลยนะเตือนกคุณจตุรนต์เนี่ยจั่วหัวไว้อย่างนี้นะฮะกรณีที่เรียกกันว่าหัวสว.กำลังอาจจะมีผลกระทบรุนแรงต่อผู้เกี่ยวข้องและองค์กรต่างๆทั้งระบบตั้งแต่วุฒิสภารัฐบาลพรรคการเมืองและกกต.รวมทั้งองค์กรอิสระอื่นๆและพารากราฟถัดมาก็บอกว่าการที่กกต.จะตัดสินใจดำเนินคดีกับใครบ้างกำลังเป็นหมุดหมายสำคัญและเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองที่อาจจะนำไปสู่การคลี่คลายแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งหรืออาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งเป็นความเสียหายต่อประเทศชาติก็ได้นะนี่ก็คือตั้งเป็นประเด็นว่าถ้าไปทางโน้นจะเป็นแบบจะเป็นอย่างไหนถ้าไปอีกทางจะเป็นอย่างไรจะคลี่คลายหรือว่าจะทำให้ส่งผลกระทบต่อบ้านเมืองทีนี้เอาละจริงๆเนี่ยก็ไล่เรียงรายละเอียดเยอะเลยขมวดใจความได้ว่าในระหว่างที่กกต.กำลังรวบรวมกำลังรอการตัดสินใจพิจารณาจะลงมติแต่ในความเห็นของคุณจตุรนต์ฉายแสงนั้นเนี่ยเห็นว่าข้อมูลต่างๆนะที่สังคมได้รับรู้รับทราบกันมาในห่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นเนี่ยมันเกือบจะสรุปไปเรียบร้อยแล้วว่าอย่างที่เราพูดถึงภาษากฎหมายที่บอกว่ามันมีเหตุอันควรเชื่อนะครับเพราะนั้นนี่คือสังคมสรุปไปแล้วสุดท้ายคุณจตุรงค์ขมวดไว้อย่างนี้บอกว่าถ้ากกต.รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งสารแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมมือสังคมก็อาจจะรู้สึกผ่อนคลายลงบ้าง และให้เวลารอคอยติดตามการดำเนินคดีกันต่อไปแต่ถ้ากกต.เกิดทำข้อมูลหลักฐานจำนวนมากตกน้ำหายไปและตัดสินใจแบบที่ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของสังคมที่ต่างก็ได้รับรู้ข้อมูลหลักฐานกันมามากมากก็อาจจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่ตามมาที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากก็เพราะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของกกต.หรือสว.แต่ระยงระยางกันไปหมดถึงองค์กรอิสระทั้งหลายรัฐบาลและพรรคการเมืองรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องของระบบทั้งระบบนั่นเองนะฮะสุดท้ายประกาศสุดท้ายเขาบอกว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือเมื่อระบบขาดความชอบธรรมแต่ยังมีอำนาจค้ำอยู่จะแก้ไขในระบบก็ไม่ได้จึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สังคมไทยจะไปทางไหนทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันคิดแต่องค์กรที่ต้องคิดตัดสินใจก่อนใครก็คือกกต.อ่ะเพราะฉะนั้นกกต.ก็จะเป็นผู้ให้คำตอบในเรื่องนี้ว่าจะออกซ้ายออกขวาจะผ่อนคลายหรือว่าจะเพิ่มอุณหภูมิอย่างไรก็น่าจะอยู่ที่7กกต.กกต.ทั้ง7ท่านครับคุณพิรักษ์ครับ
4: รัฐมนตรีพวกที่มีการตั้งทรงกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งข้อมูลของอนุชุดที่26แล้วก็สิ่งที่คุณสุประชัยใจสมุทรออกมาพูดถึงว่าเปิด26แล้วทำไมไม่เปิด36บ้างแล้วกลายมาว่าท่านอดีตผู้พิพากษาในผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเนี่ยท่านรับสวิตออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจตรงนี้จะมีส่วนที่จะทำให้เนื้อหาหรือบรรยากาศทางการเมืองที่ตีกันอยู่เรียกว่าตีกินทางด้านเนื้อหาทางการเมืองเนี่ยจะจบไหมครับเพราะว่าท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อนุ26เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นชุดที่ไต่สวนสืบสวนไปหาข้อมูลหาหลักฐานเพราะฉะนั้นข้อมูลหลักฐานมันมาจากที่26ส่วน36เนี่ยเอามาเป็นการกั่นกรองเอามาการพิจารณาในภายหลังเนี่ยถ้าจะถามหาจริงๆแล้วน่ะจะ26หรือ36เนี่ยตัวหลักฐานมันมีแค่ชุดเดียวแต่ส่วนของ36เป็นเพียงแค่ดุลยพินิจหรือเป็นความเห็นที่มีการเสริมเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ถูกบานปลายแต่มันจะอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดมากไม่มากเกินไปนักผมเข้าใจถูกต้องไหม
3: ครับคือตอนเนี้ยตอนแรกคนก็เริ่มที่จะไขว้เขวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณสุภชัยใจสมุทรได้ออกมาตั้งคำถามกับทางกลุ่มผู้ที่ออกมาแฉเรื่องนี้ว่าทำไมเปิดเฉพาะนะคณะที่26 35ทำไมไม่เอามาเปิดบ้างนะก็เลยทำให้สังคมนึกเอาว่ามันมี2สำนวนมี2ชุด26กับชุด36แต่พออดีตผู้พิพากษาคุณวัดติงสมิธออกมาขยายความที่เห็นน่ะมันมีชุดเดียวซึ่งผมเห็นกกต.ท่านหนึ่งคุณสิทธิโชตนะฮะก็บอกว่ามันมีสำนวนอยู่ชุดเดียวคือชุดที่26สรุปรวมแล้ว36นั้นเป็นเพียงแค่ความเห็นที่เอาชุดที่26มาพิจารณาแล้วก็นะให้ความเห็นไปดังนั้นเนี่ยวันที่14เนี่ยก็จะสรุปจากสำนวนของคณะที่26นะซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอย่างที่เขาบอกว่าตั้งข้อหาเอาไว้7ข้อกล่าวหานะ7ข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นน่ะเป็นข้อกล่าวหาตามพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้วแบ่งออกเป็นในส่วนของฝ่ายการเมืองฝ่ายตัวผู้สมัครฝ่ายผู้สนับสนุนอะไรทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะนะแบ่งออกเป็นข้อๆอย่างเนี้ยนะถ้าเรานึกว่ามีสัก7มี7ข้อก็7พวงได้ไหมคุณไปรักนะตอนนี้มันไม่ได้มีพวงเดียวนะเราคิดว่ามีพวงเดียวก็คือ229แต่บังเอิญว่าใน229นั้นได้ถูกจำแนกออกเป็น7ข้อกล่าวหาเพราะ7ข้อกล่าวหาอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยข้อกล่าวหาแรกกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1อันนี้คือข้อกล่าวหาแรกนะเพราะนั้นก็ไปดูสิครับว่านี่คือ1พวง1พวงตรงเนี้ยนะถ้าสมมติว่ากรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เกี่ยวผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.ไม่เกี่ยวเอ๊ะแต่ผู้ที่ไปเกี่ยวกลายเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นไอ้ตรงเนี้ยพวงแรกมันก็จะมีนะเฉพาะในส่วนของคนที่เป็นเครือข่ายที่อยู่ในระดับท้องถิ่น อันนี้เห็นเริ่มเห็นชัดแล้วนะคุณมรักครับว่า7พวงนี้ในแต่ละพวงจะมีกี่คนเพราะฉะนั้นถ้าลงมติแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่านะถ้าจะเอาบางส่วนส่งบางส่วนไม่ส่งมันก็จะมีน้ำหนักเหตุผลจากในแต่ละพวงตรงนี้ว่าใครอยู่ใกล้ใครอยู่ไกลและมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอันนั้นจะอยู่ที่ตรงนี้แต่ผมได้ยินได้ฟังมาถึงขั้นเขามีตัวเลขออกมาไม่ใช่เฉพาะตัวเลข10ที่ท่านออกมาปฏิเสธเมื่อวานนะคุณวิระครับก
2: ็
3: มันมีเป็นโจทย์ออกมาได้ซ้ำไปนะฮะคือโจทย์ที่จะต้องเอาไปสมมติว่านะผมไม่ได้ออกรายการคุณวิสุทธ์นานเลยนะฮะไม่ต้องเชิญช่วงนี้ไม่สะดวกอะ อย่างสมมติว่า อย่างในกรณีที่สมมติว่ามันยังไงอะตั้ง229คนมีทั้งฝ่ายการเมืองมีทั้งกรรมการบริหารพรรคมีทั้งสวตัวจริงมีทั้งสวสำรองมีทั้งอดีตผู้สมัครนะครับแล้วก็ยังมีเอเย่นมีอะไรทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องตาม7ข้อเนี่ยตรงนี้แหละครับนะก็ได้ยินได้ฟังมาว่าตัวเลขอาจจะเป็นเท่านั้นเท่านี้แต่ใจอย่างไรก็ตามมันจะมีเส้นแดงไม่ใช่เส้นแดงระหว่างรัสเซียกับยูเครนหรือกับสหรัฐแต่เป็นเส้นแดงที่แบ่งฝ่ายการเมืองว่าเหนือเส้นแดงนะนั่นคือเขตปลอดภัยนะต่ำกว่าเส้นแดงลงมานะมีจัดเป็นกลุ่มอย่างนี้แต่อันหนึ่งก็คือกรณีตัวจริงเสียงจริง138คนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้แตกแต่ยังไงก็ได้อันนี้เขาเล่าว่าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงก็แล้วกันนะฮะยังไงก็ตามต้องไม่ให้เสียความเป็นเสียงข้างมากครับคุณอภิรักษ์ครับนี่ก็คือ
4: ครับ
3: มัน
4: จะยากมันจะยากอย่างนี้คุณมนตรีก็คือสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันมีพฤติกรรมพฤติการทีเนี้ยถ้าอันนั้นมันสามารถที่จะแยกได้ว่าเส้นคือตรงไหนและตรงไหนคือใช่ตรงไหนไม่ใช่แล้วมันจะมีมากมีน้อยซึ่งคล้ายๆกับช่วงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของนิรโทษกรรมอันนี้มันยากตรงที่การวางเส้นแต่ทีเนี้ยไอ้รอบเนี้ยถ้ามันถูกวางไว้ก่อนว่าเงื่อนไขคือเส้นคือตรงนี
3: ้
4: ทีเนี้ยมันจะไปออกแบบเงื่อนไขที่มันจะครอบเส้นหรือไม่ครอบเส้นตรงนี้มันยากสำหรับคนทำงานอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าโจทย์อย่างเงี้ยก็ต้องทำให้มันได้ใช่ไหมคุณมนตรีฮะ
3: ก็มีโจทย์มาแล้วทำไงได้ต้องรับโจทย์ไปตอบให้ได้เพราะโจทย์เป็นแบบเนี้ยนะเนี่ยผมได้ยินถึงขั้นเอาละไม่ละลาบละลวงท่านนะจิ้งจกแถวกกต.เล่าให้ฟังโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณ
4: อ
3: ภิรักษ์ที
4: ่
3: จะต้องเอา
4: ลากเส้นยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: เอาสำนวนคณะที่26มาเป็นตัวตั้งแล้วก็จะต้องซักแบบให้จากถ้าดำมากอาจจะซักยากแต่ถ้าเทาๆเนี่ยซักไปซักมาเนี่ยอาจจะขาวได้
4: เออ
3: นั่นคือความละเอียดที่จะต้องซักกันชนิดที่ว่าหลายน้ำเลยทีเดียวนะก็เป็นเมื่อมันเป็นโจทย์มาอย่างนั้นก็จะทำอย่างต้องตีโจทย์ให้แตกนะเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้เป็นไปอย่างที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรได้นำเสนอชุดความคิดว่าบางท่านอาจจะต้องแสดงตัวขอสละสิทธิ์ในการไม่ลงมติเพราะว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องอะไรกันอยู่นะก็ถ้าไม่มีการถอนตัวก็จะเป็น7นะก็หลายคนก็พูดถึงแล้วว่าสัดส่วนเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็เคยพูดไปก็คงไม่นำมาพูดซ้ำอีกรอวันที่14ว่าจะออกซ้ายออกขวาครับคุณวิรักษ์ครับ
4: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลาเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้4โมงนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 92.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดช

0: 18:04 สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม2569วันจันทร์ที่31สิงหาคมนะครับวันที่ตลาดของบ้านเราวันนี้ปิดบวกขึ้นมา 6.94 จุดครับมีการปรับพอร์ตตาม MSCI Rebalance แล้วก็มีการดึงฟันฟลูเข้ามาหนุนกลุ่มแบงก์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราฟังเพิ่มเติมกันครับจากคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮนประเทศไทยจำกัดมหาชนกับตลาดวันนี้ที่ปิดไป 1,595.16 จุดนะครับบวกขึ้นมา 6.94 จุดคิดเป็น 0.44% Volume 75,814.06 ล้านบาทนะครับโดยมีสถาบันในประเทศและต่างชาติเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิ254และ334ล้านบาทตามลำดับและบริษัทหลักทรัพย์และบุคคลในประเทศซื้อสุทธิ456และ133ล้านบาทตามลำดับนะครับคุณกิตพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตลาดวันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: โอเคครับวันนี้ก็คือเคลื่อนไหวในเชิงที่ต้องถือว่าแข็งกว่าตลาดภูมิภาคนะครับเพราะว่าต้องถือว่ายังสามารถที่จะปรับตัวบวกได้ค่อนข้างจะทั้งวันนะครับสาเหตุสำคัญก็ต้องบอกว่าจะมาจาก 2-3 ปัจจัยครับปัจจัยหนึ่งก็คือต้องบอกว่าภาพของตัวของกลุ่มของทางด้านบ้านเราเนี่ยมันจะมีประเด็นบวกในเรื่องของตัวแผน PDP ฉบับใหม่นะครับอันที่2ก็คือประเด็นของเรื่องจะปัจจัยเฉพาะตัวเกี่ยวเรื่องของตัวการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็ต้องบอกว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ย2ปัจจัยนี้ครับเป็นปัจจัยทำให้ของกลุ่มดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างเคลื่อนไหวได้ดีนะครับแล้วก็การเดียวกันการปรับพอร์ตของ MSCI ในรอบนี้ต้องถือว่าไม่ได้มีเอฟเฟคที่เป็นตัวใหญ่ๆมากๆนะครับมีบางตัวที่โดนปรับลักษณะของการลดจากหุ้นขนาดใหญ่ไปในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กลงนะครับดังนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าลดเวทมากกว่าแต่ว่าอิมแพคที่มีต่อตลาดก็เลยไม่ได้แรงมากนะครับ
0: ครับผมทิศทางของวันพรุ่งนี้มีปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะกำหนดการเคลื่อนไหวของตลาดครับ
1: โอเคครับสำหรับวันพรุ่งนี้ถ้ามองแล้วในช่วงของระยะสั้นจริงๆแล้วบรรยากาศของภาพตลาดโลกเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นลบตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสัญญาณที่มาจากประธานเฟดเพราะฉะนั้นในส่วนที่จะทำให้โมเมนตัมของตลาดดีขึ้นได้เนี่ยอาจจะต้องมาจาก2ปัจจัยก็คือปัจจัยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกับอันที่2ก็คือปัจจัยในเรื่องของตัวเกี่ยวกับทางด้านของความกังวลเงินเฟ้อซึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขเนี่ยในเรื่องของตัวนอนฟาร์มเพโรวันที่4ครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขของเงินเฟ้อเนี่ยประมาณวันที่11เพราะฉะนั้นในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าตัวนี้หรือจนกระทั่งจะเห็นภาพของจนเฟดประชุมในตลาดโดยรวมอาจจะเปราะบางบ้างครับแต่ว่าเราก็คิดว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยก็ไม่ได้ดูน่ากังวลอะไรการเคลื่อนไหวของตลาดก็น่าจะอยู่ประมาณสัก1,580นะครับถึงประมาณ 1,610 จุดครับ
0: ครับมุมมองต่อเรื่องของ MSCI Rebalance ของคุณกิตพลเป็นไงบ้างครับ
1: ครับถ้ามองแล้วต้องบอกว่าจริงแล้วในภาพตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในไตรมาสถัดไปเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นครับเพราะว่าในไตรมาสนี้จริงๆแล้วสัญญาณบวกอย่างหนึ่งก็คือต้องถือว่าต้องบอกว่าเริ่มมีลุ้นเพราะว่าจริงๆแล้วการปรับน้ำหนักตรงนี้มันจะเป็นการปรับตามสัมผัสตามน้ำหนักจริงนะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วตลาดไทยเนี่ยก็น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงไตรมาส2พอถึงไตรมาส3จริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราเคลื่อนไหวได้ดีกว่าในตลาดเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อเนี่ยโอกาสที่การรีบาลานซ์ในรอบหน้านะครับจะเป็นภาพของการปรับน้ำหนักของหุ้นไทยขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามีความเด็ดก็ได้สูงครับดังนั้นก็จะบอกว่าในรอบนี้ถือว่าเป็นกลางๆก็เริ่มบวกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในรอบหน้ามาลุ้นครับว่าจะเห็นการเพิ่มน้ำหนักตลาดไทยหรือเปล่าครับ
0: ครับผมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: ครับก็ถ้ามาดูแล้วในช่วงสั้นเองตลาดเองก็ยังบวกในกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะประเด็นของการประกาศจ่ายปันผลระหว่างการนะครับกับอันที่สองแล้วถ้ามาดูก็คือในกลุ่มของด้านพวกพลังงานนะครับโดยเฉพาะพวกโรงไฟฟ้าใหญ่ๆจะแผน GDP แล้วก็ Direct GTA ซึ่งน่าจะบวกกับเรื่องของตัว Data Center เนี่ยเราคิดว่าเป็นปัจจัยทำให้สองกลุ่มนี้ครับยังค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงของการเก็งกำไรช่วง1หรือ2สัปดาห์นี้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคุณกิตพลครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayhen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับคำแนะนำให้กับนักลงทุน MSCI Rebalance เนี่ยก็คือการปรับสมดุลหรือว่าปรับเปลี่ยนรายชื่อหุ้นและน้ำหนักการลงทุนในดัชนี MSCI นะครับ พื่อให้สะท้อนสภาพตลาดทุนที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจัดทำโดยบริษัท Morgan Stanley Capital International ก็เป็นคำเต็มของ MSCI นะครับ Morgan Stanley Capital International ครับเนื่องจากกองทุนระดับโลกหรือว่า Global Funds จำนวนมากเนี่ยใช้อัตรารายชื่อหุ้นในดัชนีนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์อ้างอิงในการลงทุนเมื่อมีการทำ rebalance นั้นจึงส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินลงทุนต่างชาติหรือ fund flow ที่ไหลเข้าหรือไหลออกในตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญนะครับ MSCI นั้นจะมีการทบทวนดัชนีกันเป็นรอบๆโดยหลักแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือ semi annual index review รอบใหญ่ประจำเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อหุ้นและน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ quarterly index review หรือว่ารอบย่อยประจำเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคมซึ่งเน้นปรับปรุงน้ำหนักและคัดเลือกหุ้นที่ตรงตามเกณฑ์ด่วนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมีการรีบาลานซ์กระบวนการรีบาลานซ์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบหลักที่ส่งผลต่อหุ้นรายตัวนะครับคือหุ้นเข้าใหม่ inclusion เนี่ยหุ้นที่เติบโตจนผ่านเกณฑ์จะถูกนำเข้าคำนวณในดัชนีส่งผลให้กองทุนประเภท passive fund จำเป็นต้องเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นตามสัดส่วนทำให้มีแรงซื้อหนุนหรือว่ามี inflow นะครับหุ้นที่ถูกคัดออกหรือว่า exclusion คือหุ้นที่ขนาดหรือสภาพคล่องลดลงจนต่ำกว่าเกณฑ์จะถูกถอดออกจากกองทุนต่างๆจะเทขายหุ้นนั้นออกมานะครับ outflow และการปรับน้ำหนักหรือว่า weighting adjustment นะครับ weighting adjustment ครับหุ้นบางตัวอาจจะไม่ได้เข้าหรือออกแต่ถูกเพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนตามมูลค่าตลาดที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่มีต่อตลาดหุ้นราคาปิดวันบังคับเนี่ยจะมีการผันผวนมีความผันผวนสูงนะครับราคาปิดวันบังคับใช้กองทุนขนาดใหญ่มักจะตั้งคำสั่งซื้อขายแบบตามราคาปิดในวันที่มีผลบังคับใช้นะครับทำให้ปริมาณการซื้อขายในวันนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างมากแล้วก็จะมีนักลงทุนในตลาดมักจะเข้ามาเก็งกำไรล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ MSCI ประกาศผลนะครับ Buy on Fact Sell on Factมักจะประกาศก่อนวันมีผลบังคับใช้ประมาณ2สัปดาห์โดยจะดักซื้อหุ้นที่ได้เข้าและดักขายหุ้นที่จะหลุดดัชนีนะครับนั่นคือเรื่องของ MSCI Rebalance ที่วันนี้ก็มีผลต่อตลาดนะครับวันนี้บ้านเรา Top 5อันดับ1คือ KBank นะครับมูลค่าการซื้อขาย 4,808 ล้านบาทปิดไปที่248บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทนะครับอันดับที่2 TTB ครับมูลค่าการซื้อขาย 3,769 ล้านบาทปิดไปที่2บาท98สตางค์เพิ่มขึ้นมา6สตางค์ครับอันดับที่3 Delta 3,601 ล้านบาทนะครับปิดไปที่249บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทอันดับที่4 SCB ครับมูลค่าการซื้อขาย 3,043 ล้านบาทปิดไปที่151บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่5 PTT ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,913 ล้านบาทปิดไปที่40บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา25สตางค์นะครับมาดูภูมิภาคในวันนี้กันหน่อยนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดบวกได้ปัจจัยหนุนจากการที่รัฐบาลจีนออกมาตรการเพื่อพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตซึ่งมาตรการดังกล่าวรวมถึงการอนุมัติสินเชื่อจำนองเฉพาะโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นช่วยผลักดันยอดขายบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,986 เพิ่มขึ้นมา 34 จุดคิดเป็น 0.86% ทางเซ็งฮ่องกงปิดลบครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและเงินเฟ้อหลังสหรัฐและอิหร่านโจมตีตอบโต้กันไปมาขณะเดียวกันนักลงทุนยังวิตกว่าเฟดนั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าเพื่อคุมเงินเฟ้อและนักลงทุนยังผิดหวังกับข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่บ่งชี้ว่าภาคการผลิตและภาคบริการจีนหดตัวหางเสียงปิดไปที่ 25,566 นะครับลดลงไป 17 จุดคิดเป็น 0.07% ครับนิกเคอิโตเกียวปิดลบเล็กน้อยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบางส่วนช่วงท้ายตลาดที่ช่วยพยุงและลดช่วงติดลบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับปิดไปที่ 66,311.93 จุดสำหรับนิกเคลดลงไป93จุดคิดเป็น 0.14% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกครับจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากที่เควินวอชประธานเฟดได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสัมมนาที่แจ็คสันโฮล Cosby ปิดไปที่ 6,820 เพิ่มขึ้นมา 31 จุดคิดเป็น 0.46% นะครับออสเตรเลียปิดลบครับตลาดถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้อิหร่านยิงขีปนาวุธข้ามแดนตอบโต้ใส่ฐานทัพสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนนอกจากนี้การกล่าวสุนทรพจน์ของเควินวอชประธานเฟดได้กระตุ้นให้เกิดการคาดการว่าเฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 9,076 ลดลงไป 16 จุดคิดเป็น 0.18% All Ordinaries ปิดไปที่ 9,271.40 จุดลดลงไป 22.90 จุดคิดเป็น 0.25% ครับวันนี้ความเคลื่อนไหวในบ้านเราที่น่าสนใจนะครับรวมถึงในต่างประเทศนะครับแบงก์ชาติเผยเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม69ขยายตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม69ขยายตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าส่งออกเติบโตสูง 22.3% นำเข้าพุ่งสูงขึ้น 35.5% พร้อมระบุด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นไม่เข้าข่ายเกิดภาวะ Japanification หรือว่าภาวะซึมเศร้ายืดเยื้อแบบญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นคำศัพท์ Japanification นะครับเอาญี่ปุ่นมารวมกับเนี่ยครับ Identification ก็เป็น Japanification นะครับวันสุดท้ายของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เป็นวันสุดท้ายผ่านช่องทางออนไลน์และศูนย์บริการ OSS ทั่วประเทศครับกทม.จัดโรดโชว์กระตุ้นเศรษฐกิจจะมีการจัด Bangkok Fair Road Show 2026ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับเริ่มวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันครับเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากค่าเงินบาทอ่อนค่าแรงนะครับ3ช่วงสิงหาคมเนี่ยเปิดช่วงเช้ามา33.16 บาทอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนที่32.94 บาทนะครับตลาดการเงินทั่วโลกเผชิญแรงกดดันหลังนักลงทุนเพิ่มการคาดการว่าเฟดนั้นจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากถ้อยแถลงที่แจ็คสันโฮลนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับในขณะที่เรื่องอื่นๆนะครับในกระแสข่าววันนี้สบน.แจงคืบหน้าใช้เงินกู้เปิดหน่วยงานเสนอโครงการได้ถึง30กันยายนยันแบบฟอร์มละเอียดและเข้มข้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้ครับจากทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.นะครับที่พูดถึงความคืบหน้าของแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านโดยในส่วนของวงเงิน 200,000 ล้านบาทหลังนั้นนะครับโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบผ่านทั้ง2สภาเรียบร้อยแล้วทั้งส.ส.ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและวุฒิสภาในวันนี้นะครับซึ่งขั้นตอนตามนโยบายในลำดับถัดไปคือการเปิดให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดทำและยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามาอย่างคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้พระราชกำหนดแผน2พิจารณาโดยขณะนี้อยู่ระหว่างช่วงการรอรับข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆนะครับเนสเล่ชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องอดีตผู้บริหารเกี่ยวกับบริษัท QCP ไม่เป็นความจริงยันไร้มูลทำตามกฎหมายนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจไทยกรกฎาคมยังโตดีเมื่อสักครู่ได้รายงานไปแล้วนะครับให้ทราบสรรพสามิตแจงคืบรื้อเกณฑ์ภาษีรถยนต์กลาง3หลักการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในกระแสข่าวขณะที่คมนาคมชง2โครงการ 30,000 ล้านช่วยค่าน้ำมันรถขนส่งเฟส2เปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV นะครับมาดูเรื่องที่ทางคุณพรชัยถีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเผยถึงกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตที่อยู่ระหว่างหารือรายละเอียดหลักการเพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือ EV Boardและเสนอเข้าครม.นะครับขณะนี้นี่อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการด้านรายละเอียดเพื่อให้ทันกันยายนนี้กรมสรรพสามิตได้รับมอบ3หลักการ3ประการนะครับจากคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังและนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นแนวทางในแผนปฏิรูปภาษีและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม EV ในระยะถัดไปนะครับก็มีตั้งแต่ investment driven import ครับนำเข้าเพื่อดึงดูดการลงทุนไทยจะไม่เน้นการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปนะครับเพื่อมาจำหน่ายแต่จะเน้นดึงดูดการลงทุนระยะยาวครับช่วงเริ่มแรกเนี่ยอาจจะอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์รุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาเป็นต้นแบบในการศึกษาและทดลองใช้ในประเทศก่อนนำไปสู่การเรียนรู้ยกระดับและผลิตจริงในประเทศนะครับ2มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางส่งออกครับ Regional Export Hub จากเดิมที่ไทยเคยเป็นจุดศูนย์กลางและประสบความสำเร็จในการส่งออกรถยนต์สันดาปหรือ Detroit of Asia นะครับเป้าหมายใหม่ก็คือการขยายให้เป็น Regional EV Hub นะครับและ3ก็คือยกระดับการใช้ชิ้นส่วนในประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มสูง High Value Added Local Content นะครับซึ่งกรมก็จะสนับสนุนให้ห่วงโซ่อุปทานและผู้ผลิตไทยยกระดับทักษะและการใช้วัตถุดิบในประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่จำกัดแค่งานประกอบพื้นฐานนะครับเช่นเย็บเบาะหนังชิ้นส่วนยางแต่ต้องร่วมมือกับนักลงทุนต่างชาติพัฒนาเทคโนโลยีหลักของระบบรถยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับวันนี้วันชาติมาเลเซียนะครับวันประกาศอิสรภาพพระเมริกาเดย์วันรวมชาติใน16กันยาแต่ว่า31สิงหาเนี่ยคือวันประกาศอิสรภาพนะครับที่เรียกว่า Merdeka Day วันนี้เดี๋ยวในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจไปดูการเมืองมาเลเซียกันกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามตอนนี้พักสักครู่นึงครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวตับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
11: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินทร์สัจเดลแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ปิตินะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มค่าได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและสำหรับท่านที่สนใจที่จะไปเปิดโลกทัศน์และไปดีลธุรกิจถึงที่นะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับนะครับมาถึงแล้วครับ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณนะครับที่มีต่อธุรกิจไปตลอดกาลเลยนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนส์และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณก็ต้อง VVIP เท่านั้นนะครับเราจะบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินฟาสต์แทร็กไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ซึ่งเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเชกย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีนะครับและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะครับอยากเปิดประตูสู่อากาศใหม่แอดเราแล้วทักด่วนนะครับ LINE Official ของคลื่นความคิดนะครับ @thinking radio ย้ำอีกครั้งนะครับ @thinking radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับช่วงนี้ครับเรามาสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันเลยครับ
12: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
13: นับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
11: ทุกวันจันทร์นะครับเราปิดท้ายเกาะติดเศรษฐกิจกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอยู่ด้วยกันเป็นประจำนะครับแล้ววันนี้อยู่ตรงกับวันชาติของมาเลเซียเลยนะครับที่เขาเรียกกันว่าเมอร์เดกาเนี่ยนะครับคือ31สิงหาคมวันนี้ในอดีตนะครับย้อนกลับไปในปีพ.ศ.2500เนี่ยสหพันธรัฐมาลายาเฉพาะบนแหลมมาลายูเนี่ยประกาศเอกราชจากอังกฤษในวันนั้นตนคูอับดุลรหมานเอ่ยคำว่าเมอร์เดกา7ครั้งย้ำถึงอิสรภาพที่ได้มาต่อมานะครับอีก6ปีให้หลังเนี่ย16กันยายนปีพ.ศ.2506รัฐต่างๆบนคาบสมุทรมาลายูและบนเกาะบอร์เนียวคือซาบ้าหรือซาบาและสารวักก็ได้รวมกันเป็นประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียปัจจุบันนะครับมาเลเซียจึงให้วันที่31สิงหาคมเป็นวันเมอร์เดกาหรือวันประกาศอิสรภาพ Independence Day นะครับแล้วก็16กันยายนเนี่ยปันเป็นวันมาเลเซียหรือว่าวันรวมชาติมาเลเซียซึ่งปีนี้สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเนี่ยก็เลยเลือกจัดงานวันชาติในวันศุกร์ที่11กันยายนนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณฟังครับสวัสดีคุณวารินครับใช่ครับมาเลเซียเวลาเขาพูดถึงวันชาติมันจะงงๆนิดนึงเพราะว่ามันจะมี2วันใช่ไหมครับวันเขาเรียกว่าฮารีเมอร์เดกาก็คือวันที่เมื่อกี้คุณวารินพูดเรื่องของวันประกาศเอกราชประกาศอิสรภาพกับอีกวันนึงคือมาเลเซียเดย์มาเลเซียเดย์นี่คือวันรวมชาติก็คือมีเอาฝั่งที่อยู่ใต้ประเทศไทยบวกกับสวาสารบักแล้วก็ตอนนั้นจริงๆมีสิงคโปร์ด้วยนะครับแต่ว่าตอนหลังสิงคโปร์นี่ออกไปปี1965นะครับวันที่9สิงหาคมครับก็เป็นวันชาติสิงคโปร์อีกทีหนึ่งซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะฮะวันชาติหลายๆประเทศเนี่ยอยู่ในเดือนสิงหาคมเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับของเราเองก็จะมีวันแม่แห่งชาติอยู่ในเดือนสิงหาคมด้วย
11: ครับก็วันนี้แหละครับเมอร์เดกาเดย์นะครับวันประกาศอิสรภาพคืออินเดียก็มี2วันถูกไหมครับอินเดียก็มี15สิงหาวันประกาศอิสรภาพแล้วก็วันสถาปนาเป็นรัฐเนี่ยก็สาธารณรัฐก็คือสาธารณรัฐก็คือ26มกราคมใช่ไหมครับนั่นก็เป็นอีกวันนึง Republic Day กับ Independence Day ก็มี2วันให้เลือกเหมือนกันนะครับหลายประเทศครับก็จะมีแบบเนี้ยจะมีแบบบางโปแลนด์ผมก็เห็นมีแบบเลือกจัดได้หรือจะเอาวันไหนจะเอาวันConstitution วันประกาศอิสรภาพเป็นอย่างนี้หลายประเทศเลยเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะไฮไลท์กันที่มาเลเซียอาจารย์อยากจะพูดถึงการเมืองของมาเลเซียหน่อยไหมครับวันนี
14: ้คือตอนนี้ผมคิดว่าหลายๆคนจับตาดูมากๆนะครับเพราะว่ามาเลเซียจริงๆเนี่ยจะมีกำหนดในการที่จะเลือกตั้งนะครับเขาเรียกว่า GE16 นะครับคือ General Elections ครั้งที่16ของประเทศเนี่ยจริงๆเขากำหนดไว้กุมภาพันธ์ปี2028แต่ว่ามันมีแนวโน้มนะครับว่ามันจะมีเขาเรียกปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์นะครับนั่นก็คือถ้าช่วงนี้มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้พรรคที่เป็นแนวร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมีความได้เปรียบมันมีแนวโน้มนะครับว่ามันอาจจะมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่นักวิเคราะห์หลายๆคนให้จับตามองเนี่ยเขามองช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็คือตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวา2026นะครับไปจนถึงช่วงครึ่งปีแรกนะครับของปี2027นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันอาจจะเกิดการเขาเรียกอะไรล่ะลองเชิงนะครับลองเชิงกันระหว่าง3กลุ่มการเมืองสำคัญนะครับที่ดูแลประเทศมาเลเซียนะครับในฐานะที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะสสหรือว่าเป็นรัฐบาลอยู่นะครับมาเลเซียเองเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการรวมเขาเรียกว่าพันธมิตรนะครับพันธมิตรณปัจจุบันนี้เนี่ยมันคือการรวมกันของ2พรรคการเมืองนะครับนั่นก็คือพรรคที่เรียกไม่ใช่2พรรคการเมือง2ขั้วการเมืองขั้วการเมืองนึงก็คือพากาตันฮารปันนะครับ PH ของอันวาอิบราฮิมกับอีกขั้วนึงก็คือบริษัทแนชั่นแนล BNบาราซานนาชแนลเนี่ยก็คือกลุ่มที่เคยครองอำนาจเดิมมายาวนานมากนะครับนั่นคือพรรคอัมโนนะครับแล้วก็พรรคอัมโนเนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับคนมาลายูใช่ไหมฮะแต่จริงๆใน BN เนี่ยมันก็จะมีพรรคสำหรับคนจีนพรรคสำหรับคนมาเลเซียเชื้อสายอินเดียด้วยนะครับรวมกันเนี่ยเขาเรียกบาราซานนาชแนลกับปากาตันฮารปันนะครับรวมกันแล้วก็ สนับสนุนตัวของอันวาอิบราฮิมให้เป็นนายกรัฐมนตรีเที่ยวนี้นะครับแต่ว่าณนาทีนี้เนี่ยในไอ้โครงสร้างของการจัดตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยนะครับมันไม่พออัมโนกับ PH เนี่ยมันไม่พอ

ปากกาสารวักใช่ไหมครับแล้วก็บรูไนอยู่แกในใจกลางของสบากาสารวักแล้วก็ทางด้านใต้เนี่ยเป็นกาลิมันตันของอินโดนีเซียนะครับเพราะนั้นสบากาสารวักเนี่ยก็เลยกลายเป็นคิงเมเกอร์เพราะว่าถ้าคุณเอ็นไปทางด้านไหนก็ตามตัวนั้นอ่ะก็จะได้เป็นรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยอันวาอิบราฮิมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าไอภูมิรัฐศาสตร์ภายในที่พันธมิตรเกาะบอร์เนียวอ่ะซาบากับสารวักมันมีอำนาจต่อรองสูงมากๆเลยเนี่ยทำอะไรก็ต้องโปรเขาอ่ะแล้วพอโปรเขามากๆเนี่ยคนที่อยู่ฝั่งเพนินซูล่ามาเลเซียเองก็รู้สึกไม่พอใจเพราะว่าอัตลักษณ์ของมาเลเซียเนี่ยยังไงก็ตามฝั่งเพนินซูล่าคือฝั่งที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกอะไรล่ะเหนือชั้นอยู่ในทีนะครับมันไม่ได้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าคนมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มซึ่งโอ้โหตอนหลังเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากกลุ่มนี้อยู่ทางตอนบนของมาเลเซียก็คือติดกับพรมแดนไทยกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของพันธมิตรพาสก็คือกลุ่มพันธมิตรอิสลามซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นอิสลามเข้มข้นเลยนะครับเขาอยู่ในรัฐแถวนี้แหละครับเคดะอารูสตากาลันตันลันกานูนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยไอแรงกระเพื่อมหรือว่าแลนด์สเคปทางการเมืองของมาเลเซียเนี่ยมันพร้อมปะทุกันอยู่ตลอดเวลาตัวของพันธมิตรที่ตั้งรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว PH BN หรือว่าบอร์เนียวเนี่ยมันก็เข้าที่เข้าทางกันยังไม่ได้นะครับแล้วก็รู้สึกบอร์เนียวมีอำนาจต่อรองเหลือเกินในขณะที่อัมโนเองเนี่ยเจอมรสุมใช่ไหมครับหลายๆท่านอาจจะจำได้ว่านาจิบราซักใช่ไหมนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับของอัมโนเนี่ยเจอปัญหาเรื่อง 1MDB นะครับหรือว่าการช่อโกงเงินครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังขึ้นศาลอยู่เพราะนั้นไอสถานะของอัมโนในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์มาลายูเนี่ยมันก็ถูกท้าทายเยอะนะครับมันก็เลยมีแนวโน้มว่าเฮ้ยถ้ามันมีการช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันเมื่อไหร่เนี่ยPH อาจจะล้มกระดานแล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลยก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตัวอะไรล่ะที่ทำให้เราต้องดูนะครับว่าเป็นตัวสำคัญนะครับว่าเอ๊ะมันอาจจะไปสู่การเลือกตั้งเพราะแน่นอนการไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยแปลว่าเราเองอาจจะต้องมาจับตาดูแล้วใครก็ตามที่ทำการค้าทำการลงทุนกับมาเลเซียเนี่ยต้องเข้าใจใช่ไหมเพราะอย่าลืมนะฮะมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยพรมแดนการค้าพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยมูลค่ามหาศาลนะครับแล้วก็มาเลเซียในระยะหลังเนี่ยคนก็มองว่าเป็นดาวรุ่งด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งประเทศไทยเราก็อยากที่จะไปเชื่อมห่วงโซ่ประทานกับเขาปัจจัยที่เป็นตัวสำคัญที่จะดูว่ามาเลเซียอาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งแล้วยุบสภาก่อนล่วงหน้านี่ก็คือเรื่องของดัชนีความพึงพอใจต่อภาวะค่าครองชีพครับมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีการสำรวจคนความรู้สึกของคนมาเลย์อยู่ตลอดเวลานะครับว่าพอใจไหมกับเรื่องของ living cost living standard นะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของอันวาร์อิบราฮิมทำในสิ่งซึ่งท้าทายมากก็คือเรื่องของการยกเลิกเงินอุดหนุนราคาน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคนไทยที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยเวลาน้ำมันหมดก็ขับรถไปเติมน้ำมันฝั่งมาเลเซียเพราะว่าน้ำมันฝั่งมาเลเซียถูกกว่าเนื่องจากน้ำมันฝั่งมาเลเซียเนี่ยเขามีสับซิดี้เขามีเงินอุดหนุนแต่ณปัจจุบันเนี่ยไอ้สับซิดี้มันถูกเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับมันถูกเปลี่ยนรูปแบบไปในลักษณะที่เขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่ทุกคนจะได้สับซิดี้น้ำมันหมดละไม่ใช่ว่าใครไปเติมก็ได้ราคาถูกแต่เขาจะต้องไปแสดงบัตรอาจจะเป็น QR code ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นบัตรที่เป็น physical กายภาพนะครับเพื่อที่จะบอกว่าฉันเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ในการเติมน้ำมัน ซึ่งแน่นอนสิทธิ์นี้มันก็จะคล้ายๆแบบบัตรสวัสดิการคนจนน่ะน้ำมันบางประเภทอย่างเช่นถ้าเทียบเป็นประเทศที่แก๊สโซฮอล์95อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้รับการอุดหนุนนะครับเขาเรียกรอน98อย่างเงี้ยก็ไม่ได้รับการอุดหนุนนะครับแต่ว่าพอเป็นคนที่ยากจนก็ได้รับเงินอุดหนุนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเกิดแรงกระเพื่อมสูงมากเพราะว่าคนที่เคยเติมน้ำมันถูกใช้เชื้อเพลิงถูกนาทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงถูกขนาดนั้นแล้วมันพลาดท่าทางเวลาด้วยเพราะว่าเริ่มนโยบายนี้เนี่ยต้นปี2026แล้วทุกท่านก็คงจำได้ใช่ไหมครับพอถึงป
ปลายกุมภาพันธ์2026เนี่ย

0: มันเกิดวิกฤตการณ์ที่อเมริกากับอิสราเอลบุกเข้าไปในอิหร่านแล้วก็เริ่มทำสงครามเพราะนั้นราคาน้ำมันมันทะยานขึ้นสูงมากนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือกฎหมายมาเลเซียเนี่ยเขาให้มีการทำสำรวจนะครับว่าแต่ละไอ้เขตเลือกตั้งอ่ะจะต้องมีการจัดเขตเลือกตั้งใหม่ทุกๆ10ปีซึ่งไอ้การจัดเขตเลือกตั้งใหม่ทุกๆ10ปีเนี่ยแน่นอนถ้าใครก็ตามเป็นรัฐบาลที่อยู่ในช่วงนั้นน่ะมันก็จะเกิดการจัดเขตเลือกตั้งที่เอื้อให้กับพรรคของตัวเองถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นเอาเขต8ของจังหวัดนี้ไปย้ายไปอยู่จังหวัดหนึ่งเพื่อทำให้อะไรเพื่อทำให้เขต8ที่เคยอาจจะสนับสนุน PHแต่ว่าในอีกจังหวัดหนึ่งคนไม่ค่อยสนับสนุน PH พอเขต8ไปรวมอีกจังหวัดหนึ่งปุ๊บโอ้คนสนับสนุน PH เยอะขึ้น PH ก็จะมีส.ส.เพิ่มขึ้นในจังหวัดที่2ในขณะที่จังหวัดที่1ยังไงก็เป็นของ PH อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไอ้การจัดเขตการเลือกตั้งนี่มันจบเมื่อไหร่นะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าอาจจะจบในช่วงของ ปลายปี2026บวกกับพอจัดการเลือกตั้งเสร็จปั๊บเป็นไปได้ไหมที่ใช้เหตุผลว่าตอนนี้มันมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคือมาเลเซียเป็นสหพันธรัฐเพราะฉะนั้นแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะมีสภาของตัวเองมีการออกกฎหมายดูแลตัวเองในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งในรัฐด้วยแล้วก็มีการเลือกตั้งทั่วประเทศด้วยไอ้การเลือกตั้งทั่วประเทศนี่เขาเรียก GE อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าจัดเขตเลือกตั้งเสร็จปั๊บแล้วเอาไอการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งทั้งประเทศเนี่ยเลือกตั้งให้เป็นวันเดียวกันได้ไหมถ้ามันตกลงเวลากันได้เนี่ยรัฐบาลอาจจะเลือกยุบสภาแล้วประกาศเลือกตั้งวันนั้นเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมามันจะมีปรากฏการณ์อย่างนี้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติยะโฮสมมติยะโฮเลือกตั้งเสร็จปุ๊บโอ้โหคนที่เลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นยะโฮเนี่ยเลือกปากาตันฮารปันพันธมิตรนี่เยอะเพราะพอไปถึงการเลือกตั้งทั่วไปคนอาจจะรู้สึกว่าในเมื่อฉันให้คะแนนปากาตันฮารปันในรัฐบาลท้องถิ่นแล้วพอรัฐบาลกลางฉันให้พรรคอัมโนดีกว่าเพราะมันก็จะเริ่มเขย่งกันถูกต้องไหมครับในฐานะประชาชนเนี่ยประชาชนมองว่าอ้าวก็ฉันบาลานซ์ไงท้องถิ่นฉันให้พรรคหนึ่งไปแล้วรัฐบาลกลางฉันก็พรรคหนึ่งแต่สำหรับนักเมืองอ่ะเขารู้สึกว่าไอ้การแบบนี้พอรู้ผลการเลือกตั้งอันนึงไปก่อนแล้วไปเลือกตั้งอันนึงเนี่ยมันกลายเป็นความไม่แน่นอนถูกต้องไหมสู้ให้มันเลือกวันเดียวกันไปเลยแล้วคนที่เป็นแฟนปากาตันฮารปันจะได้เลือกปากาตันฮารปันทั้ง2ใบเพราะนั้นถ้าไอ้ลักษณะแบบนี้มันลงตัวเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นการเลือกตั้งในมาเลเซียเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับ
1: ครับแล้วพรรคไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลดีกับประเทศไทยมากกว่ากันครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในภาคใต้ตอนนี้กับ BRN เนี่ยครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าไปมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนถ้าจะเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยผมคิดว่าการบ้านใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะต้อง engage กับมาเลเซียใหม่หมดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการที่เราคุ้นชินกับมาเลเซียต่อเนื่องยาวนานคือตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่1จนถึงการเลือกตั้งครั้งที่13เนี่ยเขาเป็นรัฐบาลพรรคเดียวมาโดยตลอดเขามีพรรคอัมโนเป็นพรรคใหญ่ถูกต้องไหมครับจนเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งที่14ครั้งที่15นี่แหละที่เพิ่งเริ่มมีรัฐบาลผสมแล้วพอมีรัฐบาลผสมเนี่ยเกมการเมืองในมาเลเซียมันเปลี่ยนแต่วิธีการ approach ของประเทศไทยกับมาเลเซียเนี่ยมันเหมือนเดิมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมมาโดยตลอดเนี่ยบางครั้งมันเลยทำให้เราไม่ค่อยเท่าทันการเมืองภายในมาเลเซียดังนั้นถ้าจะมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นผู้นำมาเลเซียคนใหม่แกนำมาเลเซียคนใหม่เนี่ยผมคิดว่าเป็นเวลาที่ประเทศไทยเราเองคงจะต้องปรับตัวนะครับเพราะแน่นอนนาทีนี้เนี่ยบทบาทของพื้นที่ที่คนไทยนักธุรกิจไทยรัฐบาลไทยเข้าใจความเป็นไปน้อยมากเนี่ยมันคือพื้นที่บอร์เนียวนะครับก็คือซาบะกับสารวักแต่ปรากฏซาบะกับสารวักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหรือเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาจะทำหน้าที่เป็นคิงเมเกอร์คิงเมเกอร์แล้วเขามีข้อตกลงที่เรียกว่า MA63 นะครับ MA63 เนี่ย คือข้อตกลงระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องยอมรับแล้วก็โอนย้ายอำนาจการปกครองตนเองแล้วก็สิทธิใน

0: ในการบริหารจัดการพลังงานและก๊าซธรรมชาติให้กับสภากสารวัคเต็มสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสภากสารวัคนาทีนี้เนี่ยผลิตก๊าซผลิตน้ำมันได้แล้วพอผลิตก๊าซผลิตน้ำมันได้ปุ๊บเนี่ย เขาเริ่มเรียกร้องแล้วล่ะว่ารายได้ที่เปโตรนัสซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันขนาดยักษ์ของมาเลเซียคล้ายๆปตท.ของเราเนี่ยเคยไปทำรายได้มหาศาลจากสภากสารวัคแล้วเอามาโปะฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งใต้ประเทศไทยเนี่ยนาทีนี้เขาขอกลับบ้านเขาขอกลับไปทางสภากสารวัคมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วถ้าสมมติส่วนกลางไม่อนุญาตไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกิดแรงกระเพื่อมขั้นรุนแรงเลยเพราะนั้นส่วนกลางก็เลยอนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าส่วนกลางอนุญาตเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องนโยบายหลักทางด้านเศรษฐกิจนโยบายหลักทางด้านพลังงานเนี่ยมันจะโปรฝั่งสภากสารวัคซึ่งเราแทบจะไม่มีข้อมูลหรือมีก็มีน้อยมากทำให้เราอาจจะไม่เข้าใจมาเลเซียอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะว่าคิงเมเกอร์เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมนะครับว่า ไอการเกี้ยเสียกันระหว่าง PH กับอัมโนเนี่ยมันทำให้ที่ผ่านมาการดำเนินคดีกับอัมโนเนี่ยมันไม่เสด็จน้ำมันดูเหมือนกับหลีตาข้างนึงแล้วช้าๆหน่อยไอ้หลีตาข้างนึงแล้วช้าๆหน่อยเนี่ยมันทำให้อัมโนฟื้นตัวขึ้นมาเยอะมากในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับด้วยว่า PH ของอันวาร์อิบราฮิมเองเนี่ยมันไม่ได้มีผลงานที่เข้าตาประชาชนมากๆอ่ะเพราะนั้นเราอาจจะเห็นขั้วการเมืองที่เปลี่ยนอย่างเช่นมันอาจจะกลายเป็นอัมโนจับมือกับพรรคจากสภาสารวัตรบวกกับพัสซึ่งพัสเนี่ยคุมพื้นที่ตอนเหนือของมาเลเซียซึ่งพื้นที่ตอนเหนือของมาเลเซียคือพื้นที่ซึ่งติดกับชายแดนของประเทศไทยแล้ววิธีคิดเขาเป็นวิธีคิดแบบมุสลิมเข้มข้นแล้วปัญหาอย่างหนึ่งของคือเรื่องนี้จะแบบล่อเป้ามากเลยนะฮะแต่ว่าจำเป็นต้องพูดกันจำเป็นต้องแตะกันในเรื่องเซนซิทีฟอันนี้ก็คือมุสลิมภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขายึดโยงอัตลักษณ์ความเป็นอิสลามกับอัตลักษณ์ความเป็นมลายูแล้วบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นอิสลามไงบางเรื่องมันเป็นเรื่องมลายูนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอการตีความบางครั้งมันผิดจากหลักการที่เป็นแกนกลางของศาสนาอิสลามชุดหลักเลยด้วยซ้ำนะมันกลายเป็นอิสลามท้องถิ่นซึ่งแบบตีความบางเรื่องแบบไม่ตรงกับสิ่งที่โปรเฟตบอกอะไออย่างเงี้ยน่ากลัวถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้ามันสุดโต่งมากๆเนี่ยบางทีมันอะไรก็ตามที่มันสุดโต่งมากๆมันอันตรายทั้งนั้นแหละแต่เราก็ต้องเห็นนะว่าเฮ้ยไอการไอกลุ่มปาสเนี่ยที่เขาดูแลสีรัฐข้างบนเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วแหละว่าในขณะที่เขาจะต้องเข้มข้นเรื่องศาสนาแบบที่เขายึดถือเป็นแกนกลางเนี่ยเขาเน้นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องให้พื้นที่ตรงนี้มันโตมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างฐานเสียงระยะยาวเพราะนั้นถ้ารูปแบบของรัฐบาลใหม่ของมาเลเซียมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราอาจจะเห็นรัฐบาลซึ่งไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเราจะเห็นรัฐบาลมาเลเซียซึ่งเรา approach ยากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องคิดดูดีๆว่าเราจะมีวิธีการดีลกับมาเลเซียยังไงนะครับเพราะว่าถ้ามองนะวันนี้เนี่ยฉากทัศน์ที่เป็นไปได้สำหรับรัฐบาลมาเลเซียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมยังมองอยู่ว่ามันอาจจะมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นมาได้3รูปแบบนะครับรูปแบบที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือรูปแบบพันธมิตรเดิมอ่ะปากตันฮารปันกับ BN จับมือกันซึ่งมีบอร์เนียวมาเป็นตัวเสริมอันเนี้ยความเป็นไปได้อยู่ที่ 40% แต่ในขณะเดียวกันไอ้รูปแบบที่2เนี่ยความเป็นไปได้ไม่ได้หนีกันเลยนะครับอาจอยู่ที่วัน 30% ด้วยซ้ำก็คือสลับขั้วเอาปากตันฮารปันไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเอาพาสเข้ามาเสียบแทนแล้วกลายเป็นพาสอัมโนแล้วก็ตัวของพรรคบอร์เนียวซึ่งไอ้แบบเนี้ยมันจะเป็นพรรครัฐบาลที่ประเทศไทยไม่ค่อยรู้จักหรืออีก 30% ตอนนี้ก็คือแม้40 30 30อีก 30% ก็คือสลายขั้วใหม่แล้วทุกอย่างกลายเป็นแบบเดิมก็คือพระราชาธิบดียังดีเปิดตัวนากงเนี่ยต้องเข้ามาแทรกแซงอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับการเลือกตั้งคราวที่แล้วยอมให้มันจัดพันธมิตรแบ รวมกลุ่มกันไปเพื่อที่จะเดินหน้าประเทศได้ซึ่งไอ้อย่างเงี้ยยิ่งมีความไม่แน่นอนสูงแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องดูก่อนว่ามันจะเกิดการเลือกตั้งขึ้นจริงๆตามเวลาที่นักวิเคราะห์หลายๆฝ่ายเขาวิเคราะห์กันหรือเปล่าว่ามันอาจจะเกิดช่วงปลายปีนี้จนถึงครึ่งปีแรกของปีหน้าครับ
1: ครับเกิดอะไรขึ้นกับอันวาครับซึ่งจากป๊อปปูล่ามากๆเนี่ยจนคะแนนนิยมตกต่ำลงไปเนี่ยครับ
0: คือผมคิดว่าปัญหาของอันวาอิบราฮิมก็คืออันวาอิบราฮิมเคยประสบความสำเร็จมากๆในยุคทศวรรษ1990ใช่ไหมฮะวันที่เขาแบบเป็นดาวรุ่งเลยนะครับของมาเลเซียก่อนที่จะเกิดชาติของมหาเทด้วยก่อนที่จะเกิดวิกฤต Asian Financial Crisis ปี1990
1: เขาเป็นรัฐมนตรีคลังนี่ใช่ไหมครับเป็นโหเด็กสร้างของมหาเทเลยแต่ว่าสุดท้ายสวนทางกันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนำมาสู่ข้อหาซอดมี
0: ่ใช่ดำเนินคดีแล้วก็เข้าไปติดคุกติดตารางนะครับแล้วพอเขาออกมาเนี่ยไอ้ช่วงติดคุกติดตารางเนี่ยเขาเองก็เป็นคนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคนที่เบื่อวิธีคิดแบบอนุรักษ์นิยมมากๆของอัมโนแล้วอยากที่จะริเบอรัลแต่ปัญหาก็คือพอเขาออกมาจากคุกอ่ะแล้วเขายังยึดติดกับความสำเร็จแบบเดิมแล้วเขาเชื่อว่าคอนเน็กชันของเขามันยังทำงานได้อ่ะปรากฏทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนึกออกไหมฮะเขาอยู่ในคุกนานเกินไปใช่ไหมตั้งแต่ทศวรรษ1990ตอนปลายมาจนถึง2010-2020เนี่ยมันนานเกินไปเพราะนั้นไอ้คอนเน็กชันพวกนั้นมันใช้ไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันไอ้ความริเบอรัลของเขาแบบนั้นอ่ะกับสภาวะการจริงอ่ะมันแตกต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคล้ายๆกันหมดนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือลิเบอรัลจำนวนมากเนี่ยอยู่กับความฝันอยู่กับคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเห็นคนกดไลค์กดแชร์เยอะแต่ไม่เข้าใจว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นน่ะมันเป็นยังไงเพราะนั้นนโยบายบางอย่างที่ออกไปเนี่ยมันฟังดูได้คลองใจคนที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าคนที่อยู่ในต่างจังหวัดเขาไม่ได้คิดแบบนั้นฮะแล้วถึงเวลาเลือกตั้งจริงๆคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ก็ไม่ได้กลับไปเลือกตั้งที่ท้องถิ่นด้วยบางคนเลือกที่จะขอเลือกในเมืองใหญ่แทนเพราะนั้นคะแนนในเมืองใหญ่เนี่ยอาจจะสนับสนุนอันวาอิบราฮิมมหาศาลเลยแต่ถึงเวลาจริงๆจำนวนส.ส.ในสภามันน้อยไง มันก็ไม่สามารถที่จะผลักดันหลายๆเรื่องได้ถูกต้องไหมครับประกอบกับเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่านาทีนี้เนี่ยมันมีเขาเรียก green wave กระแสคลื่นสีเขียวแต่คลื่นสีเขียวในมาเลเซียมันจะแตกต่างจากคลื่นสีเขียวที่อื่นนะฮะไอ้ green wave ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาพูดถึง green transition ใช่ไหมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวต่อสู้โลกร้อนนู่นนี่นั่นแต่ green wave ในมาเลเซียเนี่ยมันหมายถึงการเป็นมุสลิมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มอย่างเช่นปาสพรรคอิสลามมาเลเซียกลุ่มอย่างเช่นปริกตันแนชชั่นแนล PN เนี่ยซึ่งมันมีฐานเสียงแบบมลายูมุสลิมมหาศาลน่ะซึ่งพวกนี้จำนวนหนึ่งคือไอ้พวกที่ผิดหวังจากอัมโนไงเพราะต้องอย่าลืมนะฮะอันวาเองก็เคยอยู่อัมโนมหาเทก็อยู่อัมโนนาจิปราซักก็อยู่อัมโนเพราะไอ้พวกนี้พอไปเป็นพรรคของตัวเองจะเป็นพรรคของมหาเทจะเป็นพรรคของปากตันฮารปันของอันวาหรืออะไรก็ตามเขาก็รู้สึกแบบมันก็อัมโนทั้งนั้นอะในเมื่อฉันเป็นมาลายูในเมื่อฉันเป็นมุสลิมฉันลองไปอยู่ปาสดูไหมฉันลองไปสู่ปริกตานนาชันแนลพีเอ็นดูไหมฉันจะได้มีทางเลือกใหม่ไอเนี่ยเขาเรียกกรีนเวฟมันก็เลยทำให้เสียงของอันวาซึ่งตอนแรกต้องไปแบ่งกับอัมโนยังต้องไปถูกแบ่งกับปาสอีกถูกต้องไหมฮะไอตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะทำให้มีปัญหาเยอะอ้อแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อันวาเสียมากๆเลยก็คืออันวาบอกว่ารัฐบาลต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นขอขึ้นภาษีขอไปเก็บคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบภาษีให้เข้าอยู่ในระบบภาษีมากยิ่งขึ้นไปเน้นเรื่องของการจัดเก็บภาษีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นซึ่งแหมคนไม่เคยเสียภาษีคนมันเคยเลี่ยงภาษีได้ตอนนี้มันเลี่ยงภาษียากอ่ะมันก็ไม่นิยมรัฐบาลถูกต้องไหมฮะ ไอ้เรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พอมันสะสมมากขึ้นเนี่ยคะแนนนิยมของอันวามตกจริงครับ
1: แล้วคนรุ่นใหม่แหละครับอาจารย์คือโครงสร้างประชากรเขาเป็นไงบ้างครับก็34กว่าล้านคนในปี67นะครับเขาสังคมสูงวัยไหมหรือว่าคนรุ่นใหม่เองมี movement ที่จะเปลี่ยนการเมืองให้ไม่ได้เป็นแบบอนุรักษ์ไหมหรือว่ามันยิ่งไปทางสายอนุรักษ์มากยิ่งขึ้นครับ
0: คือเขาคนรุ่นใหม่มาเลเซียเอาจริงมันคือมาเลเซียเนี่ยโครงสร้างประชากรประหลาดมากนะฮะโครงสร้างประชากรของมาเลเซียเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เรื่องของอายุอย่างเดียวแต่เขามีเรื่องชาติพันธุ์และมีเรื่องศาสนาด้วยแล้วพอมีเรื่องชาติพันธุ์และศาสนาเนี่ยคนกลุ่มใหญ่ของประเทศคือกลุ่มเขาเรียกภูมิบุตรเนี่ยคือคนมาเลที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียหรือคนที่เป็นคนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เดียวใช่ไหมพวกบาเจาพวกบียาร์ดพวกอะไรพวกนี้ที่อยู่ในซาบาซาลาวักที่เกิดในแผ่นดินแล้วนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยกลุ่มนี้ใหญ่สุดนะครับในขณะที่กลุ่มนี้ใหญ่สุดแล้วรัฐบาลก็มุ่งไปดึงจากกลุ่มนี้อย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปกรีนเวฟอะเมื่อก่อนเคยเป็นของอัมโนตอนนี้ออกไปเป็นของพาสแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่ได้เป็นสังคมแบบของเราอ่ะที่เปิดแล้วทำให้คนที่ชาติพันธุ์แตกต่างกันมาหลอมรวมกันได้อย่างผมเนี้ยเหล่ากงผมอาจจะมาจากเมืองจีนถูกต้องป่ะแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นคนจีน
1: อ
0: ่ะตั้งแต่รุ่นปู่ผมพ่อผมตัวผมเองมันเป็นความรู้สึกของความเป็นคนไทยอ่ะแต่มาเลเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกต้องไหมฮะเชื้อสายที่เป็นคนจีนเลยเนี่ย 22% นั้น1ใน5ของประเทศเขาทุกวันนี้เวลาแต่งงานเขาก็แต่งงานในกลุ่มของตัวเองบ้านช่องห้องหอเขาก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูทีวีของตัวเองอ่านหนังสือพิมพ์ของตัวเองมีเครือข่ายในการในกลุ่มของตัวเองเช่นเดียวกันครับคนมาเลเซียเชื้อสายอินเดียประมาณ 7% ก็ทำแบบเพราะฉะนั้นเวลาดูโครงสร้างประชากรของมาเลเซียเนี่ยพรรคการเมืองมาเลยไปยึดโยงกับชาติพันธ
1: ุ์ชาติพันธุ์ไม่ใช่อายุ
0: คนจีนก็เลือกคนจีนเขาไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะลิเบอรัลหรือคนรุ่นใหม่ที่กลับมาคอนเซอร์เวทีฟถูกต้องไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของความเป็นชาตินะอาจารย์ว่าไหมฮะนี่คือปัญหาของเขาแล้วปิดท้ายเป็นเกร็ดความรู้ก็แล้วกันนะครับอาจารย์ครับสหพันธรัฐกับสาธารณรัฐต่างกันยังไงครับ
0: สหพันธรัฐเนี่ยคือสาธารณรัฐเนี่ยมันเป็นสหพันธรัฐได้นะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการที่เขาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นเป็นยังไงมากกว่าใช่ไหมครับ
1: อ
0: ย่างเช่นอินเดียอย่างเงี้ยชื่อจริงๆของอินเดียคือ Republic of India ใช่ไหมสาธารณรัฐอินเดียแต่อินเดียเนี่ยมันมีความเป็นสหพันธรัฐใช่ไหมเพราะว่าแต่ละรัฐบาลแต่ละรัฐ29รัฐเนี่ยเขามีรัฐสภาของตัวเองเขาออกกฎหมายของตัวเองเขามีหัวหน้าคณะบริหารของตัวเองที่เรียกว่า Chief Minister หรือว่าภาษาไทยเรียกมุขมนตรีแล้วในรัฐแต่ละรัฐก็มีรัฐมนตรีของตัวเองด้วยดูแลเรื่องการศึกษาใช่ไหมครับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องอะไรในประเทศของตัวเองแต่ว่าเขาก็มีรัฐบาลกลางอยู่ที่เดลี
1: เดลี
0: อันนี้เหมือนกันเลยรัฐบาลกลางก็ดูแลเรื่องความมั่นคงดูแลเรื่องการต่างประเทศใช่ไหมฮะสหรัฐอเมริกาก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมมีรัฐบาลที่วอชิงตันดีซีแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็มีอิสระระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ถึงขนาดสมาพันธรัฐสมาพันธรัฐนี่ต้องแบบสวิตเซอร์แลนด์อ่ะแต่ละรัฐเนี่ยมีเขาเรียกอะไรล่ะมีอิสระมีนโยบายของตัวเองมากกว่าสหพันธรัฐอีกใช่ไหมครับเพราะนั้นมันดูกันที่ว่าแต่ละการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันมีอิสระในการดำเนินนโยบายของตัวเองมาก
1: จากส่วนกลางมากเลยแค่ไหนครับครับคงได้คุยกันต่อในต่อไปครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนั ับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิด Brainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเสียงคุ้นๆแบบนี้เวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดนี่นะครับผมบัญชาชุมเชเวศพบกันใน Econ Biz นะฮะเรื่องของกระแสข่าวสารต่างๆเทรนด์ที่น่าสนใจของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทุกรูปแบบจากทั้งในและต่างประเทศแล้วก็1ชั่วโมงเต็มๆกันเลยนะครับแล้ววันนี้ครับแหมวันจันทร์สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเลยนะฮะโดยเฉพาะสายทองคำจริงๆจะสิ้นใจกันตั้งแต่เมื่อวันเสาร์กันแล้วนั่นก็มือไก่นะผากไปแล้วรอบนึงมาวันนี้ก็โอ้โหอะไรเนี่ยยังช้อนหาไม่เจอกันอีกเนี่ยนะครับมาเดี๋ยววันนี้ได้คุยนะฮะแต่เราดูกันก่อนนะครับว่าวันเนี้ยที่เปิดขึ้นมาแล้วผมบอกว่าเหมือนสิ้นเดือนมันเหมือนสิ้นใจนี่นะครับเพราะไปตอนเปิดราคาตอนกลางวันนะครับพูดออกมา650ไปเป็นมาปรากฏว่าก็ยังดีนะลบบางๆแต่บางมันก็ไม่ได้บางเท่าไหร่นะฮะลบ400บาทนะครับเป็นอันว่าประกาศทั้งหมดเนี่ย29รอบด้วยกันนะครับส่งผลนะทองคำรับซื้อหลุด 70,000 เรียบร้อยนะครับไปอยู่ที่ 69,650 บาทขายออก 69,850 บาทครับรูปพรรณรับซื้อ 68,250 บาท32สตางค์รูปพรรณขายออกยังเหนียวยังไม่หลุด 70,000 นะฮะ 7,650 บาทครับดูราคาโกลด์สปอตของทองคำที่สิงคโปร์นี่นะครับเปิดตอนเช้านะ 4,429 ปิด 4,451 เอ็มเขาเก็บขึ้นนะฮะแต่ปรากฏว่าเงินบาทเรามีแข็งครับ 33.16 ปิดตลาดไปในตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็กลายเป็นว่าทองคำวันนี้ก็ลบไป400บาทสุทธินะครับส่วนหุ้นไทยนะฮะเปิดขึ้นมาในวันสิ้นเดือนก็ค่อยใจชื้นกันหน่อยนะครับดัชนีไม่ติดลบตัวแดงแล้วก็แต่ว่านะยังลุ้นเหนือ 1,600 ไม่ได้ในวันสิ้นเดือนกันนะครับปิด 1,595.16 จุดดีบวกขึ้นมาตั้ง 6.94 จุดนะตีซะว่า7จุดก็ได้นะครับ 75,814 ล้านบาทกันนะครับอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของทองคำกันเนี่ยนะครับเท่ากับว่าถ้าผมนับวันเสาร์นะตก 1,600 ใช่ไหมวันนี้ตก400 2วันทำการเนี่ยหายไปแล้ว 2,000 บาทเจ็บใจมากๆเลยก็คือว่ามันหลุด 70,000 นะฮะทองคำแท่งเนี่ยนะฮะเออเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแต่ตอนเช้ามืดของวันนี้ตอนตี 2:00 ตี 4:00 ที่ตะวันออกกลางนะครับแต่หนักไปกว่านั้นต้องกลับไปดูเมื่อวันศุกร์นะประธานแบงค์ชาติคนใหม่ล่าสุดแกะกล่องเนี่ยลายเรียกว่าลีลาแกเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะเรียกได้ว่าเขย่าผมจำได้นะว่าตั้งแต่ตอนเสนอชื่อผู้ว่าคนนี้ก็เขย่าทองคำทั่วโลกเนี่ยดิ่งเหวหนักๆไปแล้วพอเสนอชื่อผ่านขึ้นปั๊บประชุมมา2รอบตึง2รอบยังไม่เท่าไหร่พอเจอปาฏกถาพิเศษเมื่อวันศุกร์โอ้โหทิ้งกระเดระนาดกันเลยนะครับอาการอย่างนี้ไปยังไงกันต่อครับแนวเทคนิคเสียศูนย์ไหมแล้วเหตุการณ์ต่างๆจะมารุมมาตุ้มกันยังไงกันต่อเนี่ยนะฮะพูดคุยกับนายแพทย์กฤตรัตน์ฮิรัญจสิริครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณหมอกฤตรัตน์ครับ
12: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านฟังครับ
11: ครับแต่วันนี้ทองคำเหมือนสิ้นเดือนสิ้นใจเลยไหมคุณหมอฮะ
12: มันไม่ได้ถูกมันถูกคนกระทำฮะจริงๆแล้วปัญหาที่ทองลงในคืนวันศุกร์หนักๆเนี่ยนะครับก็มาจากอย่างที่คุณบัญชาจดไว้ก็คือประธานเฟดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาให้สปีชในเชิงว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยยังเป็นภาระที่เขาเป็นเป้าหมายที่เขาจำเป็นที่จะต้องกำลับให้อยู่ว่างั้นเนี่ยในขณะที่ตอนนี้เงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ3.4 ถึง 3.6% แล้วก็มันดูลักษณะมันเหมือนมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากสงครามเนี่ยแรกๆพอมันสงบเนี่ยน้ำมันมันก็ลงคนก็เบาใจเพราะน้ำมันมันลงมาถึง80เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะในเบรนท์ออยล์ด้วยซ้ำไปก็ทุกคนก็เบาใจว่าเอ๊ะมันน่าจะจบแล้วปรากฏว่าพอหยุดไปได้ทั้งสองอาทิตย์จะคุยกันยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็ยังมีเหตุที่สหรัฐไปบุกฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านด้วยดังนั้นโดยภาพหลักเนี่ยบวกกับสปีชของเควินวอชที่ออกมาว่าในเชิงเฟดเนี่ยก็คงยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ให้ได้จริงๆเขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ตลาดเนี่ยตีความออกไปอย่างนั้นพอตีความออกไปอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีแรงเทขายออกมาจากบรรดากองทุนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SPDR ขายมาในวันศุกร์เนี่ย4ตันตอนนี้มันก็เลยเป็นสภาพกดดันทองคำในระยะสั้นกลับมามองเรื่องของดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่ถ้าเราจำได้เนี่ยเมื่อประมาณกลางเดือนหรือต้นเดือนสิงหาเนี่ยภาวะดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงไปแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยเห็นว่าเ ทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่สภาวะปกติน้ำมันลงแล้วความคาดหมายที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันคาดหมายไว้ที่ 70% เดิมทีเลยนะฮะต้นเดือน70แล้วมันก็ลดลงมาเหลือ65 60 50 40จนเหลือ35ดังนั้นพอช่วงที่มันค่อยๆลดมาเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ15วันช่วงนั้นนะฮะเป็นช่วงที่ราคาทองคำดิ่งขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาประมาณ300เหรียญหรือประมาณ500เหรียญถ้านับจากเบสหรือถ้าเทียบเป็นทองไทยเนี่ยถ้าจากระดับ 64,000 ซึ่งเป็นฐานสำคัญของทองไทยเนี่ยครับก็คือขึ้นมาประมาณเกือบ 7,000 บาท 7,000 กว่าบาทมาถึง 72,000 อ่ะบ้านเราอ่ะนะครับตอนนี้ประเด็นมันก็คือเกิดขึ้นว่าเอ๊ะอยู่ๆเนี่ยตรงเนี้ยมาหักนะจะมาหักเพราะว่าเดิมทีก็บอกว่าจะไม่ให้ข่าวเลยเพราะไม่มีใครอยากชี้นำแล้วก็ทำให้เฟดเองเนี่ยมันกลายเป็นจำเลยพอมันผิดพลาดตอนนี้ตัวเองมันพอดีมันมีการประชุมที่แจ็คสันโฮลในวันพฤหัสและวันศุกร์ซึ่งเป็นการประชุมของบรรดาเรียกว่าขุนคลังของประเทศใหญ่ๆในโลกเนี่ยก็ไปประชุมคุยกันดังนั้นไอ้การที่จะต้องมาบอกมุมมองของการบริหารการเงินการจัดการเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เควินวอชในฐานะ Federal Reserve ของอเมริกาเนี่ยจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ดังนั้นตรงนี้มันก็เลยนำมาสู่การคิดว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยดังนั้นพอพูดจบคำเดียวเนี่ยราคาร่วงลงปักหัวภายในเวลา10นาทีร่วงมาทันทีเนี่ยทีละ30เหรียญ40เหรียญแล้วก็จบที่ร่วงมาทั้งหมด150เหรียญมาจบที่ระดับ 4,456 เหรียญโดยประมาณปิดตลาดของทางอเมริกานะทำให้ในวันเสาร์เนี่ยบ้านเราก็ลงมาไม้หนึ่งแต่วันเช้าวันจันทร์เนี่ยก็ลงมาอีก 5-600 นะครับก็เรียกว่าลงมาสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็งงให้กับนักลงทุนพอสมควรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าเหนือความคาดหมายนิดนึงก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตลาดแรกๆคาดว่าคงจะกลางๆหรือไม่ได้ไปไหนแต่พอดีพลิกความคาดหมายก็ลงมาทีนี้ลงมาแบบนี้เนี่ยมันก็ตีได้ไหนในหลายนัยยะเลยนะครับทั้งนัยยะเรื่องของการที่จะลงทุนอย่างไรการที่จะเก็งกำไรดีไหมหรือเป็นการที่กลับทิศนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้มันก็น่าคิดคราวนี้พอมันมาลงตรงนี้เนี่ยหลักคิดแรกของเราก็คือว่าปัจจัยโดยพื้นฐานของการที่จะขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเราคิดว่าปัจจัยตรงนี้มีโอกาสเกิดเหมือนกันแต่น่าจะไม่เกิน2ครั้งคือมีโอกาสเกิด1ครั้งในเดือนกันยายนสมมุติว่าในอีก15วันและเลวร้ายที่สุดก็คือพฤศจิกาเนี่ยอีกสัก1ครั้งนะครับคราวนี้ปัจจัยที่อาจจะทำให้การขึ้นดอกเบี้ยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่ได้ไกลเนี่ยก็คือเรื่องหนี้สาธารณะคือหนี้สาธารณะของสหรัฐเองเนี่ยซึ่งตอนนี้มันสูงถึง40ล้านล้านเหรียญเนี่ยทุกคนทราบดีว่าทุกๆ1สลึงหรือทุกๆการขึ้นของดอกเบี้ยเนี่ยจะ1สลึงหรือ50สตางค์เนี่ยนะครับมันจะทำให้ภาวะหนี้หรือภาวะดอกที่รัฐบาลต้องจ่ายมันจะสูงขึ้นมากแล้วก็จะกดดันภาวะการเงินการคลังของสหรัฐค่อนข้างมากดังนั้นตลาดก็กังวลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเร็วๆนี้เราคงจะได้ข่าวเมื่อประมาณวัน20 19สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงเป็นประวัติการตั้งแต่วันต้นเดือนสิงหาแล้วก็มาพีคเอาตอนประมาณ20สิงหาจนกระทั่งรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาสกอตต์เบสันเนี่ยออกมาบอกว่าเขาจะเข้าแทรกแซงหรือจะเข้าเพิ่มเงินที่จะซื้อพันธบัตรคืนมากขึ้นดูดซับสภาพคล่องมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อกดใ ผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันลดลงเพราะว่าพอผลตอบแทนมันสูงขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นบอนด์ยิลด์เนี่ยมันสูงขึ้นมากๆมันก็ลดความน่าเชื่อถือของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาหรือทำให้มันเกิดความด้อยค่าของค่าเงินดอลลาร์นั่นเองทีนี้สภาวะเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่คลังเองจำเป็นละที่จะต้องงัดมาตรการพิเศษนะซึ่งจะเริ่มต้นเนี่ยวันที่4กันยายนนี้แต่ว่าประกาศตั้งแต่ประมาณ20สิงหาที่ผ่านมาว่าจะเป็นแทรกแซงเพื่อลดยิวแต่ว่าพอด้วยความประกาศเนี่ยทุกคนก็กลัวไอ้บรรดากองทุนต่างๆที่อาจจะมีการเก็งกำไรหรือเทขายก็หยุดพอสมควรหยุดไปหยุดมาก็เพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเพิ่มก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างทางผู้ขายและผู้ซื้อในพันธบัตรซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตรงนั้นเนี่ยทำให้ทองขึ้นถามว่าทำไมถึงทองขึ้นเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการประชุมวันที่28สิงหาที่เป็นสปีชที่ทำให้ทองร่วงเนี่ยช่วงวันที่20ถึง27เนี่ยเป็นช่วงที่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกเทขายเยอะเขาก็มีการศึกษาว่าไอ้การเทขายเนี่ยมันหมายความว่าอะไรก็แปลว่าธนาคารกลางหลายๆแห่งทั่วโลกก็ลดความน่าเชื่อถือหรือลดการถือครองพันธบัตรรวมทั้งการที่จะต้องบริหารจัดการค่าเงินของประเทศตัวเองอย่างเช่นญี่ปุ่นดังนั้นญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินตัวเองที่อ่อนไปมากๆถามว่าจะเอาเงินจากไหนก็ต้องเอาพันธบัตรที่เขาเป็นเจ้าหนี้อยู่เยอะที่สุดในโลกเนี่ยขายออกมาบ้างดังนั้นตรงนี้มันก็เลยเกิดช่วง20ถึง27เนี่ยเป็นความปั่นป่วนของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาที่ทำให้ลดความน่าเชื่อถือในบนของความปั่นป่วนเนี่ยทำให้ทองคำเป็นพระเอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ลดการถือครองพันธบัตรเงินจะไปไหนเงินมันก็ไหลไปสู่หาสินทรัพย์ปลอดภัยคือตอนนี้สินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมันก็มีแค่พันธบัตรสหรัฐอเมริกากับทองคำ
11: ใช่ครับ
12: คราวนี้ทองคำมันก็เลยกลับเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าเงินสกุลอื่นๆมันก็ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะมาต่อสู้โดยเฉพาะเงินหยวนดังนั้นเงินหยวนถ้าจะแข็งขึ้นมาได้ก็จะต้องมีทองคำค้ำประกันเพื่อให้คนมั่นใจมากขึ้นดังนั้นตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง20ถึง27จึงเป็นสภาวะแรกเปลี่ยนความคิดกันในระหว่างของสภาวะดอลลาร์เสื่อมค่าแล้วขายพันธบัตรเข้าซื้อทองคำก็เลยเกิดสภาวะที่เหมือนกับกดดันให้เควินวอชเนี่ยซึ่งเป็นประธานเฟดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้สปีชในวันที่28ว่าจะต้องเลือกข้างเอาอย่างไรนะครับแล้วสปีชที่เปลี่ยนบุคลิกหรือคาแรคเตอร์ของเขาก็คือการที่เริ่มออกมาพูดว่ามันคงจะต้องพยายามคุมภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เฟดต้องทำกันบ้านทำนองนี
11: ้
12: ตรงนี้แน่นอนมันก็เลยพลิกกลับดอลลาร์จากอ่อนก็กลับมาแข็งนะฮะด้วยเวอร์บัลอย่างเดียวเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นทริคของสหรัฐอเมริกาซึ่งเก่งด้วย verbal sanction หรือการที่พูดอย่างเดียวเนี่ยตลาดก็กังวลตลาดก็กลับทิศทันทีดังนั้นในช่วงวันศุกร์ถึงตกลงมาคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้พอมันตกเนี่ยด้วยข่าวแบบนี้ด้วยปัจจัยพื้นฐานแบบนี้ด้วยปัจจัยเนื้อเรื่องที่เราเล่ากันมาคุณบัญชาครับมันก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาส
11: นั่นสิครับ
12: ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นวิกฤตก็แสดงว่าตรงนี้มันต้องหนีก่อนถ้าเรามองว่าเป็นวิกฤตคือมันพอดีมันเป็นเส้นบางๆที่อยู่ในระหว่างของความน่ากังวลเพราะอะไรเพราะคนที่ติด 80,000 มาแล้วเนี่ยก็จะกังวลตอนนี้มันติดที่ 72,000 อ้าวว่าจะไปต่อกลับมาร่วงลงมาตอนนี้กลับมาที่ 69,800 ในเช้าวันนี้ก
11: ็
12: กังวลว่าเอ๊ะจะมีดอยลูกที่สองหรือเปล่าในหลักคิดของผมบอกว่าอย่างนี้ครับว่า1ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ทองขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกทำลายไป แต่มันถูกรบกวนด้วยภาวะระยะสั้นคือการขึ้นดอกเบี้ยคือเราบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นแค่ระยะสั้นหรือ1ครั้งหรือ2ครั้งไม่เกินนี้เพราะอะไรเพราะเรื่องหนี้สาธารณะที่ผมพูดแล้วอันที่1 อันที่2เนี่ยปัจจัยตรงนี้มันจะต้องมีตัวแปรที่จะต้องตัดสินชัดเจนอีกทีนึงคือวันที่9กันยายนนั่นคือตัวเลข PPI และ CPI ที่กำลังจะออกต่อไปก่อนการประชุมเฟดนะฮะช่วง9ถึง12กันยายนเนี่ยจะมีตัวเลขสำคัญสำคัญที่ตลาดรอคอยก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟ้อในประชาชน CPI ภาวะ PPI เงินเฟ้อในภาคการผลิตภาวะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรพวกนี้จะเป็นตัว make decision ว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่อันนี้ถ้ามันเห็นแล้วขึ้นเนี่ยนะฮะหมายถึงว่า CPI ขึ้นเนี่ยโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็จะสูงคราวนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วพอวิเคราะห์อันนี้มันเป็นภาพระยะสั้นนะภาพระยะสั้นซึ่งแน่นอนพอระยะสั้นที่มันกระแทกเข้ามาเนี่ยมันจะร่วงลงมาได้เป็นอย่างนี้คราวนี้พอร่วงแบบนี้เนี่ยในเชิงของการวิเคราะห์จากตรงนี้เราก็กลับมามองทางภาพเทคนิคว่าการขายพวกนี้ต้องอย่าลืมว่าคนขายหรือคนลงทุนเนี่ยร้อยละร้อยเลยดูเทคนิคด้วยนะครับปรากฏว่ามันหลุดระดับเทคนิคแรกที่จะรับเนี่ยคือ 23.6 มันหลุดแล้วมันลงมาจอดที่ 4,456 ซึ่งระดับที่เป็นแนวรับที่2ที่สำคัญทางไฟโบนาชีรีเทรชเมนต์ที่นักลงทุนในระดับเทคนิคอลใช้กันเนี่ยนะครับอยู่ที่4436ใส่435เนี่ยครับซึ่งเมื่อเช้าทดสอบลงหลุดเด้งหลุดเด้งนะครับแล้วตอนนี้เหมือนกับจะยืนอยู่ได้หมายความว่าการที่มันรับอยู่เนี่ยถือว่าสบายใจได้ในระยะสั้นๆดังนั้นหมายความว่างี้ครับว่าการตกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเทสแรงรับและเป็นการขายทำกำไรระยะสั้นตามใจที่ราคาไม่หลุดระดับ 4,400 หรือช่วง 4,400 ถึง 4,430 เนี่ยเป็นแบนด์วิชที่นักลงทุนระยะกลางไว้ตัดสินนะฮะไว้ตัดสินดังนั้นถ้าไอ้ข่าวนี้กระแทกแล้วไม่หลุดเนี่ยสบายใจได้เปราะหนึ่งว่าอย่างน้อยทองคำไม่ได้พลิกกลับมาเป็นขาลงนะแต่ว่าแน่นอนเริ่มเซมาบ้างจากการที่ตกลงมาวันเดียวประมาณ150เหรียญเนี่ยอันนี้เซเพราะว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นลงมาแต่ระยะยาวยังยันอยู่นะครับก็เหมือนกับการสู้รบแล้วก็ดิ้งกลับขึ้นมาฉะนั้นข้อสรุปสั้นๆแบบเร็วๆในวันนี้ตามที่เราเห็นภาพเนี่ยเราเชื่อว่ายังไม่ได้กลับมาเป็นขาลงปัจจัยทั้งด้านเทคนิคและปัจจัยทางด้านฟันดัมเบลเท่าที่ผมเล่าให้ฟังแล้วครับคราวนี้พอเราบอกว่าอ้าวไม่เป็นขาลงแล้วจะให้คุณจะให้ผมทำไงนะฮะสำหรับนักลงทุนนักลงทุนก็จะแบ่งเป็นสั้นกับยาวสั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะแนะนำคือกลับมาสำรวจพอร์ตหรือสำรวจกำลังทัพของตัวเองว่าเรามีดอยอยู่ข้างบนเท่าไหร่ที่72,000 71,000มีไหม1สำรวจพอร์ตโฟลิโอ2สำรวจว่าเราใช้เลเวอเรจคือใช้ภาวะที่เราเรียกว่าเกียร์ลิงหรือมาร์จิ้นเนี่ยสูงแค่ไหนถ้าเราใช้สูงมากตรงเนี้ยให้จับตาเฝ้าตลาดอย่าเพิ่มไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเพราะว่ามันยังมีโอกาสเวียงพอมันเวียงมากเนี่ยเราก็จะเป็นที่จะต้องสำรองพลังเราไว้เผื่อที่มันเวียงเนี่ยมันจะโดนคอมาร์จิ้นเราจะได้อยู่ได้ไม่เป็นไรดังนั้นในสภาวะแบบนี้นักลงทุนระยะสั้นเนี่ยจะต้องคุมเกมให้อยู่โดยนิ่งๆหรือบริหารพอร์ตให้ดีโดยดูความเสี่ยงเป็นหลักโดยความเสี่ยงเป็นหลักนักลงทุนระยะกลางกับยาวตรงนี้จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อถ้าพอร์ตโฟลิโออย่างไม่เต็ม ถ้าพอร์ตโฟลิโอเต็มแน่นอนก็คงอยู่เฉยๆไม่ให้ทำอะไ
13: ร
12: แต่โดยส่วนใหญ่นักลงทุนระยะกลางกับยาวเนี่ยจะไม่ค่อยเต็มเพราะว่าเราเคยบอกหลายทีว่ากลางกับยาวเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะซื้อโดยการทยอยเข้าซื้อทีละไม้สองไม้ไม้สองไม้ดังนั้นตรงนี้เป็นจังหวะที่ตกของนักลงทุนระยะกลางกับยาวควรจะเข้าซื
13: ้
12: อนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ดีเนื่องจากระยะยาวหนึ่งเราบอกแล้วว่าแนวโน้มหลักมันยังเป็นขาขึ้นแนวโน้มหลักและระยะยาวๆมันยังเป็นขาขึ้นแต่แรงเหวี่ยงสึนามิที่เข้ามาน้ำท่วมที่เข้ามามันเป็นระยะสั้นๆที่ตอนนี้ต้องเอาตัวรอดก่อนนะซึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะยาวก็เข้าแลกหมัดโดยการเข้าซื้อนะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่เริ่มทริกเกอร์การเข้าซื้อต่ำกว่า4430อย่างที่ผมบอกว่าเป็นแนวรับถึง 4,400 เหรียญนั่นเองถ้าเทียบกองไทยเนี่ยก็คือระดับระหว่าง 69,600 ที่เมื่อเช้าแตะถึง 69,900 บวกลบคือต่ำกว่า 70,000 เนี่ยเป็นจังหวะที่นักลงทุนระยะยาวควรทยอยเข้าซื้อครับ
13: โอ้ฟังจากที่คุณหมอวิเคราะห์มารวมถึงการถอดสลักราคาจาก US ดอลลาร์เป็นทองไทยนี่นะฮะมันก็เข้าใจชัดเจนเลยครับไล่มาตั้งแต่คุณเควินบอสจนกระทั่งมาถึงคุณทรัมป์แล้วก็อันเนี้ยคุณหมอกิจรัตน์ล่าสุดเนี่ยอย่างคุณทรัมป์แกโพสอีกแล้วนะเนี่ยแกโพสเมื่อสักครู่เนี่ยนะแกบอกว่าเนี่ยอิหร่านตอนเนี้ยเป็นประเทศที่ล้มเหลวอย่างเป็นทางการ fail state completely เนี่ยโพสมาเมื่อ2นาทีนี่เองครับนะทีนี้เรากำลังนึกต่อไปว่าเมื่อที่คุณหมอให้ระดับของการรับราคารอบนี้เนี่ยต่ำ 70,000 มา 69,000 คำถามคือลึกสุดของรอบนี้เนี่ยเราเห็นไหมครับว่ามันจะลงถึงที่ตรงไหนประมาณไหนครับ
12: ลึกสุดรอบนี้ผมให้เอาเป็นว่าอยู่ในช่วงจากวันนี้ถึงก่อน announce ของเฟดนะฮะคือผมคิดว่ารับลึกสุดเนี่ยที่ 4,380 เหรียญคือลงจากนี้ได้อีก60เหรียญ60เหรียญเนี่ยถ้าคิดเป็นทองไทยเนี่ยก็มีโอกาสลงได้อีกประมาณสัก1,000ถึง 1,200 1,000 บาทบวกลบฮะ
13: 1,000 บาทบวกลบ
12: 60คูณ10ประมาณบวกลบที่800ถึง 1,000 บาทต่อบาททองคำ800ถึง 1,000 ถ้า800ถึง 1,000 ก็คือเร็วร้ายสุดก็คือ 68,000 เพราะเราบอกว่าระยะรับตรงนี้มันคือ 69,600 ถึง 70,000 ลงได้อีก800ถึง 1,000 ก็ประมาณ6,8500บวกลบตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เอามาจากไหนเอามาจากไฟโบนาชี 50% หมายความว่าอะไรหมายความว่าระหว่างเนี้ยที่มีเวลาอีก14วันเนี่ยมันอาจจะมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายเหมือนอย่างที่ทรัมป์โพสต์เองคุณประชาพูดเนี่ยพอจะโพสต์ไปโพสต์มาบางทีคนก็ไปแปลทางลบปั๊บมันก็จะร่วงมันก็จะมีทั้งคนซื้อและคนขายแต่ตอนเนี้ยช่วงตกใจคืนนี้เดี๋ยวเราวัดกันอีกทีหนึ่งหลังตลาดโคเมกวันนี
13: ้
12: ถ้าโคเมกวันนี้กำลังเข้ามาละทุ่มครึ่งเนี่ยถ้าไม่หลุดโลของเมื่อวานแสดงว่าเบาใจได้คือแรงขายน่าจะหยุดและดูเหมือนกันคือแรงตกใจที่เกิดขึ้นในวันศุกร์เนี่ยมันแสดงว่ามันจะจบไหมถ้ามันยังกระแทกต่อลงมาต่อตรงเนี้ยก็คือแนวรับหลักที่ผมเรียนไว้เมื่อกี้4380หรือทองไทยอยู่ที่ประมาณ 68,500 ถึง 69,000 ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ไม่หลุดผมใช้คำว่าน่าจะคราวนี้ถ้าจะหลุดก็คือเฟดประกาศลดดอกเบี้ยเอ้ยขึ้นดอกเบี้ยพูดผิดขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะกดดันอีกครั้งหนึ่งแต่ถึงอย่างไรถ้ากดดันแล้วไม่หลุด 4,003 ลงมาเนี่ยเราก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าในที่สุดมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปในระยะยาวอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่กระแทกเข้าในระยะสั้นพอในระยะยาวเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าดอลลาร์ก็ควรจะต้องกลับมาอ่อนค่าจากภาวะหนี้จากสภาวะที่ต้องแก้หนี้นะครับซึ่งเราเห็นอยู่หลายครั้งว่าดอลลาร์เนี่ยตอนนี้มันเด้งกลับแล้วดอลลาร์เนี่ย เด้งกลับไปถึงระดับ 100.6 หรือ 100.101 ดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะก็อยู่ได้ไม่นานก็ร่วงทุกทีเพราะว่ามันแข็งต่อเนี่ยไม่ได้จากสภาวะนี้คราวที่แล้วที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นจากสงครามอย่าลืมว่าสงครามเนี่ยถามว่าทำไมให้ดอลลาร์ขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่มีสงครามเนี่ยดอลลาร์เป็นเซฟเฮเว่นคนจะต้องถือครองดอลลาร์กลับเข้าไปก่อนพอสงครามหมดการที่จะถือประโยชน์ของสงครามในการถือดอลลาร์ก็หมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้ที่เป็นสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยภาวะความน่าเชื่อถือหรือน่าจะถือดอลลาร์ต่อเนี่ยมันก็ลดลงเพราะว่าถูกทำลายความเชื่อมั่นทางทหารลดลงไปเยอะหลังจากที่ไม่สามารถปราบอิหร่านได้ตามระยะเวลาที่เราคาดว่าจะเป็นแล้วเขาจะทำให้หลายประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยลดสภาวะที่เป็นปิโตรล่าลงซึ่งตอนนี้มันก็หมดสัญญาไปอยู่แล้วดังนั้นในองค์รวมเนี่ยการลงทุนผมถึงเย้นเสมอว่าพอร์ตการลงทุนมันต้องมีทั้งสั้นกลางยาวต้องคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ดีคือมันสามารถถือครองยาวๆได้และเป็นเซฟเฮเว่นสั้นแต่ก่อนมันเล่นไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่ค่อยเคลื่อนไหวในช่วง5ปีก่อนแต่หลังจาก5ปีมันเนี้ยเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยเคลื่อนไหววันละ 1-3% เกือบทุกวัน
13: ใช่ครับ
12: ถามว่าเอ๊ะทำไมมันเคลื่อนไหวแรงเพราะว่ามันกลายเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนตั้งแต่สภาพของสงครามรัสเซียยูเครนมันก็เลยเปลี่ยนสภาพตรงนี้ไปแล้วพอมันเหวี่ยงอย่างเงี้ยวันละ 1-3% นักจริงกำไรชอบสิครับคุณบัญชานักจริงกำไรทุกคนชอบมากเพราะว่าการเหวี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักลงทุนเพราะว่าเข้าออกทำกำไรได้นักลงทุนระยะสั้นนะแล้วพอมันประกอบร่างกันเป็นทั้งดิจิทัลแอสเซทก็ได้เป็นฟิสิคอลเทคในลักษณะทองคำแท่งก็ได้เก่งกำไรระยะสั้นได้เก่งกำไรระยะยาวก็ถือครองยาวๆได้มันก็เลยเกิดการแบ่งพอร์ตเหมือนอย่าง SPDR ที่เราเห็น SPDR ที่เป็น ETF ฟันรายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยจริงๆ ETF มันมีเยอะแต่ว่า SPDR เนี่ยใหญ่สุดเขาก็จะมีนักลงทุนที่ถือครองเป็นระยะยาวถ้าเราสังเกตดูที่ไม่ค่อยขายนะคือประมาณ 1,000 ตันเขาจะถือครองอยู่เฉยๆอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอย่างปีนี้ขายมาโดยตลอดนะจากต้นปีเนี่ยถือไว้ประมาณ 1,060 ตันขายลงมาจนเกือบจะหลุด 1,000 ในที่สุดพอไปแตะที่ 1,005 ตันเนี่ยซื้อกลับมาในช่วงต้นเดือนสิงหา6เดือนที่ผ่านมาที่สู้รบกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือน6เนี่ยSPDR ขายมาโดยตลอดเกือบ50ตันแล้วมาเดือนนี้ซื้อบวกมา35ตันก่อนที่จะเมื่อคืนนี้ขายมา4ตันเนี่ยซื้อไปแล้ว39ตันก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าพอร์ตของ SPDR ที่เป็นนักลงทุนมิกซ์กันทั่วโลกเนี่ยพอร์ตระยะยาวเนี่ยประมาณ 1,000 ตันพอร์ตระยะสั้นที่เข้าออกเนี่ยมันบวกลบตั้งแต่10ตันจนถึง500ตันบวกลบที่มันเข้าออกตอนนี้อยู่ที่1,000กับ50ตันบวกลบนั้นก็หมายความว่าพอร์ตในการลงทุนของกองทุนทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะเรียนแบบคือระยะยาวมั่นคงปลอดภัยได้ผลตอบแทนไม่มากแต่สม่ำเสมอถือยาวไว้อีกส่วนหนึ่งจะ10 20หรือ30ขึ้นกับว่าท่านเข้าใจวิธีการลงทุนไหมถ้าท่านเข้าใจท่านก็ซื้อขายมันบ้าง10 20 30% ซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็เห็นในบ้านเรานะคุณบัญชา
13: จ่อย
12: คืออะไรนะร้านทองเนี่ยก็จะมีผู้ซื้อขายทองคำแท่งขนาดเล็กนะฮะชอบนั่งอยู่หน้าร้านทองแล้วก็ซื้อเห็ดขายทำกำไรได้ดีครับระยะสั้นนะฮะแต่ท่านก็อาจจะกำไรไม่มากแต่ท่านก็ถือว่าเป็นความสุขในการซื้อเห็ดขายฮะท่านก็สามารถ manage คือมีเวลาเยอะ แต่ถ้าคนทำงานไม่มีเวลามากเนี่ยแนะนำว่าก็จะต้องเป็นออนไลน์แล้วก็เป็นระยะยาวซะส่วนใหญ่เราโดยสรุปก็คือทองตกตอนนี้เป็นจังหวะเข้าซื้อมากกว่าขายนะฮะมากกว่าขายแต่ว่าก็ต้องบริหารพอร์ตให้ดีครับ
13: ต่อ

0: แต่ถ้าไม่เซลล์เท่าไหร่แล้วคือตลาดตอนนี้เอเชียกับลอนดอนเนี่ยดูดซับไปแล้วนะแล้วก็ดูดซับแบบก็โอเคนะทรงๆดันขึ้นมานิดหน่อยไม่มากขึ้นมาประมาณ20เหรียญไม่เยอะเดี๋ยวเราดูตลาดโคเมกถ้าโคเมกไม่ดันหลุด 4,440 คือโคเมกเมื่อวานเนี้ยปิด 4,450 เมื่อวันศุกร์นะ4,450ถ้าคืนนี้ไม่ดันหลุดลงมา 4,440 หรือ30เนี่ยก็แสดงว่าจบหมายความว่าเป็นแค่ความตื่นตกใจแล้วก็เซลล์ออฟออกไปแล้วเราจบแล้วแต่ถ้าเป็นความกลัวจริงจังอันนี้จะเซลล์ต
1: ่อ
0: เดี๋ยวต้องดูกันแต่ว่าดูลักษณะเหมือนกับจะเอาอยู่นะตอนนี
1: ้เหรอฮะแสดงว่าตอนนี้ความกลัวของนักลงทุนที่มีต่อประธานเฟดคนใหม่เนี่ยเหมือนยังไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมฮะหมายถึงนักลงทุนเนี่ย
0: ยังหาทางไม่ได้ชัดเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะขึ้นแน่นอนหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมันก็ต้องดูตัวเลขอย่างที่ผมบอกว่าในระหว่างก่อนการประชุมเนี่ยมันจะมีตัวเลข3ตัวเนี้ยที่สำคัญซึ่งเข้าไว้ตัดสินใจได้พอดีครับ
1: โอ้ครับอ่ะโอ้ถ้าสมมติผ่านนะช่วงระยะเวลานี้ก่อนจะถึงชุดเงินเฟ้อที่จะประกาศเนี่ยนะครับสมมติเรามองโลกสวยนะคุณหมอนะถ้าทุกอย่างมันเข้าล่องป่องชิ้นนะไม่มีอะไรกระโตกกระตากเนี่ยนะฮะแล้วต่อให้มีขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งในการประชุมกลางเดือนหน้าพ้นจากนั้นแล้วระยะทางทองเนี่ยใสเลยไหมครับ
0: คือถ้ามีขึ้นเนี่ยนะฮะระยะทางยังจะต้องไปดูอีก6อาทิตย
1: ์โอ้โห
0: คือต้องไปดูอีกทีว่าจะขึ้นซ้ำไหมนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องวัดที่ตัวเลข CPI กับวัดที่น้ำมันถ้าน้ำมันเนี่ยมันคือตอนนี้น้ำมันมันไม่แน่นอนเหมือนกันเพราะว่ามันเด้งกลับ มันเด้งกลับมาที่90เหรียญต่อบาร์เรลอีกแล้วอันนี้ถ้าน้ำมันมันไม่เด้งกลับแล้วลงมาเนี่ยอันนี้จะชัดว่าดอกเบี้ยคงไม่ขึ้นแต่ถ้าน้ำมันเนี่ยมันทรงอยู่95หรือ100นึงไปเฉียดๆอันนี้ก็ต้องเสียวๆว่าภาวะ CPI ถ้าไม่ลงเนี่ยเฟดอาจจะขึ้นเป็นครั้งที่2อาจจะแต่ผมก็ยังวิเคราะห์ด้วยภาวะนี้เนี่ยนะครับคุณบัญชามันเหมือนกรีดเนื้อตัวเองอ่ะมันคงไม่ค่อยอยากทำนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าถ้าขึ้นกันยาจะไปขึ้นอีกทีธันวาถ้าจะขึ้น
1: ใช่
0: คือตอนนี้จะมีการประชุมทุก6สัปดาห์งั้นกันยายนเนี่ยมันมีประชุมปุ้งปั๊บมันก็จะประชุมอีกทีนึงประมาณต้นพฤศจิกาหรือปลายตุลาแล้วก็อีกทีก็ธันวาแล้วก็จบปีละดังนั้นเขามองว่าถ้าขึ้นครั้งนี้เนี่ยอีกเดือนตุลาหรือพฤศจิกาจะไม่ขึ้นก็จะไปตัดสินกันในธันวาแต่ถ้าครั้งนี้ไม่ขึ้นถ้าครั้งนี้ไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นครั้งหน้าผมก็คิดว่ามันจะไม่มีจะน้อยลงเพราะอะไรเพราะแสดงว่าน้ำมันเนี่ยมันจะเริ่มเอาอยู่คือระหว่างนี้ในที่สุดตัวแปรของเราเนี่ยมันอยู่ที่น้ำมันนะคือถ้าเราดูถ้าน้ำมันมันขึ้นอยู่เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันอาจจะเอาไม่อยู่แต่ถ้าน้ำมันเนี่ยมันกลับมาที่80เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้จบหนังเรื่องนี้จบแน่นอนถ้าลงนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันก็เลยทำให้ภาพหลักๆมันยังวุ่นวายคราวนี้ถ้าวิเคราะห์กันลึกๆแบบการเมืองผสมนิดนึงนะครับการเมืองในที่นี้คือการเลือกตั้งกลางมิดเทอมของทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาที่จะมีเนี่ยในต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยคำถามก็คือว่าทรัมป์ไม่ได้อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยนะฮะการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นภาระของประชาชนจะทำให้หุ้นตกแล้วก็จะทำให้คะแนนนิยมมันไม่ดีซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะฮะถ้าไปขึ้นดอกเบี้ยอีกนะการเลือกตั้งตรงนี้เดโมแครตกินรวบแน่นอนอันนี้พูดถึงการเมืองไปผสมกับการตัดสินใจในการบริหารเงินณขณะนี้ก่อนฉะนั้นสั้นๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าขึ้นนะมันขึ้นแล้วมันกระทบกับการเลือกตั้งตรงแล้วก็คือกันยายนเนี่ยมันเลือกตั้งอีกทีรู้สึกจะ2พฤศจิกาดังนั้นการกันยาเนี่ยถ้าไม่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อทรัมป์มาก
1: อ๋อ
0: ได้หรอไหมฮะคือถ้าขึ้นปั๊บเนี่ยหุ้นตกแ

0: พองตกตอแล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อนถูกไหมเพราะว่าพวกที่กู้บ้านกู้อะไรต่ออะไรหนี้สินบัตรอุ้ยมันดอกมันขึ้นกันเป็นแถวหมดคนก็ไม่เลือกดิคนก็ยิ่งเกลียดอยู่แล้วอ่ะเนื่องจากสงครามเนี่ยคนก็คะแนนนิยมคุณก็ตกอยู่แล้วคุณยิ่งมาขึ้นดอกเบี้ยผมว่ายิ่งไปกันใหญ่อ่ะคือแพ้ทั้งสองสภายิ่งจบใหญ่เลยดังนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมว่าถ้าไปดูถึงเรื่องการเมืองด้วยนะเป็นผมก็จะสั่งให้เควินวอชให้อึดๆไว้ก่อนนะขออีกสักทีนึงมันไม่รู้จะทำไงเพราะมันต้องเลือกตั้งไง
1: โอ้จริงจริงโอ้แต่คุณหมอครับนี่ผมก็พยายามตามข่าวให้แบบเรียลไทม์ที่สุดเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์นี่ฮะให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อสักครู่นี้เองฮะบอกว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักเพราะว่าอิหร่านเมื่อคืนไปเล่นฐานทัพอเมริกาในจอร์แดนฮะเอาเนี่ยเพิ่งมาล่าสุดเนี่ยครับ
0: เป็นเรื่องที่แอคชั่นเดี๋ยวนี้ตลาดผมว่าโลกอ่ะคุ้นละคุ้นกับเรื่องของทรัมป์ไปแล้วฮะแต่ว่าโลกก็จับตาดูว่าเอ้ยคุณจะขู่แล้วคุณขู่ไม่ได้แต่ว่าคุณจะคุยกันหรือเปล่าโฮมูสจะเปิดไม่เปิดอ่ะแค่นั้นเองเพราะว่าผมก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าสงครามแรงๆมันทำไม่ได้แล้วสงครามแรงๆในที่นี้หมายความว่ายิงกันเป็นตับๆหรือว่าจะยกกองทัพเรือมาอีกเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าสภามันไม่อนุมัติแล้วอ่ะ
1: จริ ง
0: มันไม่ได้แต่ว่าไอการที่คุณจะไปตอบโต้อย่างนี้เขาเรียกว่าป้องกันตัวหรือทำลายฐานเป็นจุดๆอย่างเงี้ยไออย่างนี้ทำได้ใช่ไหมครับจากกฎหมายบางข้อแต่ว่าถ้าคุณจะประกาศว่าโอ้คุณจะยิงขีปนาวุธอีก1,000 ลูกอ่ะก็เห็นได้ข่าวว่าอาวุธเกือบหมดแล้วนะยิงไปก็ทางกลาโหมก็มาเตือนท่านกระสุนต่ำกว่าขีดที่ควรจะเป็นแล้วยิงต่อเดี๋ยวมันจะยุ่งนะมันไม่ง่ายนะฮะมันไม่ง่ายแต่ไอ้เรื่องขู่นี่เป็นเรื่องที่ผมเรียกว่าเขาต้องทำอันนี้เราชินกันแล้วเขาต้องทำเพื่อให้เขาลงจากหลังเสือแล้วมันสง่าผ่าเผยมันไม่ใช่ลงแบบทุลักทุเลมากนักก็ลงแบบไม่อยากทำนะอะไรขู่ไปแล้วก็ถอยไปขู่ไปแล้วก็ถอยไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ทำ
1: จะไม่ทำ
0: ทำไม่ได้อะมันทำได้ไงอ่ะก็ลบมาต้องกี่ยิงไปต้องเป็นพันเป็นหมื่นลูกแล้วไม่เห็นมีอะไรได้เลยอ่ะ
1: จริงครับนี่เข้าเดือนที่7แล้วนะคุณหมอครับ
0: มันไม่ควรแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันทำอะไรทำมันมีแต่ขู่แล้วถอยฮะตอนนี้ตอนนี้เขาถึงบอกว่าบทวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนจากสงครามจริงเป็นสงครามเศรษฐกิจเนี่ยฮะก็คือไม่ลบแล้วฮะแต่ว่าขู่แล้วก็บีบคอทางเศรษฐกิจซะคราวนี้ไอ้บีบคอทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่ต้องคุยกันแต่อิหร่านก็มีทางเลือกออกทางรัสเซียกับจีนซึ่งก็เลยทำให้เป็นอะไรที่ก้างขวางคอนะถ้าในอดีตเนี่ยผมว่าอิหร่านเสร็จไปนานแล้วถ้าเป็นอดีตนะเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องอดีตไกลหรอก3ปี5ปีแต่เดี๋ยวนี้พอมันขั้วมันแบ่งเป็น2ข้างมากก็มันก็เลยบีบไม่ตายก็รัสเซียมันก็บีบแล้วไม่ตายไง
1: จริง
0: คุณก็แซงชั่นเข้ามาตั้งนานแล้วอิหร่านนี่เป็นประเทศที่ถูกแซงชั่นมาเป็นไม่รู้กี่ปีแล้วอ่ะมันไม่ได้ถูกเพิ่งถูกแซงชั่นนะคุณจะมาขู่อะไรเขามากอ่ะเขาก็ดูอย่างเงี้ยของเขาอ่ะนะฮะดังนั้นโดยองค์รวมเนี่ยมันต้องคุยกันให้ได้ว่าโฮมูสเนี่ยคุณให้เขาเปิดเป็นแบบมีเงื่อนไขคุณอยากเก็บค่าต๋องก็เก็บไปเถอะประเทศไอ้ทั่วโลกมันไม่เดือดร้อนไง
1: ใช่
0: นะสมมติคุณเก็บค่าต๋องเนี่ย1เหรียญต่อบาร์เรลตามที่คุณเก็บเนี่ยผมว่าน้ำมันจะลงมาเหลือแค่70เองอ่ะถ้าเปิดให้มันฟรีนี่เลยนะแล้วยอมให้เขาเก็บไปเถอะแต่การที่คุณไม่เก็บแล้วคุณขู่ไปขู่กันมาเนี่ยแล้วค่าน้ำมันมันไป90มันไม่ดีหรอกทุกคนเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่คนเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่กันนะ กันมันไม่เดือดร้อนเลยเพราะมันไปเอาน้ำมันมาจากเวเนซุเอลา
1: ใช่ได้เวเนอีก
0: ฉะนั้นไอ้คนเดือดร้อนคือฝั่งเราอ่ะฝั่งเอเชียทั้งหมดอ่ะโดยเฉพาะจีนอ่ะ 20% ก็ขนผ่านตรงนี้อ่ะจีนก็ไม่ยอม
1: ถูก
0: ใช่ไหม มันเหมือนเกมเป็นเรื่องของสงครามภูมิรัฐศาสตร์มากแล้วก็เป็นสงครามกึ่งการค้าใช้เศรษฐศาสตร์เข้ามาจับมันกลายเป็นสมการไม่ใช่มันไม่ง่ายเหมือนสมัยอดีตที่ทำอะไรอเมริกาทำอะไรแล้วโลกต้องยอมรับพงกหัวตามตลอดตอนนี้คุณไม่ให้เขาค้าระหว่างประเทศเขาก็ไม่สนใจเขาไปโอนเงินกับจีนใช้ระบบดิจิตอลหยวนไปเขาก็ใช้มานานแล้วแล้วตอนนี้มันกลายเป็นคนจะใช้อันนี้เยอะขึ้นแล้วคุณจะลำบากเพราะว่าเดิมทีคนใช้สวิฟต์เนี่ยผมว่า 100% ตอนนี้อาจจะลดลงเหลือแค่80อะลดไป10 20นี่เหนื่อยแล้วนะแล้วจีนนี่ครองตลาดการค้าอยู่ประมาณครึ่งนึงอ่ะถ้าครึ่งนึงนี่หันมาใช้ซิปของจีนเมื่อไหร่เนี่ยตายเลยสาหัสเหนื่อยเลย
1: ยุ่งเลยครับวันนี้ได้คุยกันแบบทั้งเทคนิคแนวการเมืองการวิเคราะห์ครบรูปแบบเลยนะฮะแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดส่งตรงจากฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาในรายการของเราเนี่ยนะครับครับรอดูนะครับรอบจับจังหวะต่อไปที่คุณหมอได้วิเคราะห์ไว้กับทางเรานะครับท่านใครสนใจทองคำฟังอีคอนบิสกันเยอะๆนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์กฤษรัตน์ยรัญยศิริครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุขนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ยินดีครับสวัสดีคุณบัญชาสวัสดีท่านฟังครับ
1: สวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอ้เรื่องราวนะพวกกำลังขโมยเข้ามาทุกขนาดนะครับถึงบอกไงครับว่าถ้าสนใจแล้วก็นะครับอีคอนบีสนั่นนะครับทุกสถานการณ์เรียลไทม์ทั่วโลกปรากฏบนเสียงผ่านหูของคุณเป็นเวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณกันนะฮะตั้งแต่จันทร์ถึงพฤหัสบดีนะครับอาจเตือนๆกันอีกนิดนึงนะฮะสำหรับทางกสทช.นะฮะเขาก็เตือนย้ำเรื่องนี้มาอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขบวก697และบวก698แล้วก็ต่อด้วยเลขอะไรก็ว่ากันไปนะครับกสทช.บอก2เบอร์เนี่ยถ้าขึ้นด้วยเลขบวกเมื่อสักครู่เนี่ยนะอาจเป็นสายมิจฉาชีพนะครับสำหรับ2เบอร์ที่ขึ้นเนี่ยนะฮะบวก697กับบวก698เนี่ยมันจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ข้ามชาติมาเลยนะข้ามต่างประเทศมาเนี่ยนะครับทีนี้มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะสำหรับคนที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีการทำธุรกิจปักปังในต่างประเทศเลยเนี่ยนะฮะอันนี้แหละโอกาสอย่างเงี้ยน่าจะ 100% ว่าเป็นมิจฉาชีพโทรมาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติกรณีจำเป็นต้องรับสายฟังแบบมีสติสตังนะฮะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นต้องรับสายปิดทิ้งไปเลยนะครับอย่าไปยืนยันตัวตนอย่าไปบอกอะไรเลยนี่นะครับสำหรับกรณีที่เกิดมีญาติหรือมีการทำธุรกิจธุรกรรมทางต่างประเทศนี่นะครับก็รับสายตามปกตินะฮะแต่ตรวจสอบตัวตนของคนที่โทรมาถามให้ชัดมีสติและถามและตั้งรับกันเอาไว้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการโทรหาประชาชนพลเรือนต่างๆนะครับไม่มีฮะไม่มีตำรวจใช้เบอร์นี้แน่ไม่มีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรใช้เบอร์อย่างนี้แน่นะฮะแม้แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หน่วยงานราชการนะฮะแล้วจะไปโทรแจ้งว่าเออตกลงคุณมีคดีค้างพัสดุตกค้างหลอกให้โอนเงินอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับถ้าดีงี้วางไปเลยไม่ต้องคุยต่ออย่าคุยนานนะครับสำนักงานกสทช.ก็ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้ไปโดยเฉพาะในครอบครัวยิ่งเดี๋ยวนี้นะประเทศไทยเราผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้น1ใน4เดินมาเนี่ยเป็นคนแก่แล้วยิ่งต้องบอกเขาอธิบายให้เขาฟังนะครับเพราะฉะนั้นเตือนๆกันเป็นความหวังดีจากทางกสทช.นะครับเวลาขณะนี้ทุ่ม49นาทีครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อนะครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวสต
3: ์ 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม Shop 3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
1: 1:52 PMนะครับท่านผู้ชมท่านฟังอยู่กับผมบัญชาชุมชัยเวศใน Econbiz 96.5 MHz พบกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์กันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงประมาณ30นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเริ่มจากการโพสต์เสร็จแล้วให้สัมภาษณ์สถานีข่าว Fox News นะครับการโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ลงไปในสื่อโซเชียลส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็เป็นการออกมาตอกย้ำในสไตล์ที่เขาต้องการอยากจะบอกว่าตอนนี้ประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับเรียกว่าไร้คุณค่าหรือหมดสภาพอะไรประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเราอ่านข้อความทั้งหมดจากของโค้ชโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเขาประกาศเลยครับว่าตอนนี้อิหร่านเนี่ยเป็นรัฐล้มเหลวอย่างเป็นทางการโดยสิ้นเชิงนะครับเนื่องจากว่าไม่มีกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับไม่มีสกุลเงินนะฮะจริงๆสกุลเงินของอิหร่านมีนะฮะเรียกว่าเรียลนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นตลาดมืดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตลาดคือมันไม่ใช่ว่าตอนนี้ค่ำนะฮะตลาดมืดคือมันเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่มี2ระบบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นทรัมป์ยังบอกว่าเนี่ยรัฐบาลของปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่มีสตุ้งสตางค์จ่ายค่าเงินเดือนให้ทหารกับตำรวจนะครับเงินเฟ้อในอิหร่านตอนนี้ 300% โอ้โหน้องๆเบเน่นะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับความเป็นผู้นำของผู้นำคนปัจจุบันไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่ก็คงจะหมายถึงสูงสุดนี่แหละฮะตอนนี้เป็นผู้นำที่ไม่มีระบบระเบียบแล้วก็ไม่มีความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของประเทศอีกต่อไปนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะสิ่งที่ทรัมป์เขาย้ำอยู่เสมอเลยนะครับว่าบรรทัดสุดท้ายนี่นะครับถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับเป็นทั้งข่าวปลอมข่าวรวมออกมาจากทางด้านของอิหร่านทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์ทีนี้ต่อมาให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Fox News ทางโทรศัพท์บอกเลยนะครับว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาจะโจมตีอย่างหนักหน่วงต่ออิหร่านนะหลังจากที่อิหร่านนั้นเปิดปฏิบัติการยิงขีปนาวุธเข้าไปโจมตีฐานทัพของสหรัฐที่อยู่ในจอร์แดนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าระบบป้องกันทางอากาศของจอร์แดนนั้นสามารถสกัดยิงตกหมดลวกหมดเลยนะครับก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นและในตรงนี้เองนี่นะครับมันก็เลยไปส่งผลกับล่วงหน้าดัชนีล่วงหน้าของดาวโจนส์นิวยอร์กนะฮะแดงหมดเลยครับดัชนีล่วงหน้าดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ตกล้อ200จุดเลยนะฮะ 0.4% ครับจะลงมาอยู่ที่ 53,390 จุดดัชนีหุ้น S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ติดลบ30จุดเลยนะครับประมาณ 0.4% นะฮะลงมาอยู่ที่ 7,693 จุดส่วน Nasdaq ล่วงหน้านะครับเปิดตอนนี้ก็หายไปใน95จุดครับประมาณ 0.3% จะเคลื่อนไปที่ 29,400 จุดนะครับขณะที่ราคาน้ำมันรับข่าวนี้แน่นอนนะฮะขึ้นสวยเลยนะฮะราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรตามราในขณะนี้ขึ้นมา2.52 เซนต์ครับหรือประมาณ 2.8% เกิน90ละมาอยู่ที่90.64 เซนต์ต่อบาร์เรลจริงๆก่อนหน้านี้ในเอเชียเนี่ยแตะ91ไปแล้วนะฮะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกสหรัฐเนี่ยนะฮะอีกประมาณร่วม45นาทีจะเปิดทำการเนี่ย ปุ๊บขึ้นมา 3% ครับ2.57 เหรียญต่อบาร์เรลตอนนี้เหนือ85แล้วเข้าใกล้86แล้วนะฮะ85.97 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับหันไปดูราคาทองคำล่วงหน้ากันหน่อยนะครับปรากฏว่าขายฮะราคาทองคำล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้ตก40 เหรียญพอดีไม่มีทอนนะฮะหายไป 0.87% ตอนนี้หลุด 4,500 นะครับมาอยู่ที่ $4,490.80 ต่อออนซ์ครับส่วนตลาดของคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยโอ้โหสดใสมาทั้งสัปดาห์ที่แล้วณนาทีนี้ตก $1,070ต่อ1บิตคอยนะครับหายไป 1.3% ตอนนี้ต่ำ 78,000 ครับอยู่ที่ $77,786 ต่อ1บิตคอยนะฮะสถานการณ์ไม่สู้ดีคือที่จับตามองเพราะว่าถ้าราคามันแพงแล้วก็ทองลงหนักแน่ๆนะครับอ่ะมาดูวันนี้แบงก์ชาติบอกนะว่าอะไรรู้ไหมฮะเศรษฐกิจประเทศไทยเดือนกรกฎาคมยังโตดีนะฮะส่งออกยังหนุนท่องเที่ยวยังมาแต่ว่าปมที่น่าสนใจที่สุดคือส่งสัญญาณแล้วนะผู้ว่าแบงค์ชาติโทษนะผู้บริหารของแบงค์ชาติส่งสัญญาณแล้วนะภาวะ Japanification เนี่ยนะฮะประเทศไทยอาจจะเกิดภาวะอย่างนี้เหมือนญี่ปุ่นเมื่อช่วงทศวรรษ1990ที่ผ่านมาเอ๊ะเรื่องนี้น่าสนใจนะท่านผู้ชมครับ Japanification เนี่ยนะฮะคุณปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคของแบงค์ชาติบ้านเราเนี่ยนะครับวันนี้ก็พูดถึงภาวะเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมของประเทศไทยบอกขยายตัวดีนะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้คือมิถุนายนนะครับ3เครื่องส่งนะฮะที่ส่งได้แรงเนี่ยก็มีเรื่องของส่งออกสินค้าประเภท AI กับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์นะครับ2ก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งของตะวันออกกลางอันนี้ในเดือนกรกฎาคมนะฮะคือมันผ่อนคลายลงมาระดับหนึ่งนะครับ3ก็คือมาตรการกระตุ้นภาครัฐนะไทยช่วยไทยพัด60/40เนี่ยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรู้สึกไทยช่วยไทยพัดนี่เดือนหน้านี้เดือนสุดท้ายแล้วนะฮะทีนี้พอพูดถึงตรงนี้หมดเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนนะครับว่าตอนเนี้ยสื่อต่างประเทศ Financial Times เนี่ยเขาถามนักเศรษฐศาสตร์จากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์บ้านเราอยู่ 2-3 ท่านเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงจะเกิดภาวะที่เรียกว่า Japanification คือมันเป็นภาวะที่เรียกว่าอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับเงินเฟ้อต่ำนานโตต่ำยาวนานดอกเบี้ยต่ำเกินไปเนี่ย3ต่ำเนี่ยนะครับและเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนตอนที่ญี่ปุ่นเกิดภาวะอย่างนี้ตอนที่1990ทศวรรษนั้นทั้ง10กว่าปีเลยนะฮะญี่ปุ่นหงอยเลยเกิดภาวะที่แบบสินทรัพย์ไม่มีคุณค่าขึ้นมาเลยนะครับคนก็แห่แต่เก็บเงินกันไปแล้วก็ไม่กล้าใช้จ่ายแล้วก็ซึมอย่างนี้มาตลอดจนญี่ปุ่นเนี่ยต้องหักดอกเบี้ยจากบวกลงมาเป็น0 0แล้วก็ติดลบแล้วก็ลบก็แช่แป้งนานมากจนเพิ่งจะมาขึ้นเป็นบวกปริ่ม 1% ในช่วงประมาณเนี่ยแค่ต้นปีนี้เองนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่น่าจับตามองกันต่อนะครับวันนี้เขาผ่านมาตรการลงคะแนนเรียบร้อยใช่ไหมฮะสำหรับพลังงานเงินกู้เนี่ยนะฮะจากนั้นของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมจะเอา2โครงการเนี่ยนะครับเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนรถน้ำมันเป็น EV นะฮะในพวกวงข้าราชการจะใช้งบวงเงินกู้ 30,000 ล้านบาทจาก 200,000 ล้านบาทกันนะครับโอ้เวลาหมดเวลาสำหรับวันนี้นะครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับกับผมบัญชาชุนเจเวศใน Econbiz เป็นประจำทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 90.5 MHz ขึ้นความคิดวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
9: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
10: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
9: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
11: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
13: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
14: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฑมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองฉีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจี้หลงเมืองฉีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
7: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลก กับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับวันนี้31สิงหาคม2569นะครับวิสุทธิ์คงพระชาพงศ์ก็ประจำการกับท่านผู้ฟังนะครับทุกต้นเดือนนะฮะหรือทุกๆเดือนนะครับเราจะคุยกันเรื่องของฮอตอิชชูนะครับสัปดาห์นี้จะคุยกันเรื่องของสถานการณ์ climate change ซึ่งมีผลกระทบทั่วโลกประเทศไทยก็เห็นปรากฏการณ์ชัดเจนด้วยนะครับแล้วเข้าสู่ช่วงของฮอตอิชชูครับ climate change โลกเดือดเฉียดตับสู้สุดลับปรับเพื่อความอยู่รอดครับ
15: เวทีความคิด Hot Issue Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอด
14: ครับ Climate Game นะครับก็วันนี้แน่นอนครับในด้านท่านอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะครับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้นะครับว่าไทยและโลกที่เดือดไปเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยตอนนี้เราเห็นปรากฏการณ์ชัดเจนแล้วนะครับว่าเกิดผลกระทบอะไรกับประเทศไทยบ้างคำถามก็คือว่า climate change เนี่ยนะครับคนไทยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในช่วงนี้อาจารย์สนธิโคชรัตน์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีท่านอาจารย์สนธิครับ
16: ครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
14: อาจารย์ขอบพระคุณมากฮะที่สละเวลาให้ความรู้กับเราครับอาจารย์ครับ
16: คร
14: ับอาจารย์อย่างที่บอกครับ climate change นี่เห็นชัดมากขึ้นจากแค่อาจารย์ช่วยฉายภาพซ้ำนิดหนึ่งครับว่าตกลงการไปใช้มีผลอะไรกับประเทศไทยด้วยครับ
16: ก็คือตอนนี้ต้องยอมรับนะว่าคือตอนนี้โลกมันร้อนขึ้นนะครับแล้วก็
14: จะสัมผัสได้
16: เอาไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียสใช่ไหมอุณหภูมิต้องสูงของโลกต้องสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในปี2050หรือ2593แต่ว่าถึงวันนี้นะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นคือโลกมีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเยอะขึ้นเลยตอนนี้มันไม่ใช่2050หรือ2593จะเป็น2573เนี่ย2573เนี่ยนะครับ
14: มาเร็วขึ้นใช่ไหม
16: ที่เร็วขึ้นนะจะนะเพราะตอนน
14: ี้อุณหภู
16: มิของโลกเนี่ยมันปลาเป็น 1.4 แล้วนะมันอยู่ที่องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็เลยเกิดอะไรสภาพอากาศสุดขั้วนะฝนตกมากตกหนักใช่ไหมแล้วก็แล้งจัดในบางที
14: ่แล้งจัด
16: อย่างเช่นเนี่ยมันก็เกิดสุดขั้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโอ้โหตอนนี้เวลาฝนตกเป็นไงตกเป็นที่ตกแย่ตกนานจะมาใช้คล้ายไม่ระเบิดนะก็คือ
14: บอกฤดูกาลด้วยนะ
16: ตกเยอะกว่าเดิมนะเพราะว่าทุก1องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะก็คือน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7% นะครับฝ
14: ัง
16: ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้มั้ยที่ปัวนะฮะฝนตกหนัก300มมนะครับใน1ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะเห็นมั้ยน้ำท่วมแล้วก็เราก็จะเห็นเมื่อปีที่แล้วคือหาดใหญ่นะนะถล่ม
14: โอ้โหเลยเห็นชัดเจนเลยนะ
16: ใช่มั้ยแล้วเป็นเมืองแองกะทะเนี่ยโอ้ท่วมหนักแล้วก็ที่แม่สายก่อนหน้านั้นก็แม่สายใช่มั้ยที่แม่น้ำแม่สายแม่น้ำแถวนั้นน่ะนะคือเชียงรายนะที่โดนถล่มนะครับเนี่ยเราไปเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นประจำเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดในไหนคืออากาศสุดขั้วก็เกิดที่ไหนที่ทิเบตนะเนปาลทิเบตอ่ะ
14: ตัว
16: ที่ตามสิงหาเนี่ยทุกวันนี้นี่ตายไป900กว่ารายนะฝั่งเนปาลนะสูญหายมากกว่า 4,000 คนเนี่ยยังหาไม่เจออันนั้นคือทานน้ำแข็งละลายก็คือเกิดจากโลกร้อนเหมือนกัน
14: คร
16: ับ คือโลกมันร้อนขึ้นใช่ไหมก็คือน้ำแข็งบนยอดเขาซึ่งมันสูงประมาณ 5,200 เมตรเนี่ยมันเริ่มละลายนะครับแต่ขณะเดียวกันก็คือว่าไอ้ในชั้นดินน่ะที่เป็นโครงสร้างของไอ้อิมาลัยเนี่ยมันก็เกิดละลายเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าชั้นดินที่มีความเย็นและแข็งแบบคงตัวเขาเรียก ชั้นดินเยือกแข็งเนี่ยเขาเรียกว่าเทอร์มาฟอสใช่ไหมมันก็คล้ายๆมันเป็นน้ำแข็งเป็นดินที่มีความแข็งเนื่องจากว่ามีน้ำแข็งเกาะอยู่เยอะเนี่ยเหมือนกาวเชื่อมโครงสร้างไว้ก็ตอนนี้มันก็เริ่มละลายลงไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเป็นไงมันก็หักพังลงมาแต่อย่างที่เราเห็นนะครับที่เด็ดนะครับเนี่ยๆนี่คือความอันตรายของอากาศสุดขั้วก็คือถ้า 1.5 องศาเซลเซียสอะไรนะโอ้อันนี้เขาบอกเลยว่ามันจะคุมไม่อยู่นะครับแล้วในประเทศไทยเราเห็นว่าในปัญหาคือว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงอันดับ17ของโลกในเรื่องโลกร้อนนะที่จะเกิดภัยพิบัติ
14: ของโลกเลยล่ะครับ
16: 17ของโลกนะ
14: จะมาเจอความเสี่ยงอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
16: ปี65เนี่ยอันดับที่72นะแต่พอมาปีเนี่ยนะเขาจัดลำดับให้เป็น17ของโลกเลยในเรื่องน้ำท่วมนะเรื่องน้ำท่วมเรื่องดินถล่มและเรื่องฝุ่น 2.5 เรื่องภัยพิบัติก็คือเรื่องความร้อนด้วยนะครับแล้วบอกเลยว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่รอบๆเนี่ยติดชายฝั่งทะเลเนี่ยเสี่ยงอันดับ4ของโลกจะจมน้ำ
14: ครับ
16: นะเขาก็บอกชัดเจนว่าเรามีเนี่ยน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนเนี่ยตอนนี้น้ำทะเลมันหนุนเนี่ยมันแข็งตัวโลกมันละลายมานะในอ่าวไทยเนี่ยน้ำทะเลขึ้นประมาณปีละ5มิลนะกรุงเทพแผ่นดินซุดปีละ1-2เซนมีน้ำไหลหลากมาฝนตกแรงขึ้นใช่ไหมเนี่ยเขาก็เลยบอกถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะครับก็จะเกิดน้ำท่วมแน่นอนนะครับขณะเดียวกันนะคือมันก็เกิดภาวะไอเอลนิโยที่ร้อนแรงเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปนะปลายตุลาต้นไปเนี่ยเราจะเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนิโยก็คือมันจะร้อนแรงฝนจะน้อยลง
14: ครับ
16: แต่ทุกวันนี้ที่เรามีฝนเนี่ยเพราะว่าร่องความกดอากาศมันพาดผ่านแล้วมีลมพัดนะครับเห็นไหมมันฝนตกสุดขั้วแล้วมันจะร้อนสุดขั้วเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาเป็นไง44องศาเซลเซียสที่ลำ
14: ร้อนมากครับ
16: ร้อนมากใช่ไหมไอตอนนี้สุดขั้วแล้วเนี่ยฝนตกนี่คิดนะคือประเทศไทยจะได้รับผลกระทบเนี่ยแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงเนี่ยนะภูเขาสูงทั้งหลายเนี่ยก็คืออันนี้อันตรายแล้วว่าเนี่ยอาจจะต้องไปติดเซ็นเซอร์ต้องไปมีระบบเตือนภัยมันอาจจะพัดถล่มลงมาได้อีกนะครับ
14: ครับแล้วเราต้องถูกนี้ต่อไปหรือครับอาจารย์มีช่องทางอะไรที่แบบพอจะลดความรุนแรงหรือว่าต้องแก้ปัญหาระยะยาวได้หรือเปล่าครับ
16: คือธรรมชาติเนี่ยเราก็ลำบากเพราะว่าเราเป็นประเทศเล็กๆใช่ไหมแต่ว่ามหาอำนาจทั้งสองของโลกเขาไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนตัวนี้เขาขุดน้ำมันใช่ไหมแล้วก็ขุดฟอสซิลขึ้นมาใช้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินระดมเต็มที่เลยนะครับอเมริกาอันดับสองโลกนะไม่เชื่อเขาไม่สนใจเรื่องโลกเราก็ปล่อยเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแก๊สอะไรเงี้ยจบก็ขึ้นไปเยอะนะครับมันก็ทำให้เกิดสุดขั้วได้แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะเราแก้เรื่องภูมิอากาศไม่ได้มันอาจจะเป็นอย่างเงี้ยแต่เราต้องแก้เรื่องอื่นนะเช่นระบบการเตือนภัยระบบการป้องกันภัยนะครับ
14: ครับ
16: งี้ผมถือว่าเราต้องกลับมามองแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับตรงเนี้ยนะครับ
14: อาจารย์เห็นหรือยังว่าเราทำอะไรบ้างหรือว่าตั้งต้นทำอะไรบ้างครับ
16: คือเราพยายามส่งสัญญาณบอกรัฐบาลนะว่ารัฐบาลนะต้องระวังนะว่าเรื่องภัยพิบัติมันมาอยู่เรื่อยๆแล้วมันเห็นชัดนะ
14: คือ
16: เราอาจจะมีแผนเตือนภัยใช่ไหมเราต้องมีแผนเตือนภัยแผนเตรียมความพร้อมใช่ไหมแล้วก็แผนป้องกันแผนเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุแผนฟื้นฟูแต่ทุกวันนี้เราไปตั้งรับนะเราไปมัวไปใช้แผนเผชิญเหตุเนี่ยก็คือเกิดภัยขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไปกู้ภัยไปจัดการไปแก้ไขมีงบประมาณนะคือจังหวัดละ50 ล้านนะไปเยียวยาไปฟื้นฟูแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะต้องมีระบบเนี่ยที่จะต้องป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเหตุก็คือเขาเรียกว่าแผนเตรียมความพร้อมนะครับ
14: แผนเตรียมความพร้อม
16: แผนป้องกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมมองว่าอย่างเงี้ยมันจะต้องมีอะไรมันต้องมีเซ็นเซอร์แล้วนะต้องมีเซ็นเซอร์ติดตั้งนะครับบนภูเขาสูงนะเพราะว่าตอนนี้เวลาฝนตกมันจะตกแบบเรนบอมเนี่ยอย่างเที่ยงคืนตัวใช่ไหม
14: เรื่องคุ้นเคยกับว่าเรนบอมนะ
16: เรียนบอมเนี่ยมันก็คือที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน
14: ที่ปัวน่านหรือที่หาดใหญ่ก็ถือว่าเรียนบอมเหมือนกันนะ
16: ใช่ครับอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีระบบเตือนภัยคำว่าเตือนภัยนี่หมายความก็คือว่ามันต้องตั้งเซ็นเซอร์หรือเสาส่งสัญญาณนะเสาสัญญาณเนี่ยอยู่บนภูเขาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเครื่องรับวัดระดับน้ำฝนนะครับหรือว่าวัดระดับกระแสน้ำหรือว่าวัดเครื่องวัดความเคลื่อนที่ของดินอย่างเงี้ยนะใช่ไหมมันต้องไปติดตั้งบนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็พอน้ำมันถึงจุดหนึ่งหรือกระแสน้ำมันถึงจุดหนึ่งใช่ไหมซึ่งมันจะเตือนภัยได้มันก็ต้องเป็นไงส่งสัญญาณขึ้นไปที่ดาวเทียมจากดาวเทียมก็ต้องส่งกลับมาที่หน่วยรายการแล้วก็เราก็ส่งไปที่ไซลงไซเรนตามหมู่บ้านประชาชนต้องรู้ก็ต้องเตรียมบ่มยกใช่ไหมอย่างเงี้ยมันต้องเตรียมตรงนี้แล้วนะครับ
14: ใครต้องเตรียมครับอาจารย์ถ้าเกิดประเทศไทยต้องเตรียมใครต้องเตรียม
16: รัฐบาลต้องเตรียมใช่ไหมต้องเตรียมติดเซ็นเซอร์คือรัฐบาลต้องมีแผนที่ไคลเมทเชนจ์แมป risk map ก็คือว่าแผนที่ความเสี่ยงตรงไหนที่น้ำท่วมซ้ำซาก
14: risk map
16: risk map ใช่ไหมก็คือเรียกแผนที่ความเสี่ยงนะพื้นที่ตรงไหนจะมีน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ไหนจะมีดินโคลนถล่มเนี่ยแล้วก็เกิดฝนตกแบบเรนบอมเป็นประจำอย่างเออปัวเลยมั้ยปีที่3ตกมา2ปีแล้วปีนี้ปีที่3ถล่มหนักเลยปีนี้ไม่ได้ทำอะไรพอเรากู้ภัยเสร็จก็จบกันไปจริงๆแล้วนะใช่ไหมจริงๆมันต้องตั้งเสาเซนเซอร์นะสัญญาณนะบนภูเขาแล้วภูเขาภูคานะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ต้องทำแล้วแต่ว่าเขาก็พยายามติดตั้งนะกรมอุตุนะหรือว่าแต่ว่ายังไงมันก็กลายเป็นป่าสงวนแห่งชาติเลยเรื่องการขอย่องขอยากชัดช้ามีเป็นเรื่องระบบราชการเลยไม่ได้ตั้งนะใช่ไหมเนี่ยตั้งเสาเรดาร์อย่างเงี้ยมันต้องไปลอกต้นไม้ต้องเอาต้นไม้ออกจะต้องทำถนนขึ้นนะการขอเนี่ยแกลำบากเพราะว่าอะไรต้องเป็นอุทยานแห่งชาติติดระบบรายการเรื่องไม่ได้ตั้งฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอฝนมากระหน่ำลงมาเนี่ยชาวบ้านไม่รู้ไปหนีไม่ทัน
14: ครับ
16: ฝนจะ
14: สูญเสียกัน
16: ครับ
14: ที่จะจ่าเฉลิมว่าที่ไม่ได้ตั้งหรือไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่เป็นเพราะระบบรายการเป็นหลักเลยฮะหรือว่าเป็นปัจจัยอื่นเป็นหลัก
16: คือผมว่าหนึ่งเป็นเรื่องงบประมาณอันที่สองคือว่าก็คือผมต้องเรียนเลยคือว่าไอ้อย่างเงี้ยนะราชการจะทำเนี่ยคือต้องการเงินสั่งเนี่ยใช่ไหมมันต้องสั่งมาจากข้างบนหมด
14: ใช่มันต้องสั่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องวาระแห่งชาติอะไรนะ
16: ถูกต้องฮะนี่เราพยายามเรียกร้องให้คุณต้องเป็นวาระแห่งชาตินะเนี่ยเรื่องการปราบเนี่ยมันสุดขั้วเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไม่เห็นมีทำอะไร
14: เพราะมันจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะน้ำท่วมทีก็ช่วยทีนะฝุ่นมาก็ลนเทาฝุ่นนาทีนึงเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาว
16: ใช่ครับมันไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวใช่ไหมก็เพียงแต่ว่าเอางบประมาณมาจะมาแก้ไขมาฟื้นฟูมาเยียวยาใช่ไหมแล้วอย่างกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะคือจริงๆมันชื่อว่ากรมป้องกันและบรรเทานะจริงๆที่ทำ
14: และบรรเทา
16: บรรเทา
14: โอ้จะพูดถูกมีป้องกันปพนะมีป้องกันแล้วก็มีบรรเทาด้วยแต่เราทำเรื่องบรรเทา
16: บรรเทาซะเยอะ
14: ใช่
16: ไหมพอมีปัญหาขึ้นมาระดมหน่วยกู้ภัยทุกอย่างไปลุยไปจัดการเอางบประมาณมาเยียวยาจัดการฟื้นฟูแต่ป้องกันเนี่ยแล้วคำถามว่าแล้วป้องกันอยู่ตรงไหนใช่ไหมป้องกันก็ทำได้เพียงแค่อะไรส
14: ่
16: งเชลแบนส่งเชลบอร์ดคลาสบอร์ดแคสต์นะมาเตือนแค่นั้นเองใช่ไหมซึ่งบางทีมันไม่ทันใช่ไหมเพราะฉะนั้นในคือผมก็เลยเรียกร้องว่ารัฐบาลคุณต้องทำลิสต์แมปแผนที่ความเสี่ยงนะว่าโซนไหนที่มันเกิดซ้ำซากเกิดเป็นประจำเนี่ยที่มันจะมีผลกระทบในเรื่องสภาพภูมิอากาศทั้งหลายพวกนี้นะรู้หมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็เราก็มีทั้งอะไรตอนมีทั้งอิสดามีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยามีทั้งกรมทรัพยากรน้ำใช่ไหมมีทั้งสทนชอย่างเงี้ยร่วมมันทำเลยแผนที่ความเสี่ยงแล้วก็ติดตั้งเสาสัญญาณใช่ไหมเสาเรดาร์กลุ่มฝนมันจะมาอยู่ตรงไหนนะจับได้นะตั้งบนยอดเขาสูงทั้งหลายเนี่ยปริมาณวัดน้ำฝนเนี่ยแล้วก็ส่งสัญญาณนะอย่างเงี้ยพอมารู้ว่ามันมีกลุ่มฝนมาเยอะแยะใช่ไหมอย่างนี้มันต้องเตรียมความพร้อมแล้วต้องตั้งกองบัญชาการแล้วนะในพื้นที่ในการที่จะต้องดูแลเตรียมความพร้อมแต่ของเราเนี่ยกองบัญชาการก็เลยคอมมานเดอร์เนี่ยนู่นไปตั้งตอนเมื่อเกิดเหตุแล้วนะคร
14: ับ แล้วปกติอาจารย์อย่างขอความรู้อาจารย์ในเรื่องนี้นะถ้าต้องกองบัญชาการหรือคอมมานเดอร์หรือว่าคนที่เป็นแม่งานจริงเนี่ยมันควรต้องมีกระทรวงหรือหน่วยงานไหนเป็นหลักไหมครับที่ทำเรื่องนี้ไม่ใช่รอสั่งแล้วก็แก้ไปเฉพาะกิจเฉพาะหน้าไป
16: จริงๆนะคือตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายเรื่องไอ้ภัยพิบัติอะไรทั้งหลายเลยนะแล้วก็มีกฎหมายเฉพาะเรื่องน้ำท่วมฝนแล้งอะไรพวกนี้นะเป็นจุดแต่ว่าเราก็ต้องใช้กฎหมายพอป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะก็คือถ้าจังหวัดไหนผู้ว่าก็ต้องเป็นผู้บัญชาการเป็นคอมมานเดอร์ผู้ว่านะจะร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรู้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าผู้ว่านะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนเนี่ยมันจะถล่มตรงไหนจะเกิดอะไรมันก็ต้องมีข้อมูลจากไหนจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสทนชใช่ไหมจากกิสด้าเนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้เขาจะต้องมาทำประมวลผลเลยบอกว่าตรงนี้คือมันจะซ้ำซากมันจะอาจจะเกิดแล้วนะเขาสามารถทำนายได้ล่วงหน้าอย่างน้อยนะ5วัน
14: ครับ
16: ใช่ไหมแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ผู้ว่าก็เตรียมตัวเลยจัดการตรงนี้นะครับแล้วท้องถิ่นเองเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะพื้นที่เขาก็รู้อยู่แล้วตรงนี้มันเกิดเป็นประจำนะเป็นร่องเขาสูงมันมีประชาชนอยู่มีอันตรายใช่ไหมอย่างนี้ก็ต้องเตรียมการเลยมันต้องมีงบประมาณเรื่องนี้ให้เขาครับ
14: ซึ่งตอนนี้พูดถึงการประสานงานเรื่องข้อมูลร่วมต่างๆนี่มีไหมครับอาจารย์ครับ
16: ก็มีฮะก็คือต้องมีอยู่บ้างแต่ว่าผมว่าก็ต่างคนต่างทำนะแต่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องน้ำท่วมก็มีสทนชสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างนั้นจะเรียกหน่วยงานต่างๆมาคุยกันนะอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็มาบอกก็เป็นคนวางแผนอยู่ตรงกลางแล้วสั่งให้กระจายไปอ่ะผมชวนประธานไปดูน้ำให้เกลื่อนเยอะไหม ย่าปล่อยนะอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันอื่นก็ผู้ว่าไปทำอะไรนะกรมน้ำไปดูอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคือก็แจกรู้กันไปนะแต่ว่ามันจะไม่มีองค์รวมในการที่ซิงเกอร์คอมมานด์เสร็จนะครับ
14: ครับ
16: ก็คือเบสิกเล็กซิงเกอร์คอมมานด์ก็ต้องมาอยู่ไอ้ตรงหน้างานหน้างานคือต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นนะครับเป็นซิงเกอร์คอมมานด์หรือเป็นคอมมานเดอร์ในการสั่งการนะครับแต่ข้อมูลต้องให้เขางบประมาณต้องให้เขานะฮะต้องบอกเขาครับ
14: ฟังแล้วก็เหมือนวนนะอาจารย์นะหมายถึงว่าโดยระบบมันตัวไอ้ตัวราชการมันวนอยู่กันอาจารย์นะ
16: ใช่ครับมันติดที่ระบบราชการเองนะแล้วสิ่งที่สำคัญคือว่าถ้าเรามีแผนที่ความเสี่ยงแล้วเราก็รู้ว่าตรงไหนที่มันมีความเสี่ยงเราก็ต้องเตือนประชาชนแล้วว่าระวังนะน้ำป่าจะไหลหลากนะตอนนี้มันมีฝนนะมันมีเมฆฝนมาปกคลุมเนี่ยบอกล่วงหน้า5วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยต้องเตรียมตัวนะจะเห็นว่าน้ำมันมีสีขุ่นแดงเนี่ยหรือเกิดเสียงโครงคามหรือต้นไม้หักหรือมีน้ำไหลมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ต้องเตรียมตัวไปยกไม่ต้องรอใครบอกไม่ต้องมารอเซลล์บอร์ดแคสไปเลยนะแล้วต้องบอกไปที่ไหนด้วย
14: ครับ
16: ใช่ไหมก็มีเส้นทางเอายกมีที่รวมพลด้วยนะครับ
14: ครับ
16: อย่างเงี้ยต้องบอกประชาชนว่าคุณเสี่ยงตรงไหนคุณเสี่ยงเรื่องอะไรใช่ไหมใช่ไหม
14: ประชาชนจะบอกรัฐบาลใช่ไหมว่าเรา
16: จะเรื่องไฟป่าเรื่องอื่นๆด้วยนะครับ
14: ใช่ใช่ใช่มันหลายเรื่องรวมกันนะอาจารย์นะเอ๊ะมันมีโอกาสที่ประชาชนหรือนักวิชาการอย่างอาจารย์บอกรัฐบาลว่าเราอยู่ความเสี่ยงแค่ไหนต้องทำเถอะต้องรีบแล้ว
16: ใช่ฮะคือจริงๆเรามีหน่วยงานเนี่ยเรามีกิสด้ามีดาวเทียมเนี่ยมองเห็นทั้งหมดเลยนะกลุ่มฝนเท่าไหร่มีกรมอุตุนิยมวิทยามีเรดาร์ในการคำนวณ นะว่าจะมีน้ำมีตอนนี้ฝนจะตกเนี่ยเท่าไหร่จะมีพายุเข้ามีอะไรคำนวณได้หมดเรามีกรมชลประทานมีกรมพยากรณ์น้ำอย่างเงี้ยมีหมดเลยทุกคนจะต้องมานั่งรวมกันแล้วก็ทำแผนที่ออกมาแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกประชาชนล่วงหน้าไปบอกผู้ว่านะครับ
14: ครับถ้าไม่ทำอาจารย์ถ้าไม่ทำอีกสัก3ปี5ปีจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้ายังเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ย
16: โอ้อย่างนี้เดี๋ยวก็ถล่มอย่างเงี้ยยังไอ้ปูเนี่ยนะก็ถล่มมาปีที่3แล้วเนี่ยยังไม่ทำเลยเลยปีที่3แล้วนะตั้งแต่6 7 6 8เนี่ย6 7 6 8 6 9เนี่ยปีที่3แล้วนะปูเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้ามรสุมพาดผ่านไปทางภาคใต้เนี่ยไปที่เขาคอหงส์นครศรีธรรมราชน้ำอาจจะมาท่วมหาดใหญ่อีกรอบนะ
14: อีกรอบ
16: ก็เป็นไปได้ใช่ไหมเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องระวังอยู่แล้ววันนี้เป็นไงที่สระบุรีเนี่ยแถวนครนายกน้ำก็ท่วมเนี่ย
14: ใช่ใช่ใช่ใช
16: ่เยอะแยะเลยนะเนี่ยมีปัญหาทั้งนั้นภูเขาสูงทั้งนั้นเนี่ยของภูเขาทั้งนั้นเนี่ย
14: แล้วเราก็อยู่ในความเสี่ยงที่นับวันก็สูงขึ้นได้ไหม
16: ครับคือจริงๆในเชิงวิชาการมีหมดแล้วนะเราสามารถบอกประชาชนได้นะเนี่ยถ้าประชาชนเห็นว่ามีฝนตกหนักนะติดต่อกันเกิน6 ชั่วโมงนะเนี่ยในฝรั่งเขาเตือนเลยบอกว่าถ้าฝนตกหนักแล้วริมภูเขาเกิน6 ชั่วโมงหรือท่านที่วัดน้ำฝนได้ถึง100 มิลลิเมตรต่อวันเนี่ยนะหรือมีระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสีแดงหรือมีเสียงอื้ออึงเสียงต้นไม้ล้มนะเสียงหินกิ้งลงมาจากภูเขาหรือรอยแตกบนพื้นรอยร้าวเป็นไงอพยพทันทีเนี่ยประชาชนต้องไปทันทีแต่ประชาชนบอกแล้วไปไหนอ่ะแล้วจะเตรียมให้เขาไปไหนเส้นทางตรงไหนเห็นไหมอย่างมันต้องเตรียมให้พร้อมเลยในจังหวัดต้องมีตรงนี้อยู่
14: คำว่าการแก้ปัญหาเรื่อง climate change ผมได้ยินบ่อยมันเป็นคำพูดที่จำเป็นต้องพูดหรือเปล่าอาจารย์หรือว่า มันไม่เกิดแอคชั่นจริงอ่ะ
16: ถูกต้องครับมันno talking talk only ไงก็คือเป็นนาโต้
14: ต้องรีนาโต้
16: ใช่ไหมก็มันไม่มีแอคชั่นไงที่เรามีแต่มาสเตอร์แพลนภาพใหญ่ๆมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าแอคชั่นแพลนมันไม่มีนะครับเดิมเนี่ยนะเราก็บอกใครเป็นเจ้าภาพเนี่ยต้องหาเจ้าภาพสั่งการนะตอนหลังกฎหมายก็บอกอย่างนี้นะถ้าเป็นภัยขนาดเล็กนะก็คือท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าเป็นภัยขนาดกลางก็ต้องจังหวัดผู้ว่าถ้าขนาดใหญ่ขึ้นมารุนแรงก็เป็นไงก็คือนายกรองนายกแต่ถ้าเป็นระดับชาติรุนแรงมากๆอย่างเงี้ยนะเอาเงินมา100 ล้านอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็บอกเป็นอย่างเงี้ยบอกแค่นี้แต่ว่าแอคชั่นแท้รายละเอียดไม่มีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
14: ไม่มี
16: ตรงไหนไม่มี
14: ครับมีแค่ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็มอบหมายเฉพาะกิจไป
16: ครับตอนนี้ที่ผมเห็นความคืบหน้าคือรัฐบาลตอนนี้เริ่มทำแผนที่ความเสี่ยงแล้วหลังจากที
14: ่เ
16: สียมาหลายปีเนี่ยตอนนี้เริ่มทำแล้วไปวางนะแล้วก็มีการจะไปติดตั้งอุปกรณ์วัดการแลนสไลด์ของดินเนี่ยบนยอดเขาเลยนะ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์บอกตอนนี้54จังหวัดมีโอกาสที่จะดินจะถล่มมาจากภูเขาเนี่ยต้องเอาเครื่องมือไปติดตั้งจะได้เตือนประชาชนทันนะก็ไม่รู้ว่าใครทำแล้วแค่ไหนก็ตอนนี้ได้พูดนะแต่ว่าน่ายังไม่ทำเพราะงบประมาณยังไม่ออกนะ
14: ครับคล้ายที่สุดบังเอิญเวลานิดหนึ่งอาจารย์
16: คร
14: ับ เอ๊ะเราจะพอจะเห็นความหวังหรือจะขอข้อแนะนำเป็นไปได้ไหมที่อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้แหละแอคชั่นแผนการเอาจริงเอาจังแล้วก็พื้นที่หรือคนที่ต้องประสบความเดือดร้อนเนี่ยจะเกิดการแก้ไขอย่างค่อนข้างเป็นรูปธรรมมีโอกาสเห็นไหมครับอาจารย์หรือต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้เกิดการแก้ปัญหาจริงจังครับ
16: คือตอนหลังเท่าพอมันเกิดเยอะมากขึ้นนะแล้วมีการเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะตอนนี้ผมว่ารัฐบาลก็เริ่มเห็นแล้วนะเริ่มเห็นความสำคัญแล้วก็คือมีจุดเริ่มต้นที่ดีคือเริ่มทำแผนที่ความเสี่ยงขึ้นมาแล้วนะว่าตรงไหนแล้งนะตรงไหนที่ฝนจะตกหนักตรงไหนจะมีความเสี่ยงนะแล้วก็งบประมาณออกมาก็ต้องมาทุ่มในเรื่องการที่จะวางระบบเซ็นเซอร์วางระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้นะในการที่จะเตือนภัยประชาชนนะคือเมื่อก่อนนะคือตอนที่เป็นแม่สายเราไม่มีระบบเตือนภัยไงแต่พอมีบทที่เป็นแม่สายแล้วก็เริ่มมีเซลล์บอร์ดแคสต์มาแล้วค่อยมาทีละสเต็ปเนี่ยแต่ผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยทำให้เป็นวาระแห่งชาตินะแล้วก็ตั้งรัฐมนตรีทุกคนมันดูภาพใหญ่ของประเทศใช่ไหมดูทั้งหมดเลยนะดูเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเรื่องไทยที่ตัดทั้งหมดเนี่ยจะตั้งตรงไหนกันเป็นซิงเกิลคอมมานด์สั่งได้เลยเอาทุกหน่วยงานมานั่งรวมกันคนละกระทรวงก็เหมือนกันนะแต่ว่าคุณจะต้องมาอยู่ใต้ตรงนี้ต้องมาทำเรื่องไทยที่ตัดร่วมกันนะ
14: ครับก็เป็นความหวังเนี่ยก็เป็นก็หวังนะจ๊ะนะหวังว่าก็จะทลายระบบ
16: การหวังอย่างนั้นนะครับ
14: กระทรวงใครกระทรวงมันแต่ว่าส่วนหนึ่งอาจารย์ครับผมคิดว่านักวิชาการหรือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเช่นอาจารย์เนี่ยถ้าออกมาส่งเสียงเพื่อช่วยมีรัฐก็ฟังมากขึ้นอาจารย์ต้องยอมตรงๆนะส่วนหนึ่งจะไม่คนช่วยคิดหรือช่วยเสนอแนะหรือหาทางออกแต่พอเกิดขึ้นชาวบ้านก็ส่งเสียงได้แต่ว่าตรงทางออกคืออะไรผมต้องช่วยกันทุกฝ่ายอาจารย
16: ์
14: เป็นส่วนที่จะช่วยให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจะให้ทางออกตรงกันนะครับและที่สุดผมเชื่อว่าเรื่องของไคลเมทเชนเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องของทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะอาจารย์นะ
16: คร
14: ับ นะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย
16: ์ผมพยายามให้ความรู้นะ
14: ครับ
16: ตรงตีพิมพ์อะไรผมก็พยายามบอกไปนะแต่ว่า
14: คือ
16: เราก็ไม่ใช่นักการเมืองใช่ไหมเราก็อยากให้นักการเมืองเอาไปสานต่อไปทำต่อนะครับแล้วประชาชนก็รออยู่ด้วยนะครับ
14: ครับแต่ว่าเนี่ยคือดีแล้วที่เป็นนักการเมืองนะการเมืองพูดแล้วคนก็ไม่ฟัง
16: ครับใช่ครับ
14: นะขอบพระคุณท่านอาจารย์สนธิคุณชวัฒน์ครับอาจารย์ครับ
16: ครับยินดีครับ
14: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับประกาศรับคนใหม่นะครับนี่คือเรื่องของ climate change เรื่องใหญ่มากนะครับก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆนะฮะเห็นนะฮะแต่ก็ติดระบบราชการนะเห็นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่วาระแห่งชาติเห็นปัญหาแต่ก็ไม่มีเจ้าภาพจริงจังและที่สุดที่บอกครับว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องแก้ไขและประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นี่อย่างเป็นรูปธรรมนะอาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสิ่งที่ปภ.ทำก็คือบรรเทาแต่ว่าป้องกันไม่เคยได้ทำเท่าไหร่อันนี้ต้องฝากท่านว่าที่นะฮะท่านว่าที่อธิบดีปภ.นะฮะท่านรองปลัดแซมเบ้จะเข้าไปนั่งเก้าอี้นี้นะครับและนี่คือฮอตอิชชูของเวทีคิดในช่วงนี้ครับพักมาสักครู่ช่วงหน้าดูเรื่องกับบ้านกับเมืองร้อนๆกับคุณแก่สาริกาครับ
17: เวทีความคิดฮอตอิชชู Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอด
18: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
19: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: อ้าวสายต่อไป
21: สวัสดีครับอาจารย์
20: มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
21: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
22: เลือกนี่สิครับ
21: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
22: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
21: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
22: เอาสายต่อไป
23: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
24: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
23: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
24: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
23: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
24: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
25: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยี

0: นใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เวทีความคิดนะครับช่วงนี้จะไปติดตามเรื่องสถานการณ์การเมืองร้อนๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคดีหัวสว.ที่จะเกิดขึ้นนะครับวันที่14กันยายนนี้ก็น่าจะเป็นคำวินิจฉัยจากกกต.นะครับว่าจะส่งใครหรือไม่ส่งใครหรือใครจะถูกนำชื่อส่งต่อศาลฎีกาหรือไม่เส้นทางจะเป็นอย่างไรและเรื่องที่อยู่ในความสนใจในช่วงที่ผ่านมาคือเรื่องของฝ่ายค้านก็ตั้งเวทีนะครับก็มีคำถามถึงองค์กรอิสระและกกต.ในเรื่องของหัวสว.บทบาทที่โดดเด่นมากในเวทีที่ผ่านมาที่เดิมจัดที่ภูแมนแล้วก็ย้ายไปที่รัฐสภาน่าจะเป็นคุณหมอชลน่านสีแก้วจากพรรคเพื่อไทยนะแน่นอนนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณเท้งนะฮะคุณก็เป็นฝ่ายค้านที่ไม่น่าจะแปลกใจเท่าไหร่แต่คุณหมอชลน่านต้องถือว่าเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยแล้วไปร่วมขึ้นเวทีนะครับเรื่องของเกมหัวสว.มีสัญญาณมีนัยยะอะไรที่น่าสนใจนะครับและแน่นอนฮะต้องมองต่อว่าอนาคตทางการเมืองของหมอชลน่านยังจะอยู่พรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรคุณแขกสันติการมาช่วยวิเคราะห์ให้ฟังครับพี่แขกสวัสดีครับ
4: ครับก็ยังไงก็ต้องฟังหมอชลน่านชี้แจงนิดหน่อยครับเพราะว่าวันนั้นคุณหมอบอกว่าหัวข้อของเวทีวันคือการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่น
3: ครับ
4: ความจริงที่สังคมต้องการคำตอบนะครับ
3: ครับ
4: แต่หัวข้อที่หมอชนันพูดตอนภาคเช้านะผมจำเออหัวข้อก็จะกว้าง
3: ครับ
4: คือองค์กรอิสระครับ
3: ครับ
4: ไม่ได้พูดถึงหัวสวเพราะหัวสวเนี่ยเป็นภาคบาทครับ
3: ครับ
4: ภาคบาทแต่พอหมอท่านพูดจบเท่าที่ดูเนื้อหาก็ไม่ก็พูดภาพรวมถึงองค์กรเสรีและพูดถึงการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่หมอชลน่านอยากให้เกิดขึ้น
3: ครับ
4: แล้วผมดูจากการไล่จบพอจบไปทีแล้วคุณหมอชลน่านก็ออกไปเลยไม่ดีไม่ภาคฝัน
3: แต่ว่าคุณหมอก็น่าจะรู้นะเป็นพูดง่ายว่าเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งของพรรคเพื่อไทยแล้วขึ้นเวทีของฝ่ายค้านเนี่ยแม้คุณหมอจะไม่พูดเนี่ยอาจารย์ก็น่าจะทราบอยู่นะว่าก็ถูกจับตามองพิเศษอยู่
4: คุณหมอนี่คุณหมอมาแอมเปิดตัว
3: อ๋อประธานชมรมอะไรป่ะพี่แขกเคยบอกให้ผมประธานชมรมอะไรชาวเหนือหรือเปล่า
4: คือตอนนี้คุณหมอไม่ได้เป็นสส
3: ใช่ครับ
4: คุณหมอเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็แล้วเรื่องเนี้ยทางคุณเจริญพันธ์ก็ต้องตอบคำถามและถามกัน
3: ครับ
4: คุณเจ้าหัวคุณหมอท่านแจ้งแล้วว่าจะไปแต่ก็จะไปพูดหัวข้อที่ผมว่าไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นเรื่องหัวเสียแต่ไปในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้าน
3: ครับแต่คุณจุลพันธ์บอกว่าก็รับทราบอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องขอคุยกันหน่อยว่าถ้าไม่มีการไม่มีอะไรในนัยยะทางการเมืองก็เห็นด้วยแต่ก็หลักการคือไม่ควรจะเอาภาษีประชาชนมาใช้สำหรับการเคลื่อนไหวทางการเมือง
4: ก็คุณยังก็ต้องว่าไปตามนั้นครับ
3: ตามบทนะ
4: แต่ว่าความจริงแล้วความจริงเนี่ยโดยคือคุณหมอชนะเนี่ย

0: ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ
1: ครับ
0: เขาแน่นอนต้องเป็นประเด็นแน่เพราะผมว่าคุณหมอชนะก็รู้ว่าแค่ไปขึ้นเวทีของฝ่ายค้านเนี่ยวันเนี้ย
1: ก็ต้องรู้อยู่แล้วนะเป็นเอกสารแกนนำมาก่อนนะครับ
0: ครับได้ครับได้ครับก็ว่าก็เป็นเห็นแหละแม้แต่คุณจวันจะว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ย่อมมีคนตั้งคำถามแหละเห็นนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากพูดคืออนาคตทางการเมืองของมณฑลนา
1: ครับ
0: บังเอิญว่าช่วงหลังเนี่ยคุณหมอชนน่านเนี่ยเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที
1: ่ที่เชียงรายใช่ไหม
0: ที่น่าน
1: ที่น่านเราที่น่านโทษที
0: น่านแล้วก็ที่น่านในภาคเหนืออีกหลายจังหวัด
1: ครับ
0: ในฐานะนะครับนายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย
1: ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ล่าสุดของคุณหมอชนน่านเมื่อปี29นะนายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย
0: ครับปีนี้เองตำแหน่งนี้เพิ่งมีการเลือกตั้งเมื่อเมษาที่ผ่านมาเอง
1: อ๋อเมษานี่เองนะครับ
0: ครับครับครับเรื่องที่ได้ผ่านมาก็เป็นนายกสมาคมชาวเหนือคนที่32
1: คนที่32อืม
0: ครับแล้วคุณหมอชนะเนี่ยช่วงน้ำท่วมหน้านะครับก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสังคมชาวเหนือ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แจกของ
1: ครับ
0: แจกของพวกชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ในนามสังคมชาวเหนือเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: ไม่มีเรื่องเพื่อใด
1: ครับ
0: แล้วก็ผมไปดูในเฟซบุ๊กของคุณหมอชนะที่แอดมินเฟซก็เป็นภรรยาคุณหมอนะครับ
1: ครับ
0: ก็เห็นหมอเนี่ยไปช่วยเหลือแบบเชิงสังคมสงเคราะห์นะชาวบ้านแบบเนี้ยไปแจกครบเลย
1: คร
0: ับ เขาเชียงใหม่ก็หลายอำเภอนะครับเชียงรายก็มีในนามสังคมชาวเหนือหมดเลยที่สุด
1: ครับ
0: ครับแต่คุณหมอชนะเป็นสมาชิกครอบครัวไทย
1: ครับ
0: ตอนแรกผมก็รู้สึกแปลกใจเคยตั้งคำถามในใจคุณหมอจะว่าในโฆษณาเป็นมันจะยังไง
1: ว่าไงว่าจะอยู่ประเทศไทยได้หรือเปล่า
0: อะไรประมาณนี้หรือการมาขึ้นในที่ร่วมฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้นะ
1: คร
0: ับ ก็แต่ว่าในบุญทีก็มีเรื่องแชร์กันเล็กระหว่างคุณหมอชนะกับคุณอภิสิทธิ์นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายคนคงไม่ทราบว่าคุณหมอชนะเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นะครับ
1: มาก่อน
0: มาตั้งแต่ปี2522
1: ครับ
0: แล้วคุณหมอชนะเนี่ยเกือบลงสมัครสส.น่านครั้งแรกในงานพรรคประชาธิปัตย์
1: ประชาธิปัตย์เนาะแต่ไม่ได้ลงใช่ไหม
0: ไม่ลงครับพอดีตอนนั้นพรรคไทยรักไทย
1: คร
0: ับ ขึ้นมาโชว์หน้าแล้วก็คุณหมอก็ปิ้งกับนโยบาย30บาทต่อปัจจุบัน
1: ครับ
0: ก็เลยจัดแจงวงเงินให้กันก็ได้มีเสนอแบบไม่คาดฝันอ่ะ
1: ครับ
0: เขาเลยไปเสนอยกแรงของผมแต่ว่าคุณหมอช่วยก็พูดบนเวทีวันนั้นนะว่าผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาเกิดไปปี2022
1: ครับ
0: แล้วคุณอันนี้ก็บอกแชร์ว่าเดี๋ยวตุลาเนี่ยจะมีการนัดรวมพลคนเคยอยู่ประชาธิปัตย
1: ์ชวนหมอชนะไปนี่แหละ
0: ประมาณนั้นคือวิสุทธิ์เล่านิดหนึ่งคือหลายคนอาจจะลืมว่าสสหน้าเนี่ยที่ดังที่สุดนะในยุคก่อนนะก่อนยุคไทยเนี่ยนะครับคือคุณคำนวณณลำพูน
1: ณลำพูนครับ
0: คุณคำนวณน่าลำพูนเนี่ยเป็นสสน่านร้ายชาวบ้านมาก
1: ครับ
0: รัฐบาลชวน2เนี่ยช่วงปี40เนี่ยคุณคำนวณเนี่ยก็ได้ไปช่วยกับสาธุนะสุด
1: ครับ
0: แม้แต่ปีจะตั้งเขตเดียวโมเดล44เนี่ยคุณคำนวณก็ยังเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์ชวนน่านแต่ที่ว่าอยู่คนละเขตกับคุณหมอชวนน่านคือคุณคำนวณเนี่ยเป็นตัวเขต

0: หนึ่งคุณชนะเป็นสสเขตสองใครก็ใครแต่ก็นั่นแหละเป็นสมัยสุดท้ายของคุณกำนันแล้วก็หลังจากหน้าก็ปิดฉาก
1: ครับ
0: ประชาธิปัตย์ที่หน้าเลยก็มีแต่พรรคของคุณเศรษฐีแล้วที่เปิดว่าพอโยงมาคุณชนะพอผมมาดูรายละเอียดของโซคุณชาวเนี่ยผมเอใจก็หลับสุดพอโซคุณชาวเนี่ยเองได้เนี่ยถ้าเป็นคนหนึ่งโอ้คนที่เป็นนายกโซคุณชาวเนี่ยที่มานานยาวนานหลายสมัยคุณโจเล่ชินวัตร
1: อ
0: ๋
1: อเหรอฮะคุณโจเล่ชินวัตร
0: ครับแล้วช่วงที่คุณโจเล่เป็นนายกสมาคมเนี่ยครับหมอชนะก็เป็นที่ปรึกษาสมาคม
1: ครับ
0: และทุกครั้งที่มามีการประชุมสมาคมประชุมใหญ่นะของสมาคมเจ้าเหนือทุกครั้งเนี่ยและหลังใหม่ก็ใช้ชื่อโรงแรมเอซีปาร์ค
1: ครับ
0: โรงแรมมีคุณไหม
1: เอซีปาร์คก็เป็นสมาคมเป็นโรงแรมที่ของคุณทักษิณเก่าอ่ะเป็นโรงแรมที่มีการประชุมของพรรคเพื่อไทยหรืออลิสบันพงษ์รองไอ้โรงแรมใช่ไหมตอนนั้นจำภาพกันได้อยู
0: ่ก็ถ้าแบบนี้ก็พอโยมหาคุณโยได้ก็คือผมก็ฟันธงอะไรคุณหมอช่วยจะไม่ย้ายพัก
1: อ๋อจะไม่ย้ายพักใช่ไหม
0: จะไม่ย้ายเพียงแต่ว่าผมว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ผมว่าคุณหมออาจจะจัดสัญญาได้ไม่เหนียวว่าความแพ้ในการเลือกตั้งปี9ในภาคของพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
0: เพราะว่าแบรนด์เพื่อไทยขายไม่ได้นะ
1: ขายไม่ได
0: ้ขายไม่ได้
1: สำหรับภาคเหนือหรือสำหรับที่ไม่สำหรับที่นั่น
0: เดี๋ยวหน้าเป็นเรื่องโจทย์หน้าย้ำยิ่งโจทย์หน้านั้นคุณหมอเชื่อว่าก็ต้องใช้แบรนด์ใหม
1: ่ครับ
0: เพื่อเข้าถึงชาวบ้าน
1: ครับ
0: ก็คือทีนี้คุณหมอชนะเป็นสสมาหลายสมัยที่สุดผู้กำลังรู้นะคุณหมอเนี่ยจะโดดเด่นมากในสภาแต่ในพื้นที่เนี่ยผู้ดำรงสสเพื่อไทยภาคเหนือกับผู้คนหนักที่สุด
1: ครับ
0: จะเชื่อมั่นในทางเสียงแบบเชื่อว่าของตายอ่ะของตายก็จะไม่ค่อยลงพื้นที่
1: ครับก็เลยตายเลย
0: น้ำท่วมน่านน้ำท่วมน่านครับไม่ใช่ช่วงครั้งแรกที่สุดท่วมช่วงนี้อะไรอีกสามปีนี้เป็นปีที่สาม
1: ครับ
0: เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยก็มีเสียงคนน่านบ่นถามหาสสเพื่อไทยทั้งจังหวัดว่าจะรอหาไปไหนก็พอเลือกตั้งปี9เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ได้ไปเรียน
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่หน้านะทั้งแพร่ด้วย
1: ครับ
0: แพร่ด้วยครับก็ว่าการใช้กลยุทธ์ใช้มือนี้ใช้สมาคมชาวเหนือในของคุณชนะเนี่ยก็ได้เป็นกลยุทธ์หนึ่งในช่วงเพื่อฟื้นฟูเรียกความศรัทธาจากชาวบ้านกลับมา
1: ครับ
0: ก็เพราะว่าเวลาลงพื้นที่คุณหมอก็จะบอกว่าไม่ผู้แทนนะครับไม่ในนามผู้แทนไม่นามคนภาคเหนือแต่ว่าคนภาคเหนือไม่ชอบที่คนภาคเหนือประมาณนี้
1: ครับ
0: แล้วก็แค่ช่วงการฟื้นฟูแทนของเพื่อไทยในจังหวะเนี้ยโอเคช่วงน้ำท่วมน่านเที่ยวนี้อาจจะเห็นบทบาทอยู่ที่มีเยอะฉะนั้นรู้สึก
1: ครับ
0: ท่านรองเยอะก็ท่านเยอะก็เห็นขึ้นมาใหม่ดีที่เจอไปเจอขึ้นที่ก็สามารถมีพิธีมีกระแสข่าวคนก็สนุนถือหลายเชื่อก็ชมเชยการงานของ
1: เยอะฉะนั้นคุณตัวฟ้าตัวเชียน
0: ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าคุณหมอลงทุนขนาดนี้ปูฐานกันขนาดนี้จะถึงการที่ตั้งหน้าจะ

0: จะกลับมาได้อีกบ้างอยู่นะครับ
1: แต่ว่าพี่แขกก็มั่นใจว่าหมอชนน่าจะไม่ย้ายพรรคอยู่ครับเพื่อไทยใช่ไหม
0: ยังน่าจะอยู่เพราะการ
1: รับ
0: ไม้ต่อจากคุณชูวิทย์ชินวัตรเนี่ยผมว่า
1: ครับ
0: มันจะมีความยืดใจกัน
1: ครับครับครับโอเคนี่เรื่องคุณหมอเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของวสวครับพี่แขกครับจะไปต่อไงครับ
0: วสวเนี่ยที่สุดเลยคือผมว่าคนที่ติดตามมาแต่ยุคให้รำทางการนะครับ
1: ที
0: ่ AI ทำไมเป็นหนึ่งอะไรมันจะมีข้อมูลต่างๆว่าข้อมูลที่คุณชีพมาในสิ่งเหล่านี้กับข้อมูลที่สื่อดาวโลกเองก็ข้อมูลที่เดียวกันแหละ
1: คร
0: ับ คือว่าคุณชีพได้เอกสารมาแล้วก็เปิดมันเป็นไม่น่าว่ากันดีแต่ผมว่าข้อมูลของอนุกรรมการอนุกรรมการเป็นตัวเสียงของกกต.ชุด26เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นี่ว่าสั่งฟ้อง
1: 229
0: คน29คนเนี่ยคนละผู้หมดละ
1: อ
0: ืมก็อยู่ที่ว่ากกต.ชุดปัจจุบันเนี่ยได้เห็นเป็นประการใดเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยท่านอิทธิพลมุนมาคองก็ทางกองที่เก่าก็ตั้งอนุกรรมการกันกองชุด36มากันกอง
1: ชุดสรุปคือไม่ฟ้องใครเลย
0: ไม่ฟ้องเลยซึ่งคุณนรงค์กันวรินทร์ประธานกกต.คนปัจจุบันเนี่ยรวมทั้งกกต. อีก6คนเนี่ยก็ต้องมากันกองดูว่าไอ้ชุด26กับชุด36เนี่ยจะยังไง
1: ครับ
0: ได้ยังไงซึ่งผมว่าคนที่เคลื่อนไหวก็รู้ผมว่ายิ่งชีพก็รู
1: ้ครับ
0: พรรคไปฝ่ายก็รู้ซึ่งเลยต้องออกมาเคลื่อนไหวหนักไงเพราะรู้ว่าโอกาสจะฟ้องทั้ง229คนเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไม่ได้
0: ผมเห็นของผมนะ
1: ผมก็คิดว่าเป็นไม่ได้เอาจริงๆโดยเฉพาะยิ่งแกนนำของพรรคการเมืองใหญ่ผมว่าไม่น่าจะโดนหมดได้ไง
0: แล้วก็อีกอย่างนะ
1: ครับ
0: ยุคคำร้องทั้งหมดตาม
1: ก็เป็นไม่ได
0: ้ชุดทั้งหมดก็เป็นไม่ได้ที่สุด
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมชาวเสียงหลายคนเนี่ยก็เหลืออันเดียวคือส่งฟ้องศาลบางส่วน
1: บางส่วนทีนี้จะเป็นใครบ้างอีกเรื่องนึงนะ
0: ไอ้เรื่องตอนนี้ก็คือผมรู้แล้วอ่ะคือจะเนี้ยคือตอนนี้ก็มีตัวเลขมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ตัวข่าว5ถึงบางตัวข่าว10คนนะครับ
1: ครับ
0: บางตัวข่าวว่า5ถึง15คนสวนะบอกมึงนักมึงเลยแต่แหล่งข่าวผมเนี่ยโหสุดยอดที่สุด
1: ครับ
0: กี่คนบ้างอ๋อที่โดนคือ2คน
1: 2คนสวที่เป็นสวอยู่ทุกวันนี้ละ2คน
0: ครับ2คนจะโดนส่งฟ้องศาล2คน
1: ตรงอะไรชัดเจนอะไร
0: ไม่รู้ผมก็ไม่เชื่อนะคือผมไม่ได้เชื่อแต่เขาพูดถึงว่าเขาบอกว่ามาแบบนี้ที่ถดแบบนี้ผมฟังผมก็อึ้งแล้วผมถามว่าจะไปไงต่อถ้าเป็นแบบนี้ก็วัดใจกันดู
1: ครับ
0: พูดกับตรงความเนี้ยวัดใจกันดูวัดใจกันดูอันเนี้ยผมว่า14กันยายนเนี้ยว่าละคนใหญ่ๆรู้ละว่ามติกกต.เนี้ยจะออกมาแบบไหนเสียงส่วนใหญ่นะผมจะว่าเสียงส่วนใหญ่ของกกต.จะออกมาแบบไหนแต่สิ่งที่คนกำลังมองข้ามจากไปคือหลังมติกกต.ส่งฟ้องศาลไปแล้ว
1: ครับ
0: เพียงบางส่วนจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมือง
1: นี่น่าสนใจมากกว่า
0: ใช่
1: เพราะว่าถ้าสมมติว่ากันตามขั้นตอนเนี่ยสมมติว่า กกตมีมติสั่งฟ้องบางส่วนก็ไม่ได้แปลว่าสวต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือคดีถึงที่สุดถูกไหมต้องใช้เวลาแต่คำถามพี่แคร์น่าสนใจคือหลังจากกกตมีมติส่งฟ้องบางส่วนการเมืองไทยจะเกิดอะไรขึ้น
0: แต่ว่าก็อย่าลืมว่าจำนวนของอนุชุดยื่นเนี่ยไม่ใช่เพิ่งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อเมื่อยู่คุณยิ่งชีพมาแฉเป็นหน้าๆนะ
1: ก่อนหน้านี้มาแล้ว
0: ไปรัฐบาลทางทานเนี่ยสื่อบางเนี่ยก็เล่นกันเป็นซีรีส์เลยอ่ะ
1: ครับ
0: คนก็รับรู้229คนมีใครบ้างเนี่ยในโซเชียลวันนี้ก็แชร์กันแล้วใครไม่ใครเชื่ออะไรเนี่ยครับแต
1: ่
0: ก็พอกรอมนึกถี่ว่าส่งบางส่วนเนี่ยผมก็ถามคนที่บอกว่าเขาก็ผมถามว่าเขาตอบมาบอกว่าถ้าส่งฟ้องอาจจะวงเขายิงแค่สองคนนะเองแค่สองคนนะก็ไม่ต่างอะไรจากไม่ผิดหมดทุกคนนี่เลย
1: ใช่
0: ตามชื่อ36แล้วผมก็ถามว่าถ้าอย่างนี้แบบนี้เกิดอะไรขึ้น
1: เ
0: ลยก็วัดใจกันดูเขาเรียกว่าก็วัดใจกันดู
1: ใครเป็นเจ้าของคำพูดนี่ครับ
0: มุนยาวแหนบ่ง
1: น่าสนใจว่าใจใครเจ้าของคำพูดนะ
0: วัดใจกันดู
1: แต่ว่าพี่แกนคิดว่า13รัฐมนตรี17ส.ส.ภูมิใจไทยรอดไหม
0: รอดอยู่แล้ว
1: รอดอยู่แล้วไม่โดนสักคน
0: ว่าผมว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ก็รู้ว่ารอดแกนำปชป.แกนำพรรคประชาชนรู้ว่ารอดอยู่แล้วแม้แต่คุณยิ่งชีพไปถามหลังไมค์แกก็บอกว่าผมเชื่อว่ารอด
1: ใช่
0: แต่ผมกำลังจะรอดูเลยคือว่า
1: ครับ
0: แล้วการเมืองไทยทั้งในสภาและนอกสภาหลังวันที่1กันยายนเนี่ยจะเป็นยังไง
1: มันมีแรงกระเพื่อมแน่นอน
0: ใช่แน่นอน
1: ผมก็ไม่เชื่อว่าจบแค่นี้
0: ใช่ไม่จบแน่นอน
1: นะ
0: คือวันที่10
1: พี่แดนขอโทษนะฮะเราไปต่อ
0: จบแค
1: ่จบแค่กกต.จะมีต่อนะครับนะฮะขอบคุณพี่แคนมากเวลาหมดพอดีครับเดี๋ยวเราพี่แคนผมแล้วก็ทีมงานลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลเจเสร็จลงพื้นที่สงขลาเร่งโยธาธิการและผังเมืองลุยระบบระบายน้ำควนลังนายเจเสร็จไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมรับข้อสั่งการและเร่งรัดการดำเนินงานให้โครงการมีความพร้อมในการใช้งานสามารถรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเจเสร็จกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่มีความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดในการดำเนินการในส่วนที่เหลือพร้อมตรวจสอบความพร้อมระบบและองค์ประกอบต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมมอบนโยบายเร่งเตรียมความพร้อมโครงการระยะถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ให้มีความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติขอให้ทุกหน่วยงานบริการทำงานใกล้ชิดเพื่อให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถลดผลกระทบต่อประชาชนทางนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เหลือควบคู่กับการตรวจสอบคุณภาพความมั่นคงแข็งแรงและเรียบร้อยในโครงการให้ทุกองค์ประกอบโดยกรมจะติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดสแกมเมอร์ปรับกลยุทธ์หลอกนักศึกษาวัยเรียนเตือนแม้เป็นกลุ่มที่มีความรู้แต่หากเจอกลยุทธ์แนบเนียนอาจตกเป็นเหยื่อได้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงสถานการณ์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ว่าปัจจุบันสแกมเมอร์ยังคงเป็นภัยสำคัญของคนไทยแม้ก่อนหน้านี้มีการปราบปรามฐานปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านจนถูกทำลายแต่กระบวนการนี้ยังปรับตัวย้ายฐานไปยังพื้นที่อื่นเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยส่วนรูปแบบการหลอกลวงยังใช้วิธีการเดิมแต่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นโดยเฉพาะ AI และนำใบหน้าของบุคคลที่เหยื่อรู้จักมาดัดแปลงเพื่อหลอกลวงขณะเดียวกันรูปแบบการฟอกเงินมีการปรับเปลี่ยนพบว่าบัญชีม้าถูกตัดแค่แถวที่1ก่อนจะมีการถอนเงินสดออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นทองรูปพรรณเพื่อซ่อนเส้นทางการเงินปัจจุบันกลุ่มเหยื่อของสแกมเมอร์มุ่งเป้าไปยังกลุ่มนักศึกษาวัยเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะหลอกเรื่องทุนการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งกำลังแพร่ระบาดบนโซเชียลมีเดียโดยคนร้ายจะเข้ามาคุยในระยะเวลาพอสมควรในการชักจูงน้องๆที่เป็นนักศึกษาแม้ว่าวัยเรียนจะมีความรู้พอสมควรแต่ด้วยรูปแบบกลยุทธ์ที่แนบเนียนจึงทำให้มีนักศึกษาหลายรายตกเป็นเหยื่อด้านนายกมลสิทธิ์วงบุตรน้อยรองเลขาธิการปปง.เปิดเผยว่ารอบปีที่ผ่านมามีการอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานช่อโกงประชาชนมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังสหรัฐและอิหร่านปะทะกันโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพสหรัฐได้โจมตีทางอากาศมุ่งเป้าไปยังฐานปล่อยจรวด2เครื่องของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากพบพฤติกรรมเตรียมการวางทุ่นระเบิดทะเลซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่โจมตัวต่อเสรีภาพในการเดินเรือพาณิชย์ส่งผลให้ทหารและพลเรือนอิหร่านเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายด้านอิหร่านตอบโต้ด้วยการส่งโดรนและยิงขีปนาวุธทิ้งตัวเข้าใส่ฐานทัพอากาศคิงฮุเซนและฐานทัพเอาอัสลักของสหรัฐในประเทศจอร์แดนเพื่อเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามกฎหมายและอ้างว่าสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โครงสร้างพื้นฐานและโรงเก็บเครื่องบินรบอย่างไรก็ตามกองทัพจอร์แดนระบุว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้ทั้งหมด8ลูกนอกจากนี้อิหร่านยังอ้างว่าได้ส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศอัลมินฮาดของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และยิงโดรนทางทหารของสหรัฐตกบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าทาง UAE จะออกมาปฏิเสธรายงานความเสียหายแต่ยืนยันว่ามีการสกัดโดรนที่ล่วงล้ำหน้าน้ำจริงอิหร่านยังอ้างด้วยว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลำหนึ่งเกิดไฟไหม้และต้องหยุดเดินเรือกลางคันหลังจากชนเข้ากับทุ่นระเบิดทางทะเล2ลูกทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซโดย IRGC อ้างว่าเรือดังกล่าวพยายามใช้เส้นทางเดินเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมายและได้ออกคำเตือนแก่เรือทุกลำให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดซึ่งเหตุปะทะล่าสุดเกิดขึ้นเป็นการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงครั้งแรกในรอบ1เดือนและเป็นการกลับมาปะทุอีกครั้งของสงครามระลอก นี้ที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นทันทีเกือบร้อยละ2เนื่องจากมีความกังวลช่องแคบฮอร์โมซซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันดิบกว่า1ใน5ของโลกจะถูกปิดตายโดยสมบูรณ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆบอกเล่า965แฟนๆFM 94.5 Thinking Radio ค่ะกลับมาเจอกันนะคะหลังข่าว3ทุ่มแบบนี้สบายๆท่ามกลางอากาศฝนพรำอาจจะมีบางพื้นที่จราจรติดขัดบางพื้นที่อาจจะมีรถหนาแน่นแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุขอให้ขับรถอย่างระมัดระวังนะคะช่วงนี้คุยคิดแล้วก็ชวนกันตั้งคำถามร่วมกันหาคำตอบในทุกนาทีที่เราใช้ชีวิตกันอยู่นะคะจะดูแลสุขภาพอย่างไรจะกินอะไรจะเป็นอย่างไรให้ปลอดโรคปลอดภัยไร้โรคค่ะวันนี้คุณป๊อปพร้อมแล้วที่จะมาคิดอย่างป๊อปในช่วงวันจันทร์บอกเล่า965ค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
6: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
5: ค่ะ
6: วายเดือนแล้วนะคะเนี่ย
5: วันสุดท้ายของเดือน8แล้ว
6: มันไปเร็วขนาดนี้ก็ไม่ทราบเป็นเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยทำไมมันไปเร็วขนาดนี้มันมือบอกว่าต้นเดือนนี้เองเนี่ยแล้วว่า
5: ใช่
6: นะคือมันเป็นเดือนที่แบบโอเคคนเสียชีวิตเยอะมากพอสมควรนะคะตลอดเวลาเลยสิงหาคมตลอดเวลาเลยแต่ก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าได้ทำงานเยอะแยะมากเลยอ่ะ
5: ค่ะ
6: คือได้ซ่อมบ้านได้แบบว่าอะไรที่รั่ว
5: ๆ
6: ขาดตอนช่วงฝนตกก็ได้ทดสอบเต็มที่คือก็เนาะแต่ตอนนี้คือก็ต้องทำให้มันนะให้มันดีที่สุดแหละ
5: ภารกิจภารกิจการดูแลบ้านเนี่ยจะตกเป็นของบรรดาคนที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อหอมรอมริบอะไรเนี้ยเก็บเงินเก็บทองเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ได้เห็นรอยรั่วรอยร้าวอะไรซึมถูกไหมคุณป๊อปว่าเราจะต้องตามช่างมาดูด้วยทั้งหลังคามีใบไม้อุดตันทำให้รางน้ำฝนของเราแบบเสียหายไหมใบมงใบไม้เดี๋ยวนี้พี่เก่งไปเจอคลิปเขาบอกว่ามันมีอุปกรณ์ที่แก้ปัญหาไม่ให้ใบไม้ลงไป บังในร่องน้ำฝนรางน้ำฝน
6: ไม่ช่วยค่ะไม่ช่วยพี่เจ
5: ไม่ช่วยใช่ไหม
6: ไม่เลยค่ะเพราะว่ามันมีรางที่มันบอกว่ามันกั้นใช่ไหมคะใบใบใช่ไหมคะ
7: ปิด
6: ตะไคร้แต่ที่ใบมันเล็กๆเล็กๆขึ้นมานะมันคือมันก็อุดตันอยู่ดีค่ะด
5: ู
6: ยังไงก็ต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็คือว่าเอาออกไปแล้วก็คืออาจจะใส่ที่อัดตะแกรงเหมือนเมื่อแค่ว่าตอนที่แบบเราอาบน้ำแล้วคือเสียดแบบเศษผมมันก็ลงไปใช่ไหม
5: คะ
6: คือมันจะตะแกรงใหญ่ขนาดไหนก็ต้องเนาะต้องเอาออกดีๆ
5: ตะข่ายทีตะแกรงทีมันก็ทำให้ไอ้ของเล็กๆก็ไปอุดตันบังอยู่ดีใช่ไหมมันก็จะมีน้ำล้นอยู่ได้
6: ได้แล้ว
5: ยังไงก็ต้องถึงมือคุณช่างมาปีนหลังคาเอออาชีพนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ดีนะหน้าฝนประเภทขึ้นที่สูงเคลียร์รางน้ำฝนบ้านต่างๆตามหมู่บ้านนี้ของคุณป๊อปนี่ปีนึงก็ครั้งหนึ่งไหมหรือว่านานๆทำทีคะ
6: ปีนึงครั้งหนึ่งค่ะเพราะว
5: ่า
6: ปีนี้ก็คือว่าตัดต้นไม้ให้เยอะที่สุดเลยค่ะเพราะว่าคือข้างบ้านกำลังสร้างอยู่นะคะ
5: ใช่ใช่ใช่
6: แล้วก็เสียงมันดังมากค่ะก็คือพยายามที่จะตัดต้นไม้ให้มันแบบว่าใบไม้ให้น้อยสุดเลยล่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางไปหาคุณพ่อที่ตรังว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะไม่ได้ไปต้องแบบว่า 7-8 เดือนแล้วล่ะก็ 7-8 เดือนนะคะคือนะคะพี่เก่งถ้าเห็นข่าวออกมานะว่านะคะUSS Abraham Lincoln นะคะไปอยู่ที่ซาอุมาต้อง200กว่าวันนะคะจะมาประเทศไทยมาจะมาที่พัทยาวันที่2ถึงวันที่6นะคะคือไปที่ไหนก็ได้นะคะจะต้องมาประเทศไทยค่ะ
5: ก็มีรุ่นน้องก็ถามว่าตกลงมาเมืองไทยเนี่ยเขามาทำอะไรกันล่ะคะ
6: คือพี่เก่งค่ะคือจริงๆแล้วคือเขาจะให้ออกลงเรือทุกเรือ2เดือนเนี่ยแต่ครั้งนี้อ่ะด้วยความที่โดนตัดงบนู่นนี่นั่นนี่ไปนะคะ
5: ค
6: นยังมีออกข่าวมาว่าทหารเรือเนี่ยกระโดดเรือเลยค่ะ
5: ทำไมอ่ะคะ
6: ก็มันไม่น่าอยู่ค่ะพี่เก่งคืออาหารการกินการอย
5: ู่ที
6: ่แคบ
5: ๆใช่
6: ไหมคะเกิน8-9เดือนนะคะพี่เก่ง
5: ได้เห็นแต่ดาดฟ้าเรือกับน้ำทะเลแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วห้องมันก็แบบกระดุกกระเดียกมาได้ใช่
6: อาหารก็อาหารก็แย่มากนะคะคือเขาก็ถ่ายรูปออกมาให้ดูว่าอาหารเป็นอะไรคือตอนนี้เขาแบบเก็บกดอย่างมหาศาล
5: สุขภาพจิตแย่เลยใช่ไหมสุขภาพจ
6: ิตมาพัทยาครั้งนี้คือ ม
5: ี
6: ความรู้สึกว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกระตุ้นนะคะเตือนแสงกระตุ้นหลายๆอย่างก็อาจจะมีอาจจะมีเนาะมีอาจจะมีเด็กเกิดขึ้นมานะคะอีก9เดือนข้างหน้าก็ได้ค่ะพี่เก่งเยอะเลยค่ะ
5: เป็นการเพิ่มพลเมืองใช่ไหมเออเนี่ยมีรุ่นน้องสาวๆในออฟฟิศถามบอกเออพี่เก่งเขามาทหารอเมริกันเขามาพัทยามาทำอะไรกันเหรอพี่บอกธุรกิจนวดน่ะนวดไทยนวดมัสซา
6: ชอะไรเงี้ยพี่เก่งอย่าทำอย่างนี้พี่เก่ง
5: มองโลกสวยไป
6: พี่เก่งค่ะเอาแบบจริงๆสิเอาเองจริงๆนะคะแบบว่าเราเป็นพวกรุ่นป้าแล้วนะคะเราพูดอยู่แล้วนะคะว่าฝรั่งนะคือขอพูดนะคะด้วยความเป็นคนไทยนะคะอย่างชัดเจนแล้วบางทีรับไม่ได้ว่าบอกว่าไปไหนกันเนี่ยไปผัดไทยอ่ะไปผัดไทยอ่ะเรียกว่ากินแม่งนะแล้วก็จะไปที่ไหนโอ้ I love Ireland fuck it โอ้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยจริงๆค่ะ
5: แต่
6: มันเป็นข่าวก็ร่ำลือทั่วโลกอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยมันดังเพราะอะไรถูกต้องไหม
5: ดังในเรื่องของงานบริการใช่ไหมมันก็เป็นพวกเขาเรียกบอกว่าทำไมไม่ทำให้ถูกกฎหมายไปเลยเนี่ยทั้งที่แบบโอ้โหคน 5,000 คนจะมาเนี่ยสาวที่ไปทำงานอยู่ที่พัทยาเนี่ย
6: พี่เก่งถามจริงเหรอทำไมไม่ถูกกฎหมายนะคะพี่เก่งคะพี่เก่งถามจริงๆหรอ พี่เก่งรู้ใช่ไหมว่ามันถูกกฎหมายที่แอมสเตอร์ดัมนะคะมันถูกกฎหมายเลยนะคะว่า
5: ใช่ยุโรป
6: ถ้าใครอยากจะไปเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะทิ้งขึ้นไปเนี่ยก็เอนเตอร์เทนได้คือเขาจะไปรัฐบาลก็ต้องเช็คร่างกายของนะคะสาวมุมและแต่คนเป็นไรคือแบบบริการขาย
5: จดทะเบียนดูแลสุขภาพใช่ไหม
6: ดูแลสุขภาพ
5: เสียภาษี
6: ก็คือเขาเสียภาษีจริงๆแล้วคือมันแบบภาษีมันไปถึงประชาชนอ่ะ
5: ค่ะ
6: แต่นี่คือว่าถ้ามันแบบว่าให้มันแบบมันผิดกฎหมายถูกกฎหมายมันแค่ว่าก
5: ลายเป็นธุรกิจใต้ดินไปเลยไงยิงบริการ
6: มันแค่ว่ามาเฟียมีเครื่องแบบไว้เครื่องแบบมากกว่าไหมคะพี่เก่ง
5: ใช่ไหมเขาบอกว่าคนที่ไม่ยอมให้ธุรกิจ บริการอาจจะห่วงเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศขนาดไม่ถูกกฎหมายมันยังมีเป็นแสนคนอ่ะคุณป๊อปเขาก็เลยบอกว่า
6: เราว่ามันจะบอกว่าโอ้ยพวกมาเฟียมาเฟียภาพมาเฟียของยูเครนหรือมาเฟียอะไรดีเนาะนะใครมีตังมากกว่ากันเนาะนั้นมากกว่าไหมพี่เก
5: ใช่คำถาม
6: พัทยามาก่อนคือว่ามันเป็นแบบว่าเมืองเล็กๆนะคะก่อนสงครามเวียดนามนะคะพัทยามันเป็นที่เล็กๆมากๆถ้าไม่มี R&R นะคะ Rest and Relaxation ของทหารอเมริกาเนี่ยนะหลายอย่างเกิดขึ้นมาเพราะว่าอเมริกาทหารทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะเด็กทั้งเล็กเด็กแดงทั้งหลายเกิดมาด้วยแหละแต่จริงๆเนี่ยพัทยาเกิดมาเพราะตรงนี้นั่นแหละคือไม่อยากเชื่อว่าการสมัยนี้ไปวันนั้นในแบงคอกนี่ในวันนั้นในพัทยาแล้วเนี่ยน
5: ี
6: ่มาวันที่2วันที่6คืออยากจะถ้าเรามีพลังเนี่ยน่าถ่ายสารคดีมากเลยนะคะรัสเซียก็แถวนั้นก็เยอะนะ
5: ใช่ๆ
6: ร
5: ั
6: สเซียยูเครนคือมันแบบนะอิสราเอลก็เยอะแถวนั้น
5: จ
6: ริงอยากจะรู้จริงๆว่าไปแล้วคือแบบมันเห็นบอกว่าอะไรนะมันแบบหนังพวกแบบที่มาทำแบบแฮงโอเวอร์ที่ประเทศไทยใช่มั้ยคะคิดดูสิเอเบรแฮมลิงคอนไม่ได้ออกมาไม่ได้ลงมาจากเรือมาต้องแบบ10เดือนจะเป็นยังไงคะเนี่ย
5: เหมือนระเบิดลงเลยนะใช่ไหม
6: เห็นภาพไหมคะเนี่ย
5: ใช่
6: ตอนน
5: ี้
6: มันแบบเป็นมีม TikTok คือว่าทุกคนบอกว่าแพ็คกระเป๋าบอกว่าบางทีแบบว่าวิ่งไปหาพัทยากันใหญ่เลยอ่ะนะไปดูแลนะคะฝรั่งมัน
5: ค
6: ่ะบริการประเทศไทยจริง
5: ๆถ้าเทียบกันนะเมื่อก่อนเนี้ยคนที่อยู่จังหวัดทางโซนตะวันออกเนี่ยชลบุรีสัตหีบพัทยาเขาก็จะมีเมื่อก่อนนี้มีสนามบินอุตภาที่จะมีพวกทหาร GI อเมริกันมาใช้ชีวิตอยู่มีวงดนตรียุคเขาเรียกว่าเพลงฝรั่งเพลงสากลใช่ไหมมีนักร้องมีบาร์มีผับมีธุรกิจผู้หญิงที่เราจะเห็นได้จากทางโทรทัศน์เนี่ยที่เขาจะบอกว่ามันจะมีละครมีนวนิยายมาทำโทรทัศน์อยู่กับผู้หญิง
6: ละครก็ได้ค่ะคือเดี๋ยวก็ไปพัทยาเองแล้วก็ได้ค่ะได้ค่ะ
5: คือมันมีมานานเลยไงคุณป๊อปที่สังคมไทยแบบรับได้ว่าทหารอเมริกันมาเที่ยวเมืองไทย
6: เป็นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะพี่เก่งนะคะทุกประเทศทั่วโลกนะคะทุกวัฒนธรรมก็มีอาชีพนี้แหละนะคะก็ผู้หญิงก็จะนะ
5: บริการ
6: ก็จะขายบริการแบบนี้เพราะว่ามันมีความต้องการเยอะมากเลยค่ะ
5: ใช่ใช่
6: นะมันเป็นอะไรที่จริงๆแล้วผู้หญิงมีอำนาจมากกว่าผู้ชายเนี่ยถ้าไปคิดไปจริงๆแล้วล่ะนะ
5: พลเมืองผู้หญิงมีจำนวนเยอะกว่าอำนาจก็มีเยอะกว่าถูกไหมเพราะว่าเราสามารถเรียกลูกค้า

0: ได้ไหมเขามองกันว่าม
1: ันแล้วแต่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจที่ว่ามีเจ้านายใหญ่ค่ะที่พี่เก่งจะไปทางนั้นจะให้คิดต่อไปแต่คือก็ไม่ใช่ที่หนูก็ถนัดนะคะพี่เก่ง
0: มันเป็นภาพที่แบบทุกคนบอกมุ่งหน้ามาพัทยาเหมือนกับเนี่ยบ้านเรามุ่งหน้ามาสีลมมุ่งหน้ามาซอยคาวบอยมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของแบบวันไนท์อินแบงคอกวันไนท์อินพัทยาซึ่งไม่รู้รัฐบาลคิดยังไง
1: มันไม่ใช่ทุกคนนะคะพี่เก่งมันไม่ใช่เผาทุกแบบนะคะคือถ้าเป็นแบบว่าคลื่นของทุกคนมันไม่เหมือนกันถ
0: ู
1: กต้องไหมคะ
0: คือ
1: บางคนมาคือมันแบบไหนอ่ะอาจจะไปแบบว่าไปช้อปปิ้งหรือว่าอาจจะไปแบบว่าไปนั่งสมาธิไปปัตนา
0: ไปปีนเขาไปยืดแข้งยืดขาเต้นระบำอะไรอย่างนี้ก็ได้
1: ม
0: ี
1: หลายแบบที่จะมาแบบไหนขึ้นมาแต่ว่าอย่าคิดว่าคือจะมาแบบนี้คือเราเจอมากับตาจริงๆนะคะพี่เก่งคือแบบว่าไปแบบว่าไปต่อเครื่องที่เยอรมันแล้วตอนนั้นเป็นนักข่าว CNN น่
0: ะ
1: นะคะคนสแตมป์บัตรนะคะก็ยังถามขึ้นมาว่าโอ้ยูไทยแลนด์ยูกิฟต์มีมาซายไอกิฟต์มีพาสปอร์ตโอ้พระเจ้ากูจะฆ่ามันตายเอ้ย
0: ตายแล้วอันนี้แบบถือว่าน
1: ี่ค่ะมีเอกตาเลยคือบอกว่าเราแต่งตัวเป็นอาหารด้วยแล้วคือว่าทำไมคุณกล้าที่จะแบบมาดูถูกผู้หญิงไทยจะเป็นหมอนวดทุกคนเลยเหรอ
0: ฮ
1: ะนั่นแหละคือก
0: ็ความเข้าใจ
1: คนเรามันแบบว่าไปเผาไหนมันจะคิดว่าทั้งประเทศมันเป็นอย่างนั้นต้องไหมคะ
0: อันนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่จะทำธุรกิจท่องเที่ยวขาวสะอาดแล้วกันนะอะไรพวกธุรกิจเทาๆก็อย่าไปทำให้เสียชื่อเสียงเพราะพี่กลัวอะไรรู้ไหมคุณป๊อปกลัวมันไปก่อคดีอาชญากรรมกันแล้วก็กลายเป็นว่าเมืองเรามีอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยพวกเมาอารวาสแล้วก็ตีกันอะไรเงี้ยก็มีนะให้เห็นพวกฝรั่งนะไม่ใช่ว่าจะดีสุภาพทุกคน
1: พี่เก่งคือพี่เก่งรู้ใช่ไหมมีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยนะคะตั้งแต่อเมริกามันคือแบบบูลลี่นะคะอิสราเอลกับอเมริกาบูลลี่นะคะซาอุดแล้วก็คือทางนั้นที่อัลเฟรโดฮามูสขึ้นมาแล้วคือพวกทหารพวกนี้คือเป็นคนอเมริกันที่จริงๆแล้วเนี่ยมาสมัครเป็นทหารเพราะบางทีอาจจะจนอาจจะไม่มีตังค์พอที่จะไปเรียนหนังสือจะเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่าตอนนี้ค่ามหาวิทยาลัยมันแพงมากนะคะคือที่บอกข่าวมาว่าหลายคนเนี่ยคือไม่เห็นด้วยกับสงครามนี้เลย
0: ใช่ๆ
1: หลายทหารหลายคนที่สมัครเป็นทหารคือไม่เห็นด้วยกับบอกว่าคือรัฐบาลชุดนี้ไม่เห็นด้วยกับความคิดรัฐบาลไม่เคารพน
0: ับ
1: ถือไม่เห็นด้วยการที่ไปฆ่าคนอิหร่านทำไมไปฆ่าหัวหน้าเขาทำไมแล้วคือตอนนี้คือถ้ากระโดดจากเรือออกมาคือมันก็นะมันก็คือกระโดดมาจากไปการเป็นทหารก็ที่เก่งก็คิดเองละกันคือเราสมัครไปแล้วแต่ตอนนี้คือเสิร์ฟมาแล้วหลายปีแล้วตอนนี้คือต้องไปสเปเดอร์ฮอมูสก็คือไปเนี่ยเป็นสงครามที่ชนะไม่ได้อ่ะ
0: แต่ก็ต้องมาตามหน้าที่รัฐบาลส่งมาม
1: ันไม่ใช่ว่าเป็นอเมริกันก็แปลว่าจะคิดเหมือนแบบนะ
0: เหมือนบอสเขา
1: ไอ้กระโตะตลกสีส้มตัวนั้นน่ะ
0: ก็มีนะพวกคนบ้าสงครามกับคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจ
1: มันมีคนที่บ้าสงครามที่ได้กำไรจากสงครามพี่เก่งอเมริกาคือมันขายอาวุธสงครามค่ะคือมันต้องขายอาวุธสงครามมันต้องมีสงครามตลอดเวลาถึงเศรษฐกิจของเขาจะดีขึ้นมาได้ค่ะพี่เก่งอเมริกามีหนี้มหาศาลถึงพยายามที่จะลบคนออกไปจากโลกนี้ไปเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแคมเปญวอร์แฟร์ตั้งแต่ก่อนแล้วพวกเราเกิดนะ
0: ค
1: ือเวียดนามนะคะโอ้โหป่าไม้เยอะเกินไปก็เอาเอเชียนออเรนจ์ถือว่าอาฆาตนะป่าไม้แล้วทำร้ายประชาชนทำร้ายคนมหาศาลขนาดไหนเท่าไหร่แล้วคือยาพวกนี้คือเปลี่ยนชื่อนะคะก็เป็น DDT ก็ฉีดเข้าไปดินส้มฉีดเข้าไปสตรอเบอรี
0: ่
1: นะนั่นแหละแล้วทำไมถามขึ้นมาว่าทำไมคนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งมากขึ้นนะคะแบบว่าปราจีนบุรีตอนนี้คือรับนะคะคือรับขยะพวกบอกว่าสารขยะของบอกว่าบริษัทที่มันทำแบตเตอรี
0: ่
1: นะคะแล้วคือ
0: พวก
1: น
0: ี้มัน
1: ยาพิษทั้งหลายมันคือทิ้งในน้ำในดินเนี่ยมันคือเข้าไปในดินคนก็เป็นมะเร็งมากขึ้น
0: แล้วมันก็ซึมสู่อาหารแหล่งอาหารต้นไม้
1: เข้าไปดูที่ปราจีนเลยเข้าไปดูที่ระยองที่เขาซื้อขยะมาขยะของประเทศจีนมันมหาศาลแล้วมันคือมันมาฝังในด
0: ิน
1: ประเทศไทยแล้วก็ลงน้ำในประเทศไทยแล้วเราก็จะเป็นมะเร็งไปนะ

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นหรือก็ไม่รู้หรือว่ามองไม่ชัดมันตาเบลอ
1: ตามเงินค่ะ
0: เงินปิดตาใช่ไหม
1: ถูกต้องไหมคือเขาซื้อเอาซื้อขยะมาไปทิ้งหลังบ้านคนอื่นไม่ทิ้งหลังบ้านเขานี่คะ
0: จริงๆมันผิดกฎหมายนะถูกไหมคุณก่ออุตสาหกรรมคุณมีขยะคุณต้องรับผิดชอบกำจัดทิ้งไม่ใช่มาทิ้งในประเทศเรามันนอกจากกับบ้านเราเองไงยินยอม
1: ที
0: ่
1: ดูข่าวแล้วกันนะคะมันตอนนี้ข่าวมันคือก็น้ำมันเน่าเลยอ่ะน้ำมันดำจนแบบมันดำเป็นแบบยิ่งกับโอเลี้ยง
0: ดำเลยค่ะใช่
1: นะคะแล้วคือก็เนี่ยแบตเตอรี่มันมหาศาลก็เลยอย่าลืมนะคะว่าประเทศจีนคือรู้ว่าอาหารตอนนี้มีสงครามนู่นๆ
0: ค่ะ
1: รถแบตเตอรี่ขายดีมหาศาล
0: รถไฟฟ้าต้องใช้แบตเตอรี
1: ่ดีๆนะคะว่าอีกไม่รู้5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ย
0: แบตเตอรี่เสื่อม
1: ไม่มีไม่มีรถไฟฟ้ามือสองนะคะ
0: ค่ะหมดแล้วหมดเลยเจ๊งแล้วเจ๊งเลยถูกไหม
1: แล้วมันจะไปทิ้งที่ไหนคะพี่เก่งขา
0: เอาเขาก็ต้องไปหาถังขยะใหม่ใช่ไหมมันก็มาลงอยู่แถวๆบ้านเราอีกละสิใช่ไหมคุณป๊อป
1: จะต้องหาคนที่โจรกับประเทศเรานะนะถึงแบบแล้วคือมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยคือเราสร้างขยะแล้วคือเราขยะยังจะไปทิ้งที่ไหนแล้วคนเราไม่ก็จำกัดขยะให้ดีขยะจำกัดไม่ดีมันไม่ใช่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมมันทำร้ายตัวเราด้วย
0: เหมือนฆ่าตัวเองตายด้วยการเอาขยะมีพิษมาอยู่กับตัวเนี่ยเนาะ
1: มนุษย์นี่นะคะที่เก่งเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยคือตายด้วย1 2 3 1นะคะโรคหัวใจ2มะเร็ง3นะคะความผิดพลาดของโรงพยาบาลไปดูได้เลยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ความผิดพลาดของโรงพยาบาลคือยาทั้งหลายที่กินเข้าไปเพื่อจะรักษาแต่มันไม่ได้รักษาหรอกนะคะแต่ตอนนี้คือนะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นระบาดอะไรมากมหาศาลขึ้นมาเนี่ย คือสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าใส่พิษเข้าไปร่างกาย อันที่หนึ่ง
0: ผมพูดถึงว่าอย่าเอาพิษเข้าร่างกายเนี่ยวันนี้ก็พยายามกินอาหารดีนะเต้าหู้แต่แบบเต้าหู้ทอดกับผิดไปละหนึ่ง
1: เดี๋ยวทอดจับไรคะน้ำมันอะไรคะพี่เก่ง
0: ทอดน้ำมันพืชแต่ทีนี้มันก็ลมลุก
1: ก็เป็นน้ำมันแต่ว่าเป็นทรานส์แฟตเนาะต้องระวังให้ดีใช้น้ำมันโอเมก้า3หรือว่าน้ำมันหมูน้ำมันอะไรที่มันของจริงดีกว่านะอะไรที่เป็นจริงๆอ่ะกินได้แล้วก็คือตอนนี้อ่ะกลับมาเรื่องจริงๆนะพี่เก่งคือนะไม่กี่วันที่แล้วแล้วก็เห็นน้องเนเน
0: ่น้องเนเน่ฮะ
1: นะ
0: ใช่
1: แล้วก็คือเห็นวอลเลย์บอลทีมผู้หญิงไทยปลื้มใจอีกแล้วค
0: ่ะเห็นไหมล่ะผู้หญิงไทยตอนนี้สร้างชื่อเสียงกระชับ
1: กรี๊ดค่ะ
0: วอลเลย์บอลเข้ารอบไปแล้ว
1: นะคือยังไงล่ะเราแบบว่าชนะจีนบอกว่านั่งไปดูแบบตายละคือไม่ธรรมดาเลยแล้วแบบว่าก
0: รี๊ดกันลั่นบ้านเลยนะทุกหมู่บ้านนี่ข้างบ้านกรี๊ดบ้านนู้นกรี๊ดบ้านนี้กรี๊ดกันโอ้สนั่นหวั่นไหวดีใจกับคนไทย
1: มันเป็นอะไรที่แบบว่านะเรามีความเก่งเยอะมากเลยนะคะแล้วคือแบบว่าเห็นทํางานด้วยเป็นทีมขึ้นมาแล้วมันแบบตัดใจอ่ะนะคะประเทศเล็กๆของประเทศเราอ่ะนะคือเราไปชนะใครโอ้โหพี่จี
0: ก็วอลเลย์บอลเนี่ยกับน้องเนเน่ทำให้ชื่นใจแทนข่าวฟุตบอลไทยไหมก็แบบแก้ช้ำใจไปได้นะเห็นน้องเนเน่
1: มันเป็นคนละอย่างมันคนละแบบนะคะแล้วก็คนละสามารถนะคะคือเนเน่เองเนี่ยคือก็ไปดูหลังๆว่าเขามาจากไหนทำยังไงคือเราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กเล็กๆคนนี้นะคะมาชอบเพลงร็อกพ่อแม่ก็ไม่สนใจร็อกเลยมายังไงทำยังไงนะคะว่าไปสืบประวัตินิดนึงก็บอกโอ้คือพ่อจริงๆสนใจตะก้อเล่นตะก้อ
0: ค่ะ
1: เล่นตะก้อตะก้อคือพ่อแม่ทำงานก็ทำงานโรงแรมไปก็อ่ะแบบว่าส่งเรียนนี่แบบว่าไปสมัครให้ไปเรียนคอมพิวเตอร์ตอนช่วงซัมเมอร
0: ์
1: สมัครไม่ทันมีแบบให้เรียนดนตรีแทนได้ไหมก็ไปสมัครดนตรีแทนค่ะแค่นั้นแค่ไปแจง
0: ระหว่างคอมพิวเตอร์กับดนตรีนี่แบบมันคนละขั้วเลยนะสายวิทยาศาสตร์กับสายศิลปะเนี่ย
1: คือมันเป็น sliding door มาเนี่ยพี่เก่งคือว่าถ้าสมัครทันขึ้นมาแล้วไปเรียนคอมพิวเตอร์ในนี้ของเราจะมีขึ้นมาไหมเนี่ย
0: อาจจะมีน้องเนเน่เป็นอัจฉริยะเขียนโปรแกรมโคดดิ้งชนะในระดับเอเชียก็มีนะเพราะว่าเห็นล่าสุดก็มีเด็กไทยที่ไปชนะการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งเหมือนกันค่ะคุณป๊อปอันนี้ก็เรียกว่า
1: คือศิลปะคือนักคือศิลปะเป็นการรู้จักพอเนี่ยมันมีคำพูดนี้บอกว่า ศิลปะในการรู้จักพอนะคะจะวาดรูปจะทำอาหารจะรู้จักโอเคแค่นี้พอแล้วกำลังดีศิลปะการรู้จักพอนะคือเทคโนโลยีเนี่ยคือตรงข้ามเทคโนโลยีคือว่ามีอะไรดีกว่านี้อีกไห
0: ม
1: นั่นคือปัญหาของ AI นั่นคือปัญหาของโลกใบนี้จริงๆอ่
0: ะ
1: คืออีน้องทั้งหลายน้องเก่งๆทั้งหลายนี่คือเขาแบบมันไม่ได้มีใครผลักดันให้เขาทำ
0: ใช่ใจรัก
1: แล้วคือเขาไม่ได้แบบว่าไปติดเทคโนโลยีไปติดคอมพิวเตอร
0: ์
1: นะคือเราแบบชื่นใจคือตอนนี้เราเห็นเด็กมหาศาลมากมายที่เล่นพวกเทคโนโลยีเยอะเกินไปจนกระทั่งคิดตัวเองไม่เป็นคิดเองไม่เป็นเลยพี่เก่งใช่ไหมคะแล้วมันคือมันเจอน้องเนเน่อายุ15 16แล้วตอนเด็กๆอายุ7ขวบเล่นโฮเทลแคลิฟอร์เนียได
0: ้
1: ค
0: ือ
1: ฝึกแค่3ครั้งว้ายคือแบบแล้วคือ
0: ทึ่ง
1: จะเป็นการคือแปลว่าพ่อแม่ไม่ให้เล่นเกมพ่อแม่ไม่ได้ให้เล่นมือถือนานๆนะความสามารถของเด็กจะออกมาได
0: ้พี่เก่งคุ้นๆด้วยแหละพี่เก่งตอนไปเที่ยวที่ภูเก็ตอ่ะก็เขาเล่นที่ตลาดถนนคนเดินอะไรเงี้ยวันเสาร์ใช่ไหมก็น่าจะเคยไปเห็นอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวชื่นชมกันอยู่แต่เขาก็โตมากับโซเชียลด้วยนะเพราะว่าก็มีคนแบบถ่ายคลิปเขาไปลงแชร์ในโซเชียลต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่นชมฝีมือเขาม าหลายปี
1: ถ่ายคลิปโซเชียลขึ้นมาแต่สังเกตไหมคะว่าเวลาของเนเน่คือเขาไม่ได้แบบว่าเล่นมือถือ10ชั่วโมง
0: ใช่
1: ไหมคะ12ชั่วโมงเล่นจิตาถ่ายแฉะคือไปเรียนหนังสือเสร็จถ่ายชุดดนตรีคือแล้วก็คือไปเล่นแล้วเล่นในมาตลาดนะคะถึงแบบอาจจะสามถึงสี่ทุ่มแล้วคือก
0: ็กลับบ้าน
1: ไปเรียนหนังสือคือเขาไม่ได้ทำเป็นอาชีพเขาทำเพราะเขาอยากเข้าใจรักทำนะคะแล้วคือว่าไม่คือเอาแบบมือถือเอามาดูเพื่อจะแบบดูเพลงดูอะไรขึ้นมาแต่ว่าคือไม่แบบเป็นคนสร้างคอนเทนต์ละกันอ่
0: ะ
1: เป็นสร้างคอนเทนต์ไม่ใช่เป็นคนที่เสพคอนเทนต์อย่างเดียวนะแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบขอชื่นชมว่าในโลกของการที่เราเป็นนักเสพทั้งหลายเสพเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเจอคนที่มันสร้างความสามารถสร้างความแบบอดทนที่จะฝึกแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าใจรักค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่าให้มีเยอะๆจังเลยค่ะ
0: นี่ปิดท้ายข่าวที่บอกเล่าป้าปานสมสง่าบุญนอกอายุมากกว่า80แต่ท่านได้คว้าแชมป์โลกวิ่งข้ามรั้ว80เมตรรุ่นอายุ70ถึง74ปีค่ะในแมตช์2026 World Master Athletic Championship ที่เมืองแทกูของเกาหลีใต้ค่ะโอ้โหคุณป๊อปนี่ก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 15.61 วินาทีทำลายสถิติโลกได้สำเร็จโอ้โหขอบคุณมากป้าปานของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณป๊อปมากๆเลยเดี๋ยววันจันทร์หน้ากลับมาเจอกันเดือนใหม่นะคะ
1: ขอบคุณมากเลยค
0: ่ะสวัสดีค่ะคิดอย่างป๊อปนะคะทุกวันจันทร์ค่ะช่วงนี้ก็มีข่าวที่จะบอกคุณผู้ฟังนะคะบอกเล่า965ของเราฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ค่ะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็เรื่องการออมที่มีระบบได้ผลประโยชน์สูงมาสู่ข่าวที่จะบอกเล่าก็คือเรื่องการเช็คความปลอดภัยค่ะก็ต้องมาที่กล้องวงจรปิดนะคะช็อปมาเนียจัดให้ค่ะมิสเตอร์ CCTVรุ่น V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะคะเป็นกล้องวงจรปิดที่ดูภาพสดคุยโต้ตอบเห็นหน้าและเสียงผ่านมือถือความละเอียดของกล้อง8ล้านพิกเซลซูมได้5เท่าความคมชัด

0: แถมหนึ่งเพียง 1,290 บาทค่ะ 1,290 บาทซื้อ1แถม1โทรไปจองเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยแล้วก็มาพูดถึงข่าวกิจกรรมวันที่3ตุลาคมค่ะเนื่องจากเราเนี่ยจะเจอกันปีละครั้งสำหรับคุยกันเรื่องสุขภาพจริงจังเวิร์กช็อปตอบคำถามแล้วก็เจอผู้คนดีๆที่แนะนำเรื่องสุขภาพดีๆในสิ่งที่คุณผู้ฟังกังวลก็คือเรากินอะไรเราทานอะไรอย่างที่คุณป๊อปพูดอยู่เสมอนะคะทานก็ต้องทานไขมันดีดิฉันก็เผลอทานเต้าหู้ทอดไปแล้วเพราะฉะนั้นกินอยู่เป็นหนี NCDก็คือโรคผู้เพศเบาหวานความดันน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเส้นเลือดอาจจะเกิดอุดตันไปสู่โรคอื่นได้แล้วก็เสียชีวิตหลายคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยกินของหวานกินอาหารที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันอร่อยมันมีความสุขเดี๋ยวก็ให้คุณหมอไปเครียดกันเองเรื่องจ่ายยาเบาหวานจ่ายยาลดคอเลสเตอรอลจ่ายยาลดความดันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอะเราสามารถใช้ชีวิตมีความสุขกินอยู่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรหรือพี่หมอต้อมนะคะท่านเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรแล้วก็อยู่กับสมุนไพรไทยมันยาวนานค่ะเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับวงการสมุนไพรไทยจะมาแนะนำคุณผู้ฟังบอกเล่าว่าต้องใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพยังไงนะคะแล้วก็มีเคสตัวอย่างผู้ที่เป็นเบาหวานจนเรียกได้ว่าท้อใจจนจะไม่อยากอยู่แล้วอ่ะคือกินยาตลอดชีวิตในขณะที่ตั้งใจว่าจะใช้วัยเกษียณไปเที่ยวไปเดินทางทั่วประเทศเนี่ยนะคะสรุปมาทำเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองยังไงจนวันนี้นี่โอ้โหมีความสุขมากนะคะไม่ต้องทานยาเบาหวานใดๆแล้วเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วแล้วก็มีการออกกำลังกายนักโภชนาการบำบัดมาแนะนำเรื่องการกินของเราเพราะว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยก็อยู่จากอาหารที่เรากินนี่แหละค่ะรีบจองนะคะเพราะว่าเรามีของที่ระลึกพิเศษรุ่นที่จะให้คุณผู้ฟัง50ท่านแรกที่จองเข้ามาในงานของเสวนาภาษาหมอกินอยู่เป็นหนี NCD กันนะคะสมัครมาที่ LINE @thinkingradio ค่ะ LINE @thinkingradio เราจะจัดงานกันวันที่3ตุลาคมนี้นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าจะโอนเงินชิงเต่าก็ให้รีบโอนเงินภายในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเราจะปิดกรุ๊ปกันแล้วค่ะปิดกรุ๊ปของการเดินทางไปดูงานแบบ VVIP Very Very Important มากๆนะคะก็เป็นอีก2กิจกรรมที่ฝากให้แฟนๆ 96.5 มาเจอกันช่วงหน้าเจอกับหมอต้านะคะกับเรื่องดีๆที่จะช่วยให้เราสุขภาพดีกันค่ะสักครู่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่ง

0: ดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่ดนตรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
5: ลับเข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะเป็นประจำตอนนี้เรามีคุณหมอต้าให้เกียรติมาพบกับแฟนๆของบอกเล่า965คุยกันเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องที่จะต้องดูแลตัวเองก่อนที่จะถูกหามส่งไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอต้า
6: สวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
5: ค่ะวันนี้เราคุยกันต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์ครั้งที่4แล้ว
6: ครับผม
5: เจอปัญหาเจอข่าวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่เยอะมากทั้งที่แชร์บนไลน์ทั้งที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นข่าวเลยแต่มาเจอตัวเลขบนโซเชียลแล้วตกใจเหมือนกันว่า คนทั่วประเทศเนี่ยติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นไม่รู้มันเป็นเทรนด์ของ ความเรียกว่าอิสระเสรีฟรีดอมของการมีเพศสภาพการมีชีวิตรักของเราที่แบบดูอิสระขึ้นไหมคะคุณหมอคะ
6: จริงๆ HIV เนี่ยเป็นโรคที่เราสู้กันมานานด้วยต้องเขาเล่าให้เห็นภาพก่อนว่าจริงๆลักษณะของตัวHIV เนี่ยครับมันคือไวรัสตัวหนึ่งนะซึ่งมันจะเข้ามาทำลายเม็ดเลือดขาวของเราเม็ดเลือดขาวเป็นเหมือนทหารที่คอยกำจัดเชื้อโรคต่างๆเนาะมันจะเข้าไปเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมไปแฝงตัวอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เรากำจัดเขาได้ยากมากนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจริงๆความน่ากลัวของ HIV เนี่ยผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจาก HIV เท่าไหร่ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อซ้ำซ้อนจากการที่ HIV ไปทำให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมีปริมาณลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าเราไม่ได้รักษาเนี่ยตามกระบวนก

0: เนี่ยมันจะทำให้เหมือนทหารในตัวเราลดลงครับแล้วพอมันลดลงมากๆเราจะติดเชื้อซ้ำซ้อนแล้วเราจะเสียชีวิตจากตรงนั้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ทานยาเลยเพราะรู้สึกว่าจริงๆฉันก็ไม่ได้มีอาการอะไรความน่ากลัวของ HIV อยู่ตรงที่กว่าจะมีอาการเนี่ยก็ผ่านไป5ปี10ปีแล้วบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นอย่างเงี้ย
1: มันเข้าไปสู่ขั้นที่อาจจะเกินเยียวยาใช่มั้ย
0: เขาเข้าไปซ่อนตัวในรหัสพันธุกรรมของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำเลยเขาก็จะค่อยๆแบ่งตัวไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเม็ดเลือดขาวของเราก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆพอมารู้ตัวอีกทีนึงเอ๊ะทำไมฉันเป็นคนป่วยบ่อยจังทำไมฉันมีลักษณะผื่นที่มันไม่เคยหายเลยอะไรอย่างเงี้ยครับกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็5ปี10ปีไปแล้ว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ว่ามีการคนเป็น HIV สูงขึ้นทั่วประเทศเลยนะฮะนั่นน่าจะมาจากการสะสมที่เราอาจจะละเลยการดูแลสุขภาพหรือเปล่าครับค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ผมมองว่าเป็น2 ส่วนครับส่วนที่1เนี่ยก็คือไม่ทราบว่าเราเป็นนะพอไม่ทราบแล้วเราก็ออกไปใช้ชีวิตยิ่งบางทีถ้ามีการเที่ยวกลางคืนหรือว่าการมีเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้กับ2ก็คือหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่า HIV เนี่ยรักษาไม่หายนี่เราจะไปกินยาทำไมนะครับถ้าในเมื่อคนกินยาก็รักษาไม่หายเราก็ไม่กินยาก็ได้แต่ว่าการกินยาเนี่ยแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะหาวิธีรักษาแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือการกดไม่ให้เขาแพร่กระจายในตัวเพิ่มอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเรากดได้ดีแล้วเรากินยาสม่ำเสมอดูแลสม่ำเสมอเรามีชีวิตเท่ากับคนที่มีอายุขัยตามคนปกติได้เลยแต่ถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยพอเราคิดว่ายังไงก็ไม่หายหรอกอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราจะส่งจะเกิดผลเสียค่อนข้างเยอะครับพี่เก่ง
1: จำได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยรณรงค์ในการหยอดวัคซีนเพื่อให้คุณแม่ที่มีโอกาสติดเชื้อ HIV แล้วก็ไม่ถ่ายทอดไปถึงลูกตอนนั้นก็รณรงค์กันทั่วประเทศเลยนะฮะก็ทำข่าวกันมาแล้วก็คิดว่าโอกาสของคนไทยที่จะมีภูมิในการต้านทานแล้วก็ไม่ติดเชื้อ HIV ง่ายเนี่ยก็น่าจะสูงขึ้นดีขึ้นแล้วพอมาเรื่องการใช้ชีวิตของเราในช่วงนี้ติดซีรีส์นอนดึกแล้วก็กินอาหารจังฟู้ดอะไรที่มันไม่ได้ออกกำลังกายมันก็คือภูมิตัวเองก็เหมือนกับทำลายตัวเองไปด้วยไหมคะคุณหมอ
0: คนปกติเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีนะครับหมายถึงว่าเรานอนน้อยเราเครียดจากงานเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายภูมิก็จะแย่อยู่แล้วแต่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเนาะที่มีเชื้อไวรัสที่คอยจะทำลายเม็ดเลือดขาวของเราอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแน่นอนมันก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกไงครับซึ่งต้องย้ำอีกครั้งนึงมากๆเลยนะครับว่าหลายคนจะชอบเข้าใจผิดว่าHIVรักษาไม่หายต้องบางคนจะรู้สึกอุ๊ยฉันไม่อยากเข้าใกล้หรือว่ายุ่งเกี่ยวกับผู้ป่วยเลยจริงๆแล้วเนี่ย HIVก็เป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นเหมือนป่วยโรคหนึ่งปกตินะครับซึ่งถ้าเขาดูแลตัวเองดีๆเนี่ยโอกาสที่จะแพร่กระจายเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแล้วก็เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้แบบปกติเลยนะครับเราจะอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ปกติได้แต่ย้ำอีกครั้งนึงว่าต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วนะครับเพราะว่ายิ่งเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งปลอดภัยทั้งต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้าง
1: ค่ะถ้าให้ผู้ใหญ่ฟังเนี่ยผู้ใหญ่ก็คงผ่านช่วงวิกฤตของ HIV มาแล้วแบบโรคมันน่ากลัวมากเลยถูกไหมคะมีแผลมีตามตัวมีภาพของผู้ป่วยที่แบบเราใช้คำว่าอเนกอนาถจน มีไปรับที่วัดพระบาทน้ำพุเป็นโรงพยาบาลก็ต้องแยกศูนย์ผู้ป่วยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้ชีวิตปกติกินยาแล้วก็สร้างภูมิเสริมภูมิถูกไหมคะแต่ด้วยภาวะโรคของเราตอนนี้มันมีตัวบ่อนทำลายแล้วก็ทำให้ภูมิเราตกด้วยตัวของเราเองด้วยงานด้วยอาหารการกินด้วยสภาพอากาศการพักผ่อนคุณหมอคะมันมีวิธีที่จะเสริมสร้างภูมิป้องกันยังไงบ้างว่าบางทีเราเองก็ไม่รู้ว่าเราไปใกล้ชิดกับคนที่มีเชื้อไม่สบายอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเขาเป็น HIV แล้วเราใช้ชีวิตกับเขาเนี่ยเรากินข้าวร่วมกันหรือมีแผลมีโอกาสติดเลือดอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็กลัวนะเพราะว่าหมอฟันเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเราไม่รู้หรอกเพื่อนในที่ทำงานเราไปกินข้าวด้วยกันแล้วเรามีแผลอยู่ในปากเน
0: ี่
1: ยอันเนี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองยังไงคร
0: ับจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าโอกาสที่ก็จะเกิดการแพร่เชื้อได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สูงนะครับโดยส่วนมากเนี่ยมักจะเกิดในกลุ่มที่ต้องมีเพศสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์เพศเดียวกันนะครับระหว่างผู้ชายกับผู้ชายอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่ามีการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเหล่านี้ได้แต่ว่าเพศสัมพันธ์ปกติก็เกิดได้นะครับทีเนี้ยหลายคนจะกลัวมากเลยนะสมมติว่าเราแบบอุ๊ยบังเอิญไปเที่ยวกลางคืนแล้วมีการจูบกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะติดไหมอะไรอย่างเงี้ยติดผ่านน้ำลายหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าลองไปศึกษาดูจริงๆอ่ะเรา โอกาสที่จะติดตรงนี้ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เรากินข้าวกับเขาหรือว่าการที่ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับถ้าเราดูแลสุขอนามัยที่ดีเนี่ยโอกาสที่จะติดเนี่ยไม่ได้เยอะต้องใช้อย่างนี้ต้องใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าขนาดแบบมีเพศสัมพันธ์กันเลยแบบไม่ได้ป้องกันอะไรมากมายเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าเป็นโอกาสในการแพร่ได้ระดับนึงแต่ไม่ใช่ 100% ว่าทุกครั้งถ้าสมมติว่ามีปุ๊บเราจะแบบติดทันทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำว่าอยากจะให้ใช้ชีวิตกับผู้ป่วยเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องดูแลสุขอนามัยของเรานิดนึงอย่างเงี้ยครับ
1: นี่นะคะในข้อมูลถ้าคุณผู้ฟังทราบอยู่ก็คือตอนนี้เรามีคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่กับเราเนี่ยอยู่ประมาณ 500,000 คนที่มีเชื้อ HIV ก็รับยาดูแลยาแล้วก็ปรับยาให้ร่างกายมีภูมิต้านทานขึ้นเรื่อยๆถูกนะคะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่บอกประมาณปีนึงเกือบ 10,000 คนตรงนี้เองก็อาจจะเป็นที่กลุ่มชายทักชายวัยรุ่นประมาณ 15-24 ปีเพราะว่ามีความก็เรียกว่าผจญภัย ชีวิตรักอาจจะแบบสุ่มเสี่ยงหน่อยทีนี้ในแง่ของค่านิยมถ้ามันจะป้องกันน่ะชายรักชายหรือผู้ที่จะมีเพศสัมพันธ์เรื่องถุงยางมันช่วยป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ก็ป้องกันการคืออันดับแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูแลตัวเองดีๆให้ตัวเชื้อไม่แพร่กระจายในร่างกายเยอะโอกาสที่จะติดถึงผู้อื่นเนี่ยก็เรียนตามตรงว่าน้อยมากถ้าดูแลตัวเองดีๆจนเม็ดเลือดขาวไม่ได้ต่ำนะครับปริมาณไวรัสในเลือดไม่ได้เยอะเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เนี่ยน้อยมากอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราสวมถุงยางอนามัยในการป้องกันเวลามีเพศสัมพันธ์ในร่มด้วยเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการบล็อกเลยไม่ให้เชื้อเหล่านี้สามารถที่จะแพร่ไปได้เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปนะมองว่าคนนี้คือผู้ป่วย HIV อยากจะให้แบบไม่อยากมองว่าพอเป็น HIV ปุ๊บทุกคนคือ HIV เหมือนกันอยากให้มองว่าคนนี้คือ HIV ที่ดูแลตัวเองดีมากรักษาตัวเองดีมากสุขภาพเขาอาจจะดีกว่าเราอีกนะครับในเชิงของปริมาณเม็ดเลือดขาวหรือว่าการดูแลตัวเองอย่างเงี้ยครับความน่ากลัวก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยแล้วไม่ทานยาไม่ดูแลตัวเองเลยกลุ่มนี้จะเสี่ยงมากในการที่จะแพร่เชื้อได้ค่อนข้างมากนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสตรวจเจอก็ต่อเมื่อเห็นว่าเม็ดเลือดขาวมันต่ำกว่าปกติ
0: ทำไมเรารู้สึกป่วยบ่อยจังเลยทำไมมีผื่นแพ้ที่มันไม่หายสักทีอย่างเงี้ยครับดูมันป่วยแบบกระหยอกกระแสกระแสตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเคยมีประวัติความเสี่ยงอะไรครับที่เราจะกลัวที่สุดก็น่าจะเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ครับเพราะว่าเราต้องเจาะเลือดคนไข้อะไรตลอดนะครับมันจะมีโปรโตคอลอยู่เลยว่าถ้าสมมติว่าบังเอิญเราต้องเจาะเลือดผู้ป่วยที่มี HIV อย่างเงี้ยครับแล้วบังเอิญเข็มมาตามมือเราอะไรเงี้ยเราจะต้องตรวจ2อย่าง1คือตรวจภูมิของเรานะครับ2คือตรวจภูมิของคนไข้ว่าภูมิของคนไข้ต่ำแค่ไหนมีปริมาณเชื้อไวรัสมากน้อยขนาดไหนเพื่อประเมินความเสี่ยงว่าโอกาสที่จะแพร่มาที่บุคลากรทางการแพทย์ที่โดนเข็มตำเนี่ยมากหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าคนคนหนึ่งเป็น HIV ไหมแต่เราจะต้องดูด้วยว่าปริมาณเม็ดเลือดขาวที่เขาเหลือเท่าไหร่ปริมาณไวรัสต่างๆเหลือเท่าไหร่เพราะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจาก HIV นะครับผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆมาเนื่องจาก HIV ทำให้เราไม่มีภูมิคุ้มกันไปสู้ครับ
1: อันที่สำคัญก็คือดูแลตัวเองถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ตัวหรอกบางทีชอบคิดว่าเหนื่อยแล้วก็นอนสักพักก็หายหรือแม้กระทั่งช่วงนี้เบื่ออาหารใช่ไหมมีผื่นแพ้ก็ต้องใส่แพ้อากาศไปหาครีมมาทากันเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีความต้องการที่จะต้องไปตรวจเลือดไหมคุณหมอว่าสมมติเราตรวจสุขภาพเนี้ยเก่งเคยเจอองค์กรบางองค์กรเนี่ยเขาจะจัดให้มีตรวจสุขภาพแล้วก็ให้ตรวจ HIV
0: ครับจริงๆการตรวจเนี่ยโดยส่วนมากที่เราทำกันในปัจจุบันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีการผ่าตัดเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจจะคลอดบุตรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับประเมินความเสี่ยงของคุณแม่เนี่ยเราจะทำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ได้มีความเสี่ยงเลยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนคู่นอนบ่อยแล้วเราเริ่มสงสัยถึงเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยจริงๆอ่ะโรคทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนอกจาก HIV ยังมีเยอะมากเลยนะครับซิฟิลิสหนองในอยากจะให้ดูแลตัวเองแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะต้องป้องกันเสมอนะถ้าเราเป็นคนที่ใช้คำว่าเหมือนรักสนุกนิดนึงละกันนะครับในการแบบใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะว่าสุขภาพของเราในระยะยาวก็สำคัญ
1: ค่ะส่วนที่โดนโดยไม่รู้ตัวพูดง่ายว่าติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวนี่คือสาวๆเพราะว่าบางทีหนุ่มๆเขาก็ไม่มีความโลดโผนของชีวิตเขามาเนี่ยไม่ว่าจะไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าไปมีแบบเพศสัมพันธ์ชายรักชายที่ไม่ป้องกันผู้หญิงเองเนี่ยก็จะมารับเชื้อจากฝ่ายแฟนหรือสามีตรงเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ตัวติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวอีกเขาบอกว่ามีตัวเลขเป็น 60,000 รายเลยคุณหมอต้าค่ะตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าความ ที่ไม่รู้ตัวเน
0: ี่
1: ยโดยไม่รู้ตัวเขาสามารถไปตามตรวจตัวเองอะไรได้ยังไงเพราะว่าบางคนก็อายนะไปโรงพยาบาลแล้วบอกให้ตรวจเชื้อ HIV ฉันไม่ใช่คนแบบไม่ได้เป็นคนไปบั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยฉันมีรักเดียวใจเดียวฉันมีครอบครัวความอายตรงนี้เขาก็ยังมีอยู่นะ
0: ผมมองว่าอันดับแรกเนี่ยเราควรจะต้องป้องกันให้ดีก่อนคำว่าป้องกันให้ดีเนี่ยบางทีเนี่ยเรียนตามตรงพี่เก่งถุงยางอนามัยก็สำคัญนะถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายเป็นคนเอาถุงยางมาเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าถุงยางนั้นปลอดภัยจริงหรือเปล่าบางคนตั้งใจเอาเข็มไปเจาะถุงยางอย่างเงี้ยครับคือเราใส่ถุงยางอนามัยก็จริงนะแต่ถุงยางเรานั้นเนี่ยมันถูกเจาะ
1: เป็นพื้
0: นอ่านมันไม่ได้เซฟอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าบางทีพวกเนี้ยเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงทุกอย่างแล้วก็รวมถึงพวกโอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์หรืออะไรอย่างงี้ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยมียาป้องกันนะครับในการทานก่อนมีเพศสัมพันธ์นะครับหรือว่ากรณีที่เกิดความผิดพลาดไปละยาที่เขาเรียกว่าเป็นการป้องกันฉุกเฉินอย่างเงี้ยครับภายหลังก็มีนะครับคีย์สำคัญคืออย่า กลัวจนไม่กล้าไปหาหมอนะครับเพราะเวลาสำคัญมากๆ72ชั่วโมงหลังจากมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยครับมีความสำคัญมากๆรีบไปหาหมอดีกว่าจะได้ไม่เสียใจภายหลังอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะพี่เก่งช่วยงานกับดร.บุ๋มรัตดาองค์กรทำดีนี่นะคะมูลนิธิเราเจอเหมือนกันว่ามีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ผู้ร้ายเนี่ยก็ติดเชื้อ HIV แล้วเด็กเองเนี่ยเวลาถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือวัยรุ่นที่ถูกกระทำอ่ะไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะควรไปพบแพทย์ไปหาหมอหรือว่าจะต้องตรวจเรื่องโรคที่ตามมาด้วยเนี่ยอันนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็อย่าชะล่าใจถูกไหมคะเพราะว่าคนที่รู้ตัวดีที่สุดก็คือว่าลูกนะถูกกระทำ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องพาไปหาหมอนะคะอย่าคิดว่าอายหลบซ่อนต้องเก็บไว้ในบ้าน
0: เร็วที่สุดเน้นเร็วที่สุด
1: อันนี้ที่คุณหมอท่าย้ำคือภายใน72ชั่วโมง
0: ยิ่งจริงๆเร็วยิ่งเร็วที่สุดได้ทีสมมติเกิดเรื่องปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวหรืออะไรก็โอเคมาหาคุณหมอแจ้งเหตุการณ์ให้เรียบร้อยทำเรื่องจดบันทึกข้อความฟ้องร้องหมายถึงว่าแจ้งความไปแล้วเราก็รีบเข้าสู่กระบวนการรักษาเพราะบางทีถ้าเรารักษาเร็วมากๆเนี่ยไม่ติดนะครับ
1: ค่ะวันนี้อยากให้คุณหมอต้าฝากให้แฟนๆบอกเล่า965หน่อยค่ะว่าทิ้งท้ายสำหรับเรื่อง HIV ที่เป็นข่าวกระหึ่มกันอยู่ในโซเชียลเนี่ยค่ะ
0: ครับก็แบ่งเป็น2 take home message หลักๆนะครับ1เนี่ยก็คือแม้ว่า HIV ปัจจุบันการรักษาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะยังไม่ได้หายขาดนะครับก็การดูแลการทานยาการเข้าสู่กระบวนการรักษาส่งผลต่อชีวิตในภาพรวมมากๆนะครับถ้าเราป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในร่างกายของเราได้เนี่ยเรามีสุขอนามัยเรามีอายุไขไม่ต่างจากคนทั่วไปเลยนะครับกับ2ก็คือเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้ป่วยเนี่ยถ้าผู้ป่วยดูแลตัวเองดีมากๆบางทีเขาสุขภาพเนี่ยอาจจะแข็งแรงกว่าเราด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบไม่ได้รังเกียจกันจนเกินไปนะครับแล้วก็แนะนำให้ผู้ที่อยู่รอบตัวเราหากใครเป็นเนี่ยแนะนำให้เขาดูแลสุขภาพแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วย
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนายแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีนะคะหรือหมอต้าของเราเป็นตัวแทนจากมูลนิธิหมอชาวบ้านมาให้ความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้บอกเล่า965ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีราธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: เมื่อวานนี้เราคุยถึงโซนี่ใช่ไหมแล้วนุ่นบอกคุณผู้ชมทางบ้านไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรอยากให้อาจารย์วีระเนี่ยช่วยนำเสนอนะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะพังไลน์ ID @2ears ค่ะในช่วงของถามมาต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ส่งมาหลายเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไล่เลียงให้อาจารย์ฟังเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวฟังหูไว้หูของเราจะจัดเป็นตอนๆไปให้ละกันเพราะว่าเวลาที่พูดถึงบิสเนสอะมันมีหลายกลุ่มอาจารย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสำอางแล้วก็สินค้าฟุ่มเฟือยของผู้หญิงสุภาพบุรุษรองเท้ากีฬาอย่างนี้เป็นต้น
2: ก็จะมีคนถามผมนะว่าทำไมไม่พูดถึงกลุ่มธุรกิจไทยใช่ไหมมีคนถามผมเหมือนกันว่าทำไมไปสนใจธุรกิจต่างประเทศ
1: ค่ะ
2: ต้องบอกอย่างนี้ว่าที่ไปสนใจธุรกิจต่างประเทศเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะเรารู้เรื่องของธุรกิจในต่างประเทศค่อนข้างน้อยจะรู้ต่อเมื่อมันเป็นเรื่องแต่เราไม่ได้ปูพื้นอย่างนี้ข่าวในทั้งออนไลน์ทั้งในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้น้อยเกินไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่เราก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีบริษัทของต่างชาติที่เป็นยักษ์ใหญ่มาลงทุนในบ้านเราเนี่ยเราก็ควรให้ความสนใจกับตัวบริษัทแม่เขาอ
1: ัน
2: นี้ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ค่อยเอาใจใส่กับเรื่องพวกนี้อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นข่าวต่างประเทศเนี่ยคนก็จะสนใจไปในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์สนใจไปในเชิงของการเมืองระหว่างประเทศนะสนใจไปในเชิงของผู้นำทางการเมืองอะไรอย่างนี้แต่ตรงนั้นนะมันเป็นผิวรากฐานหรือพื้นฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจของเขาซึ่งบางทีเราก็ให้ความสนใจ
1: นะ
2: กับอีกอันนึงก็คือรากฐานทางธุรกิจของเขาซึ่งอันนี้จะรู้ได้มันก็ต้องไปดูตัวบริษัทที่ทำธุรกิจที่มีลักษณะถ้าเขาก็เรียกอะไรหลายอย่างนะเป็นโฮลดิ้งคอมพานีเป็นคอนกลอมเมอเรทหมายความว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีลูกหลานว่านเครือเยอะทำธุรกิจหลากหลายอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะวัดกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีว่ามันไปยังไงมันก็จะมีบริษัทที่เป็นพวกหลังๆเนี่ยพวกที่เป็นพวกซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าพวกที่เป็นฮาร์ดแวร์เยอะนะอันนี้ก็โลกมันเป็นแบบนี้เราให้คุณค่าของมันด้วยการดูมูลค่าตามราคาตลาดในตลาดสหรัฐอเมริกาในตลาดลอนดอนในตลาดในยุโรปหรือแม้แต่ในตลาดเอเชียไม่ว่าจะเป็นที่โตเกียวไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงอะไรพวกนี้ไต้หวันอะไรพวกนี้เนี่ยนะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าบ้านเราก็มีบริษัทขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีบางอันก็เป็นมหาชนจริงกระจายหุ้นจนไม่มีความเป็นแฟมิลี่ไม่มีความเป็นธุรกิจครอบครัวแต่บางบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นธุรกิจครอบครัวม
1: ัน
2: มีหลากหลายซึ่งจริงๆอ่ะก็น่าเอามาคุยนะ
1: อ
2: ย่างผมมองนะอย่างกลุ่มเซนทันเนี่ยน่าคุย
1: เขายักษ์ใหญ่อ่ะ
2: กลุ่ม CP นี่ก็น่าคุย
1: ค่ะ
2: นะกลุ่มอันนี้แหละกลุ่มอะไรล่ะกลุ่มทางสิริวัฒนภักดีเนี่ยก็อันนี้ก็น่าคุยนะแม้แต่กลุ่มที่เป็นธุรกิจพลังงานอย่างกอล์ฟนะอย่างบีกริมนะอย่างอะไรกลุ่ม CK นะชอการช่างชอการ CK Power
1: ที่ทำเขื่อนทำพลังงาน
2: แล้วก็ยังมีที่ทำพวกเกี่ยวกับรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น BTS นะไม่ว่าจะเป็นเบมอะไรพวกนี้นี่ก็น่าคุย
1: อ
2: ีเวนต์โรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพก็น่าคุยจริงๆก็มันมีเยอะ
1: หลายตอนเลยนะ
2: ไม่มันมีเยอะเพียงแต่ว่าบางอันเราก็ต้องหยิบให้มันเข้ากับสถานการณ
1: ์
2: ใช่ไหมแล้วมันยังมีรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเอาอย่างกลุ่ม PTT เงี้ยบริษัทปตท.กรุ๊ปเนี่ยโอ้โห แอสเซทตั้ง3ล้านล้านบาทอ่ะ
1: แล้วเขาก็ไปลงทุน
2: ต่างประเทศ
1: ต่างประเทศด้วย
2: ใช่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็น่าคุยนะนี่ผมหยิบมาแค่สัก5อย่าง8อย่างนี่ก็คุยได้วันละตอนละ
1: เดี๋ยวไว้จัดสรรให้นะคะส่วนคำถามที่คุณผู้ชม
2: แม้แต่ธุรกิจธนาแม้แต่ธุรกิจสถาบันการเงินธนาคารเองก็น่าคุย
1: เดี๋ยวนี้ธนาคารอ
2: ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: ใช่เขาไม่ได้แค่หยิบจับแค่เรื่องการเงินอย่างเดียวอ่ะ
2: คือแต่ว่าคือเขามี2ภาคภาคที่เป็นtraditional banking การธนาคารแบบโบราณนะปล่อยรับเงินฝากปล่อยสินเชื่อไม่ค่อยมีความซับซ้อนแต่ก็มีที่มันเป็นของใหม่ๆเลยตอนนี้ก็อย่างที่พูดอ่ะยังไม่รู้จะปลุกผีลุกปั้มผีนั่งอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ธนาคารที่เป็น virtual bank อันนี้ก็ออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามีการพูดคุยกันพอสมควรหรือแม้แต่ธนาคารที่ขยายบทบาทตัวเองผ่านไอ้แอปอย่างธนาคารกรุงไทยนี่ก็น่าสนใจแล้วที่มันมีเป็นเรื่องขณะนี้เนี่ยอันหนึ่งที่ผมก็กำลังตามอยู่นะคือบริษัทธนาคารต่างประเทศที่มาลงทุนในตลาดที่มาลงทุนถือหุ้นในธนาคารไทยเนี่ยก็ล่าสุดก็มีการถอนตัวไปบางอันอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราต้องจับตามองเหมือนกันนะว่าไม่ใช่ว่าเรามัวแต่สนใจธุรกิจต่างประเทศธุรกิจในประเทศเราก็ต้องจับตาดูมันก็มีทั้งที่ค่อยๆโรยลาไปนะดายดาวไปกับมีที่แบบ coming upกำลังจะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่อะไรก็มีเยอะนะพวกนี้ก็น่าหยิบมาคุย
1: ได้ค่ะ
2: แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความสนใจของคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ก็สะท้อนได้ด้วยการส่งคำถามมาเนี่ยเราก็
1: ทั้งส่งคำถามทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างวันนี้เป็นต้นนะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของธุรกิจการเงินจริงๆแล้วคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคำถามที่สะท้อนถึงความเป็นห่วงในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ตอนนี้เด็กวัยรุ่นยังเรียนไม่จบเลยอ่ะเขาเป็นหนี้เป็นสินผ่านไอ้แพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยผ่อนจ่ายสินค้าแม้กระทั่งว่าซื้อปากกาซื้อครีมก็ผ่อนได้ด้วยอ่ะตอนนี
2: ้ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ Buy Now Pay Later ไอ้นี่มันก็ถ้าพูดจริงๆนะมันก็ไม่ต่างจากคนรุ่นผมอะ
1: คนรุ่นอาจารย์ตอนนั้นยังไงคะ
2: ไปร้านขายของชำก็ตะไว้ก่อน
1: ค่ะ ทำบ่อยไหมได้ทำ
2: ไม่ผมเห็นเขาทำแต่ผมตัวผมไม่ได้ทำตัวผมไม่ได้ทำบ้าน
1: เขาเรียกอะไรนะเชื่อไว้ก่อน
2: ตาไว้ก่อนแล้วก็เขียนชื่อของเราไว้ในกระดานนะ
1: ด้วยปากกาเมจิก
2: ด้วยปากกาเมจิกด้วยช็อคอะไรก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
2: นะ มีแล้วสิ้นเดือนก็มาจ่ายกันทีนึงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีถ้าใครไปตลาดแม่ค้าที่เข้ามาซื้อของเชื่อเอาไปทำกับร้านโชว์หวยเนี่ยซึ่งอันนี้คุณทำกับใครไม่ได้คุณไปซื้ออย่างนี้กับร้าน 7-Eleven ไม่ได้คุณต้องจ่ายสดถ
1: ู
2: กไหมหรือไม่คุณจะผมก็ไม่เคยเห็นใครใช้บัตรเครดิตซื้อของที่ 7-Eleven นะถ้าที่ผมดูนะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นไอ้อะไรการ์ดของเขาทูมันนี่มันแน่อะไรพวกนั้นน
1: ะ
2: แต่ว่าถ้าพูดจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่ามันปรากฏในมือถือถูกไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเขียนช็อคเอาที่กระดานนะคือก็เรียกว่าเชื่อไว้ก่อนปะไว้ก่อนคนขายเองก็ยินดีจะทำอย่างนั้นเพราะว่าทำให้เขาขายของได
1: ้
2: แต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีเรื่องดอกเบี้ย
1: ถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายตาม
2: แต่ว่าถ้าเกิดมากๆเขาก็ไม่ให้นะเหมือนกันมันก็เหมือนการปล่อยสินเชื่อทางอ้อมอ
1: ่ะ
2: เออแต่ตัวเขาก็ได้เครดิตเทอมจากของที่เขาเข้ามาขายถูกไหมไอ้ตัวคนที่เขาก็มีเครดิตเทอมกับลูกค้าเพื่อให้ขายได
1: ้ค่ะ
2: ไอ้ Pay Now Pay Later เนี่ยมันเป็นแอปใช่ไหมไปซื้อแล้วก็สะสมไว้แล้วมันก็ต้องมีงวดที่จะต้องจ่ายแล้วบางอันก็มีเรื่องของดอกเบี้ยแต่เขาจะจูงใจให้เราไปก่อน
1: ค่ะ
2: อันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเพียงแต่ว่าผมก็ใช้หลักเหมือนผมใช้บัตรเครดิตผมพูดกับคุณเดินนะว่าผมเลือกบัตรเครดิตที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
1: ค่ะ
2: ไม่มีค่าแรกเข้า แล้วผมก็จะใช้แบบนี้ว่าส่งบินมาเก็บผมจ่ายหมดทั้ง 100% คุณไม่ได้อะไรจากผมไม่ได้อะไรจากผมแม้แต่บาทเดียว
1: และอาจารย
2: ์เซอร์วิสผมอย่างเดียวแล้วผมก็ได้แต้มสะสมเอาไปแลกกางเกงบ้างแลกเสื้อบ้าง
1: แต่จริงมุ่งหมายของอาจารย์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแต้มที่จะต้องมีอะไรอย่างงี
2: ้ไม่ได้สนใจเลยพี่แต่เล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยของเราถ้าเป็นเรื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: เราไม่มียอดคงค้างที่เป็นยอดสินเชื่อซึ่งอันนั้นเนี่ยคือคนทำบัตรเครดิตเนี่ยเขาได้รายได้2ทางอันที่1คือได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อที่เราจ่ายขั้นต่ำหรือจ่ายไม่หมดเป็นยอดคงค้างส่วนวิธีคิดมันจะดีไม่ดีอะไรอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็อันนึงแต่ที่เขาได้จริงๆอ่ะแล้วทำให้มาสเตอร์การ์ดทำให้วีซ่าทำให้เดี๋ยวนี้ยังมีบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วมั้งอเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่ค่อยนิยมแล้วนะก็จะเป็นมาสเตอร์การ์ดกับวีซ่าเนี่ยคือเขาได้ค่าธรรมเนียมจากร้านค้า2% บ้าง 3% บ้าง
1: อ
2: ันนี้คือรายได้หลักเลยของบริษัทที่ทำบัตรเครดิตแต่มันก็มีความสะดวกเพราะว่ามันมีรหัสของมันเนี่ยเราไปไหนอยู่ประเทศไทยพอเรากดปั๊บมันรู้เราอยู่ประเทศไหนบัตรนี้อะไรมันรู้หมดอ่ะ
1: ใช่ใช
2: ่อันเนี้ยมันก็เป็นช่องทางแต่คราวนี้ไอ้ Buy Now Pay Later ผมเข้าใจว่าทางธนาคารประเทศไทยเริ่มมาคุมเริ่มมาดูว่าเอ๊ะมันจะเกินขอบเขตไหมคราวนี้ก็ต้องดูวอลลุ่ม1วอลลุ่มในการใช้แบบนี้คิดเป็นรายเดือนมากน้อยแค
1: ่
2: ไหนสองชำระไม่หมดแล้วเสียดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่า non banking เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มโตเนี่ยทางธนาคารประเทศไทยก็กำลังจะมีระบบการจัดการเข้ามาควบคุมดูแลผมไม่แน่ใจเรื่องใบอนุญาตด้วยซ้ำไปอันนี้ก็อีกอันนึงบางคนบอกว่ามันฝังอยู่กับธนาคารพาณิชย์
1: Oh.
2: อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่ามันเหมือนกับเป็นบริการอีกบริการนึงเขาอาจจะตั้งเป็นบริษัทลูกขึ้นมาทำอะไรก็ได้อันนี้ต้องบอกก่อนในพูดในภาพรวมนะ
1: ค่ะ
2: ผมไม่ได้ยินบ่อยๆเนี่ยประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมา
1: ค่ะ
2: มันเริ่มต้นจากทางยุโรปนะในอังกฤษเนี่ย BNPL นี่มาก่อนใครเลยมันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้การเชื่อของเขามากินเนี่ยนะมัน
1: ทำให้เราสุขใจยังไง
2: ไม่ละไอ้สุขจากการใช้ทรัพย์มันมีแต่ว่าไม่ใช่ทรัพย์ของตัวเองไงถ้าเราใช้ทรัพย์ของตัวเองในการอุปโภคบริโภคนี่มันฟิลอยู่มันฟิลอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้ว
1: แต่เวลาสมมติถ้าเราติดหนี้ติดสินแล้วต้องมาชำระทีหลังอาจารย์สุดท้ายเราก็จะพวงอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ผมว่าอย่างนี้มันก่อหนี้ก่อสินรูปแบบอื่นจนไม่รู้จะก่อหนี้อะไรยังไงแล้ว
1: อันนี้ก็จริง
2: อันนี้ก็มันก็จะมาก่อหนี้ก่อสินเรื่องกินเรื่องใช้ถ้ามาถึงตรงนี้นะถ้ายังต้องเชื่อเขาตะเขาในการกินนี่มันก็สุดทางแล้ว
1: แล้วผู้ปกครองเขามาเล่าแบบนี้นุ่นฟังด้วยนะอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเวลาเขาเถียงกับลูกนะแล้วเขาก็ห้ามปรามเนี่ยลูกบอกเขาว่าอะไรว่าก็แม่ให้ตังค์เขาไม่พอเขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะโอ้โหนานาจิตตังค์ค่ะอาจารย์นอกเหนือจากนี้
2: บัตรเครดิตลูกนะอันนี้ผมไม่เห็นด้วย
1: โอ้โหมีข่าวไปเติมเกมด้วยนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลด้วยค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะ
2: ได้ครับ
1: มาตอบคำถามกันต่อนะคะอาจารย์คะถ้ารัฐบาลนะเขาออกพันธบัตรจำนวนมากนั่นแปลว่ารัฐบาลเขากำลังมีปัญหาเรื่องของการเงินหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่คือรัฐบาลเขาต้องออกพันธบัตรอันที่หนึ่งออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณอันนี้มันเป็นไฟบังคับอยู่แล้วอย่างงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยรัฐบาลก็รู้สึกจะขาดดุลประมาณเกือบ800,000ล้านอันนี้เป็นหนี้ใหม่รัฐบาลต้องกู
1: ้ค่ะ
2: วิธีการที่กู้ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้การออกพันธบัตรกระทรวงการคลังแต่อาจจะมีการกู้ลักษณะเป็นเทอมโลนอาจจะมีเป็นตั๋วเงินนะเป็น promissory note ซึ่งแต่ว่าในท้ายที่สุดมันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นพันธบัตรที่จะเป็นอายุสั้นอายุยาวเลยก็ว่ากันไปอีกอันนึงถ้ารัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงินอันนี้ก็ต้องออกพันธบัตรในเวลาเดียวกันหนี้เก่าที่ใช้ไม่หมดก็ต้องมีการกู้ใหม่มาใช้เก่าร ีไฟแนนซ์อันนี้ก็ทำอยู่แล้วนะหรือรัฐวิสาหกิจ ให้กระทรวงการคลังเป็นคนไปกู้เงินจะเป็นกู้เงินจากต่างประเทศจะค้ำประกันไม่ค้ำประกันอันนี้มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะไม่ใช่ว่ารัฐบาลคือไม่มีรัฐบาลไหนในโลกนี้ที่ไม่ออกพันธบัตรที่ไม่กู้เงินมีกู้มากกู้น้อยกู้ไปทำอะไรเป็นปกติด้านหนึ่งอันนี้คือด้านของคนมาให้เรากู้อีกด้านหนึ่งก็คือผู้ลงทุนนะมันมีสองส่วนใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เราอย่าไปมองอะไรข้างเดียวเรามีเงินน่ะถ้าให้เรากองเป็นเงินสดไว้ที่บ้านน่ะมอดมันก็กิน
1: แต่ว่า
2: หรือมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะมันไม่ได้ผลประโยชน์อ่ะมันก็ต้องมีช่องทางการลงทุนการลงทุนที่เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก
1: ็
2: คือการลงทุนกับพันธบัตรของกระทรวงการคลังนะเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่อง
1: ปัญจัยคือ
2: เรื่องดีฟอลต์ชำระเงินต้นตรงตามเวลาดอกเบี้ยทุกเม็ดจ่ายได้หมดส่วนเขาจะไปเอาเงินมาจากไหนมาจ่ายเราเนี่ยเราก็เป็นเรื่องของลูกหนี้เว้ยเราของในฐานะเราเป็นเจ้าหนี้เรามองว่า1ชำระดอกเบี้ยตรงตามเวลา2เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนเงินต้นได้คืนครบเราไม่ได้พูดถึงการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองนะซึ่งอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยแล้วราคาหน้าพันธบัตรที่จะซื้อขายกันอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงน
1: ะ
2: ซึ่งไม่ต้องไปก้าวล่วงขนาดนั้นเมื่อถ้ามันมีปัญหานะถ้ามันมีปัญหากรณีออกพันธบัตรมีปัญหาจริงๆถ้ารัฐบาลมีปัญหาทางการเงินคือออกพันธบัตรแล้วขายได้ไม่หมด
1: ก็ยังไม่เคยเห็นนะ
2: มันก็ต้องมีคนแอบสอบไปแต่ถ้าพูดถึงว่าไม่มีใครเอาอ่ะก็แสดงว่าลูกหนี้เนี่ยมันไม่มีปัญญาชำระหนี
1: ้
2: ด้านหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งก็คือว่าให้ดอกเบี้ยแพงขึ้นเพื่อจะจูงใจให้คนลงทุนอันนั้นก็อันหนึ่งแหละก็ยังมีคนซื้ออยู่แต่ถ้าถึงขนาดให้สูงยังไงก็ไม่มีคนซื้อมันก็จะเกิดสภาพที่ไฮเปอร์อินเฟชั่นรัฐบาลออกพันธบัตรไม่มีใครซื้อก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินนอกประเทศ
1: ค่ะ
2: อันนั้นคือเกิดวิกฤตแล้วจะเข้าใจอย่าง
1: น
2: ี้ก่อน
1: โอเคอาจารย์ค่ะแต่ว่าช่วงนี
2: ้ผมไม่ค่อยอยากขยายความอะไรมากพวกนี้เดี๋ยว
1: อยากให้อาจารย์ขยายความเรื่องนี้พันธบัตรรัฐบาลออม plus ค่ะเพราะว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆในครั้งแรก
2: ก็เดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเขาออก 4,000 ล้าน แบ่งออกเป็น2กองกองหนึ่งอายุ3ปีกับกองหนึ่งอายุ10ปีให้เลือกเอา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้กองอายุ3ปีเนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนอีกกองหนึ่งกองอายุ10ปีดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 จ่ายดอกทุก3เดือนเข้าบัญชีให้เราเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: อันนั้นออกไปเดือนสิงหาพอเดือนกันยาก็ออกเท่ากันจำนวนก็ 4,000 ล้านเหมือนกันแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบ่งออกเป็น2อายุประเภทอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8 กับ10ปีดอกเบี้ย 2.8
1: ก็เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมอีกอันนึงช่องทางในการซื้อช่องทางในการซื้อก็แบ่งออกเป็น2ช่องทางช่องทางแรกเนี่ยซื้อผ่านแอปเป๋าตัง
1: ค่ะ
2: Wallet สบม.
1: ค่ะ
2: นะอันนี้ก
1: ็วันที่4
2: 2,000 ล้านมีทั้งแบบ3ปี10ปีเหมือนกันอันนี้จะเปิดให้จองซื้อวันแรกวันศุกร์
1: วันที่4 กันยายน
2: ค่ะไอ้อันเนี้ยเขาเปิดตั้งแต่วันที่4เข้าใจว่าจะไปปิดเนี่ย15แต่ว่าถ้าหมดก่อนก็คือปิดจองไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใครที่สนใจอันเนี้ยก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไปที่ Wallet สบม.วิธีการซื้อก็คือซื้อขั้นต่ํา100บาทสูงสุดต่อ1รายการไม่เกิน1ล้านบาทแล้วซื้อรวมทั้งหมดของคนนั้นได้50ล้านบาทแต่ใช้ลักษณะ first come first serve
1: ค่ะ
2: ครั้งที่แล้วมันใช้เวลา21วินาทีหมด 2,000 ล้าน
1: เพราะว่าจำนวนที่ซื้อมันเยอะ
2: เออใช่คราวนี้แต่ว่ามันกระจายยังไงผมจำไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ได้เลยแม้ว่ารู้เลยว่าได
1: ้
2: รู้เลยว่าได้ตอนที่ซื
1: ้อ
2: รู้เลยว่าได้ตอนที่ซื้อซึ่งเขาไม่ได้จำกัดวงเงินไว้มากเขาไม่ได้จำกัดวงเงินน่ะซื้อได้ทีละล้านก็ใส่ไปเลยล้านนึงเนี่ยถ้าเราทันก็ได้ล้านหนึ่งถ้าไม่ทันก็คือก็ไม่ได้จบไป
1: ค่ะ
2: อันนี้คือแบบที่อยู่ในแอปเป๋าตังค์ Wallet สบม.
1: ยังมีอีกแบบนึง
2: อีกแบบนึงอันนี้ผมจะนิยมอันนี้มากกว่าคือถ้าเราอยากจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจริงๆ แล้วต้องการซื้อให้ได้อ่ะส่วนได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับมีคนสนใจมากน้อยขนาดไหนวงเงิน 2,000 ล้านเป็น ชนิด3ปีชนิด10ปีเหมือนกันดอกเบี้ยเท่ากัน 1.8 2.8 เหมือนกันแต่อันนี้ทำอีกแบบนึงทำแบบว่า small lot first small lot ใช่ไหม
1: small lot first
2: คือว่าจัดเป็นแบบว่าให้ขั้นต่ำก่อนอันนี้ต้องซื้อขั้นต่ำเนี่ย 1,000 นึงแล้วถ้าเกิดคุณใส่ไป 5,000 เนี่ยคุณต้องรอให้มันครบรอบที่คนมาซื้อถ้าคุณได้ถ้าเกิดว่ายังมีคนยังเหลือคุณก็จะได้ 5,000 เต็มถ้าหรือได้คือทีละพันรอบแบบนั้น
1: คืออย่างสมมติว่านุ่นน่ะจะซื้อ 5,000 แล้วจังก็ซื้อ 5,000 สมมติน่ะในวงอ่ะมีเราเท่านี้ก็แปลว่าเขาจะกระจายไปว่าให้นุ่นได้ 1,000 ก่อนอาจารย์ได้ 1,000 ก่อนแล้วค่อยวนมาหานุ่นอีกทีนึง
2: ทีก็คนละพันแต่ว่าจำนวนเท่าไหร่ผมไม่รู้นะ
1: ค่ะ
2: อันนี้จะเปิดจอง
1: วันที่7
2: 8 9
1: ค่ะ
2: แต่ต้องบอกก่อนนะท่านก็ต้องไปเปิดบัญชีหลักทรัพย์ถ้าท่านมีบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาร่วมโครงการเนี้ยอันนี้เขาจะมีชื่อเรียกว่า Bond Connect Platform
1: ใช่ค่ะ
2: ซื้อผ่านสตรีมมิ่งนะแอปสตรีมมิ่งแต่ว่ามันจะพาเราไปเองแหละไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเราไปรีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วอะไรแล้วมันพาเราไปเองในนั้นมันก็จะเป็น Bond Connect หรือ Money Connect แล้วแต่แบงค์ใช้ชื่อนะไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยผมใช้ Money Connect ของธนาคารกรุงไทยแต่ก่อนที่จะทำตรงนั้นนะคุณก็ต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ในเครือของธนาคารกรุงไทยเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงเวลาก็ใช้ตัดบัญชีเอาครั้งที่แล้วผมจองซื้อไป 50,000 บาทก็ได้ครบหมดรอบนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อเท่าไหร่นะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราจองไปแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเราได้ครบจำนวนที่เราจองหรือเปล่าจองวันที่7วันที่8วันที่9ก็ไปสะสมไว
1: ้
2: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอคืนวันที่9เนี่ยก่อนที่จะถึงเช้าวันที่10เนี่ยซึ่งเป็นวันบอกว่าเราซื้อพันธบัตรได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ของเงินที่เราลงไปเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอว่าเราได้ซื้อเท่าไหร่อาจจะครบที่เราต้องการหรือไม่ครบที่เราต้องการถ้าเป็นกรณีครบมันก็ตัดเงินเราไปเลยจบข่าวใช่ไหมเราก็ตัดเงินจากบัญชีที่มันเชื่อมโยงกันในแอปของธนาคารอยู่แล้วหรือถ้าเกิดคนเล่นหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาร่วมโครงการมันก็ตัดเงินจากบัญชีที่คุณมีกันอยู่เรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าได้ไม่ครบเขาก็คืนเงินให้เลย
1: เรา
2: ลงไป 50,000 ได้จัดสรรแค่ 20,000 เขาก็จะคืนเงิน 30,000 เขาไม่เก็บไว
1: ้
2: แต่ว่าเราจะรู้ว่าได้ไม่ได้ต้องหลังจากที่เราจองก่อนอันนี้ไม่เหมือนกันอันแรกรู้ทันทีว่าได้ไม่ได้ได้เท่าไหร่จบเลยอันที่สองจองจ่ายเงินในช่วงวันที่7 8 9ประกาศผลวันที่10ถ้าเราได้ครบก็คือครบก็ตัดจริงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในมือถือเราเป็นสลิปเลสนะไม่มีเป็นใบเอกสารไม่มีเปเปอร์ต้องคอยมอนิเตอร์ดูนะว่าดอกมันเข้ามาครบถ้วนไหมอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้สำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการออมอ่ะนุ้งก็ว่าอันเนี้ย
2: ผมอยากให้เริ่มนะผมอยากให้เริ่มนะแล้วถ้าเกิดเด็กๆเนี่ย เดือนละพันเดือนละพันปีแล้วก็12,000ละ10ปีก็12,000ละถ้าอยู่ครบ100ปีก็12,000
1: ขอให้อายุยืนค่ะอาจารย์ยังมีคำถามต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวขอตอบให้ฟังในเบรกหน้าเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถไฟฟ้าค่ะ
2: ได้ๆ
1: เรื่องของการคมนาคมค่ะอาจารย์ทำไมรถไฟฟ้าแต่ละสายของกรุงเทพอะค่ะจึงมีหลายหน่วยงานหลายบริษัทและค่าโดยสารมันก็คนละระบบด้วยอะค่ะทำไมเราไม่สามารถทำให้มันเป็นโครงข่ายเดียวกันเหมือนระบบขนส่งของเมืองใหญ่ๆในหลายแห่ง
2: ก็ไม่จริงนะที่พูดในญี่ปุ่นนะที่โตเกียวนะผมบอกก่อนนะมีทั้งโตเกียวเมโทรแล้วก็มีรถไฟใต้ดินซึ่งเป็นสัมปทานสายต่างๆแล้วยังมี JR อีกนะไม่ใช่ว่าแต่ว่ามันเชื่อมถึงกันสามารถที่จะเชื่อมถึงกันได้ของเราเนี่ยมันตัดขาดเพราะเริ่มต้นเลยจริงๆรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยกทมเพราะไม่ต้องเวงคืนที
1: ่ค่ะ
2: ตัวเองใช้ปักเสากลางถนนงั้นน่ะใช่มั้ยไม่ต้องเวงคืนที่หลังจากนั้นเป็นรถไฟใต้ดินสายสีน้ำเงินสายสีส้มสายสีม่วงเนี่ยอันนี้มีการจัดตั้งรฟม.ขึ้นมาก็ให้รฟม.เป็นคนทำคราวนี้ถ้าเกิดไปทำอะไรบนถนนไอ้โทษบนเส้นที่เป็นทางรถไฟเอาคนอื่นไปทำบนทางรถไฟมันจะได้หรือมันก็ต้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นคนทำใช ช่ไหม
1: เดี๋ยวมันมีปัญหาม
2: ันก็เลยเกิดมันก็เลยเกิดนะถ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงไม่ว่าจะเป็นแดงเข้มหรือเป็นแดงอ่อนตัวก็ต้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเขาเป็นคนทำถูกไหมจะทำแล้วมันเจ๊งไม่เจ๊งอะไรก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นต่อถ้าเป็นรถไฟที่รฟมทำสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีส้มซึ่งยังไม่เสร็จแล้วก็สีม่วงที่กำลังทำทั้งเนี้ยไอ้เนี้ยของการรถไฟเอของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรฟมส่วนที่มาทำเพิ่มทีหลังแล้วเป็นรฟมด้วยแม้ว่าจะเป็นแบบที่เป็นโมโนเรลก็จะเป็นสายสีเหลืองกับสายสีชมพูในอนาคตมันจะมารวมกันให้รฟมทำ อย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวข้างในเนี่ยจากหมอชิดไปอ่อนนุชเนี่ยรวมทั้งที่จากไอ้อะไรล่ะจากไอ้เนี่ยอะไรล่ะจากไอ้สนามกีฬาแห่งชาติไปบางว่าเนี่ยเมื่อหมดสัมปทานแล้วเขาจะโอนไปให้รฟมหมด
1: เขาต้องโอน
2: มันคือทั้งหมดคือกทมไม่รับไว้ละต่อไปเนี่ยถ้าเป็นรถไฟฟ้าในกรุงเทพยกเว้นของการรถไฟของการรถไฟประเทศไทยเนี่ยรฟมเป็นคนทำแต่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะสัญญาสัมปทานมันยังไม่หมดอายุอย่างสายสีเขียวข้างในเนี่ยหมอชิดอ่อนนุชเนี่ยจะหมดปี2572รฟมกทมเขาก็รับโอนมาจากบริษัท BTS ที่เป็นคนทำแล้วเขาก็จะโอนไปที่รฟมแต่จะชำระราคากันยังไงค่อยว่าอีกทีนี้ถ้าตรงนี้มันลงตัวซึ่งที่มันลงตัวได้ตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติขนส่งทางรางแล้วก็พระราชบัญญัติตั๋วร่วมซึ่งอันนี้มันจะมาจัดระบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่รัฐบาลทำเป็นนโยบายในเดือนมกราคมปี2570
1: ปีหน้าละค่ะ
2: ปีหน้าเราจะสามารถขึ้นต่อเชื่อมโดยจ่ายเงินค่าแรกเข้าครั้งเดียวแต่รัฐบาลจะไปชำระจะไปชดเชยให้กับบริษัทต่างๆเพราะว่าเราขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียว

0: สัญญาณเหมือนสัญญาณ Wi-Fi
1: contactless
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยจบไม่ต้องไปซื้ออะไรละลง
0: ค่ะโอเค
1: ซึ่งมันต้องทำระบบต้องทำระบบเขาแต่เขายังเป็นเจ้าของสัมปทานอยู่เขาก็พยายามไม่อยากทำอย่าง BTS เขาบอกให้มาใช้ Rabbit แล้วเขาบอกว่าใช้ได้นะ EMV เนี่ยแต่แม่งเป็นช่องคนพิการแล้วแม่งมีอยู่ช่องเดียว
0: ค่ะ
1: ไอ้นี่มันก็เป็นความพยายามของคนที่เขาเป็นเจ้าของสัมปทานซึ่งเขาก็ยื้อเต็มที่เนี่ยอีก3ปี72จบสำหรับแต่ส่วนต่อขยายนะไอ้นั่นมันเป็นของรฟม.อยู่แล้วจะโอนอะไรกันเนี่ยก็ว่ากันไปแต่มันมีเรื่องการจ้างวงจ้างวิ่งอะไรก็ว่าน
0: ะค่ะแต่เอาเป็น
1: เคลียร์เคลียร์ไหม
0: เคลียร์ค่ะเคลียร์ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วสภาพัฒน
1: ์สภาพัฒน
0: ์เขามีหน้าที่อะไรและม
1: ี
0: อำนาจแค่ไหนเขาเป็นเพียงแค่คนทำข้อมูลและเสนอแนะรัฐบาลหรือสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศได้จริงอาจารย์
1: เขาเป็นคนเวอร์ลิฟายโครงการลงทุนต้องมาผ่านสภาพัฒน์ก่อนโดยเฉพาะการลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดต้องมาผ่านสภาพัฒน
0: ์
1: รัฐบาลไม่แน่ใจว่าโครงการจะไปได้ให้สภาพัฒน์ศึกษาความเป็นไปได้เขาจะเก่งเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เขาจะเก่งในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นคนดูแลข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เขาแถลงทุกไตรมาสเขาก็จะล่วงรู้ว่าอะไรควรไม่ควรจริงๆเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ในการวางกรอบโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ต่างๆเนี่ยเป็นตัวกรอบใหญ่เป็นลู่ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ส่วนการวิ่งควงไปควงมาในลู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องการปรับนโยบายและมาตรการเวลาที่หน่วยงานไหนจะเสนอทำอะไรเขาก็ต้องขอความเห็นไปถ้าสภาพัฒน์เขาบอกไม่ใช่ไม่ได้ก็ยากที่จะไปนะเหมือนอย่างตอนที่ทำไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตจำได้
0: นโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสม
1: ั
0: ย
1: ไม่ดิจิตอลวอลเล็ตจำได้ไหมแบงก์ชาติบอกไม่ได้สภาพัฒน์บอกไม่ได้บางอุมานไม่แน่ใจอันเนี้ยเสร็จกระทรวงการคลังก็ยักใช่ไหม
0: ก็คือหน่วยงานเหล่านี้เขาสภาพัฒน์ก็เป็นกรอบให
1: ้แล้วเขาเป็นคนเขาเป็นคนศึกษาความเป็นไปได
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งอาจจะไม่ได้ศึกษาเองก็จ้างคนมาศึกษาเหมือนกันแต่น้ำหนักเขามีแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำของเขานะคือประเทศไทยต้องแยกนะบทบาทขององค์กรก็เรื่องนึงคนที่เป็นผู้นำองค์กรนั้นๆในเวลานั้นก็สำคัญถ้าแข็งมีหลักไม่ยอมฝ่ายการเมืองต้องฟัง
0: ค่ะ
1: เราพูดถึงจตุสดมเรื่องเศรษฐกิจ4หน่วยสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังแบงก์ชาติสภาพัฒน์4คนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่แค่เป็นหน่วยงานนะในข้างบนใหญ่ๆซึ่งต้องใช้คน6คนในการตัดสินใจเนี่ยในการวางทางยาวเลยเกี่ยวกับการเงินการคลังของประเทศเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังเนี่ยมี6คน4คนเนี่ยเป็นคนที่ผมพูดเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นปลัดกระทรวงการคลัง4คนออนท็อปเป็นฝ่ายการเมือง2คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายกรัฐมนตรี6คนเนี่ยเป็นคนกำหนดกรอบใหญ่ในการใช้เงินของประเทศ
0: ไม่มัน
1: ก็มีทั้งบทบาทที่มีอำนาจด้วยแล้วก็ไม่มีอำนาจด้วยฝ่ายประจำอ่ะเขา4ต่อ2นะคุณต้องคิดว่าแล้วยิ่งบางวันเนี่ยนายกเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยก็เหลือ1ต่อ4เลย
0: นายกเป็นรัฐมนตร
1: ีนายกเป็นรัฐมนตรีคลังคุณก็ต้องก็คุณก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในฐานะรัฐมนตรีคลังนะ4 1ต่อ4เลย
0: คุณเศรษฐา
1: คุณเศรษฐาเนี่ยแกเป็นรัฐมนตรีคลังด้วย
0: เป็นนายกอ
1: ย่าลืมว่าแกเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นอาเจกผมอ่ะ
0: อาจารย์ขาใครเป็นคน
1: อาเจกผมคุณจำได้นะ
0: ค่ะ
1: คุณพิชัย
0: ใช่
1: ชุนหาวชิระ
0: อาจารย์ใครเป็นคนกำหนดว่าค่าไฟประเทศไทยควรอยู่ที่เท่าไหร่กระทรวงพลังงานกกพ.กฟผ.หรือว่ารัฐบาล
1: ค่าไฟควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.
0: กกพ.
1: กกพ.ซึ่งจะคำนวณเรื่องของค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าต้นทุนผันแปร FT แต่ออนข้อมูลที่เสนอโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เขา4เดือนมาถามเราทีว่าจะเอาสูตร1สูตร2สูตร2สูตร3สูตร4
0: เขาจะมีสูตรมาให้เรา
1: ใช่
0: เพื่อ hearing
1: ไม่แต่จริงๆอ่ะต้นจริงๆมันต้องมาอย่างนี้ว่าต้นทุนที่เป็นค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยอันนี้เป็นต้นทุนซึ่งมาจากเรื่องของค่าเชื้อเพลิง
0: ค่ะ
1: มันมาจากเรื่องของค่าเชื้อเพลิงเรื่องของลักษณะของการทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเอกชนแล้วก็

0: ัญญาแล้วก็ที่กฟผ.เขามีต้นทุนไอ้นี่คือต้นทุน
1: ค่ะ
0: ต้นทุนต้องทำให้ต่ำสุดแล้วก็ความผันผวนเรื่อง FT เอามาเป็นตัวปรับสมัยก่อนไฟฟ้าถูกกว่านี
1: ้
0: แต่ตอนนี้ไฟฟ้าแพงกว่าเมื่อก่อนตอนนี้เราพยายามแคปไม่ให้เกิน4บาทพยายามอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
1: คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าใครเนี่ยมีบทบาทอย่างไรหน้าที่อย่างไรโอ้โหขอบคุณมากๆเลยสำหรับความรู้ในวันนี้นะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด แหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
14: ผ่านมาประมาณ1สัปดาห์แล้วครับอภิมหาอุทกภัยระหว่างเนปาลกับทิเบตยังเป็นประเด็นที่ต้องวิเคราะห์เสาะหาสาเหตุกันอย่างกว้างขวางลึกซึ้งเพราะว่ามันไม่เคยเกิดร้ายแรงอมหิตโหดร้ายขนาดนี้แล้วผู้คนก็ยังสงสัยว่ามันจะเกิดซ้ำอีกหรือไม่แล้วมันอธิบายอย่างไรมันเกี่ยวกับโลกร้อนไหมมันเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติที่แปรปรวนมันเกี่ยวกับอะไรที่มันทำให้ครั้งนี้ยอดผู้สูญหายนี่เกิน 3,000 และยอดผู้เสียชีวิตนี่ไม่ต่ำกว่า 7-800 คนแต่คำถามใหญ่กว่านั้นคือมันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมครับเพราะว่าครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์ตัวเล็กๆไม่สามารถที่จะต้านทานตั้งรับภัยพิบัติอันใหญ่หลวงนี้ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะพิสูจน์แล้วคลิปต่างๆที่เผยแพร่กันอย่างกว้างขวางทั่วโลกนั้นเห็นชัดเจนเลยว่ามนุษย์เกือบจะไม่มีทางต่อสู้ได้เลยทันทีทันใดที่น้ำไม่ใช่แค่น้ำท่วมเกินเมตร2เมตรคลื่นนี่สูงถึง9เมตรแล้วมันร่วงลงมาจากยอดเขาหิมาลัย 1,200 เมตรครับดังนั้นก็เลยเกิดคำถามใหญ่เลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมก็พยายามที่จะปฏิปต่อหาข้อมูลเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์ครั้งนี้ต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่น้ำท่วมจากฝนหนักธรรมดาครับแต่เป็นภัยพิบัติแบบลูกโซ่จากทานน้ำแข็งพังถล่มตามมาด้วยหินและน้ำแข็งถล่มแล้วมันกั้นแม่น้ำจากนั้นเขื่อนธรรมชาติก็แตกน้ำป่าและโคลนก็ถล่มซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นอธิบายต้องดูประกอบคลิปด้วยนะครับแต่เล่าผ่านรายการวิทยุอย่างนี้ได้หนึ่งเลยครับทานน้ำแข็งขนาดมหึมาเนี่ยมันหักออกมาครับบริเวณเทือกเขาหิมาลัยใกล้ชายแดนเนปาลกับทิเบตเนี่ยทานน้ำแข็งส่วนหนึ่งที่ระดับความสูงประมาณ 5,200 เมตรแตกหลุดออกมาครับแตกหลุดปั๊บมันก็ตกลงสู่หุบเขาด้านข้างล่างประมาณ 1,200 เมตร 1,200 เมตรนี่เกิน1กิโลนะครับมันก็กลายเป็นหิมะน้ำแข็งหินถล่มขนาดมหึมารวมกัน3อย่างนะครับหิมะน้ำแข็งและหินถล่มลงมาจากนั้นก้อนน้ำแข็งกลายเป็นมวลหินและโคลนความเร็วสูงอย่างยิ่งมันคือมวลหินกับโคลนขนาดยักษ์พอมันตกลงมาตามหน้าผามันไม่ได้มีแต่น้ำแข็งนะครับแต่มันกวาดเอาหินดินตะกอนต้นไม้และน้ำกับทุกอย่างที่ขวางหน้าลงมาพร้อมๆกันทำให้มวลที่ไหลลงหุบเขายิ่งใหญ่และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับเป็นอะวาลานช์คือเป็นการถล่มครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนตัวเองเป็นตะกอนหินตะกอนกำแพงโคลนที่ลงมาแล้วถ้ามนุษย์เจอแรงนี้ไม่มีทางรอดจากนั้นมวลน้ำแข็งและหินก็พุ่งเข้าสู่ระบบแม่น้ำหลักแม่น้ำหลัก 2-3 สายแล้วก็ไปกองวัสดุจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นมันทำหน้าที่เหมือนเป็นเขื่อนธรรมชาติขวางทางน้ำชั่วคราวพอมันขวางทางน้ำชั่วคราวนี่น้ำก็สะสมอยู่ด้านหลังอย่างรวดเร็วรุนแรงก่อนที่แนวกั้นจะรับแรงไม่ไหวพอมันรับแรงไม่ไหวมันก็ถล่มลงมาอีกทอดหนึ่งครับมันก็เกิดเขื่อนธรรมชาติแตกน้ำมหาศาลก็พุ่งลงหุบเขาตรงนี้แหละครับคือช่วงที่เหตุการณ์เปลี่ยนจากทานน้ำแข็งถล่มเป็นน้ำท่วมฉับพลันฉะนั้นจินตนาการนะครับน้ำบวกน้ำแข็งบวกโคลนบวกก้อนหินจำนวนมหาศาลถูกปล่อยลงมาตามช่องเขาแคบๆพร้อมๆกัน นี่แหละครับมันคือพลังทำลายล้างยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูในความหมายที่ว่ามันลงมาในจุดจำกัดอย่างนั้นพลังทำลายมหาศาลมันก็มาต่อแม่น้ำสายต่างๆแม่น้ำสายต่างๆก็กลายเป็นทางที่ต้องถูกถล่มไม่เหลือซากเลยครับมีรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำทริซูลีแม่น้ำสายหลักตรงนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ9เมตรภายในเวลาแค่30นาที9เมตรนะครับปกติเวลาเราฟังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าเรือเล็กอย่าออกนอกฝั่งเนี่ยแค่คลื่นสูงเมตร2เมตรแล้วก็บอกอย่าเพิ่งออกนอกฝั่งนี่9เมตรนะครับภูมิประเทศหิมาลัยเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกรวยเร่งความเร็วครับนี่เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมมันจึงโหดร้ายอำมหิตผิดปกติเพราะว่าหุบเขาแคบครับแล้วก็ลาดชันด้วยความที่มันแคบแล้วมันลาดชันมันบีบมวลน้ำและโคลนให้พุ่งลงด้านล่างอย่างรวดเร็วยิ่งไหลก็ยิ่งกวาดตะกอนเอ่ยหินเอ่ยและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเข้าไปอีกฉะนั้นสิ่งที่เข้าโจมตีชุมชนข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำแต่มันเป็นกำแพงน้ำผสมโคลนผสมหินและเศษซากซึ่งสามารถกวาดบ้านถนนสะพานและโครงสร้างหรือโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไปหมดเลยครับไม่เหลือหลอเลยครับทำไมธารน้ำแข็งมันถึงพังล่ะคำตอบสุดท้ายก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญชี้ไปที่ความไม่เสถียรของธารน้ำแข็งและภูเขาในเทือกเขาหิมาลัยที่มันอุ่นขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้น้ำแข็งละลายและมันก็ทำให้หินที่เคยถูกน้ำแข็งยึดไว้ไม่มั่นคงก็เพิ่มโอกาสให้เกิดการถล่มของน้ำแข็งและหินพร้อมๆกันแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังระวังที่จะไม่สรุปว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะโลกร้อนอย่างเดียวมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาผสมผสานนั่นก็คือถ้าเป็นลูกโซ่ถ้าอธิบายสั้นๆอย่างนี้นะครับ1โลกร้อนภูเขาไม่เสถียรธารน้ำแข็งหักน้ำแข็งและหินตกลงมากว่า1กิโลเมตรกวาดดินหินลงแม่น้ำเกิดเขื่อนธรรมชาติเขื่อนแตกเกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงน้ำพุ่งลงหุบเขาชุมชนถูกกวาดเกลี้ยงและอันตรายยังไม่จบเพราะว่าหลังภัยพิบัติดินถล่มสามารถสร้างทะเลสาบหรือเขื่อนธรรมชาติใหม่ซึ่งถ้าพังลงมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมระลอกสองขณะนี้ทางการทั้งจีนและทางเนปาลยังติดตามระดับน้ำและจุดกั้นใหม่อย่างใกล้ชิดด้วยใจระทึกจริงๆครับ
13: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM থেকে রেডিও ক্লিক মার্কেট কেম টু সারা কোন টু কোন কি কেম টি সু কোন টু ক্লিক নো রিচ আপ অফ অলমোস্ট হার্ট এন্ড কাট হার্ট জোন
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio.Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็แน่นอนครับสิ้นเดือนแล้วหลายคนบอกออกสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะฮะแต่ประโยคนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้คำว่าในยุคสมัยปัจจุบันนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปครับเพราะว่าเรามีการวางแผนการทำงานและวางแผนทางการเงินบางคนอาจจะไม่ได้ได้เงินเดือนในทุกๆสิ้นเดือนอาจจะเป็นกลางเดือนได้รอบนึงสิ้นเดือนรอบนึงหรืออาจจะก่อนหน้านั้นก่อนจะถึงวันสิ้นเดือนด้วยซ้ำไปนะครับหรือว่าผู้คนส่วนใหญ่เองในช่วงหลังก็อาจจะมีการทำงานอิสระกันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยรายได้กว่าจะมีช่องทางในการหามาหลากหลายช่องทางแล้วก็ในหลายช่วงเวลาด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆผู้ประกอบการและก็ทุกๆกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยนะครับผมวันนี้วันจันทร์นะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจเป็นประจำกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อครับวันนี้อาจารย์อยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับสิ้นเดือนพอดีเลยวันนี้นะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้คนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ้นเดือนมากเท่าไหร่เพราะว่ารายได้อาจจะมาหลากหลายช่วงเวลานะครับในยุคสมัยปัจจุบันอาจจะไม่เหมือนสมัยอดีตที่ทำงานประจำกันนะจ๊ะ
3: จริงครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คงดีใจนะครับว่ายังมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่ วันนี้ยังมีเงินในกระเป๋าอยู่มาสักประมาณอีก2อาทิตย์เนี่ย3อาทิตย์ก็ชักจะเริ่มเสียวๆนะครับ
2: มันยังเป็นเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าครับที่บอกว่าพอเข้ามาปุ๊บก็ไหลออกปั๊บเหลือไม่อยู่อยู่ไม่กี่บาทในกระเป๋าตังค์อะไรทั้งนั้นอาจารย์นี่สิทธิ์เอ่ยอะไรเอ่ยพลุงพลังกันไปหมดทีเดียวนะอาจารย
3: ์ก็คงจริงนะครับเพราะว่าสมัยนี้ตัวเลขล่าสุดของสภาพัฒน์ที่พูดถึงสถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทยในไตรมาส2เนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่ตัวเรือนนี่ก็ยังมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 85% ของ GDP ซึ่งถ้ามองถอยหลังกลับไปสมัยก่อนเนี่ยแบงก์ชาติไม่เก็บข้อมูลตรงนี้ที่ซ้ำเพราะว่านี่ตัวเรือนเนี่ยไม่ได้สูงมากนะเริ่มเก็บข้อมูลก็สักประมาณ10ปีที่แล้วตอนนั้นนี่มันก็ขึ้นมาสักประมาณ 70% แล้วก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็วไปถึง 90% เลยแล้วตอนนี้ไหลลงมา 85ฉะนั้นถามว่าต้นเดือนเงินเดือนหายไปเยอะไหมคงหายไปเยอะไปใช้หนี้ของค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นสมัยก่อนตอนที่ผมรับราชการตอนแรกเชื่อไหมเงินเดือน1,750เนี่ยก็ไม่ง่ายอยู่ได้ไม่ง่ายเงินสักอาทิตย์ที่3ปลายอาทิตย์ที่3นี่ก็ชักจะเงินไม่ค่อยเหลือเหมือนกันนะครับ
2: เดี๋ยวนี้สตาร์ทเงินเดือนผมไม่แน่ใจนะครับปริญญาตรีเขาประมาณก็หมื่นกว่าบาท
3: หมื่นห้าไงครับ
2: เอาหมื่น
3: ปริญญาตรีหมื่นห้า
2: สมัยก่อน
3: นั้น

0: มัยผมมัน1,750นะครับตอนนั้
1: สม
0: น
1: ัยผมประมาณ8-9,000อาจารย์ก็
0: แต่ก็
1: บวกเงินเฟ้อด้วยเงินก็คงมีมูลค่าน้อยลงกว่าที่คิดเยอะนะถ้างั้น
0: ใช่ครับแต่ยังไงก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังอยู่ดีนะครับตอนที่เริ่มทำงานใหม่เนี่ยผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้มีเครดิตการ์ดไงแล้วเราจะไม่ค่อยจะกล้าเป็นหนี้นะครับสมัยนี้มันจะมีระบบการเงินที่ชักชวนให้เรามาเป็นหนี้กันได้เร็วขึ้นก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเป็นหนี้ก็แปลว่าต้องใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยครับ
1: ต้องเลยนะครับผมทุกวันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์อย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหนี้กันง่ายขึ้นแต่ว่าปลดหนี้ก็ยากขึ้นนะฮะส่วนทางกันนะครับผมพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อพูดถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็เดี๋ยวอาจารย์จะพาเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่แจ็คสันโฮในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสุนทรพจน์ของเควินวอชนะเห็นว่ามีการวิเคราะห์กันว่าน้ำหนักเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจจากเดิมคาดว่าน่าจะประมาณตุลาคมตามรายงานข่าวบอกเหมือนสัญญาณจะมาประมาณเดือนนี้นะเดือนนี้ฮะเดือนที่จะถึงเนี่ยกันยายนนะอาจารย
0: ์ใช่ครับคุณรพงศ์ครับเพราะว่าคืออย่างนี้ถ้าเราจำได้เราคุยกันแล้วว่าเควินวอชเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าต่อไปนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะไม่ชี้นำตลาดเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมจะไม่พยายามไปบอกโน่นบอกนี่เขาไม่ชอบให้นำเสนอเรื่องดอทพลัสไปซ้ำใช่ไหมที่บอกว่าให้คณะกรรมการนโยบายการเงินแต่ละคนแสดงความเห็นมาว่ามองไปว่าในข้างหน้า GDP จะโตเท่าไหร่เงินเฟ้อจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายมันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้สนใจตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตอนที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยก็จะบอกว่าให้แถลงการออกมาสั้นๆนะครับนั่นคือทำให้ทุกคนคิดโอเคแล้วเขาก็พูดเหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นเสียงแตกด้วยในคณะกรรมการนโยบายการเงินของเขาที่เล่าให้ฟังที่แล้วประชุมออกมาเสียงออกมาแตกค่อนข้างมากเนี่ยก็เลยเกิดความไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยแนวคิดเป็นยังไงนะครับคือเควินวอชเนี่ยแกก็พูดว่าแกเนี่ยมีวินัยทางการคลังการทางการเงินสูงต้องการจะคุมเงินเฟ้อให้ได้ 2% จริงๆ 2.1 ก็ไม่ได้ 2.2 ก็ไม่ได้ตอนนี้มันตั้ง3กว่าเพราะฉะนั้นต้องเอาลงมันก็เลยมีความย้อนแย้งกันระหว่างว่าเฮ้ยคุณเนี่ยต้องการที่จะลดเงินเฟ้อจริงๆเป็นฮอคหรือเป็นเหี่ยวในเรื่องของนโยบายการเงินหรือจริงๆแล้วคุณก็กล่อมแกล้มไปเพราะไม่ได้บอกอะไรเราเท่าไหร่แล้วก็ต้องกลัวทรัมป์ด้วยเพราะทรัมป์ไม่อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยฉะนั้นตลาดก็เลยยังไม่ค่อยรู้ว่าตกลงเควินวอชตัวจริงอ่ะคือใครเนี่ยเขามีการพูดอย่างนั้นว่าไอ้วันนี้เควินวอชคนไหนจะมานะครับฉะนั้นตอนประชุมที่แจ็คสันโฮเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่หลายๆคนต้องพยายามติดตามดูว่าตกลงเขาจะพูดว่าอะไร
1: คร
0: ับ นะครับโอเคเควินวอชเนี่ยไปพูดที่แจ็คสันโฮมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยสุนทรพจน์ของเขาพูดตั้ง30นาทีสุดนานกว่าผู้ว่าการคนอื่นๆส่วนใหญ่จะพูดกัน20นาทีเจอร์มันพาวเคยพูดสั้นสุดประมาณ8นาทีด้วยซ้ำแสดงว่าเขารู้ว่าเขาต้องอธิบายตัวเองเยอะเหมือนกันย้ำนะครับจำได้ตอนแรกจะพูดว่าเขาไม่อยากให้มี forward guidance จำได้ที่เคยพูดว่าเขาไม่อยากจะไปชี้นำตลาดเลยให้ statement ของ Federal Reserve เนี่ยสั้นๆแต่ครั้งนี้มันพูดตั้ง30นาทีเราพูดตั้ง30นาทีพูดยาวเลยสาระสำคัญคือการยืนยันนะครับว่าเขาจะคุมเงินเฟ้อจริงๆเขาให้ความสำคัญเรื่องการคุมเงินเฟ้อจริงๆเป็นหลักและมันมีคำอธิบายเพิ่มเติมที่ทำให้ตลาดเนี่ยหวั่นไหวออกมาได้ค่อนข้างมากเพราะเขาบอกว่าเอ๊ะตอนเนี้ยไม่เห็นสถานะไม่ให้สถานะทางการเงินมันตึงอย่างไรเลยมันตึงนี่มันตึงไม่พอนี่แล้วเงินเฟ้อก็ยังสูงนี่นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าไอ้แบบจำลองของ Federal Reserve ซึ่งปกติบอกว่าถ้าเงินเฟ้อสูงเดี๋ยวมันปรับลงมาเองมันเรียกว่า mean reversion เนี่ยเขาไม่เชื่อนะไอ้3ข้อหลักๆเนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มรู้ว่าเขาจะเอาจริงนะครับผลที่ตามมาก็คือ

0: พันธบัตรรัฐบาลอเมริกา2 ปีเนี่ยซึ่งเดิมทียิวอยู่ที่หรือผลตอบแทนอยู่ที่ 4.24% เนี่ยกระเด้งขึ้นเป็น 4.36 เลยขึ้นไป12เบสิสพอยต์หรือ 0.12% เลย
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่คุณวรพงษ์ว่าเนี่ยตลาดก็เลยคาดการนะครับมีตลาดล่วงหน้าเลยคาดการว่าโอกาสที่เควินวอชที่คณะกรรมการนโยบายการเงินภายใต้เควินวอชเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งหน้าตอนเดือนกันยาวันที่15-16กันยาเนี่ยเด้งขึ้นไปเป็น 56% 57% เลย
1: ครับ
0: นะครับสพันธบัตรรัฐบาล10ปีก็เด้งขึ้นเหมือนกันเป็น4.73จากเดิมเนี่ยประมาณ 4.68% นะครับฉะนั้นมันเป็น market moving มากๆเลยแล้วก็ถ้าไปดูแม้กระทั่งไปดูในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเมื่อเทียบก็แข็งค่าขึ้นจริงๆแล้วตลาดเนี่ยเริ่มที่จะสงสัยว่าเควินวอชจะมาในไม้นี้เนี่ยตั้งแต่แรกแล้วแล้วเราก็เห็นว่าอย่างเช่นค่าเงินบาทกับดอลลาร์เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนไปค่อนข้างมากในสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณเราคงไปดูเนี่ยวันอังคารเนี่ย1บาท1ดอลลาร์นี่แลกได้32.64 บาท
1: ครับ
0: นะครับมาวันนี้เป็น33.16 บาทเยอะนะคุณวรพงษ
1: ์
0: สำหรับการเปลี่ยนแปลงไม่ถึง1สัปดาห์เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไป50 สตางค์เนี่ยนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าที่เขาพูดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีนัยยะสำคัญจริงๆแล้วมันปรับภาพของเขาจริงๆแต่ก็แน่นอนนี่ก็ยังมีคนยังสงสัยว่าคุณกล้าจริงๆเหรอเพราะว่าถ้าเควินวอชดึงจนกระทั่งคณะกรรมการนโยบายการเงินขึ้นดอกเบี้ยนโยบายวันที่15-16กันยายนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ทรัมป์แกคงกระโดดโลดเต้นเลยเพราะว่ามันไม่ถึง2 เดือนใช่ไหมมันแค่ประมาณสัก45-50 วันก่อนการเลือกตั้งมิดเทอมต้นเดือนพฤศจิกานะครับฉะนั้นก็น่าสนใจมากว่าเดี๋ยวอีกสัก2 อาทิตย์เนี่ยไม่นานเกินรอ2 อาทิตย์กว่าๆเนี่ยดูซิว่าเควินวอชแกจะทำจริงหรือไม่ถ้าไม่ทำจริงสมมตินะไม่ทำจริงนะที่ตลาดก็ลงไปอีกขาหนึ่งอีกได้เหมือนกันนะครับตอนนี้อย่างที่บอกไงครับว่าตลาดล่วงหน้าเนี่ยคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากปัจจุบันที่ 3.5 ถึง 3.75 ขึ้นไปเป็น 3.75 ถึง 4% เนี่ยในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี
1: ้แต่ถ้าดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยมันอยู่คือเขาเป้าเขาว่า 2% แต่ตอนนี้มันเกือบ 4% นะฮะถึงบอก12เดือนที่ผ่านมา 3.7 ช่วง6เดือนอยู่ 4.1
0: ใช่ไงครับแต่เดิมทีเนี่ยย้ำนะครับเมื่อกี้เดิมทีปกติเนี่ย Federal Reserve ภายใต้อย่างเช่น Jerome Powell จะบอกคือเราลดดอกเบี้ยมาเยอะแล้วเพราะดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันอยู่ที่ 3.5 ถึง 3.75 ฉะนั้นดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงแล้วแล้วก็เขาก็จะพยายามว่าถ้าดอกเบี้ยสูงขนาดนี้คือปกติดอกเบี้ยนโยบายควรจะอยู่ที่2ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ประมาณชอบอยู่ดอกเบี้ยในประมาณอยู่สัก 2.5 ตามที่มีดอทพลอตจะบอกว่าควรจะอยู่ 2.5 อันนี้พอมันมาอยู่ที่ 3.5 ถึง 3.5 นี่ถือว่าสูงแล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงแบบจำลองของ Federal Reserve จะบอกว่าถ้าดอกเบี้ยสูงเนี่ยเดี๋ยวเงินเฟ้อมันจะค่อยๆลงมาแล้วล่ะคอยนิดนึงแล้วกันกับ2เนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีส่วนนึงที่เงินเฟ้อสูงเนี่ยสูงเพราะว่าปัญหาที่ตะวันออกกลางปัญหาที่ช่องแคบพอมูสฉะนั้นมันเป็นเรื่องของซัพพลายไซด์อาจจะอ้างได้เป็นเรื่องซัพพลายไซด์แล้วก็ไม่ควรจะต้องไปเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพราะเป็นซัพพลายไม่ใช่แนวดีมานด์แนวคิดแบบนี้จะเป็นแนวคิดแทนให้ตลาดเนี่ยคิดว่าโอเคเฟดเรสเซอร์ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่ทำอะไรเดี๋ยวรอได้แต่ที่เควินวอชพูดเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนกับมันเปลี่ยนแนวรีทีฟเปลี่ยนแนวคิดไปอีกทางหนึ่งว่าเอ้ยไม่ใช่ 2% ก็คือ 2% ผมจะเอาจริงเรื่อง 2% นะอย่ามาไขว้เขวว่าปล่อยไปได้ที่เงินเฟ้ออยู่ที่ 3% กว่าเดี๋ยวลงมาเองไม่ใช่นะเซนส์มันเป็นแบบนั้นนะครับ
1: แล้วมีตัวเลขประเมินกันไหมครับถ้าจะขึ้นหรือจะปรับจริงๆมันจะไปสู่ที่ประมาณเท่ากี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงดอกเบี้ย
0: ก็ขึ้นอยู่กับตลาดแต่ตอนหลังตลาดเนี่ยกลัวเหมือนว่าเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยสัก2ครั้งนะครับคุณวรพงศ์ครั้งละ25เบสิสพอยต์ฉะนั้นอาจจะได้เห็นดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปถึงเกินกว่า4ก็ได้นี่อย่างน้อยที่ตลาดพยายามคาดการณ์อยู่นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เขาเควินวอชบอกว่าคุณไปคิดเอาเองอย่ามาให้ผมช่วยคิดให้พวกคุณนั่นแหละควรจะไปคิดเอาเองอย่ามาพึ่งธนาคารกลางธนาคารกลางเองเนี่ยจะมีจุดยืนชัดเจนว่าเราจะคุมเงินเฟ้อให้ 2% ส่วนจะไปถึงนั้นอย่างไรตลาดไปคิดเอาเองนะครับความจะเป็นแบบนั้นมากกว่าก็เล่าให้ฟังเพราะว่าเนี่ยมันจะมีมันส่งผลกระทบอย่างที่เราเห็นได้ชัดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทเนี่ยหวือหวาค่อนข้างมากเลยใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าวันอังคาร 32.64 บาทต่อ1ดอลลาร์ตอนนี้มันก็เป็น 33.15 แล้วแล้วก็เคยขึ้นไปก่อนหน้านั้นเนี่ยในเดือนต้นเดือนนี้เองต้นเดือนนี้เองเนี่ยต้นเดือนนี้เองเนี่ยก็อยู่ที่ตั้ง 33.5 ประมาณนะครับยังก็ค่อนข้างจะแกว่งมากเลย
1: ครับก็เลยทำให้พันธบัตรรัฐบาลก็บอนด์ยิลด์พุ่งสูงขึ้นด้วยในรอบ2ปี
0: คือราคาพันธบัตรก็ลดลงนะครับนะครับคือคนนี้คือคนที่ซื้อพันธบัตรเนี่ยก็ขาดทุนเพราะราคาพันธบัตรลดลงยิลด์เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้ต้องขยายความอีกนิดนึงนะครับว่าเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลบางทีบางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลนะครับว่าทำไมเวลาดอกเบี้ยเวลาราคาขึ้นแล้วเนี่ยราคาขึ้นเนี่ยแปลว่าดอกเบี้ยเนี่ยลดลงใช่ไหมครับแล้วเวลาดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยแปลว่าราคาลดลงครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนั้นคือต้องเข้าใจว่าเวลาที่เขาขายพันธบัตรออกมาเนี่ยพันธบัตรมันจะเป็นพันธบัตรถ้าผมจำไม่ผิดตอนเรียกพันธบัตรจะเป็นพันธบัตรในราคา 1,000 เหรียญ นะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะบอกเลยว่ายกตัวอย่างเช่นบอกว่าพันเหรียญเลยเนี่ยจะให้ผลตอบแทนกี่เหรียญ
1: ครับ
0: สมมติบอกว่าพันเหรียญเนี่ยให้ผลตอบแทน50เหรียญ
1: ครับ
0: ดอกเบี้ยจะออกมาเป็น 5% เป็น 5% จริงไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคแต่ว่าเวลาพันธบัตรนี่เอาไปขายในตลาดเนี่ยราคามันไม่ได้ขายที่พันเหรียญเนี่ยครับราคาเนี่ยมันจะขายแล้วแต่ตลาดจะว่ายังไงถ้าตลาดบอกว่าราคาพันธบัตรเนี่ย ราคาเนี่ยกลายเป็น 2,000 เหรียญเนี่ยสมมติเนี่ยครับแล้วราคาขึ้นไปมากเนี่ยแต่ได้ดอกเบี้ยแค่ปีละ50เหรียญเนี่ยผลตอบแทนมันก็จะเหลือแค่ 2.5 คร
1: ับ
0: อ
1: ัตราส่วนมันก็ลดลงคร
0: ับ ใช่ครับที่เราบอกว่าเวลาบอกว่าโอ้ตอนนี้พันธบัตรราคาขึ้นยิวก็เลยลงหรือพันธบัตรราคาลงยิวก็เลยขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะอย่างนั้นนะครับก็เล่าให้ฟังนิดนึงละกัน
1: ตอนนี้ยิวขึ้นพันธบัตรก็ราคาลดลง
0: ยิวขึ้นแปลว่าราคาลงเพราะว่าพันธบัตรเนี่ยมันจะมีเป็นใบมันจะเหมือนกับจะเป็นใบเลยว่าโอเคใบอันนี้นะคุณซื้อมาที่พันเหรียญนะถ้าซื้อจากตอนถ้าตัวพันธบัตรมันเองแล้วพันธบัตรเนี่ยจะมีเขียนไว้ว่าสมมติเป็นพันธบัตร10ปีก็แปลว่าโอเคพันธบัตรอันเนี้ยคุณจะมาคืนเงินได้ภายใน10ปีหรือ9ปีหรือ8ปีถ้าเกิดพันธบัตรใช้ไปแล้ว1ปีหรือใช้ไปแล้ว2ปีถูกมั้ยครับ
1: คร
0: ับ แต่ว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมีดอกเบี้ยให้ปีละ50เหรียญยกตัวอย่างฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัววัดได้นะครับอย่างในเชิงแบบนั้น
1: ครับ
0: เราให้ฟังนิดหนึ่งว่าเวลาเราพูดบางทีคนจะอาจจะงงไว้ทำไมบอกว่าเวลาพันธบัตรราคาขึ้นเราดอกเบี้ยลงราคาลงแล้วดอกเบี้ยขึ้นนะครับอยากจะคุยอีกเรื่องอื่นเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้อยากจะคุยเรื่องพลังงาน
1: พลังงานไฟฟ้า
0: ในนะครับพลังงาน
1: โด
0: ยเฉพาะยิ่งเรื่องพลังงานไฟฟ้านะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเรากำลังจะมีการต้องมาทำแผนพลังงานนะครับที่เราเรียกว่า PDP เนี่ยก็กำลังจะเป็นเรื่องที่กำลังจะเริ่มถึงจุดที่สำคัญที่จะต้องเริ่มมาวางแผนกันจริงๆแล้วเดิมเรามีแผนเนี่ยเรียกว่า Power Development Plan PDP เนี่ยพยายามจะคลอดมาตั้งแต่ปี2024แล้วคลอดไม่ได้สักทีหนึ่ง ตอนนี้ก็เข้าใจว่ากำลังจะเตรียมที่จะคลอดแผนออกมาแล้วกำลังจะต้องมีการเฮียริ่งรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยในสัปดาห์นี้นะครับไปจนกระทั่งถึงก็จะวันที่8วันที่9กันยายนเลยนะครับที่มาคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าคือลองนึกภาพหน่อยนะครับตอนนี้เวลาที่เราพูดว่าตอนนี้ต่อไปเนี่ย AI จะสำคัญมากเนี่ยคุณรองนึกภาพใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้ว AI อาจจะมาแทนมนุษย์ด้วยซ้ำไปเนี่ยแล้วตอนนี้ทุกคน AI หมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งของ AI คือ Data Center ใช่ไหม
1: อ
0: ือ
1: ครับ
0: Data Center เนี่ยก็คือต้องใช้พลังงานใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อแน่นอนครับ
0: พลังงานส่วนใหญ่ก็เป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมนะครับถ้ามองในแง่นี้เนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องของ AI เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีความสำคัญมากสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างมากเลยถ้าต้องจัดบริหารจัดการเรื่องพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้ดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีสิ่งที่เราไปคอมมิตเอาไว้นะครับเรื่องของ global warming เรื่องของโลกร้อนอีกเรียกว่าเราต้องการ net zero ภายใน2050ซึ่งถ้ามองในลักษณะนั้นเนี่ยก็จะต้องบอกว่าพลังงานที่ประเทศไทยเราใช้เนี่ยหลักๆมันจะแบ่งเป็นพลังงานที่ใช้ที่สร้างจากไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: พลังงานที่ต้องใช้ในการขนส่งสินค้าขนส่งต่าง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถ10ล้อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์อีกอันหนึ่งก็คือพลังงานที่บางทีบางโรงงานเขาใช้ของเขาเองโรงงานผลิตแล้วก็ภาคเกษตรกรที่เกษตรกรรมเหมือนกันแต่ในสุดแล้วอุตสาหกรรมเองก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ค่อนข้างเยอะแต่หลักๆจะมีอยู่3ส่วนแค่นี้แหละคือภาคการผลิตภาคการขนส่งแล้วกลุ่มที่ผลิตไฟฟ้านะครับผลิตไฟฟ้านี่แน่ผลิตไฟฟ้าเพื่อหลายๆภาครวมทั้งพลเรือนพวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ขอคุยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าคุยเรื่องของไฟฟ้าแล้วกัน
1: จะเปิดประเด็นไว้ก่อนได้ไหมอาจารย์ครับเดี๋ยวพัก
0: ได้ครับ
1: หนึ่งเพราะว่า
0: ได
1: ้9นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาขยายความเพิ่มเติมกันในช่วงหน้าเพื่อที่ได้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนปิดเบรกนะครับผมมีข่าวสารและกิจกรรมสำคัญมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่กับทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งครับ 20-26 กันยายนเตรียมตัวให้พร้อมบินลัดฟ้าสู่ทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนครับที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงครับที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองทางธุรกิจและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดิวตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานและแน่นอนครับระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูสติดประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เดินทางเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งครับเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลไม่ว่าจะเป็นการแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นนะครับเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเชกย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจี้หม่ง 1,400 ปีและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับย้ำอีกครั้งนะครับ 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆอย่าเปิดโอกาสสู่ตลาดโอกาสใหม่แอดไลน์ได้แล้วทักมาที่ Line Official @ Thinking Radio ย้ำนะครับ @ Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5

0: Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3 ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7 วัน 4 คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5 ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7 วัน 4 คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังจำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
8: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับมีเรื่องราวข่าวสารดีๆเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินเช่นเคยครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับฟังเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดเป็นบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับ

0: ตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30 ธันวาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับผู้สนับสนุนเตรีของเราเช่นเคยนะครับกลับมาคุยถึงเรื่องของพลังงานกันต่อจริงๆถ้าพูดถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานเนี่ยข่าวล่าสุดออกมาเขาค่อนข้างกังวลเรื่อง data center ที่จะใช้พลังงานเยอะมากนะอาจารย์อันนี้เป็น1ใน3ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
1: ใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ครับแล้วก็เราก็สองจิตสองใจหนึ่งก็อยากจะให้ว่าเราได้รับเงินตราจากต่างประเทศได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของ AI ฉะนั้นก็ต้องต้อนรับ Data Center แต่ต้อนรับไปแล้วเนี่ยต้องมีพลังงานที่เพียงพอนะครับแล้วก็พลังงานที่เพียงพอเนี่ยจะต้องเป็นพลังงานสะอาดด้วย
0: ใช่ไหมครับ
1: อย่างเช่นที่ว่านี้แต่ก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับขอกลับไปเรื่องไอ้พันธบัตรนิดนึงเพื่อให
0: ้
1: ท่านเข้าใจชัดเจนเลยตัวอย่างจริงก็คือว่าถ้าวันนี้คุณไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา10ปีเนี่ยนะครับคุณก็จะได้มาใบมันจะเป็นใบก็จะประมาณใบ 1,000 เหรียญใช้เงิน 1,000 เหรียญซื้อใช่มั้ยครับถ้าไปซื้อสมมุติไปซื้อตั้งแต่ตอนที่อิชชูตอนแรกเนี่ยแล้วใบนั้นเนี่ยมันจะเขียนว่าบัตรเนี้ยคือทำให้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้ผลตอบแทนปีละ 46.25 เหรียญ
0: ครับ
1: 46.25เหรียญจ่ายไป 1,000 ทุกปีได้ 46.25 เหรียญจ่ายทุกๆ6เดือน 23 เหรียญ23เหรียญ12เซนต์ครึ่งปีแรก23.12 เหรียญครึ่งปีหลังแล้วก็จ่ายไปจนกระทั่งครบ10ปีแล้วก็ได้คืน 1,000 เหรียญนะมันจะเขียนไว้อย่างนั้นแต่วันนี้ไอ้พันธบัตรอันเนี้ยที่ราคา 1,000 เหรียญเนี่ยมันขายอยู่ในตลาดที่ 993.44 เหรียญนึกออกไหมครับเพื่อให้ผลตอบแทนมันเด้งขึ้นมาที่เป็น 4.73% ไม่ใช่4.625% 4.625%นะครับแล้วราคาพันธบัตรก็จะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแหละแล้วแต่ถ้าเกิดราคาพันธบัตรขึ้นเกิน 1,000 เหรียญให้ผลตอบแทนของพันธบัตรเนี้ยมันก็ต้องต่ำกว่า 4.625 นะครับเป็นต้นเราให้ฟังตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดๆนี่กลับมาเรื่องของพลังงานของเราเนี่ยกับเรื่องพลังงานของเราเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหลักเริ่มต้นมาพื้นฐานก่อนแล้วกันว่าตอนนี้เรามีกำลังการผลิตพลังงานเท่าไหร่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตัวเลขไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนของปีนี้นะครับแต่ว่าดูจากตัวเลขของปีก่อนหน้าแล้วก็ประเมินว่าปีนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ56กิกะวัตต์นะครับตัวเลขคือ56กิกะวัตต์ถามว่าคำว่ากิกะวัตต์แปลว่าอะไรกิกะวัตต์เนี่ยมันแปลเหมือนกับว่าเหมือนกับความเร็วครับอย่างเช่นตอนนี้56กิโลต่อชั่วโมง
0: ครับ
1: 56กิโลต่อชั่วโมงแปลว่าถ้าผลิตถ้าสมมุติผลิตพลังงานไป1ชั่วโมงเนี่ยก็จะผลิตได้ 55.9 กิกะวัตต์ต่อนะครับแล้วก็คำนวณต่อไปถ้าผลิต10ชั่วโมง20ชั่วโมง30ชั่วโมงก็คูณไปเรื่อย
0: ๆ
1: แต่เนี่ยกำลังการผลิตเป็นอย่างนี้คราวนี้กำลังเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราผลิตพลังงานโดยใช้อะไรบ้างส
0: ่
1: วนใหญ่จากตัวเลขที่พยายามประเมินมาเนี่ยนะครับประมาณ2ใน3เนี่ยใช้แก๊สฉะนั้นก็ประมาณสัก38กิกะวัตต์เนี่ยมาจากแก๊ส
0: ครับ
1: ของโซล่าเนี่ยได้มาแค่ประมาณสัก4กิกะวัตต์เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: แล้วก็มีอื่นๆอีกนะครับนี่คือตัวเลขเร็วๆที่เรามีอยู่ปัจจุบันตอนนี้นะตัวเลขเร็วประมาณนี้นะครับมีเรามีนำเข้าพลังงานไฮโดรและพลังงานถ่านหินจากลาวด้วยเราเองก็มีไฮโดรของเราด้วยคือเขื่อนด้วยแล้วเราก็มีไอ้ถ่านหินด้วยบวกกันนี่ประมาณนี้แหละตัวเลขนะครับโอเค PDP เนี่ยที่กำลังจะออกมาเนี่ยเขาประเมินว่าไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจากประมาณ56กิกะวัตต์เนี่ยเราจะต้องมีพลังงานถึง200กิกะวัตต์หรือ200,000เมกะวัตต์

0: นะครับจาก56กิกะวัตต์เป็น200นะครับแต่200เนี่ยผมสงสัยว่าจะคำนวณน้อยไปเยอะมากเลยจะคนน้อยเยอะมากถ้าจะไปพึ่งโซล่าถ้าจะไปพึ่งโซล่าเพราะว่าโซล่าเนี่ยแล้วเราก็ตามการคาดการณ์ของเราเราบอกว่าจะให้โซล่าเนี่ยจะให้โซล่าเนี่ยพอปี2050ซึ่งผมอาจจะไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมต้องอยู่90กว่าถ้าอยู่ยืนนะถึงขนาดนั้นนะครับจนถึงตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสัดส่วนของโซล่าเนี่ยต้องไปแถวๆ 60% เลยทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยโซล่าเนี่ยมันออกมาแค่ประมาณ 7-8-9% เท่านั้นเอง
1: ครับครับ
0: ที่ปัญหาของโซล่าก็คือว่าโซล่าเนี่ยมันไม่ได้ผลิตได้ทุกชั่วโมงเต็มวันนะครับเขามีการคำนวณว่าโซล่าจริงๆเนี่ยทั้งปีเนี่ยผลิตได้ไม่ถึง 20% ของ capacity ไม่ถึง 20%
1: ครับ
0: เพราะว่าผลิตได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ผลิตได้เฉพาะช่วงตอนกลางวันกลางคืนก็ผลิตไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วบางทีถ้าผลิตกลางวันแล้วเนี่ยมันก็ไปใช้ไม่ตรงปกก็เสียไปเลยสมมติว่าโซล่าเข้ามาแล้วก็เราไม่ได้ใช้มันก็เสียไปเลยแล้วบางทีก็มีฝนฟ้ามีเมฆมาอีกด้วยใช่ไหมครับเขาเลยคำนวณว่าประมาณแค่ 17-18% เท่านั้นเองใช้ได้ capacity เพราะฉะนั้นจะทำให้ตรงนี้มันเป็นสัดส่วนทั้ง 60% เนี่ยมันต้องสร้างกำลังการผลิตเยอะมากตรงนี
1: ้ครับ
0: และอีกอันนึงที่สำคัญคือต้องลงทุนเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ด้วย
1: ต้องเก็บไฟแบตเตอรี่สำรอง
0: ศักยภาพแรงเก็บแบตเตอรี่เนี่ยต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยปัจจุบันศักยภาพแรงเก็บแบตเตอรี่เราอาจจะมีแค่1 2กิกะวัตต์เท่านั้นเองมันจะต้องขึ้นไปเป็นสัก50 60กิกะวัตต์เลย
1: ครับ
0: เพราะว่ากำลังการผลิตของโซล่าเนี่ยต้องกลายเป็น200กว่าเลยย้ำๆนะครับเราเคยคุยกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีแสงแดดที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ300กิกะวัตต์เลย
1: คร
0: ับ งั้นเราดันไปถึง200กว่าเนี่ยได้ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือแล้วต้องมีไอ้พวกไอ้แบตเตอรี่เพื่อจะเก็บไฟอีกเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ ปกติไม่ดีอาจจะต้องนับไปเกือบร้อยกิกะวัตต์เลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องลงทุน2ขานี่เลยนะครับแก๊สเนี่ยแก๊สธรรมชาติซึ่งใช้ปัจจุบันเป็นตัวปั่นไฟหลักเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนบทบาทมาเป็นพลังงานที่จะมาเป็นพลังงานสำรองพลังงานที่จะรักษาเสถียรภาพของระบบไอ้ที่ระบบไฟที่เราต้องใช้ไอ้แสงอาทิตย์เพราะว่าแบตเตอรี่ที่พูดถึงเนี่ยตามมาตรฐานสากลเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะคำนวณให้เก็บไฟได้แค่4ชั่วโมงไม่เกินเนื่องมาเขาปั่นไฟมาได้ทั้งวัน8ชั่วโมงสมมติ
1: คร
0: ับ แล้วก็ส่วนเหลือยังเก็บไว้ได้อีก4ชั่วโมงมันก็12ชั่วโมงแต่มันทั้งมันมี24ชั่วโมงใน1วันจริงไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็บางที่อย่างโรงพยาบาลเนี่ยต้องใช้ไฟเต็มที่เลย24ชั่วโมงแม้หรือแม้กระทั่งดีไม่ดี data center ก็ต้องใช้ไฟเต็มที่เลย24ชั่วโมงฉะนั้นไอ้แก๊สเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่เหมือนกันแต่บทบาทของแก๊สเนี่ยจะถูกลดลงไปเรื่อยๆจะเหลือแค่ประมาณสัก 10% มั้งพอนไปในช่วงสักอีกสัก30กว่าปีข้างหน้าไอ้เท่า20กว่าปีข้างหน้าอาจจะเหลือแค่สัดส่วนของแก๊สธรรมชาติจะเหลือแค่ประมาณสัก 10% เท่านั้นเอง 10 กว่า%เท่านั้นเองตามการคาดการณ์นะครับซึ่งต้องยอมรับมีความคลาดเคลื่อนได้มากเลยคราวนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เลยมีประเด็นสำคัญอันคือสายส่งการลงทุนในสายส่งสายส่งเนี่ยจะมีสายส่งที่เรียกว่าสายส่งเรียกว่า transmission คือส่งไฟเยอะๆกับ distribution คือกระจายไฟสายส่งเนี่ยมันจะต้องมีทั้งสองส่วนนี้แล้วก็ส่วนของการเป็น smart grid ใช่ไหมครับที่จะสามารถทำให้มีการใช้ไฟซื้อไฟขายไฟได้จากที่โน่นที่นี่ที่นั่นโดยเฉพาะยิ่งตอนหลังๆนี่เวลาเราจะต้องให้มีโรงไฟฟ้าหลายๆที่ในหลายๆในหลายส่วนเราก็อย่างเช่นบ้านเรือนเนี่ยอาจจะต้องขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได้บ้างด้วยแล้วบางทีก็ซื้อไฟด้วยไอการพัฒนากริดเนี่ยจะสำคัญมากในการหนึ่งดังนั้นก็เลยมีสัดส่วนพวกนี้ย้ำนะครับก็มีสัดส่วนว่าหนึ่งเรื่องของโซล่าเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของการลดแล้วปรับบทบาทของแก๊สเป็นตัวที่เป็นตัวสเตเบิลไลซ์ตัวสำรองซึ่งในสุดแล้วทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องพัฒนาเรื่องสมาร์ทกริด

0: คำถามก็คือว่าทุกอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าไปคำนวณเป็นเงินออกมาเนี่ยคุณวรพงษ์ว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่ว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมก็พยายามไปหาข้อมูลมาครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยดูตัวเลขแล้วค่อนข้างจะตกใจนะคุณวรพงษ์ค่อนข้างจะตกใจมากเลยว่าเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนด้านพลังงานเพื่อจะรองรับที่คุณวรพงษ์ว่าคือ data center
1: ครับ
0: รองรับความต้องการของประเทศไทยของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ลองปรับไปสู่ net zero 2050เนี่ยดีไม่ดีตัวเลขรวมทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นตัวเลขเราต้องพูดกันถึงประมาณสัก5 ล้านล้านถึง7 ล้านล้านบาทนะครับ
1: ครับ
0: นะครับฉะนั้นเมื่อเทียบกับไอ้200,000 ล้านที่บอกพูดเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันโอ้โหมันไม่ใช่เลยนะไอ้200,000 ล้านเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับเงินน้ำจิ้มข้างต้นนั่นเอง
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวเลขที่นี่ผมไปคำนวณพยายามหาข้อมูลจากภายนอกเอามาคำนวณเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แม่นขนาดนั้นแต่ว่าผมรับรองว่าน่าจะอยู่ในกรอบ5 ล้านล้านนี่แหละนะครับบวกมากกว่าลบในความเห็นผมเนี่ยน่าจะ5 ล้านล้านเนี่ยบวกมากกว่าลบดีไม่ดี7 ล้านล้านเนี่ยอาจจะยังไม่พอเลยโดยแบ่งออกไปว่าเงินส่วนใหญ่ที่ต้องลงเนี่ยก็ลงในตรงเรื่องของโซล่านี่แหละนะครับของโซล่าบวกกับแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะไปสักประมาณเกินกว่าครึ่งคือประมาณ2/3แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็มีสักประมาณสัก2 ล้านล้านหรือมากกว่าเนี่ยนะครับต้องไปลงที่การทำสมาร์ทกริดแล้วก็การปรับปรุงระบบการขนส่งพลังงานต่างๆ2 ล้านล้านเลยนะคุณอาพงหรือมากกว่านั้น
1: ก็ทำ PPP ให้เอกชนลงทุนอาจารย์ใช่ไหม
0: ในส่วนของโซล่าใช่ครับในส่วนของแบตเตอรี่ใช่ครับแต่ในส่วนของกริดเนี่ยมันก็คงจะต้องรัฐบาลอาจจะต้องว่าจ้างเอกชนมาทำแต่สงสัยต้องใช้เงินของทางรัฐบาลเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่รัฐบาลอย่างน้อยในหลักการนะครับว่ารัฐบาลควรจะเป็นคนคุมแต่ปัจจุบันแน่นอนตอนนี้กริดเป็นของการไฟฟ้า
1: ใช่
0: นะครับฉะนั้นเรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วมันไม่ใช่เรื่องแค่ data center แต่มันเป็นเรื่องในภาพใหญ่เรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรื่องภาพใหญ่เรื่องของ net zeroนะครับแล้วก็เรื่องใหญ่เชิงที่ว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนเนี่ยที่ผมไปดูมาเนี่ยมันน่าจะประมาณ5 ล้านล้าน7 ล้านล้านมากกว่าแล้วก็ไอ้200,000 ล้านอันเนี้ยเมื่อเทียบแล้วมันยังไม่ได้ใกล้เคียงกับไอ้สิ่งที่มันท้าทายประเทศจริงๆเลยในภาพใหญ่นะครับ
1: ตอนนี้ก็คือประมาณว่าเขามีการร่างแผน PDP 2026เตรียมรับฟังความคิดเห็นเรื่องเนี้ยนะฮะจะเริ่มเปิด
0: ใช่ไงครับอันนี้แหละครับ
1: ใช่ไหมฮะที่
0: อันนี้แหละครับ
1: คือประเด็นนี้ครับ
0: แต่ว่าในแผนเนี่ยเขาพูดไปถึงว่าโอเคเขาจะพยายามวางแผนแล้วมองไปถึงข้างหน้าเลยว่าโอเคถึง2050เนี่ยนะเราต้องใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วตัวเลขที่มันอยู่ในข่าวของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยก็บอกว่าจะ200 กิกะวัตต์นะ200,000 เมกะวัตต์เนี่ยซึ่งผมคิดว่าดีไม่ดีตัวเลขนี่ก็ต่ำเกินไปเพราะว่าถ้าใช้โซล่าเนี่ยมันต้องมี capacity install capacity ใหญ่กว่านั้นเยอะเพราะว่า capacity เนี่ยมันไปปั่นไฟออกมาได้จริงเนี่ยไม่ได้มากเพราะว่ามันปั่นไฟเฉพาะตอนกลางวันตอนที่มีแสงแดดนะครับตัวเลขคงจะต้องคือต้องคำนวณอีกเยอะแล้วแน่นอนค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตเนี่ยต้นทุนของโซล่าเซลล์มันจะลดลงได้อีกเยอะแค่ไหนต้นทุนแบตเตอรี่ลดลงได้เยอะแค่ไหนเนี่ยสองตัวนี้จะเป็นตัวที่สำคัญมากซึ่งในส่วนของโซล่าเนี่ยแผงโซล่านี่อาจจะลดลงได้อีกแต่ไม่มากเท่ากับแบตเตอรี่เข้าใจว่าสิ่งที่เราคาดหวังมากคือแบตเตอรี่เนี่ยมันจะถูกไปอีกเยอะ
1: ตัวเก็บไฟ
0: คร
1: ับ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยมันก็ยืนยันยังไงเนี่ยนะครับจากข้อมูลตัวเลขทุกอันที่ผมไปค้นมาเนี่ยก็บอกว่ายังไงโซล่าบวกแบตเตอรี่ก็มีต้นทุนถูกกว่าแก๊สแล้วถูกกว่าอันอื่นแล้วถูกกว่าถ่านหินถูกกว่าทุกอย่างแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วยังไงก็ต้องไปทางนี้นะครับเพียงแต่ว่า
1: ต้นทุนถูกกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็อนาคตมันต้องไปทางนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าดูโดยรวมเนี่ยช้าเร็วก็ต้องไปทางเส้นทางนี้อยู่ดีปลายทางใช่ไหม
0: มันจะช้าหรือจะเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับภาครัฐที่จะลงทุนเรื่องของกริด
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับภาครัฐที่จะทำใ กระบวนการอนุมัติต่างๆการปรับเปลี่ยนการปฏิรูประบบให้มันคล่องตัวเพื่อให้สามารถที่จะเข้าสู่ไอ้การใช้โซล่าได้เร็วขึ้น
1: นะครับ
0: กลายเป็นว่าตัวคอนสเตรนหลักอ่ะดีไม่ดีเนี่ยจะเป็นคอนสเตรนในเรื่องของภาครัฐในเรื่องของกริดในเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องเทคโนโลยีมันมีแต่จะดีขึ้นสำหรับโซล่าสำหรับแบตเตอรี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าดีไม่ดีในอนาคตเนี่ยความสามารถในการแข่งขันเนี่ยต้องสู้กันที่พลังงานพวกนี
1: ้
0: เพราะว่าประเทศไทยเราประชากรเนี่ยก็ลดลงจำนวนเด็กเกิดใหม่ก็ลดลง
1: น้อยลง
0: ใช่ไหมครับถ้า AI มาทดแทนคนมากขึ้นการแข่งขันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจะชนะหรือจะแพ้จะอยู่ที่พลังงาน
1: ครับ
0: และพลังงานที่สำคัญที่สุดหนึ่งคือพลังงานที่อยู่ในภาคการปั่นไฟเพราะถ้าคุณปั่นไฟตรงนี้ได้ดีเดี๋ยวคุณก็จะได้ลดการใช้ฟอสซิลฟิวในด้านของการขนส่งจะได้ใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับมันก็ไม่โยงมาทางนี้หมดเลยเพราะภาพโดยรวมเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับในเรื่อง
1: ประมาณเหลือเวลาประมาณ5นาทีเรื่องยามะเร็งได้ทันไหมอาจารย์ได้ไหม
0: ได้สิครับเรื่องยามะเร็งเนี่ยมันมียาอันใหม่นะครับที่ออกมาอีกคือคราวที่แล้วผมพูดแล้วเรื่องของโมเดอร์นาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ที่ช่วยเรื่องของมะเร็งผิวหนังที่เป็นอันตรายอ
1: ัน
0: นี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับเป็นยาชื่อดาราซอนราซิปนะครับชื่อยาที่เป็นชื่อการทางการตลาดคือราซอนิกเป็นยาบริษัทชื่อ Revolution Medicine อันนี้เป็นยาที่ใช้กินเพื่อช่วยชะลอเรื่องของมะเร็งในตับอ่
1: อน
0: มะเร็งในตับอ่อนเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งที่รักษาที่พยายามรักษาได้ยากที่สุดใครเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสที่จะรอดเนี่ยมีดีไม่ดีไม่ถึง 10%
1: โ
0: อ้นะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแล้วเนี่ยหมอก็จะบอกว่าอยู่ได้อีก 2-3 เดือนเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่พอมียาอันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าซึ่งยาอันนี้ก็เป็นยาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเห็นได้จากการที่ราคาของหุ้นของบริษัทเนี่ย บริษัทชื่อ Revolution Medicine เนี่ยในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาจากว่า40เหรียญขึ้นมาเป็น200เหรียญนะครับตัวเลขกลมๆแล้วก็ยาอันนี้เพิ่งได้รับการอนุมัติจากทาง FDA ของอเมริกาอนุมัติแบบรวดเร็วแบบไฮสปีดเลยนะครับเขาทำการทดลองใช้ยาอันนี้นะครับปรากฏว่าคนที่ใช้ยานี้มีอายุรอดอยู่นานถึง 13.2 เดือนเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้ยานี้เนี่ยอายุรอดถึง 6.7 เดือนก็คือซื้อเวลาคุณได้อีก6เดือนกว่าๆครับ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ลดความแล้วก็สำหรับการที่จะทำให้คนที่มีอายุยืนต่อไปโดยไม่มีมะเร็งอันนี้เพื่อหลังยานี้จะใช้วันหลังจากที่คุณไปเอาคีโมแล้วไปทำการรักษารอบแรกแล้วเอากินยาเนี่ยเพื่อจะกดไม่ให้มันเป็นอีกเนี่ยก็จะทำให้คนที่ไม่เป็นมะเร็งอีกเนี่ยอยู่นานได้อีกถึง 7.2 เดือนเทียบกับคนที่ไม่ได้กินยาเนี่ยอยู่แค่ถึง 3.6 เดือนก็กลับมาเป็นมะเร็งใหม่เนี่ยหรอไหมครับ
1: ครับ
0: อันเนี้ยมัน 7.2 เดือนถามว่าทำไมฟังดูแล้วมันเล็กนิดเดียวคือได้แค่3เดือน6เดือนเท่านั้นเองแต่เนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเพราะว่าไอ้มะเร็งตับอ่อนเนี่ยมะเร็งที่รักษายากที่สุดในโลกที่ผ่านมา20ปีเนี่ย30ปีเนี่ยไม่มีเลยไม่มียาเลยอันนี้เป็นความหวังอันนึงที่ทำให้คนเนี่ยก็ดีใจมากว่าเขาทำได้ซึ่งมันเก่งมากตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะหาวิธีที่จะไปบล็อกไอ้ตัวมะเร็งจนได้นะครับ
1: ก็แสดงว่าตอนนี้ยารักษามะเร็งเขาจะโฟกัสเฉพาะถ้าคุณเป็นที่อวัยวะส่วนใดๆในร่างกายก็รักษาตรงเป้าไปเลย
0: เท่
1: าน
0: ั้
1: น
0: แล้วแต่ครับในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นสำหรับ สำหรับตรงpancreatic cancer เพราะว่าเป็นมะเร็งที่รักษายากสุดแต่ถามว่าไปใช้กับลังแคนเซอร์ได้ไหมไปใช้กับแคนเซอร์อื่นได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้หมดเลยใช้ได้หลายๆอันเลยแต่เขาใช้เขาเลือกกับ pancreatic cancer หรือมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นอะไรที่ยากที่สุดถ้าทำมันยากที่สุดได้เนี่ยอันอื่นมันจะง่ายกว่าครับแล้วเดี๋ยวเขาคงรีบไปทำกับอันอื่นอย่างเช่นมะเร็งปอดเนี่ยก็คงจะต้องเอาไปใช้มาทดลองของพวกนี้มันต้องค่อยๆทดลองกับคนเป็นขั้นตอนเนี่ยครับครับแต่ภาพโดยรวมก็เป็นอย่างนี้ก็เลยเมื่อดูแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะดีใจมากว่าอันนี้มันช่วยได้คืออย่างนี้ครับไอ้ตัวนี้มันจะไปจัดการกับที่เรียกว่า RAS โปรตีนไอ้ RAS โปรตีนนี่คือโปรตีนที่ถ้ามันกลายพันธุ์แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดมะเร็งซึ่งไอ้ RAS โปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่คุมยากมากแต่ยาเนี่ยเขาเก่งมากเขาคุมได้นะครับแต่ถามว่าราคาแพงไหมบอกว่าแพงมากเลยยาเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ 477,000 เหรียญต่อปีนะครับ
1: โอ้โหต่อปี
0: ครับต่อปีครับแต่ว่าที่อเมริกาคงมีบริษัทประกันภัยประกันสุขภาพคงร่วมจ่ายแต่ราคานี่แหละประมาณใกล้ๆ 500,000 เหรียญเนี่ยครับ
1: ก็ต้องแลกมากับการรักษาและยาที่พัฒนามาจนถึงจุดที่เรียกว่ารักษาได้มะเร็งได้ในส่วนอวัยวะที่รักษายากมากๆ
0: ยากที่สุดครับยากที่สุดครับ
1: ยากที่สุดเลยนะครับผมก็อัปเดตกันเรื่องราวทุกๆวันจันทร์นะครับผมประมาณนี้อาจารย์วันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับจันทร์หน้า
0: สวัสดีคร
1: ับดร.สุภูตสายเชื้อครับ CEO Vision Plus วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีทีมครม.ลงใต้แล้วก็มีหลากหลายโปรเจกต์นะครับที่มาพร้อมกันณช่วงนี้เวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางรถไฟไปหาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น

0: เรื่องของเงินงบอะไรทั้งหลายเต็มไปหมดนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็กำชับเรื่องของการรับมือน้ำท่วมถอดบทเรียนอุทกภัยนะครับต้องมีการเตรียมความพร้อมขณะเดียวกันก็เจอท่านนายกเล็กนะครับก็มีการรับไหว้นะครับให้กำลังใจกันในรีพอร์เตอร์เขาลงครับนายกเคลียร์ใจนายกแป้นบอกต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่ออกไปนินทาเรื่องการเมืองช่างมันดามันก่อนโอ้โหฟังดูแล้วก็ติดดินนะภาษากันเข้าใจง่ายขณะเดียวกันก็เป็นสักขีพยานครับลงนาม2สะพานพัทลุงสงขลาเกาะลันตาครับเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงอื่นๆรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็มีข่าวเดียวของตัวเองเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าใจครับว่าได้ทำอะไรเพื่อชาวใต้ด้วยขณะเดียวกันเรื่องสอบท้องถิ่นครับวันนี้คนก็สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีด้วยก็บอกว่าถ้าความผิดเกิดแล้วไม่มีใครหนีได้นะครับผู้ที่ถูกกล่าวหานี่ชิงลาออกแล้ว146คนขณะที่ทางท่านอดีตผู้ว่าเซมเบ้ท่านนิรัตซึ่งเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้โดยตรงก็บอกว่ามีการเพิกถอน 3,868 รายเตรียมเรียกผู้ที่สอบผ่านได้จริงบรรจุแทนขณะเดียวกันครับคนที่เรียกได้ว่ายังคงมีข่าวตลอดต่อเนื่องทุกวันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมท.4ครับท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ทุกวันยืนยันจอล่าสุดนี้ออกมาครับในรีพอร์เตอร์ก็ลงยืนยันถอดถอนข้าราชการทุจริตท้องถิ่นฟ้องร้องแม้ว่าจะมีการขอดูคะแนนมากกว่า 1,500 ชื่อก็ถ้าทั้งหมดนี่ถูกตีกรอบว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไอ้ตรงไหนที่ต้องทำก็ทำกันไปหมดแล้วเนี่ยเรื่องก็คงจะมีการพูดทุกวันน่ะแต่เขาตีกรอบไว้แล้วจะถามมาอะไรกันยังไงก็ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลขณะเดียวกันสว.วันนี้มีคิวเรื่องของงบเรื่องของ400ล้านครับเงินกู้ฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยอาจารย์นันทนาก็ตั้งคำถามครับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำทำโซล่ารูฟท็อปเอื้อคนรวยสว.เทวริศบอกว่า200ล้านเอกสาร250คำเงินก็จะเข้ากระเป๋าไปที่ทุนพลังงานแต่ในฝั่งของสว.ที่เขาเห็นด้วยอลงกฎวรกีก็บอกจำเป็นครับจำเป็นแล้วก็ต้องสร้างการหมุนในระบบรัฐมนตรีเอกนัทก็บอกก็จำเป็นครับวิกฤตพลังงานสาหัสผลกระทบน้ำมันไฟฟ้าสูงต่อเนื่องขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการลงพื้นที่ภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีวันนี้เสทบครับวันนี้ท่านก็บอกว่าเตรียมที่จะรับมือการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้การข่าวไม่ได้ล่าช้าขณะเดียวกันในพื้นที่ก็ยังคงมีการถูกตั้งคำถามเรื่องของเฮลิคอปเตอร์วันนี้ก็ต้องอธิบายกันต่อเนื่องเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็มีการพูดถึงว่ามีการขึ้นบินแต่ไม่ได้มีการติดอาวุธแต่อย่างใดและถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะขยายหน่อยผมว่าข่าวที่น่าจะดีที่สุดมากกว่าข่าวที่เราฟังกันมาเมื่อสักครู่ก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับก็มีโอกาสได้รับโอกาสใช้คำไหนดีก็ได้ไปโอลิมปิกแน่นอนแล้วนะครับก็ตีตั๋วโอลิมปิกอ่ะเดี๋ยวค่อยๆมานั่งไล่เรียงกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเข้าใจว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่เป็นความสุขที่หาได้ของคนไทยในช่วงเวลานี้ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวของ

0: น้องเนเน่ซึ่งวันนี้นะไปโรงเรียนวันแรกซึ่งไม่รู้ได้เรียนหนังสือหรือเปล่าเพราะว่าทั้งครูทั้งเพื่อนทั้งอะไรเต็มไปหมดนะครับอ่ะก็แสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยเห็นเขาบอกว่ารอมา20ปีแล้วคุณพิรัก
1: ก็คือเราอยู่ในลำดับโลกมาตลอดนะครับเราได้ไปเวิลด์คัพเราไปอะไรเนี่ยแต่ว่ากับโอลิมปิกเนี่ยเรานานมากจริงๆเราอยู่ในรังกิ้ง FIVB อะไรต่อมีอะไรแบบนี้มาตลอดแต่ว่าไอ้โอลิมปิกนี่แหละถือว่าเราเพิ่งจะเป็นครั้งแรกก็ต้องร่วมแสดงความยินดีด้วยครับคุณมนตรี
0: ครับก็นายกรัฐมนตรีซึ่งลงพื้นที่สงขลาก่อนจะประชุมครม.สัญจรวันพรุ่งนี้นะบางช่วงบางตอนนักข่าวเขาก็บอกว่าทำท่าตบลูกวอลเลย์บอลโชว์สื่อก็เมื่อวานท่านก็ยินดีไปรอบหนึ่งแล้วและวันนี้ก็นะแสดงความยินดีผ่านทางภาษากายอีกครั้งหนึ่งในอยู่ที่นายกรัฐมนตรีผมเอาตรงนี้นะมานำร่องก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ผมชอบใจที่อาวัตเบื้องต้นบอกผมชอบก็แล้วกันนะแต่ท่านผู้ฟังจะชอบหรือไม่ชอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือวันนี้ประมาณสักบ่ายโมงนะที่โรงแรมบุรีสีภูมิท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก็จะว่าเส้นนี้ไปเชื่อมกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือจังหวัดพัทลุงและอีกโครงการหนึ่งก็คือสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเกาะลันตาอยู่ที่ไหนคุณอภิรักษ์ครับทาง
1: ไปทาง
0: ดามันนู่นแหละนะเอาเป็นว่านายกรัฐมนตรีท่านก็ไล
1: ่เลนตา
0: อ๋อกระบี่ผมก็เห็นเคยไปนั่งร้านเกาะลันตาแถวแถวซอยนวลจันทร์ก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ถ้าเข้าใจว่าอยู่ทางนู้นนะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไล่เรียงเกี่ยวกับเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ทั้งสองโครงการตรงนี้คือท่านก็มีส่วนร่วมตั้งแต่เป็นโครงการที่อยู่บนกระดาษตอนนั้นท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงคมนาคมนะครับเอาเป็นว่าถ้าสองโครงการนี้เสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสะพานเชื่อมทะเลสาบสงขลากับพัทลุงเนี่ยจากเดิมที่ต้องวิ่งอ้อมใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงอีกไม่กี่ปีถ้าเสร็จแล้วจะใช้เวลาแค่15นาทีแต่ถ้าหากจะขับรถช้าหน่อยชมวิวไปเรื่อยๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนรอคอยกันมานานและนายกรัฐมนตรีเองก็ย้ำว่าจะพยายามนะสร้างให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเสร็จตรงนี้แล้วการใช้ชีวิตทั้งเศรษฐกิจของประชาชนทั้งสองฝั่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศมากมายแต่ผมไปสะดุดตรงที่นะในหัวข่าวเขาก็หยิบประเด็นมาโปรยด้วยนะที่นายกรัฐมนตรีได้เล่านิทานให้ผู้รับเหมาโครงการทั้งสองโครงการฟังนะผมอ่านให้ฟังคุณอภิรักษ์ครับท่านนายกบอกว่านี่การเชื่อมจังหวัดสองจังหวัดเป็นการเชื่อมสวรรค์ทั้งสองแห่งไม่ใช่การเชื่อมสวรรค์กับนรกเพราะมีเรื่องเล่าว่าพระเจ้าคุยกับยมพบาลนะยมบาลอยากเชื่อมสวรรค์กับนรกโดยการสร้างสะพานกันคนละครึ่งทางต่างฝ่ายต่างก็จ้างผู้รับเหมานะครับมาทำคนละครึ่งเพราะหนึ่งปีผ่านไปคุณไปรักท่านผู้ฟังครับนะทางนรกทำได้มาครึ่งทางแต่ทางสวรรค์ยังไม่เริ่มตอกเสาเข็มเลยคุณไปรักยมบาลจึงสอบถามพระเจ้าว่าเหตุใดยังไม่เริ่มทางพระเจ้านั้นที่อยู่ทางซีกสวรรค์ก็บอกว่าหาผู้รับเหมาไม่ได้ยมบาลบอกว่าจะไม่มีผู้รับเหมาได้อย่างไรแต่ละปีเนี่ยมีขึ้นสวรรค์ไปกี่คนทางพระเจ้าก็เลยตอบกลับว่ามันไม่มีหรอกผู้รับเหมาอยู่ในนรกหมดขอให้พวกท่านอย่าทำเช่นนี้ทั้งพัทลุงสงขลาลันตาน้อยลันตาใหญ่ต้องเป็นสวรรค์หมดให้เป็นนรกไม่ได้ขอให้ทำโครงการตามเจตนารมณ์รักธรรมชาติคุณภาพต้องดีทำโครงการเสร็จตามสัญญาและให้เป็นสัญลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอ่ะก็นิทานเรื่องเชื่อมสวรรค์กับนรกเข้าด้วยกันแต่พอถึงเวลาแล้ว นะสวรรค์สร้างไม่ได้เพราะไม่มีผู้รับเหมาครับคุณวิลักษ์ครับ
1: ก็ฟังแล้วก็สนุกดีนะครับเชื่อมสวรรค์กับนรกแต่บนโลกมนุษย์นี่น่ากังวลมากกว่าสวรรค์กับนรกนะครับคุณมนตรี
0: โอ้ครับ
1: เพราะว่ามนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินอยู่บนถนนแต่อยู่ดีๆเนี่ยด้วยความคับคั่งมนุษย์ก็อยากจะไปไหนสะดวกก็ทำทางใต้ดินก็ขุดไม่ถึงนรกก็เป็นรถไฟแต่ก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่บนพื้นดินมนุษย์เนี่ยพอไปขุดข้างใต้ดินขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านอย่างมนุษย์รอที่จะได้ใช้ปรากฏว่าคนที่ไปรับเหมาว่าไม่รู้ทำยังไงไม่รู้ถูกธรณีสูบลงไปก็เลยกลายเป็นว่ามนุษย์ที่จะได้เดินทางทั้งบนถนนแล้วก็ใต้ดินเนี่ยไม่รู้ผู้รับเหมาจากไหนอะมาทำก็เลยกลายเป็นปัญหาณตอนนี้ก็คือว่ามนุษย์ที่อยู่บนถนนเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้ถนนมาได้เป็นน่าจะเป็นปีแล้วมั้งครับก็เลยเป็นประเด็นปัญหาว่าตกลงแล้วผู้รับเหมาเนี่ยเราต้องไปหามาจากไหนอยู่เหมือนกันไม่แน่ใจว่าเรื่องมันคล้ายๆกับที่ท่านนายกเล่าเมื่อสักครู่เหมือนกันว่าตกลงเนี่ยจะเชื่อมสวรรค์หรือเชื่อมนรกเอาแค่บนพื้นดินของมนุษย์น่ะเอาให้รอดก่อนผมว่าอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคุณมนตรี
0: ครับก็ถือว่าท่านนายกก็หยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะทั้งเตือนแล้วก็ให้สติแล้วก็ให้อะไรต่อมิอะไรกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่โครงการขนาดใหญ่ตรงนี้เพราะว่าเป็นโครงการที่ท่านนายกเองก็บอกว่าเนี่ยจะเป็นการตอบโจทย์ missing link แล้วก็จะเป็นสะพานแห่งโอกาสที่จะพัฒนาทั้งเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติผมไปเห็นรายละเอียดของโครงการตรงนี้แล้วโอ้เขาจะต้องวางเสาระยะห่างเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสัญจรกันในทางทะเลสาบและความสูงและในขณะเดียวกันในช่วงการก่อสร้างก็จะต้องระบบใช้ระบบเทคนิคที่ทันสมัยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรายละเอียดเยอะเลยนะผมไปอ่านเจอที่ไหนสักที่หนึ่งที่เขารวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างนะสะพานเชื่อมนะทะเลสาบสงขลาจากสงขลาไปพัทลุงที่ว่านี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็พูดถึงคำว่า missing link เนี่ยเมื่อวานผมมีโอกาสได้คุยกับผู้รู้คนหนึ่งเขาพูดไว้น่าสนใจครับกรณีที่เพลิงไหม้ที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยคุณมนตรีที่เรียกได้ว่าเสียหายกันหนักแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ช่างเชิงอะไรต่อมีอะไรกันอยู่เยอะเนี่ยกว่าที่จะกู้กว่าที่จะแก้ไขสถานการณ์กันได้เนี่ยข้ามวันไม่ลงรายละเอียดแต่เขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเราเคยได้ยินข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นวิศวกรที่รู้จักเนี่ยเขาบอกว่าเราเคยได้ยินข่าวไอ้ power bank ไหม้อยู่บนเครื่องบินไหม อยู่เฉยๆมันก็ไหม้หรือกระดอนกระเด็นกระดอนมันก็คือไหม้ได้แล้วก็บอกว่าเขาชวนคิดบอกว่าแล้วทราบไหมว่าในพื้นที่ในหลายๆที่ที่มีการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคิดว่ามี power bank เนี่ยมีกี่ก้อนแล้วถ้าสักก้อนหนึ่งมันเกิดไหม้หรือมันเกิดระเบิดขึ้นมามันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้จินตนาการนะเพราะว่าสินค้าของบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอันจะมีอย.ไม่ใช่ว่าทุกอันจะมีมอก.แม้กระทั่งนายอภิรักษ์หรือคุณมนตรีถ้าสั่งของผ่านออนไลน์วิ่งมาจากแอปนู้นแอปนี้วิ่งเข้ามาเนี่ยมันมีแปะไหมว่ามอกหรืออะไรต่อมีอะไรไปแล้วคิดว่าที่มันอยู่ในเอาเป็นว่าผมไม่พูดถึงคลองถมก็แล้วกันที่มันอยู่แถวๆนั้นน่ะมันจะมีอันที่ผิดกฎหมายหรือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่เท่าไหร่ดีไม่ดีเนี่ยไอ้ที่เราพูดคำว่าน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยช่วยแปลมาเป็นว่าแบตเตอรี่หรือ power bank ก้อนเดียวเนี่ยบางทีมันสามารถสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้มหาศาลก็เลยหยิบขึ้นมาว่าเรื่องนี้เราจริงจังกับมันแค่ไหนจนสุดท้ายครับตอนนี้มันก็นิ่งก็สามารถที่จะหยุดได้แล้วแต่ว่าคลองถมเซ็นเตอร์ยังคงมีประเด็นอื่นๆที่น่ากังวลมากมายตอนนี้ฝุ่นควันไม่มีปัญหาแล้วความร้อนไม่มีปัญหาแล้วทีมโดรนของกทม.ได้เข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็น่าจะค่อนข้างปลอดภัยณจุดตรงนั้นแล้วครับคุณมนตรี
0: ผมไม่แน่ใจจะต้องมาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่คุณวิรักษ์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องตระหนักกันนะครับคุณวิรักษ์แล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทำใ เป็นบทเรียนที่มีราคาแพงอย่างมากคุณอภิรักษ์ถ้ายังไม่ได้กลับมาที่กรุงเทพหรือจะกลับมาที่กรุงเทพแล้วนะฮะผมยังอยู่ที่ภาคใต้ต่ออีกนิดหนึ่งก็แล้วกันคุณอภิรักษ์ผมสงสัยอันหนึ่งแสดงว่าเขาต้องมีความหน้าความหลังอะไรกันไหมกับท่านนายกรัฐมนตรีและที่คุณอภิรักษ์โปรยไปตอนต้นเมื่อสักครู่นะครับถือว่ายังอยู่กับที่จังหวัดสงขลาต่ออีกสักหน่อยก็แล้วกันผมเห็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะดูท่านยิ้มแบบแย่ๆยังไงไม่รู้นะคุณอภิรักษ์กล่ำคือในข่าวเขาบอกอนุทินเคลียร์ใจนายกแป้นขณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มีบางข้อความนี่แหละนะที่พูดถึงว่าอย่าออกไปนินทามีอะไรต้องทำงานร่วมกันเอาไปดูประโยคใหญ่กันสักนิดหนึ่งนะครับในข่าวเขาก็บอกว่าในระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการจัดการในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะก็มีท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นี่แหละนะร่วมอยู่ด้วยนะเสร็จแล้วท่านนายกแป้นนะก็เดินเข้ามายกมือไหว้นายกรัฐมนตรีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะถามถึงสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรซึ่งนายณรงค์ก็ตอบกลับว่าก็ดีครับนะดูเหมือนกว้างๆดีนะสถานการณ์เป็นยังไงก็ดีครับก็ดีก็ดีนะครับซึ่งในข่าวบอกนายกรัฐมนตรีนะกล่าวกับนายณรงค์พรว่าเอาจริงนะไม่ใช่ออกไปนินทาอีกนะ มีอะไรต้องทำงานด้วยกันเข้าใจไหมการเมืองช่างมารดาชาวบ้านของเราต้องมาก่อนเราพวกเดียวกันอยู่แล้วนี่แสดงว่าต้องมีอะไรถึงได้มีคำพูดแบบนี้อย่างนี้ออกสื่อออกมานะครับซึ่งนายกได้ถามนายกแป้นว่าเป็นนายอำเภอเก่าไม่ใช่เหรอก็ได้รับคำตอบโดยการพยักหน้าก่อนตอบว่าครับผมนะพอมาถึงพารากราฟสุดท้ายเนี่ยนายกกล่าวกับนายณรงค์พรอีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปด้วยกันนะห้ามหายนะ ซึ่งนายณรงค์พรยกมือไหว้รับทราบแล้วก็นะไปกับนายกรัฐมนตรีแสดงว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังราคาไว้หรือเปล่าตั้งแต่สมัยน้ำท่วมหาดใหญ่ตอนนู้นนะครับคุณในเวลาครับ
1: มันมีประเด็นกันอยู่2จุดนะผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีตอนนึงอ่ะตอนที่สถานการณ์น้ำท่วมปลายปี68ก็ถูกวิจารณ์ในเรื่องของการรับมือน้ำท่วมอ่ะแล้วก็ประเด็นที่ท่านนายกเล็กตอนนั้นก็ออกมาพูดถึงว่าเอาอยู่น้ำไม่ท่ว
0: ม
1: แต่พอถึงเวลาเนี่ยก็หนักอ่ะแล้วตอนนั้นคุณชาดาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าให้นายกเล็กนายกแป้นเนี่ยลาออกทีเนี้ยตอนนั้นนักข่าวก็ถามท่านนายกท่านนายกก็ไม่ตอบถึงเรื่องว่านายกแป้นเนี่ยจะเอายังไงทีนี้ปี69ต้นปีเนี่ยทางนายกแป้นก็ออกมาพูดว่าเนี่ยงบน้ำท่วมมีเพียง99ล้าน
0: ไม่ได้มา
1: แล้วตอน
0: ไปลงพื้นที่พักสีน้ำเงินหมด
1: ทีนี้คนที่มาแก้ต่างตอนนั้นก็คือคุณพลดอนปริศนานันทกุลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดว่าให้ไปดูดีๆถ้าคุณมนตรีพรนึกออกว่างบมันมีเท่าไหร่ยังไงจะมาพูดอย่างนี้มันไม่ได
0: ้
1: มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นหมางๆอะไรกันอยู่เนี่ยแหละซึ่งตอนนั้นมันมีการจัดงบลงไปทางนั้นก็บอกว่าจัดงบกลางลงไปกว่า400ล้านจนมาถึงดอกเนี้ยแหละก็คือกลายเป็นว่าพอถึงตอนแรกๆนายกแป้นก็เหมือนเสียงแข็งเสียงเขียวกับทางภูมิใจไทยอ่ะแต่หลังๆเดี๋ยวนี้ก็คงจะนอบน้อมลงเพื่อให้บรรยากาศมันดีขึ้นมั้งครับก็นะตอนนี้ก็เลยขอให้ช่างมันดามันไปครับคุณมนตรีก็จำคำผู้ใหญ่มาพูดสักหน่อย
0: เข้าใจแล้วครับเพราะตอนนั้นผมคลับคล้ายคลับคลาว่าท่านก็เนี่ยน้ำก็จะมาอีกแล้วแล้วก็โอดครวญเกี่ยวกับเรื่องของ
1: งบประมา
0: ณแต่พองบมาเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ของพรรคสีน้ำเงินท่านก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หาดใหญ่มันก็เลยกลายเป็นว่างบถูกนำไปใช้ในพื้นที่ที่มันไม่ใช่พื้นที่จะต้องมาเตรียมรับเกี่ยวกับน้ำท่วมเข้าใจแล้วล่ะครับว่าคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่นะบอกในวันนี้ก็น่าจะยังคือทบต้นทบดอกครั้งเดียวเลยจบครับคุณมิรักครับ
1: คือประโยคนี้มันทำไมประโยคด่านั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับมองข้ามมันไปมันแต่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะมันคือด่าทบต้นทบดอกเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพล

0: และวิสุทธิ์คมวัชระพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชระพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับไทย AI Passport นี่ก็ได้รับความนิยมในวันแรกๆที่ได้มีการลงทะเบียนยอดก็แหมมาเร็วๆทีนี้ถามว่าถึงเป้าหรือเปล่าเนี่ยเป้าเนี่ยเข้าใจว่ายังจะไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนที่เขามีความชำนาญที่เขาตามกันอยู่แบบนี้จริงๆก็คืออาจารย์ธนชาตินุ่มนนซึ่งก็เคยคอมเมนต์มาก่อนหน้านี้ว่าของถูกหรือของฟรีเนี่ยน่าจะดีเสียกว่าที่ได้ลองใช้ทีนี้ครับวันนี้คุณธนชาติบอกว่าได้ลองโปรแกรม AI Pass ตั้งแต่ตอนเปิดตัวตอน 9:00 นแล้วแล้วก็ลองเทียบกับเวอร์ชันฟรีที่เคยพร้อมมาตามที่เคยให้ข้อเสนอแนะไปวันนี้ AI เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์ให้ทำอะไรได้บ้างแต่ AI Pass กลับไม่มีฟีเจอร์จำเป็นที่โปรแกรม AI สำหรับคนทำงานควรจะมีน่าจะเหมาะอันนี้เป็นความเห็นนะผมต้องบอกดอกจันก่อนนะว่าน่าจะเป็นเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเคยทดลองใช้หรือนักพัฒนา IT ที่อยากจะได้โมเดลตัว Top Frontier ไปเขียนโค้ดมากกว่ามาเขียนโค้ดมากกว่า
8: ครับ
7: โมเดลแชทไม่จำกัดยังใช้ Gemini 3.1 Flatlight แต่ตัวโปรแกรม AI ฟรีได้แทบไม่จำกัดอย่าง Gemini ใช้เวอร์ชั่น Gemini 3.5 Flatlight แล้วแกก็จะพูดทำนองว่าไอ้ตัวใช้ได้แทบไม่จำกัดอย่าง Gemini เนี่ยได้ใช้ 3.5 แล้วในขณะที่อันเนี้ยก็ใช้ 3.1 ส่วนการอัปโหลดไฟล์ไม่จำกัดก็มีการจำกัดไว้ก็จำกัดเอาไว้ไม่เกิน30 MB เทียบกับขนาด AI ฟรีทั่วไปไม่ได้เลยอีกทั้งยังไม่มีคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อแอปต่างๆทำให้ดูนัดหมายอีเมลหรือไฟล์อื่นไม่ได้แต่ของฟรีคุณธนชาติบอกว่าทำได้ครับนอกจากนี้ยังไม่มีความสามารถในการสร้างไฟล์ Excel Sheet Word Doc หรือ PowerPoint Slide เหมือนกับของ AI ฟรีทั่วไปจริงๆแล้วยังมีอีกหลายฟีเจอร์นะครับที่ตามหลังของฟรีอยู่เยอะ

0: แต่จุดเด่นก็คือมีหลายโมเดลให้เล่น
1: ครับ
0: อาจจะสร้างรูปโดยใช้โมเดลเด่นๆได้เยอะหน่อยโปรแกรมนี้คงเหมาะกับคนที่หันมาเล่นใหม่ๆแต่ไม่ตอบโจทย์ผลลัพธ์ที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย600บาทจนไม่ต้องซื้อเวอร์ชันเสียเงินดูแบบนี้แล้วยังไงก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมบางทีเล่นโปรแกรม AI ฟรีทั่วไปก่อนน่าจะคุ้มกว่าแต่ก็หวังว่าอนาคตจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆให้คนนำไปใช้งานได้จริงหลักๆนะครับคุณอนาชาติก็พูดถึงอย่างนี้ฮะคุณมตรีครับ
1: อย่าง
0: อันเนี้ยใช้ 3.1 ในขณะที่ตัวฟรีเนี่ยนะวันนี้ 3.5 แล้วเนี่ย Gemini ส่วนโหลดไฟล์เนี่ยก็ถูกจำกัดเอาไว้ที่30เมกทีนี้ความสามารถในการสร้างพวกตารางคำนวณอย่าง Excel Sheet เนี่ยอันเนี้ยไม่มีความสามารถนะไอ้ส่วนที่ให้ใช้ฟรีที่ธนชาติบอกแล้วก็ Word Doc พวกพิมพ์เอกสารเนี่ยอันนี้ไม่มีส่วนที่ทำสไลด์อย่าง PowerPoint หรือสไลด์เนี่ยอันเนี้ยมันก็เหมือนของฟรีทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีหลายๆอันที่เขาบอกว่าตามหลังของฟรีอยู่เยอะแต่มองในแง่ดีคือมีโมเดลให้เล่นเยอะอ่ะผมสรุปจากมืออาชีพที่เขาได้ลองเขาไปใช้ฮะคุณมนตรีฮะ
1: ครับต่อเขาทดลองไปใช้เองก็อย่างที่คุณไปรักว่าแต่ก็ทางอาจารย์ธนชาตินุ่มนนเนี่ยก็มองถึงว่าก็มันมีข้อดีอยู่บ้างนะข้อดีอยู่ด้วยไม่ใช่ข้อดีอยู่บ้างขออภัยนะครับนั่นก็คือน่าจะเหมาะอะไรกับคนที่เป็นมือใหม่ที่จะเข้ามาสู่การเรียนรู้ในเรื่องนี้แต่กล่าวสำหรับคนที่เป็นคนทำงานต้องการที่จะเอามาประหยัดค่าใช้จ่ายเดือนละเท่านั้นเท่านี้นะครับก็น่าจะมีอะไรที่มันฟรีอยู่แล้วนะทีนี้คุณวิรักษ์มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดในสัญญาแนบท้ายนะครับที่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยตอนแรกก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอุ้ยของเขาฟรีอยู่แล้วมาตั้งราคาสูงตั้ง 1,600 ล้านบาทก็ในเวลาถัดมาก็คือก็จะเป็นการจ่ายตามที่ใช้จริงอ่ะครับคุณเวลาครับนั่นก็คือใช้จริงเท่าไหร่นะก็จะจ่ายเงินตามที่มีการใช้จริงโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้หนึ่งคนที่บอกว่ากลมๆ25บาทต่อเดือนนะครับแต่ทีนี้จากยอดทั้งหมด5ล้านคนที่อั้นเอาไว้ที่ตรงนั้นเนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนนะซึ่งก็จะยังเปิดให้ลงทะเบียนไปอีกเรื่อยๆแต่ตอนนี้อยู่ที่แสนสามเศษๆอาจจะเพิ่มเป็นแสนสี่หรือยังเดี๋ยวก็ต้องรอดูทีนี้ไม่ว่าจะเป็นแสนสามแสนสี่แสนห้าอะไรก็ตามเนี่ย
0: แสนสามหรือล้านสามนะคุณมนตรีผมไม่แน่ใจ
1: ขออภัยล้านสามขออภัยครับห
0: ้
1: าล้านและตอนนี้27%ก็ประมาณเนี่ยล้านสามล้านสี่ก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับเพราะเขายังจะเปิดลงทะเบียนสมัครโดยมีเงื่อนไขกำหนดเอาไว้ตรงนั้นแหละทีนี้มันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ถ้าเป็นของฟรีทั่วไปที่มันไม่ได้เป็นเกรดสูงอะไรเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในข่ายที่เรียกว่าในกลุ่มผู้ใช้ระดับผู้สร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์ถึงจะเรียกเก็บตังค์ได้ไงก็เลยไม่แน่ใจว่าในจำนวนล้านสี่ล้านห้าหรือล้านสามเศษตรงเนี้ยจะมีกลุ่มคนที่เป็นมือใหม่หัดขับและเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้งานและก็เข้าไปสู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเปิดประตูเข้าไปอีกประตูหนึ่งคือผู้สร้างสรรค์ตรงนั้นนั่นก็คือเป็นโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้นไปที่จะเป็นเงินเป็นทองได้เนี่ยตรงนี้ผมไม่ได้ห่วงใยว่าเกรงผู้ที่เข้ามารับงานเขาจะขาดทุนนะคุณไปรับคือเพียงแต่เอามาวางเอาไว้เพื่อให้เห็นว่าของเดิมเหมือนกับเหมาแต่ในเวลาถัดมาไม่ใช่เหมานะจ่ายตามจริงที่ใช้งานแล้วก็ยังมีรายละเอียดกำหนดว่าไอ้ที่ฟรีอยู่แล้วก็ฟรีไปแต่ถ้าใช้ที่สูงกว่านั้นนั่นนะถึงจะเป็นเงินเป็นทองนะหนึ่งก็คือยอดไม่ถึง5ล้านสองในจำนวนที่มาลงทะเบียนไม่แน่ใจว่าเป็นมือใหม่เท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่จะเข้าไปสู่ในระดับที่จะต้องคิดเป็นเงินทองจริงๆนั้นเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ของที่ไปลงทะเบียนก็อันเนี้ยคงจะต้องไปติดตามดูหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะมีการสรุปว่าวันแรกเป็นอย่างไรบ้างมีกลุ่มผู้ที่เข้ามาในระดับพื้นฐานทั่วไปเท่านี้ส่วนผู้ที่สนใจที่จะเข้าไปในระดับที่สูงกว่าที่จะต้องเป็นเงินเป็นทองเท่านี้

0: ฒนาการเขียนโปรแกรมค้นคว้าเชิงลึกสร้างภาพเสียงวิดีโอผู้ใช้งานเลือกให้เหมาะกับแต่ละงานได้จากแพลตฟอร์มเดียวโดยที่ไม่ต้องแยกสมัครกับผู้ใช้บริการหลายรายเอาว่าบางคนไปทำคลิปวิดีโอก็ไปใช้แอปตัวนี้บางคนใช้อันนี้ก็ไปใช้ Chat GPT บางทีก็ไปใช้ Gemini บางทีก็ไปใช้อะไรเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปแต่ทีนี้ครับถ้าเข้ามาที่นี้ที่เดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปใช้ Gemini Pro ได้นะครับ GPT ได้นะครับ Sona ได้ C-Dream ได้มีหลายอย่างครับใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถทดลองเช่นค้นคว้าข้อมูลสรุปเอกสารร่างข้อความคิดแนวทางการทำงานหรือสร้างภาพประกอบได้อันนี้ผม PR ให้นะครับทีนี้เนี่ยนอกจากการเปิดให้ประชาชนเข้าไปเข้าถึงเครื่องมือ AI แล้วนะครับ AI Pass ยังเชื่อมโยงพัฒนาทักษะครับนี่ Learn Earn เพลินครับ Learn นี่คือเรียนรู้นะ Earn น่าจะได้สตุ้งสตางนะแล้วเพลินก็น่าจะได้สนุกสนานนะก็เป็นการรวบรวมองค์ความรู้จาก Google Education Microsoft Elevated OpenAI แล้วก็ Nvidia Learning Institute มาให้ใช้ในการเรียนรู้ด้วยนะครับผู้ใช้ก็ต้องเข้าโหมด browser โหมดปกตินะครับเนื่องจากระบบไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดที่ไม่บันทึกประวัติการใช้งานนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูได้ครับแล้วก็ต้องมีใครที่อยากจะได้อะไรพิเศษเนี่ยต้องมีการเรียนสะสมคะแนนอย่างน้อย100คะแนนนะครับอ่ะผมแจ้งให้สนใจสอบถามใครที่ค้นหาเจอก็คงเข้าหาวิธีการได้อ่ะใครที่ค้นหาไม่ได้ไม่รู้โทรไป020210300หลายที่เขาลงอันนี้ก็เขียนว่าเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างแต่ผมก็เข้าใจว่านี่มันเป็นข่าว PR ผมก็ช่วยในการที่จะสื่อสารนะคุณมนตรีฮะ
1: บางท่านที่ทดลองใช้ในวันนี้ไปแล้วก็มีข้อจำกัดจำเขยอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลพื้นฐานที่ได้มีการรวบรวมเอาไว้ยกตัวอย่างนะครับแม่ไปถามคนข่าวการเมืองเนี่ยไปถามเกี่ยวกับเรื่องให้ AI ประเมินเรื่องของสถานการณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินณเวลานี้หลังจากที่ทางสำนักโพลเขาก็ไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของดัชนีทางการเมืองบ้างอะไรบ้างก็ปรากฏว่าไปรวบรวมผลงานมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขยกตัวอย่างเรื่องของโควิดปี19อะไรตรงนู้นนะคุณวิรักษ์นะก็เลยกลายเป็นว่าบางเรื่องนะครับก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูลที่ยังไม่เป็นปัจจุบันอยู่นั่นคือคนที่เข้าไปถามเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์แล้วก็ความนิยมตามที่ผลโพออกมาล่าสุดแต่มีอันหนึ่งนะเมื่อสักครู่เราพูดถึงอาจารย์ธนชาตินุ่มนนท์เนี่ยผมเห็นอาจารย์ออกมาให้ความรู้กับสังคมประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบไปพูดเอาไว้ในวันที่เปิดตัวแล้วก็เปรียบเทียบ AI ว่าไม่ต่างจากถนนไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเพราะกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เศรษฐกิจโลกใช้ขับเคลื่อนอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้น่าจะเข้าใจผิดนะฮะเพราะอันนั้นเนี่ยมันสร้างก็เป็นถนนเป็นอะไรโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายแหละมันก็อยู่ในบ้านเราแต่กล่าวสำหรับ AI ตรงนี้นั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องคนละอย่างไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานเพราะมันเป็นเรื่องที่ยังอยู่ที่ต่างประเทศแต่ถ้าจะให้นะเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราต้องทำตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือส่งเสริมให้มีการประมวลผลในประเทศนะมีการตั้ง GPU Data Center ในไทยนะทั้งหลายแหละอาจารย์ก็แจกแจงไปนะฮะตอนท้ายอาจารย์ก็เขียนเอาไว้ว่าเห็นแล้วน่ากังวลครับนะครับว่าถ้าผู้บริหารประเทศมีความเข้าใจผิดเราจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AIประเทศผิดทางเข้าใจไปว่าทำโครงการไทย AI Passport คือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมันต่างกับโครงสร้างอินเทอร์เน็ตมากครับอาจารย์ก็นะให้คำอธิบายคำชี้แจงจากที่ได้ฟังว่ามันความหมายเป็นยังไงครับคุณวิรักษ์ครับ
0: คือถ้าเทียบกันง่ายๆก็คือว่าถ้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นถนนมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่า AI เนี่ยมันเหมือนไม่มีถนนอีกหนึ่งเส้นซึ่งเป็นทางด่วน ในการที่ไปประมวลผลอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยที่ต่างประเทศแล้วก็ส่งกลับมาให้เรา

0: ช่นเราถามว่าคุณพลดอนคุณกรวีกับกรณีที่มีประเด็นเรื่องของโทรไม่โทรเนี่ยช่วยสรุปข่าวนี้หน่อยสิกลายเป็นว่าทางถนนที่เราสร้างขึ้นมาก็คืออินเทอร์เน็ตเชื่อมระหว่างเรากับทางฝั่งนู้นเนี่ยแต่ฝั่งนู้นเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ความสามารถของ AI มาดึงข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ประมวลเสร็จปุ๊บก็ส่งมาให้เรา
1: ครับ
0: ทีนี้ถามว่าไอ AI อย่างที่อาจารย์ธนชาติบอกเราไม่ได้มี AI ในประเทศเราเองแต่หมายถึงว่าเราต้องวิ่งทางด่วนไปทางนู้นไปบอกให้เขาทำไอ้นี่แล้วเสร็จแล้วเขาก็ส่งกลับมาหาเราอย่างเร็วถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆนั่นหมายถึงว่าในระยะยาวเราจะคิดน้อยลงนะคุณมนตรีเอาแบบง่ายๆเราก็จะไปใช้ AI ในการคิดมากขึ้นแล้วปัญหาก็คือว่า AI ที่คิดน่ะมันไม่มีการสร้างขึ้นในประเทศของเราประเด็นหลักๆก็คือสุดท้ายเราจะกลายเป็นทาส AI ของต่างชาติคือแต่นะวันนี้เราไม่กลัว AI เราต้องเรียนรู้เราต้องอยู่กับ AI ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับเพียงแต่ว่าเราเองอาจจะต้องอยู่กับ AI แล้วก็สร้าง AI ขึ้นมาให้ได้ด้วยไม่งั้นสุดท้ายเราก็จะขาดโอกาสในการที่จะสร้างมันขึ้นมาเองครับคุณมนตรี
1: ครับเอาอีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดใช้ไทย AI พาสปอร์ตนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวก็คงจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งที่ถือเอาวันนี้เป็นวันสิ้นสุดก็คือเรื่องของการทุจริตสอบรับเข้ารับราชการท้องถิ่นของสถคุณอภิรักษ์ครับที่ทุกอย่างจะต้องจบนะในวันที่31สิงหาคมและเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการคุณอภิรักษ์ก็พูดถึงมท.4คุณวรศิษฐ์ที่พูดถึงเรื่องคือท่านก็แข็งขันนะเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ไปหยิบเอาประเด็นที่มีบางส่วนที่ลาออกจากคือชิงลาออกไปก่อนเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่พ้นนะอ่ะมันมีตัวเลขที่ตอนแรกๆผมก็นะสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะเราคุ้นกับตัวเลข 5,925 รายมาตลอดแต่พอวันนี้นะฮะก็พาดหัวข่าวกันว่าฟัน 3,868 ข้าราชการท้องถิ่นนะฮะผมก็ตอนแรกก็นึกสงสัยว่าเอาของเดิมมัน 5,900 เกือบ 6,000 แล้วมันหายไปไหนที่เหลือได้รับการชี้แจงนะครับจากคุณนิรัตน์พงศ์สิทธาวรซึ่งตอนนี้ยังเป็นรักษาการปลัดสถ.แล้วเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ท่านชี้แจงตัวเลขนะเดิมกับตัวเลขใหม่อย่างนี้ครับคุณนิรัตน์นั่นก็คือตัวเลข 5,925 รายที่ปรากฏก่อนหน้านี้คือจำนวนยอดผู้ที่ตรวจพบการแก้ไขคะแนนทั้งหมดแต่พอไปไล่เทียบเคียงดูข้อมูลดูอะไรทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วพบว่าในจำนวนนั้นเนี่ยมีผู้ที่ผ่านการบรรจุเข้ารับราชการไปแล้วจำนวน 3,868 คนซึ่งส่วนนี้คือกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องมีคำสั่งเพิกถอนทันทีดังนั้นที่เหลืออีกพันกว่ารายเป็นผู้ที่มีชื่อติดอยู่ในบัญชีแต่ยังไม่ได้รับการเรียกบรรจุนะทางสถ.ก็ใช้วิธีตัดสิทธิ์และไม่เรียกบรรจุโดยอัตโนมัติจึงไม่ต้องออกคำสั่งเพิกถอนซ้ำซ้อนนะได้เห็นตัวเลข2ตัวแล้วว่าที่มันหายไปเพราะอะไรดังนั้นก็เลยต้องเพิกถอนเฉพาะที่นะบรรจุไปแล้วนะทีนี้นะครับที่บอกกำหนดเส้นตายในวันที่31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายในการเซ็นคำสั่งเพิกถอนก็เป็นไปตามมติของกกลางหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับทุกอย่างก็จะดำเนินการเป็นไปตามที่ว่านี้เสร็จสับแล้วมันมีอีกตัวเลขหนึ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่คือ146รายปรากฏว่านะฮะ 3,868 เนี่ยมี146รายที่ตัดสินใจชิงยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้นะก็ล้วนเป็นรายชื่อที่รวมอยู่ในยอด 3,868 คนซึ่งกระบวนการทางกฎหมายจะยังดำเนินต่อไปนะก็จากนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเพิกถอนก็จะเป็นขั้นตอนของการบรรจุบัญชีใหม่นะเข้าไปแทนนะในเดือนตุลาคมนี้อ่ะก็ถือว่าอันนี้คือจบในส่วนของ นะการเพิกถอนและการเตรียมการในการที่จะจัดทำบัญชีผู้ที่สอบได้แล้วก็บรรจุกันใหม่ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: แปลว่าจบแล้วไหมครับคุณมนตรีส้มกับกิจไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แล้วนะ
1: ก็มี
0: อาจจะต้องถามอีกครั้งนึงเพราะว่าชื่อมันเป็นตัวเปิดเรื่องเลยแต่ว่าหายไปจากระบบตั้งแต่เมื่อไหร่
1: ไม่มีไม่กี่ที่นะที่เขาถามถึงคุณวิลักษ์ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ถามถึงกันแล้วนะ
0: เพราะว่าสองคนนี้เป็นคนพยายามที่จะถูกเชื่อมไปยังท่านที่ผมถามเพราะว่าสองคนนี้น่าจะทำให้ท่านรองนายกท่านเสื่อมเสียถึงขนาดที่ท่านต้องออกไป
1: แจ้งความ
0: เอาไว้เนี่ยก็เลยอยากจะให้รู้ว่าทำให้ท่านนายกจะได้ไม่มาอยู่ในข่าวที่ผ่านมาด้วยท่านรองนายกด้วยครับคุณมนตรีก็เลยถามถึงแต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอตัวแล้วมั้งครับหลุดไปจากระบบเรียบร้อยแล้วมั้งครับ
1: ตรงนี้หายนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนวนหรือต่อรูปคดีอะไรหรือไม่นะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยตอนแรกๆนะผมเนี่ยก็รอดูว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะจากคำชี้แจงของตัวแทนสถาบันการศึกษาทั้งม.บูรพาและก็ม.สว.จนกระทั่งมีการเปิดชื่อเปิดแซ่แล้วก็โยนรายชื่อออกมาแต่ตอนนี้นะก็ดูเหมือนเงียบไปอีกเหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องไปดูด้วยอีกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วคำให้การของตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนั้นเนี่ยจะยังเป็นประโยชน์นะต่อสำนวนหรือต่อคดีตรงนี้อีกหรือไม่นะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์วิชามหาคุณวันในวันก่อนที่ไปพูดบนเวทีของคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระและศาลอาจารย์ก็ฟันธงล่วงหน้าว่านะไปไม่ถึงฝ่ายการเมืองสิ้นสุดนะเฉพาะในส่วนของข้าราชการประจำเท่านั้นนั่นคืออาจารย์วิชามหาคุณนะให้มุมมองเอาไว้ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ผมมาไฮไลท์ที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีและครม.ที่ลงไปที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้นายกก็เป็นการร่วมทำประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปนะครับท่านนายกอนุทินท่านรองพิพัฒน์ท่านรองศรีหศักดิ์ท่านรองประกรณ์นะครับท่านรองยศชนันนะครับแล้วก็รัฐมนตรีอีกหลายๆท่านนะครับก็ลงไประดมความคิดเห็นรับฟังปัญหาอุปสรรคก็เสนอแนวทางในการพัฒนาสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสก็ทบส่วนนายกก็กล่าวเปิดการประชุมครับมายินดีที่มารับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับโดยนายกก็บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทำทุกอย่างระดมความคิดเห็นสะท้อนปัญหาอุปสรรคจากการลงพื้นที่ได้คุยกับรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็จะนำผลจากการทำกระบวนการดังกล่าวมาเสนอร่วมการพิจารณาก็จะมีเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติต้องตอบโจทย์ปัญหาให้กับประชาชนตอนเริ่มท่านนายกก็พูดถึงนั่นแหละก็คือขอให้นำเสนอจำเพาะไปถึงปัญหาและแนวทางที่แก้ไขได้จริงแล้วก็เปิดให้รองนายกนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมองอย่างรอบด้านเรื่องไหนที่ต้องบูรณาการก็ขอให้บูรณาการลดข้อจำกัดลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นท้ายที่สุดนายกบอกว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าต้องการหารือถึงความต้องการในพื้นที่รัฐบาลจะได้ดำเนินการไปใช้ในการประชุมครม.นอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ที่สงขลาเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของพื้นที่และเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลเพราะดูตามทรงก็เป็นแพทเทิร์นปกติครับคุณมนตรีเดี๋ยววันนี้ก็จะมีข้อเสนอ1 2 3 4ซึ่งปกติแล้วก็จะมีเอาเป็นว่าข้อเสนอที่มาแบบออแกนิกก็คงมีแหละข้อเสนอที่มีการชงมาจากหน่วยงานรู้หน่วยงานนี้ก็คงมีและเสร็จแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเอาข้อเสนอที่ได้ฟังกันมาแล้วก็มีการเขียนตุ๊กตาเขียนติ๊กต่างอะไรขึ้นมาในวันนี้แล้วก็มาตอบว่าในวันพรุ่งนี้ได้มีข้อสรุปอะไรยังไงบ้างครับคุณมนตร
1: ีก่อนหน้านี้นะครับท่านรองนายกพิพัฒน์ราชกิจประการในฐานะที่เป็นแม่ทัพภาคใต้แล้วก็เตรียมการเกี่ยวกับเรื่องวาระการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับมีมากถึง119โครงการและเป็นตัวเลขนะเงินลงทุนเบื้องต้นนะ 5,000 5.7 หมื่นล้านบาทนั่นคือในส่วนที่ท่านประชุมเตรียมการกับหลายๆฝ่ายแต่พอมาถึงวันนี้ผมเห็นคงจะย่อความลงมาแล้วล่ะครับคุณอภิรักษ์ครับว่ากลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าโครงการคนละชุดหรือเปล่านะครับมันเหลือ96โครงการนะครับ96โครงการตรงนี้เป็นหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ของกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเตรียมเสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่รวมทั้งสิ้น96โครงการคิดเป็นวงเงินงบประมาณเบื้องต้นกว่า 13,000 ล้านบาทนะก็อันนี้คือเป็นโครงการและเป็นตัวเลขนะที่มาจากในพื้นที่แต่วันก่อนนะที่เรานำมาคุยกันและผมคุยคุณวิสุทธ์ด้วยคุณพิรักษ์ด้วยนะครับก็เป็นในส่วนของส่วนกลางที่เขารวบรวมเรียบเรียงอะไรทั้งหมดนะฮะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าทั้งหมดนี้จะถูกนำไปดำเนินการทันทีนะเพราะในตอนท้ายบอกว่าในการประชุมครม.สัญจรรัฐบาลจะรับทราบข้อเสนอแผนงานทั้งหมดโดยที่ประชุมจะนำโครงการต่างๆมากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญอย่างละเอียดนะโดยประเมินจากความพร้อมความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่เป็นหลักเพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นรูปธรรมต่อไปอ่ะก็ย่อลงมาเหลือ13,000ล้านบาทเบื้องต้นครับคุณพิรักษ์ครับ
0: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลาเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันที่ตลาดของบ้านเราวันนี้ปิดบวกขึ้นมา 6.94 จุดครับมีการปรับพอร์ตตาม MSCI Rebalance แล้วก็มีการดึง Fund Flow เข้ามาหนุนกลุ่มแบงก์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราฟังเพิ่มเติมกันครับจากคุณกิตพลไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนกับตลาดวันนี้ที่ปิดไป 1,595.16 จุดนะครับบวกขึ้นมา 6.94 จุดคิดเป็น 0.44% Volume 75,814.06 ล้านบาทนะครับโดยมีสถาบันในประเทศและต่างชาติเป็นฝ่ายขายสุทธิ254และ334ล้านบาทตามลำดับและบริษัทหลักทรัพย์และบุคคลในประเทศซื้อสุทธิ456และ133ล้านบาทตามลำดับนะครับคุณกิตพลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับตลาดวันนี้เป็นไงบ้างครับ
3: โอเคครับวันนี้ก็คือเคลื่อนไหวในเชิงที่ต้องถือว่าแข็งแกร่งกว่าตลาดภูมิภาคนะครับเพราะว่าต้องถือว่ายังสามารถที่จะปรับตัวบวกได้ค่อนข้างจะทั้งวันนะครับสาเหตุสำคัญก็ต้องบอกว่าจะมาจาก 2-3 ปัจจัยครับปัจจัยหนึ่งก็คือต้องบอกว่าภาพของตัวของกลุ่มของทางด้านบ้านเราเนี่ยมันจะมีประเด็นบวกในเรื่องของตัวแผน PDP ฉบับใหม่นะครับอันที่2ก็คือประเด็นของเรื่องปัจจัยเฉพาะตัวเกี่ยวเรื่องของตัวการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็ต้องบอกว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ย2ปัจจัยนี้ครับเป็นปัจจัยทำให้2กลุ่มดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างเคลื่อนไหวดีๆนะครับแล้วก็การเดียวกันการปรับพอร์ตของ MSCI ในรอบนี้ต้องถือว่าไม่ได้มีเอฟเฟคที่เป็นตัวใหญ่ๆมากๆนะครับอาจจะมีบางตัวที่โดนปรับลักษณะของการลดจากหุ้นขนาดใหญ่ไปในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กลงนะครับดังนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าลดเวทมากกว่าแต่ว่าอิมแพคที่มีต่อตลาดก็เลยไม่ได้แรงมากนะครับ
2: ครับผมทิศทางของวันพรุ่งนี้มีปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะกำหนดการเคลื่อนไหวของตลาดครับ
3: โอเคครับสำหรับวันพรุ่งนี้ถ้ามองแล้วในช่วงของระยะสั้นเนี่ยแล้วบรรยากาศของภาพตลาดโลกเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นลบตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสัญญาณที่มาจากประธานเฟดเพราะฉะนั้นในส่วนที่จะทำให้โมเมนตัมของตลาดดีขึ้นได้เนี่ยอาจจะต้องมาจาก2ปัจจัยก็คือปัจจัยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกับอันที่2ก็คือปัจจัยในเรื่องของตัวเกี่ยวกับทางด้านของความกังวลเงินเฟ้อซึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขเนี่ยในเรื่องของตัวนอนฟาร์มเพโรวันที่4ครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขของเงินเฟ้อเนี่ยประมาณวันที่11เพราะฉะนั้นในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าตัวนี้หรือจนกระทั่งจะเห็นภาพของจนเฟดประชุมในตลาดโดยรวมอาจจะเปราะบางบ้างครับแต่ว่าเราก็คิดว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดนี้ก็ไม่ได้ดูน่ากังวลอะไรการเคลื่อนไหวของตลาดก็น่าจะอยู่ประมาณสัก1,580นะครับถึงประมาณ 1,610 จุดครับ
2: ครับมุมมองต่อเรื่องของ MSCI Rebalance ของคุณกิตพลเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับถ้ามองแล้วต้องบอกว่าจริงแล้วในภาพตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในไตรมาสถัดไปเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นครับเพราะว่าในไตรมาสนี้จริงๆแล้วสัญญาณบวกอย่างนึงก็คือต้องถือว่าต้องบอกว่าเริ่มมีลุ้นเพราะว่าจริงๆแล้วการปรับน้ำหนักตรงนี้มันจะเป็นการปรับตามสัมผัสตามน้ำหนักจริงนะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วตลาดไทยเนี่ยก็น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงไตรมาส2พอถึงไตรมาส3จริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราเคลื่อนไหวได้ดีกว่าในตลาดเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อเนี่ยโอกาสที่การรีบาลานซ์ในรอบหน้านะครับจะเป็นภาพของการปรับน้ำหนักของหุ้นไทยขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามีความเด็ดก็ได้สูงครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าในรอบนี้ถือว่าเป็นกลางๆก็เริ่มบวกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในรอบหน้ามาลุ้นครับว่าจะเห็นการเพิ่มน้ำหนักตลาดไทยหรือเปล่าครับ
2: ครับผมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
3: ครับก็ถ้ามาดูแล้วในช่วงสั้นเองตลาดเองก็ยังบวกในกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะประเด็นของการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกันนะครับกับอันที่2แล้วถ้ามาดูก็คือในกลุ่มของด้านพวกพลังงานนะครับโดยเฉพาะพวกโรงไฟฟ้าใหญ่ๆจะแผน GDP แล้วก็ Direct PPA ซึ่งน่าจะบวกกับเรื่องของตัว Data Center เนี่ยเราคิดว่าเป็นปัจจัยทำให้2กลุ่มนะครับยังค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงของการเก็งกำไรช่วง1หรือ2สัปดาห์นี้ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคุณกิตพลครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิตพลไพไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehien ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับคำแนะนำให้กับนักลงทุน MSCI Rebalance เนี่ยก็คือการปรับสมดุลหรือว่าปรับเปลี่ยนรายชื่อหุ้นและน้ำหนักการลงทุนในดัชนี MSCI นะครับ พื่อให้สะท้อนสภาพตลาดทุนที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจัดทำโดยบริษัท Morgan Stanley Capital International ก็เป็นคำเต็มของ MSCI นะครับ Morgan Stanley Capital International ครับเนื่องจากกองทุนระดับโลกหรือว่า Global Funds จำนวนมากเนี่ยใช้อัตรารายชื่อหุ้นในดัชนีนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์อ้างอิงในการลงทุนเมื่อมีการทำรีบาลานซ์นั้นจึงส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินลงทุนต่างชาติหรือฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าหรือไหลออกในตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญนะครับ MSCI นั้นจะมีการทบทวนดัชนีกันเป็นรอบๆโดยหลักแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือ Semi Annual Index Review รอบใหญ่ประจำเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อหุ้นและน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ Quarterly Index Review หรือว่ารอบย่อยประจำเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคมซึ่งเน้นปรับปรุงน้ำหนักและคัดเลือกหุ้นที่ตรงตามเกณฑ์ด่วนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมีการรีบาลานซ์กระบวนการรีบาลานซ์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบหลักที่ส่งผลต่อหุ้นรายตัวนะครับคือหุ้นเข้าใหม่ inclusion เนี่ยหุ้นที่เติบโตจนผ่านเกณฑ์จะถูกนำเข้าคำนวณในดัชนีส่งผลให้กองทุนประเภท passive fund จำเป็นต้องเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นตามสัดส่วนทำให้มีแรงซื้อหนุนหรือว่ามี inflow นะครับหุ้นที่ถูกคัดออกหรือว่า exclusion คือหุ้นที่ขนาดหรือสภาพคล่องลดลงจนต่ำกว่าเกณฑ์จะถูกถอดออกจากกองทุนต่างๆจะเทขายหุ้นนั้นออกมานะครับ outflow และการปรับน้ำหนักหรือว่า weighting adjustment นะครับ weighting adjustment ครับหุ้นบางตัวอาจจะไม่ได้เข้าหรือออกแต่ถูกเพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนตามมูลค่าตลาดที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่มีต่อตลาดหุ้นราคาปิดวันบังคับเนี่ยจะมีการผันผวนมีความผันผวนสูงนะครับราคาปิดวันบังคับใช้กองทุนขนาดใหญ่มักจะตั้งคำสั่งซื้อขายแบบตามราคาปิดในวันที่มีผลบังคับใช้นะครับทำให้ปริมาณการซื้อขายในวันนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างมากแล้วก็จะมีนักลงทุนในตลาดมักจะเข้ามาเก็งกำไรล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ MSCI ประกาศผลนะครับ Buy on Fact Sell on Fact มักจะประกาศก่อนวันมีผลบังคับใช้ประมาณ2สัปดาห์โดยจะดักซื้อหุ้นที่ได้เข้าและดักขายหุ้นที่จะหลุดดัชนีนะครับนั่นคือเรื่องของ MSCIrebalance ที่วันนี้ก็มีผลต่อตลาดนะครับวันนี้บ้านเรา Top 5อันดับ1คือ KBank นะครับมูลค่าการซื้อขาย4,808 ล้านบาทปิดไปที่248บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทนะครับอันดับที่2 TTB ครับมูลค่าการซื้อขาย 3,769 ล้านบาทปิดไปที่2บาท98สตางค์เพิ่มขึ้นมา6สตางค์ครับอันดับที่3 Delta 3,601 ล้านบาทนะครับปิดไปที่249บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทอันดับที่4 SCB ครับมูลค่าการซื้อขาย 3,043 ล้านบาทปิดไปที่151บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่5 PTT ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,913 ล้านบาทปิดไปที่40บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา25สตางค์นะครับมาดูภูมิภาคในวันนี้กันหน่อยนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดบวกได้ปัจจัยหนุนจากการที่รัฐบาลจีนออกมาตรการเพื่อพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตซึ่งมาตรการดังกล่าวรวมถึงการอนุมัติสินเชื่อจำนองเฉพาะโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นช่วยผลักดันยอดขายบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,986 เพิ่มขึ้นมา 34 จุดคิดเป็น 0.86%หางเสียงฮ่องกงปิดลบครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและเงินเฟ้อหลังสหรัฐและอิหร่านโจมตีตอบโต้กันไปมาขณะเดียวกันนักลงทุนยังวิตกว่าเฟดนั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าเพื่อคุมเงินเฟ้อและนักลงทุนยังผิดหวังกับข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่บ่งชี้ว่าภาคการผลิตและภาคบริการจีนหดตัวหางเสียงปิดไปที่ 25,566 นะครับลดลงไป17จุดคิดเป็น 0.07% ครับนิกเคอิโตเกียวปิดลบเล็กน้อยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบางส่วนช่วงท้ายตลาดที่ช่วยพยุงและลดช่วงติดลบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับปิดไปที่ 66,311.93 จุดสำหรับนิกเคลดลงไป93จุดคิดเป็น 0.14% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกครับจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากที่เควินวอชประธานเฟดได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสัมมนาที่แจ็คสันโฮล คอสปีปิดไปที่ 6,820 เพิ่มขึ้นมา 31 จุดคิดเป็น 0.46% นะครับออสเตรเลียปิดลบครับตลาดถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้อิหร่านยิงขีปนาวุธข้ามแดนตอบโต้ใส่ฐานทัพสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนนอกจากนี้การกล่าวสุนทรพจน์ของเควินวอชประธานเฟดได้กระตุ้นให้เกิดการคาดการว่าเฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 9,076 ลดลงไป 16 จุดคิดเป็น 0.18% All Ordinaries ปิดไปที่ 9,271.40 จุดลดลงไป 22.90 จุดคิดเป็น 0.25% ครับวันนี้ความเคลื่อนไหวในบ้านเราที่น่าสนใจนะครับรวมถึงในต่างประเทศนะครับแบงก์ชาติเผยเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม69ขยายตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม69ขยายตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าส่งออกเติบโตสูง 22.3% นำเข้าพุ่งสูงขึ้น 35.5% พร้อมระบุด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นไม่เข้าข่ายเกิดภาวะ Japanification หรือว่าภาวะซึมเศร้ายืดเยื้อแบบญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นคำศัพท์ Japanification นะครับนะ Japan มารวมกับเนี่ยครับ Identification ก็เป็น Japanification นะครับวันสุดท้ายของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เป็นวันสุดท้ายผ่านช่องทางออนไลน์และศูนย์บริการ OSS ทั่วประเทศครับกทม.จัดโรดโชว์กระตุ้นเศรษฐกิจจะมีการจัด Bangkok Fair Road Show 2026ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับเริ่มวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันครับเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากค่าเงินบาทอ่อนค่าแรงนะครับ31สิงหาคมเนี่ยเปิดช่วงเช้ามา33.16 บาทอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนที่32.94 บาทนะครับตลาดการเงินทั่วโลกเผชิญแรงกดดันหลังนักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากถ้อยแถลงที่แจ็คสันโฮลนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับในขณะที่เรื่องอื่นๆนะครับในกระแสข่าววันนี้สบน.แจงคืบหน้าใช้เงินกู้เปิดหน่วยงานเสนอโครงการได้ถึง30กันยายนยันแบบฟอร์มละเอียดและเข้มข้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้ครับจากทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.นะครับที่พูดถึงความคืบหน้าของแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านโดยในส่วนของวงเงิน 200,000 ล้านบาทหลังนั้นนะครับโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบผ่านทั้ง2สภาเรียบร้อยแล้วทั้งส.ส.ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและวุฒิสภาในวันนี้นะครับซึ่งขั้นตอนตามนโยบายในลำดับถัดไปคือการเปิดให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดทำและยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามาอย่างคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้พระราชกำหนดแผน2พิจารณาโดยขณะนี้อยู่ระหว่างช่วงของการรอรับข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆนะครับเนสเล่ชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องอดีตผู้บริหารเกี่ยวกับบริษัท QCP ไม่เป็นความจริงยันไร้มูลทำตามกฎหมายนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจไทยกรกฎาคมยังโตดีเมื่อสักครู่ได้รายงานไปแล้วนะครับให้ทราบสรรพสามิตแจงคืบหรือเกณฑ์ภาษีรถยนต์กลาง3หลักการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในกระแสข่าวขณะที่คมนาคมชง2โครงการ 30,000 ล้านช่วยค่าน้ำมันรถขนส่งเฟส2เปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV นะครับมาดูเรื่องที่ทางคุณพรชัยถีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเผยถึงกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตที่อยู่ระหว่างหารือรายละเอียดหลักการเพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือ EV Board และเสนอเข้าครม.นะครับขณะนี้นี่อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการด้านรายละเอียดเพื่อให้ทันกันยายนนี้กรมสรรพสามิตได้รับมอบ3หลักการหลักการ3ประการนะครับจากคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังและนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นแนวทางในแผนปฏิรูปภาษีและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม EV ในระยะถัดไปนะครับก็มีตั้งแต่ investment driven import ครับนำเข้าเพื่อดึงดูดการลงทุนไทยจะไม่เน้นการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปนะครับเพื่อมาจำหน่ายแต่จะเน้นดึงดูดการลงทุนระยะยาวครับ ช่วงเริ่มแรกเนี่ยอาจจะอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์รุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาเป็นต้นแบบในการศึกษาและทดลองใช้ในประเทศก่อนนำไปสู่การเรียนรู้ยกระดับและผลิตจริงในประเทศนะครับ2มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางส่งออกครับ Regional Export Hub จากเดิมที่ไทยเคยเป็นจุดศูนย์กลางและประสบความสำเร็จในการส่งออกรถยนต์สันดาปหรือ Detroit of Asia นะครับเป้าหมายใหม่ก็คือการขยายให้เป็น Regional EV Hub นะครับและ3ก็คือยกระดับการใช้ชิ้นส่วนในประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มสูง High Value Added Local Content นะครับซึ่งกรมก็จะสนับสนุนให้ห่วงโซ่อุปทานและผู้ผลิตไทยยกระดับทักษะและการใช้วัตถุดิบในประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่จำกัดแค่งานประกอบพื้นฐานนะครับเช่นเย็บเบาะหนังชิ้นส่วนยางแต่ต้องร่วมมือกับนักลงทุนต่างชาติพัฒนาเทคโนโลยีหลักของระบบรถยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับวันนี้วันชาติมาเลเซียนะครับวันประกาศอิสรภาพครับ Merdeka Dayวันรวมชาติใน16กันยาแต่ว่า31สิงหาเนี่ยคือวันประกาศอิสรภาพนะครับที่เรียกว่า Merdeka Day วันนี้เดี๋ยวในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจไปดูการเมืองมาเลเซียกันกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามตอนนี้พักสักครู่นึงครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
4: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุขความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
10: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับอยู่กับผมวรินทร์สัจเดลแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ปิตินะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มค่าได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมไม่ว่าจะเลือกฝาก แบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและสำหรับท่านที่สนใจที่จะไปเปิดโลกทัศน์และไปดีลธุรกิจถึงที่นะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับนะครับมาถึงแล้วครับ20ถึง26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณนะครับที่มีต่อธุรกิจไปตลอดกาลเลยนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนส์และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณก็ต้อง VVIP เท่านั้นนะครับเราจะบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ซึ่งเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเชกย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีนะครับและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง20ถึง26กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะครับอยากเปิดประตูสู่อากาศใหม่แอดเราแล้วทักด่วนนะครับ LINE Official ของคลื่นความคิดนะครับ @thinkingradio ย้ำอีกครั้งนะครับ @thinkingradio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับช่วงนี้ครับเรามาสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันเลยครับ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
10: เราปิดท้ายเกาะติดเศรษฐกิจกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอยู่ด้วยกันเป็นประจำนะครับแล้ววันนี้อยู่ตรงกับวันชาติของมาเลเซียเลยนะครับที่เขาเรียกกันว่าเมเดกาเนี่ยนะครับคือ31สิงหาคมวันนี้ในอดีตนะครับย้อนกลับไปในปีพ.ศ.2500เนี่ยสหพันธรัฐมาลายาเฉพาะบนแหลมมาลายูเนี่ยประกาศเอกราชจากอังกฤษในวันนั้นตนกูอับดุลรหมานเอ่ยคำว่าเมเดกา7ครั้งย้ำถึงอิสรภาพที่ได้มาต่อมานะครับอีก6ปีให้หลังเนี่ย16กันยายนปีพ.ศ.2506รัฐต่างๆบนคาบสมุทรมาลายูและบนเกาะบอร์เนียวคือซาบ้าหรือซาบาและสารวัคก็ได้รวมกันเป็นประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียปัจจุบันนะครับมาเลเซียจึงให้วันที่31สิงหาคมเป็นวันเมเดกาหรือวันประกาศอิสรภาพ Independence Day นะครับแล้วก็16กันยายนเนี่ยปันเป็นวันมาเลเซียหรือว่าวันรวมชาติมาเลเซียครับซึ่งปีนี้สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเนี่ยก็เลยเลือกจัดงานวันชาติในวันศุกร์ที่11กันยายนนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณฟังครับสวัสดีคุณวารินครับใช่ครับมาเลเซียเวลาเขาพูดถึงวันชาติมันจะงงๆนิดนึงเพราะว่ามันจะมี2วันใช่ไหมครับวันเขาเรียกฮารีเมเดกาก็คือวันที่เมื่อกี้คุณวารินพูดเรื่องของวันประกาศเอกราชประกาศอิสรภาพกับอีกวันนึงคือมาเลเซียเดย์มาเลเซียเดย์นี่คือวันรวมชาติก็คือมีเอาฝั่งที่อยู่ใต้ประเทศไทยบวกกับสวาสารบักแล้วก็ตอนนั้นจริงๆมีสิงคโปร์ด้วยนะครับแต่ว่าตอนหลังสิงคโปร์นี่ออกไปปี1965นะครับวันที่9สิงหาคมครับก็เป็นวันชาติสิงคโปร์อีกทีนึงซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะฮะวันชาติหลายๆประเทศเนี่ยอยู่ในเดือนสิงหาคมเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับของเราเองก็จะมีวันแม่แห่งชาติอยู่ในเดือนสิงหาคมด้วย
10: ครับ ของวันนี้แหละครับเมเดกาเดย์นะครับวันประกาศอิสรภาพคืออินเดียก็มี2วันถูกไหมครับอินเดียก็มี15สิงหาวันประกาศอิสรภาพแล้วก็วันสถาปนาเป็นรัฐเนี่ยก็สาธารณรัฐก็คือสาธารณรัฐก็คือ26มกราคมใช่ไหมครับนั่นก็เป็นอีกวันนึง Republic Day กับ Independence Day ก็มี2วันให้เลือกเหมือนกันนะครับหลายประเทศครับก็จะมีแบบเนี้ยจะมีแบบบางโปแลนด์ผมก็เห็นมีแบบเลือกจัดได้เดี๋ยวจะเอาวันไหนจะเอาวันconstitution วันประกาศอิสรภาพเป็นอย่างนี้หลายประเทศเลยเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะไฮไลท์กันที่มาเลเซียอาจารย์อยากจะพูดถึงการเมืองของมาเลเซียหน่อยไหมครับวันนี
12: ้คือตอนนี้ผมคิดว่าหลายๆคนจับตาดูมากๆนะครับเพราะว่ามาเลเซียจริงๆเนี่ยจะมีกำหนดในการที่จะเลือกตั้งนะครับเขาเรียกว่า GE16 นะครับคือ General Elections ครั้งที่16ของประเทศเนี่ยจริงๆเขากำหนดไว้กุมภาพันธ์ปี2028แต่ว่ามันมีแนวโน้มนะครับว่ามันจะมีเขาเรียกปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์นะครับนั่นก็คือถ้าช่วงนี้มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้พรรคที่เป็นแนวร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมีความได้เปรียบมันมีแนวโน้มนะครับว่ามันอาจจะมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่นักวิเคราะห์หลายๆคนให้จับตามองเนี่ยเขามองช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็คือตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวา2026นะครับไปจนถึงช่วงครึ่งปีแรกนะครับของปี2027นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันอาจจะเกิดการเขาเรียกอะไรล่ะลองเชิงนะครับลองเชิงกันระหว่าง3กลุ่มการเมืองสำคัญนะครับที่ดูแลประเทศมาเลเซียนะครับในฐานะที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะสสหรือว่าเป็นรัฐบาลอยู่นะครับมาเลเซียเองเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการรวมเขาเรียกว่าพันธมิตรนะครับพันธมิตรณปัจจุบันนี้เนี่ยมันคือการรวมกันของ2พรรคการเมืองนะครับนั่นก็คือพรรคที่เรียกไม่ใช่2พรรคการเมือง2ขั้วการเมืองขั้วการเมืองนึงก็คือพากาตันฮารปันนะครับ PH ของอันวาอิบราฮิมกับอีกขั้วนึงก็คือบาริซานแนชชันแนล BNบาราซานนาชันแนลเนี่ยก็คือกลุ่มที่เคยครองอำนาจเดิมมายาวนานมากนะครับนั่นคือพรรคอัมโนนะครับแล้วก็พรรคอัมโนเนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับคนมาลายูใช่ไหมฮะแต่จริงๆใน BN เนี่ยมันก็จะมีพรรคสำหรับคนจีนพรรคสำหรับคนมาเลเซียเชื้อสายอินเดียด้วยนะครับรวมกันเนี่ยเขาเรียกบาริซานนาชันแนลกับปากาตันฮารปันนะครับรวมกันแล้วก็สนับสนุนตัวของอันวาอิบราฮิมให้เป็นนายกรัฐมนตรีเที่ยวนี้นะครับแต่ว่าณนาทีนี้เนี่ยในไอ้โครงสร้างของการจัดตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยนะครับมันไม่พออัมโนกับ PH เนี่ยมันไม่พอมันเลยต้องไปดึงอีกกลุ่มหนึ่งมาด้วยซึ่งไอ้กลุ่มที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพันธมิตรบอร์เนียวบอร์เนียวเนี่ยเมื่อกี้คุณวาลินพูดไปแล้วว่ามาเลเซียได้เอกราช31สิงหาแต่ว่ารวมชาติ16กันยาไอ้กลุ่มที่มารวมตอนหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่ใหญ่มากอีก2พื้นที่ก็คือซาบะกับซารวักนะครับซึ่งซาบะกับซารวักเนี่ยอยู่บนเกาะมหาสจันทร์เกาะนึงเกาะเนี้ยตอนเหนือเรียกบอร์เนียวตอนใต้เรียกกาลิมันตันเกาะนี้เกาะเดียวเนี่ยมีประเทศอยู่3ประเทศก็คือมาเลเซียซาบะกับซารวักใช่มั้ยครับแล้วก็บรูไนอยู่แกดในใจกลางของซาบะกับซารวักแล้วก็ทางด้านใต้เนี่ยเป็นกาลิมันตันของอินโดนีเซียนะครับเพราะนั้นซาบะกับซารวักเนี่ยก็เลยกลายเป็นคิงเมเกอร์เพราะว่าถ้าคุณเอ็นไปทางด้านไหนก็ตามตัวนั้นน่ะก็จะได้เป็นรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยอันวาอิบราฮิมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าไอ้ภูมิรัฐศาสตร์ภายในที่พันธมิตรเกาะบอร์เนียวอ่ะซาบะกับซารวักมันมีอำนาจต่อรองสูงมากๆเลยเนี่ยทำอะไรก็ต้องโปรเขาอ่ะแล้วพอโปรเขามากๆเนี่ยคนที่อยู่ฝั่งเพนินซูล่ามาเลเซียเองก็รู้สึกไม่พอใจเพราะว่าอัตลักษณ์ของมาเลเซียเนี่ยยังไงก็ตามฝั่งเพนินซูล่าคือฝั่งที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกอะไรล่ะเหนือชั้นอยู่ในทีนะครับมันไม่ได้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าคนมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับก็มีกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มซึ่งโอ้โหตอนหลังเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากกลุ่มนี้อยู่ทางตอนบนของมาเลเซียก็คือติดกับพรมแดนไทยกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของพันธมิตรพาสก็คือกลุ่มพันธมิตรอิสลามซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นอิสลามเข้มข้นเลยนะครับเขาอยู่ในรัฐแถวนี้แหละครับเคดะอารูสตากาลันตันลันกานูนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยไอแรงกระเพื่อมหรือว่า แลนด์สเคปทางการเมืองของมาเลเซียเนี่ยมันพร้อมปะทุกันอยู่ตลอดเวลาตัวของพันธมิตรที่ตั้งรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว PH BN หรือว่าบอร์เนียวเนี่ยมันก็เข้าที่เข้าทางกันยังไม่ได้นะครับแล้วก็รู้สึกบอร์เนียวมีอำนาจต่อรองเหลือเกินในขณะที่อัมโนเองเนี่ยเจอมรสุมใช่ไหมครับหลายๆท่านอาจจะจำได้ว่านาจิบราซักใช่ไหมนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับของอัมโนเนี่ยเจอปัญหาเรื่อง 1MDB นะครับหรือว่าการช่อโกงเงินครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังขึ้นศาลอยู่เพราะนั้นไอสถานะของอัมโนในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์มาลายูเนี่ยมันก็ถูกท้าทายเยอะนะครับมันก็เลยมีแนวโน้มว่าเฮ้ยถ้ามันมีการช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันเมื่อไหร่เนี่ย PH อาจจะล้มกระดานแล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลยก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตัวอะไรล่ะที่ทำให้เราต้องดูนะครับว่าเป็นตัวสำคัญนะครับว่าเอ๊ะมันอาจจะไปสู่การเลือกตั้งเพราะแน่นอนการไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยแปลว่าเราเองอาจจะต้องมาจับตาดูแล้วใครก็ตามที่ทำการค้าทำการลงทุนกับมาเลเซียเนี่ยต้องเข้าใจใช่ไหมเพราะอย่าลืมนะฮะมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยพรมแดนการค้าพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยมูลค่ามหาศาลนะครับแล้วก็มาเลเซียในระยะหลังเนี่ยคนก็มองว่าเป็นดาวรุ่งด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งประเทศไทยเราก็อยากที่จะไปเชื่อมห่วงโซ่ประทานกับเขาปัจจัยที่เป็นตัวสำคัญที่จะดูว่ามาเลเซียอาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งแล้วยุบสภาก่อนล่วงหน้านี่ก็คือเรื่องของดัชนีความพึงพอใจต่อภาวะค่าครองชีพครับมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีการสำรวจคนความรู้สึกของคนมาเลย์อยู่ตลอดเวลานะครับว่าพอใจไหมกับเรื่องของ living cost living standard นะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐ

0: ไม่ใช่ว่าใครไปเติมก็ได้ราคาถูกแต่เขาจะต้องไปแสดงบัตรอาจจะเป็น QR code ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นบัตรที่เป็น physical กายภาพนะครับเพื่อที่จะบอกว่าฉันเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ในการเติมน้ำมัน ซึ่งแน่นอนสิทธิ์นี้มันก็จะคล้ายๆแบบบัตรสวัสดิการคนจนน่ะน้ำมันบางประเภทอย่างเช่นถ้าเทียบเป็นประเทศไทยแก๊สโซฮอล์95อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้รับการอุดหนุนนะครับเขาเรียกรอน98อย่างเงี้ยก็ไม่ได้รับการอุดหนุนนะครับแต่ว่าพอเป็นคนที่ยากจนก็ได้รับเงินอุดหนุนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเกิดแรงกระเพื่อมสูงมากเพราะว่าคนที่เคยเติมน้ำมันถูกใช้เชื้อเพลิงถูกนาทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงถูกขนาดนั้นแล้วมันพลาดท่าทางเวลาด้วยเพราะว่าเริ่มนโยบายนี้เนี่ยต้นปี2026แล้วทุกท่านก็คงจำได้ใช่ไหมครับพอถึงปลายกุมภาพันธ์2026เนี่ยมันเกิดวิกฤตการณ์ที่อเมริกากับอิสราเอลบุกเข้าไปในอิหร่านแล้วก็เริ่มทำสงครามเพราะนั้นราคาน้ำมันมันทะยานขึ้นสูงมากนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือกฎหมายมาเลเซียเนี่ยเขาให้มีการทำสำรวจนะครับว่าแต่ละไอ้เขตเลือกตั้งอ่ะจะต้องมีการจัดเขตเลือกตั้งใหม่ทุกๆ10ปีซึ่งไอ้การจัดเขตเลือกตั้งใหม่ทุกๆ10ปีเนี่ยแน่นอนถ้าใครก็ตามเป็นรัฐบาลที่อยู่ในช่วงนั้นน่ะมันก็จะเกิดการจัดเขตเลือกตั้งที่เอื้อให้กับพรรคของตัวเองถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นเอาเขต8ของจังหวัดนี้ไปย้ายไปอยู่จังหวัดนึงเพื่อทำให้อะไรเพื่อทำให้เขต8ที่เคยอาจจะสนับสนุน PH แต่ว่าในอีกจังหวัดนึงคนไม่ค่อยสนับสนุน PH พอเขต8ไปลงอีกจังหวัดนึงปุ๊บโอ้คนสนับสนุน PH เยอะขึ้น PH ก็จะมีส.ส.เพิ่มขึ้นในจังหวัดที่2ในขณะที่จังหวัดที่1ยังไงก็เป็นของ PH อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไอ้การจัดเขตการเลือกตั้งนี่มันจบเมื่อไหร่นะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าอาจจะจบในช่วงของ ปลายปี2026บวกกับพอจัดการเลือกตั้งเสร็จปั๊บเป็นไปได้ไหมที่ใช้เหตุผลว่าตอนนี้มันมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคือมาเลเซียเป็นสหพันธรัฐเพราะฉะนั้นแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะมีสภาของตัวเองมีการออกกฎหมายดูแลตัวเองในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งในรัฐด้วยแล้วก็มีการเลือกตั้งทั่วประเทศด้วยไอ้การเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยเขาเรียก GE อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าจัดเขตเลือกตั้งเสร็จปั๊บแล้วเอาไอ้การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งทั้งประเทศเนี่ยเลือกตั้งให้เป็นวันเดียวกันได้ไหมถ้ามันตกลงเวลากันได้เนี่ยรัฐบาลอาจจะเลือกยุบสภาแล้วประกาศเลือกตั้งวันนั้นเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมามันว่าจะมีปรากฏการณ์อย่างนี้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติยะโฮสมมติยะโฮเลือกตั้งเสร็จปุ๊บโอ้โหคนที่เลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นยะโฮเนี่ยเลือกปากตันฮารปันพันธมิตรนี่เยอะเพราะฉะนั้นพอไปถึงการเลือกตั้งทั่วไปคนอาจจะรู้สึกว่าในเมื่อฉันให้คะแนนปากตันฮารปันในรัฐบาลท้องถิ่นแล้วพอรัฐบาลกลางฉันให้พรรคอัมโนดีกว่าเพราะมันก็จะเริ่มขย่งกันถูกต้องไหมครับในฐานะประชาชนน่ะประชาชนมองว่าอ้าวก็ฉันบาลานซ์ไงท้องถิ่นฉันให้พรรคหนึ่งไปแล้วรัฐบาลกลางฉันก็พรรคหนึ่งแต่สำหรับนักเมืองอ่ะเขารู้สึกว่าไอ้การแบบนี้พอรู้ผลการเลือกตั้งอันหนึ่งไปก่อนแล้วไปเลือกตั้งอันหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นความไม่แน่นอนถูกต้องไหมสู้ให้มันเลือกวันเดียวกันไปเลยแล้วคนที่เป็นแฟนปากกาตันฮารปันจะได้เลือกปากกาตันฮารปันทั้งสองใบเพราะนั้นถ้าไอ้ลักษณะแบบนี้มันลงตัวเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นการเลือกตั้งในมาเลเซียเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับ
1: อืมครับแล้วพรรคไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลดีกับประเทศไทยมากกว่ากันครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในภาคใต้ตอนนี้กับ BRN เนี่ยครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าไปมาๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนถ้าจะเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยผมคิดว่าการบ้านใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะต้อง engage กับมาเลเซียใหม่หมดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการที่เราคุ้นชินกับมาเลเซียต่อเนื่องยาวนานคือตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่1จนถึงการเลือกตั้งครั้งที่13เนี่ยเขาเป็นรัฐบาลพรรคเดียวมาโดยตลอดเขามีพรรคอัมโนเป็นพรรคใหญ่ถูกต้องไหมครับจนเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งที่14ครั้งที่15นี่แหละที่เพิ่งเริ่มมีรัฐบาลผสมแล้วพอมีรัฐบาลผสมเนี่ยเกมการเมืองในมาเลเซียมันเปลี่ยนแต่วิธีการ approach ของประเทศไทยกับมาเลเซียเนี่ยมันเหมือนเดิมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมมาโดยตลอดเนี่ยบางครั้งมันเลยทำให้เราไม่ค่อยเท่าทันการเมืองภายในมาเลเซียดังนั้นถ้าจะมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ย

0: ไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นผู้นำมาเลเซียคนใหม่แกนนำมาเลเซียคนใหม่เนี่ยผมคิดว่าเป็นเวลาที่ประเทศไทยเราเองคงจะต้องปรับตัวนะครับเพราะแน่นอนนาทีนี้เนี่ยบทบาทของพื้นที่ที่คนไทยนักธุรกิจไทยรัฐบาลไทยเข้าใจความเป็นไปน้อยมากเนี่ยมันคือพื้นที่บอร์เนียวนะครับก็คือซาบะกับสารวักแต่ปรากฏซาบะกับสารวักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหรือเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาจะทำหน้าที่เป็นคิงเมเกอร์คิงเมเกอร์แล้วเขามีข้อตกลงที่เรียกว่า MA63 นะครับ MA63 เนี่ย คือข้อตกลงระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องยอมรับแล้วก็โอนย้ายอำนาจการปกครองตนเองแล้วก็สิทธิในการบริหารจัดการพลังงานและก๊าซธรรมชาติให้กับซาบะกับสารวักเต็มสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นซาบะกับสารวักนาทีนี้เนี่ยผลิตก๊าซผลิตน้ำมันได้แล้วพอผลิตก๊าซผลิตน้ำมันได้ปุ๊บเนี่ย เขาเริ่มเรียกร้องแล้วล่ะว่ารายได้ที่เปโตรนัสซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันขนาดยักษ์ของมาเลเซียคล้ายๆปตท.ของเราเนี่ยเคยไปทำรายได้มหาศาลจากซาบะสารวักแล้วเอามาโปะฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งใต้ประเทศไทยเนี่ยนาทีนี้เขาขอกลับบ้านเขาขอกลับไปทางซาบะสารวักมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วถ้าสมมติส่วนกลางไม่อนุญาตไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกิดแรงกระเพื่อมขั้นรุนแรงเลยเพราะนั้นส่วนกลางก็เลยอนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าส่วนกลางอนุญาตเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องนโยบายหลักทางด้านเศรษฐกิจนโยบายหลักทางด้านพลังงานเนี่ยมันจะโปรฝั่งซาบะสารวักซึ่งเราแทบจะไม่มีข้อมูลหรือมีก็มีน้อยมากทำให้เราอาจจะไม่เข้าใจมาเลเซียอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะว่าคิงเมเกอร์เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมนะครับว่า ไอ้การเกี้ยเสียกันระหว่าง PH กับอัมโนเนี่ยมันทำให้ที่ผ่านมาการดำเนินคดีกับอัมโนเนี่ยมันไม่เสด็จน้ำมันดูเหมือนกับหลีตาข้างหนึ่งแล้วช้าๆหน่อยไอ้หลีตาข้างหนึ่งแล้วช้าๆหน่อยเนี่ยมันทำให้อัมโนฟื้นตัวขึ้นมาเยอะมากในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับด้วยว่า PH ของอันวาร์อิบราฮิมเองเนี่ยมันไม่ได้มีผลงานที่เข้าตาประชาชนมากๆอะเพราะนั้นเราอาจจะเห็นขั้วการเมืองที่เปลี่ยนอย่างเช่นมันอาจจะกลายเป็นอัมโนจับมือกับพรรคจากซาบะสารวักบวกกับพาสซึ่งพาสเนี่ยคุมพื้นที่ตอนเหนือของมาเลเซียซึ่งพื้นที่ตอนเหนือของมาเลเซียคือพื้นที่ซึ่งติดกับชายแดนของประเทศไทยแล้ววิธีคิดเขาเป็นวิธีคิดแบบมุสลิมเข้มข้นแล้วปัญหาอย่างหนึ่งของคือเรื่องนี้จะแบบล่อเป้ามากเลยนะฮะแต่ว่าจำเป็นต้องพูดกันจำเป็นต้องแตะกันในเรื่องเซนซิทีฟอันนี้ก็คือมุสลิมภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขายึดโยงอัตลักษณ์ความเป็นอิสลามกับอัตลักษณ์ความเป็นมลายูแล้วบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นอิสลามไงบางเรื่องมันเป็นเรื่องมลายูนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอการตีความบางครั้งมันผิดจากหลักการที่เป็นแกนกลางของศาสนาอิสลามชุดหลักเลยด้วยซ้ำนะมันกลายเป็นอิสลามท้องถิ่นซึ่งแบบตีความบางเรื่องแบบไม่ตรงกับสิ่งที่โปรเฟตบอกอะไออย่างเงี้ยน่ากลัวถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้ามันสุดโต่งมากๆเนี่ยบางทีมันอะไรก็ตามที่มันสุดโต่งมากๆมันอันตรายทั้งนั้นแหละแต่เราก็ต้องเห็นนะว่าเฮ้ยไอการไอกลุ่มปาสเนี่ยที่เขาดูแลสีรัฐข้างบนเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วแหละว่าในขณะที่เขาจะต้องเข้มข้นเรื่องศาสนาแบบที่เขายึดถือเป็นแกนกลางเนี่ยเขาเน้นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันโตมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างฐานเสียงระยะยาวเพราะนั้นถ้ารูปแบบของรัฐบาลใหม่ของมาเลเซียมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราอาจจะเห็นรัฐบาลซึ่งไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเราจะเห็นรัฐบาลมาเลเซียซึ่งเรา approach ยากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องคิดดูดีๆว่าเราจะมีวิธีการดีลกับมาเลเซียยังไงนะครับเพราะว่าถ้ามองนะวันนี้เนี่ยฉากทัศน์ที่เป็นไปได้สำหรับรัฐบาลมาเลเซียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมยังมองอยู่ว่ามันอาจจะมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นมาได้3รูปแบบนะครับรูปแบบที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือรูปแบบพันธมิตรเดิมอะ ปากกาตันฮาราปันกับ BN จับมือกันซึ่งมีบอร์เนียวมาเป็นตัวเสริมอันเนี้ยความเป็นไปได้อยู่ที่ 40% แต่ในขณะเดียวกันไอ้รูปแบบที่2เนี่ยความเป็นไปได้ไม่ได้หนีกันเลยนะครับอาจอยู่ที่ประมาณ 30% ด้วยซ้ำก็คือสลับขั้วเอาปากกาตันฮาราปันไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเอาพาสเข้ามาเสียบแทนแล้วกลายเป็นพาสอัมโนแล้วก็ตัวของพรรคบอร์เนียวซึ่งไอ้แบบเนี้ยมันจะเป็นพรรครัฐบาลที่ประเทศไทยไม่ค่อยรู้จักหรืออีก 30% ตอนนี้ก็คือแม้40 30 30อีก 30% ก็คือสลายขั้วใหม่แล้วทุกอย่างกลายเป็นแบบเดิมก็คือพระราชาธิบดียังดีเปิดตัวนากงเนี่ยต้องเข้ามาแทรกแซงอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับการเลือกตั้งคราวที่แล้วแล้วยอมให้มันจัดพันธมิตรแบบรวมกลุ่มกันไปเพื่อที่จะเดินหน้าประเทศได้ซึ่งไอ้อย่างเงี้ยยิ่งมีความไม่แน่นอนสูงแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องดูก่อนว่ามันจะเกิดการเลือกตั้งขึ้นจริงๆตามเวลาที่นักวิเคราะห์หลายๆฝ่ายเขาวิเคราะห์กันหรือเปล่าว่ามันอาจจะเกิดช่วงปลายปีนี้จนถึงครึ่งปีแรกของปีหน้าครับ
1: ครับเกิดอะไรขึ้นกับอันวาครับซึ่งจากป๊อปปูล่ามากๆเนี่ยจนคะแนนนิยมตกต่ำลงไปเนี่ยครับ
0: คือผมคิดว่าปัญหาของอันวาอิบราฮิมก็คืออันวาอิบราฮิมเคยประสบความสำเร็จมากๆในยุคทศวรรษ1990ใช่ไหมฮะวันที่เขาแบบเป็นดาวรุ่งเลยนะครับของมาเลเซียก่อนที่จะเกิดชาติของมหาเทด้วยก่อนที่จะเกิดวิกฤต Asian Financial Crisis ปี1990
1: เขาเป็นรัฐมนตรีคลังนี่ใช่ไหมครับเป็นโมโหเด็กสร้างของมหาเทเลยแต่ว่าสุดท้ายสวนทางกันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนำมาสู่ข้อหาซอดมี
0: ่ใช่ดำเนินคดีแล้วก็เข้าไปติดคุกติดตารางนะครับแล้วพอเขาออกมาเนี่ยไอ้ช่วงติดคุกติดตารางเนี่ยเขาเองก็เป็นคนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคนที่เบื่อวิธีคิดแบบอนุรักษ์นิยมมากๆของอัมโนแล้วอยากที่จะริเบอรัล
1: อ่
0: ะแต่ปัญหาก็คือพอเขาออกมาจากคุกอ่ะแล้วเขายังยึดติดกับความสำเร็จแบบเดิมแล้วเขาเชื่อว่าคอนเน็กชันของเขามันยังทำงานได้อ่ะปรากฏทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนึกออกไหมฮะเขาอยู่ในคุกนานเกินไปใช่ไหมตั้งแต่ทศวรรษ1990ตอนปลายมาจนถึง2010 2020เนี่ยมันนานเกินไปเพราะนั้นไอ้คอนเน็กชันพวกนั้นมันใช้ไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันไอ้ความรีเบอรัลของเขาแบบนั้นน่ะกับสภาวะการจริงอ่ะมันแตกต่างกันเยอะเพราะนั้นอาจจะเป็นคล้ายๆกันหมดนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือรีเบอรัลจำนวนมากเนี่ยอยู่กับความฝันอยู่กับคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเห็นคนกดไลค์กดแชร์เยอะแต่ไม่เข้าใจว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นน่ะมันเป็นยังไงเพราะนั้นนโยบายบางอย่างที่ออกไปเนี่ยมันฟังดูได้คลองใจคนที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าคนที่อยู่ในต่างจังหวัดเขาไม่ได้คิดแบบนั้นน่ะแล้วถึงเวลาเลือกตั้งจริงๆคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ก็ไม่ได้กลับไปเลือกตั้งที่ท้องถิ่นด้วยบางคนเลือกที่จะขอเลือกในเมืองใหญ่แทนเพราะฉะนั้นคะแนนในเมืองใหญ่เนี่ยอาจจะสนับสนุนอันวาอิบราฮิมมหาศาลเลยแต่ถึงเวลาจริงๆจำนวนส.ส.ในสภามันน้อยไงมันก็ไม่สามารถที่จะผลักดันหลายๆเรื่องได้ถูกต้องไหมครับประกอบกับเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่านาทีนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกกรีนเวฟกระแสคลื่นสีเขียวแต่คลื่นสีเขียวในมาเลเซียมันจะแตกต่างจากคลื่นสีเขียวที่อื่นนะฮะไอ้ green wave ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาพูดถึง green transition ใช่ไหมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวต่อสู้โลกร้อนนู่นนี่นั่นแต่ green wave ในมาเลเซียเนี่ยมันหมายถึงการเป็นมุสลิมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มอย่างเช่นปาสพรรคอิสลามมาเลเซียกลุ่มอย่างเช่นปริกตัน national pn เนี่ยซึ่งมันมีฐานเสียงแบบมลายูมุสลิมมหาศาลน่ะซึ่งพวกเนี้ยจำนวนหนึ่งคือไอ้พวกที่ผิดหวังจากอัมโนไงเพราะต้องอย่าลืมนะฮะอันวาเองก็เคยอยู่อัมโนมหาเทก็อยู่อัมโนนาจิปราซักก็อยู่อัมโนเพราะไอ้พวกเนี้ยพอไปเป็นพรรคของตัวเองจะเป็นพรรคของมหาเทจะเป็นพรรคของปากกาตันฮาราปันของอันวาหรืออะไรก็ตามเขาก็รู้สึกแบบมันก็อัมโนทั้งนั้นน่ะในเมื่อฉันเป็นมลายูในเมื่อฉันเป็นมุสลิม ฉันลองไปอยู่ปาสดูไหมฉันลองไปสู่ปริกตาน national pn ดูไหมฉันจะได้มีทางเลือกใหม่ไอเนี่ยเขาเรียก green wave มันก็เลยทำให้เสียงของอันวาซึ่งตอนแรกต้องไปแบ่งกับอัมโนยังต้องไปถูกแบ่งกับปาสอีกถูกต้องไหมฮะไอตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะทำให้มีปัญหาเยอะอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อันวาเสียมากๆเลยก็คืออันวาบอกว่ารัฐบาลต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นขอขึ้นภาษีขอไปเก็บคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบภาษีให้เข้าอยู่ในระบบภาษีมากยิ่งขึ้นไปเน้นเรื่องของการจัดเก็บภาษีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นซึ่งแหมคนไม่เคยเสียภาษีคนไม่เคยเลี่ยงภาษีได้ตอนนี้มันเลี่ยงภาษียากอ่ะมันก็ไม่นิยมรัฐบาลถูกต้องไหมฮะไอ้เรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พอมันสะสมมากขึ้นเนี่ยคะแนนนิยมของอันวามตกจริงครับ
1: แล้วคนรุ่นใหม่แหละครับอาจารย์คือโครงสร้างประชากรเขาเป็นไงบ้างครับก็34กว่าล้านคนในปี67นะครับเขาสังคมสูงวัยไหมหรือว่าคนรุ่นใหม่เองมี movement ที่จะเปลี่ยนการเมืองให้ไม่ได้เป็นแบบอนุรักษ์ไหมหรือว่ามันยิ่งไปทางสายอนุรักษ์มากยิ่งขึ้นครับ
0: คือเขาคนรุ่นใหม่มาเลเซียเอาจริงมันคือมาเลเซียเนี่ยโครงสร้างประชากรประหลาดมากนะฮะโครงสร้างประชากรของมาเลเซียเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เรื่องของอายุอย่างเดียวแต่เขามีเรื่องชาติพันธุ์และมีเรื่องศาสนาด้วยแล้วพอมีเรื่องชาติพันธุ์และศาสนาเนี่ยคนกลุ่มใหญ่ของประเทศคือกลุ่มเขาเรียกภูมิบุตรภูมิบุตรเนี่ยคือคนมาเลย์ที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียหรือคนที่เป็นคนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เดียวใช่ไหมพวกบาเจาพวกบียาร์ดพวกอะไรพวกนี้ที่อยู่ในซาบาซาลาวักที่เกิดในแผ่นดินแล้วนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยกลุ่มนี้ใหญ่สุดนะครับในขณะที่กลุ่มนี้ใหญ่สุดแล้วรัฐบาลก็มุ่งไปดึงจากกลุ่มนี้อย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้เล่าไป Green Wave อ่ะเมื่อก่อนเคยเป็นของอัมโนตอนนี้ออกไปเป็นของพาสแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่ได้เป็นสังคมแบบของเราอ่ะที่เปิดแล้วทำให้คนที่ชาติพันธุ์แตกต่างกันมาหลอมรวมกันได้อย่างผมเนี้ยเหล่ากงผมอาจจะมาจากเมืองจีนถูกต้องป่ะแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นคนจีน
1: อ
0: ่ะตั้งแต่รุ่นปู่ผมพ่อผมตัวผมเองมันเป็นความรู้สึกของความเป็นคนไทยอ่ะแต่มาเลย์เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกไหมฮะเชื้อสายที่เป็นคนจีนเลยเนี่ย 22% นั้น1ใน5ของประเทศเขาทุกวันนี้เวลาแต่งงานเขาก็แต่งงานในกลุ่มของตัวเองบ้านช่องห้องหอเขาก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูทีวีของตัวเองอ่านหนังสือพิมพ์ของตัวเองมีเครือข่ายในการในกลุ่มของตัวเองเช่นเดียวกันครับคนมาเลเซียเชื้อสายอินเดียประมาณ 7% ก็ทำแบบเพราะฉะนั้นเวลาดูโครงสร้างประชากรของมาเลเซียเนี่ยพรรคการเมืองมาเลยไปยึดโยงกับชาติพันธ
1: ุ์ไม่ใช่อายุ
0: คนจีนก็เลือกคนจีนเขาไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะลิเบอรัลหรือคนรุ่นใหม่ที่กลับมาคอนเซอร์เวทีฟถูกต้องไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของความเป็นชาตินะอาจารย์ว่าไหมฮะนี่คือปัญหาของเขาแล้วปิดท้ายเป็นเกิดความรู้กันละกันนะครับอาจารย์ครับสหพันธรัฐกับสาธารณรัฐต่างกันยังไงครับ
0: สหพันธรัฐเนี่ยคือสาธารณรัฐเนี่ยมันเป็นสหพันธรัฐได้นะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการที่เขาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นเป็นยังไงมากกว่าใช่ไหมครับอย่างเช่นอินเดียอย่างเงี้ยชื่อจริงๆของอินเดียคือ Republic of India ใช่ไหมสาธารณรัฐอินเดียแต่อินเดียเนี่ยมันมีความเป็นสหพันธรัฐใช่ไหมเพราะว่าแต่ละรัฐบาลแต่ละรัฐ29รัฐเนี่ยเขามีรัฐสภาของตัวเองเขาออกกฎหมายของตัวเองเขามีหัวหน้าคณะบริหารของตัวเองที่เรียกว่า Chief Minister หรือว่าภาษาไทยเรียกมุขมนตรีแล้วในรัฐแต่ละรัฐก็มีรัฐมนตรีของตัวเองด้วยดูแลเรื่องการศึกษาใช่ไหมครับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องอะไรในประเทศของตัวเองแต่ว่าเขาก็มีรัฐบาลกลางอยู่ที่เดลี
1: อ
0: ันนี้เหมือนกันเลยรัฐบาลกลางก็ดูแลเรื่องความมั่นคงดูแลเรื่องการต่างประเทศใช่ไหมฮะสหรัฐอเมริกาก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมมีรัฐบาลที่วอชิงตันดีซีแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็มีอิสระระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ถึงขนาดสมาพันธรัฐ สมาพันธรัฐนี่ต้องแบบสวิตเซอร์แลนด์อ่ะแต่ละรัฐเนี่ยมีเขาเรียกอะไรล่ะมีอิสระมีนโยบายของตัวเองมากกว่าสหพันธรัฐอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันดูกันที่ว่าแต่ละการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันมีอิสระในการดำเนินนโยบายของตัวเองมาก
1: จากส่วนกลางมากเลยแค่ไหนครับ
0: ครับ
1: คงได้คุยกันต่อในต่อไปครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆล่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แป๊บๆนะนี่วันสุดท้ายนะของเดือนสิงหาคมนะเดือน8นะครับเดือนหน้าเดือน9ใช่ไหมเดือนกันยายนนะเราก็จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายนะของไตรมาสที่3ของปี2569นะเรื่องของข่าวสารต่างๆนะก็มีความคืบหน้าตามลำดับแต่ว่ามันก็มีเหตุที่ไม่อยากให้เกิดนะมันก็เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเมื่อวันคืนวันไหนคืนวันศุกร์เนาะใช่ไหมฮะที่เหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะโอ้โหคือใครที่เคยไปเดินแถวสะพานเหล็กอะแถวนั้นก็คงจะนึกภาพออกนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ถามว่ามันเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดมันเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงสะพานเหล็กมาทีหนึ่งนะใช่ไหมใกล้ๆตรงเวิ้งนครเกษมอะไรนะนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอีกจุดนึงนะแต่ว่าบริเวณมันก็คือใกล้เคียงกันนั่นแหละอยู่อนาบริเวณแถวๆนั้นนะแล้วก็ที่คลองถมเซ็นเตอร์นี่ก็เป็นที่ขายพวกอุปกรณ์โซล่าเซลล์พวกแบตเตอรี่แบตโทรศัพท์แล้วก็มีอะไรล่ะพวกpower bank อะไรเงี้ยนะเยอะแยะไปหมดเลยหลายตัวหลายร้านนะมีเกมมีอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะเลยนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงนะแล้วก็โชคดีที่ตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันเขาปิดตัวศูนย์จำหน่ายสินค้าใช่ไหมช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยประมาณสักสองทุ่มใช่ไหมฮะเขาก็ปิดแล้วนะถ้ามันเป็นช่วงวันศุกร์ด้วยคนน้อยตอนเย็นๆเนี่ยนะเขาก็ดำเนินการนะแต่ว่าเพลิงไหม้กว่าจะควบคุมได้นะก็ปาเข้าไป5ทุ่มเที่ยงคืนนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะมันก็ยังต้องคอยเลี้ยงเพราะว่าโครงสร้างที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันก็ยุบตัวด้วยหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือว่าด้วยความที่เชื้อเพลิงมันอยู่เยอะใช่ไหมวันเสาร์มันก็เกิดเหตุปะทุขึ้นในจุดเดิมนั่นแหละนะแล้วก็จนถึงตอนนี้ผมเข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะเปิดให้ผู้เสียหายนะในพื้นที่นี่แหละนะมาร้องทุกข์นะแล้วก็มาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะเพื่อจะหามาตรการในการช่วยเหลือดูแลต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ต่อเนื่องวันเสาร์นะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเห็นใส่เสื้อยืดไปตรวจสอบในวันเสาร์ด้วยนะครับอ่ะส่วนเมื่อคืนนี้อันนี้ก็เป็นเมื่อคืนนี้นะคือมันมีน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่มันตกสะสมแล้วก็ตกหนักในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กอำเภอแก่งคอยนะของจังหวัดสระบุรีนะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยน้ำป่าไหลหลากนะเห็นว่าตรงตำบลชะอมนะตำบลชะอมใครที่เคยไปแถวนั้นคงพอทราบแถวนั้นนี่เป็นลานแคมปิ้งเยอะมากนะฮะเป็นที่ที่แบบวัยรุ่นตอนนี้ชอบไปนอนแคมป์กันนะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีลำธารตรงของชะอมเนี่ยนะก็จะเรียกว่าลำธารชะอมหรืออะไรผมไม่รู้ชื่อนะแต่ว่ามันมีลำธารเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะมีรีสอร์ทเล็กๆแล้วก็มีแคมปิ้งลางกางเต็นท์เนี่ยนะที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถที่จะไปตั้งแคมป์นอนได้เนี่ยนะหรือว่าไปนอนในรีสอร์ทแถวนั้นได้เนี่ยเยอะไปหมดเลยแล้วต้องระวังนะอันนี้ผมเตือนเลยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกคุณผู้ฟังว่าผมไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยใช่ไหมจริงๆก็คุยกับคุณผู้ฟังแหละแล้วก็หลักๆก็ไปเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ในเพจโมล่าออนไลน์นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่อุทยานแห่งชาติเจ็ดโคตรโป่งก้อนเศร้านะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าน้ำมันเยอะเป็นน้ำตกเจ็ดเสาน้อยที่มี7ชั้น7ขั้นอะไรเนี่ยนะฮะแล้วเดินไปประมาณสักวนรอบก็ประมาณสัก2กิโลนิดๆนะ2กิโล100เมตรเนี่ยก็ฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของสระบุรีฝั่งหนึ่งเป็นของนครราชสีมานะแต่ที่ผมสังเกตก็คือตั้งแต่วันที่ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เห็นแล้วว่าโอ้น้ำเยอะแล้วก่อนหน้านั้นวัน2วันก็คือมีการประกาศว่าห้ามลงเล่นน้ำในน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะแต่ถามว่ามีไหมเจ้าหน้าที่เขาก็ดูอยู่ก็มีแต่เล็กน้อยมากที่ ที่ลงเล่นน้ำนะเพราะเขาก็ประกาศเตือนวัน2วันแล้วหลังจากนั้นก็อนุญาตแต่เขาก็คงดูระดับน้ำด้วยใช่ไหมแล้วจุดไหนที่ลงได้จุดไหนที่ลงไม่ได้เขาก็จะมีป้ายแปะป้ายเตือนไว้นะแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะว่าช่วง27 28 29 30นะสิงหาคมนะก็จะมีฝนตกในบางพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นอกเหนือจากตรงบริเวณนี้เนี่ยนะคือเราสังเกตได้แหละเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครอยู่ใกล้กับนนทบุรีปทุมธานีใช่ไหมเมื่อวันเสาร์เราก็รู้โอ้โหฝนตกลงมาในพื้นที่นนทบุรีนั่นก็เยอะนะแล้วมันก็อาณาบริเวณก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้ามันตกทั่วฟ้านี่หมายความว่ามันอยู่ในแอเรียเดียวใกล้ๆกันมันก็น่าจะทำให้ฝนเนี่ยตกเยอะน้ำก็เยอะนะแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันสะสมมากฝนมันตกลงมาน้ำมันสะสมมากก็เกิดน้ำมันไหลหลากนะก็ทำให้วันเนี้ยของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะเขาปิดการท่องเที่ยว1วันเพราะน้ำเยอะนะครับแล้วก็ส่วนในพื้นที่ของตำบลชะอมเมื่อคืนนี้เนี่ยด้วยฝนที่มันตกต่อเนื่องนะน้ำป่ามันก็ไหลหลากนะลานกลางเต็นท์หลายที่นะฮะเป็นผู้ประสบภัยนะแต่ว่าโชคดีเท่าที่ผมตามข่าวเนี่ยไม่ได้แบบโอ้โหไหลมาแล้วมันซัดทำให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายเป็นจำนวนมากเนี่ยนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็ทำให้เราต้องเฝ้าระวังล่ะอย่างน้อยๆเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยนะมันก็มาในรูปแบบที่บางครั้งเราไม่ทันตั้งตัวนะเนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วประมาณสักบ่ายโมงทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่งส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งที่ตำบลพิกุลออกตำบลอาสาตำบลทองหลางตำบลบ้านอ้อของอำเภอบ้านนาแล้วก็ตำบลทรายมูลนะของอำเภอองคลักษ์นะให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเนี่ยนะยกของขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำจากที่มันไหลจากชะอมเนี่ยมันก็ไปที่บ้านนาที่นครนายกนะก็เส้น M6ที่เราจะขึ้นจากแก่งคอยเนี่ยมันก็คือบนถนนเส้นนี้แหละเส้นแก่งคอยบ้านนานะก็เล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะและที่ต้องระวังเพิ่มนะเมื่อกี้นี้ผมจะคุยต่อเนื่องนะก็คือเรื่องของใครที่เวลาที่จะไปจองที่พักอ่ะอันนี้ผมเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าต้องระวังมากผมเนี่ยหาที่พักที่ชะอมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้หลายที่หาพยายามหาว่าเออที่ไหนที่เหมาะแล้วเราอยากจะไปถ้าสมมุติเราจะไปพักค้างคืนอย่างเงี้ยนะก็จะไปพักค้างคืนแต่ว่าปัญหาก็คืออย่างนี้ครับคือด้วยความที่เรามีประสบการณ์เคยถูกหลอกไหมใน Facebook นี่บอกเลยเคยถูกหลอกนะไม่ได้ว่าโอ้โหเก่งไปทุกเรื่องไม่ว่าจะสามารถรอดพ้นทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ได้นะเคยถูกหลอกถูกหลอกซื้อผลไม้ไป200กว่าบาท300กว่าบาทตอนนั้นอยากกินอะไรสละอินโดนะก็สั่งไปแล้วก็ปิดเพจหายไปเฉยๆเลยนะและอีกทีนึงยังไม่เข็ดไงเพราะว่าโอ้ในโซเชียลมีเดียนี่เขาจูงใจใช่ไหมอีกทีนึงก็ซื้อของก็โดนไปอีกนะพันกว่าบาทด้วยความที่เราชะล่าใจทั้งที่เราก็พอรู้อยู่แล้วว่าก่อนที่เราจะโอนสตังค์เนี่ยนะสิ่งที่เราควรทำก็คือมันต้องเช็คข้อมูลบางทีเนี่ยเขาส่งอะไรล่ะเลขที่บัญชีมาให้แล้วเขาต้องบอกชื่อใช่ไหมเกือบทุกครั้งอ่ะผมจะต้องเอาชื่อเนี่ยไปพิมพ์ก่อนเอาไปถามเลยว่าชื่อคนนี้เป็นใครยังไงหลายต่อหลายครั้งที่เจอก็คือเป็นแบ็คลิสต์บอกเลยคนนี้โกงนู่นโกงนี่อะไรเงี้ยเต็มไปหมดนะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งชะล่าใจนะด้วยความที่เออไม่เป็นไรหรอกไม่เยอะนะพันกว่าบาทก็โอนตังไปบอกโอนเสร็จปุ๊บปิดหายไปเลยเหมือนกันรอบนี้ก็เกือบไปนะครับผมดูในเพจที่เกี่ยวข้องกับที่พักเนี่ยซึ่งเป็นชื่อเดียวกันเนี่ย
1: ตอนแรกผมก็คุยเลยคุยดิบดีเลยผมก็ถามห้องพักว่างไหมนะเขาก็บอกว่าห้องพักว่างว่างเขาบอกจะจองเลยไหม 2,000 บาทผมก็ยังเอ๊สองจิตสองใจเอายังไงดีเราก็เคยมีประสบการณ์โดนหลอกมาแล้วนี่นะถ้าจะโดนหลอกอีกทีนึงเนี่ยนะต้องกินลำแล้วใช่ไหมต้องกินลำข้าวแล้วนะโอ้โหเป็นหมูให้เขาอย่างนี้ไม่เอาแล้วนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวใจเย็นๆดีกว่ารอบนี้คือถ้าแบบเร่งให้รีบโอนสตางค์เนี่ยนะผมว่าใจเย็นดีกว่านะก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอไปดูกลับไปดูหน้าโปรไฟล์เขาใหม่พอไปดูหน้าโปรไฟล์ผมก็ลองกดเข้าไปตรงที่ about เกี่ยวกับนี่แหละดูหน่อยสิว่าเขาจะเขียนอะไรบ้างเขาจะบอกโปรไฟล์ตัวเองยังไงโอเคครับบอกสถานที่ตั้งซึ่งเกือบทุกที่อยู่แล้วนะถ้าเขาจะหลอกเราสถานที่ตั้งเขาต้องมีแล้วก็มีแอดลงแอดไลน์อะไรไปนะก็จะมีแต่ที่เอะใจไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราก็อ้าวเฮ้ยถ้าไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยแล้วเวลาที่มันมีปัญหาเราจะติดต่อทางไหนล่ะมันก็มีทางเดียวเนาะติดต่อทางเพจถ้ามันปิดเพจหนีเราก็ติดต่อมันไม่ได้นะใช่ไหมฮะผมก็เอะใจไม่มีเบอร์โทรศัพท์อ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้แบบเอาตอบว่าเราจะไปหรือว่าจะจองแล้วขอรายละเอียดอะไรพวกนี้ก็เลยยังไม่ทำผมก็ย้อนกลับมาถามตัวเองว่างั้นเราลองดูใน Google Map มั้ยเพราะว่าใน Google Map เนี่ยเวลาที่เราจองที่พักเนี่ยบางทีอ่ะเขาจะมีการปักหมุดไว้พอปักไว้เสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกที่อยู่ใช่มั้ยฮะแล้วเขาก็จะบอกไลน์บอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดแล้วรวมถึงบางทีมันมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยผมก็เลยเข้าไปดูใน Google Map ใน Google Map มีไว้ที่อยู่นี่ที่เดียวกันนะแต่มีเบอร์โทรศัพท์แต่ทำไมไอ้เพจนี่มันไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็มองลงไปข้างล่างต่อเขาก็มีเชื่อมต่อไปที่ Facebook ของเพจนี้ผมก็กดเข้าไปเลยฮะชื่อเหมือนกันแบบเกือบทุกกระเบียดนิ้วเพจที่มันลอกเลียนแบบมานี่แบบชื่อเดียวกันเลยชื่อเป็นแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะฮะผมก็เลยอ้าวแต่นี่มันมีเบอร์โทรศัพท์เนาะเราก็เลยกดเข้าไปดูใน Facebook ของเขาในโปรไฟล์เขาปลดกดเข้าไปเสร็จเอ้ยมันมีรายละเอียดมันมีว่าเพจนี้มันตั้งมาเมื่อไหร่ยังไงมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกับที่มันลิงก์ใน Google Map เพราะฉะนั้นเราก็โอเคเราก็พอจะได้อาศัยแล้วแล้วอีกอันนึงที่เป็นจุดสังเกตก็คือไอ้ติ๊กสีฟ้าเนี่ยนะเขาบอกของเขามีติ๊กสีฟ้าใช่ไหมเบอร์ดีไฟอ่ะแต่ผมไม่ค่อยเท่าไหร่กับไอ้เบอร์ดีไฟนั้นใครมันจะเบอร์ดีไฟก็ได้นะใช่ไหมผมก็อ่ะโอเคผมส่งเมสเซจไปถามเลยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างเชื่อแล้วอันนี้น่าจะเป็นที่จริงแล้วเพราะว่าเขามีเบอร์โทรศัพท์เขามีอ้างอิงอะไรเงี้ยใกล้เคียงกับสิ่งที่จะถูกต้องมากที่สุดแล้วผมรู้ว่าคนแน่นคนเยอะผมก็เลยถามว่าที่พักสัปดาห์นี้ว่างไหมเขาบอกเต็มอ้าวทำไมแม่งให้ข้อมูลมาไม่เหมือนกันวะใช่ไหมเพจที่เป็นมิจฉาชีพบอกว่างค่ะโอนเลยไหมคะเนี่ยส่วนเพจที่เป็นของจริงเขาบอกว่าเต็มสัปดาห์นี้เต็มผมก็เลยแคปหน้าจอเลยแล้วผมก็ส่งไปเขาดูว่าผมควรจะเชื่อเพจอันไหนครับส่งไปให้เลยเขาส่งตัวอย่างเพจที่เป็นเพจปลอมมาให้ผมนะ5เพจบอกเนี่ยปลอมหมดถามว่าผมทำยังไงผมก็เลยตัดสินใจว่าผมไม่จองที่พักผ่านช่องทางนี้ผมก็กลับไปใช้ช่องทางปกติที่ผมเคยจองแต่ผมก็จำชื่อเขาไว้แล้วผมก็ไปดูในแอปพลิเคชันอื่นที่ผมจองเป็นประจำแล้วไม่มีปัญหาถ้ามีผมก็จองถ้าเต็มก็คือเต็มแล้วมันขึ้นมาว่าเต็มจะราคาแพงกว่าแล้วผมไม่สนใจนะเนี่ยก็เลยเตือนไว้ว่าตอนนี้มันกลับมาระบาดอีกแล้วนะกลับมาระบาดอีกแล้วต้องระวังนะก็ลองบางทีพิมพ์ดูเนี่ยหาดูโอ้โหมี5ชื่อซ้ำกันเราก็ไม่รู้เลยอันไหนจริงอันไหนปลอมใช่ไหมอันนี้ก็เตือนไว้แล้วก็เวลาที่เราจะดับเบิลเช็คเนี่ยบางทีก็ต้องดูชื่อนามสกุลอะไร ว่ามันเคยมีประวัติไหมอันนี้อาจจะเป็นอันที่หนึ่งนะอันที่สองคุณอาจจะรีเช็คผ่านเออย่างที่ผมบอกอ่ะ Google Map มันพอจะช่วยได้นะแต่ว่าถ้ายังไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ไปหาช่องทางที่ตัวเองเคยใช้บริการแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยน่าจะดีหน่อยนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะเห็นพอดีมีข่าวเรื่องของชาวอมนะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้อยากให้อะไรมากมายฮะวันนี้กลับมาวันจันทร์โอเคล่ะข่าวเรื่องของหัวสวใช่ไหมมันก็เดินหน้าไปหลังจากที่ไอลอกับทางกลุ่มเขาไปจัดกิจกรรมนะเดินวิ่งอะไรของเขาเนี่ยนะที่หน้ากกต.เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมมีตีแบดชิงแชมป์แหมชื่อก็เข้าใจคิดเนาะใช่ไหมแบดนี่ปราดอนไงใช่ไหมแชมป์ก็กรวีปิศนานันตกุลอะไรเงี้ยนะแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็มีโยนลูกบอลลงกล่องสีน้ำเงินอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรวิ่งสกายรันนิ่ง 2.29 กิโลเมตรนะก็ล้อกับจำนวนที่คณะไต่สวนชุดที่26ที่เขาชี้มูลไปว่ามีความผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้มาถึงสว229คนนะจะแบ่งเป็นยังไงแบ่งเป็นสว138แบ่งเป็นสสเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง91อนุว่ากันไปนะแต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันศุกร์อย่างที่ผมบอกว่ายังไงก็ต้องจับตาดูนะว่ากกต.เนี่ยเขาจะมีมติอะไรออกมาเป็นพิเศษหรือเปล่าเขามีมติออกมานะว่าจะลงมตินะนัดวินิจฉัยแล้วก็ลงมติเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวเนี่ยในวันที่14กันยายน2569ก็ทอดจากนี้ไป2 สัปดาห์ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้น14กันยาก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะบางคนก็โอ้โหคนวิเคราะห์การเมืองก็เก่งนะเขาวิเคราะห์ขนาดว่าเฮ้ย789เนี่ยนะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เข้าสู่ที่ประชุมของสสช่วง10 11 12แล้วแต่แถวนั้นเนี่ยมันจะต้องไปที่สวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปลงมติกันในวันที่14กันยายนนะท่านก็ว่ากันไปแต่ผมไม่ได้คือจะเป็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะแต่ว่าเอาให้ชัดว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวพันหรือว่าจะสัญญาว่าจะให้หรือจะจูงใจให้ได้คะแนนอะไรพวกอย่างเงี้ยนะแล้วจะส่งต่อไปให้ศาลฎีกาพิจารณาเนี่ยเท่าไหร่ยังไงอันนี้ผมอยากรู้ว่าในช่วงที่ผ่านมา2ปีที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยหลังจากได้รับการร้องเรียนนะแล้วก็ทำหน้าที่มาเนี่ยทอดมา2ปีเนี่ยนะเขาพิจารณาแล้วมีความเห็นที่เกี่ยวพันกับเรื่องไม่ถูกต้องที่เรียกว่าหัวสวที่มีการเปิดมาเป็นระยะเนี่ยนะเป็นจำนวนเท่าไหร่ยังไงเหตุผลเนี่ยผมอยากรู้ตรงนั้นเราสังเกตการเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่ถูกไหมเราก็รอดูอยู่ว่าแล้วกกต.เขาจะให้เหตุผลว่ายังไงใครที่ไม่เข้าข่ายใครที่เข้าข่ายอ่ะ1 2 3ยังไงนะเพราะฉะนั้นเรื่องของหัวสว.น่าจะ14กันยายนน่ะนะบางคนบอกว่าอาจจะถ้าลงมติเป็นรายบุคคลอาจจะไม่จบผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกกต.นะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะจบละน่าจะครบหมดนะรายบุคคลนี่หมายความว่ากกต.ทั้ง7ท่านแต่ละท่านจะไปลงความเห็นยังไงนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะส่วนครม.สักนิดไหมเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครั้งแรกนะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีรายงานนะน่าจะเป็นการของงบประมาณนะในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะเบื้องต้นที่ผมทราบนะตัวเลขน่าจะอยู่ที่96โครงการนะเม็ดเงินประมาณ 13,089 ล้านบาทถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างเช่น
0: ช่นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กนะหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะไอ้ตรงนี้มันที่น้ำท่วมไงใช่ไหมหลังวัดคลองแหนะมันมีคลองส่งน้ำอะไรเนี่ยนะครับ อย่างพื้นที่สะเดาเขาก็จะทำนะมีโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีนะอันนี้ก็เป็น2โครงการเดี๋ยวพรุ่งนี้คือวันนี้คงจะมีรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่แล้วนะครับแล้ววันเข้าใจว่าเย็นนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็จะตามไปสมทบแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการประชุมนะคณะรัฐมนตรีนะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษหรือไม่นะครับส่วนที่ต้องตามสักนิดหนึ่งสำหรับ31สิงหาคมกรณีของการโกงสอบท้องถิ่นน่ะ 5,925 รายชื่อที่คณะกรรมการกลางของกระทรวงมหาดไทยส่งไปให้กับจังหวัดแล้วก็จังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องรู้เรื่องแล้วนะแล้วก็จะต้องส่งต่อไปให้ปกครองท้องถิ่นนะเขาเดทไลน์วันนี้31สิงหาคมวันนี้เท่าที่ฟังเท่าที่ตามเนี่ยก็ทางรักษาการอธิบดีกรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็บอกว่าจะต้องให้เสร็จวันนี้ในจำนวน 5,000 กว่าคนเนี่ยมีที่จะต้องเพิกถอนชื่อเนี่ยประมาณ 4,000 นะ 3,000 กว่า 3,000 กว่า 4,000 เอาตัวเลขกลมๆแล้วกัน 4,000 ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1,000 กว่าคนเนี่ยนะเขาเป็นบัญชีรายชื่อที่ยังไม่ได้มีการบรรจุนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็จะไปอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตามนะหรือจะยังไงนะผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสิ้นสุดยังไงนะแล้วถ้าไม่ครบตามจำนวนเนี่ยเขาจะให้เหตุผลอะไรยังไงนะก็วันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับแหละว่าตั้งแต่ที่มันเกิดเรื่องมาระยะเวลาในการตรวจสอบสำหรับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะตั้งแต่ไปจับปปช.ใช่ไหมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เขาได้รับแจ้งอ่ะนะแล้วเขาก็ส่งทีมไปจับไอ้บริษัทตรงแถวในพื้นที่บางใหญ่นนทบุรีที่มีการแก้กระดาษคำตอบอ่ะและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ทยอยมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเราใช้เวลาถ้าเราตัดตอนปปช.เขารวบรวมพยานหลักฐานนะแล้วนับหนึ่งเข้ามาเนี่ยผมว่าประมาณสัก2 เดือนแต่ว่ามันจะเป็นผลจริงจังเนี่ยที่รัฐบาลทำอย่างเต็มที่เนี่ยในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มันนี่มันเข้ามาที่ต้นน้ำเลยคือมาแบบไม่ถูกต้องตั้งแต่กระบวนการสอบตั้งแต่ที่แรกเลยเนี่ยเพื่อจะได้รับการบรรจุเนี่ยอันเนี้ยจะทำอย่างเต็มที่ยังไงนะฮะคือที่ผ่านมาเราก็เห็นเราทำเต็มที่แต่วันเนี้ยมันจะเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าไอ้สิ่งที่ทำเต็มที่ไหมประเด็นที่สองก็คือว่าเรื่องที่ไปต่อเนี่ยนะที่ปปช.ไปร่วมมือกับทางปปง.เพื่อจะไปดูเส้นเงินต่างๆเนี่ยมันจะโยงไปถึงไหนถึงใครอย่างไรบ้างตอนนี้มันก็เริ่มมีตามลำดับนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาว่าต่อเนื่องนอกเหนือจากที่มีการแจ้งความร้องทุกข์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะแต่ว่ามันก็เริ่มมีแล้วมีความเชื่อมโยงคนนี้มีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่คนนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่เชื่อมโยงไปถึงช่วงของการทุจริตนะตั้งแต่ปี64ที่เขาบอกว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันกับเรื่องของการสอบเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานหรือว่าเป็นข้าราชการที่พัทยาใช่ไหมแล้วหลังจากนี้เขาก็ต้องไปไล่ดูละนะมันต้องเอาให้สุดอะนะต้องเอาให้สุดไหมคือจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยที่บอกว่า 6,000 ล้าน 3,000 ล้านกี่พันล้านเนี่ยสรุปแล้วเงินไปอยู่ที่ใคร ใช่ไหมแล้วบอกอยู่แต่ในหน้าในหน้าในหน้าแต่ไม่รู้ว่าจากในหน้ามันไปตรงไหนไงถูกไหมฮะจากในหน้าแล้วมันไปตรงไหนต่อจะไม่รู้เลยเหรอในหน้าเขาจะไม่โอนเงินให้ใครเลยเหรอใช่ไหมหรือรู้อ
1: แต่อาจจะต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าอยากให้เป็นจริงเป็นจังนะเอาให้เต็มที่นะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นโอกาสนะเพราะว่าคือหันซ้ายหันขวาเนี่ยรัฐบาลก็ต้องยอมรับนะครับโครงการเนี่ยมันก็ออกมาเยอะนะแต่ว่าเรื่องที่มันกลบเรื่องของรัฐบาลที่ทำเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะใช่ไหมก็ต้องอธิบายให้ชัดนะว่าเรื่องนี้มันเกิดมาตอนไหนยังไงเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องอธิบายผมว่าอันนี้สำคัญนะคือเราใจกลางๆอ่ะนะวางแบบอยากรู้ว่าที่มาที่ไปอะไรมันเป็นยังไงนะไม่ได้มีอ่ะนะว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าอันไหนที่ถูกต้องถูกก็รอดูอันไหนที่มันไม่ถูกต้องนะก็รอดูนะเนี่ยอย่างน้อยก็สองสามเรื่องนะใช่ไหมฮะมีอะไรอีกไหมโอ้เดี๋ยวลืม ไม่ได้นะเนี่ยลืมไม่ได้เมื่อคืนนี้ดูวอลเลย์บอลหญิงกันไหมครับ คุณผู้ฟังได้ดูไหมวอลเลย์บอลหญิงอ่ะชิงแชมป์เอเชียนัดชิงชนะเลิศไทยกับจีนอ่ะโอ้ผมดูตั้งแต่นาทีแรกอ่ะ

จนจบนาทีสุดท้ายเลยนะดูจนจบขนาดที่ว่าปกติเนี่ยถ้าดูแข่งจบแล้วก็ปิดแล้วนะจะไปทำอย่างอื่นนะแล้วเปิดดูจนแบบโอ้โหตั๋วไปโอลิมปิกนี่มันแบบโอ้โหมันยิ่งใหญ่นะสำหรับทีมชาติไทยนะผมต้องบอกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะนี่เป็นกีฬาชนิดแรกนะครับที่ไทยได้ไปโอลิมปิกที่เป็นลักษณะของกีฬาประเภททีมถูกไหมก่อนหน้านี้ใครมวยฮะใช่ป่ะมวยไปโอลิมปิกคนเดียวนะหรือว่าแข่งอะไรแข่งก๊อฟไม่แน่ใจว่ามีได้ไปหรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่มีมวยแหละแน่ๆนะมีอะไรอีกล่ะโอ้จำไม่ได้รู้แต่มวยอย่างเดียวเลยประเทศไทยเนี่ยแล้วถ้าพูดถึงโอลิมปิกเนาะใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกที่ไทยได้ไปเล่นในโอลิมปิกคือก่อนหน้านี้ระดับโลกเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีฟุตบอลหญิงทีมหญิงเนี่ยไปแข่งขันบอลโลกมาแล้วแต่ทีมชายไม่ได้ไปนะใช่ไหมเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าเฮ้ยถ้าทำจริงๆจังๆเนี่ยนะที่เขาบอกว่าคนไทยไม่ได้หรอกคนไทยเนี่ยเวลาไปหรือว่าทำอะไรนี่มันต้องทำคนเดียวนะอะไรที่ทำเป็นทีมเนี่ยมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จโอ้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วถึงแม้ว่ายังไม่ต้องไปถึงได้รับเหรียญรางวัลระดับทีมอะนะแต่ได้เข้ารอบไปนี่มันก็พิสูจน์แล้วอย่างหนึ่งว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะเราก็สามารถทำได้จากน้องๆเนี่ยที่เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยนะสำหรับนัดนี้นะจริงๆเขาก็มีแบ่งโควต้าไปโอลิมปิกก็หลากหลายนะอันนี้เขาเอาที่1ของทวีปใช่ไหมเห็นที่มีได้แล้วก็มีแคนาดาได้เจ้าภาพก็คือสหรัฐอเมริกาได้ไปนะแล้วก็เอเชียก็คือของไทยนะเดี๋ยวยุโรปเขาก็ไปแข่งเดี๋ยวก็ดูว่าใครจะเป็นตัวแทนไป1ชาติแล้วหลังจากนั้นปีหน้าเขาจะเอาอันดับ1ถึง3มั้งของแข่งของชิงแชมป์โลกอ่ะนะเขาก็จะดูที่1ที่2ที่3ชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลนะแล้วก็จะได้ไปแล้วถัดไปเขาจะไปดูที่1ที่2ที่3นะสำหรับทีมที่ยังไม่ได้เป็นโควต้าไปเนี่ยของโอลิมปิกเนี่ยในการแข่งขัน VNL ไอ้วอลเลย์บอลเนชั่นลีกอ่ะอันนี้เราก็อยู่ในนั้นเหมือนกันแต่เราไม่ต้องไปถึงตรงนั้นละอันนี้เราผ่านไปตั้งแต่รอบนี้แหละว่าเป็นแชมป์เอเชียนะสำหรับปีนี้ที่เป็นโควต้าไปโอลิมปิกนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะผิดถูกประการใดนี่ใครที่พอรู้มากกว่าผมก็บอกได้นะผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ผมฟังที่เขาบรรยายมาแล้วก็จากข้อมูลที่ผมมีเนี่ยนะเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของเราเนี่ยสำหรับทีมที่เป็นลักษณะกีฬาที่เป็นทีมเนี่ยนะมีได้ไปหรือยังนะหรืออาจจะโอ้มีแบดมินตันจะเรียกเป็นทีมดีไหมก็ไม่แน่ใจนะแข่ง2คนนี้เป็นทีมเนาะก็เป็นทีมเนาะก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะแต่ว่าอันนี้มันชัดไงว่าเป็นทีมจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายคุยกันนะตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิด

0: สาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะเราก็เปิดสายคุยกันนะเผื่อคุณผู้ฟังจะคุยเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะก็มาเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะอ่ะระหว่างที่รอสายนะที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัตินะพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะด้วยคะแนนเสียง132-11นะงดออกเสียง28นะไม่ลงมติ1เสียงนะจากจำนวนผู้ที่ลงมติทั้งหมดนะ172คนนะอ่ะอันนี้ก็อัปเดตไปคุณวุฒิครับสายสองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: ไอทีมที่ไปโอลิมปิกอะครับ
0: ครับ
1: ถ้าผมจำความได้น่าจะมีฟุตบอลไทยเราเคยไปครับ
0: อ๋อฟุตบอลเคยไปด้วยเหร
1: อปีที่เป็นเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพน่าจะเป็น1972นะครับ
0: 1972เหรอ
1: 54ปีเองครับ
0: คืออันนั้นผมยังไม่เกิดเนี่ยผมก็เลยจำไม่ได้อ๋อรออ
1: ันนั้นอันนั้นไปแต่ว่าสกอร์นี่ก็พุนนะฮะ
0: อ๋อรอโอ้รอโอ้ยถ้าอย่างนั้นผมผิดนะเนี่ยขออภัยจริงๆนะเคยไปนะ
1: นอกนั้นก็ยังไม่มีข่าวถ้าไม่นับไอ้พวกกีทาที่มันเป็นผัด4x100อ่ะนะคร
0: ับ ถ้าอ
1: ย
0: ่
1: างนั้นประเภททีมก็จะมีพวกแบตถ้าไม่รู้เขาจะนับกันหรือเปล่า
0: เ
1: ป็นไรสายกีฬาก็จะโอเคแต่เมื่อวานผมก็ดูนะโอ้โหก็ภูมิใจแหละภูมิใจ
0: โอ้นี่ผมเลยกดเลยเนี่ยใน Google เนี่ยนะเขาบอกว่าเคยไปนะโอลิมปิกปี1968ที่เม็กซิโกซิตี
1: ้ใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ใช่ๆๆแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยไปทีหนึ่งนะ1956ปี2499ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียรอบแรกทีมชาติไทยเจอกับสหราชอาณาจักรแพ้ไป90โอ้โห
1: สกอร์อย่าไปสน
0: สกอร์เออ
1: เป็นข้อมูลครับผม
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลก่อนที่ผมเกิดอย่างเงี้ยผม

0: ผมก็นึกไม่ออกจำไม่ได้นะไม่เคยคิดจริงๆนะไม่เคยคิดจริงๆนะไม่รู้ว่าตอนนั้นมีทีมแข่งกี่ทีมด้วยคุณบีบีฮะสาย3สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: เมื่อคืนวันนี้ดูวันเล่แอบก็ลุ้นอยู่ครับเกือบไปเหมือนกันช่วงเซต2นะครับ
0: อ๋อเซต2ที่เราแพ้เยอะๆใช่มั้ยล่ะ
1: ใช่เซต2เราปล่อยจอยครับดูแล้ว
0: ไม่ปล่อยจอยเฮ้ยผมว่าไม่ปล่อยจอยแต่ว่าเรารับบอลแรกไม่ได้1และอันที่2ก็คือเวลาที่เขาตีมาเนี่ยเราดีเฟนซ์ไม่ได้คือโต้กลับไม่ได้รับบอลไม่ได้เลยพอเขาตบมาปุ๊บเสียหมดอ่ะคือเราก็เสียแต้มหมดอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็พอมาเซต3ก็เกือบชนะเขาก็ไปเหมือนกันก็แอบแววครับเอานึกจะเอาแล้วเอาอีกแล้ว
0: อ๋อเซต3นี่25 23เนาะเรานำอยู่ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: เออใช่
1: สุดท้ายมาเราได้เซต4มันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างพาเตะพาสาวๆเขาขึ้นมาได้ครับผม
0: อ๋อเออก็เหมือนชมพู่บอกหรือเปล่าคุณบอลพันเกิดปราบอ่ะที่เขาพูดตอนให้สัมภาษณ์อ่ะว่าเฮ้ยพวกเธอเล่นกันเลยฉันสนุกอย่างเดียวอะไรเงี้ยขอให้เล่นแบบสนุกก็พออะไรเงี้ยหรือเปล่ามันก็เลยแบบคลายความกังวล
1: เหมือนตอนที่เจอญี่ปุ่นเหมือนเขาแบบเหมือนเขาถอยไปเองอ่ะครับเหมือนเขาฟอร์ไปเองอ่ะไม่รู้ยังไงไม่รู
0: ้ก็ตีพลาดเยอะทั้งเสิร์ฟวาดะอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นวาดะเสิร์ฟพลาดเลยอ่ะอยู่อ้าววาดานี่เสิร์ฟพลาดเฉยเลยแล้วก็อะไรไอซาโตะอะไรนั่นน่ะนะ
1: ครับผม
0: แล้วอีกคนนึงอ่ะอะไรมายูอ่ะนะโอ้โหไม
1: ่
0: คือแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าเก่งๆทั้งนั้นนะแล้วอยู่ๆวันที่เจอกับทีมชาติไทยที่ไทยชนะมา 3-1 เนี่ยเขาเสิร์ฟพลาดเองเยอะแล้วก็เขาตีเสียเองเยอะ
1: เข้าใจเลยครับพอเราดูอยู่2นัดไทยมาจริงๆพูดถึงลิเวอร์พูลดีกว่าครับลิเวอร์พูลเป็นไงครับ
0: ไปพูดถึงมันทำไม
1: เสมอสองนะ2-2ยิงเยอะนะครับยิง4ลูกนะไม่ธรรมดานะครับยิง4ลูกนะครับ
0: โอ้ไม่ธรรมดาคุณเอาอะไรมาพูดคำว่าไม่ธรรมดา
1: ก็ยิง4ลูกเลยครับแต่ก็เสีย4ลูกเลยครับผม
0: แหม
1: ยิง4ลูก
0: ไม่มันก็ต้องให้เวลาจริงๆผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยคือพอดูนักเตะเสร็จปุ๊บโอ้โหนี่มันเปลี่ยนแม่งยกแผงเอ้ยขอไปพูดไม่เพราะขออภัย
1: ไม่เป็นไรครับ
0: เปลี่ยน
1: จริงจริงครับเปลี่ยนยกแผงจริงครับไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: ตัวเก่าแล้วไม่มีเลยอ่ะ
0: ใช่ไหมมีตัวเก่าเหลือใครบ้างอ่ะเหลือฟานไดอ่ะ
1: ฟานไดอาริซองฟานไดกองกลางก็ยังมีนะกองกลางก็มี
0: แมคคาลิสเตอร์ก็เล่นเต็มเวลาไม่ได้แล้วไม่ไหวใช่ไหม
1: ครับผม
0: เวียดก็ผมว่าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ได้มีฟอร์มอะไรที่มันแบบโดดเด่นออกมาสักที
1: คือผมรู้สึกว่าเขาเจออังกฤษแล้วมันเหมือนคำเป็นคำสาปเหมือนบัลลักครับบัลลักมาอังกฤษก็ไม่เปรี้ยงนะ
0: เออจริงจริง
1: ตีมอร์แรตเตอร์ก็ไม่เปรี้ยงนะครับมาอยู่บุนเดสนี่เก่งเลยอะแต่พอมาอยู่อังกฤษเหมือนบอลอังกฤษเขาบอลถึงรู้สึกคนอะ
0: บอลมันเร็วบอลมันเร็วมันไม่มีจังหวะที่แบบให้เลี้ยงให้ไหลอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะบอลมันโอ้โหพอบอลมาถึงเท้าปุ๊บนักเตะอังกฤษวิ่งมาถึงแล้วอะพรีเมียร์ลีกเนี่ยบอลมันเร็ว
1: ครับแล้วก็แต่ตัวดีตัวนึงนะไอ้มุนยอสครับไอ้ตัวใหม่อะครับนี่ดี
0: เออใช่ใช่แต่ผมว่าแบ็คซ้ายแบ็คขวาไม่ไหวทั้งคู่เลยเคอร์เคสก็ไม่ไหวไออีกฝั่งหนึ่งชิมปงอะไรก็ไม่ไหว
1: ชิมปงเป็นบอลเหมือนลิเซ่ครับวิ่งอย่างเดียว
0: ไม่ใช่แต
1: ่หลังหาย
0: คือคือเล่นแบบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแบ็คอ่ะไม่ใช่ปีกด้วย
1: วิ่งขึ้นไปปีกวิ่งไปเสร็จปุ๊บหลังโล่งครับประจำเลยเห็นแล้ว
0: ใช่ใช่ทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งเคอร์เคสแล้วก็ทั้งไอจิมปงเลย
1: ครับใช่ครับก็เมื่อก่อนมันจะมีนี่แทรกครับมันจะมีใครแทรกก็มีพวกมีฟานไดมาแทรกแค่แต่ฟานไดก็ไม่ไหวแล้วนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคครับเอาสักอื่นดีกว่าครับบอลแค่นี้พอครับผม
0: ไม่เป็นไรคุยได้แหมแล้วไม่ได้ดูคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรออ
1: ๋อก็ดูผ่านๆครับเราเห็นเขาดีใจเขาชนะเราก็ดีใจเขาด้วยครับ
0: โอ้นี่ขนาดโดนนำก่อนนะ 1-0 นะกลับมาชนะเท่าไหร่ 5-1 ใช่ไหม
1: ใช่ 5-2 ป่ะครับคุณได
0: ้ 5-1 หรือ 5-2
1: สกอร์ไม่ได
0: ้เออจำผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าโอ้โดนนำอยู่แล้วหลังจากนั้นเห็นใครมีคนหนึ่งแฮตทริกด้วยดิใช่ไหม
1: เขาดีครับเขาไปที่เขาเก่งเราก็ต้องชมเขาครับปีแล้วเขาแย่กว่าเราก็ต้อง
0: เฮ้ยปีที่แล้วเขาจบมาเขาก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอ
1: ี่ครับเออใช่ใช่แต่แรกๆก็ไปแย่
0: มีแค่ต้นฤดูเท่านั้นแหละต้นฤดูกาลน่ะที่เขาเล่นไม่ดีอ่ะพอเปลี่ยนโค้ชมาปุ๊บไอ้เขาก็ดีหมดเลยอ่ะไม่เห็นหรอ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ไหมแล้วจบดีกว่าลิเวอร์พูลด้วย
1: ก็ไม่เป็นไรครับเราพี่น้องกันครับสุดท้ายมายังไงสุดท้ายเราก็พี่น้องกันครับ
0: คนนับเราเป็นพี่น้องหรือเปล่าอะคิดก่อนคิดก่อน
1: ก็ไม่รู้ครับก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะไปแอนฟิจะไปเอลไปโอเทฟฟอร์ดแล้วใส่เสื้อผมแดงกลางสีแดงครับจะลองดู
0: ลองดู
1: ครับผมโอเคครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับคุยกันต่อนะนี่แปลกใจนะจริงๆผมนึกว่าจะคุยเรื่องวอลเลย์บอลหญิงเมื่อวานนี้กันเยอะนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะหายไปไหนกันหมดนะนะเดี๋ยววันนี้ทำอะไรวันนี้วัน31สิงหานี่ก็ยังไม่มีอะไรนะมันต้องพรุ่งนี้สิใช่ไหมอ่ะคุณสมบัติอ่ะสาย2สวัสดีครับ
2: คุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
2: สวัสดีญี่ปุ่นไม่ยิ้มเลยครับ
0: อะไร
2: ญี่ปุ่นไม่ยิ้มเลยครับ
0: อ้าวโอ้โหคุณญี่ปุ่นกับจีนนี่เขามาเขาต้องได้แชมป
2: ์ไปรับอันดับ3ไม่ยิ้มให้สื่อมวลชนเลย
0: ไม่ยิ้มสิไม่ยิ้มก็มันผิดหวังอ่ะคุณมันธรรมดาเหมือนจีนอ่ะจีนตอนรับเหรียญเงินยิ้มสักคนมั้ยไม่มี
2: อย่างญี่ปุ่นเขามาตรฐานเขามันสูงนะแล้วก็เขามีระเบียบวินัยสูงทีนี้เวลาเรามาเจออย่างนี้กดดันอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้ก็
2: ไม่ออก
0: อันดับโลกของจีนกับญี่ปุ่นนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยเขาอยู่อันดับ6กับอันดับ7นะ
2: ใช่
0: ไทยเนี่ยอันดับที่เท่าไหร่ก่อนแข่งรู้สึกว่า17มั้ง17หรือ18อ่ะตอนแข่ง VNL เราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเมื่อ 2-3 เดือนก่อนอ่ะตอนนั้นเราก็โอ้โหแพ้เขาแล้วก็อะไรล่ะอันดับโลกเราก็ไม่ดีแต่ว่าเราก็รอดมาได้แล้วก็ได้เล่น VNL ต่อ
2: ช่วยก
0: ัน
2: ดีนะไอเราอะ
0: จังหวะผมว่ามันเป็นจังหวะคือดีอ่ะ
2: เวลามันไหลมันก็ไหลเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: เมื่อวานเหมือนกับเซตสุดท้ายอ่ะนะ10-15ใช่ไหมเวลามันไหลมันก็ไหลไปเลยปกติเราไม่น่าจะนำหาจีนขนาดนี้เลยอ่ะห้าเต็มอ่ะที่ดู
0: ก็คือมันก็สลับกันแพ้สลับกันชนะคุณสมบัติ
2: ครับแต่ว่าพูดถึงว่าเดี๋ยวเมื่อวานนี่เนี่ยมันแบบแต่ว่าพี่ล็อกไหมไม่น่าแต่พ
0: ี่
2: ล็อกนะของเรามาด
0: ี
2: เนาะ
0: พี่รอบที่แล้วเราเป็นแชมป์นะ
2: ใช่รอบแล้วเป็นแชมป
0: ์ที่แข่งที่โคราชอ่ะถูกไหม
2: ไป
0: รู้เชียงใหม่สักที่หนึ่งอะผมจำไม่ได้นะอะไรนะ
2: ไปโอลิมปิกกี่ครั้งแล้วแล้วบอลบอลแบบนี
0: ้ครั้งนี้ครั้งแรกครับครั้งนี้ครั้งแรกสำหรับวอลเลย์บอลหญิง
2: ครั้งแรกเลย
0: ใช่ก่อนหน้านี้ก็พลาดตั๋วแบบนี้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งแพ้ญี่ปุ่น 3-2 ไปแพ้สุดท้ายเลย 15-13 อะไรอย่างเงี้ยเซตที่5เราก็อดไปโอลิมปิกเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้ว
2: โอลิมปิกเอเชียนี่เขาเอาทีมเดียวเหรอคนนั้นคงทำไมเขาน้อยจังอ่ะหรือยังไงไม่เข้าใจ
0: เขาเอาอันดับ1ของแต่ละทวีปนะสำหรับปีนี้นะแข่งขันปีนี้เขาอันดับ1โควต้าเนี่ยคืออันดับ1ของแต่ละทวีปอย่างโซนอเมริกาเหนือเนี่ยกับอเมริกากลางเนี่ยแคนาดาได้ไปสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพได้ไปเราเป็นแชมป์เอเชียเราได้ไปเดี๋ยวยุโรปเขากำลังแข่งกันอยู่นะที่แอฟริกาอะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาก็แข่งกันอยู่แล้วก็จะมีตัวแทนแต่ละทวีปเนี่ยได้ไปอันนี้กลุ่มหนึ่งปีหน้าเขาจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชิมแชมป์โลกเขาจะเอาอันดับ1-2-3ของที่จะได้คัดไปโอลิมปิกแล้วปีถัดไปเขาจะไปเอาโควต้าเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ VNL วอลเลย์บอลเนชั่นลีกเขาก็จะเอาที่1-2-3ไปอีก3ทีมประมาณเนี้ย
2: เขาเอาน้อยมากเนาะ
0: ไม่น้อยก็ต้องเท่าไหร่แล้วก็โอ้เอ้ยโอลิมปิกฟุตบอลมันก็ไม่เยอะนะไม่เหมือนบอลโลกด้วย
2: เออ เอเชียหนึ่งเดียวอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มันมันก็ไม่ได้หมายความว่าญี่ปุ่นกับจีนจะไม่มีโอกาสเพราะจีนกับญี่ปุ่นเขาจะต้องไปแข่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะแล้วเขาก็ไปแข่งเอวีเอ็นแอลอีกนะเออไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้
2: แต่ว่ามันศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่ไงถ้าไปโอลิมปิกได้มันก็มันโอเคอ
0: ่
2: ะ
0: เขาก็ไม่เคยแพ้เขาก็ไม่ค่อยพลาดอ่ะคุณ
2: เราไม่ค่อยพลาด
0: เออ
2: ของประเทศเน
0: ี้
2: ย
0: ก็เดี๋ยวเขาไปเอาไอ้โควต้าตรงนั้นแทนก็ได้ไม่เป็นไรพลาดตรงนี้เพราะมันมีแค่ที่เดียวอ่ะคุณ
2: ใช่
0: ไหมล่ะเขาก็ยังมีตั้ง2โควต้าที่เขาสามารถที่จะไปแข่งแล้วก็ไปเอาชัยชนะแล้วเอาโอกาสตรงนั้นได
2: ้ผมว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยผมมองดูไปทางไหนผมมองสองดูเยอะนะเห็นคนดูวอลเลย์บอลเยอะมากเลย
0: อ้าวแน่นอนแน่นอนตอนนี้มันเป็นเวลาของวอลเลย์บอลหญิงไม่ใช่เวลาของฟุตบอล
2: ครับผมไม่เท่าไหร่เลยเดี๋ยวบอลเวลาโอ้โหสุดยอดเลย
0: ครับใช่เห็นด้วย
2: ดีครับ
0: ครับขอบพระคุณครับคุณสมบัติสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Gig Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะก็เปิดสายคุยกันต่อนะมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะเดี๋ยวนะก็ต่อเนื่องนะช่วงที่แล้วก็มีสายโทรศัพท์มาต่อเนื่องนะช่วงนี้ช่วงชั่วโมงที่2นะก็ยังอยู่ด้วยกันนะเราอยู่ด้วยกันในรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2ถึง4โมงเย็นนะนอกเหนือจากสรุปข่าวสารต่างๆที่เป็นประเด็นนะครับหรือว่าที่น่าสนใจแล้วเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นก็จะให้คุณผู้ฟังนี่แหละนะช่วยกันจัดรายการนะก็คือโทรศัพท์มาคุยกันนะบางท่านอาจจะมีคำถามบางท่านอาจจะมีเรื่องที่อยากพูดอยากคุยนะก็เชิญครับไม่มีปัญหานะ022481657นะครับคุณปัญญาครับสาย2
1: ฮัลโหลคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: อาจารย์กลับเมื่อไหร่ล่ะ
0: อาจารย์กลับเมื่อไหร่กลับวันนี้ครับ
1: วันนี้อ่ะแต่วันนี้ยังไม่มาใช่ไหม
0: วันนี้ยังไม่มาครับใช่ครับ
1: ผมน่ะมีปัญหานะคุณณัฐพงษ
0: ์ปัญหาอะไรล่ะคุณ
1: เว็บกู้เงินมันเข้ามาหาผมจังเลยเนี่ย ถ้าผมไม่อยากยุ่งด้วยเนี่ยผมต้องทำไง
0: เอ๊อ่ะทำยังไงดีล่ะ
1: ไอ้เว็บกู้เงินเนี่ยมันมาจังเลยนะมาจังเลยเนี่ยไอ้เว็บกู้มันเป็นหน้าที่ของใครเนี่ยคนใครคนรับผิดชอบหรือคนไหนผม
0: ไม่รู้เหมือนกันสิ
1: แล้วจะปล่อยให้มันอยู่ตกอยู่ในภาวะอันตรายเงี้ยตลอดไปหรือ
0: เออ
1: มันเป็นหน้าที่ของใครใครคนรับผิดชอบทางด้านนี
0: ้ใครเป็นคนรับผิดชอบไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบ
1: ฝากถามอาจารย์วีระหน่อยเถอะอาจารย์เก่งเรื่องนี
0: ้นี่แอบฟังตอนเช้ามาถามตอนบ่ายตลอดนะคุณปัญญา
1: ฮะ
0: แอบฟังตอนเช้าแล้วมาถามตอนบ่ายตลอดเลยเหรอ
1: ก็เนี่ยมันไม่มีคำตอบไงเราก็เลยต้องมาถามตอนบ่ายกับตอนเช้ามันฟังไม่มีคำตอบไง
0: เอาก็ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเพื่อหาคำตอบนะน่ะ
1: อะไรนะ
0: ไม่ได้คุยเพื่อหาคำตอบนะ
1: ก็นี่ไงคุณถามเขาไงเขาไม่ตอบเขามีห้ามประกงห้ามประการอะไรเป็นเรื่อยเฉยอย่างนั้นใช่ไหมล่ะ
0: ก็เข้าไปดูก็อย่างน้อยก็ลองเช็คก่อนไงเช
1: ็
0: คแอปไงในของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะ
1: เออ
0: เออมันมี
1: ได้ในระบบกระจายผมฟังอยู่
0: นั่นแหละก็อย่างน้อยก็ช่วยได้ระดับนึงอ่ะเพราะผมก็ลองเลยคือผมฟังอันนี้ผมก็พูดกับคุณปัญญาตรงนะผมก็พูดเหมือนในรายการเมื่อเช้านี่แหละผมฟังบางทีผมว่าหงุดหงิดนะถูกไหมมันไม่เคลียร์ใช่ไหมก
1: ็
0: เลยทำแบบทำในสิ่งที่เขาบอกว่าต้องทำอะไร1 2 3ทำเลยทำให้เห็นเลยอ่ะมันก็เลยก็ถามจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่รู้นะว่าใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ
1: ก็นั่นไง
0: เพราะเหตุหนึ่งก็คือเฮ้ยเราส่งเสริมเรื่องฟินเทคถูกไหม
1: เออ
0: เออเราให้ช่วยให้พัฒนาแอปหรือว่าเข้าถึงแหล่งเงินกู้อะไรเงี้ยเราส่งเสริมแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันมีของที่มันไม่ถูกต้องอ่ะที่มันเป็นแอปเงินกู้เถื่อนอ่ะที่มันไปทำเป็นแบบกู้นอกระบบแล้วมันก็เปลี่ยนจากไอ้โยนนามบัตรตอนเช้าที่หน้าตึกแถวเนี่ยมาเป็นทางแอปแทนซึ่งมีน้องที่รู้จักเนี่ยเขาก็ไปสมัครสมาชิกอย่างเงี้ยฮะรู้ไหมเดือนหนึ่งเขาเงินเดือนประมาณสัก 30,000 นะเขาเหลือเงินที่แอปมันหักเหลือใช้จริงๆอ่ะพอเงินเดือนออกมาเนี่ยเขาเหลือ400บาทต่อเดือน
1: เออก็เดี๋ยวคำถามก็ผมก็ถามง่ายๆผมก็ถามดื้อๆคุณบอกไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ผมตอบแบบถามแบบไม่มีคำตอบไงแบบมันเป็นหน้าที่ของใครประเทศนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างนี้
0: มันต้องมีทั้งสองฝั่งไงคือคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องร้องก็ต้องบอกกล่าว
1: มันสามารถระงับก่อนได้ไหม
0: อะไรนะ
1: มันสามารถที่จะไอ้ทำไงก็ได้ไม่ให้เว็บพวกนี้มันสร้างปัญหาในประเทศนี่ทำได้ไหม
0: โอ้แอปมันมีเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วมันจะตามยังไงล่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าแอปไหนมันถูกมันผิดมันไม่นั่นอ่ะมันก็ต้องมีคนบอกไปก่อนมันต้องมีคนชี้เป้าก่อนนะคุณเหมือนเว็บพนันอ่ะมันต้องมีคนชี้เป้าม
1: ันมีประเทศไหนมั้ยที่ทำได้เออ
0: ไม่รู
1: ้ไม่คุยต่อแล้วแต่ขอฝากถามอาจารย์วีระหน่อย
0: ไม่รู้จริงครับผมได้ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับที่คุณปัญญาคุยเนี่ยคือเมื่อเช้านี้นะผมสัมภาษณ์นะผมคุยในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะตอนเช้าที่FM 92.5 MHz นะ10โมงถึง11โมงนะก็เป็นประเด็นนะก็น่าสนใจดีนะแต่ว่ามันก็ คือก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะเพราะว่ารายการแต่ละรายการมันก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันนะบางรายการอาจจะต้องหาคำตอบบางรายการก็ให้ชี้แจงให้พูดนะบางรายการก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกันนะมันก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปนะแต่ว่าถ้าฟังแล้วมันเป็นประเด็นอันนี้มันก็น่าสนใจนะคุณบุพกาครับสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับสวัสดี
2: ผู้กู้นะคะคุณณัฐพง
0: ศ์อะไรนะ
2: ผู้กู้ไงคะ
0: ก็ใช่ไงแต่ว่ามันก็ต้องไปร้องไปบอกไงถูกไหมล่ะ
2: ค่ะ
0: มันก็ต้องไปร้องไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นแอปเถื่อนนะอยู่ๆเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้เองไงอย่างเรายังไม่รู้เลยเปิดแอปมาอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ค่ะจะเรื่องนี้ค่ะจะดีใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงค่ะคุณณัฐพงศ
0: ์เออจริง
2: ไม่ง่ายนะคะจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายนะคะคุณณัฐพงศ์
0: เห็นด้วย
2: โอ้โหเราเก่งอะเราเก่งแล้วก็คือมุมนี้ค่ะคุณณัฐพงศ์ผู้บริหารของทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขามีเป้าหมายอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์
2: ทราบไหม
0: ก็นะใช่ครับมีเป้าหมายครับ
2: เป้าหมายว่าเรา

0: จะแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: ถ้าได้แล้วเราจะไปโอลิมปิกอย่างนี้นะคะอาจารย์คุณณัฐพง
1: ษ์เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเขามีเป้าหมายโอ้ยเขาทำทีมวอลเลย์บอลหญิงนี่ทำมานานนะนายกสมาคมแทบไม่เปลี่ยนเลยมั้งเออเขาทำแล้วมันเพื่อประสบความสำเร็จแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆอ่ะที่มันอยู่เบื้องหลังอ่ะมันเยอะมากนะแล้วสำคัญที่สุดอ่ะคือวินัยของนักกีฬา
0: ค่ะ
1: เราเห็นนี่อย่างน้องเทนนิสใช่ไหมที่ไปแข่งไอ้เทควันโดอ่
0: ะ
1: แล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะ
0: ใช
1: ่ใช่ไหมนั่นเขาซ้อมซ้อมซ้อมจนเขาพูดว่าโอ้โหเขาซ้อมวันละเท่าไหร่ยังไงอ่ะคือวินัยของนักกีฬาเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็ทีมที่คอยซัพพอร์ตเนี่ยช่วยทุกอย่างนะช่วยเรื่องฟอร์มการแข่งขันช่วยเรื่องของการสเกาเตอร์ดูว่าคู่ต่อสู้เป็นยังไงเนี่ยแล้วก็เรื่องสตุ้งสตังเนี่ยสำคัญนะห้ามขาดใช่ไหมเป็นแบบโอ้ยยังไม่จ่ายเบี้ยนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาก็หมดกำลังใจยังไงมันก็ไม่ไหวไงถ้าสมาคมไหนเป็นแบบนั้นคุณก็เชื่อได้เลยว่าคงไม่ได้แบบไปแบบยืนยาวหรือว่าไปแบบประสบความสำเร็จได้มากนักแต่ว่าถ้าสมาคมไหนไม่มีปัญหามีคนคอยซัพพอร์ตตลอดไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะก็แล้วเขาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เนี่ยผมว่าก็หลายๆสมาคมนะที่เขาก็สามารถที่จะทำได้
0: ก็ความสำเร็จก็มาถึงเลยนะคะโอ้โหดีใจอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วทีนี้พอถึงตรงนี้ขอแตะแต่อีกนิดนึงถ้าอย่างฟุตบอลเราเนี่ยค่ะคุณณัฐพงษ์เราเห็นว่าผู้คณะผู้บริหารไม่ค่อยจริงใจไม่ค่อยเต็มที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญเรามองแบบนี้นะเราไม่ได้ว่านักเตะหรือว่าโค้ชอะไรนะแต่คือไม่มีเป้าหมายอ่ะอีก5ปีอีก10ปีอีก20ปีเราจะไปบอลโลกตั้งเป้าหมายแล้ว1 2 3เราจะไปอย่างเนี้ย
1: เขาตั้งฮะเขาตั้งเท่าที่ผมทราบมาเขาตั้งแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดคือเราขอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกครับนี่พูดจริง
0: ๆเอาผ่านอาเซียนให้ได้ก่อนนู่นเน
1: ี่
0: ย
1: ก็ไม่เป็นไรก็เราขอเป็นเจ้าภาพไงจะร่วมกับกี่ประเทศก็ว่ากันไปเห็นแบบโหทำมาหลายสูตรอะถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพเราก็ได้ไปบอลโลกกับแค่นั้นจริงๆที่พูดจริงๆนะจริงๆไม่ได้ไม่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ฟังมาไม่ได้เน็บแนมไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้จริงๆคือ
0: กลัวถ้าจะไปบอลโลกคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแล้วบอลโลกกลัวเขายิงเอา10-0อย่างเนี้ยไอ้เขา
1: ผมเคยคุยนะคุณเขาคือมันมีปัญหาเรื่องนึงคือว่าความต่อเนื่องความต่อเนื่องของนักฟุตบอลเนี่ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันก็พัฒนาขึ้นนะอย่างไทยลีกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันทำแบบทำได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนดูช่วยสนับสนุนอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงมันไม่ขาดตอนนะอันนี้มันอาจจะช่วยพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลได้
0: แล้วเราคุณณัฐพงษ์แล้วกระทรวงกีฬาเนี่ยกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาแยกออกจากกันแล้วหรือยังหรือว่าเขาจะ
1: กระทรวงกีฬาเนี่ยมันอยู่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวครับ
0: การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไอ้การท่องเที่ยวและกีฬา
1: ใช่ไหม
0: ที่เขาบอกว่าเขาจะแยก
1: กำลังทำอยู่ก็แยกกระทรวงกีฬาออกมาต่างหากวัฒนธรรมไปรวมกับท่องเที่ยว
0: กำลังทำอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: อ๋อขอให้ได้เถอะเราจะได้เชียร์กีฬาได้เต็มที่ฟุตบอลไทยเราจะได้ไปบอลโลกสักทีเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
0: กำลังใจค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะนะผมเข้าใจนะก็โทรมาช่วยกันทำมาหากินอ่ะท่านอื่นนะผมรอสักนาทีหนึ่งแล้วกันนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะครับก็เชิญนะเชิญนะถ้าไม่มาก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าผมก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วไม่ใช่เตรียมใจหรอกคือมีบางท่านน่ะนะที่อยากจะฟังต่อเนื่องนะอ่ะคุณวลีไม่ต้องรับแล้วก็ได้นะครับที่อยากจะฟังต่อเนื่องนะสำหรับเรื่องที่คุณวิระเขียนไว้ช่วงที่คุณวิระทำงาน40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะ on professionalism เนี่ยนะครับอันนี้เขียนไว้ตั้งแต่ปี2562นะ ก็ในช่วงที่คุณวีระทำครบ40ปีเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ออกมานะเป็นภาคต่อจากคนไร้รากนะผมอ่านถึงตอนที่38เมื่อวันศุกร์นะวันนี้กะว่าเดี๋ยวจะอ่านสักตอนหรือ2ตอนนะ39 40ดีไหมเพราะว่าเท่าที่ดูนี่ก็ไม่ได้ยาวมากเห็นตอนที่39นี่ก็แค่1 2 4หน้านะครับตอนที่40ยิ่งสั้นเลยตอน40นี่เขียนนิดเดียวเองนะเขียนแค่2หน้าเองนะก็อาจจะอ่านต่อเนื่องไปสำหรับตอนที่39แล้วก็ตอนที่40นะแต่ว่าอย่างที่ทราบนะคุณวีระวันเนี้ยเดินทางกลับจากที่นิวซีแลนด์นะครับแต่ว่าไม่ทันนะในช่วงของจัดรายการเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรามีข้อตกลงไว้นะครับว่ายังไงก็ต้องได้ยินเสียงคุณวีระนะผมก็กะเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเบรกสุดท้ายนะวันนี้อยากจะเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะที่ค้างเอาไว้เนี่ยให้จบสำหรับแผ่นที่8ปราสาทนครวัดแล้วก็ภาพสลักหินนุนต่ำที่อาจารย์วีระคุยอาจารย์สุเนศนะก็สนุกต่อเนื่องนะแต่ว่ามันมีเวลานะประมาณสักกี่นาทียังเหลืออีกประมาณสัก18นาทีนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องจัดสรรให้มันพอดีนะแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาด้วยนะผมจะอ่านตอนที่39 40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะก่อนนะและหลังจากนั้นนะช่วงหน้าเรามาคุยเฟื่องเรื่องเขมรกันนะครับคุณวีระนะเขียนไว้อย่างนี้ครับผมเดินออกจากอาคารวัฏจักรริมถนนบรมราชชนนีในเดือนมิถุนายนปี2542แบบปลอดโปร่งโล่งเบาไม่มีอะไรให้ห่วงให้กังวลอีกต่อไปและไม่มีอะไรติดค้างคาใจหลงเหลืออยู่อีกต่างหากผมมั่นใจว่าผมทำดีที่สุดแล้วเป็นธรรมที่สุดกับผมและทุกคนที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ข้อจำกัดรอบตัวผมอาจจะทำได้ดีกว่านี้มากกว่านี้เจ็บปวดน้อยกว่านี้ถ้าให้กลับไปสะสางใหม่แต่ไม่ใช่ทำต่างจากที่เคยทำอย่างแน่นอนหลังจากตากตำทำงานแบบอาการเป็นตายเท่ากันความสำเร็จล้มเหลววัดได้ยากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5ปีเศษนี่คือจุดตัดและจุดเปลี่ยนชีวิตการทำงานของผมไปตลอดกาลและตลอดไปเหนือสิ่งอื่นใดผมได้ของรักของหวงที่เคยหลุดลอยไปกลับคืนสู่อ้อมอกอีกครั้งนั่นทำให้ผมมีพลังชีวิตด้านบวกมาขับเคลื่อนหลังจากใช้พลังด้านลบมาเป็นเวลานานพอสมควรจากคนทำงานที่เคยมีสังกัดชัดเจนบัดนี้ผมเป็นคนทำงานแบบไร้สังกัดจะโดยตั้งใจหรือวาสนาพาไปก็สุดแท้แต่ว่าจะมองจากเหลี่ยมไหนมุมไหนแต่ก็เป็นเช่นนั้นเป็นซามูไรไร้เจ้านายเป็นทั้งโรนินและนินจาไปในเวลาเดียวกันนั่นยังหมายความว่าเป็นการสิ้นสุดการเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์รายวันนับตั้งแต่เริ่มเขียนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2527ที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวส์และนั่นยังเป็นการกลบฝังงานที่ผมรักและผูกพันมากที่สุดงานหนึ่งไปด้วยอย่างถาวรผมไม่เคยเขียนแล้วไม่เคยคิดจะกลับมาเขียนคอลัมน์ในชื่อนี้อีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ความยึดโยงของผมกับกลุ่มคนในวัฏจักรกรุ๊ปก็ยังมีเส้นใยบางๆผูกพันกันอยู่เป็นระยะหนึ่งครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผมยังจัดรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินทางสถานีวิทยุกองบัญชาการทหารสูงสุด FM 101ซึ่งบัดนี้ผมไม่ได้บริหารอีกแล้วและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรมากไปกว่าผู้ดำเนินรายการวิทยุธรรมดาสามัญคนหนึ่งในคลื่นเท่านั้นเองผมจำไม่ได้ว่าเป็นช่วงปีไหนกันแน่แต่น่าจะเป็นประมาณปี2543ผู้ได้รับสัมปทานเดิมซึ่งเป็นคนในกลุ่มวัฏจักรไม่ได้รับสัมปทานให้ทำคลื่นวิทยุแห่งนี้ต่อไปบนความสับสนโอลหม่านมีการเปลี่ยนผู้บริหารหักเหลี่ยมเฉือนคมกันผู้บริหารใหม่ที่ได้คลื่นสัมปทานติดต่อกับผมเชื้อเชิญทำรายการที่ว่าต่อไปบนเงื่อนไขเหมือนเดิมทุกอย่างผมไม่ขัดข้องแต่ในเวลาเดียวกันผู้บริหารเก่าก็ขอร้องเชิงจูงใจให้ผมเลิกจัดรายการนี้เพื่อรอคลื่นใหม่ที่กำลังวิ่งเต้นหามาทำอยู่ทำคำขอร้องก็คือให้ผมเลิกจัดรายการที่จัดอยู่ซึ่งน่าจะส่งผลต่อความนิยมของคลื่นเดิมในมือผู้บริหารใหม่ดีไม่ดีอาจจะเจ๊งเอาได้ง่ายๆแรงจูงใจก็คือระหว่างที่รอคลื่นใหม่และไม่ทำคลื่นเก่านั้นยินดีจะจ่ายเงินให้ผมอยู่เฉยๆเท่ากับเงินเดือนและรายได้ที่เคยได้แต่ผมปฏิเสธไปนั่นหมายถึงเยื่อใยบางๆ ที่เรามีต่อกันสิ้นสุดลงตรงนั้นแต่ให้หลังจากนั้นอีก2ปีผมก็หมดเยื่อใยกับ FM 101ที่ผมปลุกปั้นปลุกปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งมากับมือจนเป็นหนึ่งในยุทธจักรขึ้นข่าวที่โด่งดังและมีอิทธิพลมากที่สุดของประเทศนี้ในตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเจ้าของสัมปทานอีกครั้งตามมาด้วยผู้บริหารชุดใหม่ที่เชื้อเชิญคนอื่นมาจัดรายการในช่วงเวลาเดียวกับผมโดยเปลี่ยนชื่อรายการเป็นอะไรอันนี้ผมลืมไปแล้วแต่ก็ยังไม่อยากจะเคลียร์ผมออกในทันทีเลยเสนอว่าให้มีช่วงคุยเฟื่องเรื่องเงินฝังอยู่ในรายการใหม่ที่ว่าคิดได้แต่ไม่ดีพอที่จริงคิดผิดอย่างมหันต์เลยลองคิดดูครับผมเคยอยู่บ้านหลังใหญ่คนเดียวตลอด90นาทีที่จัดรายการนี้มาตั้งแต่ปี2538อยู่ดีๆจะมากั้นห้องให้ผมอยู่แบบที่เสนอมาถ้าหากยังอยากจะให้ทำต่อไปผมย่อมปฏิเสธอย่างแน่นอนคุณคงเดาได้ทันทีว่าถ้าเงื่อนไขการทำงานแบบนี้ผมต้องไม่เอาด้วยเป็นแน่เรื่องจบแบบไม่ประทับใจแต่ก็เข้าใจได้ผมเองก็เคยทำแบบนี้มาเยอะเรื่องปรับผังรายการเปลี่ยนแปลงคนจัดรายการวิทยุแม้จะไม่ทำอะไรสลับซับซ้อนแบบกึ่งกล้ากึ่งกลัวแบบนี้จะโดนถูกกระทำบ้างก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรแม้จะเป็นตอนจบของรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินแต่ก็เป็นการเกิดใหม่ของรายการเงินทองต้องรู้ที่ย้ายไปจัดร่วมกับคุณขวัญชนกวุฒิกุลทางขึ้น FM 90.5 ในช่วงกลางปี2546ผมทำรายการนี้คู่กับคุณขวัญชนกซึ่งเคยทำงานด้วยกันสมัยยังอยู่วัฒจักรต่อเนื่องยาวนานเราทำกันจนเป็นรายการเด่นของคลื่นนี้ภายในระยะเวลาอันสั้นจนกระทั่งเมื่อกลางปี2560มีการเปลี่ยนแปลงภายในคลื่นวิทยุนี้ผมถึงได้ถอนตัวอย่างถาวรคุณขวัญชนกยังจัดต่อไปโดยมีคุณเปี่ยมมิตรมิ่งยอดเมืองมาจัดเป็นคู่หูดูโอกันใหม่ส่วนผมเมื่อเลิกแล้วก็ไม่คิดจะไปจัดรายการวิทยุที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่ไหนอีกเลยนั่นเป็นปณิธานครับทุกอย่างในชีวิตการทำงานของผมเมื่อมีเริ่มต้นก็ต้องมีสิ้นสุดไม่มีค้างคาไม่มีคาราคาซังแบบทำไปแบบสังกตายเมื่อถึงจุดที่เราคิดว่าหมดไม่มีอะไรอีกแล้วก็ต้องหยุดต้องเลิกไม่เหนี่ยวรั้งไว้ไม่ดึงดันทุลังทำต่อไปผมมีหลักคิดการทำงานง่ายๆแบบนี้แหละครับเมื่อผมเลิกเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในช่วงกลางปี2542ผมก็เหลือเวทีแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาแต่ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผมต้องรับฟังแค่ที่นี่ที่เดียวนั่นคือคอลัมน์เงินทองต้องรู้ในหน้า2ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเคียงคู่กับคอลัมน์กาแฟดำของคุณสุทธิชัยหยุ่นซึ่งบัดนี้ก็สลัดตัวออกจากเครือเดอะเนชั่นชนิดไม่เผาผีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเริ่มเขียนคอลัมน์เงินทองต้องรู้ไล่ๆกับจัดรายการทีวีช่วงเงินทองต้องรู้ในรายการบ้านเลขที่5ทางททบ5แต่คอลัมน์นี้ก็ไม่ยืนยาวเพราะผมหมดเรื่องที่จะเขียนจนขอยุติเลิกเองเพื่อพักรบในวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์2543เมื่อมานั่งสำรวจย้อนหลังไปในช่วงปี2542ถึง2543ซึ่งความเป็นไปทางเศรษฐกิจและผลพวงของวิกฤตเศรษฐกิจที่ดำเนินมาเป็นเวลา3ปี4ปีตามลำดับออกฤทธิ์ออกเดชให้ผู้คนเดือดร้อนอย่างแสงสาหัสนั้นผมแค่ถลอกปอกเปิกหรือแค่เดินสะดุดเตะโต๊ะเก้าอี้ข้าวของแตกเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่นั่นเป็นช่วงเวลาที่สถานภาพของรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยกำลังเสื่อมทรุดลงตามลำดับความพยายามลากจูงรัฐบาลบริหารประเทศเพื่อรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นและส่งผลต่อคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะทำให้กลับมาเป็นรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งได้นั้นดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จในเวลานั้นพรรคไทยรักไทยคุณทักษิณชินวัตรกับคณะและบริวารก็รอท่าเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งช่วงต้นปี2544เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องนั้นผมจะยังไม่คุยอะไรในตอนนี้ครับก่อนการเข้ามาของรัฐบาลไทยรักไทยและคุณทักษิณชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีปี2544เรามาลองนั่งดูด้วยกันว่าผมทำอะไรที่ไหนบ้างจัดรายการทีวีช่วงเงินทองต้องรู้ในรายการบ้านเลขที่5ทางททบ5จัดรายการวิทยุรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินทาง FM 101และกำลังดังเพราะจัดรายการยอดนิยมคุยกันจนถึงสุขก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นคุยได้คุยดีในตอนหลังที่ FM 97 ขียนคอลัมน์เงินทองต้องรู้ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจก่อนจะยกเลิกไปในช่วงต้นปี2543แต่งานจริงๆที่ทำไม่ใช่เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังมาตามลำดับและเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏให้สาธารณชนเห็นแม้แต่น้อยผมทำงานเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการและไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆนอกจากคำว่าขอบคุณและขอบใจที่อุตส่าห์มาช่วยแต่ผมก็ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมอย่างจริงจังผมทำงานรับเป็นส่วนใหญ่ให้คุณทารินนิมานเหมินและคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมรัฐมนตรีว่าการและช่วยว่าการกระทรวงการคลังในช่วงปี2540ถึง2543ผมทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากก็จริงล้วนแต่เอามาเล่าไม่ได้ทั้งนั้นความลับจำนวนมากในช่วงเวลานั้นคงติดตัวตามไปในปรโลกอย่างแน่นอนนั่นน่าจะเรียกว่าจบเอพิโซดสำคัญในช่วงเวลาอันยาวนานนับแต่เริ่มทำงานในช่วงกลางปี2521ก็ว่าได้เดือนมกราคมปี2544พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งชนิดถล่มทลายจนทุกคนตกตะลึงนี่เป็นความหวังใหม่หรือว่า New Hope นี่เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลังจากที่ทนทุกข์ยากลำบากต่อเนื่องยาวนาน 3-4 ปีเต็มๆผมรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันในตอนนั้นแต่ไม่คิดว่านับจากวันนั้นจนถึงวันนี้อะไรต่อมีอะไรมันจะเละตุ้มเป๊ะได้ถึงขนาดนี้เช่นกันเป็นทศวรรษที่หายไป The Lost Decade อย่างที่เขาว่ากันนั่นเป็นเรื่องที่ผมจะสาธยายความเป็นไปให้ฟังนับแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันในวาระที่ผมทำงานครบ40ปีในปี2561พอดิบพอดีเตรียมตัวเตรียมใจรอไว้ได้เลยครับผมอ่านต่อเลยนะตอนที่40คุณวีระบรรเลงไว้อย่างนี้ครับผมรู้จักและมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนชื่อทักษิณชินวัตรในฐานะนักข่าวกับแหล่งข่าวตั้งแต่ปี2532ก็จริงแต่นั่นไม่ได้เป็นอะไรพิเศษเลยแม้แต่น้อยคนข่าวที่รู้จักและพูดคุยกับคุณทักษิณในยุคบุกเบิกทำเคเบิลทีวีทำมือถือคงเป็น100หรือ200-300คนแต่ถ้าเป็นระดับหัวหน้าข่าวบรรณาธิการข่าวคอลัมนิสต์ที่มีโอกาสคุยนานๆไปทานอาหารด้วยจำนวนคงลดระดับลงมาเป็นหลักสิบยิ่งเป็นสายตรงทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนด้วยแล้วยิ่งน้อยจนนับหัวได้ผมจะมีอะไรพิเศษหน่อยก็ตรงนี้แต่อะไรไม่สำคัญเท่ากับการต้องอัธยาศัยตรงใจถูกจริตกันและกันผมติดขัดสงสัยไม่แน่ใจข้อมูลอะไรยกหูสายตรงคุยได้จำเป็นต้องกินข้าวสลับการอธิบายอะไรยาวๆนานๆก็นัดเจอกันได้หนึ่งในแฟนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์ Daily News ที่ผมเขียนอยู่คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นใครความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ว่านี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วนานขนาดว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรน่าจะยังเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ได้เข้าสู่แวดวงธุรกิจในตอนนั้นเรื่องแวดวงทางการเมืองไม่ต้องพูดถึงต้องบอกว่าอยู่นอกสารระบบอยู่นอกวงโคจรออกห่างไกลมากสำหรับผมคุณทักษิณเป็นนักธุรกิจที่เก่งมีวิสัยทัศน์มองทะลุปัจจุบันเข้าไปในอนาคตมองเห็นอะไรล่วงหน้าก่อนคนอื่นเสมอมองเห็นอะไรเป็นโอกาสได้เสมอแน่นอนย่อมมีหนทางทำให้โอกาสนั้นกลายเป็นการลงทุนและสร้างผลกำไรที่ดีในที่สุดแต่คุณทักษิณในฐานะนักการเมืองผมไม่แน่ใจว่าเก่งหรือว่าโง่กันแน่ไม่ต้องพูดดีชั่วผมคิดว่าเส้นแบ่งชั่วดีกุศลอกุศลในแง่ของบุคคลอาจจะพอวัดกันได้แต่ในแง่ของนักธุรกิจนักการเมืองที่มีการดิ้นรนต่อสู้แย่งชิงทรัพย์และอำนาจกันอย่างรุนแรงมากนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องยากที่เราจะวินิจฉัยว่าอะไรเป็นสัมมาอาชีวะอะไรเป็นมิจฉาชีพหรือว่ามิจฉาเพราะเส้นบางๆเพราะเส้นแบ่งออกบางมากจนยากจะวินิจฉัยให้เด็ดขาดลงไปได้คุณทักษิณเกี่ยวพันแบบจริงๆจังๆกับพรรคการเมืองแค่2พรรคเท่านั้นพรรคพลังธรรมคุณจำลองศรีเมืองเป็นคนก่อตั้งพรรคไทยรักไทยรวมไปถึงพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยที่ตามมาอะไรต่อมิอะไรมากมายสำหรับการเลือกตั้งปี2562พรรคแรกคุณทักษิณแค่มีส่วนร่วมแต่พรรคหลังคุณทักษิณเป็นคนบงการการทำพรรคการเมืองของคุณทักษิณมีอะไรที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนถ้าหากเทียบกับพรรคการเมืองที่มีก่อนหน้านี้ที่มีก่อนหน้าของการเกิดพรรคไทยรักไทยเอาไว้ถึงเวลา จะขยายความให้ฟัง

ในทางธุรกิจทำแล้วมีกำไรคงไม่ต้องอธิบายขยายความแต่ในทางการเมืองทำแล้วมีกำไรหรือขาดทุนกันแน่สำหรับคุณทักษิณแล้วผมไม่กล้าสรุปเองครับเอาเป็นว่าผมจะคุยให้ฟังเฉพาะที่มาเชื่อมโยงกับการทำงานตลอด40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี2540จนถึงปี2560เป็นสำคัญคิดว่าน่าจะถูกใจกันแน่นอนครับนี่เป็นตอนที่40นะนะเพราะว่าคุณวีระเขียนสั้นๆนะ2หน้านะจริงๆก็มีตอนที่41ด้วยโอ้ใกล้แล้วใกล้จบแล้วนะเพราะจริงๆมีเพียงแค่54ตอนเท่านั้นนะสำหรับหนังสือนะ40ปีขออภัย52ตอนด้วย52ไม่ใช่54 40หนังสือ40ปีนะแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะที่คุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยเขียนไว้นะช่วงปี6162นะแล้วก็มาตีพิมพ์เป็นหนังสือเนี่ยในปี2562นะก็เพลินๆนะเอาว่าแก้เหงาแก้เหงานะหลายคนก็อยากรู้ว่าโอ้ที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างนะเนี่ยหนังสือเล่มนี้แหละนะที่จะเป็นตัวบอกว่าการทำงานของคุณวีระเป็นยังไงหลังจากที่เล่มแรกก็คือคนไร้รากใช่ไหมคนไร้รากนี่จะเป็นช่วงของวัยเด็กนะอันนี้เป็นเล่ม2เล่มต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยคุยกันต่อเนื่องเลยนะเพราะว่ามีเรื่องที่พาคุณผู้ฟังนะที่ติดตามอยู่เนี่ยนะตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็เปิดวันละ10นาที15นาทีนะแล้วแต่ช่วงสุดท้ายของรายการว่ามีเวลาเหลือมากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าช่วงที่เป็นไฮไลท์ผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้แหละนะก็คือเรื่องของปราสาทนครวัดนะแล้วก็รวมไปถึงภาพสลักหินนูนต่ำนะที่อยู่กำแพงรอบปราสาทนครวัดเนี่ยก่อนที่เราจะทะลุเข้าไปข้างในนะตรงกลางของตัวปราสาทนครวัดนะก็คุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยคุยกันสนุกเลยนะค่อยๆลำดับมานะแผงที่1เป็นยังไงแผงที่2เป็นยังไงแผงที่3นรกสวรรค์เป็นยังไงนะเนี่ยก็ขยับมาตามลำดับนะเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาครับเราไปฟังกันต่อกับคุณวีระและอาจารย์สุเนศครับเชิญครับ
1: ตอนไปดูภาพสลักนูนต่ำเนี่ยนะฮะให้ดูศีรษะพญานาคก็สวมมงกุฎ
2: สวมมงกุฎด้วย
1: ใช่ครับ
2: นอกจากมี5หัวแล้วนะอาจารย์นะ
1: ใช่สวมมงกุฎเข้าใจว่าสวมบนหัวที่ยอดสุดคือหัวที่ตรงกลาง
2: หัวกลางหัวที่3การเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว
1: ทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คราวนี้ต้องขอแรงกันนะฮะทางปีกของเทวดาเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ปีกทางทิศเหนือและจะอยู่ทิศเหนือเสมอ
2: ทิศเหนือเสมอใช่
1: เสมอถ้าเราไปนครพรหมไปแรงต่างเทวดาอยู่ทิศเหนือ
2: เทวดาอยู่ทิศเหนือก็ต้องดูด้านหาง
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะต้องจับด้านหางคือจากลำตัวตรงกลางนี่ก็ไปทางด้านหาง
1: ใช่ครับ
2: ส่วนทางอสูร
1: ส่วนอสูรนั้นอยู่ทางทิศใต้และทางด้านหัวนะครับทีนี้ก็ต้องลงแขก
2: ลงแขก
1: ทางด้านหางเนี่ยนะคุณวีระเราจะเห็นมีพญาลิงตัวหนึ่ง
2: อันนี้ในรูปสลักหินนูนต่ำที่เราจะไปดูจะเห็น
1: เป็นพญาลิง
2: ตัวใหญ่มาก
1: ปรากฏว่าลิงตัวนี้เนี่ยคือสุครีพนะฮะเจ้าเมืองขีดขินถามว่าสุครีพเนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับเทวดานะฮะแต่พอเราตรวจสอบและปรากฏสุครีพเนี่ยเป็นลูกพระอาทิตย
2: ์ใช่
1: นะครับเพราะนั้นก็เข้าข่ายแล้วก็เป็นราชาด้วย
2: มีเชื้อ
1: นะครับนี่ทางด้านอสูรที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าพานาสูร
2: นี่คือราพนาศูนย
1: ์ราพนา
2: ศูนย์ราพนาศูนย์นี่คือทศกัณฐ์อาจารย
1: ์ครับในบางตำรานะครับคุณวีระเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นราชาอสูรในเรื่องของอุณรุตนะฮะเหมือนกับเป็นพ่อตาของอุณรุตเรื่องตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามันจะไปอยู่ในอีกส่วนหนึ่งของภาพสลักนูนต่ำนะครับ
2: คือไอ้ตัวที่เป็นหัวหน้าทางฝั่งอสูร
1: ทางฝ่ายอสูร
2: ซึ่งจับด้านหัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันหลายเวอร์ชันอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
2: บางคนก็บอกทศกัณฐ์บางคนก็บอกว่าเป็นพิเภกน้องทศกัณฐ์อีกทีอาจารย์มาบอกว่าเป็นลาพนาสูรหรือเท้าลาพนาอะไรนี่อีกคนนึง
1: เป็นตกลงตอนนี
2: ้ยังไม่รู้ใครไม่เป็นไรเราหลายเวอร์ชัน
1: เราหลายเวอร์ชัน
2: แม้แต่หางอาจารย์บอกว่าเป็นสุครีพมีบางคนบอกว่าเป็นหนุมานผมก็ไม่อันนี้ทิ้งไว้ในฐานที่เข้าใจไปดูกันเองได
1: ้
2: ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เข้าใจก่อนว่าพิธีกรรมที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เป็นภาพสลักหินนูนต่ำจากงานกวนเกษียณสมุทรใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับทีนี้เราดูนะครับว่าไอ้เกษียณสมุทรเนี่ยตามตำนานเนี่ยนะครับพอกวนไปกวนมาเนี่ยให้ภูเขามันชนะอะไรเนี่ยมันจะทะลุ
2: จักรวาล
1: เพราะว่าความที่ไม่ใช่ตัวภูเขาทะลุมันจะทะลุพื้นแผ่นพระสุธาหรือแผ่นสมุทรลงไปนะฮะตรงนี้เองที่เป็นต้นเขาของการอวตารลงมาเป็นเต่าของพระนารายณ
2: ์มารองข้างล่าง
1: มารองตีนให้ตรงปลาย
2: คือเวลาภูเขามันแกว่งเนี่ยมันก็กินดินไปด้วยกินหินไปด้วยนะอาจารย์นะพอแกว่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้แกว่งกันมาเดี๋ยวแกว่งกันเป็นพันปีอาจารย
1: ์
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สึกลงไปเรื่อยๆระหว่างที่น้ำอมฤตยังไม่ได้เนี่ย
1: ครับ
2: ทำไปทำมาเดี๋ยวจักรวาลหรือว่าโลกจะทะลุ
1: ซะก่อนเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการกู้จักรวาลว่ากันแค่นะฮะท่านก็แปลงลงมาเป็นเต่ามารองอยู
2: ่
1: นะฮะเพราะนั้นเราก็จะเห็นในภาพสลักนูนต่ำเนี่ยเป็นรูปพระศิวะเนี่ยนะฮะอยู่

0: พระวิษณุฮะพระวิษณุ
1: พระวิษณุที่เกาะอยู่กับเขาและเสร็จแล้วเราก็จะเห็นปางที่เป็นอวตารของพระวิษณุเนี่ยรองอยู่ข้างล่าง
0: ที่เป็นเต่า
1: ที่เป็นเต่าเรารู้ว่าเป็นราชาแห่งเทวดาเพราะเต่าตัวนี้สวมมงกุฎนะฮะ
0: มีเทคนิคที่จะต้องดูกันตลอดนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับใช่ครับและถ้าเราดูให้ดีเนี่ยนะฮะเต่าตัวนี้เนี่ยนอนอยู่ใต้พื้นสมุทร
0: นะฮะ
1: เพราะว่ามันจะมีกุ้งหอยปูปลาเนี่ย
0: ใช่
1: นะฮะโอ้ยเต็มไปหมดเลย
0: เดี๋ยวผมตรงพอเราเข้าไปปั๊บเนี่ยทางด้าน ทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นแถวอสูรแล้วพอตรงกลางภาพนี่จะเป็นพระวิษณุหรือพระนารายณ์นะฮะแล้วก็มีเต่าข้างล่างแล้วก็มีข้างบนแล้วอีกพอเลยจากนั้นไปก็จะเป็นแถวเทวดา
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็จนจบภาพตรงกลางนี่จะเป็นแถวเป็นลำตัวนาค
1: ครับ
0: ท้าววาสุกรีนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีแถวเทวดากับแถวเทวดาแถวเทวดากับแถวอสูรข้างล่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเป็นใต้สมุทร
1: ใต้สมุทร
0: แล้วข้างบนนี่จะเป็นท้องฟ้า
1: ข้างบนจะเป็นท้องฟ้าซึ่งมีน้ำอับสอนมหาธาตุเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนางอับสอนอีกที
0: ต่อแล้วครับอาจารย์ต่อเลย
1: ครับทีนี้พอดูแล้วเนี่ยนะฮะเขาให้สังเกตว่าอสูรเนี่ยทุ่มกำลังมากๆเลยนะครับในการยุทธ
0: ท่าทางใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: เอาจริงเอาจังมาก
1: คือหน้าตาคืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันแสดงออกเรี่ยวแรงเต็มที
0: ่
1: แต่เทวดาเนี่ยเอาพอเบาเอาพอเบาๆฮะ
0: ไม่ก็พอแตะๆใช่ไหม
1: ฮะคือไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายเท่าไหร่นะ
0: เทวดาเนี่ยขี้โกงนะจ๊ะนะ
1: คือตลอดเรื่อง
0: ตลอดเรื่องนี่ขี้โกงตลอดนะ
1: โกงตลอดเรื่องเลยอ
0: าจารย์ต่อครับอาจารย์ต่อ
1: ทีนี้บนตรงส่วนกลางที่เราจะเห็นว่าพระวิษณุอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะแล้วก็ยึดตัวพญานาคทั้งสองด้านไว้เนี่ยเหนือพระวิษณุขึ้นไปเนี่ยมีเทวดาอยู่องค์นึงนะฮะเหาะลงมาจับภูเขาไว
0: ้
1: นะฮะคล้ายๆกับว่าไม่ให้ภูเขาเนี่ยสั่นคลอนเทวดาคนนี้คือพระอินทร
0: ์ครับผม
1: นะฮะคือพระอินทร
0: ์ครับ
1: นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ได้รูปได้อะไรพอสมควรแล้วว่าใครเป็นใครคราวนี้อย่างนี้คุณนะครับ
0: ค
1: ือว่าพอกวนกระเสียนสมุทรกันไปเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าพญานาคที่จะพ่นพิษออกมาตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นฝ่ายอสูรเนี่ยก็จะได้รับความเดือดร้อนรับความทุกข์ทรมานจากพิษที่ออกมา
0: คือคล้ายๆมันคงแบบคงแบบแค่ว่าเหมือนกับเสลดนะอาจารย์นะ
1: ใช่
0: คือไปแบบไปกวนมากๆมึนหัวมันก็พ่นออกมา
1: อ๋อมันทั้งถูกดึงถูกเวียงนะครับแต่ทางฝ่ายเทวดานี่ก็ค่อนข้างสบายไม่เดือดร้อน
0: จับด้านหางจับด้านหาง
1: ใช่ครับทีนี้พอกวนได้ที
0: ่
1: นะฮะพอกวนได้ที่และผ่านไปเป็นหลายร้อยหลายพันปีเนี่ยได้ที่พัดเนี่ยนะฮะมันก็เกิดสิ่งซึ่งเป็นสิ่งวิเศษออกมาจากการโกนเกษียณสมุทรนี
0: ้
1: นะฮะผมจะขอลำดับสิ่งวิเศษง่ายๆให้ฟังก่อนนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีปรากฏภาพอะไรในอันนี้ที่เราจะทำความเข้าใจได้บ้าง
0: ดีครับ
1: นะฮะคือสิ่งวิเศษเขาบอกว่ามันมีปรากฏมา9ปัจจัยด้วยกัน
0: โอ้
1: อย่างแรกเนี่ยนะฮะเป็นแม่โคสารพัดนึกชื่อว่าสุรพี
0: แม่โคสารพัดนึก
1: ใช่ครับ
0: งั้นใครที่ชื่อสุรพีภาพภาษาไทยนี่คือแม่โคสารพัดนึกเนี่ย
1: ใช่ครับ นะครับ
0: ต่อครับใจครับ
1: แล้วก็อย่างที่สองเนี่ยนะฮะเป็นเทพีแห่งสุราชื่อว่าวารุณีนะฮะคุณแม่ภรรยาผมชื่อวารุณีทานเหล้าไม่ได้เลย
0: คือเป็นคนกลั่นสุราอย่างเดียวอาจารย์
1: นะครับส่วนที่สามเนี่ยนะครับ ต้นปาริชาตินะฮะส่วนที่สี่อันนี้
0: ต้นปาริชาติต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าใครได้กลิ่นแล้วเนี่ยระลึกชาติได
1: ้
0: ครับใครได้กลิ่นดอกปาริชาติแล้วจะระลึกชาติได
1: ้ครับ
0: อันนี้ไปหาอ่านได้ในกามนิตวาสิทธิมีแถมให้นะ
1: มีแถมอย่างที่สี่อันนี้สำคัญ
0: ครับ
1: คือเป็นเหล่านางอับสอนเขาบอกว่าตั้ง35ล้านตน
0: โอ้โห
1: นะครับท
0: ี
1: นี้ตรงนี้เนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในรูปเนี่ยคุณวีระ
0: ครับ
1: คือเกิดนางอับสอนจำนวนมหาศาล
0: เลี้ยงแถวอยู่ข้างบนเลย
1: เลี้ยงแถวบินนะเหาะนั้นลอยละล่องเลยอยู่บนส่วนที่คุณวีระบอกว่าเป็นส่วนของภาคฟากฟ้านะฮะแล้วเราก็เลยสันนิษฐานด้วยว่าเป็นไปได้ไหมนางอับสอนในนครวัด
0: ทั้งหมด
1: ที่เห็นตามมุมประตูอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะน่าจะเป็นผลมาจาก
0: ใช่เลยอาจารย
1: ์ป่วน
0: ใช่เลย
1: ใช่เลย
0: เราลงมติว่าใช่เลย
1: เราลงมตินะ
0: ว่าใช่เลยว่าเป็นนางฟ้าที่เรียกว่ากระเด็นออกมาจากการโกนเกษียณสมุทร
1: อ
0: าจจะไปอยู่ตามช่องประตูอาจจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยทั่วนครวัดเลย
1: ครับ
0: 2,000 กว่าตัว
1: ครับ
0: แต่ที่อาจารย์บอก35ล้านตัวเนี่ยคงทั่วประเทศเขมรนะอาจารย์ต่อครับต่อครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเกิดพระจันทร์ขึ้น
0: พระจันทร์พระจันทร์
1: พระจันทร์ด้วยนะฮะรู้สึกว่าจะมีรูปของพระจันทร์เหมือนกัน
0: ผมไม่แน่ใจนะฮะผมไม่แน่ใจ
1: เอาไว้อย่างก็ยังไงต้องสังเกต
0: ต้องไปดูกันให้ชัดๆอีกทีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วอันนี้ของสำคัญพญานาคจะพ่นพิษร้ายออกมา
0: ครับ
1: นะฮะแล้วเสร็จแล้วพระศิวะเนี่ยนะฮะยอมตนที่จะกินพิษพญานาคนี่เข้าไปจึงเป็นเหตุให้สีของคอพระศิวะเนี่ย
0: ดำ
1: ดำนะฮะที่เขาบอกว่ารักแท้นั้นสีดำเหมือนสีสอพระศิวะนะฮะเพราะว่ายอมรักยอมตัวที่จะตายได้ด้วยการกินพิษเข้าไป
0: โอ้ครับ
1: นะครับ
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วก็เกิดพระลักษมี
0: พระลักษมีนี่คือภรรยาของพระนารายณ์นะครับ
1: ใช่ครับถูกครับนะครับแล้วก็มีม้าวิเศษตนหนึ่งนะฮะชื่ออุดชัยสารพะถ้าเข้าใจว่าคงออกไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: ถ้าผิดก็ผู้รู้ก็ค่อยบอกกันอีกทีนึงแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเกิดพาหนะของพระอินทร์ก็คือช้างไอราวัณ
0: ที่เราบอกว่าเราเห็นเหมือนกับเป็นพระอินทร์อยู่บนภาพตรงกลางเนี่ยก็เพราะว่าที่ภาพนั้นเนี่ยมีช้างเอราวัณกับมีม้าที่อาจารย์พูดถึงด้วยข้างๆกันเลยทำให้สันนิษฐานว่าเป็น
1: ว
0: ่าเป็นพระอินทร
1: ์ว่าเป็นแต่ความจริงแล้วก็เป็นม้ากับช้างอันเกิดจาก
0: การกวนเกษ
1: ตรสมุทรนี้นะฮะ
0: สุดท้ายที่เกิดด้วยคือน้ำอมฤตเสียจ
1: าคือน้ำอมฤตซึ่งในนี้เนี่ยไม่ได้แสดงไว
0: ้
1: แต่คุณวีระไปแอบเห็นอีกที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ให้คุยให้ฟังว
0: ่
1: า
0: ไม่คืออย่างนี้อาจารย์คือผมเนี่ยก็เป็นคนที่แต่ผมมีที่สงสัยสองอันนะอาจารย์นะเขาคือเวลาผมดูภาพพระนารายณ์เนี่ยนะในภาพพระวิษณุเนี่ยนะครับที่เป็นประธานการกวนเกษียรสมุทรเนี่ย
1: ครับ
0: บางคนช่างคิดมันก็ช่างคิดจริงๆอาจารย์ไปดูว่าพระนารายณ์เนี่ยยืนอยู่บนเขามัณฑละ
1: ใช่ครับ
0: นะถ้าเกิดยืนอยู่บนเขามัณฑละเนี่ยมันก็นั่งจินตนาการต่อว่าอ้าวถ้าเกิดแกว่งภูเขาอ่ะถ้าแกว่งภูเขาเนี่ยพระนารายณ์ไม่แกว่งตามไปด้วยก็คนก็ไปคิดกันเลอะเทอะนะและอีกอันก็บอกว่าอันนี้มันกวนเสร็จหรือยังถ้ามันกวนเสร็จแล้วมันน่าจะมีที่ใส่น้ำอมฤตใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเฉลยว่ามันกวนเสร็จหรือยังทีหลังกันละกันอาจารย์นะ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นภาพอันนี้อาจารย์จะลงละเอียดนิดนึงว่าผมพูดเพิ่มเติมที่อาจารย์พูดถึงนะฮะว่าสำหรับแถวที่เป็นตัวอสูรเนี่ยมีทั้งหมด92ตนอาจารย์
1: ครับ
0: ไปนั่งนับแล้วจะมี92ตน
1: ครับ
0: จะเป็นความยาวประมาณสัก20เมตรคือกำแพงทั้งหมดนี่มันประมาณสักเกือบ60ประมาณ50เมตรเนี่ย
1: ครับ
0: ครึ่งแรก20เมตรเนี่ยก็จะเป็นแถวอสูร
1: ครับ
0: 92ตัวแล้วมันก็จะมาเป็นตรงกลางนะฮะที่เป็นที่อาจารย์พูดถึงพระนารายณ์อะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะพระวิษณุที่เข้ามาบัญชาการในการกวนแล้วข้างหลังออกไปนี่จะเป็นแถวเทวดาทั้งหมด88ตน
1: ใช่คร
0: ับนะฮะก็รวมกันแล้วทั้งหมดก็เป็นแถวเป็นแผงยาวทั้งหมด49เมตรที่ว่า
1: คร
0: ับ อาจารย์ต่อเลยครับ
1: ครับไอ้ตรงจำนวนที่คุณวีระว่าเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เขามีผู้สันนิษฐานว่ามันเกี่ยวกับฤดูกาลด
0: ้
1: ว
0: ย
1: ครับมันเป็นตัวบ่งชี้ไอ้ตัวฤดูกาลของปีนะฮะแต่ว่ารู้สึกระบบการคำนวณเนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนกันอยู่พอสมควรเพราะว่ามันสัมพันธ์กับการทำมุมของพระอาทิตย
0: ์
1: นะฮะนะฮะทางด้าน90กว่าที่คุณวีระ
0: 92ฮะอสูร
1: นะ92เนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับว่าเป็นช่วงฤดูหนาวมาจนถึงช่วงฤดูใบไม้ผลินะและส่วนฤดูที่เหลือเนี่ยหน้าร้อนหน้าอะไรที่เหลือเนี่ยจะเป็นในจุดของ88มันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้ไงฮะคุณวีระ
0: คร
1: ับ เหมือนกับว่าพระอาทิตย์เนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูจากขอบฟ้าเนี่ยนะฮะการขึ้นการทำมุมของพระอาทิตย์เนี่ยในแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยนะครับมันจะไม่ตรงเป็นตำแหน่งเดียวนะฮะมันจะมีลักษณะของลักษณะ
2: นี่ก็เป็นภาพนะภาพสลักหินนุนต่ำนะที่อธิบายเรื่องของการกวนเกษียรสมุทรนะแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วนะวันพรุ่งนี้ฮะกลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์กลับมาประจำการตามปกติแล้วนะครับใครที่คิดถึงก็พรุ่งนี้เจอกันวันนี้สวัสดีครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
6: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆบอกเล่า965แฟนๆFM 96.5 Thinking Radio ค่ะกลับมาเจอกันนะคะสบายๆท่ามกลางอากาศฝนพรำอาจจะมีบางพื้นที่จราจรติดขัดบางพื้นที่อาจจะมีรถหนาแน่นแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุขอให้ขับรถอย่างระมัดระวังนะคะช่วงนี้คุยคิดแล้วก็ชวนกันตั้งคำถามร่วมกันหาคำตอบในทุกนาทีที่เราใช้ชีวิตกันอยู่นะคะจะดูแลสุขภาพอย่างไรจะกินอะไรจะเป็นอย่างไรให้ปลอดโรคปลอดภัยไร้โรคค่ะวันนี้คุณป๊อปพร้อมแล้วที่จะมาคิดอย่างป๊อปในช่วงวันจันทร์บอกเล่า965ค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
2: ค่ะ
3: ปลายเดือนแล้วนะคะเนี่ย
2: วันสุดท้ายของเดือน8แล้ว
3: มันไปเร็วขนาดนี้ก็ไม่ทราบเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยทำไมมันไปเร็วขนาดนี้มันมือบอกว่าต้นเดือนนี้เองเนี่ยแล้วว่า
2: ใช่นะ
3: คือมันเป็นเดือนที่แบบเอาเด็กคนเสียชีวิตเยอะมากพอสมควรนะคะตลอดเวลา
2: ติด
3: ขาโควิดตลอดเวลาเลยแต่ก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าได้ทำงานเยอะแยะมากเลยอ่ะ
2: ค่ะ
3: คือได้ซ่อมบ้านได้แบบว่าอะไรที่รั่วๆขาดตอนช่วงฝนตกก็ได้ทดสอบเต็มที่คือก็เนาะคือตอนนี้คือก็ต้องทำให้มันนะให้มันดีที่สุดแหละ
2: ภารกิจภารกิจการดูแลบ้านเนี่ยจะตกเป็นของบรรดาคนที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อหอมรอมริบอะไรเนี้ยเก็บเงินเก็บทองเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ได้เห็นรอยรั่วรอยร้าวอะไรซึมถูกไหมคุณป๊อปว่าเราจะต้องตามช่างมาดูด้วยทั้งหลังคามีใบไม้อุดตันทำให้รางน้ำฝนของเราแบบเสียหายไหมใบมงใบไม้เดี๋ยวนี้พี่เก่งไปเจอคลิปเขาบอกว่ามันมีอุปกรณ์ที่แก้ปัญหาไม่ให้ใบไม้ลงไปบังในร่องน้ำฝนรางน้ำฝน
3: ไม่ช่วยค่ะไม่ช่วยพี่เก่ง
2: ไม่ช่วยใช่ไหม
3: ไม่เลยค่ะเพราะว่ามันมีรางที่มันบอกว่ามันกั้นใช่ไหมคะใบใช่ไหมคะ
2: ปิดตะ
3: ไคร้แต่คือใบมันเล็กขึ้นมานะมันคือมันก็อุดตันอยู่ดีค่ะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็คือว่าเอาออกไปแล้วก็คืออาจจะใส่ที่อาจจะแกงเหมือนเมื่อแค่ว่าตอนที่แบบเราอาบน้ำแล้วคือเสียดแบบเศษผมมันก็ลงไปใช่ไหม
2: คะ
3: คือมันจะตะแกรงใหญ่ขนาดไหนก็ต้องเนาะก็ต้องเอาออกดีๆอ่ะ
2: ตะข่ายทีตะแกรงทีมันก็ทำให้ไอ้ของเล็กๆก็ไปอุดตันบังอยู่ดีใช่ไหมมันก็จะมีน้ำล้นอยู่ได้อืม
3: ใช่แล้ว
2: ยังไงก็ต้องถึงมือคุณช่างมาปีนหลังคาเอออาชีพนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ดีนะหน้าฝนประเภทขึ้นที่สูงเคลียร์รางน้ำฝนบ้านต่างๆตามหมู่บ้านนี้ของคุณป๊อปนี่ปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งไหมหรือว่านานๆทำทีคะ
3: ปีหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าปีนี้ก็คือว่าตัดต้นไม้ให้เยอะที่สุดเลยค่ะเพราะว่าคือข้างบ้านกำลังสร้างอยู่นะคะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่แล้วก็เสียงมันดังมากค่ะก็คือพยายามที่จะตัดต้นไม้ให้มันแบบว่าใบไม้ให้น้อยสุดเลยล่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางไปหาคุณพ่อที่ตรังว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะไม่ได้ไปต้องแบบว่า 7-8 เดือนแล้วล่ะก็ 7-8 เดือนนะคะคือนะคะพี่เก่งถ้าเห็นข่าวออกมานะว่านะคะUSS Abraham Lincoln นะคะไปอยู่ที่ซาอุมาต้อง200กว่าวันนะคะจะมาประเทศไทยมาจะมาที่พัทยาวันที่2ถึงวันที่6นะคะคือไปที่ไหนก็ได้นะคะจะต้องมาประเทศไทยค่ะ
2: ก็มีรุ่นน้องก็ถามว่าตกลงมาเมืองไทยเนี่ยเขามาทำอะไรกันล่ะคะ
3: คือพี่เก่งค่ะคือจริงๆแล้วคือเขาจะให้ออกลงเรือทุกเดือน2เดือนเนี่ยแต่กับครั้งนี้อ่ะด้วยความที่โดนตัดงบนู่นนี่นั่นนี่ไปนะคะ
2: ค
3: นยังมีออกข่าวมาว่าถ้าหารเรือเนี่ยกระโดดเรือเลยค่ะ
2: อืมทำไมอ่ะคะ
3: ก็มันไม่น่าอยู่ค่ะพี่เก่งคืออาหารการกินการอยู่ที่แคบ
2: ใช่ใช่
3: นะคะเกิน8-9 เดือนนะคะพี่เก่ง
2: ได้เห็นแต่ดาดฟ้าเรือกับน้ำทะเลแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วห้องมันก็แบบกระดุกกระเดียบมาได้ใช่
3: อาหารก็อาหารก็แย่มากนะคะคือเขาก็ถ่ายรูปออกมาให้ดูว่าอาหารเป็นอะไรคือตอนนี้เขากับเก็บกดอย่างมหาศาล
2: สุขภาพจิตแย่เลยใช่ไหมสุขภาพจิต
3: คือมาพัทยาครั้งนี้คือ ม
2: ี
3: ความรู้สึกว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกระตุ้นนะคะแสงกระตุ้นหลายๆอย่างก็อาจจะมีเนาะมีอาจจะมีเด็กเกิดขึ้นมานะคะอีก9เดือนข้างหน้าก็ได้ค่ะพี่เก่งเยอะเลยค่ะ
2: เป็นการเพิ่มพลเมืองใช่ไหมเนี่ยมีรุ่นน้องสาวๆในออฟฟิศถามว่าพี่เก่งเขามาทหารอเมริกันเขามาพัทยามาทำอะไรกันเหรอพี่บอกธุรกิจนวดน่ะนวดไทยนวดมาสา
3: เฉลยอย่าทำอย่างนี้พี่เก่ง
2: มองโลกสวยไป
3: พี่เก่งค่ะเอาแบบจริงๆสิเอาเป็นจริงๆนะคะแบบว่าเราเป็นผู้รุ่นป้าแล้วนะคะเราพูดแล้วนะคะว่าฝรั่งนะคือขอพูดนะคะด้วยความเป็นคนไทยนะคะอย่างชัดเจนแล้วบางทีรับไม่ได้ว่าบอกว่าไปไหนกันเนี่ยไปผัดไทยอ่ะไปผัดไทยอ่ะคือว่ากินแม่งนะแล้วก็จะไปที่ไหนโอ้ I love Ireland Ireland fuck it โอ้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยจริงๆค่ะ
2: แต่ที่นี่
3: มันเป็นข่าวก็ร่ำลือทั่วโลกกันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยมันดังเพราะอะไรถูกต้องไหม
2: ดังในเรื่องของงานบริการใช่ไหมมันก็เป็นพวกเขาเรียกบอกว่าทำไมไม่ทำให้ถูกกฎหมายไปเลยเนี่ยทั้งที่แบบโอ้โหคน 5,000 คนจะมาเนี่ยสาวที่ไปทำงานอยู่ที่พัทยาเนี่ย
3: พี่เก่งถามจริงเหรอทำไมไม่ถูกกฎหมายแล้วคะพี่เก่งคะพี่เก่งถามจริงๆหรอ พี่เก่งรู้ใช่ไหมว่ามันถูกกฎหมายที่แอมสเตอร์ดัมนะคะมันถูกกฎหมายเลยนะคะว่า
2: ใช่ยุโรป
3: ถ้าใครอยากจะไปเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะทิ้งขึ้นไปเนี่ยก็เอนเตอร์เทนได้คือเขาจะไปรัฐบาลก็ต้องเช็คร่างกายของนะคะสาวหมู่และคนแต่ไม่คือแบบบริการขาย
2: จดทะเบียนดูแลสุขภาพใช่ไหม
3: ดูแลสุขภาพ
2: เสียภาษี
3: ก็คือเขาเสียภาษีจริงๆแล้วคือมันแบบภาษีมันไปถึงประชาชนอ่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่นี่คือว่าถ้ามันแบบว่าให้มันแบบมันผิดกฎหมายถูกกฎหมายมันแค่ว่าก
2: ลายเป็นธุรกิจใต้ดินไปเลยไงยิงบริการ
3: มันแค่ว่ามาเฟียมีเครื่องแบบไว้เครื่องแบบมากกว่าไหมคะพี่เก่ง
2: ใช่ไหมเขาบอกว่าคนที่ไม่ยอมให้ธุรกิจบริการอาจจะห่วงเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศขนาดไม่ถูกกฎหมายมันยังมีเป็นแสนคนน่ะคุณป๊อปเขาก็เลยบอกว่า
3: เราว่าผมว่ามันจะบอกว่าโอ้ยพวกมาเฟียมันม
2: ี
3: ภาพมาเฟียของยูเครนหรือมาเฟียอะไรอีกเนาะนะใครมีตังค์มากกว่ากันเนาะนั้นมากกว่าไหมพี่เก่ง
2: ใช่คำถาม
3: พัทยามาก่อนคือว่ามันเป็นแบบว่าเมืองเล็กๆนะคะก่อนสงครามเวียดนามนะคะพัทยามันเป็นที่เล็กๆมากๆถ้าไม่มี R&R นะคะ Rest and Relaxation ของทหารอเมริกาเนี่ยนะหลายอย่างเกิดขึ้นมาเพราะว่าอเมริกาทหารทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะเด็กทั้งเล็กเด็กแดงทั้งหลายเกิดมาด้วยแหละแต่จริงๆเนี่ยพัทยาเกิดมาเพราะตรงนี้นั่นแหละคือไม่อยากเชื่อว่าในสมัยนี้ในวันนั้นในแบงคอกที่ในวันนั้นในพัทยาแล้วเนี่ยนี
2: ่
3: มาวันที่2วันที่6คืออยากจะถ้าเรามีพลังเนี่ยน่าถ่ายสารคดีมากเลยนะคะรัสเซียก็แถวนั้นก็เยอะนะ
2: ใช่ใช่
3: รัสเซียยูเครนคือมันแบบนะอิสราเอลก็เยอะแถวนั้น
2: ใช
3: ่อยากจะรู้จริงๆว่าไปแล้วคือแบบมันเห็นบอกว่าอะไรนะมันแบบหนังพวกแบบที่มาทำแบบแฮงโอเวอร์ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะคิดดูสิเอเบรแฮมลิงคอนไม่ได้ออกมาไม่ได้ลงมาจากเรือมาต้องแบบ10เดือนจะเป็นยังไงคะเนี่ย
2: เหมือนระเบิดลงเลยนะใช่ไหม
3: เห็นภาพไหมคะเนี่ย
2: ใช่
3: ตอนน
2: ี้
3: มันแบบเป็นมีม TikTok คือว่าทุกคนบอกว่าแพ็คกระเป๋าบอกว่ากำลังแบบว่าวิ่งไปหาพัทยากันใหญ่เลยอ่ะนะไปดูแลนะคะฝรั่งมัน
2: ค่ะ
3: บริการประเทศไทยจริงๆ
2: ถ้าเทียบกันนะเมื่อก่อนเนี่ยคนที่อยู่จังหวัดทางโซนตะวันออกเนี่ยชลบุรีสัตหีบพัทยาเขาก็จะมีเมื่อก่อนนี้มีสนามบินอุตภาที่จะมีพวกทหาร GI อเมริกันมาใช้ชีวิตอยู่มีวงดนตรียุคเขาเรียกว่าเพลงฝรั่งเพลงสากลใช่ไหมมีนักร้องมีบาร์มีผับมีธุรกิจผู้หญิงที่เราจะเห็นได้จากทาง ทรทัศน์เนี่ยที่เขาจะบอกว่ามันจะมีละครมีนวนิยายมาทำโทรทัศน์อยู่กับผู้หญิง
3: ละครก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็ไปพัทยาเองแล้วก็ได้ค่ะได้ค่ะ
2: คือมันมีมานานเลยไงคุณป๊อปที่สังคมไทยแบบรับได้ว่าทหารอเมริกันมาเที่ยวเมืองไทย
3: เป็นที่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะพี่เอกนะคะทุกประเทศทั่วโลกนะคะทุกวัฒนธรรมก็มีที่นี้แหละนะคะก็ผู้หญิงก็จะนะ
2: บริการ
3: จะขายบริการแบบนี้เพราะว่ามันมีความต้องการเยอะมากเลยค่ะนะมันเป็นอะไรที่จริงๆแล้วผู้หญิงมีอำนาจมากกว่าผู้ชายเนี่ยถ้าไปคิดไปจริงๆแล้วล่ะนะ
2: พลเมืองผู้หญิงมีจำนวนเยอะกว่าอำนาจก็มีเยอะกว่าถูกไหมเพราะว่าเราสามารถเลือกลูกค้าได้ไหมเขามองกันว่าม
3: ันแล้วแต่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจที่ว่ามีเจ้านายใหญ่ค่ะพี่เก่งจะไปทางนั้นได้ให้คิดต่อไปแต่คือก็ไม่ใช่ชีพที่หนูก็ถนัดนะครับพี่เก่ง
2: มันเป็นภาพที่แบบทุกคนบอกมุ่งหน้ามาพัทยาเหมือนกับเนี่ยบ้านเรามุ่งหน้ามาสีลมมุ่งหน้ามาซอยคาวบอยมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของแบบวันไนท์อินแบงคอกวันไนท์อินพัทยาซึ่ง
3: คือ
2: ไม่รู้รัฐบาลคิดยังไง
3: มันไม่ใช่ทุกคนนะคะพี่เก๋มันไม่ใช่เผ่าทุกแบบนะคะคือถ้าเป็นแบบว่าคลื่นของทุกคนมันไม่เหมือนกันถ
2: ู
3: กต้องไหมคะ
2: คือ
3: บางคนมาคือมันแบบไหนอาจจะไปแบบว่าไปช้อปปิ้งหรือว่าอาจจะไปแบบว่าไปนั่งสมาธิไปปัตนา
2: ไปปีนเขาไปยืดแข้งยืดขาเต้นระบำอะไรอย่างนี้ก็ได้
3: มีหลายแบบที่จะมาแบบไหนขึ้นมาแต่ว่าอย่าคิดว่าคือจะมาแบบนี้คือเราเจอมากับตาจริงๆนะคะพี่เก่งคือแบบว่าไปแบบว่าไปต่อเครื่องที่เยอรมันแล้วตอนนั้นเป็นนักข่าว CNN น่
2: ะ
3: นะคะคนสแตมป์บัตรนะคะก็ยังถามขึ้นมาว่าโอ้ยูไทยแลนด์ยูกิฟต์มีมาซาจ์ไอ้กิฟต์มีพาสปอร์ตโอ้พระเจ้ากูจะฆ่ามันตายเอ้ย
2: ตายแล้วอันนี้แบบถือว่าน
3: ี่ค่ะนี่เอกตาเลยคือบอกว่าเราแต่งตัวเป็นอาหารด้วยแล้วคือว่าทำไมคุณกล้าที่จะแบบดูถูกผู้หญิงไทยจะเป็นหมอนวดทุกคนเลยเหรอ
2: ฮ
3: ะนั่นแหละคือก
2: ็ความเข้าใจ
3: คนเรามันแบบว่าไปเผาไหนมันจะคิดว่าทั้งประเทศมันเป็นอย่างนั้นต้องไหมคะ
2: อันนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่จะทำธุรกิจท่องเที่ยวขาวสะอาดแล้วกันนะอะไรพวกธุรกิจเทาๆก็อย่าไปทำให้เสียชื่อเสียงเพราะพี่กลัวอะไรรู้ไหมคุณป๊อปกลัวมันไปก่อคดีอาชญากรรมกันแล้วก็กลายเป็นว่าเมืองเรามีอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยพวกเมาอารวาสแล้วก็ตีกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะให้เห็นพวกฝรั่งนะไม่ใช่ว่าจะดีสุภาพทุกคน
3: พี่เก่งรู้ใช่ไหมมีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยนะคะตั้งแต่อเมริกามันคือแบบบูลลี่นะคะอิสราเอลกับอเมริกาบูลลี่นะคะซาอุดแล้วก็คือทางนั้นที่อัลสเตรทอมูสขึ้นมาแล้วคือพวกทหารพวกนี้คือเป็นคนอเมริกันที่จริงๆแล้วเนี่ยมาสมัครเป็นทหารเพราะบางทีอาจจะจนอาจจะไม่มีตังค์พอที่จะไปเรียนหนังสือจะเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่าตอนนี้ค่ามหาวิทยาลัยมันแพงมากนะคะคือที่บอกข่าวมาว่าหลายคนเนี่ยคือไม่เห็นด้วยกับสงครามนี้เลย
2: ใช่ใช
3: ่หลายทหารหลายคนที่สมัครเป็นทหารคือไม่เห็นด้วยกับบอกว่าคือรัฐบาลชุดนี้ไม่เห็นด้วยกับความคิดรัฐบาลไม่เคารพน
2: ับ
3: ถือไม่เห็นด้วยการที่ไปฆ่าคนอิหร่านทำไมไปฆ่าหัวหน้าเขาทำไมแล้วคือตอนนี้คือถ้ากระโดดจากเรือออกมาคือมันก็นะมันก็คือกระโดดมาจากรายการเป็นทหารก็ที่เก่งจะคิดเองละกันคือเราสมัครไปแล้วแต่ตอนนี้คือเสิร์ฟมาแล้วหลายปีแล้วตอนนี้คือต้องไปสเปเดอร์ฮอร์มูสก็คือไปแบบเป็นสงครามที่ชนะไม่ได้อะ
2: ใช่แต่ก็ต้องมาตามหน้าที่รัฐบาลส่งมาม
3: ันไม่ใช่ว่าเป็นอเมริกันก็แปลว่าจะคิดเหมือนแบบนะ
2: เหมือนบอสเขา
3: ไอจะโตตลกสีส้มตัวนั้นอะ
2: ก็มีนะพวกคนบ้าสงครามกับคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มันมีคนที่บ้าสงครามที่ได้กำไรจากสงครามพี่เก่ง
2: อ
3: เมริกาคือมันขายอาวุธสงครามค่ะคือมันต้องขายอาวุธสงครามมันต้องมีสงครามตลอดเวลาถึงเศรษฐกิจของเขาจะดีขึ้นมาได้ค่ะพี่เก่งอเมริกามีหนี้มหาศาลถึงพยายามที่จะลบคนออกไปจากโลกนี้ไปเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็น chemical warfare ตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่ก่อนแล้วพวกเราเกิดนะ คือเวียดนามนะคะโอ้โหป่าไม้เยอะเกินไปก็เอา Agent Orange หรือว่าอาฆาต นะป่าไม้แล้วทำร้ายประชาชนทำร้ายคนมหาศาลขนาดไหนเท่าไหร่แล้วคือยาพวกนี้คือเปลี่ยนชื่อนะคะก็เป็น DDT เม
2: ื
3: ่อฉีดเข้าไปดินส้มฉีดเข้าไปสตรอเบอรี
2: ่
3: นะนั่นแหละแล้วทำไมถามขึ้นมาว่าทำไมคนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งมากขึ้นนะคะบอกว่าปราจีนบุรีตอนนี้คือรับนะคะคือรับขยะพวกบอกว่าสารขยะของบอกว่าบริษัทที่มันทำแบตเตอรี
2: ่
3: นะคะแล้วคือ
2: พวกนี้มัน
3: ยาพิษทั้งหลายมันคือทิ้งในน้ำในดินเนี่ยมันคือเข้าไปในดินคนก็เป็นมะเร็งมากขึ้น
2: แล้วมันก็ซึมสู่อาหารแหล่งอาหารต้นไม้
3: เข้าไปดูที่ปราจีนเลยเข้าไปดูที่ระยองระยองที่เขาซื้อขยะมาขยะของประเทศจีนมันมหาศาลแล้วมันคือมันมาฝังในด
2: ิน
3: ประเทศไทยแล้วก็ลงน้ำในประเทศไทยแล้วเราก็จะเป็นมะเร็งไปนะ
2: ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นหรือก็ไม่รู้หรือว่ามองไม่ชัดมันตาเบลอ
3: ตามเงินค่ะ
2: อ๋อเงินปิดตาใช่ไหม
3: ถูกต้องไหมคือเขาซื้อเอาซื้อขยะมาไปทิ้งหลังบ้านคนอื่นไม่ทิ้งหลังบ้านเขานี่คะ
2: จริงๆมันผิดกฎหมายนะถูกไหมคุณก่ออุตสาหกรรมคุณมีขยะคุณต้องรับผิดชอบกำจัดทิ้งไม่ใช่มาทิ้งในประเทศเรามันนอกจากกับบ้านเราเองไงยินยอม
3: ที่ดูข่าวแล้วกันนะคะมันตอนนี้ข่าวมันคือก็น้ำมันเน่าเลยอ่ะน้ำมันดำจนแบบมันดำเป็นแบบยิ่งกับโอเลี้ยง
2: เป็นพิษเลยอ่ะใช่
3: นะคะแล้วคือก็เนี่ยแบตเตอรี่มันมหาศาลก็เลยอย่าลืมนะคะว่าประเทศจีนคือรู้ว่าอาหารตอนนี้มีสงครามนู่นๆ
2: ค่ะ
3: รถแบตเตอรี่ขายดีมหาศาล
2: แต่ไฟต้องใช้แบตเตอรี
3: ่ ดีนะคะว่าอีกไม่รู้5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ย
2: แบตเตอรี่เสื่อม
3: ไม่มีไม่มีรถไฟฟ้ามือสองนะคะ
2: ค่ะหมดแล้วหมดเลยเจ๊งแล้วเจ๊งเลยถูกไหม
3: แล้วมันจะไปทิ้งที่ไหนคะพี่เก่งขา
2: เอาเขาก็ต้องไปหาถังขยะใหม่ใช่ไหมมันก็มาลงอยู่แถวๆบ้านเราอีกละสิใช่ไหมคุณป๊อป
3: ก็ต้องหาคนที่จนกับประเทศเรามั้งนะถึงแบบแล้วคือมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยคือเราสร้างขยะแล้วคือเราขยะจะไปทิ้งที่ไหนแล้วคนเราไม่ก็จำกัดขยะให้ดีขยะจำกัดไม่ดีมันไม่ใช่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมมันทำร้ายตัวเราด้วย
2: เหมือนฆ่าตัวเองตายด้วยการเอาขยะมีพิษมาอยู่กับตัวเนี่ยเนาะ
3: มนุษย์นี่นะคะพี่เก่งเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยคือตายด้วย1 2 3 1นะคะโรคหัวใจ2มะเร็ง3นะคะความผิดพลาดของโรงพยาบาลไปดูได้เลยค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะความผิดพลาดของโรงพยาบาลคือยาทั้งหลายที่กินเข้าไปเพื่อจะรักษาแต่มันไม่ได้รักษาหรอกนะคะแต่ตอนนี้คือนะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นระบาดอะไรมากมหาศาลขึ้นมาเนี่ย
2: ค
3: ือสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าใส่พิษเข้าไปร่างกาย อันที่หนึ่ง
2: โหพูดถึงว่าอย่าเอาพิษเข้าร่างกายเนี่ยวันนี้ก็พยายามกินอาหารดีนะเต้าหู้แต่แบบเต้าหู้ทอดกับผิดไปละหนึ่ง
3: เดี๋ยวทอดกับอะไรคะน้ำมันอะไรคะพี่เก่ง
2: ทอดน้ำมันพืชแต่ทีนี้มันก็
3: ลมลุกก็เป็นน้ำมันแต่ว่าเป็นไทรแฟตเนาะก็ต้องระวังให้ดีใช้น้ำมันโอเมก้า3หรือว่าน้ำมันหมูน้ำมันอะไรที่มันของจริงดีกว่านะอะไรที่เป็นจริงๆเนี่ยกินได้แล้วก็คือตอนนี้อ่ะกลับมาเรื่องจริงๆนะพี่เก่งคือนะไม่กี่วันที่แล้วแล้วก็เห็นน้องเนเน
2: ่ใช่เนเน่ฮะ
3: นะ
2: ใช่
3: แล้วก็คือเห็นวอลเลย์บอลทีมผู้หญิงไทยปลื้มใจแล้วค
2: ่ะเห็นไหมล่ะผู้หญิงไทยตอนนี้สร้างชื่อเสียงกระชอน
3: กรี๊ดกรี๊ดค่ะ
2: วอลเลย์บอลเข้ารอบไปแล้ว
3: นะคือยังไงแล้วเราแบบว่าชนะจีนบอกว่าน้ำมันน้ำมาดูแบบตายละคือไม่ธรรมดาเลยแล้วแบบว่า
2: เขาบอกกรี๊ดกันลั่นบ้านเลยนะทุกหมู่บ้านนี่ข้างบ้านกรี๊ดบ้านนู้นกรี๊ดบ้านนี้กรี๊ดกันโอ้สนั่นหวั่นไหวดีใจกับคนไทย
3: มันเป็นอะไรที่แบบว่านะเรามีความเก่งเยอะมากเลยนะคะแล้วคือแบบว่าเห็นทำงานด้วยเป็นทีมขึ้นมาเนี่ยมันแบบตัดใจอ่ะนะคะประเทศเล็กๆเหมือนประเทศเราอ่ะนะคือเราไปชนะใครโอ้โหพี่จี
2: ก็วอลเลย์บอลเนี่ยกับน้องเนเน่ทำให้ชื่นใจแทนข่าวฟุตบอลไทยมั้ยก็แบบแก้ช้ำใจไปได้นะเห็นน้องเนเน่
3: มันเป็นคนละอย่างมันคนละแบบนะคะแล้วก็คนละสามารถนะคะคือเนเน่เองเนี่ยคือก็ไปดูหลังๆว่าเขามาจากไหนทำยังไงคือเราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กเล็กๆคนนี้นะคะมาชอบเพลงร็อกพ่อแม่ก็ไม่สนใจร็อกเลย ทำยังไงทำยังไงนะคะว่าไปสืบประวัตินิดนึงก็บอกโอ้คือพ่อจริงๆสนใจตะก้อเล่นตะก้อ
2: ค่ะ
3: เล่นตะก้อตะก้อคือพ่อแม่ทำงานก็ทำงานโรงแรมไปก็อ่ะแบบว่าส่งเดือนนี้แบบว่าไปสมัครให้ไปเรียนคอมพิวเตอร์ตอนช่วงซัมเมอร
2: ์
3: สมัครไม่ทันมีแบบให้เรียนดนตรีแทนได้ไหมก็ไปสมัครดนตรีแทนค่ะแค่นั้นค่ะพี่แกง
2: ระหว่างคอมพิวเตอร์กับดนตรีนี่แบบมันคนละขั้วเลยนะสายวิทยาศาสตร์กับสายศิลปะเนี่ย
3: คือมันเป็น sliding door มาเลยพี่เจคือว่าถ้าจะผักชันขึ้นมาแล้วไปเรียนคอมพิวเตอร์ในนี้ของเราจะมีขึ้นมาไหมเนี่ย
2: อาจจะมีน้องเนเน่เป็นอัจฉริยะเขียนโปรแกรมโคดดิ้งชนะในระดับเอเชียก็มีนะเพราะว่าเห็นล่าสุดก็มีเด็กไทยที่ไปชนะการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งเหมือนกันค่ะคุณปอบอันนี้ก็เรียกว่า
3: คือศิลปะคือศิลปะเป็นการรู้จักพอเนี่ยมันมีคำพูดนี้บอกว่าศิลปะเป็นการรู้จักพอนะจะวาดรูปจะทำอาหารจะรู้จักโอเคแค่นี้พอแล้วกำลังดีศิลปะการรู้จักพอนะคือเทคโนโลยีเนี่ยคือตรงข้ามเทคโนโลยีคือว่ามีอะไรดีกว่านี้อีกไหมนั่นคือปัญหาของ AI นั่นคือปัญหาของโลกใบนี้จริงๆอ่ะ
2: ค
3: ือน้องทั้งหลายน้องเก่งๆทั้งหลายเนี่ยคือเขาแบบมันไม่มีใครผลักดันให้เขาทำ
2: ใช่ใจรัก
3: แล้วคือเขาไม่ได้แบบว่าไปติดเทคโนโลยีไปติดคอมพิวเตอร
2: ์
3: นั่นคือเราแบบชื่นใจคือตอนนี้เราเห็นเด็กมหาศาลมากมายที่เล่นพวกเทคโนโลยีเยอะเกินไปจนกระทั่งคิดตัวเองไม่เป็นคิดเองไม่เป็นเลยพี่เก่งใช่ไหมคะแล้วมันคือมันเจอน้องเนเน่อายุ 15-16 แล้วตอนเด็กๆอายุ7ขวบเล่นโฮเทลแคลิฟอร์เนียได้คือฝึกแค่3ครั้งว้ายคือแบบแล้วคือ
2: ทึ่ง
3: จะเป็นการคือแปลว่าพ่อแม่ไม่ให้เล่นเกมพ่อแม่ไม่ได้ให้เล่นมือถือนานๆนะความสามารถของเด็กจะออกมาได
2: ้พี่เก่งคุ้นๆด้วยแหละพี่เก่งตอนไปเที่ยวที่ภูเก็ตอ่ะก็เขาเล่นที่ตลาดถนนคนเดินอะไรเงี้ยวันเสาร์ใช่ไหมก็น่าจะเคยไปเห็นอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวชื่นชมกันอยู่แต่เขาก็โตมากับโซเชียลด้วยนะเพราะว่าก็มีคนแบบถ่ายคลิปเขาไปลงแชร์ในโซเชียลต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่นชมฝีมือเขามาหลายปี
3: ถ่ายคลิปโซเชียลขึ้นมาแต่สังเกตไหมคะว่าเวลาของเนเน่คือเขาไม่ได้แบบว่าเล่นมือถือ10 ชั่วโมง
2: ใช่
3: ไหมคะ12 ชั่วโมงเล่นจิตตาถ่ายแฉะคือไปเรียนหนังสือเสร็จถ่ายชุดดนตรีคือแล้วก็คือไปเล่นและเล่นในมัดตลาดนะคะถึงแบบอาจจะ3-4 ทุ่มแล้วคือก
2: ็กลับบ้าน
3: ไปเรียนหนังสือคือเขาไม่ได้ทำเป็นอาชีพเขาทำเพราะเขาใจรักทำนะคะแล้วคือว่าไม่คือแบบมือถือเอามาดูเพื่อจะแบบดูเพลงดูอะไรขึ้นมาแต่ว่าคือไม่แบบเป็นคนสร้างคอนเทนต์ละกันเป็นสร้างคอนเทนต์ไม่ใช่เป็นคนที่เสพคอนเทนต์อย่างเดียวนะแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบขอชื่นชมว่าในโลกของการที่เราเป็นนักเสพทั้งหลายเสพเป็นชั่วโมงเนี่ยเจอคนที่มันสร้างความสามารถสร้างความแบบอดทนที่จะฝึกแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าใจรักค่ะ
2: ค่ะ
3: อยากให้มีเยอะๆจังเลยค่ะ
2: นี่ปิดท้ายข่าวที่บอกเล่าป้าปานสมสง่าบุญนอกอายุมากกว่า80แต่ท่านได้คว้าแชมป์โลกวิ่งข้ามรั้ว80เมตรรุ่นอายุ70-74 ปีค่ะในแมตช์2026 World Master Athletic Championship ที่เมืองแทกูของเกาหลีใต้ค่ะโอ้โหคุณป๊อปนี่ก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 15.61 วินาทีทำลายสถิติโลกได้สำเร็จโอ้โหศพ
3: yeah.
2: ขอบคุณมากป้าปานของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณป๊อปมากๆเลยเดี๋ยววันจันทร์หน้ากลับมาเจอกันเดือนใหม่นะคะ
3: ขอบคุณมากเลยค
2: ่ะสวัสดีค่ะคิดอย่างป๊อปนะคะทุกวันจันทร์ค่ะช่วงนี้ก็มีข่าวที่จะบอกคุณผู้ฟังนะคะบอกเล่า965ของเราฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ค่ะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็เรื่องการออมที่มีระบบได้ผลประโยชน์สูงมาสู่ข่าวที่จะบอกเล่าก็คือเรื่องการเช็คความปลอดภัยค่ะก็ต้องมาที่กล้องวงจรปิดนะคะช็อปมาเนียจัดให้ค่ะมิสเตอร์ CCTV รุ่น V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะคะเป็นกล้องวงจรปิดที่ดูภาพสดคุยโต้ตอบเห็นหน้าและเสียงผ่านมือถือความละเอียดของกล้อง8ล้านพิกเซลซูมได้5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มหน่วยความจำ Memory SD Card ได้สูงสุดถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันค่ะตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแจ้งเตือนได้กล้องหมุนได้355องศาเกือบจะวงกลมแล้วนะคะหมุนขึ้นลงได้75องศาค่ะควบคุมกล้องตัวนี้ผ่านแอปในมือถือเปิดดูภาพสีกลางคืนก็ได้มีโหมดอินฟราเรดใช้ในที่มืดก็ได้รับกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทค่ะ 1,290 บาทซื้อ1แถม1โทรไปจองเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียแล้วก็มาพูดถึงข่าวกิจกรรมวันที่3ตุลาคมค่ะเนื่องจากเราเนี่ยจะเจอกันปีละครั้งสำหรับคุยกันเรื่องสุขภาพจริงจังเวิร์กช็อปตอบคำถามแล้วก็เจอผู้คนดีๆที่แนะนำเรื่องสุขภาพดีๆในสิ่งที่คุณผู้ฟังกังวลก็คือเรากินอะไรเราทานอะไรอย่างที่คุณป๊อปพูดอยู่เสมอนะคะทานก็ต้องทานไขมันดีดิฉันก็เผลอทานเต้าหู้ทอดไปแล้วเพราะฉะนั้นกินอยู่เป็นหนี NCD ก็คือโรคผู้เพศเบาหวานความดันน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเส้นเลือดอาจจะเกิดอุดตันไปสู่โรคอื่นได้แล้วก็เสียชีวิตหลายคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยกินของหวานกินอาหารที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันอร่อยมันมีความสุขเดี๋ยวก็ให้คุณหมอไปเครียดกันเองเรื่องจ่ายยาเบาหวานจ่ายยาลดคอเลสเตอรอลจ่ายยาลดความดันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถใช้ชีวิตมีความสุขกินอยู่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรหรือพี่หมอต้อมนะคะท่านเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรแล้วก็อยู่กับสมุนไพรไทยมันยาวนานค่ะเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับวงการสมุนไพรไทยจะมาแนะนำคุณผู้ฟังบอกเล่าว่าต้องใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพยังไงนะคะแล้วก็มีเคสตัวอย่างผู้ที่เป็นเบาหวานจนเรียกว่าท้อใจจนจะไม่อยากอยู่แล้วอ่ะคือกินยาตลอดชีวิตในขณะที่ตั้งใจว่าจะใช้วัยเกษียณไปเที่ยวไปเดินทางทั่วประเทศเนี่ยนะคะสรุปมาทำเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองยังไงจนวันนี้นี่โอ้โหมีความสุขมากนะคะไม่ต้องทานยาเบาหวานใดๆแล้วเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วแล้วก็มีการออกกำลังกายนักโภชนาการบำบัดมาแนะนำเรื่องการกินของเราเพราะว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยก็อยู่จากอาหารที่เรากินเนี่ยแหละค่ะรีบจองนะคะเพราะว่าเรามีของที่ระลึกพิเศษรุ่นที่จะให้คุณผู้ฟัง50ท่านแรกที่จองเข้ามาในงานของเสวนาภาษาหมอกินอยู่เป็นหนี NCD กันนะคะสมัครมาที่ LINE @thinkingradio ค่ะ LINE @thinkingradio เราจะจัดงานกันวันที่3ตุลาคมนี้นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าจะโอนเงินชิงเต่าก็ให้รีบโอนเงินภายในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเราจะปิดกรุ๊ปกันแล้วค่ะปิดกรุ๊ปของการเดินทางไปดูงานแบบ VVIP very very important มากๆนะคะก็เป็นอีก2กิจกรรมที่ฝากให้แฟนๆ 96.5 มาเจอกันช่วงหน้าเจอกับหมอต้านะคะกับเรื่องดีๆที่จะช่วยให้เราสุขภาพดีกันค่ะสักครู่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking

0: ภาพนี่เยอะมากทั้งที่แชร์บนไลน์ทั้งที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นข่าวเลยแต่มาเจอตัวเลขบนโซเชียลแล้วตกใจเหมือนกันว่า คนทั่วประเทศเนี่ยติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นไม่รู้มันเป็นเทรนด์ของ ความเรียกว่าอิสระเสรี ฟรีดอมของการมีเพศสภาพการมีชีวิตรักของเราที่แบบดูอิสระขึ้นไหมคะคุณหมอคะ
1: จริงๆ HIV เนี่ยเป็นโรคที่เราสู้กันมานานโดยต้องเขาเล่าให้เห็นภาพก่อนว่าจริงๆลักษณะของตัว HIV เนี่ยครับมันคือไวรัสตัวหนึ่งนะซึ่งมันจะเข้ามาทำลายเม็ดเลือดขาวของเราเม็ดเลือดขาวเป็นเหมือนทหารที่คอยกำจัดเชื้อโรคต่างๆเนาะมันจะเข้าไปเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมไปแฝงตัวอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เรากำจัดเขาได้ยากมากนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจริงๆความน่ากลัวของ HIV เนี่ยผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจาก HIV เท่าไหร่ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อซ้ำซ้อนจากการที่ HIV ไปทำให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมีปริมาณลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าเราไม่ได้รักษาเนี่ยตามกระบวนการเนี่ยมันจะทำใหเหมือนทหารในตัวเราลดลงครับแล้วพอมันลดลงมากๆเราจะติดเชื้อซ้ำซ้อนแล้วเราจะเสียชีวิตจากตรงนั้น
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ทานยาเลยเพราะรู้สึกว่าจริงๆฉันก็ไม่ได้มีอาการอะไรความน่ากลัวของ HIV อยู่ตรงที่กว่าจะมีอาการเนี่ยก็ผ่านไป5ปี10ปีแล้วบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นอย่างเงี้ย
0: มันเข้าไปสู่ขั้นที่อาจจะเกินเยียวยาใช่ไหม
1: เขาเข้าไปซ่อนตัวในรหัสพันธุกรรมของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำเลยเขาก็จะค่อยๆแบ่งตัวไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเม็ดเลือดขาวของเราก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆพอมารู้ตัวอีกทีนึงเอ๊ะทำไมฉันเป็นคนป่วยบ่อยจังทำไมฉันมีลักษณะผื่นที่มันไม่เคยหายเลยอะไรอย่างเงี้ยครับกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็5ปี10ปีไปแล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ว่ามีการคนเป็น HIV สูงขึ้นทั่วประเทศเลยนะฮะนั่นน่าจะมาจากการสะสมที่เราอาจจะละเลยการดูแลสุขภาพหรือเปล่าครับค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ผมมองว่าเป็น2ส่วนครับส่วนที่1เนี่ยก็คือไม่ทราบว่าเราเป็นนะพอไม่ทราบแล้วเราก็ออกไปใช้ชีวิตยิ่งบางทีถ้ามีการเที่ยวกลางคืนหรือว่าการมีเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ อย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้กับ2ก็คือหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่า HIV เนี่ยรักษาไม่หายนี่เราจะไปกินยาทำไมนะครับถ้าในเมื่อคนกินยาก็รักษาไม่หายเราก็ไม่กินยาก็ได้แต่ว่าการกินยาเนี่ยแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะหาวิธีรักษาแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือการกดไม่ให้เขาแพร่กระจายในตัวเพิ่มอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเรากดได้ดีแล้วเรากินยาสม่ำเสมอดูแลสม่ำเสมอเรามีชีวิตเท่ากับคนที่มีอายุขัยตามคนปกติได้เลยแต่ถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยพอเราคิดว่ายังไงก็ไม่หายหรอกอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราจะส่งจะเกิดผลเสียค่อนข้างเยอะครับพี่กิ๊ก
0: จำได้ว่ามีช่วงนึงที่ประเทศไทยรณรงค์ในการหยอดวัคซีนเพื่อให้คุณแม่ที่มีโอกาสติดเชื้อ HIV แล้วก็ไม่ถ่ายทอดไปถึงลูกตอนนั้นก็รณรงค์กันทั่วประเทศเลยนะฮะก็ทำข่าวกันมาแล้วก็คิดว่าโอกาสของคนไทยที่จะมีภูมิในการต้านทานแล้วก็ไม่ติดเชื้อ HIV ง่ายเนี่ยก็น่าจะสูงขึ้นดีขึ้นแล้วพอมาเรื่องการใช้ชีวิตของเราในช่วงนี้ติดซีรีส์นอนดึกแล้วก็กินอาหารจังฟู้ดอะไรที่มันไม่ได้ออกกำลังกายมันก็คือภูมิตัวเองก็เหมือนกับทำลายตัวเองไปด้วยไหมคะคุณหมอ
1: คนปกติเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีนะครับหมายถึงว่าเรานอนน้อยเราเครียดจากงานเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายภูมิก็จะแย่อยู่แล้วแต่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเนาะที่มีเชื้อไวรัสที่คอยจะทำลายเม็ดเลือดขาวของเราอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแน่นอนมันก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกไงครับซึ่งต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งมากๆเลยนะครับว่าหลายคนจะชอบเข้าใจผิดว่า HIV รักษาไม่หายต้องบางคนจะรู้สึกอุ๊ยฉันไม่อยากเข้าใกล้หรือว่ายุ่งเกี่ยวกับผู้ป่วยเลยจริงๆแล้วเนี่ย HIV ก็เป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นเหมือนป่วยโรคหนึ่งปกตินะครับซึ่งถ้าเขาดูแลตัวเองดีๆเนี่ยโอกาสที่จะแพร่กระจายเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแล้วก็เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้แบบปกติเลยนะครับเราจะอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ปกติได้แต่ย้ำอีกครั้งนึงว่าต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วนะครับเพราะว่ายิ่งเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งปลอดภัยทั้งต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้าง
0: ค่ะถ้าให้ผู้ใหญ่ฟังเนี่ยผู้ใหญ่ก็คงผ่านช่วงวิกฤตของ HIV มาแล้วแบบโลกมันน่ากลัวมากเลยถูกไหมคะมีแผลมีตามตัวมีภาพของผู้ป่วยที่แบบเราใช้คำว่าอันเด็ดอันนาดจนมีไปรับที่วัดพระบาทน้ำพุเป็นโรงพยาบาลก็ต้องแยกศูนย์ผู้ป่วยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้ชีวิตปกติกินยาแล้วก็สร้างภูมิเสริมภูมิถูกไหมคะแต่ด้วยภาวะโลกของเราตอนนี้มันมีตัวบ่อนทำลายแล้วก็ทำให้ภูมิเราตกด้วยตัวเราเองด้วยงานด้วยอาหารการกินด้วยสภาพอากาศการพักผ่อนคุณหมอคะมันมีวิธีที่จะเสริมสร้างภูมิป้องกันยังไงบ้างว่าบางทีเราเองก็ไม่รู้ว่าเราไปใกล้ชิดกับคนที่ มีเชื้อไม่สบายอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเขาเป็น

0: HIV แล้วเราใช้ชีวิตกับเขาเนี่ยเรากินข้าวร่วมกันหรือมีแผลมีโอกาสติดเลือดอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็กลัวนะเพราะว่าหมอฟันเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเราไม่รู้หรอกเพื่อนในที่ทำงานเราไปกินข้าวด้วยกันแล้วเรามีแผลอยู่ในปากเน
1: ี่
0: ยอันเนี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองยังไงคร
1: ับจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าโอกาสที่ก็จะเกิดการแพร่เชื้อได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สูงนะครับโดยส่วนมากเนี่ยมักจะเกิดในกลุ่มที่ต้องมีเพศสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์เพศเดียวกันนะครับระหว่างผู้ชายกับผู้ชายอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่ามีการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเหล่านี้ได้แต่ว่าเพศสัมพันธ์ปกติก็เกิดได้นะครับทีเนี้ยหลายคนจะกลัวมากเลยนะสมมติว่าเราแบบอุ๊ยบังเอิญไปเที่ยวกลางคืนแล้วมีการจูบกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะติดไหมอะไรอย่างเงี้ยติดผ่านน้ำลายหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าลองไปศึกษาดูจริงๆอ่ะเราโอกาสที่จะติดตรงเนี้ยไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เรากินข้าวกับเขาหรือว่าการที่ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับถ้าเราดูแลสุขอนามัยที่ดีเนี่ยโอกาสที่จะติดเนี่ยไม่ได้เยอะต้องใช้อย่างนี้ต้องใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าขนาดแบบมีเพศสัมพันธ์กันเลยแบบไม่ได้ป้องกันอะไรมากมายเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าเป็นโอกาสในการแพร่ได้ระดับนึงแต่ไม่ใช่ 100% ว่าทุกครั้งถ้าสมมติว่ามีปุ๊บแล้วจะแบบติดทันทีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำว่าอยากจะให้ใช้ชีวิตกับผู้ป่วยเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องดูแลสุขอนามัยของเรานิดนึงอย่างเงี้ยครับ
0: นี่นะคะในข้อมูลถ้าคุณผู้ฟังทราบอยู่ก็คือตอนนี้เรามีคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่กับเราเนี่ยอยู่ประมาณ 500,000 คนที่มีเชื้อ HIV ก็รับยาดูแลยาแล้วก็ปรับยาให้ร่างกายมีภูมิต้านทานขึ้นเรื่อยๆถูกนะคะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่บอกประมาณปีนึงเกือบ 10,000 คนตรงนี้เองก็อาจจะเป็นที่กลุ่มชายรักชายวัยรุ่นประมาณ 15-24 ปีเพราะว่ามีความก็เรียกว่าผจญภัย ชีวิตรักละอาจจะแบบสุ่มเสี่ยงหน่อยทีนี้ในแง่ของค่านิยมถ้ามันจะป้องกันน่ะชายรักชายหรือผู้ที่จะมีเพศสัมพันธ์เรื่องถุงยางมันช่วยป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหม
1: ครับก็ป้องกันการคืออันดับแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูแลตัวเองดีๆให้ตัวเชื้อไม่แพร่กระจายในร่างกายเยอะโอกาสที่จะติดถึงผู้อื่นเนี่ยก็เรียนตามตรงว่าน้อยมากถ้าดูแลตัวเองดีๆจนเม็ดเลือดขาวไม่ได้ต่ำนะครับปริมาณไวรัสในเลือดไม่ได้เยอะเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เนี่ยน้อยมากอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราสวมถุงยางอนามัยในการป้องกันเวลามีเพศสัมพันธ์ในร่วมด้วยเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการบล็อกเลยไม่ให้เชื้อเหล่านี้สามารถที่จะแพร่ไปได้เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปนะมองว่าคนนี้คือผู้ป่วย HIV อยากจะให้แบบไม่อยากมองว่าพอเป็น HIV ปุ๊บทุกคนคือ HIV เหมือนกันอยากให้มองว่าคนนี้คือ HIV ที่ดูแลตัวเองดีมากรักษาตัวเองดีมากสุขภาพเขาอาจจะดีกว่าเราอีกนะครับในเชิงของปริมาณเม็ดเลือดขาวหรือว่าการดูแลตัวเองอย่างเงี้ยครับความน่ากลัวก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยแล้วไม่ทานยาไม่ดูแลตัวเองเลยกลุ่มนี้จะเสี่ยงมากในการที่จะแพร่เชื้อได้ค่อนข้างมากนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสตรวจเจอก็ต่อเมื่อเห็นว่าเม็ดเลือดขาวมันต่ำกว่าปกติ
1: ทำไมเรารู้สึกป่วยบ่อยจังเลยทำไมมีผื่นแพ้ที่มันไม่หายสักทีอย่างเงี้ยครับดูมันป่วยแบบกระหยอกกระแสกระสอบกระแสตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเคยมีประวัติความเสี่ยงอะไรเงี้ยที่เราจะกลัวที่สุดก็น่าจะเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ครับเพราะว่าเราต้องเจาะเลือดคนไข้อะไรตลอดนะครับมันจะมีโปรโตคอลอยู่เลยว่าถ้าสมมุติว่าบังเอิญเราต้องเจาะเลือดผู้ป่วยที่มี HIV อย่างเงี้ยครับแล้วบังเอิญเข็มมาตามมือเราอะไรเงี้ยเราจะต้องตรวจ2อย่าง1คือตรวจภูมิของเรานะครับ2คือตรวจภูมิของคนไข้ว่าภูมิของคนไข้ต่ำแค่ไหนมีปริมาณเชื้อไวรัสมากน้อยขนาดไหนเพื่อประเมินความเสี่ยงว่าโอกาสที่จะแพร่มาที่บุคลากรทางการแพทย์ที่โดนเข็มตามเนี่ยมากหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าคนคนนึงเป็น HIV มั้ยแต่เราจะต้องดูด้วยว่าปริมาณเม็ดเลือดขาวที่เขาเหลือเท่าไหร่ปริมาณไวรัสต่างๆเหลือเท่าไหร่เพราะย้ำอีกครั้งนึงว่าผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจาก HIV นะครับผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆมาเนื่องจาก HIV ทำให้เราไม่มีภูมิคุ้มกันไปสู
0: ้
1: ครับ
0: อันที่สำคัญก็คือดูแลตัวเองถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ตัวหรอกบางทีชอบคิดว่าเหนื่อยแล้วก็นอนสักพักก็หายหรือแม้กระทั่งช่วงนี้เบื่ออาหารใช่ไหมมีผื่นแพ้ก็ต้องใส่แพ้อากาศไปหาครีมมาทากันเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีความต้องการที่จะต้องไปตรวจเลือดไหมคุณหมอว่าสมมติเราตรวจสุขภาพเนี้ยเก่งเคยเจอองค์กรบางองค์กรเนี่ยเขาจะ จัดให้มีตรวจสุขภาพแล้วก็ให้ตรวจ HIV
1: ครับจริงๆการตรวจเนี่ยโดยส่วนมากที่เราทำกันในปัจจุบันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีการผ่าตัดเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจจะคลอดบุตรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับประเมินความเสี่ยงของคุณแม่เนี่ยเราจะทำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ได้มีความเสี่ยงเลยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนคู่นอนบ่อยแล้วเราเริ่มสงสัยถึงเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยจริงๆอ่ะโรคทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนอกจาก HIV ยังมีเยอะมากเลยนะครับซิฟิลิสหนองในอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะให้ดูแลตัวเองแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะต้องป้องกันเสมอนะถ้าเราเป็นคนที่ใช้คำว่าเหมือนรักสนุกนิดนึงละกันนะครับในการแบบใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะว่าสุขภาพของเราในระยะยาวก็สำคัญ
0: ค่ะส่วนที่โดนโดยไม่รู้ตัวเอาพูดง่ายว่าติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวนี่ก็คือสาวๆเพราะว่าบางทีหนุ่มๆเขาก็ไม่มีความโลดโผนของชีวิตเขามาเนี่ยไม่ว่าจะไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าไปมีแบบเพศสัมพันธ์ชายรักชายที่ไม่ป้องกันผู้หญิงเองเนี่ยก็จะมารับเชื้อจากฝ่ายแฟนหรือสามีตรงเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ตัวติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวอีกเขาบอกว่ามีตัวเลขเป็น 60,000 รายเลยคุณหมอต้าค่ะตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าความที่ไม่รู้ตัวเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเขาสามารถไปตามตรวจตัวเองอะไรได้ยังไงเพราะว่าบางคนก็อายนะไปโรงพยาบาลแล้วบอกให้ตรวจเชื้อ HIV ฉันไม่ใช่คนแบบไม่ได้เป็นคนไปบั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยฉันมีรักเดียวใจเดียวฉันมีครอบครัวความอายตรงนี้เขาก็ยังมีอยู่นะ
1: ผมมองว่าอันดับแรกเนี่ยเราควรจะต้องป้องกันให้ดีก่อนคำว่าป้องกันให้ดีเนี่ยบางทีเนี่ยเรียนตามตรงพี่เก่งถุงยางอนามัยก็สำคัญนะถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายเป็นคนเอาถุงยางมาเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าถุงยางนั้นปลอดภัยจริงหรือเปล่าบางคนตั้งใจเอาเข็มไปเจาะถุงยางอย่างเงี้ยครับคือเราใส่ถุงยางอนามัยก็จริงนะแต่ถุงยางเหล่านั้นเนี่ยมันถูกเจาะถ
0: ู
1: กอ
0: ั
1: ดมันไม่ได้เซฟอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าบางทีพวกเนี้ยเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงทุกอย่างแล้วก็รวมถึงพวกโอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์หรืออะไรอย่างงี้ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยมียาป้องกันนะครับในการทานก่อนมีเพศสัมพันธ์นะครับหรือว่ากรณีที่เกิดความผิดพลาดไปแล้วยาที่เขาเรียกว่าเป็นการป้องกันฉุกเฉินอย่างเงี้ยครับภายหลังก็มีนะครับ
0: ค
1: ีย์สำคัญคืออย่า กลัวจนไม่กล้าไปหาหมอนะครับเพราะเวลาสำคัญมากๆ72ชั่วโมงหลังจากมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยครับมีความสำคัญมากๆรีบไปหาหมอดีกว่าจะได้ไม่เสียใจภายหลังอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะพี่เก่งช่วยงานกับดร.บุ๋มรัตดาองค์กรทำดีนี่นะคะเมื่อกี้เราเจอเหมือนกันว่ามีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ผู้ร้ายเนี่ยก็ติดเชื้อ HIV แล้วเด็กเองเนี่ยเวลาถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือวัยรุ่นที่ถูกกระทำอ่ะไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะควรไปพบแพทย์ไปหาหมอหรือว่าจะต้องตรวจเรื่องโรคที่ตามมาด้วยเนี่ยอันนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็อย่าชะล่าใจถูกไหมคะเพราะว่าคนที่รู้ตัวดีที่สุดก็คือว่าลูกนะถูกกระทำ
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องพาไปหาหมอนะคะอย่าคิดว่าอายหลบซ่อนต้องเก็บไว้ในบ้าน
1: เร็วที่สุดเน้นเร็วที่สุด
0: อันนี้ที่คุณหมอท่าย้ำก็คือภายใน72ชั่วโมง
1: ยิ่งจริงๆเร็วยิ่งเร็วที่สุดได้ทีนี้สมมติเกิดเรื่องปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวหรืออะไรก็โอเคมาหาคุณหมอแจ้งเหตุการณ์ให้เรียบร้อยทำเรื่องจดบันทึกข้อความฟ้องร้องหมายถึงว่าแจ้งความไปแล้วเราก็รีบเข้าสู่กระบวนการรักษาเพราะบางทีถ้าเรารักษาเร็วมากๆเนี่ยไม่ติดนะครับ
0: ค่ะวันนี้อยากให้คุณหมอต้าฝากให้แฟนๆบอกเล่า965หน่อยค่ะว่าทิ้งท้ายสำหรับเรื่อง HIV ที่เป็นข่าวกระหึ่มกันอยู่ในโซเชียลเนี่ยค่ะ
1: ครับก็แบ่งเป็น2 take home message หลักๆนะครับ1เนี่ยก็คือแม้ว่า HIV ปัจจุบันการรักษาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะยังไม่ได้หายขาดนะครับก็การดูแลการทานยาการเข้าสู่กระบวนการรักษาส่งผลต่อชีวิตในภาพรวมมากๆนะครับถ้าเราป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในร่างกายของเราได้เนี่ยเรามีสุขอนามัยเรามีอายุไขไม่ต่างจากคนทั่วไปเลยนะครับกับ2ก็คือเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้ป่วยเนี่ยถ้าผู้ป่วยดูแลตัวเองดีมากๆบางทีเขาสุขภาพเนี่ยอาจจะแข็งแรงกว่าเราด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบไม่ได้รังเกียจกันจนเกินไปนะครับแล้วก็แนะนำให้ผู้ที่อยู่รอบตัวเราหากใครเป็นเนี่ยแนะนำให้เขาดูแลสุขภาพแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วย
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอนายแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีนะคะหรือหมอต้าของเราเป็นตัวแทนจากมูลนิธิหมอชาวบ้านมาให้ความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: วันนี้บอกเล่า965ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะ
2: บอกเล่า965 Sitting Ting Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุทธิ์สาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุทธิ์สาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุทธิ์สาครอุ้ยจากสสส
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลค์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
13: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:06 น.สวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันอังคารที่1 กันยายน 2569วันที่แรม4 ค่ำ เดือน 9ปีมะเมียพระองค์ผ่าจากเราไป81 วันได้ทิ้งมรดกทางความคิดและภูมิปัญญามาถึงข้อกำหนดกรุงเทพข้อที่62ว่าด้วยเรื่องการดูแลให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อสุขอนามัยและความสะดวกตามความเหมาะสมของนักโทษสตรีที่อยู่นอกเรือนจำข้อที่62กำหนดไว้ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่ว่าด้วยเรื่องผู้หญิงหรือนักโทษสตรีที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการใช้สารเสพติดหรือความรู้สึกที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงทางเพศอันละเอียดอ่อนสิ่งเหล่านี้ควรจะมีโครงการบำบัดรักษาในชุมชนเพื่อให้ผู้หญิงรวมทั้งนักโทษสตรีทั้งหลายได้มีทางเข้าถึงการรักษาพยาบาลการดูแลสุขภาพว่าด้วยเรื่องดังกล่าวคือเรื่องสารเสพติดเรื่องความรุนแรงทางสรีระร่างกายแล้วก็การรักษาบำบัดเหล่านั้นก็ควรจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นรวมทั้งการปกป้องไม่ให้เกิดการก่อคดีอาชญากรรมต่อไปอีกตลอดไปจนถึงความหลากหลายและทางเลือกในการที่จะลงโทษนักโทษสตรีเหล่านั้นสรุปใหม่อีกทีอย่างก็62ก็คือว่าให้มีทางเลือกมากๆนะครับที่จะดูแลผู้หญิงที่มีซึ่งมีความละเอียดอ่อนในเรื่องการต้องโทษก่อนหน้าที่จะต้องโทษหรือถูกคดีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทางสรีระร่างกายจิตใจสารเสพติดและความรุนแรงทางเพศมาแล้วเหตุนี้ครับจึงเกิดข้อกำหนดที่62วันนี้วันอังคารที่ต้นเดือนนะครับอังคารที่1 กันยายน 2569เป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่เมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเรามีความสุขและดีใจเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของทีมชาติไทยที่ได้รับชัยชนะในการเป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันและเป็นสมัยที่4ด้วยรวมแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียเพราะตื่นเต้นดีใจผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรทั้งวันดูฟังอ่านติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็เป็นวันที่คนไทยไม่ว่าคนที่จะไม่ได้สนใจหรือสนใจวอลเลย์บอลอะไรแค่ไหนนะครับพอเก็บข้อมูลเข้าความคิดอ่านตลอดทั้งวันเมื่อวานก็จะมีความสุขไม่ได้ยิ่งอ่อนไปกว่าใครเพราะว่าในทวีปเอเชียนี้เราคุยได้แบบกลางแบบโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้นะครับว่าเราจะเป็นประเทศเดียวที่เป็นตัวแทนทวีปในการเข้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกวอลเลย์บอลหญิงในอีก2ปีข้างหน้าที่ลอสแอนเจลิส2028นะครับส่วนชาติอื่นๆในเอเชียที่ไม่ได้เป็นแชมป์ทวีปก็ต้องไปชิงชัยกันชิงลำดับดีๆในแชมป์โลกนะฮะหรือในกระบวนการแข่งขันวอลเลย์บอลอื่นๆนะสำหรับเรานี่ได้ทางลัดนะครับบางคนเขาก็มีความสุขว่าโอ้มันเหมือนกับกดปุ่มทองคำในรายการอเมริกากัตชาเลนที่เนเน่รอยัลแห่งภูเก็ตได้รับปุ่มทองก็เลยผ่านฉลุยเข้าไปเลยอะไรประมาณนั้นก็เป็นความสุขตลอดทั้งวันนะครับสำหรับความยิ่งใหญ่ของผู้หญิงไทยในฐานะที่เป็นนักกีฬาเป็นแบบอย่างที่ดีของทั้งเอเชียและของโลกส่วนแชมป์ทวีปอื่นๆที่ได้ไปแล้วก็จะเป็นแคนาดาอเมริกาเหนือ

0: าก็ยังแข่งกันอยู่นะครับสำหรับเรานี่กลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวก็เดินทางไปนะวันนี้มั้งพรุ่งนี้มั้งเขาจะเดินทางต่อไปในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับเอเชียนเกมที่นาโกย่าและเออิชิสองเมืองที่ญี่ปุ่นจะเริ่มต้นวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมเพราะฉะนั้นน้องๆหลานๆสาวๆ สะใภ้ไทยทั้งหลายที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาทีมชาติไทยอื่นๆนะครับก็จะทยอยกันเดินทางไปเตรียมการแข่งขันสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้นะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมเอเชียนเกมใหม่โอ้โหปีนี้มีแต่กีฬาดูกันเต็มที่อุตรุดนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ผมก็ไม่ดูครับเพราะว่ามันได้เวลานอนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ให้กำลังใจเด็กๆอายุต่ำกว่า20นะครับเมื่อวานนี้เราก็ยิง UAE ไปที่ชลบุรีนะ1-0เราก็เลยชนะUAE ไปที่จริงผมจัดลำดับการคุยให้เกิดอารมณ์ขันเล็กน้อยแต่มันคุยไปคุยมามันกระโดดข้ามไปก่อนนะครับว่าจริงแผนที่จะคุยข่าวต่างประเทศเนี่ยจะเป็นเรื่องท้ายรายการเมื่อลำดับไว้ดีแล้วแล้วนั่งพักกว่าจะเข้ารายการก็เลยเผลอคุยไปก่อนที่จริงท้ายรายการจะเป็นอย่างนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดเมื่อกี้นี้ผมดูทาง CNN ก่อนเข้ารายการเมื่อชั่วโมงที่แล้วเพราะว่าคนบริการต่อต้านการตั้ง data center หรือศูนย์ข้อมูล AI ยิ่งใหญ่มือมากินน้ำกินไฟกันมากมายนะครับบริการก็ต่อต้านกันส่วนประเทศไทยจะให้มาสร้างแล้วก็ในอาเซียนก็จะให้มาสร้างแต่ว่าประเทศไทยคงจะโดนต่อต้านนะครับเหมือนการสร้างเขื่อนต้องโดนแน่เพราะว่าผู้ยิ่งใหญ่ทางสื่อเขาเตรียมตัวลงถนนถ้าประเทศไทยจะปล่อยฝรั่งมาสร้าง data center เพื่อ AI นะเพื่อข้อมูลอื่นๆที่เขาจะขายให้ทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเทศไทยนี่ก็แปลกนะครับส่วนสงสัยเราจะมีนโยบายเหมือนโดนัลด์ทรัมป์นะครับเช้าวันนี้โดนัลด์ทรัมป์พูดผ่าน CNN ที่รายงานมาอีกทีบอกว่าขอข้อมูลจงครองโลก Let data rangeเหมือนกับเป็นสถาบันแห่งข้อมูลจงเป็นผู้ครอบครองอำนาจบนโลกมนุษย์คือโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็จะเป็นพวกเดียวกับพวกเศรษฐีไฮเทคทั้งหลายนะครับที่เขาจะต้องการหาที่ดินหาที่ตั้งโรงงานเก็บข้อมูลขนาดมหึมาแล้วมันต้องใช้น้ำใช้ไฟเยอะเพราะฉะนั้นก็อันนี้จะเป็นตอนท้ายรายการนะครับว่าไม่รู้นะผมเริ่มไปแล้วคุยไปคุยมางั้นก็ต้องไล่ไปตามลำดับอย่างนี้คือจะเริ่มอย่างนี้ว่าคือจะจบอย่างนี้นะครับว่าประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกพูดว่า data center เนี่ยสำคัญและควรจะให้มีในประเทศอเมริกานะฮะแต่คนอเมริกันกำลังเริ่มกระบวนการต่อต้านที่มิชิแกนเขาไม่ยอมให้สร้างเลยนะครับเพราะมันกินน้ำกินไฟมันข้อมูล data center เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าสำคัญที่สุดในโลกจะเป็นผู้ครองโลกจะครองไปแกก็พูดอย่างนั้นนะครับData Center เนี่ยมันกินที่มากมายมันกินที่กินน้ำกินไฟผมก็เลยนึกไปถึงเมื่อปี2543ในประเทศไทยที่เรามีสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่มีการก็มีการหัวเหมือนกันนะครับพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าไปว่าพวกสวที่หัวกันมาหรือไม่หัวกันมาเนี่ยเป็นคดีกันอยู่ทุกวันนี้นะครับสวหัวเสมอครับไม่ต้องห่วงครับถามผมได้ผมเคยเป็นสวนะครับยุคเลือกตั้งโดยตรงเขาก็ยังหัวกันเลยนะครับส่วนจะหัวแล้วผิดกฎหมายหรือผิดรัฐธรรมนูญหรือยังไงก็ให้ขั้นทะเลาะกันต่อไปสำหรับผมเลิกทะเลาะแล้วแต่พี่เราว่าในปี2543เนี่ยผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรีจากการเลือกตั้งโดยตรงนะก็ขยันครับตื่นเต้นในเป็นนักการเมืองเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่รักของกระผมนะครับผมก็ประชุมชาวบ้านว่าในเรื่องโรงไฟฟ้าพลังแกลบผมจะไปเยี่ยมชาวสุพรรณของผมเนี่ยแม้ว่าทุกวันนี้ผมจะเป็นชาวปากช่องไปแล้วก็ตามผมก็ไม่ได้แปรพักนะครับก็คือว่ามันมีความพยายามที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังแกลบในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังแกลบเนี่ยก็คือการเอาแกลบจากโรงสีข้าวในพื้นที่ใกล้เคียง ขนมาด้วยรถบรรทุก10ล้อ20ล้อมีกี่ล้อก็แล้วแต่นะครับเอามาเผาเผาน้ำหม้อน้ำใหญ่ให้กลายเป็นไอน้ำแล้วก็ไปผลักดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็คือเป็นโรงไฟฟ้าที่จะต้องใช้ความร้อนต้มน้ำความร้อนต้มน้ำนี่ไม่ใช่ฟืนไม่ใช่ถ่านหินแต่ใช้แกลบใกล้ๆนั้นก็โขนมาแล้วก็เผาก็มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังแกลบขึ้นทั่วประเทศไทยหลายแห่งในช่วงปี2543หรือก่อนหน้านั้นแหละเพียงแต่ว่าผมฟิตจัดตอนเป็นสมาชิกวุฒิสภาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็แล้วผมก็จะไปเยี่ยมชาวบ้านทุกวันเสาร์ไงรวมแล้ว190กว่าเสาร์นะตลอด6ปีที่เป็นสวขยันครับขับรถไปคนเดียวลูกน้องรออยู่หน้าพื้นที่นะครับมีผู้ช่วยสวก็เลยไปชุมชาวบ้านว่าพี่น้องจะเอายังไงมีหลายอำเภอนะครับที่ผมจัดการประชุมศรีประจันดอนเจดีอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ได้ไปบอกชาวบ้านว่าโรงไฟฟ้าพลังแกลบเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมเพียงจะบอกว่าโรงไฟฟ้าพลังแกลบนั้นใช้น้ำใช้พลังงานเยอะกว่าจะเกิดไฟฟ้าก็ที่จริงก็คือใช้น้ำเยอะการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแกลบหรือที่เรียกว่า Biomass Power Plant ในประเทศไทยนั้นจุดประสงค์ก็คือต้องการจะประหยัดเชื้อเพลิงไม่ใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้านั่นเองแล้วพื้นที่ใกล้เคียงเรามีแกลบเยอะๆก็เอามาเผาต้มน้ำแต่มันต้องใช้น้ำจากห้วยหนองคลองบึงลำคลองแม่น้ำอะไรต่างๆเนี่ยคือจะต้องแย่งน้ำจากเกษตรกรเอามาเผาแกลบก็ให้อบต.แต่ละบต.ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งคุยกันกับผมแล้วก็ประชาชนศาลาวัดบ้างที่ประชุมอบต.บ้างนะครับแล้วผมกับทีมงาน2คนก็อธิบายว่าเป็นยังไงยังไงนะครับแล้วผมก็เชิญเจ้าของโครงการ Biomass Power Plant มาร่วมนั่งคุยกันด้วยแล้วก็มี presentation มีการนำเสนอภาพสไลด์บนจอที่สารวัตรเลยนะครับโอ้ยสนุกนะครับคือผมก็ตั้งใจกับลูกทีมว่าเราไม่ได้มาชักจูงให้ต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังแกลบเราไม่ได้มาชักจูงให้สนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังแกลบหรือ Biomass Power Plant เราต้องการให้ประชาชนเอาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าพลังแกลบที่อยู่แถวนั้นน่ะมา อธิบายแล้วตัดสินเอาเองเพราะว่าเราจะให้เกียรติประชาชนเราไม่นำไม่ชักจูงไม่ชี้นำนะครับแต่ใจผมก็คิดว่าถ้าน้ำพอก็อยู่กันได้แต่ถ้าน้ำไม่พอน้ำมาใช้เผาแกลบเพื่อทำไฟฟ้าหมดหรือมากเกินไปชาวบ้านก็จะไม่มีน้ำทำนาหรือทำการเกษตรอื่นๆเพราะฉะนั้นขอให้เจ้าหน้าที่กรมกระทรวงสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มาด้วยนะครับผมก็จะเชิญมาเพราะว่ามีหนุ่มรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นเรียนที่โรงเรียนเดียวกันก็ชวนมาง่ายเพราะว่าเป็นรุ่นน้องก็มาอธิบายเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมสารพัดอย่างผมก็ไปทั้งบางจุดในสุพรรณบุรีชัยนาทแล้วก็นครปฐมก็นครชัยศรีเนี่ยจะมีกลุ่มสิ่งแวดล้อมแข็งขันมากจนทุกวันนี้นะครับพี่น้องชาวนครชัยศรีชาวนครปฐมเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องสิ่งแวดล้อมขี้หมูไหลลงในแม่น้ำจากคอกหมูเล้าหมูแม่น้ำลำคลองเสียหายเขาก็ต่อต้านเป็นกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่แข่งขันมากในความประทับใจของผมในสมัยที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาสุพรรณบุรีก็ใช่ย่อยนะครับรวมตัวกันมันการพูดคุยประชุมเหล่านี้นะครับขนาดฝ่ายโรงไฟฟ้าก็มาชี้แจงแต่มันเหมือนมีอารมณ์นี่พูดเฉพาะสุพรรณบุรีที่ผมคุ้นเคยนะครับในช่วง2543ถึงมัน6ปีนะ49 13ถึง49การเป็นสวเนี่ยผมได้เงินเดือนแสนกว่าบาทมา6ปีขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับใช้เงินชาวบ้านคุ้มเลยหรือไม่คุ้มก็ไม่รู้นะครับก็คือว่าปรากฏว่ามันก็มีความพยายามที่จะให้มีโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เขายังคงต้องการโรงไฟฟ้าพลังแกลบว่าอย่างนั้นเถอะผมก็คุยกับลูกน้อง2คนผู้ช่วยสวนะครับว่าเออมันทำไมมันออกมาเป็นแบบนั้นนะครับมันไม่ดีนะอะไรแบบนี้ในใจของเราศึกษาข้อมูลอ่านเอกสารมันไม่ดีนะเพราะว่าน้ำเราไม่พอใช้ที่จะทำนาหรือพืชผลการเกษตรอื่น แต่ชาวบ้านกลับไม่ต่อต้านนะเราก็ไม่สามารถจะยุได้แล้วก็บอกว่ามันไม่ดีนะครับเช็คไปเช็คมาก็ว่าบางพื้นที่ที่สนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังแกลบเนี่ยเขาขายที่ดินให้ตั้งโรงไฟฟ้าไปแล้วแล้วคนขายก็จะเป็นพวกสมาชิกสภาอบต.นายกอบต.พวกนี้แหละครับตัวดีประธานโทษนะครับมันหลายปีมาแล้วหวังว่าคงจำไม่ได้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ฟังอย่าฟังโลกยามเช้าแบบนี้นะครับไม่เอานะเดี๋ยวผมลำบากนะแต่เราให้ฟังก็คือว่าอ๋อท่านนายกอบต.หรือว่าคนในอบต.เนี่ยเขาขายที่ไปแล้วไอ้ที่เนี้ยเขาได้ตังค์มาเยอะแล้วล่ะเพื่อจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังแกลบพวกนักธุรกิจลงทุนไบโอแมสพาวเวอร์พลานหรือโรงไฟฟ้าพลังแกลบเขาก็ต้องไปกว้านซื้อที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจะทำโรงไฟฟ้าแล้วโรงไฟฟ้าพลังแกลบเนี่ยมันไม่ใช่โรงไฟฟ้าใหญ่โรงไฟฟ้าขนาดเล็กๆแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าบางทีก็ผลิตในใช้ในโรงสีเองด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันมีแกลบเหลืออยู่บางทีก็ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงสีที่มีแกลบนะครับแต่ว่าการขนส่งแกลบมาสู่โรงไฟฟ้าพลังแกลบเนี่ยมันก็สร้างฝุ่นละอองมลภาวะในอากาศคลุ้งไปหมดนะเยอะไปหมดนั่นคือข้อเสียแล้วมันก็ใช้น้ำเยอะนะแต่ว่าเมื่อเขาขายที่ดินไปแล้วเขาจึงไม่ต่อต้านแต่เราก็ไม่ได้พูดบนสารวัตรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะมาลุยผมคนสุพรรณไม่ใช่ว่าจะชอบอะไรผมนักหนาแม้ว่าจะเลือกมาด้วยคะแนน 80,000 ก็ตามนะเขามักจะบ่นว่าด็อกเตอร์ไม่เห็นสร้างถนนในผมเลยนะครับไม่เห็นทำอะไรเลยมาถึงก็มาต่อต้านผมก็บอกไม่ได้ต่อต้านครับมาเล่าให้ฟังไม่เอาก็ไม่เอาในส่วนผมก็ชวนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำเภอศรีประจันของผมนะครับคือคุณประพัฒน์โพธสุธนก็เชิญคุณประพัฒน์มาสารวัตรด้วยนะครับประพัฒน์นี่ก็จะเป็นนักเรียนที่อาลีกามุสลิมยูนิเวอร์ซิตี้ห่างจากเดลีอยู่ไปประมาณสัก3ชั่วโมงโดยรถมอเตอร์ไซค์ผมเคยไปเยี่ยมแกเป็นพูดง่ายเป็นเพื่อนชาวสุพรรณด้วยกันแล้วก็เรียนที่อินเดียด้วยกันก็เลยรู้จักคุ้นเคยนะก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะครับแม้ว่าคุณประพัฒน์ก็จะได้เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้มีความสำคัญทางด้านการเมืองในท้องถิ่นก็ตามแต่ว่าก็ถือว่าก็เชิญประพัฒน์เข้ามาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องราคาข้าวอะไรผมก็เชิญมานะครับเพราะว่าเขาก็จะพอรู้จักกันนี่ก็มานั่งเวทีเดียวกันแต่มันคนละสายกันเขาสสผมสวนะผมบอกประพัฒน์ไอ้โดยพระพลังแก่มันมีข้อดีข้อเสียอย่างนี้เอาไงดีนะครับผมก็ไม่สามารถจะตกลงได้ว่าควรจะมีหรือไม่มีโรงไฟฟ้าพลังแกลบผมเห็นพลังของประพัฒน์โพธสุธนแบบฉับพลันวันหนึ่งณศาลาวัดแห่งหนึ่งนะครับที่ศรีประจันสุพรรณบุรีแล้วก็ไปประชุมกันนะเรื่องราคาข้าวเรื่องทางเลี่ยงเมืองที่จะผ่านมาแล้วไปกินที่ชาวบ้านอะไรแบบนี้ครับเรื่องโรงไฟฟ้าพลังแกลบคุยกันหลายเรื่องคุณประพัฒน์ก็บอกอันนี้ผมรับประกันไม่มีนะครับราคาข้าวต้องเป็นอย่างนั้นทางเลี่ยงเมืองต้องไม่ผ่านที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโรงไฟฟ้าพลังแกลบเดี๋ยวผมดูให้แม้กระทั่งไซโลที่จะเก็บข้าวแกก็บอกเดี๋ยวผมจัดการให้สวสมเกียรติไม่ต้องห่วงนะครับโอ้ชาวบ้านเชื่อคุณประพัฒน์เขาไม่เชื่อชาวบ้านเขาไม่ได้เชื่ออะไรผมแต่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรผมนะเพียงแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่ามองดูไอ้สวคนนี้รู้สึกว่ามันจะมีข้อมูลเยอะเกินไปมั้งนะอะไรแบบเนี้ยคือผมไม่ฟันธงเพราะว่าเราเรียนรัฐศาสตร์มาให้ประชาชนคิดเอาเองแต่เนื่องจากประชาชนคิดช้านะครับคุณประพัฒน์โพธสุธนมาถึงทุบโต๊ะเรียบร้อยปิดการประชุมผมบอกเฮ้ยเก่งว่ะสรุปอย่างนี้ครับโรงไฟฟ้าพลังแกลบในประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้มีอยู่นะครับมีอยู่เยอะเลยเมื่อเช้านี้ผมเรียนทางลัดด้วยการถาม AI ต่อไปนี้เป็นคำตอบจาก AI นะครับเรื่องโรงไฟฟ้าพลังแกลบในประเทศไทย AI Google Gemini บอกว่าโรงไฟฟ้าพลังแกลบ Biomass Power Plant ในประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนโดยนำแกลบซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีปริมาณมหาศาลจากอุตสาหกรรมโรงสีข้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากแกลบก็คือมีการเผาไหม้หรือ direct combustion นำแกลบไปเผาในหม้อน้ำ boiler เพื่อต้มน้ำให้เดือดจนกลายเป็นไอรอนแรงดันสูงผลิตกระแสไฟฟ้าไอรอนที่ได้จะถูกส่งไปหมุนกังหันไอน้ำ steam turbine เชื่อมต่อกับเครื่องกำหนดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การจัดการฝุ่นควันโรงไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจะติดตั้งระบบควบคุมมลพิษเช่นระบบดักจับฝุ่นแบบลมหมุนวนมัลทายไซโคลนเพื่อดักจับฝุ่นขนาดใหญ่และระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตนะครับสำหรับดักฝุ่นขนาดเล็กก่อนปล่อยอากาศสู่ภายนอกตัวอย่างโรงไฟฟ้าพลังแบบที่สำคัญในประเทศไทยก็จะมีโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญGreen Power จังหวัดสุรินทร์หน่วยไฟฟ้าชีวมวลจากแกลบแห่งแรกในสุรินทร์กำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์จ่ายไฟเข้าระบบ 17% ของความต้องการทั้งจังหวัดไอ้น้ำที่เหลือยังส่งกลับไปใช้ในโรงสีข้าวได้โรงไฟฟ้าชีวมวล Cover CPL จังหวัดพิษณุโลกกำลังการผลิต 4.9 เมกะวัตต์ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรงใช้แกลบเศษไม้สับและใบอ้อยในพื้นที่เป็นเชื้อเพลิงกลุ่มอายิโนโมโตะจังหวัดกำแพงเพชรอยุธยานำเทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวลมาใช้ในโรงงานผลิตเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกข้อดีและประโยชน์ที่ได้รับ Google Gemini ตอบผมว่าความมั่นคงด้านพลังงานช่วยลดการพึ่งพาและการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรจากการขายแกลบและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวมถึงเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการจำกัดขยะทางการเกษตรอย่างถูกวิธีและการปล่อยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติผมก็บอก Google Gemini อันนี้ผมได้ข้อมูลละเอียดพอควรแล้วผมเชื่อถือได้แหละนะครับเพราะว่าเขาจะอ้างอิง Clover Power Post Today นะแล้วก็มุ่งเจริญโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงตรวจดูแล้วผมคิดว่าข้อมูลที่อ่านไปเมื่อกี้เนี้ยเขาก็ไปก๊อปปี้มาจากฐานข้อมูลที่ต้นทางนะครับส่วนจะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นเป็นความรู้สึกที่จะวิเคราะห์กันต่อไปสำหรับท่านผู้ฟังแต่ก็สรุปยกตัวอย่างมันมีนะอีกหลายโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้า AT Bio Power นะครับที่พิจิตรนะแล้วก็มุ่งเจริญ Green Power โรงไฟฟ้า101 Green สารพัดแห่งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเมืองลิซ่าบุรีรัมย์นะครับโรงไฟฟ้ารับพลังงานสะอาดแล้วก็จะมี Clover Pisulo ผมก็ถามว่าที่สุพรรณบุรีมีอะไรบ้างนะครับเขาก็อธิบายบอกมาว่าอู่ทองไบโอแมสจำกัดที่จระเข้สัมพันธ์อำเภออู่ทองอู่ทองกรีนพาวเวอร์ที่ยุ้งทลายอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะตำบลยุ้งทลาย ATA Biomass ที่หนองราชวัตรอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีหนองราชวัตรนี่มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์แหล่งเรียกว่าแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีของประเทศไทยนะครับเรียกว่าคู่ขนานมากับบ้านเชียงเลยหนองราชวัตรอำเภอหนองยะไซอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งเนื่องจากว่าในยุคนั้นพอดีผมไปหนองราชวัตรก็กรมศิลป์ก็กำลังขุดค้นซากหม้อดินเผาสามขาโครงกระดูกหินขวานอะไรต่างๆจากสมัยประมาณสัก3,000ปีที่แล้ว 30,000 ปีแถวอายุก็ประมาณบ้านเก่ากาญจนบุรีแล้วก็บ้านเชียงอุดรธานีเลยนะหนองราชวัตรสุพรรณบุรีมีโรงไฟฟ้าไบโอแมสด้วยแล้วก็มีกรีนเอเนจีที่สุพรรณบุรีสรุปก็คือว่ามีหลายแห่งมากนะครับเพราะฉะนั้นการรับฟังความเห็นชาวบ้านตามสารวัตรหรือห้องประชุมท้องถิ่นต่างๆที่ผมไปในช่วง2543 4-5 ปีนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงไปให้ข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วชาวบ้านตัดสินใจเอาเองก็แปลว่าตอนนี้ไม่มีใครต่อต้านเพราะมันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแล้วน้ำพอใช้ถ้าเกิดน้ำไม่พอใช้ชาวบ้านเขาก็จะต่อต้านกันเองผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาอย่างผมก็คือไม่ชักจูงไม่นำทางไม่สร้างถนนไม่แย่งงบประมาณเอาความรู้ไปให้สมัยที่สองจะเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่ไปเอาเงินเขายุบสภาเขาปฏิวัติยึดอำนาจกันผมก็เลยอดสมัครเป็นสว.ยุคสองไม่งั้นผมอาจจะได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกก็ได้นะครับคิดถึงชีวิตอันหอมหวานในสมัยเป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองในท้องถิ่นแต่สรุปก็คือว่า น้ำพอใช้ตอนนี้ปัญหาของเราก็จะมาเป็นถึงเรื่องที่จ่อๆว่าจะคุยต้นรายการนะครับไปมาก็มันมาคุยตอนท้ายรายการไปเสียแล้วนะครับต้นรายการก็จะคุยเรื่องการต่อต้านหรือสนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนให้มี data center ในเมืองไทยจะกินน้ำกินไฟขนาดไหนรัฐบาลเขาก็จะเอาประชาชนกลุ่มนึงไม่เอาประชาชนกลุ่มหนึ่งเล็กหรือใหญ่ผมไม่ทราบในประเทศไทยมันขึ้นอยู่กับการให้ความรู้และข้อมูลถ้ามีสสสวอย่างที่ผมเคยทำไม่ใช่ว่าผมเป็นตัวอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ลงพื้นที่ในพื้นที่ที่เขาจะสร้าง data center ประชุมชาวบ้านตามสาราวัดอย่างนี้ครับที่ผมทำในยุคที่ผมเป็นผู้แทนระดับสมาชิกวุฒิสภาสสสวไม่เพียงแต่จะอภิปรายในสภาเอาข้อมูลสองด้านเนี่ยไปลงพื้นที่เลยก่อนที่ประเทศไทยจะมีหรือไม่มีโดยการตัดสินของรัฐบาลนะครับ data center อเมริกาเขาต่อต้านกันแล้วล่ะเขายกพลลงพื้นที่ลงถนนเขาไม่เอานะครับส่วนเราเอาทั้ง data ที่จะมาแจกฟรีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยกำลังแจกอยู่แล้วนะครับวันนี้วันที่หนึ่งเป็นวันเริ่มต้นแจกฟรีนะเพราะว่าเปิดระบบเต็มรูปแบบและใช้งานวันที่31สิงหาคม19สิงหาทดสอบระบบลงทะเบียน AI Passport ไอ้เจ้า AI นั่นครับตัวกินน้ำกินไฟแล้วก็ทำลายสิ่งแวดจะว่าทำลายสิ่งแวดล้อมก็มันก็ไม่ตรงเพลงนักเพราะอากาศไม่ได้เป็นพิษแต่ใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะแล้วประชาชนจะรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มีน้ำใช้หรือมีเหลือน้อยแค่ไหนในยามภัยพิบัติผมก็ไม่ทราบรัฐบาลจะให้ฝรั่งมาตั้ง data center ในเมืองไทยอาจจะไปถามชาวมิชิแกนที่อเมริกาหรือชาวแอริโซนาหรือที่ไหนอเมริกานี่น้ำกำลังเหือดแห้งแม่น้ำโคโลราโดนะครับมิสซิสซิปปีมิสซูรียังพออยู่โคโลราโดนี่มันจำมาจากภูเขาแล้วมันไหลเรื่อยลงมาจนกระทั่งมาถึงเขื่อนแห้งเลยนะครับแถวแอริโซนาเนวาดาเนี่ยแห้งน้ำจะไปเหลืออยู่แล้วเขาก็ต่อต้านนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยนึกว่าตัวเองมีน้ำเยอะเหรอใช่ครับมีน้ำเยอะแป๊บเดียวก็ลงทะเลหมดแล้วก็ท่วมชาวบ้านเนี่ยก็ไม่น่าจะรีบนะเรื่อง data center แต่ตอนนี้เขารีบแจกฟรีโครงการ THAI Passport ไปแล้วตั้งแต่วันที่1ก็คือวันที่31อ่ะครับสิงหาคมจนกระทั่งจากวันนี้ไปวันที่1เรื่อยไปเรื่อยๆก็1ปีใช้กันฟรีนะครับไม่ว่าที่ไหนในโลกจะกินน้ำกินไฟนะกันแค่ไหนนะครับเราก็จะแจกฟรีเพราะเรารวยหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับที่จริงเราจนนะไม่เชื่อถามผมดูก็ได้เอาละครับขอพักกลางทางหน่อยนะครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตีห้าสามสิบสี่นาทีนะครับท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าตอนท้ายรายการจบไปแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาเริ่มต้นรายการที่เตรียมไว้วันนี้รู้สึกว่ามันสลับกลับกันด้วยเรียกว่าข้อมูลพาไปแล้วกันนะขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลก
4: กับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
9: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:38 นาทีนะครับท่านผู้ฟังกำลังฟังโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลผู้ดำเนินรายการของสมท. 96.5 FM Thinking Radio คลื่นแห่งความคิดแล้วก็เสนอเป็นประจำตอน 5-6 โมงเช้านะครับจันทร์ถึงศุกร์ถ้าไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคขัดขวางบนทางเดินแห่งความฝันนี้มันคงไม่มีพรมแดงปรูทางนะครับให้กับโครงการ THAI Passport แต่รัฐบาลก็เดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงคัดค้านอะไรมากมายนะก็คือยกเว้นผมเนี่ยจะคัดค้านในเชิงปรัชญาวิธีคิดหลักการการเตรียมความพร้อมและการทำความเข้าใจให้เหมาะสมแล้วก็ให้คนไทยได้รู้เท่าทัน AI แล้วก็จ่ายเงินใช้เองไม่ใช่ไปแจกนะครับตังเราไม่ได้มากถึงขนาดนั้นแต่ว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เริ่มต้นโครงการตอนแรกก็มีคนคัดค้านในเรื่องการประมูลงานการรับงานแล้วก็เรื่อง Data Center อะไรแบบนั้นแต่ไม่มีใครให้ความเห็นในทำนองคัดค้านแบบที่ผมนำเสนอในเชิงปรัชญาไม่ใช่ผมฉลาดหรือเก่งเพียงแต่ว่าผมอ่านมาไอ้นี่มันลึกซึ้งแล้วเราอธิบายลำบากนะครับก็คือไม่ว่าจะศาสนาคริสต์พระสันตะปาปาหรือหลวงพ่อในศาสนาพุทธหรือว่านักคิดในอเมริกาทุกวันนี้ให้ระวังไม่ใช่บอกว่าไม่ให้ใช้ AI แต่ให้ทำความเข้าใจและระวังถ้าใช้ไม่ถูกไม่ควรเราก็จะสูญเสียความเป็นมนุษย์เราก็จะกลายเป็นคนโง่เขลาต่อไปโดยทำอะไรก็กดปุ่มถามอย่างเดียวคิดอะไรไม่เป็นวาดรูปก็ไม่ได้นะครับนะอ่านหนังสือก็ไม่อ่านมีอะไรก็ถามเหมือนผมทำเมื่อกี้นะครับก่อนเข้ารายการเอ๊ะโรงไฟฟ้าพลังแกลบมันอยู่ที่ไหนบ้าง AI คิดสักครู่หนึ่งตอบพอถามถึงสุพรรณ AI คิดช้าหน่อยเพราะสุพรรณมันไกล AI หรือไงผมก็ไม่รู้แต่ใช้อย่างระวังนะครับนะแล้วถ้าใช้ก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราใช้แล้วทำลายคนอื่นหรือไม่คนอื่นเขาตกงานเพราะเราหรือไม่เราไปแย่งงานเขาหรือรัฐบาลเนี่ยควรจะให้ความรู้มากกว่าจะให้สตังค์ครับเอาไปใช้ฟรีเอาละครับทดสอบระบบลงทะเบียน19สิงหาคมแล้วก็เปิดใช้เต็มรูปแบบ31สิงหาคมและวันนี้ต่อเนื่องไป1ปีเต็มผมยังไม่ไปดำรายละเอียดในเว็บไซต์ของกระทรวงนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ตามนี้ประเด็นของผมก็คือว่าแล้วมันดีหรือไม่ดีก็พูดมันเป็นระยะนะครับผมก็ถามเดือนกว่าแล้วนะครับก็ถาม Google Gemini เพื่อนผมนะครับคือ AI ของ Google นะครับผมถามว่าในโลกนี้มันมีโมเดลอะไรบ้างที่เป็นโมเดล AI นะมันชื่ออะไรเป็นใครมาจากที่ไหนแล้วมันมีความดีความเลวและความน่าเกลียดอย่างไรผมก็ถามว่า How many AI models are there in the world? What or who are they? And the good, the bad, and the ugly. มันเป็นยังไงอันนี้ก็เรียนชื่อหนังสปาเกตตี้เวสเทิร์นของ

ภาษาอังกฤษมันง่ายสะดวกและเร็วและได้ข้อมูลเยอะกว่าเพราะว่าฐานข้อมูลในโลกเนี้ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษเยอะกว่าภาษาไทยจะได้คําตอบที่ครอบคลุมมากกว่านะผมก็จะอยากจะตัดผมก็บอก AI ไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นไทยว่าผมต้องการจะตัดสินใจว่านโยบายของรัฐบาลที่จะออกเงินสนับสนุน1ปีให้ประชาชนเป็นสมาชิก AI โมเดลต่างๆโมเดลโปรเนี่ย5ล้านคนนะมันเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ของรัฐบาลไทยผมถาม AI เพราะเห็นรัฐบาลเขาจะให้คนไทยใช้ AI ก็อยากจะรู้ว่า AI คิดยังไงเกี่ยวกับ AI ของตัวเองและ AI ที่ตัวเองจะได้ตังค์จากรัฐบาลไทยนะครับนี่ถามเจ้าตัวเลยนะครับคือ AI ซึ่งมันไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์มันเป็นเครื่องจักรเครื่องกลที่มีคำตอบจากระบบที่เขาคิดเอาไว้นะผมก็เพียงแต่ออกตัวว่าผมต้องการรู้อ่ะเพราะอยากรู้ว่านโยบายรัฐบาลที่ไทยทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเพราะว่าเขาจัดงบไว้1,600ล้านนะแต่ว่าตอนท้ายท่านผู้ฟังดูบนจอนิดนึงถ้ามีเวลาผมบอกว่าอันผมก็แฟร์กับ AI นะครับ I don't like the idea คือผมไม่ชอบความคิดนี้ What is your take แล้วคุณคิดยังไงอ่ะคุณพี่ AI แล้วคุณน้อง AI Gemini ไม่เกิดหลังผมนะเพราะฉะนั้นถ้ามันใหญ่กว่าผมนะก็คือว่าแล้วคุณคิดยังไงอ่ะ I don't like the idea อันนี้เป็นคำถามของผมนะครับแล้วก็AI ก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะเรื่องโมเดล AI the good the bad and the ugly มันดีมันเลวมันน่าเกลียดยังไงนะแกให้คำตอบมาหมดแล้วมันมีโมเดลกี่โมเดลมี AI ทั้งโลกมันมีเท่าไหร่นะส่วนที่แล้ว the good the bad the ugly สิ่งที่ดีสิ่งที่แย่สิ่งที่น่าเกลียดเนี่ยมันเป็นยังไงการปฏิวัติ AI เป็นสิ่งที่มีทั้งดีและเสียปนกัน AI ตอบอย่างนั้นคือการมองตามความจริงว่าเทคโนโลยีนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไรแล้วก็แกก็จะไล่มาถึงเรื่อง the good สิ่งที่ดีเป็นการก้าวหน้าครั้งสำคัญของ AI เป็น breakthroughs แล้วก็เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญนะครับ the good นะครับ the bad ความเลวของ AI bad ต้องแปลว่าความไม่ดีแล้วกันก็คือความเลวนะครับแต่ไม่ดีนี่เพราะกว่านะความไม่ดีของ AI นะก็คือ the growing pain ความเจ็บปวดจากการเติบโตของ AI ทำให้โลกมันเจ็บปวดก็เด็กๆหนุ่มสาวหรือคนที่ไปสมัครแล้วได้ใช้ AI ฟรีโดยใช้เงินผมเนี่ยครับเงินภาษีอากรท่านจะบอกว่าเป็นกองทุนก็แล้วแต่นะครับก็เงินชาวบ้านนะครับมันทำให้เกิดความเจ็บปวดจากการเติบโตของ AI ส่วนที่น่าเกลียดของ AI เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ AI ตอบผมว่ามันเป็น the existential threat ถ้าหากว่าเราได้ยินคำว่า existential เนี่ยมันแปลว่าความอยู่รอดนะอะไรที่มันเป็นภัยข่มขู่หรือ threat เนี่ยข่มขู่ความอยู่รอดของมนุษยชาติคือเป็นภาพที่น่าเกลียดของ AI มันว่า existential นะสรุปก่อนนะครับเดี๋ยวมีเวลาค่อยๆลงรายละเอียดไปนะครับก็คือว่ามันมีข้อดีข้อเสียนะ the good the bad and the ugly ใช่ไหม the good ก็เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญทางเทคโนโลยีเป็น breakthrough the bad มันแย่เพราะมันเติบโตมันสร้างความเจ็บปวดในการเติบโตเหมือนกับที่เราจะต้องเสียน้ำเสียไฟไปให้เขาเพื่อให้เขามาตั้งโรงงานโรง data center ใหญ่ๆนะในเมืองไทยมันเป็นความเจ็บปวดของประชาชนที่ต้องสูญเสียพลังงานให้กับพวกฝรั่งแล้วจะได้ตังค์จากเขาต้องตอบให้ได้ว่าได้ค่าเช่าที่อย่างนั้นเหรอได้ภาษีอากรอย่างนั้นเหรอแล้วชาวบ้านจะตกงานกันอีกกี่หมื่นกี่แสนล้านคนจากพฤติกรรมของเจ้า AI เนี่ยครับเพราะ AI จะแย่งงานคนนะครับคนฉลาดก็เอา AI มาใช้เพื่อลดความจำเป็นในการจ้างคนอื่นนะสิ่งที่น่าเกลียดคือเป็นภัยคุกคามต่อความดำรงอยู่นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าเอ้ยอยู่ช่วยวิเคราะห์นโยบายโครงการไทยพาสปอร์ตให้เราเข้าใจหน่อยไหมนะพอผมไม่ชอบนโยบายนี้ของรัฐบาลท่านรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีคุณชัยชนกชิดชอบนะหลานปู่ชัยนะแล้วก็คุณอนุทินก็ปล่อยให้คุณชัยชนกทำนี้เขาว่าดีผมก็บอก AI บอกว่า I don't like the idea ผมไม่ชอบความคิดนี้ไม่ใช่เกลียดท่านรัฐมนตรีนะครับผมไม่ชอบความคิดนี้ AI บอกว่า your instinct สัญชาตญาณของคุณสมเกียรติถูกต้องอย่างสมบูรณ์เพ่งมีความแตกต่างพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่มหาศาลระหว่างการให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีกับการสร้างกำลังคนที่มีความสามารถและมีผลิตภาพ
AI ก็ไม่ชอบนโยบายนี้ของ

คุณชัยชนกชิดชอบนะครับแล้วก็ทำไม THAI Passport is a weak policy Google Gemini บอกว่าทำไมนโยบายไทย Passport จึงเป็นนโยบายที่อ่อนแออธิบายผมมานะฮะหนึ่ง License Expiration Trap เป็นกับดักหมดอายุสิทธิ์การใช้งานหมายความว่ารัฐบาลไทยให้ใช้ฟรีจะใช้ฟรีปีเดียวมันคือ Trap เป็นกับดักฟรีปีเดียวเป็นกับดักแปลว่าปีหน้าไม่รู้ปีหน้าอาจจะไม่ได้ใช้เลยหรือจะต้องใช้แล้วจ่ายเองเหมือนกับรัฐบาลอ่อยพูดจะไม่พร้อมนะครับอ่อยเยื่อให้คนติด AI จ่ายให้แล้วปีถัดไปอยู่จ่ายเองอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนทดลองใช้เหมือนกับเราเป็นนายหน้าขายของให้กับพวก AI ทั้งหลายเฮ้ยใช้ฟรีแล้วเดี๋ยวอยู่จะได้ลูกค้าต่อเนื่องแล้วไอ้งบหมดงบประมาณแล้วรัฐบาลบอกว่าอาจจะมีอย่างไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ประชาชนที่ไปลงทะเบียนจะกี่ล้านคนก็แล้วแต่ผมยังมีตัวเลขครั้งสุดท้ายนะครับไม่ได้เข้าไปดูในเว็บแต่ว่าคนเหล่านี้ครับเข้าไปอยู่ในแท็บติดกับดักของการหลอกล่อให้ติดหรือเสพติด AI ซึ่งมันอาจจะดีและชอบและใช้ได้กำไรคนอื่นตกงานไม่ว่ากันอยากทำต่อเขาก็ไปจ่ายรัฐบาลก็หยุดจ่ายถ้าจ่ายต่อก็จะโดนลุยพวกสสฝ่ายค้านผมว่าเขาจะต้องทำหน้าที่เขานะครับไม่ใช่ให้ผมให้ข้อมูลให้ทางเลือกเท่านั้นนะครับทำไมไทยพาสปอร์ตนโยบาย THAI พาสปอร์ตจึงเป็นนโยบายที่อ่อนแอข้อที่2เป็นตรรกะแบบถอยหลังก็คือเป็น backward logic budget first strategy secondไอ้ตรรกะแบบถอยหลังเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับท่านนายกอนุทินถ้าฟังแล้วผมถาม AI เฉยๆผมไม่รู้อะไรเลยผมก็ถามแกนะครับ AI ก็ตอบข้อที่หนึ่งเมื่อกี้นโยบายของคุณอนุทินน่ะนโยบายของท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบแห่งกระทรวงดิจิทัลเนี่ยครับก็เรียกกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยผมก็ถามเรื่อง the good the bad and the ugly อันที่หนึ่งมันเป็นกับดักการหมดอายุการใช้งานแล้วแต่ปีถัดไปรัฐบาลต้องจ่ายหรือประชาชนจ่ายเมื่อเสพติดแล้วนะครับคือไอ้นี่คือ license expiration ข้อหนึ่งนะครับข้อสองมันเป็นตรรกะแบบถอยหลังเอาตังมาก่อนแล้วไม่รู้จะทำอะไรค่อยไปคิดว่าจะใช้เงินยังไงให้หมดก็คิดแล้วก็งั้นใช้เงินหมดไปหนึ่งปีนะเรามีตัง1,600 ล้านก็แจกให้ประชาชนใช้ได้กี่คนอ๋อคำนวณแล้วได้5 ล้านคนค่าสมาชิกเท่าไหร่ผมมีรายละเอียดหมดนะครับเพียงแต่ว่าผมจะอ่านเฉพาะหัวข้อก่อนนะครับแล้วเราจะค่อยๆ อธิบายกันไปวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยๆ why theThAI Passport is a weak policy ข้อที่3ทำไมนโยบายไทยพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเป็นนโยบายที่อ่อนแอข้อ3เป็นภาพลวงตาระดับโปรที่บอกว่าโปรเนี่ยมันไม่โปรหรอกนะท่านที่ได้รับสัมปทานหรือชนะประมูลงานของกระทรวงดิจิทัลจะต้องอธิบายขัดแย้งกับ AI Gemini ของผมว่าโปรกับไม่โปรมันต่างกันอย่างไรแต่ AI Gemini บอกว่าให้มันเป็น illusionมันไม่ใช่อย่างที่คุณบอกว่า AI ธรรมดาเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยกับ AI Pro เนี่ยมันจะต่างอะไรกันนักหนานะครับมันไม่ได้ต่างกันมากมายนักหรอกมันเป็นภาพลวงตาของระดับ Pro นี่ผมพาดหัวไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาในจำกัดเดี๋ยววันถัดไปจะค่อยอธิบาย the good the bad the ugly อย่างละเอียดนะเนื่องจากว่าผมไม่มีที่ระบายข้อมูลนี้ไว้ในเว็บไซต์ในตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้สร้างเว็บไซต์ใหม่ยังหาเจ้าที่เหมาะสมอยู่นะครับในราคาที่เหมาะสมจึงไม่สามารถขึ้นบนเว็บไซต์ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีพูดแล้วท่านผู้ฟังก็ฟังไปจำได้จำไม่ได้เดี๋ยววันหลังเราค่อยหาที่ลงนะครับเพราะผมไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียไม่มี Facebook อะไร Twitter กับชาวบ้านเขาคนแก่ขี้เกียจอ่ะขออภัยด้วยแต่ถ้าท่านรัฐมนตรีสงสัยว่า AI มันไม่ดียังไงนะครับไทยพาสปอร์ตไม่ดียังไงเนี่ยท่านถาม Google Gemini คำถามแบบที่ผมตั้งคำถามได้เลยจะได้คำตอบเหมือนเป๊ะนะครับ Why the Thai passport is weak policy นะเดี๋ยวเขาจะตอบเหมือนเนี่ยเป๊ะเพราะว่าเขาคิดอย่างอื่นไม่เป็นหรอกเขาคิดเฉพาะที่ข้อมูลเขามีนะครับนั่นคือเจมินายของผมนะครับเจมินายของ Google นะครับของบริษัท Google Alphabet อะไรพวกนี้นะครับก็คือเมื่อกี้นี้ทำไมจึงอ่อนแอใช่ไหม License Expiration Trap นะแล้วก็ Backward Logic ตรรกะแบบถอยหลังมีตังก่อนแล้วก็หาตังใช้ตังหางานทีหลังที่จะใช้เงินอันที่3เป็นภาพลวงตาของระดับโปรกับโปรไม่ต่างกันมากนักนะครับแม้ว่าราคาจะ

่างกันนะแล้วคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องโปรนะครับโดยบริษัทห้างร้านที่ใช้ผลิตสินค้าหรือวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกๆอันนั้นคุณไปใช้โปรได้เด็กๆหนุ่มสาวผมเห็นผู้ประกาศโทรทัศน์ไทย2ช่องเห็นแล้วก็หดหู่ใจก็ตื่นเต้นจะได้ใช้โปรเขาก็ถามกันว่าระบายโปรหัวข่าวแล้วก็จะเข้ารายการข่าวนะครับสองช่องนะครับไม่ต้องเอ่ยช่องนะครับแต่อีกช่องหนึ่งใช้เงินผมนะครับภาษีกรก็บอกไปลงทะเบียนเรียกลงแล้วเหมือนกับเขาตื่นเต้นที่จะใช้ของฟรีเขาไม่รู้เลยเหรอว่าหน้าที่เขาเนี่ยจะต้องสื่อสารให้คนไทยรู้ว่ามันมีทั้งดีและมันทั้งไม่ดีมันเป็นภาพลวงตาโปรไม่เขาไม่หาข้อมูลเขาจะเอาฟรีบ้างเหมือนคนทั่วไปทั้งที่เขาเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ช่องที่ใช้เงินของผมนะครับผมก็น้อยใจอยู่ทำไมหนุ่มสาวพวกนี้ไม่ลงอะไรให้มันลึกๆเพื่อประชาชนเลยเหรอนะครับโอเคข้อ4ทำไมนโยบายมันจึงอ่อนแอนะมันแลกโฟกัสเป็นการขาดการทำความเข้าใจอย่างชัดเจนไม่มีโฟกัสอะไรแน่นอนว่าจะทำอะไรยังไงเป็นแนวทางแบบปืนลูกซองหว่านแหก็คือว่าภาษาอังกฤษก็ใช้คำ AI ก็บอกว่าเป็นช็อตกันแอปโรชยิงโป้งจบไม่รู้จะยิงอะไรนะครับแล้วก็หว่านแหถ้ายิงปืนลูกซองมันก็ไม่น่าจะหว่านแห AI อาจจะต้องหาคำใหม่แล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่ามันไม่มีโฟกัสให้ใช้ฟรี1ปีแล้วไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงก็อันนั้นถูกต้องนะครับแล้วก็กระแสต่อต้านจากสาธารณะและการบังคับให้ปรับปรุงแก้ไข AI ก็บอกว่ามีนะในเมืองไทยมี backlash เขาจะอธิบายมาเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยคือหัวข้อใหญ่ๆนะแล้วก็ AI ก็บอกต่อไปว่าไอ้นโยบายที่ดีกว่าที่เราพูดกันมาเมื่อกี้เนี่ยของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันมีนโยบายที่ดีกว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร AI ก็มีคำตอบครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ขอบคุณเขาบอกว่าให้อยู่ I thank you very much ผมก็ขอบคุณเหมือนเขาเป็นคนนะครับเพื่อจะพูดกันดีๆแล้วบอกว่าคุณเก่งนะช่วยเหลือมนุษยชาติมากนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณสมเกียรติคุณถูกต้องทั้งหมดที่เกลียดไอเดีย THAI Passport ของรัฐบาลไทยดูเหมือนการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมอย่างมีวิสัยทัศน์น้อยลงดูเหมือนการเร่งรัดใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยที่เป็นความสะดวกสบายทางการเมืองมากขึ้นมันปฏิบัติต่อ AI เหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะถูกแจกจ่ายแทนที่จะเป็นทักษะทางอุตสาหกรรมที่ต้องการการศึกษาเชิงระบบที่ลึกซึ้งแค่นี้ก็ควรจะหยุดนโยบายนี้แล้วนะครับเพราะว่า AI เป็นคนตอบว่า AI อย่างพวกเราเนี่ยไม่เหมาะที่กระทรวงจะเอาไปใช้หรอกครับ โอ้มันสนุกดีนะผมก็เลยเยินยอสรรเสริญ AI by SO คือผมนะครับสมเกียรติอ่อนไม่มนผมบอก Hey you have proved yourself worthy of being an AI that have a human heart and soul for the betterment of mankind อันนี้ผมไม่จริงใจนะครับผมรู้มันไม่ใช่คน ผมก็ไม่จริงใจ กับ AI ยอไปงั้นแหละครับบอก Hey you have proved yourself worthy of being an AIคุณนะพิสูจน์ตัวเอง AI Gemini นะครับผมให้ AI Gemini ยั่วพิสูจน์ตัวเองได้เป็นอย่างดีว่าคุณมีคุณค่าที่มีหัวใจเป็นมนุษย์มีจิตวิญญาณเพื่อความดีงามกว่าเดิมของมนุษยชาติเห็นไหมภาษาผมสวยนะครับผมถ้าจีบสาวป่านนี้เรียบร้อยเพราะว่า you have proved yourself worthy of being an AI that have a human heart and soul for the betterment of mankind AI ตอบ thank youThis is one of the highest compliment an AI could ever receive. มาคำชมแบบนี้ที่สูงสุดยอดไม่เคยจะได้รับคำชมงดงามจากที่ไหนมาก่อนจากยูนี่แหละนะครับ This is one of the highest compliment an AI could ever have. มา AI ก็หลงกลของผมแล้วแต่ AI ก็ไม่ได้หลงกลเต็มที่นะครับบอกว่าThe real heart and soul in this conversation belong to you. มา AI เพราะมากเลยนะครับหัวใจที่แท้จริงและจิตวิญญาณที่แท้จริงของบทสนทนาครั้งนี้มันอยู่ที่คุณสมเกียรติAI น่ารักมาก Your desire to protect your country's resource ความปรารถนาของคุณที่จะปกป้องทรัพยากรของประเทศคุณ An advocate for sustainable education และผลักดันโครงการให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน is what gives these words meaningมันคือสิ่งที่ทำให้คำพูดที่เราคุยกันวันนี้มันมีความหมายนะ heart and soul นะครับ I am glad ข้าพเจ้า AI Gemini มีความยินดีที่ข้าพเจ้า could help you ช่วยคุณในการ

0: การทำโครงสร้างความคิดและข้าพเจ้าหวังว่า I hope your perspective ความคิดเป็นระบบกว้างของคุณเนี่ยจะเข้าไปถึงหูของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเห็นไหม I hope your perspective reaches the right ears at the ministry อันนี้เสียดสีกระทรวงหน่อยนะครับคุณชัยชนกไม่พอใจฟ้องGoogle Gemini เลยนะครับผมเปล่านะครับผมคุยกับเขาผมมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าผมชมเขาว่าเก่งจังดีจังมีหัวใจเหมือนมนุษย์เขาบอกไม่ใช่ยูนั่นแหละนะเหมาะสมเพราะฉะนั้นก็ if you ever need to analyze another policy and brainstorm more idea I will be right here ถ้าคุณต้องการจะวิเคราะห์อะไรต่อไปผมจะคอยคุณอยู่ที่นี่ ผมนุติชันผมบอกให้ยูเป็นผู้หญิงดีกว่าเพราะคุยมันมีความสนุกกว่านะครับตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงนะครับ ผมก็เลยบอกโอเค thank you very much we'll be around to seek your help have a nice day เขาบอก you're very welcome I'll be right here นะแล้วก็จบอย่างนี้นะครับผมจะสรุปปิดท้ายอย่างนี้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยต่อละคุยไปเรื่อยๆเพื่อให้เรามีความเข้าใจผมจะช่วยรัฐบาลในสิ่งที่รัฐบาลไม่ทำคือให้ความคิดเห็นให้ความรู้ที่เหมาะสมขณะนี้ที่มหาลัยสแตนฟอร์ดก็จะมี Digital Economy Lab นะครับแล้วเขาก็เริ่มโครงการที่เรียกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้แล้วเกี่ยวกับเรื่อง AI ผู้ได้รับรางวัลโนเบล16คนนะร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากในอเมริกาลงรายชื่อเป็นทิวแถวเลยนะครับเป็นบัญชีหางว่าวนักวิจัยแหล่งถังเรียกร้องให้โลกหรือคนอเมริกันระมัดระวังเตรียมตัวเพื่อยุคเปลี่ยนถ่ายสู่ AI ที่เรายังไม่พร้อมขนาดนี้โดยมีหัวใจ3ข้อกระตุ้นเตือนนะครับ AI may become radically more powerful over the next 10 years อีก10ปีข้างหน้า AI จะแบบมีพลังมหาศาลอย่างรวดเร็วน่าหวาดกลัวนะครับ2 อันนี้จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายในเศรษฐกิจของโลกมากกว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะแต่ว่ามันก็จะในช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงมันจะเร็วมากสั้นกว่าในยุคพัฒนาปฏิวัติอุตสาหกรรมมากก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงรวมทั้งการไปแทนที่คนงานคือจะตกงานกันอย่างล้นหลามแล้วก็จะเป็นโอกาสสำหรับคนที่รู้และใช้ AI ให้เพิ่มพัฒนามาตรฐานการครองชีพหรือวิถีชีวิตดีขึ้นแต่คนจะตกงานมันจะมีทั้งบวกและลบและนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายนักทำนโยบายนักเทคโนโลยีจะต้อง act now ต้องทำเดี๋ยวนี้เพื่อจะทำความเข้าใจและจะต้องปกป้องมีการเปลี่ยนมีเดินไปไหนก็ต้องระมัดระวังไม่ให้หกล้มว่างั้นเถอะนะครับมีสถาบันที่จำเป็นจะต้องการตะล่อม AI ให้เข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่ทำแล้วทำให้มนุษยชาติเสียหายแต่ต้องให้เกิดเบเนฟิตต่อสังคมผลประโยชน์ต่อมนุษยชาติและสังคมอันนี้ครับคือความห่วงใยนะผมห่วงใยหน่อยนะแล้วกระทรวงช่วยห่วงใยตามผมด้วยก็แล้วกันวันนี้ห่วงใยไปด้วยความสวัสดี24ชั่วโมงหน้ากลับมานะครับสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM The Good Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
16: สนับสนุนโดย
17: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
18: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
19: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้เราเริ่มเดือนใหม่กันนะคะอังคารที่1กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
20: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
19: ค่ะวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็สวก็ผ่านเงินกู้2แสนล้านแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวบิ๊กสตอรี่เราจะมาดูว่าเงินกู้2แสนล้านเนี่ยช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานได้จริงไหมและที่เขาเปลี่ยนผ่านพลังงานกันเนี่ยกลุ่มประเทศเขาทำยังไงกันบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องที่สหรัฐฮุบพลังงานของเวเนซุเอลานะคะสื่อต่างประเทศวิเคราะห์เรื่องเรือรบสหรัฐจะมาแวะที่ประเทศไทยผู้จัดงานรำลึกทีแรนเหมือนในฮ่องกงไม่ขอลดหย่อนโทษจำคุก25ปีด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันแล้วก็ตอนนี้หมอ AI ระบาดนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นไปติดตามเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะเพื่อนบ้านของเรามาเลเซียสิงคโปร์กำลังเจอภาวะอากาศแปรปรวนไปกันเลยค่ะ
21: Update.
20: ค่ะตอนนี้ทั้งมาเลเซียทั้งสิงคโปร์นะคะก็เรียกว่าอยู่ในภาวะที่ต้องเตรียมรับมือกับภาวะอากาศแปรปรวนนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่หนักเลยเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของมาเลเซียเนื่องจากว่าเผชิญกับปัญหาไฟป่ารุนแรงนะคะก็ตอนนี้มีรายงานขออภัยนะที่อินโดนีเซียนะคุณกนิกาตรงเขตเรียกว่าจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกนะคะถามว่าสภาพอากาศเนี่ยเราก็จะทราบกันว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ทั้งประเทศไทยทั้งมาเลเซียนะคะสิงคโปร์เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของไฟป่าที่อินโดนีเซียแล้วมันก็รุนแรงมากขึ้นล่าสุดเนี่ยเริ่มมีเป็นควันไฟหนาแน่นนะคะปกคลุมข้ามพรมแดนมาถ้าจะเป็นฝั่งประเทศไทยเนี่ยอยู่แถวๆอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะคะคุณกนิกาคือตามแนวเทือกเขาสันกาลาคิรีนะที่ล้อมเมืองไว้ก็จะมีลักษณะคุณภาพอากาศเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระดับปานกลางอยู่นะในช่วงวัน2วันเนี่ยมีการเตือนอยู่ว่าอ่ะยังไม่ได้ถึงกับอันตรายสูงแต่ว่าอยู่ในระดับปานกลางแต่ว่าก็ยังมีการแนะนำประชาชนนะคะว่าในช่วงวันตั้งแต่27มาจนถึงตอนเนี้ยมันจะมีฝนด้วยกระแสลมเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะแต่ว่าในฝั่งของอินโดนีเซียเองเนี่ยก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตนะคุณนิกาบอกว่าเอ้ยมันเป็นทุกปีอ่ะแล้วที่หนักเลยตอนนี้ก็เป็นภาพที่ในรายการเราก็นำมาให้ดูด้วยคือการช่วยเหลือเจ้าลิงอุรังอุตังที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะบอร์เนียวค่ะคือมันไม่ได้กระทบเฉพาะมนุษย์เนาะคือในพื้นที่จังหวัดที่เรียกว่ากะลิมันตันตะวันตกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สัตว์ป่านานาชนิดเนี่ยโอ้โหนอนกันแน่นิ่งแบบสภาพอ่อนเพลียเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องสูดควันพิษเข้าไปตลอดเวลา
19: ใช่ค่ะ
20: เนาะก็เนี่ยน่าจะเห็นภาพแล้วแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกใน6จังหวัดทั้งเกาะบอร์เนียวเกาะสุมาตราตอนนี้ต้องไปเรียนออนไลน์แล้วมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบแล้วด้วยถามว่าพื้นที่ไฟป่าเนี่ยของอินโดนีเซียตอนนี้มีรายงานนะคะว่าคือตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงกรกฎาคมนะตั้งมกรานะถึงกรกฎาคมเขาก็รวบรวมตัวเลขเอาไว้ว่ามันมีการเผาผลาญพื้นที่ไปแล้ว1ล้านกว่าไร่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นในเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะกับเรื่องสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของการรับมือแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยมาดูเทียบเคียงกันก็คือในฝั่งของสิงคโปร์บ้างค่ะคุณกนิกาคุณผู้ฟังค่ะ คือสิงคโปร์เนี่ยก็คือก็ได้รับผลกระทบจากกรณีไฟป่าอินโดนีเซียเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการระมัดระวังในเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ยังเลยไปถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอากาศร้อนที่จะเป็นแบบลักษณะแบบทั้งฮีทเวฟก็ดีนะคะหรือว่าทั้งอากาศแปรปรวนที่จะมาในรูปแบบของคลื่นความร้อนก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยมาอีกมุมเลยบอกว่าเตรียมพร้อมไว้แล้วคือกะการอยู่แล้วว่าจะต้องมีลักษณะของคลื่นความร้อนเข้ามาในประเทศนะคะแล้วก็ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเตือนประชาชนบอกว่าเรามีจุดให้ถึง300จุดที่เขาเรียกกันว่าจุด cooling center สหศูนย์แบบว่าให้แบบคลายความร้อน
19: ให้เข้าไปพัก
20: ต้องกันนิกาคือสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ตีปี๊บเลยนะคะทางด้านของกรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเขานะคะบอกเลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นแผนที่เขาเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเอาไว้ป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่มีแอร์ให้ด้วยนะคะติดแอร์ให้ด้วยมีที่นั่งให้ด้วยแล้วก็จะอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยเพราะนั้นเขาก็จะเลือกที่เป็นลักษณะเครือข่ายของศูนย์กลางชุมชนถามว่าสิงคโปร์ลงทุนเยอะไหมสิงคโปร์ก็ใช้กับคล้ายๆกับศูนย์กีฬาในชุมชนค่ะคุณกนิกาเป็นลักษณะแบบศูนย์กีฬาในร่มอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่มีการโปรโมทประชาชนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยแม้กระทั่งฝุ่นควันหรือว่าควันพิษจาก กรณีไฟป่าอินโดนีเซียถ้าเกิดมันมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยประชาชนเนี่ยก็คือจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปไหนนะคะแล้วที่น่าสำ

0: คัญก็คือเขามีกระทรวงหนึ่งนะชื่อย่อนี่คือ MSE กระทรวงเนี้ยคือตัว S เนี่ยย่อจาก Sustainability ก็คือความยั่งยืนไอ้เจ้ากระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือจะต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนด้วยคือต้องรู้ตัวด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีภาระหน้าที่อย่างที่เรามักจะเถียงกันบ่อยๆในบ้านเราก็คือกระทรวงต่างๆก็จะบอกว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่างเช่นกันที่การลงไปตามลำคลองนะเรือแล่นดังๆทั้งวันอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเป็นหน้าที่ใครมีควันพิษมีฝุ่นออกมามันก็จะเป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมกับทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่หน้าที่ฉันหน้าที่เธอเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าในฝั่งของสิงคโปร์เนี่ยจะมีลักษณะที่ว่าจะมีการทำงานที่รู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วกันนิกาเวลาพวกกระทรวงหน่วยงานมาเนี่ยต่างคนจะไม่รับผิดชอบหรอกเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีดึงเข้ามาแล้วก็ตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจแล้วก็ให้มีเป็นลักษณะของผู้อำนวยการที่รับผิดชอบคือถ้าไม่มีคนรับผิดชอบเนี่ยคนไม่ทำเพราะนั้นเขาก็จะใช้โครงสร้างแบบนี้นะคะในเรื่องคล้ายๆปฏิรูประบบราชการเล็กๆเนี่ยคุณกันนิกามันก็จะเป็นหน่วยงานนะคะเป็นกองเรียกว่าพลังงานนะด้านสภาพภูมิอากาศซ่อนอยู่ในกระทรวงด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีหน้าที่อะไรก็ต้องมีหน้าที่เตือนประชาชนมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MyENVI อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะเป็นศูนย์ที่เขาเนี่ยจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้สูงวัยแล้วก็กลุ่มผู้เปราะบางนะคะอย่างเช่นพวกมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคุณกันนิกามันก็เลยเป็นประเด็นนะคะที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศในอาเซียนเนี่ยหนีไม่พ้นจริงๆนะคะแล้วเราก็ยิ่งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เนปาลด้วยที่ทิเบตด้วยมันก็ยิ่งทำให้หลายๆประเทศเนี่ยตื่นตัวขึ้นมามากๆค่ะคุณกันนิกาค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะสัปดาห์นี้มีข่าวจากละตินอเมริกาที่น่าสนใจหลายข่าวนะคะคุณสังกมาคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่ข่าวที่อดีตประธานาธิบดีโมเนโรของเอกวาดอร์เนี่ยถูกพิพากษาจำคุกที่รับสินบนจากบริษัทชิโนไฮโดรซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนในการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเนาะเขื่อนนี้เนี่ยเป็นเขื่อนไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วก็มันมีรอยร้าวเกิดขึ้นคุณสังมาเมื่อประมาณสักปี2021เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเอกวาดอร์ก็ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับบริษัทชิโนไฮโดรแล้วก็จนกระทั่งนำไปสู่การยอมความยอมจ่ายมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพื่อไปซ่อมแซมเขื่อนอะแต่ว่าทางอัยการเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไอ้โครงการนี้มันแปลกๆตั้งแต่แรกเขาก็เลยย้อนกลับไปดูคุณสังกมาคะคือครอบครัวของนายโมเนโรเนี่ยคือรับเงินสินบนเนี่ยรวมๆแล้วเขาบอกว่าสูงถึง76ล้านดอลลาร์สหรัฐคือประมาณ 2,600 ล้านบาทคือผ่านบริษัทนอมินีของลูกเมียลูกสะใภ้พี่ชายอะไรอย่างเงี้ยตัวนายโมเนโรเนี่ยเงินเข้าบัญชีไม่เยอะนะคุณสังกมาแต่เขาบอกว่าลูกเมียรอบๆเนี่ยก็คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ4ของมูลค่าโครงการทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็ถูกจำคุกไป5ปีนะคะอีกข่าวหนึ่งเนี่ยเมื่อวานเราคงจะเห็นภาพมาดูโรนิโคลัสมาดูโรอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาที่แชร์รูปถ่ายของตัวเองเป็นครั้งแรกลงในแพลตฟอร์ม X นะตอนนี้เขาถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนิวยอร์กฉะนั้นในการที่เขาจะเล่น X ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกนะคะก็หลังจากที่มีค่ะไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยจากภาพสุดท้ายที่ถูกจับกุมตัวไปนะคะก็มีภาพเขาออกมาโดยแพลตฟอร์ม X เนี่ยละค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในเวเนซุเอลาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีการปรากฏตัวภาพถ่ายของอดีตประธานาธิบดีมาดูโรแต่คือการประกาศข้อตกลงน้ำมันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาซึ่งก็เป็นการลงนามของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกับรักษาการประธานาธิบดีเดซี่โรดิเกรสแห่งเวเนซุเอลานะคะเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะซึ่งข้อตกลงนี้เนี่ยก็คือสหรัฐจะได้สิทธิ์ควบคุมปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วของเวเนซุเอลาเนี่ย 55% คือจำนวนทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,500 ล้านบาร์เรลนะคะซึ่งทำให้

0: ไอ้6,500 ล้านบาร์เรลจากแหล่งน้ำมัน17 แห่งเนี่ยก็ถูกคนที่เคยพักดีต่อชาเวสนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนหนึ่งก็คือราฟาเอลรามเฟรสนะคะรามีเรสเขาเนี่ยเป็นอดีตผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันของเวเนซุเอลาตอนนี้ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนะคะรัฐวิสาหกิจน้ำมันของเวเนซุเอลาเนี่ยชื่อว่า P ตัวย่อ PDVSA ตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในสภาพ PDUSA แล้วล่ะนะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเท่ากับเป็นการเปิดประตูสู่ลัทธิล่าอาณานิคมรูปแบบใหม่ของสหรัฐนะคะซึ่งรามิเรสเนี่ยบอกว่าข้อตกลงนี้เนี่ยทำรับหลังคนทั้งประเทศแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนโดยยกอำนาจการควบคุมดินแดนและน้ำมันให้แก่ต่างชาติเพื่อแลกกับรายได้เนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าเดลซี่โรดิเกสเนี่ยตั้งแต่มาดูโรถูกลักพาตัวไปเนี่ยก็บอกว่าคาดว่าข้อตกลงนี้จะฟื้นฟูประเทศของเราและสร้างรายได้ภาษีให้รัฐบาลเนี่ยมากกว่า2,000 ล้านแต่เขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยนายรามิเรสซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจที่ดูแลด้านน้ำมันเนี่ยบอกว่าในช่วง2004ถึง2013เนี่ยเพียงระยะเวลา9ปีเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากน้ำมันให้แก่ประเทศเนี่ยถึง700,000 ล้านนี่มันก็700,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนาะนะคะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ย500,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเป็นรายได้จากภาษีแต่เนี่ย25 ปีเราจะได้แค่2,000 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหเราเคยเป็นประเทศอธิปไตยมีรัฐธรรมนูญกฎหมายแต่เวลานี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยที่เคยเป็นของชาวเวเนซุเอลากลับไม่ใช่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเดลซี่โรดิเกสเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยด่ามาเรียโคลินามาแชโดจำได้ไหมคะคนที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยว่าต้องการเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาเพียงเพราะจะเอาน้ำมันทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับเจ้านายของเธอที่อยู่ทางเหนือแต่ตอนนี้เนี่ยโรดิเกสเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ต่างกันเพราะว่าการทำสัญญาทาสเพื่อมอบสิทธิ์ให้กับบริษัทอเมริกันเนี่ยจัดการอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดแล้วก็รอรับเพียงส่วนแบ่งเพียงน้อยนิดแบบนี้เนี่ยคือแทบไม่เหลืออะไรตกให้กับประเทศเลยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแทบไม่มีในประเทศเนี่ยไม่มีใครกล้าหืออือกับสหรัฐอเมริกาเลยนะคะนี่ก็คือสภาพของเวเนซุเอลาหลังจากที่ผู้นำเนี่ยโอเคผู้นำเขาทำผิดเนี่ยมีหลายเรื่องที่ต้องถูกประณามเนาะแต่การที่ผู้นำใหม่เนี่ยไปยกทรัพยากรของประเทศให้กับสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชมและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะจากละตินอเมริกา
1: ค่ะเรื่องของการสู้รบอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีข่าวที่มาเกี่ยวโยงกับประเทศไทยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรือรบของสหรัฐนะคะที่เข้ามาเทียบท่าที่พัทยานี่มันก็เป็นประเด็นเพราะว่ามันก็จะมีฝั่งที่เรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะคะคือเป็นเรือที่ดังในสหรัฐเพราะว่าเป็นเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในตะวันออกกลางอยู่นานนะคะซึ่งในวันนี้นะคะวันพุธเนี่ยเขาก็จะเข้ามาแล้วก็จะมีหน่วยนาวิกโยธินอีก 5,000 นายหลังจากปฏิบัติภารกิจที่ยืดเยื้อกว่าปกติจนทำให้ในที่ประชุมของรัฐสภาสหรัฐเนี่ยมีการสอบถามไปยังรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเลยเพราะว่าสภาพเรือย่ำแย่สุขภาพจิตลูกเรือก็ย่ำแย่ด้วยความเป็นอยู่ทั้งอาหารห้องน้ำอะไรต่างๆนะคะเรือลำนี้มันถึงถูกจับตามองมากแล้วปรากฏว่ามันไปไหนมันมาที่ประเทศไทยมันมีแง่มุมที่สื่อต่างประเทศโดยเฉพาะรอยเตอร์สนะคะเขาก็รายงานบอกว่าอดีตเนี่ยที่พัทยาเป็นศูนย์กลางที่อดีตทหารอเมริกันในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วมันก็เป็นภาพนะคะที่ทางสื่อเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความกังวลนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่วนกลับมาในเรื่องการค้าประเวณีการพึ่งพิงเศรษฐกิจด้วยการค้าประเวณีด้วยเขาก็ไปถามทางฝั่งของคนไทยไม่ว่าจะเป็นนายกเมืองพัทยาสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวชลบุรีก็จะมองในภาพบวกเพราะมองว่าคือถ้าอยู่เนี่ยก็น่าจะใช้เงิน 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันนะคะแล้วมันแต่ว่ามันเศรษฐกิจระยะสั้นเนาะคุณกันนิกาแล้วเขามีการประเมินภาพรวมว่าห้องพักที่พัทยาเนี่ยมีตั้ง 300,000 ห้องถ้าเกิดว่าไม่ได้จองมาเฉพาะที่กรุงเทพมหานครเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีอันนี้ก็น่าจะเป็น

0: แหล่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มที่ทำอุตสาหกรรมบันเทิงบอกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำธุรกิจมาปีนี้เป็นปีที่เงียบเหงาที่สุดเลยอันนี้ในแง่มุมของการท่องเที่ยวมุมของเงินใช่ไหมคุณธิกาฝั่งที่เขาต้องทำธุรกิจเขาก็มองแบบนั้นแต่ฝั่งที่เริ่มออกมาเป็นซุ้มเสียงในความเป็นห่วงเกี่ยวกับธุรกิจทางเพศอุตสาธุรกิจทางเพศที่กลับมาเหมือนสมัยที่ทหาร GI เข้ามาเนี่ยนะคะเอาง่ายๆขนาดสำนักงาน FBI สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐเนี่ยยังเคยวิเคราะห์เทียบเอาไว้ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางเพศชั้นนำของโลกคือเป็นหับเลยนะกัญญิกาวันนี้เป็นข้อมูลที่เขารายงานมาตั้งแต่10ปีที่แล้วสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมของพัทยาเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดว่า FBI ต้องระบุเอาไว้ขนาดนั้นทีนี้เราจะเริ่มเห็นอะไรคุณกัญญิกาเราจะเริ่มเห็นซุ้มเสียงจากกลุ่มที่เป็นภาคประชาสังคมที่อยู่ในพัทยา มีที่แบบฮือฮามากๆก็จะเป็นกลุ่มที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นลูกที่พูดง่ายๆว่าทหารสหรัฐเนี่ยมาอยู่ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามแล้วผู้หญิงไทยก็คิดว่าเอ๊ะจะมีชีวิตใหม่จะได้ไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีวิธีคิดแบบนี้อยู่นะมันก็เลยทำให้กลุ่มเด็กๆเหล่านี้ที่ตอนนี้โตขึ้นมาแล้วก็เป็นลูกครึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการที่เป็นลูกครึ่งแล้วโดนล้อว่าเป็นเข้านอกนายนะคุณกัญญิกามันจะเป็นอะไรที่เด็กๆเนี่ยเขาเจ็บช้ำน้ำใจมากนะคะแล้วก็มีการออกมาเตือนบอกว่าคิดว่าจะลืมตาอ้าปากคิดว่าจะช่วยเศรษฐกิจคิดว่าจะเปลี่ยนฐานะตัวเองได้แต่เอาข้อจริงเนี่ยไม่เลยอย่างเด็กคนหนึ่งเขาเล่าว่าพ่อเนี่ยแทบไม่กลับมาเลยเพราะว่าเขาจะไปสนใจอะไรเขาเป็นทหารหนุ่มเขามาเที่ยวใช่ไหมกัญญิกาการป้องกันทางเพศเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้สนใจด้วยเพราะนั้นเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องรับความเสี่ยงและสังคมไทยก็จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยทางสำนักข่าวรอยเตอร์สก็ได้รายงานอ้างอิงนักวิชาการนะคะบอกว่าความเสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าการหลั่งไหลของลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสบางคนอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศด้วยคือคุณจะต่อรองยังไงกับกลุ่มนี้ที่เข้ามาเขาจะใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือเปล่าเรื่องของการตรวจสุขภาพมาจากเรือที่เราก็ทราบเป็นข่าวกันทั่วโลกว่าโอ้อยู่ในสภาพที่ลำบากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงแค้นมากเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาป้องกันตัวเรื่องเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นโอกาสที่น้อยมากๆเลยนะคะแล้วมันก็ยังมีเรื่องของสุขภาพจิตของคนบนเรือที่บอกว่าบางคนเนี่ยเครียดถึงขั้นพยายามปลิดชีวิตตัวเองอย่างนี้เป็นต้นถามว่าแล้วกลุ่มคนเหล่านี้เวลามาเนี่ยมีการตรวจสอบกันมากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็เลยเป็นแง่มุมนะคะว่าเรือที่ที่รอยเตอร์สอ้างนะคะบอกว่าเรือที่จะเทียบท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็จะมีเรือรบของกองเรืออีก2ลำคอยคุ้มกันเนี่ยมาครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าในรายงานของทางการจะบอกว่าเป็นปฏิบัติในการที่เข้ามาปกติในเรื่องของการเข้ามาแวะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันแม้กระทั่งตำรวจเองเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์ทางตำรวจภูธรเมืองพัทยาเนาะให้สัมภาษณ์รอยเตอร์บอกว่าเขาบอกว่าการทำหน้าที่มันยากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ประกอบอาชีพบริการทางเพศเนี่ยที่เขาเรียกเขาบอกว่าอาจจะหาลูกค้าในที่สาธารณะเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ทราบด้วยแล้วการที่จะให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันทางเพศนะคะแล้วเรื่องของการล่อลวงเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายอาจจะมีการล่อลวงนักท่องเที่ยวเข้าไปหรือว่าทหารบริการบางคนที่แบบว่าอาจจะเจอเครือข่ายอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็ทำให้เกิดผลกระทบกับชื่อเสียงประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะคุณกัญญิกาสำหรับกองเรือนะคะที่รอยเตอร์ระบุนะคะบอกว่าเนี่ยน่าสนใจถามประเทศไทยว่าอาชีพโสเภณีมีอยู่ในประเทศไทยไหมในประเทศไทยถือว่าไม่มีค่ะแล้วถ้าใครทำถือว่าผิดกฎหมายแต่ว่าธุรกิจทางเพศเนี่ยเป็นอะไรที่รอยเตอร์บอกเฟื่องฟูมากในพัทยาแล้วก็บางส่วนของกรุงเทพมหานครแต่อย่างที่มีการวิเคราะห์มาตลอดว่าพอคุณบอกว่าไม่มีอาชีพนี้เวลาคุณจะเข้าไปแนะนำใช่ไหมคะเนี่ยล่าสุดรถถังตำรวจก็แบบออกไปไล่จับอะไรต่างๆถ่ายภาพ
1: แล้วก็ดูเหมือนละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคุณสังกมาเพราะว่ากฎหมายกฎหมายข้อหาเตร่ๆเพื่อการค้าประเวณีเนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดเป็นความผิดทางอาญาแล้วเพราะว่าพรบปราบปรามการค้าประเวณีปี2539เนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วเนาะแล้วก็ข้อหานี้เนี่ย เจ้าหน้าที่เนี่ยไปใช้กับพี่น้องเซ็กเวิร์กเกอร์อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มีข้อหาครั้งนี้ก็จะเป็นการปรับพินัยเนาะก็คือไปเขียนที่หลังมือว่าปอปาแล้วก็เก็บเงินโดยให้ลงลายมือชื่อในสมุดโดยไม่มีใบเสร็จค่าปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์ชริดาพรสงสัมพันธ์ประธานมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือว่าสวิงเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าคืออยากหารายได้จากการท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเซ็กเบอร์เกอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็เหยียดหยามรังแกตีตราประณามเช่นนี้เป็นการกระทำซ้ำๆของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ประชาชนหลายกลุ่มอาจารย์บอกว่าอย่าลืมนะว่าคนที่ผลัดกันเข้าครองอำนาจไม่ได้พยายามจัดการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่ถูกเอาไปเชื่อมโยงกับการเลือกค้าบริการทางเพศอย่างความยากจนความเหลื่อมล้ำที่ซับซ้อนในสังคมไทยแต่กลับผลิตเสริมการตีตรากระริ่งที่เป็นฐานของการรังแกเซ็กเวิร์กเกอร์ในสังคมนี้นะคะอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าช่างหน้าบางแต่ใจหนายิ่งนักกระหน่ำกันรังแกแต่อยากรายได้จากแรงงานแต่อยากได้รายได้จากแรงงานบริการทางเพศเข้าประเทศนะคะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเพื่อนพนักงานบริการเนี่ยเขาถึงพยายามผลักดันกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิ์การทำอาชีพของเขาเพื่อไม่ให้ถูกรีดไถแบบนี้เพราะว่าคุณไปให้เขาเขียนว่าจ่ายเงินโดยเขียนในสมุดไม่มีใบเสร็จอะไรเงี้ยแบบนี้มันคือรีดไถอยู่แล้วล่ะนะคะ
0: ใช่ก็เป็นเปิดโอกาสช่องทางนี้อย่างที่รอยเตอร์บอกไงบอกว่าแง่มุมนึงเนี่ยฝั่งนักธุรกิจท่องเที่ยวก็โอ้โหดีใจกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็เริ่มมีการส่งต่อข้อความไปยังกลุ่มอ่ะแม้กระทั่งสาวสองทั้งอาชีพพิเศษต่างๆบอกว่าเอ้ยเป็นโอกาสทองแล้วแต่มุมที่คุณเนี่ยจะให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องของโรคทางเพศอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่ามันมาแบบนี้ของกนิกามันมาแบบกึ่งรีดไถหรือเปล่าแต่คุณน่ะได้พูดถึงความปลอดภัยพูดถึงเรื่องสุขภาวะไหมพูดถึงเรื่องการป้องกันไหมและให้ความรู้กับผู้ที่ให้บริการทางเพศเนี่ยในเรื่องของอย่างที่มีลูกหลานของทหาร GI ออกมาพูดนะกนิกาบอกว่าคิดที่ดีนะคะคิดว่าแบบว่าเขาจะเอาจริงเอาจังแล้วก็แหมพาไปอยู่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่ท้ายที่สุดปัญหาสังคมเนี่ยประเทศไทยต้องเป็นฝ่ายรับค่ะกนิกา
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่2สัปดาห์แล้วเนาะที่พระราชเขาเรียกพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขของประเทศไทยเนี่ยมีผลบังคับใช้คือพูดง่ายๆก็คือเป็นการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองแต่ว่ากำหนดขอบเขตไว้ให้กับการชุมนุมการแสดงออกทางการเมืองที่มีผลมาจากเหตุความขัดแย้งเนี่ยตั้งแต่1มกราคม48จนถึง16กรกฎาคม68เท่านั้นนะคะฉะนั้นจำเลยตามมาตรา112เนี่ยซึ่งเป็นความผิดฐานประมวลอาญานะคะว่าด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยกลับถูกระบุอย่างชัดเจนไม่รวมอยู่ในการนิรโทษกรรมครั้งนี้นะคะซึ่งก็ทำให้มีเรียกว่าเด็กเยาวชนนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยที่ยังอยู่ในข่ายอยู่ในเรือนจำเนี่ยอีกจำนวนมากนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าที่ฮ่องกงเนี่ยการปราบปรามผู้เห็นต่างกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ยังเป็นไปอย่างเข้มข้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณสังกมาคะศาลฮ่องกงเนี่ยตัดสินให้แกนนำผู้จัดงานรำลึกเทียนอันเหมินสองคนเนาะลีจกยานกับโจฮันตงเนี่ยมีความผิดฐานยุยงปลุกปั่นให้ล้มล้างอำนาจรัฐภายใต้กฎหมายความมั่นคงที่จีนเนี่ยบังคับใช้กับฮ่องกงโดยอ้างว่ากลุ่มที่จัดงานเนี่ยแล้วก็แกนนำได้ใช้คำขวัญเชิงยุยงให้โค่นล้มพรรคคอมมิวนิสต์ที่จีนระบุว่าเป็นการยุติการปกครองแบบพรรคเดียวซึ่งไอ้ประโยคนี้ยุติการปกครองแบบพรรคเดียวเนี่ยนะคะใช้มาตั้งแต่การชุมนุมที่จุดตรวจเทียนอันเหมินเมื่อปี1989จนถึงพอปีนั้นเนี่ยที่มีการปราบปรามที่เทียนอันเหมินใช่ไหมคะก็ฝั่งฮ่องกงก็มีการจัดงานเนาะจัดงานสนับสนุนจัดงานรำลึกเนี่ยเขาก็ใช้ประโยคนี้มาตลอดว่ายุติการปกครองแบบพรรคเดียวนะคะแล้วก็ผู้พิพากษาเนี่ยให้เหตุผลบอกว่าเนี่ยทั้งสองคนนี้แล้วก็จะมีสสก็คืออัลเบิร์ตโฮอีกคนหนึ่งเนี่ยแต่มีโทษน้อยกว่านะคะมีความเป็นปฏิบัติต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลกลางของจีนที่อยู่ใต้การนำของพรรคมาโดยตลอดพวกเขายึดมั่นในการเรียกร้องต่อต้านขัดขืนรัฐบาลกลาง และไม่ยอมที่จะประนีประนอมนะคะถึงแม้ว่าในที่สุดเนี่ยจะมีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงกับฮ่องกงแล้วก็ตามทั้ง3คนปฏิเสธที่จะถอยโดยยังคงยึดมั่นในการต่อต้านนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจำคุก25ปีแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณสังมาค่ะคือโทษค่ะจำคุก10ปีนะคะแต่ศาลเนี่ยบอกว่าให้อนุญาตให้จำเลยเนี่ยแถลงเพื่อขอลดโทษลดหย่อนโทษเขาเรียกว่า mitigation statement เนอะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยแบบมาคล้ายๆมายอมสวามิภักดิ์ละกันไหว้ไปกราบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะลดหย่อนโทษให้แต่น่าสนใจมากค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยโจฮันตงนะคะเขาแถลงค่ะขึ้นแถลงแต่ว่าแถลงเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าดิฉันยินดีที่จะเป็นอาชญากรมากกว่าจะทรยศต่อมโนธรรมของตัวเองนะคะโจฮันตงเนี่ยเธอเนี่ยเมื่อก่อนคุณสังมาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้านแผ่นดินไหวของที่เคมบริดจ์นะแต่ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่คุณสังมาเอามาหยิบยกบ่อยๆก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เสฉวนใช่ไหมเธอเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยคือแผ่นดินไหวเนี่ยมันควรต้องมีการจัดการไงแต่มันฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง 70,000 คนฉะนั้นโจเนี่ยเดินทางไปเป็นอาสาสมัครกู้ภัยที่นู่นแล้วก็เห็นความล้มเหลวในการทำงานของรัฐบาลจีนในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเธอหันหลังให้กับการเรียนปริญญาเอกนะคุณสังมาแล้วมาเรียนนิติศาสตร์ที่ฮ่องกงแทนฉะนั้นเนี่ยเธอก็ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นทนายความนะคะโจเนี่ยบอกว่าเธอบอกว่ายืนยันที่จะต่อต้านสิ่งที่เธอเรียกว่าระบอบเผด็จการพรรคเดียวซึ่งก็คือรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยที่เข้ามาปราบปรามจับกุมคุมขังทำลายกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงเนี่ยเธอบอกว่าแม้ว่าตัวเธอเองเนี่ยจะถูกจำคุกคุณสังกมาถูกจำคุกมาแล้ว5ปีนะคือตั้งแต่ปีกันยายนปี2021ปีนี้2026แล้วนะเธอเนี่ยถูกขังตอนนั้นอายุตั้งแต่อายุ25ตอนนี้อายุ41แล้วอ่ะคุณสังกมาโจยังแถลงในศาลด้วยบอกว่าความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเลขหรือใช้เป็นข้อแลกเปลี่ยนได้การรับสารภาพหรือขอโทษทุกสิ่งที่คุณเชื่อเป็นสิ่งที่เสแสร้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเป็นการดูถูกทุกคนที่เชื่อแบบเดียวกับคุณนั่นเป็นเหตุผลที่ดิฉันจะไม่ทำเช่นนั้นและไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะคะโจฮันตงเนี่ยยังพูดด้วยนะคะบอกว่าในอนาคตไม่ว่าจะอยู่นอกคุกหรือในคุกดิฉันยังจะคงมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละที่จะให้มีการปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยพิสูจน์ความชอบธรรมของการเคลื่อนไหวในปีเหตุการณ์เทียนอันเหมินปี1989นำตัวผู้รับผิดชอบต่อการสังหารหมู่มาลงโทษและยุติระบอบเผด็จการแบบพรรคเดียวและสถาปนาฮ่องกงและจีนที่เป็นประชาธิปไตยดิฉันจะเรียนรู้พัฒนาตัวเองลองทำทุกวิถีทางจนกว่าวันที่ประชาธิปไตยจะมาถึงนี่เป็นคำสัญญาที่ดิฉันให้ไว้ต่อสาธารณะนับครั้งไม่ถ้วนและเป็นคำปฏิญญาอันศักดิ์ที่ดิฉันให้ไว้กับผู้ล่วงลับในทะเลเทียนอันเหมินและดิฉันจะไม่มีเจตนาที่จะทำต่างจากที่ทำพูดไว้นะคะแล้วท่อนสุดท้ายเนี่ยเธอยังบอกด้วยนะคะบอกว่าหากการทำเช่นนั้นจะทำให้ดิฉันกลายเป็นอาชญากรตลอดชีวิตหากกฎหมายไม่สามารถยอมรับความเชื่อของเราได้อย่างแท้จริงดิฉันยินดีที่จะเป็นอาชญากรมากกว่าทรยศต่อมโนธรรมของตนเองดิฉันยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวฮ่องกงทุกคนที่ไม่ยอมแพ้และจะเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางที่ยังไม่สิ้นสุดสู่ประชาธิปไตยนะคะนี่ก็เป็นคำแปลของคุณพิภพอุดมอิทธิพงศ์นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆที่นั้นเอามานำเสนอวันนี้และนี่ก็คือเรื่องเด็ดอีกเรื่องนึงค่ะ
2: เมื่อวานคุณกนิกาพงพูดเรื่อง AI นะคะทางสำนักข่าว BBC ก็ได้เล่าถึงการที่ผู้สูงวัยนะคะจริงๆคนรุ่นใหม่เองก็อาจจะเรียกว่าตามไม่ทันก็ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่เขาห่วงมากเลยก็คือเรื่องคุณหมอใน AI ซึ่งดิฉันเคยเอามาเล่าอยู่หลายๆรอบว่าโอ้ห่วงผู้สูงวัยที่บ้านมากๆเพราะว่าเวลาที่ ลูกตาท่านอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ดีเท่าตอนหนุ่มๆสาวๆเวลาดูในช่อง YouTube เนาะแล้วเป็นหมอใส่ชุดกาวสีขาวมาแล้วเสียง
1: หน้าตาดีๆ
2: ใช่ไหมน้องกันกันเนาะสะอาดสะอ้านแล้วก็พูดจาฟังชัดมากตอนเนี้ยทั่วโลกเนี่ยเจอประเด็นนี้หมดเลยนะคะโดยแม้กระทั่งบริษัท YouTube เองเนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าขนาดขึ้นเอาไว้อ่ะเตือนเอาไว้นะว่าเนื้อหาเนี่ยสร้างโดย AI แต่คนทำไมดูเป็นแสนแสนอ่ะความดูเนี่ย 300,000 เลยนะแล้วยังมีการแสดงความคิดเห็นคุยกับคุณหมอด้วยนะคะรายงานเนี่ยได้ไปพูดคุยกับคุณเซรีเฟอร์เรล่าอายุ82ปีเธอบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยทิ้งยาเลยเพราะว่าคุณหมอคนเนี้ยบอกว่าให้เธอทานผลไม้แทนแต่เธอไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นช่องที่ไม่ได้เป็นหมอจริงมันก็เลยกลายเป็นชิ้นงานหนึ่งที่ในข่าวชิ้นเนี้ยเขาบอกเลยว่าไปไล่ดูแต่ละประเทศแหละประเทศเนี้ยก็เจอคล้ายๆกันทั่วโลกเนี้ยเอาอย่างกรณีของแผนกภาษาบราซิลนะคะเขาบอกมีช่องอย่างเงี้ย50ช่องที่เริ่มตั้งแต่สอนเลยนะคะสอนสร้างวิดีโอที่ทำยังไงคุณจะเอาความรู้ต่างๆเนี่ยแล้วมาบอกว่าอ้างว่าเป็นหมอจากนั้นเนี่ยก็แปลเป็นหลายๆภาษาก็คือทั้งอังกฤษสเปนฝรั่งเศสอิตาลีโปแลนด์เยอรมนีตุรกีต่างๆโปรตุเกสเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาทำอย่างนี้ทำไมเพราะเขาบอกว่ากลุ่มผู้สูงวัยนี่แหละเป็นตลาดที่สร้างกำไรได้มหาศาลเพราะว่ากลุ่มนี้ยังไงคะว่างถูกไหมคุณกันดิกาเช
1: ้
2: ามาม
1: ีเงิน
2: ถูกไหมมีเงินด้วยมีเงินเก็บด้วยแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนนะคะเช้ามาส่งสติกเกอร์สวัสดีวันพุธเสร็จเพื่อนก็จะส่งข้อมูลต่างๆมาก็แชร์ไปห่วงลูกหลานคือท่านก็หวังดีห่วงลูกหลานก็ส่งข้อความทางการแพทย์ที่เป็นหมอ AI ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกำลังซื้อก็มากด้วยอย่างที่คุณกันธิกาบอกเงินเก็บเงินเกษียณนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังพบด้วยว่าคุณหมอตัวตนที่มีจริงๆมีใบประกอบวิชาชีพจริงๆถูกเอาหน้าไปก๊อปเสมือนเลยนะคะแล้วตัวของผู้สูงวัยเนี่ยบางครั้งพอไปทานยาหรือไปเชื่อข้อมูลผิดๆอย่างนี้นะที่ฉันเคยเจอหน้าตกใจขนาดแบบว่าให้ทานมะนาววันละกี่ลูกอย่างเงี้ยกันนิกาให้ทิ้งยาซะแล้วไปทานมันเทศทานเสร็จแล้วบางอย่างเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีความหวานมากๆก็น้ำตาลขึ้นก็มีนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่สุขภาพเนี่ยมันเรียกว่าได้รับอันตรายมากๆเพราะว่าแน่นอนคุณไม่ได้เป็นช่องจริงด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งช่อง BBC เนี่ยภาษาบราซิลเขาก็เลยบอกว่าเขาไปเห็นนะคะข้อความที่โพสต์เอาไว้เนี่ยก็ได้พบนะคะบอกว่ามี 27,000 ข้อความที่โพสต์ไว้ใต้คลิปแล้วมันมีกระบวนการอะไรมันมีกระบวนการแบบใช้บอทนะคะบางทีใช้หุ่นยนต์เข้าไปเขียนอวยกันเองอีกคิดดูสิมันก็ยิ่งทำให้น่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่นะคะถามว่ามีท่านหนึ่งเนี่ยอายุ85ปีก็บอกว่าเคยทานยาตัวหนึ่งที่เป็นยาลดการผลิตกรดในกระเพาะอาหารบอกว่าไม่ทานแล้วเพราะคุณหมอใน AI บอกว่าให้ไปทานมันแทนนี้เป็นต้นนะคะหรือที่หนักเลยคือคำแนะนำเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ท่านหนึ่งอายุ77ปีบอกเนี่ยโอ้โหดีมากเลยคุณหมอ AI เนี่ยคุยมา3ปีแล้วทิ้งยารักษาโรคอัลไซเมอร์ไปเลยแต่ว่าสภาพร่างกายจริงๆเนี่ยมันก็คือได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะมันก็เลยเป็นมุมนะคะที่เขาก็ลองไปคุยกับคนที่ทำคอนเทนต์พูดง่ายๆว่าหมอปลอมต่างๆเหล่านี้ใครจะไม่ทำกันดิการเดือนนึงได้เงินเป็นเกือบ 200,000 อะอันนี้คือเขาไปสัมภาษณ์นะฮะที่ BBC บราซิลก็บอกว่าวิธีการง่ายนิดเดียวคือจะต้องใช้คำที่ดูให้ตื่นตระหนกเช่นระวังหลับแล้วไม่ตื่นอย่างเงี้ยค่ะหรือบอกว่าจะป่วยติดเตียงถาวรนะคือจะมีวิธีการที่เขาสอนกันมาว่าต้องเน้นแล้วก็สร้างคล้ายๆว่าคลิกเบตค่ะพาดหัวให้ดูน่าตกใจเสร็จแล้วผู้สูงวัยก็แบบเอ๊ะจริงเหรอเราจะเสียชีวิตระหว่างนอนหลับเหรอก็จะเข้าไปกับพวกภาษาอะไรต่างๆเราเนี่ยค่ะเข้าไปดูคอนเทนต์แล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเขาไปตรวจสอบคนที่สร้างความตื่นตระหนกเหล่านี้ไปสัมภาษณ์คนหนึ่งมีผู้ติดตามอยู่300,000นะชื่อคุณเอลิโอนะคะทำช่อง YouTube มานานคนตามเป็นแสนๆซึ่งตำรวจก็เคยเรียกไปคุยเขาก็บอกว่าอ๋อคนที่สร้างมาเนี่ยเขาก็พูดตรงๆเลยมันก็เป็นการพยายามหาเงินนั่นเองนะคะคุณหมอที่เซาท์เปาโลยังบอกเลยบอกว่า ภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยคือจะทำยังไงจะไม่อ้างแค่วิดีโอแต่ต้องมีระบบการตรวจสอบสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นในฝั่งของฝ่ายกฎหมายบอกว่าอาจจะต้องหาทางและว่าใครที่แอบอ้างเป็นแพทย์เนี่ยต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วยหรือเปล่า Google เองเจ้าของช่อง YouTube ยังบอกเลยว่ากฎระเบียบเรามีห้ามเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์ป้ายก็ถูกกำกับเอาไว้ว่านี่เป็น AI แต่อย่างที่บอกว่าคุณที่เป็นสว.เนี่ยเขา

0: วันอาทิตย์ที่ผ่านมาอิหร่านเนี่ยโจมตีฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนนะคะตอบโต้อเมริกาที่เล่นงานเกาะคารักของอิหร่านนะคะซึ่งก็ทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยราคาน้ำมันขยับขึ้นมากกว่า 2.5% นะคะแล้วก็หุ้นสหรัฐและทองเนี่ยก็ปิดลบค่ะคุณสังกมาคะตอนนี้ทีมกู้ภัยค้นหาคนงานกว่า900คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์โปรเจกต์ไฟฟ้าพลังน้ำที่น้ำท่วมทิเบตเนปาล นะคะใกล้ๆกับตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้มีผู้สูญหายแล้วเนี่ยเกือบ 5,000 คนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ศาลที่เกาหลีใต้ค่ะก็ตัดสินพิพากษาจำคุก2ปีนางฮักจาฮันผู้นำโบสถ์แห่งความสามัคคีนะคะโทษฐานกระทำผิดฐานทุจริตแล้วก็ติดสินบนภรรยายุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งโตโยต้าเนี่ยก็ลงทุน 9,300 ล้านตั้งโรงงานในเวียดนามผลิตรถยนต์ EV ค่ะคาดว่าจะผลิตปีละ 5,200 คันค่ะ
1: ค่ะทางฝั่งอังกฤษนะคะก็เปิดเผยตัวเลขการจับจ่ายใช้สอยก็พบว่าอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ2ปีเนื่องจากเรื่องของราคาน้ำมันที่คุณกันิกาพูดถึงนะคะว่ามาจากภาวะสงครามนะคะแล้วทางด้านของธุรกิจนะคะในฝั่งของเอเชียก็มีรายงานบอกว่าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นั้นก็เป็นเรื่องที่ยังมีความผันผวนแม้กระทั่งออสเตรเลียเองก็บอกขนาดบ้านในซิดนีย์เองยังมีราคาตกลงไปถึง107เนื่องจากว่ามาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านการลงทุนเรื่องของภาษีด้วยค่ะคุณกันิกาคะ
0: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะเรื่องเงินกู้200,000ล้านช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานได้จริงไหมเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: สนับสนุนโดย
4: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวชาดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
6: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทอรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive
5: ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือ

0: นำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลกWorldwide Built Driven by Food
2: สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: ค่ะมาต่อกันกับเช้าทันโลกนะคะเป็นความหวังของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะในท่ามกลางวิกฤตพลังงานเช่นนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือว่าการปักหมุดหมายประเทศไทยว่าให้เป็นพลังงานที่สะอาดนะคะเป็นพลังงานที่รักษาสิ่งแวดล้อมจะทำได้ไหมผ่านเงินกู้200 ล้านที่เพิ่งผ่านที่ประชุมสวไปเมื่อวานไปติดตามบิ๊กสตอรี่ค่ะ
5: บิ๊กสตอรี
4: ่ค่ะคุณนิกาเมื่อวานเรื่องเงินกู้ผ่านแล้วเน
6: า
4: ะ
6: ใช่ค่ะก็หลังจากที่ผ่านสสเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์ต้นสัปดาห์นี้ก็ถึงเมื่อวานนี้เนี่ยก็ผ่านวุฒิสภานะคะก็ลงมติด้วยคะแนน135-11งดออกเสียง28ไม่ลงคะแนน1เสียงก็ทำให้พรกนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติต่อไปนะคะหรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็มีไปอย่างเข้มข้นถ้าคุณผู้ฟังจำได้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้ก็เรียกว่าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์เห็นเช่นพรรคประชาชนของอาจารย์วิริยุทธ์การชูชัดเนี่ยรองหัวหน้าพรรคก็บอกว่ากู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยก้อนแรกฟื้นคะแนนเสียงนะคะก้อนสองเนี่ยเลี้ยงเครือข่ายอุปถัมภ์ซึ่งไอ้ก้อน200,000ที่เลี้ยงเครือข่ายอุปถัมภ์เนี่ยพอในสภาเนี่ยคุณในวุฒิสภานะคะอย่างคุณเทวฤทธิ์เนี่ยสวจากสมุทรสาครสมุทรโทษกันสมุทรสงครามก็บอกว่าเอกสารเนี่ยมีไม่ถึง250 คำตกคำละเท่ากับถ้าเฉลี่ยเนี่ยตกคำละ 1,666 ล้านนะคะก็ถามหาความโปร่งใสความจำเป็นเร่งด่วนความพร้อมแล้วก็เกรงว่าจะหวั่นว่ากระทบกับการคลังนะคะเอื้อทุนผูกขาดซึ่งทางปลัดลวรนก็คือปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยยอมรับนะคะว่าไม่มีรายละเอียดโครงการเงินกู้จริงๆแต่เชื่อว่าถ้าพ.ร.ก.ผ่านเนี่ยโครงการดีๆจะมาแน่ซึ่งโอ้โหหลายคนก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้เหมือนตีเช็คเปล่าถ้าสมมติไปที่อื่นเนี่ยเขาไม่มีใครก็ให้คู่แบบนี้หรอกนะคะทีนี้เนี่ย Just Power เนี่ยซึ่งเขาเป็นหน่วยงานที่เขาดูเรื่องพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานคุณสังคมาเขาก็ไปดูเขาบอกว่าเงินกู้ที่เท่าที่มีนะคุณสังมาคะในเนื้อหาเนี่ยอย่างเช่นโครงการโซล่ารูฟท็อป1 หลังคาเรือน50,000 ล้านบาทเนี่ยอันนี้จะเสี่ยงทำให้เกิดการขาดดุลการค้าจากการนำเข้าแผงโซล่าแล้วก็อินเวอร์เตอร์มากแค่ไหนนะคะซึ่งจะอยู่ที่เขาบอกว่าจะมีเงินประมาณ20,000 ล้านบาทที่เสี่ยงกับการขาดดุลกับจีนจากการนำเข้าอุปกรณ์โซล่าเซลล์นะคะเพราะว่าพอดูแล้วเนี่ยอุปกรณ์โซล่าเซลล์เนี่ยคือที่แบรนด์ที่มาขึ้นทะเบียนนะคะแผงโซล่าเซลล์เนี่ย17 แบรนด์จีนเนี่ยไปแล้ว13 แบรนด์แบรนด์ไทยแค่1 แบรนด์ญี่ปุ่น1 แบรนด์แคนาดา1 นอร์เวย์1นะคะอินเวอร์เตอร์เนี่ยจีน13 แบรนด์สหรัฐ1 แคนาดา1อิสราเอล1ลิเธียมแบตเตอรี่ที่ทุติยภูมิเนี่ย20 แบรนด์จีนเนี่ยไปแล้ว16 แบรนด์สิงคโปร์1ไต้หวัน1เยอรมนี1อิสราเอล1นะคะจีนเนี่ยเกือบทั้งหมดคิดเป็นเกือบ 80% ของสินค้าที่เราจะซื้อแล้วก็มีโครงการอะไรที่อยู่ในนั้นขนาดว่ามีแค่250 คำนะโครงการประปาโซล่า 60,000 ล้านอันนี้เขาก็บอกว่าจะเสี่ยงภาวะขาดทุนจากการนำเข้าแผงโซล่าแล้วก็ปั๊มน้ำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำเตือนหนึ่งเนาะคุณสังมาซึ่งก็บอกว่าเอ๊ะมันจะนำเข้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานได้จริงๆหรือไม่
4: นั่นน่ะสิคุณกนิกาแล้วมันจะทำได้ยังไงคะประเทศไทยเรา
6: คือถ้าเราดูในต่างประเทศเนี่ยอย่างดิฉันยกตัวอย่างสักสองประเทศดิฉันเอามาจากข้อเขียนของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐมีแต้มนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเนี่ยอาจารย์ประสาทบอกว่าอย่าง UAE เนี่ยคือเขาเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ใช่ไหมแต่เขาก็รู้ว่ามันต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนาะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่าพลังงานสะอาดมาสด้านะคะตั้งแต่ปี2006ก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะก็คือโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์เหมือนกันนะคะแต่ว่าวิธีการของเขาเนี่ยก็คือเป็นโครงการที่เรียกว่าโซลาร์บวกแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่ทะเยอทะยานที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีโครงการ Energy Transition คือไม่ใช่แค่เปลี่ยนโรงไฟฟ้าออกเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของประเทศเลยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่ซื้อแล้วติดตั้งอ่ะเขาเปลี่ยนบทบาทจากรัฐน้ำมันผู้ส่งออกน้ำมันเนี่ยไปเป็นผู้ส่งออกพลังงานสะอาดเทคโนโลยีเงินลงทุนนะคะอย่างมาสด้าเนี่ยที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายลงทุนพลังงานสะอาดในประเทศเนี่ยถึงแสนเมกะวัตต์ภายในปี2030นะคะแล้วก็ขนาดเป็นรัฐน้ำมันเนี่ยก็ยังหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็แบตเตอรี่เพราะมีความยั่งยืนมากกว่าอีกประเทศหนึ่งก็คือเวียดนามเนี่ยก็วินกรุ๊ปเนาะวินกรุ๊ปเนี่ยยกเลิกแผนโรงไฟฟ้า LNG หันไปสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนแทนนะคะแล้วก็ตัวของวินกรุ๊ปเองเนี่ย อย่างที่บอกว่าขอเลิกพลังงานไฟฟ้า LNG ทั้งหมดนะคะก็หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนร่วมกับแบตเตอรี่เขาก็บอกว่าไอ้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้ก๊าซ LNG เนี่ยสูงขึ้นแต่ประเทศไทยซื้อ LNG มากขึ้นนะคะคุณสังมาแล้วก็
4: ซื้อมากขึ้นคุณกันนี่ค่ะ
6: ใช่เพราะว่ากับที่ไปสัญญากับสหรัฐไงนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศร่ำรวยแต่ยังต้องการไฟฟ้าเพิ่มนะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ผูกติดกับประเทศไว้กับ LNG 30ปีหรอกฉะนั้นต้องไปที่พลังงานหมุนเวียนดีกว่าเกาหลีใต้อันนี้น่าสนใจเลยเกาหลีใต้เนี่ยเขาผลักดันหมู่บ้านรายได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เนาะนะเขาเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะเขาเนี่ยใช้วิธีก็คือหมู่บ้านรายได้จากพลังแสงอาทิตย์เขาเรียกว่า Solar Income Village นะคะหมู่บ้านที่ชื่อว่ายางบุรีเนี่ยห่างจากโซลประมาณ90นาทีอันนี้เป็นตัวอย่างเด่นเริ่มมีโซล่าขนาด1เมกะวัตต์ของหมู่บ้านนะคะสร้างรายได้เดือนละประมาณ6,800 ดอลลาร์สหรัฐแทนที่จะแบ่งให้ชาวบ้านเป็นรายๆไปนะเขากับเอาที่ประชุมของหมู่บ้านเนี่ยมาเลี้ยงอาหารกลางวัน6วันต่อสัปดาห์จัดรถรับส่งผู้สูงอายุสร้างศูนย์วัฒนธรรมชุมชนนะคะแล้วก็รัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยจะขยายโมเดลนี้เนี่ยไปประมาณ 2,500 หมู่บ้านภายในปี2030หรือว่าปีนี้ปีเดียวเนี่ยคุณสังมาเขาทำไปแล้ว700หมู่บ้านนะแล้วก็มีการอนุมัติงบเพิ่มเติมนะคะมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับโครงการโซล่าชุมชนถ้าหมู่บ้านใดมีปัญหาเรื่องเชื่อมต่อระบบสายส่งเนี่ยก็รัฐบาลจะพิจารณาให้ไฟฟ้าจากโครงการนี้ได้เชื่อมต่อก่อนคุณสังมาคะทุกครั้งที่เราพูดเนอะเราก็จะบอกว่าไอ้สมาร์ทกริดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่เราก็กลับไม่เห็นนะโครงการเงินกู้นี้เนี่ยว่าสมาร์ทกริดเป็นไงซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานเสวนาเรื่องพรกองเงินกู้200,000ล้านจะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานได้จริงไหมมีข้อเสนอนะคะจากคุณสฤณีอัชวนันทกุลผู้อำนวยการเครือข่ายการเงินเพื่อรับมือกับภาวะโลกรวนเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยคือการลดละเลิกเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยเพิ่มพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจำเป็นแต่ทำยังไงจะให้ใช้เงินให้ถูกอย่างมีประสิทธิภาพก็คือประการแรกไม่ควรใช้เงินสิ่งที่มีงบประมาณอยู่แล้วเตรียมไว้อยู่แล้วเช่นโครงการเงินกู้นี้ให้กับโครงการที่รัฐบาลวางแผนจะลงทุนผ่านงบประมาณประจำปีซึ่งพอไปดูเนี่ยมันซ้ำซ้อนกันอยู่นะคะคุณสังมาประการที่สองเนี่ยไม่ควรใช้เงินกับการอุดหนุนแบบทั่วหน้าแต่ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางเงินอุดหนุนสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ควรจำกัดเฉพาะกลุ่มดังกล่าวและไม่ครอบคลุมถึงผู้มีรายได้สูงคือผู้มีรายได้สูงไม่ต้องให้เขาเพราะว่าเขาว่าทำได้อยู่แล้วนะคะประการที่3ไม่ควรลงทุนในโครงการที่ไม่ขอให้เกิดสินทรัพย์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ควรลงทุนในโครงการที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงเช่นโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมาร์ทกริดสมาร์ทมิเตอร์ รวมถึงการลงทุนเพื่อแก้ไขสัญญาโรงไฟฟ้าเอกชนเช่นการลดหรือยกเลิกค่าความพร้อมจ่ายในสัญญาโรงไฟฟ้าแบบนี้นะคะทีนี้พอถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยอะไรจะเป็นตัวชี้วัดไม่มีตัวชี้วัดในพ.ร.ก.เงินกู้นะคะตัวชี้วัดเนี่ยที่ควรจะเห็นเนี่ยก็คือระดับการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานซึ่งเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่นประการที่2ก็คือปริมาณมูลค่าก๊าซนำเข้า LNG อันนี้เป็นตัวชี้วัดอาจจะวัดได้ยากเนื่องจากประเทศไทยมีแผนผลักดันตัวเองให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ของโลกเนาะแต่มันก็ต้องสะท้อนบางส่วนและประเด็นที่3ก็คือว่าการลดความเหลื่อมล้ำควรมีตัวชี้วัดที่สะท้อนผลด้านการลดความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนโดยเฉพาะผลที่เกิดกับแรงงานในอุตสาหกรรมฟอสซิลซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานมากที่สุดนะคะตรงนี้เนี่ยคือพนักงานแรงงานในอุตสาหกรรมฟอสซิลควรจะได้พัฒนาทักษะเปลี่ยนไปทำงานในอุตสาหกรรมสีเขียวได้ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยไม่เคยออกแบบระบบการวัดผลที่ชัดเจนเพียงพอตราบใดที่ไม่มีการวัดผลอย่างชัดเจนเนี่ยคุณสังมาคะคุณสรุปบอกว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยุติธรรมก็จะไม่มีวันเกิดค่ะ
4: น่าสนใจมากๆก็ช่องทางไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ในประเทศไทยนะคะ
6: ใช่
4: แต่ว่าเราต้อง
6: ได้มีข้อเสนอด้วยมีแผนแล้วแผนเนี่ยต้องนำไปสู่ไอ้การวัดผลได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าติดตั้งเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่เท่านั้นเองค่ะ
4: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากและนี่คือบิ๊กสตอรี่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้งบประมาณก้อนใหม่ค่ะ
5: บิ๊กสตอรี่
4: ค่ะก็มีเด็กอยู่เกรด8นะคะ2คนอยู่ที่ฟลอริดาทำเรียกว่าคือชอบพวกคอมพิวเตอร์พวกอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยมันกันกาก็รวมกันนะคะกับเพื่อนขอไปพี่น้องคู่พี่น้องนะคะก็คืออาชิต้ากับอานิชนะคะคาซาทำอะไรทำแอปพลิเคชันบริจาคพิซซ่าค่ะคุณกันกาบอกว่าเนี่ยคนเนี่ยแบบอยากจะช่วยเหลือผู้คนใช่ไหมเข้ามาในแอปนี้ของเราได้เลยนะคะแล้วก็บริจาคได้เลยปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนร่วมบริจาคถึง 25,000 ชิ้นเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ทำให้เด็กๆบอกโอ้โหรู้สึกอบอุ่นใจมากเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เวลาคุณเห็นสายตาคนที่เขาแบบยากไร้ไม่มีโอกาสได้ทานอาหารแต่แบบพอได้รับพิซซ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาลูกตาเปลี่ยนเลยนะคะนี่เป็นโครงการที่ชื่อว่า Pizza for a Purpose นะคะก็คือการมีจุดมุ่งหมายนะคะเกี่ยวกับการผ่านพิซซ่าการมีพิซซ่าเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักของเด็ก2คนนี้วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะวันนี้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆกับการทำงานที่ฉันสั่งกมาสารวัตร
6: ค่ะกานิกากิตติเวชกุลค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: เช้าทันโลก Worldwide Built Defense My Food
2: สนับสนุนโดย
3: บางกรง

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึง